0: สังสมบารมีทั้ง10อย่างด้วยกันครับที่พระมหากษัตริย์นับแต่โบราณกาลมานั้นได้โปรดให้นำทศชาดกมาเขียนเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถจารึกตามพระอารามต่างๆบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญในพระชาดกทั้ง10ชาติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์นั้นได้ศึกษาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบารมีที่แน่วแน่ของพระโพธิสัตว์มีปณิธานที่มั่นคงและกว่าจะอุบัติมาเป็นพระพุทธเจ้าในชาติปัจจุบันซึ่งบารมีทั้ง10ประชาตินั้นก็ประกอบไปด้วยประชาติที่1เตมียชาดกเป็นบารมีที่เกี่ยวกับเนกขัมมะบารมีประชาติที่2มหาชนกชาดกบำเพ็ญวิริยะบารมีประชาติที่3สุวรรณสามชาดกบำเพ็ญเมตตาบารมีพระชาติที่4เนมิราชชาดกบำเพ็ญอธิษฐานบารมีพระชาติที่5มโหสถชาดกบำเพ็ญปัญญาบารมีพระชาติที่6ภูริทัตตชาดกบำเพ็ญศีลบารมีพระชาติที่7จันทกุมารชาดกบำเพ็ญขันติบารมีพระชาติที่8นารทชาดกบำเพ็ญอุเบกขาบารมีพระชาติที่9วิทุระชาดกบำเพ็ญสัจจะบารมีและในพระชาติสุดท้ายเวสสันดรชาดกบำเพ็ญทานบารมีบารมีทั้ง10ประชาตินั้นก็สะสมมาจนเป็นพระพุทธเจ้าในชาติปัจจุบันและในโอกาสนี้กระผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตพโวปริยนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารจะมาให้ความรู้ในพระชาติที่6มโหสถชาดกที่ท่านได้บำเพ็ญปัญญาบารมีสำหรับเรื่องราวของมโหสถชาดกจะเป็นอย่างไรนั้นขอความเมตตาให้พระมหาสมภพครับได้ช่วยอธิบายในส่วนนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสราวุธครับ
0: ครับ
1: ชาตินี้ของพระพุทธเจ้าทรงสวยพระชาติเป็นพระโหสถก็เลยเรียกว่าโหสถชาดก
0: ครับ
1: แสดงถึงการบำเพ็ญปัญญาบารมีคืออะไรคือมีความรอบรู้ความเข้าใจแยกแยะเหตุแยกแยะผลอันนี้เป็นคุณอันนี้เป็นโทษอันนี้ควรทำไม่ควรทำคือแยกด้วยปัญญาพระโหสถชาดกเป็นเรื่องราวในชาติของพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญปัญญาบารมีมาด้วยการใช้ปัญญาอันเฉียบแหลมชาญฉลาดแก้ไขปัญหาต่างๆที่เรียกว่าเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส
0: ครับ
1: ทําเรื่องที่ร้ายให้กลายเป็นเรื่องดี
0: ครับ
1: เรื่องที่แรงให้เบาได
0: ้ครับ
1: เรื่องมีอยู่ว่าในอดีตกาลเศรษฐีนามว่าสิริวัฒกะและสุมนาทีวีมีบุตรชายชื่อมโหสถที่ได้ชื่อนี้เพราะว่าเมื่อตอนคลอดนั้นคลอดมาปุ๊บจากกำยาออกมาด้วยก็เลยชื่อว่าม
0: โหสถ
1: ใช่บิดามารดาก็ได้นำยานั้นออกมาเนี่ยรักษาคนทั่วไปจนหายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเป็นที่เรื่องลือไปทั่วเมื่อมโหสถตบตัวขึ้นก็ปรากฏว่าเด็กคนนี้เป็นคนมีสติปัญญาฉลาดเฉลียวกว่าเด็กในวัยเดียวกัน
0: ครับ
1: มโหสถได้ออกแบบสร้างศาลาใหญ่สำหรับคนยากจนเป็นที่พำนักที่เดินทางต่าง
0: ๆ
1: สำหรับคนที่จรมาอาจจะมีพวกปวดพ่อค้าบ้างอะไรบ้างต่างๆเนี่ยบางทีมันร้อนก็ให้พักเข้าไปอยู่ข้างใน
0: ครับ
1: ครับทางด้านเมืองมิถิลาขณะที่มโหสถเกิดนั้นพระเจ้าวิเทหราชซึ่งกษัตริย์ปกครองเมืองมิถิลาอยู่ก็ทรงพระสุบินนิมิตประหลาดนักปราชญ์ก็จะพยากรณ์ในสำนักว่านิมิตเนี่ยก็คือความฝันเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งคนที่ทำนายนิมิตของพระราชาจะมีอยู่4คนก็คือ1เสนกะ2ปุตกุสะ3กามินแล้วก็เทวิตหะพระราชาทรงสุบินก็เอาเรื่องพระสุบินความฝันเนี่ยไปถามนักปราชญ์4คนว่าเนี่ยที่เราสุ

0: อย่างเงี้ยจะเกิดเหตุการณ์ยังไงกับบ้านเมืองของเราดีหรือไม่ดียังไงพอนำไปบอกนักปราชญ์ทั้ง4แล้วนักปราชญ์ก็ทำนายทักไว้ว่าเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงพระสุบินหรือฝันเช่นนี้จะทำให้มีบุคคลผู้เป็นปราชญ์มีประสิทธิปัญญาเกิดขึ้นในเมืองของพระองค
1: ์
0: พอพระองค์รู้ปุ๊บก็เลยให้ทหารออกที่ติดตามว่าในเมืองของพระองค์เนี่ยมีนักปราชญ์เกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะนักปราชญ์สมัยก่อนคือคนมีปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆได้หมดนี่คือคุณมีปัญญา
1: ครับ
0: ก็เลยให้คนไปสืบหาทั่วไปหมดจนได้ทราบว่านักปราชญ์คนนั้นคือมโหสถพอรู้เป็นมโหสถปุ๊บพระเจ้าวิจิตรราชก็ให้หมาดคอยสังเกตการติดตามมโหสถดูว่าแก้ไขปัญหาของคนในเมืองได้อย่างไร
1: ครับ
0: จนมั่นใจได้ว่ามโหสถคนนี้เป็นนักปราชญ์จริงๆมีปัญญาจริงๆก็เลยทรงพระราชรับสั่งให้มโหสถเนี่ยเข้าเฝ้าก็คือพูดง่ายๆอ่ะคนที่ดีปุ๊บเนี่ยราชาก็จะตามดูก่อนดูว่าเฮ้ย
1: ดีจริงไหม
0: ดีจริงไหมใช่ไหมถ้าดีจริงปุ๊บก็ไปกราบทูลต่อพระมหากษัตริย์พระองค์ก็ทรงเชิญให้เขาเฝ้าก็เหมือนปัจจุบันเนี่ย
1: ค
0: นที่ทำความดีปุ๊บพระราชาท่านก็ทรงอุปถัมภ์คำชูดูแลต่างๆ
1: ใช่
0: ทำพิสูจน์สมบัติต่างๆนะพระองค์ก็รับสั่งให้เขาเฝ้าโมสุดก็ปรับปรุงดีแกมอย่างมากเลยพี่เราอยู่ในเว้นแผลตรงเนี้ยพระมหากษัตริย์ทรงให้คนธรรมดาอย่างเราเนี่ยเขาเฝ้าถือว่าเป็นบุญราชการอย่างดีโมสุดก็ทรงเข้าไปเข้าเฝ้าแล้วก็พระเจ้าพระราชาเนี่ยก็เลยขอโมสดนี่กับบิดาของโมสดให้เป็นบุคคลธรรมคือเพราะว่าชอบปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆ
1: มีปัญญาเยอะครับ
0: ใช่แล้วให้เป็นข้าราชการดูแลฝ่ายในไว้เวลามีปัญหาอะไรปุ๊บก็จะคอยพูดง่ายๆว่าถามปัญหาต่างๆช่วยแก้ไข
1: ใช่ครับใช
0: ่แล้วพออยู่ในปุ๊บโมสดเนี่ยก็รับราชการมีชื่อเสียงกระจนไกลมีลาภยศสรรเสริญมากมายเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนเรามีปัญญาจะหาทรัพย์ได
1: ้ครับ
0: แต่โมสดเนี่ยเมื่อได้ทรัพย์มาปุ๊บก็เป็นคนมีปัญญาคิดว่าทรัพย์ที่หามาได้เนี่ยมันไม่ของยั่งยืน
1: ครับ
0: เมื่อใช้ปัญญารักษาทรัพย์ปุ๊บก็เอาทรัพย์เนี่ยไปแจกจ่ายคนนู้นคนนี้แต่คือไม่เก็บไว้ได้ตัวเอง
1: ใช่
0: คือไม่ขวนเอาไว้เพราะตัวเองเป็นนักปราชญ์อยู่แล้วสามารถจะใช้ปัญญาเลี้ยงชีพได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ยิ่งโมสดฉลาดเท่าไหร่ก็ยิ่งมีมารพจนมารคืออะไรก็คือคนรวยทั้ง4คนนั่นแหละ
1: ครับ
0: เพราะถามว่าพระราชาแต่ก่อนมีปัญหาปุ๊บ
1: ก็เรียกคนหลวง
0: ก็เรื่องคนรวยทั้ง4ถูกมั้ย
1: ครับ
0: มาถามแต่ตอนนี้โมสดอยู่ด้วยปุ๊บพระราชา
1: ไม่ได้ใช้คนหลวง
0: ไม่ได้ใช้แล้ว
1: ครับ
0: แค่โมสดอย่างเดียว
1: ครับ
0: ทีนี้คนเราบางทีอ่ะ
1: ความอิจฉาริษย
0: าใช่เกิดความอิจฉาริษยาทุกอย่างเลยนี่ทํายังไงโมสดก็ลําบาก
1: ครับ
0: แต่เนื่องด้วยที่ตัวเองมีปัญญาปุ๊บก็จะไม่ยกตนขุนท่านเพื่อใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆคือทั้งแบบโดนอุบายว่าเป็นคนกบฏเป็นไงไม่แต่โมสดก็ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาได้อย่างจุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพวกคนหลวงทั้ง4อ่ะก็เลยไปทิดทูลว่าโมสดเนี่ยจะคิดของราชเองอะไรเองทุกอย่างพระราชาบางทีก็แรกก็ไม่เชื่อพอไม่เชื่อปุ๊บเนี่ยแต่พอเหตุการณ์ที่ว่าสร้างแต่กันเยอะปุ๊บพระราชาก็เริ่มคอนแคน
1: จะเชื่อแล้ว
0: เริ่มจะเชื่อแล้วหมอสุดก็เลยต้องด้วยปัญญาตัวเองก็เลยออกจากเมืองมาก่อน
1: ครับ
0: และพอได้โอกาสปุ๊บหมอสุดก็กลับไปพยายามจะแก้ไขตัวเองให้พ้นจากความผิดทุกอย่างจนพระยาโอเคซึ่งเรื่องนี้ก็เลยสอนให้รู้ว่า
1: หมอสุด
0: นี่แหละ
1: บำเพ็ญ
0: ปัญญาบารมีคนเรามีปัญญาปุ๊บก็ย่อมมีคุณอิจฉาริษยาแต่เราใช้ปัญญาเนี่ยแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่าง
1: ครับ
0: ซึ่งคุณมีปัญญาเนี่ยสามารถจะหาทรัพย์ได้เมื่อได้ทรัพย์มาปุ๊บก็แจกจ่าย
1: ครับ
0: แต่คุณมีปัญญาปุ๊บก็เป็นที่ไว้นิ้วเชื่อใจของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเป็นพระราชาแล้วแต
1: ่ครับ
0: คนที่เคยมีความผูกพันอยู่แล้วเขาก็จะขาดความผูกพันไป
1: ใช
0: ่ทุกคนพวกเนี้ยมันก็เหมือนมารเขาที่อยากกลั่นแกล้งทุกอย่างธรรมสดก็มีปัญญาไม่ใช่คนพาลถ้าเป็นคนพาลปุ๊บก็จะใช้ปัญญาเนี้ยโอ้ยสั่งประหารไม่เป็นเลยถูกไหมเอาใส่แต่ส่วนที่ให้งั้นถ้ารู้ว่าอีกฝั่งมันแรงมาปุ๊บก็จะปัญญาหลบมาก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็หาวิธีเข้ามาแก้ไขปัญหาที่ปัญญาและอีกอย่างนึงคนเราทำความชั่วปุ๊บความชั่วอย่าไปปรากฏแค่คนทำมองสดก็ให้ตัวเองแก้ตาให้กับพาลทั้ง4คนนั้นให้รู้จักว่าสมนึกบุญคุณกับร้ายจะกลายเป็นดีได้
1: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาของมโหสถใช่ไหมครับ

0: ใช้ปัญญาแก้ปัญหา
1: ใช่
0: บางครั้งก็ไม่ต้องใช้กายไม่ใช่ต้องใช้กำลังครับปัญญาเนี่ยครับเป็นตัวทางออกที่ดีที่สุด
1: ใช
0: ่ครับ
1: ใช้ปัญญาบ้างการนิ่งเฉยบ้างการถอยออกห่างบ้างบางคนสมัยนี้ก็คือจะแก้ปัญหาด้วยกำลังถ้ากำลังตัวเองแก้ไม่ได้ปุ๊บก็แผ่พวก
0: ใช่
1: เอาพวกมากเขาแก้ไขปัญหาแต่คำสุดไม่ใช่เลย
0: ครับ
1: จะเป็นคนต่ำต้อยแค่ปัญญาลิงก์ที่ฟ้าที่ผมจะเข้าสู่ในวังเป็นที่รักชอบใจของพระราชาถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: คนอื่นอิจฉา
0: คร
1: ับตนเองก็ไม่ใช้อำนาจของตัวเองเพื่อที่จะตัดรอนของคนอื่นออกไป
0: ครับ
1: คิดว่าถอยออกมาเอง
0: ครับถอยออกมาดีกว่า
1: ใช่พอถอยออกมาปุ๊บพอพระราชาปุ๊บถามปัญหากับถามเนี่ยพามก็ตอบไม่ได้
0: ใช่
1: พอตอบไม่ได้เกิดอะไรขึ้นจะสับประหารตรงนั้น
0: ครับ
1: ก็ต้องให้นำตัวหมอสุดมาพามก็เลยบอกว่าคือพูดง่ายใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนะความดีมันปรากฏตรงนั้นคนเราเนี่ยถ้าเรายึดมั่นในความดีมันเป็นยาแก้ปัญหาทุกอย่าง
0: ใช่ครับ
1: เหมือนในเรื่องนี้ปุ๊บหอสุดก็คือใช้ปัญญาตัวเอง
0: ครับ
1: แก้ไขปัญหาทุกอย่างรู้ว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำคือมันเห็นมันเหมือนมีญาณความรู้อะ
0: ครับ
1: ก็ถึงเรียกว่าปัญญาบารมี
0: ครับก็คือเขาเรียกว่าปัญญาของพระมหาสุดนี่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง
1: ใช่ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชาใช่ไหมครับเกิดความขัดสนสิ่งใดมโหสถแก้ได้หมดแต่พราหมณ์ทั้ง4ไม่สามารถที่จะแก้ไขได
1: ้ครับ
0: ครับพอเวลาไม่ได้ถึงเวลาไม่ได้เรียกใช้พราหมณ์ทั้ง4
1: ค
0: นเรียกใช้แต่มโหสถพราหมณ์ก็เกิดการอิจฉาริษยาไม่ให้มโหสถเนี่ยได้ดีเห็นว่ามโหสถเนี่ยได้ดีกว่าตนใช่มั้ยครับก็เกิดอิจฉาริษยาก็ใส่เรื่องใส่ร้ายป้ายสีทีนี้มโหสถทําไงล่ะครับก็ต้องถอยออกมา
1: ถอยออกมาก่อนรู้ว่าทางนั้นแรงอยู
0: ่
1: เมื่อนายเราแรงปุ๊บเราถอยออกมา
0: ให
1: ้ความดีมันปรากฏถามว่าพอมันถอยมาปุ๊บพระราชามีปัญหาถามใครก็ถาม
0: ผ่านทั้ง4ก็ไม
1: ่ตอบไม่ได้ถูกมั้ยท้ายสุดอ่ะตอบแล้วประหารซะเลยก็เลยบอกว่าสายประสิทธิ์ให้เรียกมองสดเถินกลับมาก็แก้ปัญหาด้วยปัญญาเลยครับคือจากไร้การ
0: เรียกว่าปัญญาเค้าเรียกว่าปัญญาประดุจดังอาวุธใช่มั้ยครับ
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นอาวุธที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าอาวุธที่ต้องถือมีดถือหอก
1: ฆ่าฟันกันฆ่าฟันกันไม่ต้องเลยกับตัวคุณเดียวแล้วก็เรื่องหมอสดยังไม่จบแค่นั้นหลังจากหมอสดกลับมาอยู่ในเมืองแล้ว
0: ครับ
1: ใช่ไหมทำให้พระราชาโกรธบานทำให้ผ่านทั้งสี่ได้เคยโกรธก็โอกาส
0: กลับมารักเป็น
1: ใช
0: ่ใ
1: ช่พอเบื้องสูงปุ๊บจะเจริญสมบูรณ์ประเทศอื่นข้างมึงก็ยกกองทัพมาโจมตีจะเอาแคว้นมิถิลานี่ได
0: ้ครับ
1: แต่หมอสดก็ใช้ปัญญาตัวเองแก้ไขปัญหาเชื่อไหมว่าคนเราในแคว้นมีคุณยาบารมีปุ๊บท้าศึกมากี่ด้านตีไม่แตกแพ้ไปหมดทุกครั้งเลยเนี่ยเป็นปัญญาเป็นเป็นอาวุธจริงๆเห็นนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เมืองนี้ก็สมบูรณ์อยู่แล้วคนก็รักชาติ
0: ครับ
1: แถมว่าคนอยู่ในก็จะรักพักดีปัญญาด้วย
0: ใ
1: ช่โจมตีไม่ได้เลยทุกอย่างจนท้ายที่สุดแล้วเจ้าเมืองอีกเมืองนึงก็เลยสงสารมาว่าเราขอยอมแพ้รับคาบนะเพราะเมืองนี้มีหมอสดเป็นคุณปัญญาอยู่ก็เลยบอกว่าหมอสดมาอยู่กับเราเถอะขอทุกความสุขว่าเราไม่ได้เรามีนายนายเดียว
0: ได
1: ้ชาวองค์เดียวเราจะไม่ไปไหน
0: ครับ
1: แล้วก็ขอแล้วขออีกคนสุดพูดว่าอ่ะท่านเป็นคนมีจิตใจแน่วแน่ลูกหลานเมืองนี้ถ้านายเราเนี่ยส่วนหนึ่งพุทธปุ๊บแต่ท่านยังมีบุญอยู่แล้วไปอยู่กับท่านแต่เผอิญว่าราชาธิปตีเนี่ยเป็นคนมีบุญญาธิการจริงราชาวนี้สิ้นพอสิ้นแล้วปุ๊บใช่ไหมเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายท้าวสุดก็มาหมอสดก็เลยสละตัวเองใช้ปัญญาตัวเองออกไปอยู่กับนายนี
0: ้และ
1: ให้นายนี้ที่แข็งกร้าวอยู
0: ่ครับ
1: รักษาเมืองนี้ไปด้วยเห็นไหมปัญญาบารมีเห็นไหมแม้แต่ภัยสงครามก็ไม่เกิดเลยไม่สีเลือดสีเนื้อเลยถูกไหมตัวเองก็ไม่ได้ขึ้นเป็นราชาตัวเองแค่เรามีปัญญาตรงนี้เราไปอยู่ตรงนี้ได้คนนี้ช่วยปกครองดูแลสิ่งต่างๆและสุดอนก็สงบเนี่ยเรียกว่าเป็นปัญญาบารมีหมอสดคือช่วยหลายอย่างนะช่วยตนให้รอดช่วยศัตรูให้รอดช่วยมิตรให้รอดช่วยชนรอดช่วยให้รอดทุกอย่างเลยเนี่ยคือเรื่องโหสดคร
0: ับอันนี้นะครับก็แค่
1: ครับ
0: ถ้าคนเรานะครับมีปัญญาลองใช้ปัญญาเนี่ย
1: ครับ
0: มาเค้าเรียกว่าเปลี่ยนเป็นคําพูดที่สามัคคีปองดองสมานฉันท
1: ์ครับ
0: ปัญหามันก็ไม่เกิด
1: ใช่แก้ไข
0: ครับแก้ไขได้โดยใช้ปัญญา
1: คนเราเวลามีปัญญาปุ๊บจะพูดจะคิดอยากจะทําจะทําด้วยปัญญาสุดท้ายจะทําให้ช่วยอารมณ์
0: ครับ
1: คนใช้อารมณ์ทําคือคนมีปัญญา
0: ครับแล้วก็งานที่มันออกมาโดยอารมณ์เนี่ยครับมันก็จะไม่มีไม่เค้าเรียกว่าไม่ได้เลือก
1: ไม่ได้เลือกไม่สละสนหรือเลือก
0: ครับใช่ครับแต่ถ้ามีปัญญาแล้วพิจารณาทําไปด้วยเนี่ยสิ่งที่ออกมาก็จะดีด้วยใช่มั้ยครับครับที่ออกมาดีแล้วถามว่าปัญญาที่ตัวที่ใช้เนี่ยมันได้มาจากอะไรครับปัญญาเนี่ยมันเกิดมาจาก

0: อะไรบ้าง
1: ถ้าเรามองดูในอดีตเนี่ยมันมีเรื่องเล่านิทานอยู
0: ่ครับ
1: ถ้าเอาทั้งโลกก่อนนะทุกคนจะเคยได้ฟังคําว่ากถาสียาน
0: ครับ
1: สุจิปุริทุกคนต้องฟัง
0: ครับ
1: นักปราชญ์สมัยก่อนเคยท่องเลยสุจิริถามว่าคืออะไรอามาก็เพิ่งมารู้เมื่อเองหลังจากเรียนบาลีมาสุมาจากสุธาตุปัญญาคือการจำฟัง
0: ครับ
1: คุณเราต้องฟังถึงเกิดปัญญาถูกไหม
0: ครับ
1: ถามว่าจริงไหมท่านใช่ไหมต้องฟังก่อนคุณอยู่บ้านได้ฟังใคร ฟังพ่อฟังแม่
0: ใช่
1: จะได้เกิดความรู้ท่านอับน้ำมาก่อนถูกไหมแต่คนเราไม่ค่อยฟังพ่อฟังแม่หรอกท่านให้ไปซ้ายเราจะไปขวา
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเด็กจะบ้านเราจะไปเห็นนะ
0: เอาง่ายๆคือเด็กเกิดมาเนี่ยจะเรียกพ่อเรียกแม่ได้ต้องฟังก่อน
1: ต้องฟังก่อนนะปัญญาได้ความคิดแล้วจำได้ความจำด้วยถูกไหม
0: ฟังพ่อแม่ว่าให้เรียกพ่อให้เรียกแม่
1: ใช
0: ่พ่อแม่ก็สอน
1: อันนี้ปู่ย่าตายายนี่คนดีนี่คนชั่วนะฟังจากพ่อแม่ก่อน
0: ปัญญาตัวแรกเลย
1: ตัวแรกเลยพอเราโตขึ้นหน่อยไปไหนไปโรงเรียนถามว่าต้องฟังใคร
0: ครับ
1: ต้องฟังครู
0: อาจารย์
1: ถ้าไปเรียนไม่ฟังครูรู้เรื่องไหม
0: ไม่รู้เรื่อง
1: เห็นไหมครูตัวแรกก็จำให้ดีนะท่องไปเลยนะถ้าเราจบโรงเรียนแล้วฟังใครไปเข้าทำงานฟังใครฟังหัวหน้างาน
0: หัวหน้างาน
1: ถ้าเขาสอนงานคุณได้ฟังรู้เรื่องไหม
0: ไม่รู้เรื่อง
1: ไม่รู้เรื่อง
0: ทำไม่ถูก
1: เป็นพระฟังใครฟังบูชาอาจารย์ท่านสอนเห็นไหมต้องฟังเห็นไหม
0: ฟัง
1: นี่คือสูตรตัวแรก
0: ครับ
1: สูตรปุ๊บไม่พอจะมีจิตอีกตัวหนึ่ง
0: ครับ
1: จิตมาจากจิตธาต
0: ุครับ
1: ฟังก็ต้องคิดด้วย
0: ใช่ฟังแล้ว
1: ถ้าคุณฟังปุ๊บให้คุณไปตายไปตายถูกไหมถ้าคุณคิดปุ๊บคุณดูว่าเอ้ยไปตายที่ไหนลองใจหรือเปล่า
0: ครับ
1: คุณต้องคิดเมื่อเขาพูดมาปุ๊บคุณฟังปุ๊บคุณต้องคิดว่าสิ่งที่เขาพูดมันเนี่ยมันถูก
0: หรือมันผิดคือเอาปัญญาไปพิจารณาด้วย
1: ใช่ถูกใช่ใช่คิดปัญญาจากสิ่งที่เราฟังเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่
0: ค
1: ือจินตธาตุในความคิดคุณต้องคิดจะฟังพ่อฟังแม
0: ่ฟังครูบาอาจารย์
1: ฟังอาจารย์ฟังก็ต้องคิดตามด้วยคิดให้เกิดความรู้ให้มันแตกฉานให้ได้ทบทวนในใบนี่คือตัวที่สองตัวที่สามไม่พอปุคืออะไรม
0: ัน
1: จะพุทธะจากคือการถามบางครั้งเราฟังปุ๊บคิดแล้วคิดออกไหมไม่ออก
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถามใครอยู่บ้านก็ถามพ่อถามแม่
0: พ่อถามแม่ใช่
1: บางทีก็ถาม
0: ครูบาอาจารย์ใช่
1: อยู่วัดก็ถามครูบาอาจารย์ถามพี่เลี้ยงเราถามคนที่รู้มีปัญหาให้ถามคนที่รู้ถ้าเราคิดไม่ได้
0: ใช่
1: เห็นไหมเข้าใจไหมสูตรจีปุริ
0: ครับ
1: สุดท้ายคือลิคืออะไร
0: ล
1: ิขิตคือการคิดเขียนไว้ถามว่าคนเราคิดเราเลือกแบบนั้นก้าวถามว่าลืมไหมลืมเลยก่อนจุดบันทึกไว
0: ้
1: ที่เรารู้ถึงอดีตปัจจุบันได้เพราะเกิดการจุดบันทึกไว
0: ้ครับ
1: ของบรรพชนของเรา
0: ครับ
1: ถามว่าสารพุทธเราเกิดมากี่พันปีแล้ว
0: 2,500 กว่าปี
1: เรารู้ได้ไง
0: ครับ
1: รู้ได้เพราะจากการจุดบันทึกกันมาภาษาและภาษาอังกฤษบอกต่อๆหรือบางทีก็คุยกันปากต่อปาก
0: ปากต่อปาก
1: จริงนะแล้วก็จุดบันทึกเอาไว้ไว้จดบันทึกเอาไว้คนเราบางทีคุยปากต่อปากปุ๊บอาจจะลืมให้เราจดเอาไว
0: ้
1: เหมือนกันท่องไว้เลยสุจิปุ
0: ริ
1: ฟังคิดถามเขียนไว
0: ้
1: สี่
0: ตัวน
1: ี้ใช้อยู่เนี่ยสำเร็จทุกอย่างและอีกอย่างคำว่าปัญญาเนี่ยมาจากคำว่ายาธาต
0: ุ
1: ยานคือความรู้
0: ครับ
1: ปอปาอยู่ข้างหน้าคืออุปสรรคอยู่ข้างหน
0: ้
1: าสอนยอหญิงนะคือปัญญาปะอะไร
0: ทั่วยิ่งกับกว่า
1: ใช่แปลว่ารู้ทั่วรู้ยิ่ง
0: ครับ
1: ถ้าเอาปริอยู่ข้างหน้าปริญญาแปลว่าอะไรสอนยอหญิง
0: ครับ
1: ปริแปลว่าอะไรรอบ
0: ครับ
1: รู้รอบไหมปริญญาไหมรู้รอบนี่คือยาธาตุ
0: ครับ
1: แต่บางทีในบาลีเป็นยาเป็นชา
0: ใช่
1: ย่อมรู้ย่อมอะไรใช่ไหมเนี่ยคำว่ายาธาตุคือต้องรู้เพราะฉะนั้นแต่ทุกคนจะมีอยู่สองอย่างฌานชอบเฉยคือความเพ่ง
0: ครับ
1: เพ่งให้นิ่งให้เกิดสมาธิ
0: ครับ
1: ให้จิตมันเดียวให้ได้แล้วจะเกิดอะไรเกิด
0: ญาณ
1: คือความรู้
0: ความรู้
1: ก็คือยาธาตุนี่แหละยานังยานุงปัจจัย
0: ครับ
1: ถูกไหมพอเรารู้ปุ๊บจะเข้าใจแจ่มแจ
0: ้
1: งถ้าว่าควรรู้อะไรพระเจ้าบอกว่าให้รู้มีสัจจริง
0: ครับรู้แจ้งความจริง
1: เห็นไหม
0: เกิด
1: ใช
0: ่ครับ
1: รู้ทุกข์รู้เหตุทุกข์สมุทัย
0: ครับ
1: รู้นิโรธ
0: ครับ
1: รู้ความดับทุกข
0: ์ครับ
1: รู้ฐานของคุณคุณรู้มั้ย
0: ครับ
1: พระองค์แป
0: ด
1: เนี่ยหัวใจอยู่แค่ตรงนี้แต่ถามว่าถ้าคุณไม่น้อมให้ทานรักษาศีลภาวนาคุณจะรู้ไม่รู
0: ้
1: ญาติโยมทั่วไปเราบอกก็ให้บำเพ็ญอยู่3ข้อรู้จักฐานเคลื่อนให้รู้จักการสมาทานศีลรู้จักการเจริญภาวนา
0: ครับ
1: แต่ที่สุดปุ๊บต้นยศตัวเองที่สูงขึ้นมาจะเริ่มที่3เ
0: ริ
1: ่มจากศีลก่อนเพราะศีล27มันกระดิกไม่ได้เลย
0: ใช
1: ่ๆมีศีลต้องมีอะไ
0: ร
1: มีสมาธิ
0: ครับ
1: มีความตั้งมั่นมีฐานอันแน่เสร็จแล้วก็มีการปัญญาให้เห็นแจ้งให้รู้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่คืออะไร
0: ครับ
1: อันนี้จากทุกข์ขันธ์ตาคืออะไร
0: ใช่
1: ไอ้สี่คืออะไรนี่คือหัวใจแค่ตรงนี้
0: ใช่
1: ครับนี่คือปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วถามว่าเมื่อเรามีปัญญาปุ๊บหมดตายไหมไม่หมดตายครับ
0: ถูกต้องครับ
1: มีทรัพย์สมบัติอาจจะหมดถึงปัญญาไม่หมดแน่
0: ใช่ครับก็คือเราสังเกตดูว่า
1: ค
0: นรวยใช่ไหมครับเวลาบางทีเขาหมดเนื้อหมดตัวแล้วเขากลับมามีทรัพย์ขึ้นมาได้อีกเพราะ

อะไรครับอันนี้นะครับเป็นปัญญาที่เขาปลูกฝังไว้ว่าเราต้องทำมาหากินเราต้องแสวงหาถ้าไม่แสวงหาไม่ทำไม่มันก็ผลมันก็ไม่เกิดใช่ไหมครับคนรวยที่เขาจนแล้วกลับขึ้นมารวยได้อีกนี่เพราะว่าปัญญาของเขาที่เขาสะสมไว้

0: เราไม่ได้ทำเลย
1: ไม่เคยทำบุญถวายทานแล้วฉันเราเกิดมามาจนว่าไม่แต่ข้าวสักก้อนหนึ่งอ่ะทีนึงก็จบ
0: ลำบากครับ
1: อย่าให้ลำบากเลย
0: ครับ
1: แค่ข้าวต้องทีนึงก็เกิดบุญกุศลแล้ว
0: ใช่
1: บางคนบอกว่าเออทำบุญบาทเดียวได้ขึ้นสวรรค
0: ์
1: ที่จริงแล้วมีทั้งจริงและไม่จริง
0: ครับ
1: ศรัทธาบุญกุศลขึ้นกับเหตุปัจจัยด้วย
0: ใช่ใช
1: ่ถ้าคุณมีเงินล้านหนึ่งทำบุญบาทหนึ่งเขาจะมองคุณเป็นตันดี
0: ใช่
1: บาท
0: ใช่ถู
1: กไหมถ้าคุณมีบาทหนึ่งทำบุญบาทหมดเลยคุณไม่ได้กินก็ไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: คุณมีร้อยหนึ่งคุณมีล้านหนึ่งคุณทำบุญอย่างต่ำก็พัน
0: ครับ
1: ว่าถ้าพูดง่าย
0: ครับ
1: คุณมีร้อยหนึ่งทำบุญก็สิบสลึง
0: ครับ
1: เนี่ยมันจะมีกินมีใช้ทำบุญสะสมเรื่อยเพราะถ้าเกิดเราทำบุญหมดเลยเพราะทุกวันเนี่ยมันต้องกินใช้ทุกวัน
0: ใช่ครับ
1: การทำบุญสะสมคือการเพิ่มพูนริยาทรัพย์ที่ทำไปและทำบุญแล้วต้องเกิดปัญญาซึ่งปัญญาเมื่อจับปุ๊บต้องมีสารระดับ
0: ครับ
1: ถามว่าคุณจะเกิดปัญญาคุณเข้าเรียนเสียตังไหม
0: เสียตัง
1: เห็นไหมบางคนเนี่ยพาลูกพาหลานไปเรียนคุ้มแพงค่าเทอม 20,000 ใช่ไหมต้องเสียสละทรัพย
0: ์เพื่อเรียนแลกกับ
1: ปัญญา
0: แลกกับปัญญาของลูก
1: ถูกไหมข้อหนึ่งเลยไหมต้องการหาปัญญามีพ่อแม่อยากให้ลูกเรียนที่ไหนดีไม่ดีแพงเอาไป
0: เท่าไหร่ก็ไปได้
1: เห็นไหมถูกไหม
0: พ่อแม่ให้
1: เสียสละทรัพย์เลยขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองผู้ปัญญามีบางครั้งบางอย่างทรัพย์มันช่วยอะไรไม่ได้ร่างกายของเราเนี่ยมันยิ่งกว่าทรัพย์
0: ใช่
1: เสียสละร่างกายเราไป
0: ครับ
1: ไปก็ที่สองอุปบ
0: าทเขาเรียกว่าไม่เสมอไปว่าไปเรียนในโรงเรียนที่ดีแล้วจะได้ปัญญาดี
1: ใช
0: ่คนที่อยู่ในโรงเรียนที่ไม่ดีแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีอริยทรัพย์มาตั้งแต่อดีต
1: ใช่
0: ก็เป็นมีปัญญาดีได
1: ้ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับถูกต้องครับ
0: ครับ
1: อยู่ที่การใฝ่รู้ขั้นที่สองก็คือชั้นอุปบารมี
0: ครับ
1: บางครั้งร่างกายคนเราก็ต้องสละบางครั้งไม่มีทรัพย
0: ์
1: ต้องใช้กายคนเรา
0: ใช่
1: บางคนสังเกตไหมไม่มีเงินแต่อยากเรียนดีทำงานหาเงินครับเลย
0: ครับ
1: เพื่อจะได้เรียนดีๆอยากได้ดีเพราะเชื่อว่าคนเราอยู่ในสิ่งที่ดีๆปุ๊บมันต้องได้ดี
0: ครับ
1: นี่คือความเชื่อของบุคคลเราแต่บางคนเนี่ยมีบุญวาสนาปุ๊บพ่อแม่สอนดีแต่ก็ไม่อยาก
0: ครับ
1: นะมันต่างกันใช่ไหม
0: จริงครับจริง
1: เนี่ยแล้วข้อสุดท้ายเลยเขาบอกว่าบางครั้งคนเราอยากได้บารมีขั้นสูงปรมัตถบารมีบางครั้งชีวิตเราก็ต้องสละ
0: ครับต้องสละให้ได้เพื่อที่จะแลกกับปัญญา
1: ใช่ให้เกิดปัญญา
0: ตัวปัญญาบารมีหรือว่า
1: ความตั้งใจ
0: คนเราถ้ามีปัญญาแล้วอยู่ตรงไหนก็มีความสุขครับจะอยู่ในสถานะไหนก็มีความสุข
1: เอาตัวรอดได้หมดทุกอย่าง
0: ใช่ครับเอาตัวรอดในทุกได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเพศบรรพชิตหรือว่าเป็นโยมเป็นคฤหัสถ
1: ์
0: คือว่าสามารถมีปัญญาที่จะเอาตนเนี่ยเข้าไปสู่ในสถานที่สังคมที่ทำให้ตัวเองเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองได้ใช่ไหมครับคือถ้าเป็นพระก็อยู่โดยเขาเรียกว่ามีศีลมีธรรมใช้ปัญญารักษาตัว
1: ถูกต้องครับจริงจริงครับไม่ตื่นข่าวไม่อะไรแล้วปัญญาจะเกิดได้อย่าลืมนะครับ4อย่างนี่คือของเรื่องทางโลกที่ผมใช้มานะ
0: ใช่
1: สุจิปุริครับ สิ่งแรกเลยเกิดจากการฟัง
0: ครับ
1: จะฟังYouTube ก็แบบฟังแล้วปัญญาพิจารณาไม่ใช่เขาบอกอะไรก็เชื่อไปหมด
0: ครับ
1: จริงไม่จริงต้องใช้ปัญญา
0: ครับ
1: ฟังก่อนเสร็จแล้วก็คิด
0: ครับ
1: คิดเสร็จปุ๊บไม่เข้าใจให้ถามผู้รู้ใช่ไม่ใช่เสร็จแล้วก
0: ็ลิขิต
1: เอาไว
0: ้
1: ลิขิตเอาไว้เนี่ยสุจิปุริครับ
0: ครับก็หลักธรรมใช่ไหมครับหลักธรรมของพระเจ้าที่เราได้เรียนรู้กันมาจนถึงปัจจุบันก็ได้จากปัญญาของพระอริยสาวกที่ช่วยกันเรียบเรียงหลักธรรมคำสั่งสอนมาอยู่ในพระไตรปิฎกครับพอเรียบเรียงพุทธพจน์ของพระเจ้าแล้วนำมาเขียนจารึกใช่ไหมครับพอจารึกแล้วทีนี้ยังไงครับ
1: ไม่ดีก็สังคายนาเขามีทำให้มันดีให้มันถูกต้อง
0: ทำการสังคายนาเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นมาก็สังคายนาขึ้นมาใหม่
1: ใช่ครับ
0: เขียนบันทึกในจารึกใบลานบ้างในจารึกตามสลักฝาผนังบ้าง
1: ใช่ศิลาจารึกบ้างอะไรบ้าง
0: นี่แหละครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัญญาของพระอริยสาวกที่เขาได้สืบทอดกันมา
1: ของดีๆก็อยากจะรักษาไว
0: ้ครับ
1: เพราะเขาทุกคนเข้าใจว่าการนิพพานคือการละไปถูกไหมเมื่อเรานิพพานไปแล้วของดีๆไม่อยากให้สับสนไป
0: ครับ
1: ถูกไหมครับก็อยากรักษาไว้ก็คือการมีครูบาอาจารย์ก็หาลูกศิษย์ที่ดีความดีบอกปากต่อปากจดบันทึกไว้บ้าง
0: ใช
1: ่ไหมครับซึ่งการนิพพานเนี่ยนิพพานตอนเราที่อยู่นี่แหละแต่การนิพพานแล้วไม่ใช่การละทิ้งทุกอย่างสิ่งไหนดีควรจะคงไว
0: ้ครับ
1: ของที่ดีไม่ทิ้ง
0: คือ
1: พระพุทธเจ้าทรงทิ้งปุ๊บตอนแต่พุทธเราจะไม่อยู
0: ่ถูกต้อง
1: ครับรักษาไว้ด้วยปัญญาของเราน
0: ี่ครับการตรัสรู้ของพุทธเจ้าบอกว่าเราตรัสรู้เนี่ยคือความรู้มากมายมหาศาลแต่สิ่งที่เอามาสอนให้เราได้ในทุกวันเนี่ยแค่หยิบเดียวเองครับหยิบเดียวคือผู้เจ้าเลือกเอาเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน
1: ์
0: สอนแล้วสามารถทำให้สัตว์ในเวไนยสัตว์เนี่ยสามารถตรัสรู้ตามพระพุทธองค์ได้
1: ก็ถ้าเราลงดูนะถ้าเราเรียนมานะผู้เจ้าเราจัดสูตรแล้วเนี่ยคืออะไรพระองค์ทรงเดินเนี่ยใช้ทั้งหมด 49วัน
0: ใช่ครับ
1: ฉันแค่มื้อเดียว
0: ครับ
1: 7สัปดาห์เพราะคุณคิดทบทวนว่าสิ่งเรารู้เนี่ย

0: โอ้โหถ้าคนทั่วไปไม่รู้แน่เลย
1: ครับ
0: เพราะเกิดอะไรขึ้นความท้อแท้
1: ความท้อแท้
0: ไม่อยากจะสอนแล้วแต่ผมจะผมลงมาถือว่าคนแสดงครับผมมาจะโลกาที่สามมิติมาว่าผมมาจุนเทือนว่าพระองค์ในพวกก็ตัดสู้แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งริมพานเลยสอนคนอื่นเถอะผมก็พิจารณาว่าเออจะสอนใครก็ได้เพื่อเป็นอย่างบัวสีเหล่
1: า
0: คนเราเนี่ยปัญญาอยู่สี่อย่างบางคนเนี่ยฟังแค่คำพูดเดียวก็รู้ได้ทันทีเลยเปรียบเหมือนบัวปิ่มน้ำ
1: บ
0: างคนบัวปิ่มน้ำพูดมากหน่อยถูกไหมอาจจะสองสามวันถึงจะรู
1: ้
0: บางคนอยู่บัวใต้น้ำอาจจะรู้เป็น10 ปีก็ได้แต่บางคนเนี่ยฟังไงไม่เลือกพวกเนี้ยก็อยู่ในใต้ตุ่มไปหายกองปานแล้วเปล่าพระเจ้าเลยเลือกที่จะสอนธรรมะขึ้นมาแต่ละคนพระองค์จะพูดไม่เท่ากันเห็นไหม
1: ใช่ครับแล้วก็เราสังเกตว่าพระเจ้าเนี่ยเวลาที่ท่านจะออกสอนท่านจะสอนเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าลัทธิ
0: ใช่ไ
1: หม
0: ครับ
1: ออกสอนกษัตริย์อย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะยังไงครับให้คนที่เขาศรัทธาในตัวของหัวหน้ารัฐที่ก็ตามศรัทธาในกษัตริย์ก็ตาม
0: เปลี่ยน
1: ได้เปลี่ยนมาเหมือนกับเหมือนกับหัวหน้าของตนเองอันนี้ครับเป็นการฉลาดสอน
0: เผยแผ่ด้วย
1: ขอบพระพุทธเจ้าครับ
0: ของดีเข้ามาสอน
1: คือสอนเฉพาะหัวกะทิเลยพูดง่ายๆทีนี้ก็ทำให้ศาสนาพุทธของเราเนี่ยเขาเรียกว่าแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว
0: คร
1: ับคือเข้าถึงทุกชนทุกชั้นไม่จำกัดเพศจำกัดวัยสามารถที่จะรู้ธรรมของพระเจ้าได้โดยก็เรียกว่าปฐมวัยก็รู้ธรรมได้มัชฌิมวัยก็รู้ธรรมได้
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับและคำสอนพระเจ้าเนี่ยไม่เฉพาะตัดตรงถึงใครทุกเพศทุกวัย
1: ครับทุกเพศทุกวัยสามารถรู้ธรรมของพระเจ้าได้ทั้งหมด
0: ขึ้นอยู่กับว่าเวลาคุณมากคุณน้อย
1: ครับ
0: ถ้าเราเป็นคฤหัสถ์ต้องประกอบอาชีพการงานนี่เราฟังธรรม
1: ครับ
0: คุณก็บวชเป็นองค์ปฏิการก็ได้รับศักดิ์สิทธิ์ในวัดได้เป็นเนกขมรรคข้อแรกคุณจะได้ปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติได้เต็มที่เรียนรู้ได้เต็มที่
1: ทุกวันนี้เขาเรียกว่าสื่อการสอนที่เป็นธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมีหลายช่องทางให้เราเลือกสรรว่าเราจะฟังธรรมของพระอริยสาวกองค์ใดหรือว่าจะฟังหลักธรรมของพระเจ้าเราสามารถเปิดดูได้ครับในสื่อการสอนมีเยอะมากมายครับเลือกฟังแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน
0: ์
1: ฟังแล้วมันเกิดความสบายใจเกิดความจันโลงใจอย่างเงี้ยครับมันทำให้ชีวิตเราเนี่ยดำเนินไปโดยมีเขาเรียกว่าเป็นมีคุณภาพ
0: ใช่ครับ
1: ครับมีหลักธรรมในการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
0: ครับแล้วข้อนี้ผมก็เสริมอีกอย่างนะเพราะผมบวชมา10 ปี10 พรรษาแล้วญาติโยมบางคนเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจหลายอย่างนะเพราะแต่ให้เรามองว่าทุกคนมีจริตประพฤติไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: ธรรมะตัวเดียวกันปุ๊บเราฟังจากองค์นี้อาจจะรู้เรื่อง
1: ถูกต้อง
0: ถ้าเราไม่เข้าใจปุ๊บไปฟังบ่อยๆเนื่องด้วยถามท่านที่รู้ก็ได้
1: ใช่ครับ
0: มันจะช่วยเราแบบเข้าใจมากขึ้น
1: ครับ
0: อย่าพุ่งตัวตัดสินใจว่าสิ่งที่พูดมันจริง
1: ครับ
0: หรือไม่จริง
1: ใช่ใช่
0: ใช่หรือไม่ใช่ใช่คนใช้ปัญญาพิจารณาเราเราจะรู้จะเข้าใจเอง
1: ครับ
0: ถ้าจะให้ปลูกให้ได้ครับ
1: เขาเรียกว่าอย่าเชื่อโดยที่เราแค่ฟังเข้ามา
0: ครับ
1: ลองเอาตัวเองไปฟัง
0: ครับ
1: ในสถานการณ์ดูว่าสิ่งที่เราฟังได้เคยได้ยินที่เขากล่าวๆกันมาเนี่ยมันจริงไหม
0: ใช่ครับ
1: ลองเอาตัวเองเข้าไปปฏิบัติดูปฏิบัติตามปฏิบัติที่เราได้ยินมาเนี่ยว่ามันจะดีไหมไม่ดีหรือยังไงลองมาปฏิบัติดูเพื่อที่จะเอาหลักธรรมของพระเจ้าเนี่ยไปใช้ได
0: ้ก็ผมถามท่านว่าทำมาแล้วทนเหน็ดทนเหนื่อยเข้าไปในวัดตื่นที่3-4ทำไมต้องมาสวดมนต
1: ์ครับ
0: สมาธิเดินจงกรม
1: ใช่
0: เดินภาวนาทำเพื่ออะไร
1: ครับ
0: เพื่อเกิดอะไรไหมให้เกิดปัญญาตัวเดียวนะ
1: ครับ
0: ข้อนี้ปัญญาเพราะถ้าเราทำงานอยู่ทางบ้านอ่ะมันวุ่นวายหมดเดี๋ยวต้องตื่นแต่เช้าหัวโค้งหัวปลาเดี๋ยวเด็กเลี้ยวสูงขึ้นมาเรียนมีปัญญาได้คิดไหม
1: ไม่มีคร
0: ับ คุณไม่อยู่กับตัวเองเลย
1: คือจิตไม่ได้อยู่กับตนเลย
0: ปัญญาไม่เกิดไม่นิ่งครับเราต้องมาบวชมาสงบหาที่เงียบนั่งเงียบนั่งพิจารณาตัวเองพิจารณาแต่อดีต
1: ครับ
0: ตอนเด็กๆก่อนเอาง่ายๆเราทําอะไรมา
1: ครับ
0: เราเหลืออะไรอยู่ตอนนี้เราอยู่ไว้ไหนแล้ว
1: ครับ
0: ปัจจุบันเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงรู้เรื่อยเขาบอกคนเราอะอดีตแก้ไม่ได้
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แต่ถามว่าไม่จริงอดีตสามารถแก้ได
1: ้ครับแก้โดย
0: แก้ตรงไหนแก้ปัจจุบันนี่แหละ ปัจจุบันถ้าเราทําดีปุ๊บพรุ่งนี้ไปเป็นอดีตของวันนี
1: ้
0: ดีไหมดีใช่ไหมอันคุณก็ดีถูกไหมว่าดีถึงแก้หรอกไม่จริงเพราะว่าความยุ่งยุ่งมันแก้กันไม่ได้แต่ถามว่ามันสามารถทำให้เบาบางได้
1: ใช่ครับใช่ใช
0: ่ให้เรามองปัจจุบันเป็นตัวหลักจะดีจะช่วยแล้วแต่ให้เราดูปัจจุบัน
1: ครับ
0: ให้เรามองตัวเองว่าเรายึดท่าอะไรเราทำความดีหรือเปล่าถ้าทำความดีปุ๊บทำแก่ตนครอบครัวคนรอบข้าง
1: ครับ
0: ลองดีได้ลองทำดี
1: เขาเรียกว่าลองสละเวลาส่วนตน
0: ใช่
1: เข้ามาศึกษาหลักธรรมของพระเจ้าครับลองมาปฏิบัติดูปฏิบัติตามวัดต่างๆครับเดี๋ยวนี้มีคอร์สปฏิบัติ3 วัน 5 วันมีมากมายครับให้เราเลือกเอาเลยครับจะไปที่ไหนก็ได้ลองมานั่งฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าดู
0: สวดมนต์ด้วยพระสมาธิฟังธรรมนั่งจิตให้สงบแล้วลองคิดตามไปเรื่อยๆเอาส่งใจไปเรื่อยมีความสุขครับผมว่ามีความสุข
1: เขาเรียกว่าสุขที่เกิดจากหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าความสงบหรือความสันติแต่สุขที่เกิดจากทางโลกเนี่ยเกิดจากสุขที่ได้ใช้จ่ายทรัพย์สุขที่ได้เขาเรียกว่าเป็นสุขอิงอามิตรคือต้องอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งถึงจะเกิดความสุขแต่ว่าความสุขในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสุขที่ไม่อิงอามิตรเป็นสุขที่เกิดจาก
0: จริงๆ
1: ความสงบในใจ
0: ใช่ใช่ครับถามว่าคนเราถ้าไปเรียนธรรมะปุ๊บธรรมนุษย์ทั่วไปอยู่คนเดียวได้ไหมเราคิดดูตามนะฉันอยู่ได้แต่ต้องมีอะไรให้ฉันมีคอมพิวเตอร์ม
1: ี
0: ถุงเงินเพราะอยู่กับมันได้ทุกคืนเลยมีตังค์ให้เติมตั้งแต่กูเล่นเกมอะไรว่าไปเรื่อยมันอยู่ได้เห็นไหมเขาบอกเขาอยู่ได้แต่จริงไม่ใช่นี่คืออยู่แบบผิดค
1: ือ
0: เพื่ออมิตรแต่อยู่อย่างทำปุ๊บอยู่คนเดียวได
1: ้อยู่คนเดียว
0: อยู่ด้วยอะไร
1: กับความสงบ
0: อยู่ด้วยลมหายใจของเราพิจารณาเลยผมขนเล็บฟันหนังมีอะไรบ้างพิจารณาไปเรื่อยๆท่านที่พิจารณาไปเรื่อยๆแล้วพอเราพิจารณาเรื่อยปุ๊บเราดูว่าเรามีตัวอย่างให้เห็นไอ้คนนั้นมันตายอายุ50แล้วคนนั้น60เอ๊ะทำไมว่าทำไมเขาตายกันไม่เป็นเวลาทำไมคนอายุ100ปีทำไมไม่ตาย100ปีมัน60 70เอ๊ะคนเราบางทีเอ๊ะทำไมคนนั้นโดนรถชนตายคนนั้นแก่ตายคนนั้นโรคมะเร็งเอ๊ะเป็นไรจะคิดมาน้อมทุกตัวเราเราจะตายรู้เปล่าว่าแต่ว่าตายไหมพอเราคิดว่าตายเราจะผ่อนคลายความยึดมั่นถือมั่นผ่อนคลายความโกรธความเครียดได้เลยเขาจะเองเพราะฉะนั้นสร้างบุญกุศลให้เกิดที่ปัจจุบันลมหายใจเรา
1: ถ้าอย่างนี้ยังอาจจะไม่เห็นภาพลองเดินเข้าไปในโรงพยาบาลดูครับ มีสารพัดเลยครับตั้งแต่เด็กจนถึงกลางคนจนถึงคนแก่นอนบางครั้งบางทีก็แบบต้องใช้เครื่องช่วยหายใจบางครั้งบางทีก็แบบสภาพแบบจะไปวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับคือเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยจะเห็นแล้วก็ปลงได้ง่ายบอกว่าชีวิตเรามันไม่แน่นอนครับบางคนอย่าคิดว่าเราจะต้องอยู่ถึง100ปีบางคนอย่าคิดว่าเราจะต้องมีอายุเท่านั้นเท่านี้อย่าไปคิดครับเอาปัจจุบันนี่แหละครับให้ดีที่สุดครับทำปัจจุบันครับพยายามเขาเรียกว่าดึงสติเข้ามาอยู่กับลมหายใจ
0: ให้เกิดปัญญาใช่รู้ว่าเราต้องทำอะไร
1: ครับ
0: คนอยู่หน้าครอบครัวก็ต้องทำงานครอบครัวให้ได้เป็นผู้นำให้ได้คนแม่บ้านต้องเป็นแม่บ้านให้ได้คนเป็นลูกต้องลูกที่ดีให้ได้ถูกไหมเพราะวันหนึ่งปุ๊บเขาบอกว่าทำความดีกับบุคคลไม่ใช่ทำตอนตอนรักไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ตอนที่คิดอยู่จะไหว้พระสงฆ์ไม่ใช่ไหว้ตอนที่เขาเป็นซุปป
1: า
0: ร์แล
1: ้
0: วไหว้พระตอนที่ท่านเป็นพระนี่แหละไปไหว้ท่านเลยท่านดูบิณฑบาตของท่านนี่ไม่ดี
1: ถ้าไหว้ตอนที่เป็นรูปปั้นก็ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้คำสอน
1: ไม่ได้คำสอน
0: ก็ได้แค่ไปดูเฉยๆว่ารูปปั้นท่านพูดยิ้มไม่ได้หรอก
1: ได้แค่การระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน
0: ใช
1: ่แล้วก็เอาคุณงามความดีนั้นน่ะมาน้อมปฏิบัติ
0: ปฏิบัติไป
1: ครับ
0: เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเรา
1: แต่ถ้าว่าเราไปไหว้ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เราได้คำสอนดีๆนะเราได้หลักธรรมดีเข้ามาปฏิบัติท่านจะสอนธรรมะเล็กๆน้อยๆพูดแค่ไม่กี่คำสองสามคำหรือว่าจะพูดเป็นชั่วโมงเนี่ยก็แล้วแต่ท่าน
0: ได้เห็นสังขารท่านด้วยท่านแก่ปุ๊บท่านก็จะพูดแบบพูดกับคนแบบองค์สภาพแบบว่าแก่วันนี้เราศรัทธาแค่เรายกมือไหว้ท่านได้พูดคำเนี่ยมันก็ยากลำบากแล้วบางคนไปไหว้พระผู้ใหญ่แค่ให้เห็นไม่อยากให้ท่านพูดเลย
1: ครับ
0: เพราะท่านจะพูดท่านจะพูดไม่ได้นะ
1: ใช่ครับแค่ได้เห็นว่าท่านยังใช้สังขารมาออกมารับเราเนี่ยครับรับสักการะเนี่ยครับโอ้โหเป็นอะไรที่เป็นบุญมากเขาบอกว่าคนที่มีอายุถึง100ปีใช่ไหมครับเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนแก่ที่มีบุญ
0: ครับ
1: มีบุญมีกุศลคือสั่งสมมาไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตทำให้ตัวเองเนี่ยมีอายุยืนยาว
0: ใช่ครับ
1: ครับเขาเรียกว่าอยู่เป็นร่มโพร่มใสของลูกหลาน
0: แล้วก็หัวใจข้อนี้เลยนะครับคนที่อยู่ได้100ปีต้องมีสติระลึกได
1: ้
0: สังเกตไหมครับผู้ใหญ่ท่านอ่ะต่อให้จะเป็นร้อยปีเก้าสิบปีท่านจำหมดเลยไม่เลื่อนเลือนไม่มีส
1: ติใช่
0: เพราะตัวอย่างท่านจะเรียนบาลี
1: ครับ
0: ท่องปาฏิโมกข
1: ์ครับ
0: ถ้าสมองท่านจะจดจำตลอดแล้วก็เช่นเดียวกันให้เราฝึกสวดมนต์ไหว้พระหรือคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ
1: ์
0: เมื่อเราสวดมนต์ปุ๊บอะไรเกิดขึ้นไหมสติจะนิ่งมันจดจ่อปัญญาจะเกิดพอเราเกิดสมถะปัญญาจะเกิดให้เราสวดมนต์ก่อนละจากความวุ่นวายต่างๆสมถะศีล
1: ครับ
0: สวดมนต์เสร็จปุ๊บนั่งสมาธิกำหนดดีๆไม่ต้องคิดอะไรมากดูแค่ลมหายใจพุท
1: ธใช่ใช่ครับ
0: คือภาวนาเป็นพุทโธมีนาถูกไหมนะแต่เราถ้าเราชอบให้จิตเรานิ่งไม่ต้องจะประกาศเวลาว่าต้องชั่วโมงฝนชั่วโมงนาทีสิบนาทีว่าที่นั่นแต่เราเขาบอกว่าคนเราทำบุญแล้วถึงเวลาเหมือนนิ่งขึ้นเอง
1: ใช่ครับ
0: ที่เราสะดวกแล้วปัญญาก็จะเกิด
1: ครับคือพยายามทำให้เป็นนิสัย
0: ครับ
1: ไอ้นิสัยที่เราสั่งสมมาด้วยความดีนี่แหละครับมันจะทำให้เราเป็นสันดานเมื่อเป็นสันดานแล้วติดมันจะติดตัวไปในทุกภพทุกชาติถามว่าชาตินี้เราทำมาดีแล้วชาติหน้ามันก็ต้องดียิ่งขึ้นไปครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราไปเรื่อยเมื่อเราเข้าไปสู่ในจุดที่จุดหนึ่งจนได้พบกับผู้รู้หรือว่าได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือว่าเกิดใน ยุคที่พระเจ้า

0: มีความรุ่งเรืองเนี่ยครับเราก็สามารถหลุดพ้นจากกองทุกนี้ได
1: ้ครับ
0: เขาบอกว่าธรรมชาติของจิตเราเนี่ยเป็นจิตใสๆ
1: ถูกต้องครับ
0: ไม่มีอะไรมาห่อหุ้มไม่มีเครื่องโจปนครับเป็นจิตที่บริสุทธิ์
1: ใช่ครับ
0: เมื่อจิตบริสุทธิ์เนี่ยครับมาตกอยู่ในเขาเรียกว่าอวิชชาถูกครอบคลุมไปด้วย
1: ใช่ความไม่รู
0: ้ความไม่รู้เนี่ยครับโลภเข้ามาครับโกรธเข้ามาครับหลงเข้ามาครับเรารับทุกช่องทางโดยอะไรครับโดยตาเนี่ยครับหูจมูกลิ้นกายใจคือสิ่งที่มาสัมผัสทุกอย่างเนี่ยไอ้สิ่งที่ดีก็ดีครับไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่เข้ามาเนี่ยครับมันมาห่อหุ้มจิตของเราไว
1: ้
0: การที่จะสลัดออกจากสิ่งพวกนี้ได้ก็ได้ด้วยวิธีของพระพุทธศาสนาของเราก็คือการปฏิบัติสมาธิใช่ไหมครับศีลมีศีลก่อน
1: ครับ
0: มีสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญา
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าละลอกสำลอกกิเลสออกจะดึงอวิชชาออกได้เนี่ยก็ต้องมาแก้ที่ต้นเหตุก็คือทุกข์ใช่ไหมครับมาแก้ทุกข์ก่อนเมื่อค่อยๆปลดทุกข์ออกได้ก็ใช้อะไรดูหาสาเหตุสมุทัยก็อยู่ในหลักอริยสัจสี่
1: ถูกต้องครับหัวใจเลยครับสมาธิเขาถึงบอกว่าสมถะ
0: ศาสนาใช่ไหมมามองที่เรื่องของกรรมฐาน
1: ใช่กรรมฐานก็คือต้องมีฐานคร
0: ับ
1: ไม่ใช่ว่าคุณถึงคุณนั่งกรรมฐานไม่ใช่
0: ครับ
1: คุณต้องเรียนกรรมฐานเรียนแล้วทำบ่อยๆด้วยทุกคนรู้หมดแหละ
0: ใช่
1: ย
0: ัง
1: ไงหายใจยังไงเป็นคุณต้องลองสมถะคืออะไรอุบาย
0: เป็นเครื่องสงบใจ
1: สงบใจมาเพราะว่าคุณเราอ่ะจิตใจวุ่นวายทั้งหมดทุกละ 8,900
0: ครับ
1: คุณทำใจให้นิ่งเราถึงเรียกเป็นฌานฌานหนึ่งมีอะไรวิตกความคิดวิจารสิ่งที่เราคิดมีปิติ
0: สุข
1: มีสุขเอกตา
0: เอกตาม
1: ีห้าอย่างคุณก็ตัดเรื่อยๆจนถือว่านิ่งๆสิ่งเดียวไม่คิดไม่ตกไปเลยอยู่ที่ความนิ่งแค่รับรู้เฉยไม่ใช่หลับนะนั่งแล้วสบายจะยืนไม่ได้สมาธิเกิดหมดเมื่อเรานิ่งแล้วปุ๊บเราออกมาแล้วเข้าปัสสนาป
0: ั
1: สสนาคือวิเศษแจ้งต่าง
0: ครับ
1: เห็นด้วยความเป็นจริง
0: ครับ
1: เป็นทุกปัญญา
0: คือเขาเรียกว่าเห็นทุกอย่างโดยสภาพ
1: จิตมันนิ่งแล้วใช่ไม่มีอารมณ์โกรธไม่อารมณ์โกรธแต่วางจากการงานว่าทุกอย่างให้มันนิ่งแล้วคุณใช้ปัญญาวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์ในแต่ละนี่แหละวิเคราะห์ในร่างกายคุณลอง
0: ใช่ๆ
1: ทำไมต้องเป็นมนุษย
0: ์
1: เกิดแล้วทำไมต้องเป็นเด็กผู้ใหญ่ต้องโตทำไมต้องตายตายแล้วไปไหนลองคิดวิเคราะห์ดูเรื่อยๆของพวกเนี้ยมันอยู่ไกลตัวก็จริงแต่จริงมันอยู่ใกล้ตัวแล้วนะ
0: ครับคือเขาเรียกว่าให้ใช้ปัญญาพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงแต่ว่าก่อนที่เราจะใช้ปัญญาพิจารณาได้เนี่ยให้เรามองว่าเรามีสมถะหรือยัง
1: ถูกต้องให้นิ่งก่อนโดยพื้นฐานก็ต้องมีกรรมฐาน
0: ต้องมีฐาน
1: ต้องเข้ามาเรียนมาอะไร
0: ครับต้องเข้ามาศึกษาลองมาทำสมถะดูครับกรรมฐานขั้นต้นไม่ว่าการจะเป็นดูลมหายใจหรือว่าจะเพ่งกสิณมันมีให้เลือก40อย่าง
1: สมาธิทำแล้วแต่จริตของเรา
0: ได้หมดครับได้หมดจะเดินจงกรมจะนั่งภาวนาจะสวดมนต์ทำสมาธิหรือว่าจะเป็นพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระเจ้าธรรมานุสติระลึกถึงคุณพระธรรมสังขานุสติระลึกถึงคุณพระสงฆ์ระลึกถึงความเมตตา
1: ระลึกตาก็ได
0: ้ปัญญาได้หมดครับ
1: แม้แต่เมื่อแล้วสติยังลึกได้หมดเลยเห็นแล้วปรุงไม่ได้
0: ความตาย
1: อสุภะดูซักศพยังปรุงได้เลยอย่างคนไอ้นี่ครับแน่อย่างคนที่รับสวยรับงามให้ดูอสุภะครับจะได้ปรุงไว
0: ้
1: วันหนึ่งเราชอบของดีๆงามๆมันเน่าขึ้นมาทำไมคุณก็หนี
0: ครับ
1: นะให้เราดูเลยตับสติของเรากรรมฐานตัวนี้มันช่วยเราได
0: ้จริงครับก็เป็นเขาเรียกว่าพิจารณาโดยใช้ปัญญา
1: ใช่คร
0: ับคือเขาเรียกว่าเป็นความหมายของคำว่าปัญญาจะใช้ปัญญาพิจารณาโดยความเป็นจริง
1: ต้องมองให้เป็นจริงครับเป็นจริง
0: เมื่อเอาปัญญาพิจารณาแล้วทีนี้เราก็มาดูว่าปัญญาตัวที่เราใช้พิจารณาเนี่ยมันเป็นปัญญาทางโลกหรือว่าเป็นปัญญาทางธรรม
1: ใช่ครับ
0: ครับถ้าเราใช้ปัญญาไปในทางโลกเราก็จะมีความเจริญทางโลกเพราะก็จะเต็มไปด้วยลาภยศสรรเสริญสุขแล้วก็ปะปนกันไปครับเมื่อไรมีลาภก็ให้เราคิดว่าวันหนึ่งเราก็ต้องเสื่อมลาภ
1: ใช่ครับโลกธรรมแปด
0: เมื่อไรมียศให้เราคิดว่าวันหนึ่งเราก็ต้องเสื่อมยศไป
1: คร
0: ับมียศถึงเวลาเกษียณเป็นไงครับก็ต้องคืนยศเข้าไป
1: ถูกต้องครับ
0: ก็เป็นคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยาย
1: แล้วก็ที่สำคัญมีคนสรรเสริญก็ต้องมีอะไร
0: มีคน
1: ดินทาคนดันรับหลังคุณรับได้หรือเปล่า
0: ใช่ครับให้เราคิดไว้ตั้งแต่ว่าทุกครั้งที่เรามีการสรรเสริญให้เราเผื่อใจไว้เลยนั่นแหละมีคนดินทาเราแล้ว
1: ดินทาเรารับหลัง
0: ครับแล้วทุกครั้งที่เรามีความสุขก็ให้เราเตรียมใจไว้ด้วยว่าเราก็ต้องเจอกับความทุกข์เช่นเดียวกันนี่แหละครับเป็นโลกธรรมที่ว่าเป็นธรรมที่คู่ควรอยู่กับโลกแต่ถามว่าทีนี้ปัญญาทางธรรมมีแบบนี้ไหมไม่มีครับปัญญาทางธรรมนี่ทำให้เกิดความสงบใจอย่างเดียว
1: ถูกต้องครับเป็นโลกุตระ
0: ใช่ครับเป็นโลกุตระทำให้เจอกับความสุขความสงบ
1: ไม่ยินดี
0: เดียว
1: ร้ายใครอะไรก็ทำไม่ได้คือรับรู้แล้วปล่อยวางอย่างเดียว
0: ปล่อยวางเป็นอุเบกขาแล้วก็

0: เขาเรียกว่าสุขเนี่ยที่มันเกิดจากเขาเรียกว่ามันมีอยู่3อย่างนะตัณหามี3ภาวะตัณหา
1: ครับ
0: สุขที่เกิดจากการอยากเป็นนู่นเป็นนี
1: ่อยากเป็น
0: อยากมีอยากเป็นวิภวะตัณหาความอยากไม่เป็นนู่นไม่เป็นนี
1: ่ไม่อยากเป็นอะไรเลยครับ
0: เนี่ยแหละ
1: ครับก็เป็นตัณหาอย่าง
0: ครับแล้วก็กามตัณหาเนี่ยครับความสุขที่เกิดจาก
1: ความใคร่ความกามกิเลส5อย่างต้องมีสิ่งล่อตาล่อใจย่อยวน
0: เนี่ยแหละครับเป็นตัณหา
1: ใช่ครับนั่นคือความอยากทุกอย่าง
0: แต่ของเราให้ตัดให้หมด
1: ครับ
0: ครับลองตัดแล้วก็มาดูจิตดูใจของตนเองคือเอาจิตวางไว้อยู่กับความสงบวางไว้อยู่กับความสันโดษมักน้อยใช้ตามมีตามได้หามาตามมีตามได้มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นเพราะว่ามันมีความสุขเลย
1: ครับ
0: สุขแบบเขาเรียกว่าสุขแบบของบรรพชิตนะครับมันจะต่างกัน
1: บรรพชิตของระยะคาระยะ
0: ครับ
1: สุขแบบสุขแบบไม่มีอะไรจริงท่านมีทุกอย่างนะจริงท่านไม่มีอะไรเลย
0: ครับจริงๆไม่มี
1: แค่รับแล้วก็ปล่อยวาง
0: แต่
1: ท่านไม่ได้เก็บสะสมมาไปไม่ได้ครับ
0: ครับถ้าภิกษุมองในมุมว่าได้มาแล้วเราก็แจกจ่ายช่วยเหลือสังคมไปอย่างนี้จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ได้นานแล้วก็อยู่แบบมีความสุขอ
1: ย่างนี้เขาเรียกว่าเนื้อนาบุญของแท้คร
0: ับเอาไปได้มาแล้วก็แจกจ่ายไปครับแจกจ่ายไอ้ส่วนที่ว่าเขามีเกินเราก็ไม่ต้องไปให้เขาเอาไปส่วนที่ว่าเขายังขาดอยู่นะครับเราไปแจกไปให้เขาเต็มๆให้เนี่ยครับความสุขของคฤหัสถ์แล้วก็สุขของบรรพชิตด้วยเป็นเขาเรียกว่าใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงครับมองให้เห็นว่ามันเป็นของคู่กันกับทางโลกแล้วก็ทางธรรมด้วย
1: ครับ
0: อันนี้แหละครับเรียกว่าอะไรนะสุ
1: สุ
0: จิปุริ4อย่างนะครับ
1: ครับ
0: สุปัญญาที่เกิดจากการฟังอันดับแรกครับ
1: ครับ
0: อันที่2ปัญญาที่เกิดจากการคิด
1: ครับคิดจากสิ่งที่เราฟัง
0: อันที่3เกิดจากการเขียน
1: การถามก่อนนะ
0: ถามตอบถามก่อนนะสงสัยอะไรก็ให้ตอบถาม
1: ไว้ก่อน
0: แล้วก็ปัญญาตัวที่4ก็คือ
1: การเขียนครับ
0: เขียน
1: บันทึกไว้จริงๆปัญญาเท่านั้นนะคร
0: ับอันนี้ก็เป
1: ็
0: นป
1: ั
0: ญญา4อย่าง
1: พระก็ใช้ได้โยมใช้ได้ดิบก็ใช้ได้จะเจริญรุ่งเรืองตลอดไม่ลืมแน่ครับ
0: ก็เป็นปัญญา
1: ตัว
0: ใช่ๆเป็นปัญญาทางธรรมนะปัญญาบารมี
1: ใช้ได้หมด
0: ก็สะสมก็บางคนก็ไม่รู้ว่าเราจะสะสมปัญญายังไงก็เนี่ยแหละครับลองฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าดูแล้วก็เอาไปคิดเอาไปใช้
1: คิดไม่เข้าใจให้ถาม
0: ครับ
1: เสร็จแล้วจดบันทึกไว้มีสุตรเล่มนึงวันนี้ไปวัดนี้มาฟังธรรมเรื่องนี้เนี่ยข้อนี้ขันติคืออะไรทำไมต้องเป็นขันติคืออะไรเนี่ยแล้วทศชาติอาจารย์แรกในธรรมะคืออะไรการบวชความเพียรคืออะไรคือการไม่บักบั่นไม่ย่อท้ออะไรก็จดบันทึกไปเรื่อยๆแล้วไม่เข้าใจจดบ่อย
0: ๆจดบ่อยๆแล้วสิ่งพวกนี้ครับถึงวันหนึ่งมันจะตกผลึกครับตกผลึกแล้วเราได้ใช้ในยามที่เราจำเป็นยามที่เราขับขันถึงวันหนึ่งเนี่ยลูกหลานเรามาถามเราว่าธรรมะคืออะไรใช่ไหมครับธรรมข้อนี้คืออะไรนี่แหละครับจากการที่เราได้ฟังพระคุณเจ้าหรือจากการที่เราได้คิดได้เขียนออกมาเนี่ยวันหนึ่งเราก็จะไปสามารถบอกลูกหลานได้ว่าศีล5ข้อมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับเราก็ไปบอกต่อไปขยายต่อนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัญญาแล้วปัญญาของญาติโยมแล้วทีนี้ลูกหลานก็จะอยู่โดยกันเพื่อว่ามีศีลมีธรรมครับ
1: ยกตัวอย่างให้เห็นครับมีนิทานประกอบนิดนึงยกตัวอย่างเห็นว่าเขาทำอย่างนั้นได้อย่างนั้นได้นี้ก็คือเรื่องแล้วก็เล่าให้ฟัง
0: ใช่ใช่ใช่ก็พระพุทธเจ้าก็เวลาท่านจะสอนท่านจะเล่าเขาเรียกว่าทศชาติ
1: อดีตชาติ
0: อดีตชาติ
1: คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นนี้มาก่อนถึงได้เป็นอย่างนี
0: ้เนี่ยนะคร
1: ับเป็นกรรมนำส่งวิบากมีกรรมวิบากมาม
0: ันถึงทำให้เขาเรียกว่าการสั่งสอนของพุทธองค์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่แบบสามารถที่ฟังปุ๊บก็จะได้บรรลุเป็นโสดาบันเลย
1: มองเห็นภาพได
0: ้มองเห็นธรรมได้เลยครับเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าจะชอบนำอดีตชาติของแต่ละคนมาเล่าว่าทำไมองค์นี้ถึงมีปัญญามากนะครับองค์นี้ถึงมีฤทธิ์มากนะครับก็พุทธเจ้าก็สั่งโดยวิธีที่เรียกว่าตรวจดูก่อนครับตรวจดู
1: เวนัยสัตว์ใช่ครับ
0: ก็เป็นเรื่องของปัญญาบารมีในหัวข้อมโหสถชาดกปัญญาบารมีครับก็ท้ายรายการทศชาติบารมีธรรมพระพุทธเจ้าในหัวข้อมโหสถชาดกปัญญาบารมีเป็นปัญญาที่แสดงถึงการบำเพ็ญของพระมโหสถมีความรอบรู้มีความเข้าใจและแยกแยะเหตุผลคุณและโทษได้อัตมภาพกับพระมหาสรณมหาสมภพก็ขอยุติในหัวข้อมโหสถชาดกลงไว้แต่เพียงเท่านี้ครับอิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบำเพ็ญไว้แล้วนั้น

ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนพระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้เป็นประธานขอได้โปรดประทานพรให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

โลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชื่อ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ทิศก็คือมีท่อทิศอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อทิศแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อทิศอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้

0: ย
1: ๆอ้าว
2: ใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนก็ยังชั่วหน่อย
0: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
2: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดหายเลยล่ะพ่อดุมเก่งจริง
3: ๆสบายหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับ
4: ที่ทำท่าแบบนั้นใครไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
0: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
4: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
2: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
4: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
2: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
0: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
4: แม่ประตูพิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
4: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเริ่มจะ
5: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเร็วเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
4: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
5: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
5: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละปู่เจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
4: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
5: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
4: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
5: มหาวิทยาลัยเหรอ
3: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
4: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
5: จะไปกันแล้วเหรอ
4: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
5: เจริญพร
2: ชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
0: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
2: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
3: โหสุดยอดไปเลยครับ
0: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
3: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
6: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
3: ก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลัง

0: ปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการกรุงรัตนโกสินทร์พบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะพาท่านไปเที่ยวชมกรุงรัตนโกสินทร์ในสถานที่น่าสนใจนะคะเริ่มจากป้อมมหาการตั้งอยู่บริเวณริมคลองรอบกรุงใกล้เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาดเป็นหนึ่งใน14ป้อมค่ะที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะให้สร้างขึ้นในปีในพุทธศักราชค่ะ2326เพื่อใช้เป็นป้อมรักษาพระนครด้านทิศตะวันออกลักษณะเป็นป้อมขนาดใหญ่รูปแปดเหลี่ยมมีกำแพงรูปใบเสมาล้อมรอบ2ชั้นนะคะด้านล่างมีปืนใหญ่ตั้งประจำช่องเสมารวมทั้งสิ้น6กระบอกแนวกำแพงเมืองที่เชื่อมต่อกับป้อมมหาการยังมีพื้นที่ชานกำแพงเหลืออยู่ค่อนข้างสมบูรณ์ในอดีตเคยใช้เป็นท่าเรือและเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของผู้คนอยู่เป็นชุมชนมายาวนานชุมชนแห่งนี้ค่ะมีชื่อเสียงมากด้านลิเกและเป็นสถานที่ตั้งวิกพระยาเพชรปาณีวิกลิเกแห่งแรกในกรุงเทพภายหลังนะคะย้ายชุมชนออกก็คงเหลือไว้แต่อาคารที่จะอนุรักษ์และพื้นที่บางส่วนใช้สร้างเป็นสวนสาธารณะป้อมมหาการค่ะได้รับการบูรณะโดยกรมศิลปากรในปีเมื่อปี2524นะคะเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีป้อมพระสุเมนตั้งอยู่บริเวณถนนพระอาทิตย์และถนนสุเมนด้านหนึ่งของป้อมติดแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางลำพูสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชคราวเดียวกับป้อมมหาการเพื่อเป็นป้อมรักษาพระนครทางด้านทิศเหนือลักษณะเป็นป้อมขนาดใหญ่รูปแปดเหลี่ยมมีกำแพงรูปใบเสมาล้อมรอบ2ชั้นมีบันไดนะคะขึ้นสู่ป้อมจากด้านในกำแพงตรงกลางป้อมค่ะก่อผนังแบ่งห้องนะคะแบ่งเป็นห้องๆเพื่อเก็บกระสุนดินดำและอาวุธป้อมพระสุเมนชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาภายหลังค่ะกรมศิลปากรบูรณะขึ้นใหม่ในพุทธศักราช2524เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีปัจจุบันนะคะพื้นที่บริเวณป้อมพระสุเมนเป็นส่วนหนึ่งของสวนสันติชัยปราการสวนสันติชัยปราการตั้งอยู่ริมถนนพระอาทิตย์สวนสาธารณะแห่งนี้ค่ะสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

ิตมีพื้นที่ประมาณ8ไร่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงปากคลองบางลำพูภายในบริเวณสวนเป็นสถานที่ตั้งของพระที่นั่งสันติชัยปราการเป็นอาคารเปิดโล่งหลังคาทรงจั่วซ้อนชั้นแบบจัตุรมุขสำหรับเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ทอดพระเนตรขบวนพระยุหายาตราทางชลมารคบริเวณสวนนั้นนะคะร่มรื่นไปด้วยต้นลำพูและต้นไม้นานาชนิดสามารถที่จะนั่งพักผ่อนมองทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงามและเป็นสถานที่จัดประเพณีนะคะงานประเพณีเทศกาลและอื่นๆของกรุงเทพมหานครสนามหลวงนะคะเป็นลานขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีเมื่อพุทธศักราช2325เดิมเรียกว่าทุ่งพระเมรุเนื่องจากใช้เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์จนกระทั่งพุทธศักราชนะคะ2398ค่ะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเรียกจากทุ่งพระเมรุเป็นท้องสนามหลวงเพื่อให้เป็นสิริมงคลและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรเดิมพื้นที่ของสนามหลวงไม่ได้มีขนาดใหญ่เหมือนอย่างที่เห็นในปัจจุบันสนามหลวงแต่เดิมนะคะมีขนาดเพียงครึ่งหนึ่งแต่ต่อมาค่ะรัชกาลที่5นะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อป้อมปราการในเขตวังหน้าขยายสนามหลวงให้กว้างทั้งยังได้ปลูกต้นมะขามโดยรอบ365ต้นต้นมะขามนะคะเติบโตแผ่กิ่งก้านให้ความร่มรื่นรอบสนามหลวงสถานที่สาธารณะแห่งนี้ใช้เป็นที่จัดงานพระราชพิธีรัฐพิธีเช่นการฉลองพระนครครบ100ปีงานฉลองเมื่อรัชกาลค่ะเสด็จพระราชดำเนินกลับจากยุโรปในพุทธศักราช2440และในรัชกาลที่6นะคะใช้เป็นสนามแข่งม้าสนามกอล์ฟในบางโอกาสเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทำกิจกรรมสันทนาการของประชาชนเล่นว่าวแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเป็นตลาดนัดวันเสาร์อาทิตย์ในระยะหนึ่งถนนราชดำเนินเป็นถนนสายสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะคะ2442หลังจากเสด็จกลับจากประพาสยุโรปทรงสร้างพระราชวังดุสิตขึ้นที่กรุงเทพชั้นนอกด้วยทรงเห็นว่าพระบรมมหาราชวังนั้นค่ะร้อนเกินไปจึงโปรดให้สร้างถนนใหม่ขึ้นเพื่อเชื่อมพระราชวังดุสิตกับพระบรมมหาราชวังและเพื่อความสง่างามของบ้านเมืองเพื่อให้ประชาชนค่ะได้เดินเที่ยวพักผ่อนให้ได้ใช้แบบอย่างจากถนนทองเทลิเช่นะคะของฝรั่งเศสพระราชทานนามว่าถนนราชดำเนินแบ่งออกเป็น3ช่วงถนนราชดำเนินในมีระยะทางตั้งแต่พระบรมมหาราชวังคือหน้าศาลหลักเมืองไปจนถึงสะพานผ่านพิภพลีลาคือหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางค่ะมีระยะทางตั้งแต่สะพานผ่านพิภพลีลาไปทางทิศตะวันออกผ่านสี่แยกคอกวัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและป้อมมหาการสิ้นสุดที่สะพานผ่านฟ้าลีลาศถนนราชเนินนอกนะคะมีระยะทางตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาศไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดถนนวิสุทธิกษัตริย์ถนนกรุงเกษมถนนพิษณุโลกถนนศรีอยุธยาสิ้นสุดที่หน้าพระลานพระบรมรูปทรงม้าถนนราชดำเนินค่ะเมื่อแรกสร้างแยกช่องทางจราจรรถทางเท้าเป็น5ช่องทางที่ถนนราชดำเนินกลางปลูกต้นมะฮอกกานี

ติดตั้งเก้าอี้เหล็กที่โคนต้นนะคะไฟส่องสว่างจากเสาไฟตามแบบอย่างต่างประเทศ2480ค่ะจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สร้างอาคารขึ้น15หลังริม2ข้างทางของถนนราชดำเนินกลางนะคะเปลี่ยนแปลงรูปแบบถนนใหม่เป็นแบบมีเกาะกลางเช่นในปัจจุบันตลอดแนวถนนราชดำเนินกลางยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่น่าสนใจและน่าศึกษาเรียนรู้เช่นหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางวงเวียนระหว่างถนนราชดำเนินกลางกับถนนดินสอสร้างขึ้นในพุทธศักราช2482จอมพลป.พิบูลสงครามค่ะได้มีดำริที่จะสร้างอนุสาวรีย์เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่24มิถุนายน2475นะคะมอบหมายให้กรมศิลปากรดำเนินการก่อสร้างศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีค่ะปิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยเป็นผู้ออกแบบการออกแบบอนุสาวรีย์ได้นำรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยเข้ามาผสมผสานการออกแบบองค์ประกอบล้วนมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ส่วนปีก4ด้านแสดงถึงบุคคลในคณะราษฎรทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนยอดตรงกลางเป็นสมุดไทยสื่อถึงรัฐธรรมนูญประดิษฐานบนผ่านแว่นฟ้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจึงกลายเป็นพื้นที่สำคัญของการชุมนุมทางการเมืองแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่หลายครั้งจึงนับว่าเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่สำคัญเป็นสัญลักษณ์ระลึกถึงประชาธิปไตยยังเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยนะคะสถานีรถไฟใต้ดินสนามชัยเป็นสถานีที่เส้นทางรถไฟใต้ดินสายเฉลิมรัตน์มงคลที่เชื่อมต่อจากสถานีหัวลำโพงผ่านเขตเยาวราชมายังสถานีสนามชัยมีทางขึ้นลงสถานีอยู่ภายในบริเวณพื้นที่มิวเซียมสยามอุโมงค์รถไฟใต้ดินแห่งนี้ค่ะสร้างลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาในระดับความลึกประมาณ30เมตรเมื่อครั้งก่อสร้างสถานีได้ขุดพบโบราณสถานสันนิษฐานว่าเป็นท้องพระโรงของวังเก่าจึงได้เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนอาคารบางส่วนมาจัดแสดงไว้ภายในอาคารสถานีอาคารสถานีสยามชัยเป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์รองศาสตราจารย์ดร.พิญโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมไทยนะคะมีแนวคิดออกแบบให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเดินเข้าสู่ท้องพระโรงในสมัยรัตนโกสินทร์ประดับเสาสตุมนะคะเสาสะดุมที่ตั้งตระหง่านระหว่างทางเดินลงลายกระเบื้องเป็นดอกพิกุลปลายเสาค่ะประดับด้วยบัวจงกลปิดทองคำเปลวพื้นและผนังจำลองมาจากกำแพงเมืองประดับด้วยเสาเสมาของพระบรมมหาราชวังเพดานนะคะเป็นลายฉลุแบบดาวล้อมเดือนปิดทองคำเปลวได้รับความชื่นชมว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยงามที่สุดในเมืองไทยเป็นสถานที่เชื่อมต่อค่ะการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่สำคัญในกรุงเทพนะคะย่านบางลำพูเป็นอีกหนึ่งย่านเก่าที่อยู่ในเขตกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำสิ่งที่โดดเด่นคือเป็นแหล่งที่มีงานช่างฝีมืออันประณีตงดงามเครื่องทองเครื่องถมเป็นย่านตลาดสำคัญของกรุงเทพมีที่มาก่อนสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์มีวัดเก่าแ

ปรากฏวัดบางลำพูปัจจุบันคือวัดสังเวชวิทยารามวัดกลางนาหรือวัดตองปู่ปัจจุบันคือวัดชนะสงครามขยายพื้นที่เป็นแหล่งพำนักของบรรดาเจ้านายขุนนางข้าราชบริพารประชาชนพลเมือง

ีพที่หลากหลายเช่นชาวจีนค้าขายมุสลิมทำเครื่องทองเดิมบริเวณย่านบางลำพูค่ะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทุ่งนาวัฒนสงครามเหตุที่เรียกว่าบางลำพูเนื่องจากบริเวณนี้มีต้นลำพูอยู่มากในช่วงรัชกาลที่5นะคะเมื่อมีการสร้างพระราชวังดุสิตขึ้นทางตอนเหนือของพระนครเกิดการตัดถนนหลายสายในพื้นที่บางลำพูเพื่อรองรับเครือข่ายถนนที่ตัดเชื่อมมาจากพื้นที่สามเสนถนนจักรพงศ์พระนครพระอาทิตย์พระสุเมนข้าวสารรามบุตรี13ห้างส่งผลให้บางลำพูเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจอแจไปด้วยผู้คนรถรางการค้าพาณิชย์ปัจจุบันค่ะมีพื้นที่เป็นชุมชนโบราณแหล่งเรียนรู้พิพิธบางลำพูยังเป็นพื้นที่ธุรกิจการท่องเที่ยวและบันเทิงนะคะถนนข้าวสารถนนสายสำคัญที่มีที่พักราคาย่อมเยาสำหรับชาวต่างชาติมีแหล่งบันเทิงทำให้มีชีวิตชีวาเกือบตลอดค่ำคืนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกกรุงรัตนโกสินทร์นะคะมีสิ่งที่งดงามมีคุณค่ามากมายเหลือเกินการนำชมกรุงรัตนโกสินทร์นะคะเริ่มมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ะทรงสถาปนากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีของราชอาณาจักรไทยเมื่อปีพุทธศักราช2325แต่นั้นมากรุงเทพมหานครจึงเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองเศรษฐกิจสังคมการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมที่ประกอบด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งหล่อหลอมกลมกลืนจนมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของนานาประเทศทั่วโลกปัจจุบันกรุงเทพมหานครถือเป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ที่มีความเจริญก้าวหน้าอีกแห่งหนึ่งของโลกมาอย่างยาวนานนะคะนับแต่ได้รับการสถาปนาจนถึงปัจจุบันพัฒนาในด้านต่างๆให้มีความเจริญก้าวหน้าพระมหากษัตริย์ค่ะในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรมทรงเป็นพุทธมามกะทรงอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาทั้งการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามศาสนสถานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจความศรัทธาของราษฎรให้งดงามเป็นสีสง่าคู่พระราชอาณาจักรปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้โลกไร้พรมแดนและเกิดการหลั่งไหลของวัฒนธรรมต่างชาติส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจสังคมยังส่งผลกระทบต่อความงดงามของมรดกวัฒนธรรมไทยที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติสมควรนะคะที่ชาวไทยจะได้ตระหนักช่วยกันอนุรักษ์ส่งต่อสู่อนุชนรุ่นหลังเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนการรักษาค่ะสืบทอดมรดกวัฒนธรรมของชาติเป็นภารกิจหลักของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะซึ่งการดำเนินงานจะบรรลุผลเมื่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมค่ะมีความรู้ความเข้าใจรักภูมิใจตระหนักในความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมของชาติซึ่งบรรพบุรุษไทยได้สร้างสรรค์และสืบทอดมาจนปัจจุบันกรุงรัตนโกสินทร์เป็นมหานครขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลกเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์ขึ้นในพุทธศักราช2325แล้วโปรดให้สถาปนาพระนครขึ้นทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาพระราชทานนามว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยา

มหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์ซึ่งความหมายของนามพระนครปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ว่าเป็นพระมหานครที่ดำรงรักษาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นแก้วอย่างดีมีสิริอันประเสริฐสำหรับพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ประดิษฐานกรุงเทพมหานครนี้ตั้งแต่พระราชทานนามนี้มานะคะบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขเกษมครั้นแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแปลงสร้อยที่ว่าบวรรัตนโกสินทร์เป็นอมรรัตนโกสินทร์นอกนั้นคงไว้ตามเดิมนับตั้งแต่สถาปนาจนถึงปัจจุบันกรุงเทพมหานครวัฒนาเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับเป็นมหานครที่มีความงดงามบริบูรณ์ด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลกและเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งแห่งการมาเยือนของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกภารกิจค่ะที่สำคัญยิ่งของกระทรวงวัฒนธรรมคือการจรรโลงรักษาเผยแพร่วัฒนธรรมของชาติหนังสือนำชมกรุงรัตนโกสินทร์เป็นการประมวลเรื่องราวและภาพเกี่ยวกับสถานที่สำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่แรกสถาปนาจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นสื่อแห่งความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนไทยได้ตระหนักในคุณค่าและหวงแหนรักษาสมบัติอันล้ำค่าของชาติไว้ด้วยความภาคภูมิใจกรุงรัตนโกสินทร์มีพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นศูนย์กลางประกอบด้วยสถานที่สำคัญต่างๆเช่นหมู่พระมหามนเทียนพระมหาปราสาทพระราชวังบวรสถานมงคลพระอารามสถานที่สำคัญต่างๆซึ่งมีการสถาปนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องกันมาตลอดระยะเวลา236ปีแห่งการสถาปนานะครับตอนนี้เกิน236ปีแล้วนะคะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์วัดวาอารามปราสาทราชวังที่ราชการบ้านเรือนราษฎรสร้างสรรค์ขึ้นตามแบบแผนของสถาปัตยกรรมไทยครั้นต่อมาติดต่อสัมพันธ์กับชาวยุโรปก็รับเอารูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมาสร้างสรรค์อาคารสถานที่จึงมีลักษณะผสมผสานอย่างกลมกลืนด้วยภูมิปัญญาของช่างแต่ละยุคสมัยเรื่องราวภาพที่นำเสนอเป็นหลักฐานเกี่ยวกับวิวัฒนาการบ้านเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์ศิลปะนะคะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครแห่งประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมพระบรมมหาราชวังพระราชวังวังพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระราชวังบวรสถานมงคลคือวังหน้าพระราชวังสรานรมวังท่าพระศาสนสถานวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารวัดชนะสงครามราช

ราชวรมหาวิหารวัดบวรนิเวศนะคะวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารวัดราชนัดดารามวรวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหารวัดมหันนภารามวรวิหารวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารวัดสเกตราชวรมหาวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารศาลหลักเมืองมัสยิดจักรพงศ์ศาลเจ้าพ่อเสือเทวสถานโบสถ์พราหมณ์อาคารและสถานที่สำคัญพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครโรงละครแห่งชาติอาคารถาวรวัตถุตึกแดงกรมศิลปากรกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกรมการรักษาดินแดนพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์สถานที่น่าสนใจป้อมมหาการป้อมพระเมนสวนสันติชัยปราการสนามหลวงถนนราชดำเนินอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสถานีรถไฟใต้ดินสนามชัยย่านบางลำพูกรุงเทพมหานครแห่งประวัติศาสตร์และศิลปกรรมกรุงเทพดุจเทพังเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยขอกล่าวย้ำนะคะกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีของราชอาณาจักรไทยยาวนาน200กว่าปีนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาพระนครขึ้นเมื่อพุทธศักราช2325และพระราชทานนามพระนครให้ต้องกับนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตดังปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทราอยุธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์เพราะเป็นพระมหานครที่ดำรงรักษาพระมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นแก้วอย่างดีมีสิริอันประเสริฐสำหรับพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ผู้ประดิษฐานกรุงเทพนี้ตั้งแต่พระราชทานนามนี้มาบ้านไทยก็อยู่เย็นเป็นสุขเกษมสมบูรณ์ขึ้นครั้นในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแปลงชื่อใหม่ที่ว่าบวรรัตนโกสินทร์เป็นอมรรัตนโกสินทร์ปลายชื่อนั้นคงไว้ตามเดิมกรุงเทพมหานครจึงเป็นชื่อเมืองหลวงที่ยาวที่สุดในโลกกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์
แปลความพระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนครเป็นที่สถิตของพระแก้วมรกตเป็นมหานครที่ไม่มีใครลบชนะได้มีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่งเป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้ว9ประการน่ารื่นรมยิ่งมีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมายเป็นวิมานที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมาซึ่งเท้าสักกะเทวราชพระราชทานให้พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้อาณาเขตของพระนครเมื่อแรกสถาปนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองคูพระนครด้านตะวันออกตั้งแต่บางลำพูไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเหนือวัดสามปลื้มหรือวัดจักรวรรดิราชาวาสระยะทาง85เส้น13วาคลองกว้าง10วาลึก5ศอกพระราชทานชื่อว่าคลองรอบกรุงระยะทางด้านแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ด้านเหนือตรงปากคลองบางลำพูจนถึงด้านใต้ที่ใกล้วัดสามปลื้มยาว91เส้น16วารวมระยะทางน้ำรอบพระนคร177เส้น9วาแล้วให้ขุดคลองหลอดจากคลองคูเมืองเดิม2คลองออกไปบรรจบคลองรอบกรุงที่ขุดขึ้นใหม่และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองมหานาคบริเวณเหนือวัดสเกตพระราชทานนามว่าคลองมหานาคเป็นที่สำหรับประชาชนได้ลงเรือประชุมเล่นสักวาในฤดูน้ำหลากพื้นที่บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์มีแม่น้ำเจ้าพระยาและลำคลองเป็นคูเมืองมีกำแพงล้อมรอบเนื้อที่ภายในกำแพงพระนคร 2,589 ไร่มีป้อมปืนตามแนวกำแพงทั้งด้านคลองรอบกรุงและด้านแม่น้ำเจ้าพระยา14ป้อมที่ยังเหลืออยู่ถึงปัจจุบันได้แก่ป้อมพระสุเมนบริเวณปากคลองบางลำพูป้อมมหาการบริเวณหน้าวัดราชนัดดารามเมื่อแรกสถาปนาพระนครการคมนาคมหลักอาศัยทางน้ำพระราชวังวัดวารามชุมชนสำคัญตั้งริมน้ำริมฝั่งแม่น้ำลำคลองครั้นถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจำนวนประชากรในพระนครเพิ่มมากขึ้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายแนวพระนครออกไปทางด้านตะวันออกขุดคลองคูพระนครอีกชั้นหนึ่งด้านเหนือตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาใต้วัดเทวราชกุญชรไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศใต้ริมวัดแก้วฟ้าปัจจุบันคือโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตันเป็นแนวขนานกับคลองรอบกรุงสำเร็จเมื่อพุทธศักราช2395พระราชทานนามคลองคูพระนครที่ขุดใหม่คลองพดุงกรุงเกษมการขุดคลองพดุงกรุงเกษมขยายแนวพระนครออกไปทำให้พื้นที่พระนครเพิ่มขึ้นเป็น 5,552 ไร่คลองคูพระนครที่ขุดขึ้นใหม่ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่มีการสร้างกำแพงเรียบแนวคูพระนครเหมือนครั้งก่อนแต่สร้างป้อมจำนวน8ป้อมเรียงไปตามแนวคลองพดุงกรุงเกษมเช่นป้อมผลาญไพรีราบป้อมปราบศัตรูพ่ายป้อมทำลายปรปักษ์มีการติดต่อกับชาวตะวันตกมากขึ้นการคมนาคมทางบกจำเป็นมากขึ้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัดถนนเจริญกรุงบำรุงเมืองเฟื่องนครนำรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกมาใช้ในราชสำนักถึงแผ่นดิน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นยุคที่ประเทศก้าวสู่อารยะอย่างเต็มที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมระบบสาธารณูปโภควางรากฐานการศึกษากฎหมายการคมนาคมการไปรษณีย์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัดถนนราชดำเนินสร้างราชวังดุสิตรูปแบบอาคารภายในราชสำนักสถานที่ราชการได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากกว่าเดิมจากนั้นเป็นต้นมาการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัยทัดเทียมนานาอารยประเทศได้รับการเสริมเพิ่มเติมตามความจำเป็นมาตลอดทุกรัชกาลและเจริญก้าวหน้ามั่นคงมาโดยลำดับกรุงรัตนโกสินทร์จึงเป็นที่ตั้งของวัดวังสถานที่ที่มีความสำคัญอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมมีความโดดเด่นทางศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกได้แก่พระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระราชวังบวรสถานมงคลพระราชวังสรานรมวังท่าพระพระอารามที่สำคัญเช่นวัดพระเชตุพนวัดมหาธาตุวัดประวรนิเวศวิหารวัดชนะสงครามวัดราชนัดดารามวัดเทพธิดารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดราชประพิษสถิตมหาสีมารามวัดสเกตวัดเบญจมบพิษอาคารสถานที่ราชการเช่นกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยอาคารถาวรวัตถุกรมศิลปากรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ตลอดจนชุมชนต่างๆซึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานรวมทั้งถูกกวาดต้อนเข้ามาทำให้บริเวณกรุงเทพมีชนหลายกลุ่มหลายวัฒนธรรมนอกจากนี้ในฝั่งธนบุรียังเป็นราชธานีของไทยอยู่ระยะหนึ่งยังมีสถานที่สำคัญหลายแห่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาและเป็นสีสง่าแก่บ้านเมืองในฐานะส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครช่วยเสริมความสมบูรณ์ของมหานครแห่งนี้ตลอดระยะเวลากว่า200ปีที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์สถิตสถาพรเป็นราชธานีของราชอาณาจักรไทยพระราชวังและพระอารามต่างๆล้วนสร้างขึ้นอย่างประณีตงดงามแสดงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นสีสง่าของประเทศแม้ปัจจุบันมหานครแห่งนี้จะเจริญรุ่งเรืองและเติบโตมีสิ่งก่อสร้างในลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเพิ่มมากขึ้นแต่เอกลักษณ์และวิถีอันงดงามของความเป็นไทยยังคงไว้ซึ่งสมบัติอันล้ำค่าให้ลูกหลานได้ชื่นชมและภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมของชาติและเป็นเมืองแห่งจุดหมายปลายทางที่คนมาเยือนมากที่สุดในโลกพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นพร้อมการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์พุทธศักราช 2325 ประกอบด้วยหมู่พระมหามนเทียนพระมหาปราสาทพระที่นั่งหออาคารตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เป็นต้นมาในรัชกาลต่อๆมาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แก้ไขสิ่งก่อสร้างบางส่วนบูรณะซ่อมแซมบ้างต่อเติมบ้างหรือสร้างใหม่หรือสร้างเพิ่มเติมตามความเหมาะสมในแต่ละรัชกาลรัชสมัยแบ่งพื้นที่เป็น3ส่วนคือพระราชฐานชั้นนอกพระราชฐานชั้นกลาง

และพระราชฐานชั้นในหมู่พระมหามนเทียนตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระราชฐานชั้นกลางประกอบด้วยพระที่นั่ง3องค์พระปลัดซ้ายขวาหอ2หอหอพระเจ้าหอพระธาตุมนเทียนเดิมพระที่นั่ง3องค์เรียกรวมกันว่าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานต่อมาสมัยรัชกาลที่3พระราชทานนามแยกเป็นองค์ๆพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระที่นั่งประธานในหมู่พระมหามนเทียนเป็นที่บรรทมมณฑลพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณฑลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกพื้นสูงมีเฉลียงรอบมีเสานางจรัญรับชายคาโดยรอบสี่ด้านหลังคามุงกระเบื้องเคลือบสีซ้อนหลายชั้นหน้าบันจำหลักรูปพระอินทร์ประทับบุษบกเขาด้วยลายกนกก้านขดหัวนาคด้านหน้าเป็นมุกกระสันลดเป็นท้องพระโรงหน้าด้านหลังมีมุกกระสันลดเป็นท้องพระโรงในที่ประทับของฝ่ายในปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานเครื่องราชกกุฏภัณฑ์และพระแสงสำคัญด้านหลังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานนะคะทางทิศตะวันตกและตะวันออกมีพระที่นั่งเทพสถานพิราชพระที่นั่งเทพพระอาทพิไลเดิมเรียกว่าพระปลัดขวาซ้ายเป็นพระที่นั่งขนาดเล็กยกพื้นสูงหลังคามุงกระเบื้องเคลือบดินเผามีช่อฟ้าใบลกาใช้เป็นที่ประทับฝ่ายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณตั้งอยู่กลางระหว่างท้องพระโรงหน้าของพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานกับพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเป็นอาคารแบบไทยขนาด11ห้องมีประตูเชื่อมต่อ10ช่องหลังคามุงกระเบื้องเคลือบหน้าปันจำหลักรูปพระอินทร์ประทับวิมานปราสาท3ยอดเขาด้วยลายกนกก้านขดหัวนาคภายในประดิษฐานพระสยามเทวาธิราชและพระที่นั่งสำคัญคือพระที่นั่งอัฏฐิอุทุมพรราชอาจใช้ประทับรับการถวายน้ำอภิเษกพระที่นั่งพัทรบิดใช้ประทับรับการถวายเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เครื่องราชูปโภคพระแสงสาตาวุธพระแสงอัสดาวุธทางทิศตะวันออกของพระที่นั่งไพศาลทักษิณมีหอเล็กๆชั้นเดียวคือหอพระสุลาลัยพิมานเดิมเรียกหอพระเจ้ามีมุกกระสันเชื่อมระหว่างหอกับองค์พระที่นั่งเป็นที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุเพื่อทรงสักการะบูชาได้แก่พระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปต่างๆส่วนทางทิศตะวันตกของพระที่นั่งมีมุกกระสันเชื่อมระหว่างหอกับองค์พระที่นั่งมีลักษณะและขนาดเดียวกับหอพระสุลาลัยพิมานคือหอพระธาตุมนเทียนเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหิศูนย์พิมานตั้งอยู่ด้านเหนือของพระที่นั่งไพศาลทักษิณเป็นท้องพระโรงยกพื้นสูงหลังคามุงกระเบื้องเคลือบหน้าบันจำหลักรูปพระอินทร์ประดิษฐานพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมานเป็นแท่นประทับเสด็จออกมหาสมาคมลักษณะยกพื้นสูงฐานแอ่นโค้งคล้ายเรือปัจจุบันใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระมหากษัตริย์และพระราชินีในพระราชพิธีต่างๆและพระที่นั่งพุทธานกาญจนสิงหาภายใต้นพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับประทับโอกาสเสด็จออกมหาสมาคมเพื่อรับการถวายพระพรพระที่นั่งดุสิตดาภิรมย์ตั้งอยู่ริมกำแพงแก้วด้านตะวันตกเฉียงเหนือของพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย
เป็นพระพลาโถงเสาไม้ต่อมาปรับปรุงก่ออิฐฉาบปูนเขียนสีประดับกระจกเป็นลวดลายประดับผนังทั้งภายในภายนอกใช้เปลื้องเครื่องเมื่อเสด็จขึ้นประทับพระราชยานที่เกยด้านเหนือหรือทรงพระคชาทานที่เกยด้านตะวันตกพระที่นั่งราชฤดีตั้งอยู่ทิศตะวันออกของพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสร้างในรัชกาลที่6เป็นพระที่นั่งโถงแบบพระพลาตรีมุขมุขหน้าเป็นมุขสั้นหลังคาชั้นเดียวด้านเหนือและใต้เป็นมุขยาวหลังคาลด2ชั้นหน้าบันจำหลักรูปนารายณ์ทรงสุบรรณล้อมด้วยลายกนกหัวนาคยกพื้นสูงปูหินอ่อนสำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จออกทำพิธีสังเวยเทวดาและตั้งพระแท่นสงมูรธาพิเศษในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระที่นั่งสยามจันทร์เป็นพระที่นั่งพลับพลาโถงไม้ขนาดเล็กแบบไทยยกพื้นสูงหลังคามุงกระเบื้องเคลือบสีแบบหางเต่าประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงหน้าบันจำหลักลายดอกพุทธานเทศตั้งอยู่ข้างพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยด้านตะวันตกสร้างในรัชกาลที่2เป็นที่ประทับสำราญพระราชอิริยาบถบางโอกาสใช้เป็นที่เสด็จออกขุนนางหอศาสตราคมหรือหอพระปริตรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยกับพระที่นั่งดุสิตดาภิรมย์สร้างในรัชกาลที่1หรือสร้างใหม่ในรัชกาลที่4เป็นอาคารทรงไทยหลังคามุงกระเบื้องดินเผาเคลือบสีหน้าบันจำหลักรูปเทวดาประทับยืนบนแท่นภายในเป็น2ห้องทิศเหนือเป็นห้องพิธีประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่และให้พระสงฆ์สวดมนต์ทิศใต้เป็นห้องเก็บเครื่องพิธีหมู่พระที่นั่งจักรีมราศาสตร์ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างหมู่พระมหามนเทียนกับหมู่พระมหาปราศาสตร์ประกอบด้วยพระที่นั่งจักรีมหาปราศาสตร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2418สำหรับเป็นท้องพระโรงตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมยุโรปแต่หลังคาเป็นยอดปราสาทแบบไทยสูง3ชั้นมีมุก3มุกเหนือมุกทั้ง3ยกยอดปราสาท7ชั้นมีโถงยาวหรือมุกกสันเชื่อมต่อมุกทั้ง3พระที่นั่งองค์นี้ค่ะได้บูรณะซ่อมแซมตลอดมาพระที่นั่งองค์กลางชั้นบนประดิษฐานพระบรมอัฐิของรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่9และพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที่4รัชกาลที่5รัชกาลที่7ชั้นกลางเป็นท้องพระโรงหน้าภายในประดิษฐานพระบรมฉายาธิสลักษณ์รัชกาลที่8รัชกาลที่9พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยาพานุพันธ์ทุวงศ์วรเดชชั้นล่างเป็นที่ตั้งของทหารรักษาการพระที่นั่งองค์ตะวันออกชั้นบนเป็นหอพระชั้นกลางเป็นที่รับรองพระราชอคันตุกะชั้นล่างเป็นที่พระราชวงศ์ลงพระนามและลงนามถวายพระพรเนื่องในมหามงคลต่างๆพระที่นั่งองค์ตะวันตกชั้นบนประดิษฐานพระอัฐิพระมเหสีและพระราชวงศ์บางพระองค์ชั้นกลางเป็นห้องรอเฝ้าของคณะทูตานุทูตและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชั้นล่างเป็นที่เก็บของส่วนมุกกระสันเป็นโถงยาวเชื่อมต่อกับพระที่นั่งทั้ง3องค์จัดอย่างสวยงามใช้ประโยชน์เช่นรับรองทูตานุทูตเข้าเฝ้าถวายสารตราตั้ง

พระราชทานเลี้ยงรับรองและจัดแสดงเครื่องอาวุธโบราณณชั้นล่างของมุกสันทั้งด้านตะวันออกและตะวันตกรายการของเราในวันนี้นะคะได้พาไปชมความงามของกรุงรัตนโกสินทร์ได้หมดเวลาลงนะคะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม่และการประยุกต์ใช้นะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่6นะเป็นการกำหนดราคากลยุทธ์การตลาดและการสร้างมูลค่านะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตลาดนะในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะก็จะมีผู้เล่น2ฝ่ายนะหรือหน่วยเศรษฐกิจแหละค่ะก็คือผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตนะผู้บริโภคก็มีความต้องการที่ไม่จำกัดนะส่งสัญญาณความต้องการหรือความจำเป็นนะต่อการใช้บริการต่อการใช้สินค้าและบริการไปยังบริษัทนะหรือธุรกิจประเภทต่างๆเนี่ยนะคะเพราะนั้นธุรกิจเมื่อรับทราบสัญญาณเหล่านั้นก็จะเตรียมทรัพยากรเทคโนโลยีต่างๆนะเพราะนั้นทรัพยากรนะสามารถที่จะแยกเป็นที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการนะซึ่งผู้ประกอบการก็อาจจะเป็นผู้ถือหุ้นนะมาช่วยกันผลิตสินค้าและบริการนะออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้านะออกแบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้านะแล้วก็ทำการกำหนดราคาทำการกำหนดราคานะเพราะว่าราคาเนี่ยมันจะไปส่งผลต่อการผลิตสินค้านะถ้าลูกค้าออเดอร์มาเนี่ยนะแล้วก็ยอมรับที่ราคาที่แพงมากนะธุรกิจก็จะเอาทรัพยากรบางส่วนเอาทรัพยากรจำนวนน้อยที่นำมาผลิตสินค้าในปริมาณที่น้อยด้วยนะนะอันนี้ก็เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีฐานะดีนะฐานะดีหรือฐานะปานกลางค่อนข้างดีตรงข้ามถ้าลูกค้ามีฐานะปานกลางหรือค่อนข้างน้อยเนี่ยนะหรือมีฐานะค่อนข้างยากจนเนี่ยการกำหนดราคาก็ไม่สูงมากนะหรือค่อนข้างถูกเลยแหละนะตรงนี้ก็ทำให้ธุรกิจสามารถที่จะใช้ทรัพยากรจำนวนมากเพื่อผลิตสินค้าในปริมาณมากขึ้นนะเพราะยิ่งผลิตมากราคาต่อหน่วยก็จะยิ่งถูกลงนะเพราะนั้นก็เป็นการreaction กันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายผู้บริโภคกับผู้ผลิตนี่เป็นต้นนะมันก็ก่อให้เกิดการกำหนดราคาที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายทีนี้ถ้าเกิดผู้ผลิตนะมีปริมาณการผลิตสูงเนี้ยค่ะนะก็จะต้องระบายสินค้าให้เร็วขึ้นเพราะว่าจะต้องหมุนเวียนสินค้าใหม่เข้ามาก็ต้องมีกลยุทธ์การตลาดด้วยวิธีต่างๆเพื่อที่จะระบายสินค้าให้เร็วขึ้นนะทีนี้สินค้าของเราเนี่ยนะถ้านักศึกษาเห็นสังเกตว่ามันก็จะมีแบรนด์ต่างๆใช่ไหมคะซึ่งแบรนด์เหล่านั้นก็จะผลิตสินค้าในเชิงอุตสาหกรรมที่เป็นลักษณะ mass product ก็คือผลิตซ้ำๆจำนวนมากและแต่ละชิ้นเนี่ยมีมาตรฐานเหมือนกันนะโดยใช้เครื่องจักรในการช่วยผลิตนะเพราะนั้นเมื่อมีสินค้าจำนวนมากนะราคาก็จะถูกลงอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์การตลาดเรื่องของราคานะที่ผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่เนี่ยสามารถซื้อหาได้นะนะในขณะเดียวกันนะสินค้าที่ยังคงเหลืออยู่ในสต็อกในจำนวนมากเนี่ยเพื่อการลดปัญหาการขาดทุนจากสินค้าจมเนี่ยนะต้นทุนจมธุรกิจก็ต้องคิดหาวิธีสร้างใช้กลยุทธ์นะคะเพื่อที่จะระบายสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าเป็นเวลานานออกไปก็อาจจะใช้กลยุทธ์ขายคู่กับสินค้าแบรนด์สินค้ารุ่นใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะเพื่อที่จะระบายทั้งสินค้ารุ่นใหม่แล้วก็สินค้าเก่าออกไปนะนะทีนี้ถ้าผู้ผลิตแต่สินค้ารุ่นเดิมอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นผลเสียเพราะว่าคู่แข่งก็มีการใช้กลยุทธ์เพิ่มขึ้นเราอาจจะสูญเสียโอกาสในการรักษาฐานลูกค้าเดิมของเรา
นะเพราะว่าลูกค้าก็อยากจะได้สิ่งที่ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างมูลค่าให้กับตัวสินค้าและบริการนะสร้างมูลค่ายังไงอ่ะการอัปเกรดสินค้าให้มีความทันสมัยใช้ง่ายขึ้นรูปลักษณ์ที่ดึงดูดแพ็กเกจจิ้งที่ดึงดูดมีสีสันสะดุดตานะนะแล้วก็แบรนด์นะถือว่าเป็นตัวสร้างมูลค่าด้วยนะเพราะว่าจะเป็นสัญลักษณ์เป็นโลโก้ให้ลูกค้าจำได้ว่าอ๋อสินค้าชนิดนี้นะที่ฉันชอบนะฉันก็ไปหาซื้อได้ง่ายโดยดูที่แบรนด์สังเกตไหมคะนักศึกษาอาจจะชื่นชอบในสินค้าตัวหนึ่งหรือการบริการอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วอยากจะบริโภคเพิ่มขึ้นบริโภคซ้ำขึ้นบริโภคซ้ำอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ก็ไม่รู้จะไปหาสินค้าตัวนี้ได้จากไหนฮะเพราะนั้นธุรกิจต้องระวังนะในเรื่องของฉลากหรือโลโก้นั่นแหละนะฉลากก็จะเป็นรายละเอียดของตัวสินค้าที่อยู่ที่ติดต่อกลับนะตรงนี้ถือว่าเพื่อรักษาลูกค้านะไม่ให้หลุดไปกับคู่แข่งไงนะเขาก็ตามหาสินค้าของเราง่ายขึ้นมีช่องทางการติดต่อง่ายขึ้นนะคะเพราะนั้นการสร้างมูลค่าของสินค้าและบริการมีความหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อได้ตัวนวัตกรรมตัวใหม่อันนี้ก็จะเข้าสู่ตลาดผูกขาดในระยะสั้นๆนะแล้วก็จะมีคนที่ก๊อปปี้ของเรานะหรือสร้างมูลค่าโดยสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างนี้นะคะใส่ใจสังคมมี CSR การดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นกิจกรรมที่ให้ลูกค้าเนี่ยมาร่วมทำกิจกรรมนะเพื่อได้ประโยชน์ทั้งธุรกิจเองแล้วก็ตัวลูกค้าด้วยนะเพราะนั้นวิธีการสร้างมูลค่ามีความหลากหลายมากนะคะนะเพราะนั้นเรื่องของการสร้างมูลค่ามันก็ทำให้ผู้ผลิตเนี่ยสามารถกำหนดราคาได้แตกต่างกันนะก็แทนที่จะผลิตสินค้าเหมือนกันราคาเท่าๆกันคงที่ตลอดอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ธุรกิจไม่ได้รับผลตอบแทนหรือกำไรนะที่จะไปกระตุ้นการขยายกิจการของเราเพราะนั้นเราต้องสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์แล้วก็องค์กรของเราด้วยนะก็จะทำให้การกำหนดราคาของสินค้านั้นนะแพงขึ้นได้นะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตลาดนะจากตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะที่กำหนดราคาเท่าๆกันนำไปสู่ตลาดแข่งขันที่ไม่สมดุลสมบูรณ์นะไม่สมบูรณ์ที่มีการกำหนดราคาที่แพงขึ้นได้แล้วก็กีดกันคู่แข่งรายใหม่เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นการกำหนดราคานะหรือว่า pricing เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวสะท้อนคุณค่าของสินค้าและบริการค่ะนะอาจจะกลายเป็นเงินที่แสดงถึงกลยุทธ์การตลาดที่สะท้อนคุณค่าให้กับผู้บริโภคการตั้งราคาที่ประสบความสำเร็จก็จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้บริโภคเป็นไปตามต้นทุนและเป็นไปตามเป้าหมายนะที่ธุรกิจนั้นจะต้องบรรลุให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำไรสูงสุดยอดขายสูงสุดเป็นต้นนะแล้วก็คำนึงถึงแรงดึงดูดแรงดึงดูดใจของลูกค้านะนะกลยุทธ์การตั้งราคาหรือว่า pricing strategy นะตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ product life cycle นะในเรื่องของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนี่ยนักศึกษาก็ต้องให้ความสำคัญนะเพราะว่า product แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีอายุแตกต่างกันไปนะคะทีนี้ใน product ตัวหนึ่งเนี่ยมันมีเรื่องของการกำเนิดขึ้นของตัวนั้นนะนะเพราะนั้นเรื่องของproduct life cycle นะหรือ PLC เนี่ยนะธุรกิจก็ต้องเข้าใจนะการมีอยู่ของสินค้าของเราหรือการเกิดขึ้นมาใหม่และจะรักษา
สินค้านั้นได้นานเท่าไหร่แม้กระทั่งรักษาฐานของลูกค้าได้นานเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับการแข่งขันถ้าการแข่งขันสูงมากชีวิตวงจรชีวิตของสินค้านั้นก็จะสั้นลงเพราะเราต้องเร่งพัฒนาสินค้าของเราให้เหนือกว่าคู่แข่งนะคะเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดนั่นเองเพราะนั้นก็สามารถที่จะแสดงเป็นเส้นกราฟนะในตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคะในตัวหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นเลยนะก็คือต้นกำเนิดในการได้มาซึ่งสินค้าของเราอันนี้ อธิบายธุรกิจที่ทำการผลิตสินค้าของเขานะฮะนะไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายนะคะเป็นธุรกิจที่ผลิตสินค้าและบริการในระยะแรกๆก็จะต้องมีการคิดค้นนะเพื่อพัฒนาสินค้าในรูปแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนะก็ต้องใช้ระยะเวลาช่วงนึงค่ะในการคิดค้นต้นแบบของสินค้าตัวนี้นะแล้วก็ทำซ้ำเพื่อตรวจสอบความเป็นมาตรฐานความเป็นไปได้ในการใช้งานนะแล้วก็ในช่วงถัดไปเนี่ยในระยะถัดไปนะเมื่อเราได้ตัวต้นแบบของสินค้าของเราเนี่ยเราก็ไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมายนะโดยการแนะนำนะหรืออยู่ในช่วงแรกเลยนะหลังจากที่เราผ่านการวิจัยและพัฒนามาเนี่ยเราก็introduction ให้กับลูกค้าเป้าหมายของเรานะให้ช่วยทดลองใช้แนะนำติชมอะไรนะที่เป็นประเด็นก่อนที่จะนะออกสู่ตลาดนะออกสู่ตลาดที่มีลูกค้าจำนวนมากนะเพราะนั้นเมื่อมีการปรับปรุงจากคำแนะนำของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแล้วเนี่ยเราก็ออกจำหน่ายเปิดตัวเพื่อที่จะสื่อสารให้กับสาธารณะหรือกลุ่มลูกค้าที่มีขนาดใหญ่นะเพราะนั้นในการตรวจสอบในขั้นแรกนะในช่วงแรกในขั้นวิจัยและพัฒนาและแนะนำตรงเนี้ยเราก็จะได้รู้จุดบกพร่องนะสามารถปรับแก้ได้อย่างได้ทันเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้รับความพึงพอใจในขั้นของgrowth หรือช่วงหรือในช่วงเติบโตเนี่ยนะช่วงนี้เราก็จะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นนะมีกำไรเพิ่มขึ้นนะฮะมีมูลค่าของตัว product เนี่ยนะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะจนกระทั่งเข้าสู่ระยะอิ่มตัวนะหรือว่า maturity ตรงนี้นะคะก็จะสังเกตว่า product ตัวเดิมนะกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดิมที่ใช้ซ้ำนะฐานลูกค้าเดิมเนี่ยนะก็ความต้องการเนี่ยมันก็จะนิ่งๆสักระดับคงที่ในระดับหนึ่งนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณแล้วอะแล้วว่าเราจะต้องมีการอัปเกรดสินค้าของเราให้ดีขึ้นทันสมัยมากขึ้นนะมีฟังก์ชันการใช้งานมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของลูกค้านะเราก็จะสามารถพุ่งทะยานหลังจากอิ่มตัวนะด้วยการอัปเกรดสินค้าขึ้นมาใหม่นะก็จะทำให้มีการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ได้อัปเกรดสินค้าเราปล่อยให้สินค้าของเราเนี่ยเป็นรุ่นเดิมขายกับลูกค้าคนเดิมบางลูกค้าบางคนก็อาจจะไม่ใช้แล้วแหละเพราะว่าเป็นรุ่นเก่าขาดแรงจูงใจในการใช้ก็จะทำให้สินค้ารุ่นเก่าเนี่ยนะหายจากตลาดไปเลยนะก็คือมียอดขายลดลงไปเรื่อยๆนะนั่นก็คือการเข้าสู่ช่วงอายุของการถดถอยนะหรือดีคลายนะคะเพราะนั้นธุรกิจก็ไม่อยากที่จะมีสต็อกสินค้าในช่วงของการถดถอยนี้เยอะหรอกนะคะเพราะนั้นเราจะต้องระบายสต็อกสินค้ารุ่นเก่าให้ออกให้ได้มากที่สุดนะเพราะจะทำให้มีเงินไหลกลับเข้ามานะถ้าเราไม่ระบายของมันก็จมกองอยู่ในโกดังเนี่ยมันก็จะไปกลายเป็นขยะเสียเปล่าๆนะเพราะนั้นก็ต้องแปลงให้เป็นรายได้ของเรากลับมานะคะและเพื่อที่จะไปต่อยอดธุรกิจต่อยอดสินค้าของเราให้ดีขึ้นนั่นเองนะเพราะนั้นในช่วงของ introduction เนี่ยนะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดนะตอนแรกเนื่องเรามีการวิจัยก็ต้องใช้งบประมาณใช้ต้นทุนที่สูงขึ้นอาจจะไม่ได้หวังผลกำไรในตอนแรกหรอก
เพียงแค่เราให้ได้ตัวต้นแบบออกมานะคะแล้วก็เมื่อได้รับการยอมรับจากลูกค้านะก็เราก็มียอดขายแล้วก็ผลกำไรเพิ่มขึ้นนะขายไปเรื่อยๆแล้วมันถึงจุดอิ่มตัวนะด้วยสินค้ารุ่นเดิมเนี่ยนะคะเราก็อาจจะมีการตัดราคาระหว่างคู่แข่งด้วยกันเองแล้วล่ะนะคะเพราะช่วงนั้นเนี่ยบางคู่แข่งก็อาจจะก๊อปปี้เรานะเราก็ติดแบรนด์ของเขาแล้วก็มาขายตัดราคาเราเนี่ยนะกำไรก็ลดลงจนแทบจะไม่ได้กำไรเลยนะหรือขาดทุนด้วยซ้ำนะบางทีก็เห็นใช่ไหมคะว่ายิ่งเฉพาะแม่ค้าออนไลน์นะก็มีการสอดไส้สินค้าจากจีนเข้ามาเนี่ยนะก็เป็นการตัดยอดขายของเจ้าของแบรนด์เลยนะเจ้าของสินค้านะเพราะนั้นเรื่องของมิจฉาชีพเนี่ยในการนำเอาสินค้าจากนำเอาสินค้าที่มีเกรดต่ำลงราคาถูกกว่าเนี่ยมาสอดไส้สินค้าของเรานะคะก็จะทำให้เราขาดทุนได้นะเราก็ต้องมีการอัปเกรดสินค้านะเพื่อให้หนีเรื่องของการก๊อปปี้แล้วก็การที่ถูกมิจฉาชีพช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดไปนะเพราะนั้นสินค้าเดิมก็ปล่อยไปสินค้าเดิมก็ปล่อยไปก็ทำให้มันดาวลงไปหรือหายจากตลาดไปนะเฉพาะสินค้ารุ่นเดิมนะคะหรือเอามาเป็นกลยุทธ์การตลาดได้นะคะนะในกลยุทธ์การกำหนดราคาเนี่ยค่ะเราก็สามารถกำหนดราคาได้หลายรูปแบบนะไม่ว่าจะกำหนดราคาที่ตั้งราคาให้สูงในช่วงแรกนะก็คือในช่วงที่เราได้นวัตกรรมสินค้าของเราเราเปิดตัวแรกเริ่มเลยนะโดยที่ไม่มีคู่แข่งเลยนะถือว่าเราได้โอกาสในการตั้งราคาที่สูงมากแล้วก็ทำกำไรมากในช่วงแรกนะนะยกตัวอย่างเช่นApple นะได้เปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ด้วยราคาสูงเห็นไหมคะเพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่ชื่นชอบเทคโนโลยีก่อนที่จะค่อยๆลดราคาลงในภายหลังนะเพราะว่าคู่แข่งที่สำคัญก็คือ Samsung ก็เข้ามาแข่งด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่าตรงเนี้ยก็ทำให้iPhone รุ่นนั้นนะคะดรอปลงไปนะโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นเครื่องมือสื่อสารพวกนี้นะคะก็จะมีไลฟ์ไซเคิลที่สั้นมากเลยนะคะเพราะว่ามีการแข่งขันที่สูงมากนะเพราะฉะนั้นเมื่อ

นะที่จะหาซื้อนวัตกรรมเหล่านั้นมาใช้ก็ถือว่าเป็นรสนิยมอย่างหนึ่งด้วยนะคะนะเพราะนั้นกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่คิดค้นนวัตกรรมเนี่ยก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความทันสมัยแล้วก็มีกำลังซื้อในสินค้าใหม่ๆของเรานะคะถัดไปก็อาจจะตั้งราคานะเป็นราคาที่ต่ำเพื่อเจาะตลาดนะจากราคาที่สูงก็มาดูกลยุทธ์นะการนะตั้งราคาที่ต่ำเพื่อเจาะตลาดถึงแม้ว่าราคานั้นเนี่ยจะต่ำกว่าต้นทุนก็ต้องยอมขาดทุนในระยะแรกเพื่อเราจะได้ลูกค้าของเราจำนวนมากนะตรงนี้เนี่ยการตั้งราคาในแบบที่1และแบบที่2มันจะมีจุดประสงค์ต่างกันในการตั้งราคาสูงๆไว้ตอนแรกเนี่ยนะเพื่อที่จะนะแสวงหากำไรสูงสุดในขณะเดียวกันการตั้งราคาในวิธีที่2เนี่ยตั้งราคาต่ำๆไว้เพื่อจะได้ยอดขายสูงสุดนะเพราะนั้นเรื่องของกำไรก็อาจจะไม่ใช่เป้าหมายในปีแรกนะพอได้ฐานลูกค้าที่มากขึ้นนะโอกาสทำกำไรในปีถัดไปก็เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างระบบของ Netflix นะคะนะที่จะให้บริการเรื่องของสื่อบันเทิงนะคะในช่วงแรกก็ตั้งราคาสมาชิกที่ต่ำนะเพื่อที่จะจูงใจให้คอหนังหรือลูกค้าที่ชอบเอนเตอร์เทนเนี่ยเข้ามาทดลองใช้ระบบของ Netflix ดูนะทดลองในการดูหนังฟังเพลงอะไรก็ตามเนี่ยนะคะแล้วก็ทดสอบระบบในตอนแรกนะพอตอนหลังนะเมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจนะก็จะจัดสรรเวลาเพื่อที่จะมาดูภาพยนตร์บนระบบ Netflix นะนี่ก็สามารถที่จะขึ้นราคาสมาชิกในอนาคตได้นะการตั้งราคาตามคู่แข่งหรือว่า competitive pricing เนี่ยนะคะก็เป็นกลยุทธ์ที่มีการแข่งขันสูงนะเพราะนั้นเราก็ต้องตั้งราคาตามคู่แข่งนะไม่ต่างกันนักพอลูกค้ามาเปรียบเทียบราคาก็แทนที่จะดูเรื่องของราคาก็มาดูเรื่องของคุณภาพถ้าเรามีสินค้าที่คุณภาพดีกว่าเราก็ได้การซื้อหาจากผู้บริโภคนะแต่ก็อาจจะถูกจำกัดด้วยความสามารถในการทำกำไรถ้าหากต้นทุนของเราน่ะสูงกว่าคู่แข่งนะอย่างเช่นเป๊ปซี่ก็ตั้งราคาเครื่องดื่มโซดาที่ใกล้เคียงกับโคคาโคล่าเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดของตนนะโดยที่ต้นทุนของโซดาของเป๊ปซี่นะก็ใกล้เคียงกับต้นทุนของโคคาโคล่าด้วยนะคะการตั้งราคาเชิงจิตวิทยานะก็อาศัยความรู้สึกและการรับรู้ของผู้บริโภคนะเช่นการตั้งราคาที่ลงท้ายด้วยเลข9เห็นไหมเลข9เป็นเลขมงคลก็จูงใจนะความจริงก็คือบวกไปอีก1บาทก็ไม่ต้องทอนก็ได้นะคะนะเพราะนั้นก็ด้วยความรู้สึกเป็นเลขขี้หรือเป็นเลข9แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันก็ถูกกว่าเลขคู่บาทหนึ่งไงนะคะมันก็ถูกกว่านะตรงนี้ก็เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่กระตุ้นยอดขายได้เช่นกันนะนะอย่างเช่นธุรกิจแบรนด์ธุรกิจค้าปลีกส่วนใหญ่นะเช่น H&M หรือว่ายูนิโคนะก็ตั้งราคาในเชิงจิตวิทยาเพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่ใส่ใจในเรื่องงบประมาณหรือยังมีอีกเจ้าที่ตั้งราคาลงท้ายด้วย8ก็มีนะคะนะลงท้ายด้วย8แล้วก็ถูกกว่าลงท้ายด้วย9เหมือนกันหรือบางคนก็ทั่วๆเลยนะ100บาทนะทุกชิ้น20บาทอะไรอย่างเงี้ยทั่วๆเลยนะคะนะการตั้งราคาสูงเพื่อพักอันนี้ก็เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่มีฐานะดีนะคะเพราะว่าเขาอยากได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้จุกจิกกับเรื่องราคาล่ะค่ะเพราะนั้นราคาแพงก็เป็นเครื่องมือที่สะท้อนคุณภาพของสินค้าด้วยนะเป็นเครื่องมือที่สะท้อนถึงชนชั้นนะความมีหน้ามีตาในสังคมอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็สังเกตได้ว่าคนที่มีชนชั้นสังคมสูงๆมักจะใช้สิน

าและบริการที่เป็นแบรนด์นะอย่างเช่น Rolex นะก็เป็นยี่ห้อเป็นแบรนด์เนี่ยที่มีภาพลักษณ์ในเรื่องของมาตรฐานของนาฬิกาสุดหรูอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นราคาของ Rolex ก็แพงอย่างมากเพราะนั้นก็เหมาะสำหรับคนที่มีฐานะดีนะคนรวยหรือคนที่ชอบสะสมนะสะสมนาฬิกาในการลงทุนก็เป็นไปได้นะคะการตั้งราคาแบบลดราคาหรือว่าดิสเคาท์นี่ก็เป็นการจัดโปรโมชั่นในช่วงเทศกาลนะที่มีผู้คนสนใจมากเช่นเทศกาลปีใหม่อย่างเงี้ยค่ะนะหรือเทศกาลประเพณีนิยมในประเทศไทยนะในช่วงนั้นน่ะนะในช่วงนั้นนะบรรดาธุรกิจต่างๆก็ถือว่าเป็นนาทีทองเลยนะที่จะประกาศให้ผู้บริโภคที่เป็นสาวกหรือว่าเป็นลูกค้าประจำเนี่ยบอกว่าช่วงนี้จะลดราคาช่วงต้นปีกลางปีปลายปีหรือว่าช่วงสิ้นเดือนก็แล้วแต่นะนะอันนี้นะก็จะทำให้กระตุ้นยอดขายได้อย่างมากเลยการตั้งราคาแบบรวมชุดนะนะแบบควบรวมอย่างนี้นะคะก็เป็นลักษณะของการขายคู่กันนะที่จะถูกกว่าการขายแยกกันหรือซื้อเดี่ยวๆนะคะนี่ก็จะกระตุ้นให้เกิดการซื้อของผู้บริโภคมากขึ้นผู้บริโภคก็จะมีความรู้สึกว่าได้ของถูกแล้วก็ได้ของเยอะด้วยนะนะตัวอย่างเช่นชุดอาหารนะที่เป็น value meal นะของ McDonald's ที่รวมแฟรนไชส์ที่รวมตัวสินค้าที่หลากหลายและรวมอยู่ในกล่องเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นเฟรนช์ฟรายเครื่องดื่มเบอร์เกอร์ซึ่งจัดชุดในราคาเดียวกันนะนักศึกษาก็ลองดูค่ะลองสั่งมาชุดหนึ่งหรือกล่องหนึ่งแล้วลองกระจายดูซิว่าถ้าเราซื้อเดียวๆมันจะการซื้อแบบกล่องหรือเป็นชุดจะถูกกว่าไหมนะคะบางทีก็เป็นการหลอกลวงด้วยเหมือนกันนะคือมันก็เหมือนกับว่าเอาแต่ละตัวเนี่ยมารวมกันแล้วก็ขายราคาเท่ากันไม่ว่าจะแยกหรือจะรวมนะคะมันก็เป็นบางที่นะการตั้งราคาแบบเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะก็เป็นการรักษาราคาให้คงที่นะคะเพื่อรักษามาตรฐานไว้หรืออาจจะมีปรับขึ้นเล็กน้อยนะด้วยเหตุผลเรื่องของต้นทุนก็ได้พร้อมทั้งลดรายจ่ายด้านการตลาดและการดำเนินงานให้เหลือน้อยที่สุดนะเป้าหมายก็คือการเก็บเกี่ยวผลกำไรที่เหลืออยู่ให้ได้มากที่สุดนะก็คือการแสวงหากำไรสูงสุดนั่นเองเพราะว่าเราตั้งราคานะที่เป็นราคาเดิมคงที่แต่ว่าเราใช้กลยุทธ์เรื่องของการลดต้นทุนของเรานะยิ่งถ้าเราลดต้นทุนนะโดยอาจจะโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็จะทำให้ส่วนต่างราคาเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดตัดตัวแทนลงนะแล้วก็จำหน่ายโดยตรงกับผู้บริโภคเลยเนี่ยก็ถือว่าทำให้ส่วนต่างของกำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นนะแต่ถ้าผู้บริโภคแย้งมาว่าอ้าวขายตรงแบบนี้แล้วทำไมขายแพงเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็ต้องหาเหตุผลนะคะในการนำเอา pricing strategy นะมาใช้กับ product life cycle ในแต่ละช่วงเนี่ยนะไปดูซิว่าเขามีวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ยังไงบ้างนะคะถือว่าเป็นตัวอย่างที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะเพื่อเอามาปรับใช้กับตัวนักศึกษาเองหรือธุรกิจด้วยนะในช่วงแรกที่เป็นช่วงแนะนำนะหรือว่า introduction stage นะวัตถุประสงค์เพื่ออะไรก็เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆก่อนใครนะหรือไม่ก็เป็นการเพิ่มฐานผู้ใช้อย่างรวดเร็วนะกลยุทธ์ทำอะไรบ้างนะก็ทำการตั้งราคาสูงในช่วงแรกนะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีนะเพื่อชดเชยต้นทุนการวิจัยในช่วง

เริ่มต้นของการพัฒนาแล้วก็รักษาความพิเศษของผลิตภัณฑ์ให้เป็นสแตนดาร์ดสูงเลยนะในมาตรฐานสูงเลยนะอย่างเช่นTesla Roadster นะคะก็จะเปิดตัวด้วยราคาที่สูงเลยเพื่อดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์ไฟฟ้าที่มีนวัตกรรมยานยนต์และความพิเศษของตัวรถยนต์ยี่ห้อนี้นะคะหรือการตั้งราคาต่ำเพื่อเจาะตลาดอันนี้ก็สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนไหวต่อราคาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดทั่วไปนะที่สามารถกำหนดราคาที่ถูกลงนะเพื่อดึงดูดผู้ที่มีฐานะปานกลางถึงค่อนข้างยากจนเนี่ยเพื่ ให้เขาเนี่ยได้ใช้สินค้าของเราได้มากขึ้นเพราะนั้นผู้ที่มีฐานะปานกลางถึงยากจนเนี่ยก็จะมีความอ่อนไหวทางรายได้และราคาด้วยนะก็จะได้ตัดสินใจซื้อสินค้าของเราได้รวดเร็วนะคะในช่วงเติบโตค่ะวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะก็เพื่อสร้างความนิยมในตัวแบรนด์นะเพิ่มฐานลูกค้าเพราะนั้นหลังจากที่มีการวิจัยและพัฒนาและทดสอบอย่างแน่ใจแล้วก็เปิดตัวสินค้าของเรานะกลยุทธ์คืออะไรนะหลังจากที่เปิดตัวแล้วนะก็อาจจะตั้งราคาตามคู่แข่งนะเพื่อรักษาโมเมนตัมของการเติบโตนะก็คือมีการเติบโตไล่ใกล้เคียงกับคู่แข่งนะโดยใช้ราคาที่ตั้งเหมือนกันตอบสนองกับผู้เล่นใหม่ในตลาดเช่น Samsung นะปรับราคาสมาร์ทโฟนนะเพื่อตอบสนองต่อคู่แข่งที่ใช้ระบบ Android ของ Apple นะก็ตั้งราคาที่ใกล้เคียงกันนะหรือการใช้กลยุทธ์การตั้งราคาแบบเชิงจิตวิทยานะก็ตั้งราคาเพื่อดึงดูดผู้บริโภคกลุ่มหลักนะอย่างเช่นเว็บไซต์หรือในระบบของอีคอมเมิร์ซก็ใช้ราคา149แทน150นะเพราะนั้นเวลาเราเลือกสินค้านะเราก็ไปเซิร์ชราคาดูนะอ้อเขาตั้งราคาแบบนี้เพื่อให้เราตัดสินใจที่จะกดสั่งออเดอร์นั้นนะบางทีราคาที่เขาขายบนเว็บไซต์อาจจะถูกหรือแพงกว่าหน้าร้านก็ได้นะคะเพราะนั้นนักศึกษาถ้ามีเวลาก็ไปเปรียบเทียบหน้าร้านด้วยนะในช่วงเติบโตเต็มที่ค่ะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อป้องกันส่วนแบ่งการตลาดและยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้นานที่สุดเพราะเป็นช่วงที่อิ่มตัวนะผู้บริโภคมีการซื้อซ้ำนะซื้อซ้ำที่นานนะแล้วก็มีคู่แข่งเกิดขึ้นจำนวนมากด้วยนะเพราะนั้นธุรกิจก็ต้องรักษาฐานลูกค้านี้ให้ได้นานที่สุดนะโดยกลยุทธ์การตั้งราคาก็คือตั้งราคาตามแบบรวมชุดนะแบบรวมชุดนะหรือการตั้งราคาแบบลดราคาหรือตั้งราคาตามคู่แข่งก็ได้นะทีนี้ถ้าลูกค้าเมื่อมีการเปรียบเทียบกับคู่แข่งเขาอาจจะเลิกใช้สินค้าของเราแล้วนะก็ไปใช้สินค้าของคู่แข่งที่ทันสมัยมากกว่ารูปลักษณ์ดีกว่านะเพราะนั้นสินค้าและบริการรุ่นเดิมเนี่ยท้ายที่สุดเราก็จะต้องออกจากตลาดไปนะคะในช่วงของถดถอยนั่นแหละช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะเหลือแค่กำไรเล็กน้อยเท่านั้นหรือขาดทุนเนี่ยนะเพราะนั้นกลยุทธ์ในการตั้งราคาก็ลดราคาเลยค่ะนะเพื่อระบายสต็อกเก่าออกให้เร็วที่สุดนะแล้วก็อาจจะตั้งราคาแบบเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะคือตรงนี้เรามีการตั้งราคาเพดานของสินค้าตั้งแต่เริ่มแรกในระดับที่สูงนะคะนะหรือเป็นราคาที่คงที่เนี่ยนะเพราะนั้นเรื่องของการใช้กลยุทธ์ด้านต้นทุนนะถือว่ามีความสำคัญมากเลยนะเพื่อที่จะยังคงรักษาส่วนต่างของกำไรไว้อยู่นะคะเพราะอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะใช้กลยุทธ์แบบลดราคาหรือราคาแบบเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เนี่ยนะก็ควรที่จะระบายสินค้ารุ่นนี้ออกไปให้ได้เร็วที่สุดค่ะ
พราะว่าเป็นสินค้าที่ตกยุคนะคะไม่มีผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่นิยมแต่อาจจะมีผู้บริโภคส่วนน้อยลงที่ยังใช้สินค้าตัวนี้อยู่หรือยังคงแบบรักเดียวใจเดียวใช้สินค้านี้ตลอดนะเพราะนั้นในการนำกลยุทธ์การกำหนดราคามาใช้กับอายุวงจรชีวิตนะของ product นะก็มีความสำคัญเลยนะคะเพราะว่าการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์นะจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นะเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดการรับรู้ของผู้บริโภคแล้วก็วัตถุประสงค์ทางธุรกิจการปรับใช้กลยุทธ์การกำหนดราคาก็จะให้สอดคล้องกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์อย่างมีกลยุทธ์นะก็จะช่วยให้ธุรกิจนั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของรายได้นะป้องกันการแข่งขันแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับแบรนด์ที่ยั่งยืนมากขึ้นนะเพราะนั้นมุมมองของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจที่ยังคงผลิตสินค้ารุ่นเดิมๆอยู่เนี่ยในสายตาของผู้บริโภคอาจจะมองว่าธุรกิจเนี่ยนะเก่าแก่โบราณนะไม่ทันสมัยนะเพราะนั้นเขาอาจจะตัดสินใจไม่ซื้อสินค้าในแบรนด์ของเราเลยก็ได้นะคะในเรื่องของกลยุทธ์ตลาดเนี่ยนะคะก็เป็นแผนงานและแนวทางเชิงรุกที่ธุรกิจใช้เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการสร้างคุณค่าและกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์และการผสมผสานองค์ประกอบต่างๆเพื่อให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะเพราะนั้นการดำเนินกลยุทธ์การตลาดก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนาะสำหรับการทำการตลาดนะคือถ้าใช้ระบบแบบตั้งของวางไว้แล้วก็รอให้ผู้บริโภคเดินผ่านอะไรเงี้ยบางทีเขาจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะแล้วก็ปล่อยไปอะไรเงี้ยมันไม่ได้จูงใจให้ธุรกิจนั้นเติบโตเลยเนาะนะเพราะนั้นทำยังไงเพื่อที่จะได้สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านะเราก็ใช้กลยุทธ์เนี่ยนะมากระตุ้นยอดขายของเราเพื่อให้ลูกค้านะได้จดจำสินค้าของเรานะคะนะเพราะนั้นเราก็ต้องมาประชุมฝ่ายการตลาดฝ่ายขายด้วยนะว่าเราจะฮาวยังไงนะมีวิธีการยังไงเพื่อที่จะใช้กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมนะกับกลุ่มเป้าหมายนะเพราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยก็มีกลยุทธ์การตลาดที่หลากหลายวิธีการนะอย่างเช่น STP นะSTP Marketing ก็เป็นกลยุทธ์การตลาดที่กำหนดทิศทางโดยรวมไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาดนะหรือ Segmentation นะการวิเคราะห์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายการกำหนดตำแหน่งของสินค้าและบริการนะตรงนี้ถือว่าเป็นการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดเบื้องต้นเลยนะนักศึกษาก็ศึกษาในเชิงลึกต่อไปว่าแต่ละวิธีเนี่ยนะมันวิเคราะห์ข้อมูลอะไรนะแล้วได้ประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไรอย่างน้อยแล้วธุรกิจก็จะได้รู้สถานะและว่าตอนเนี้ยเรามีส่วนแบ่งการตลาดเป็นเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับอุตสาหกรรมทั้งหมดหรือเป็นเฉพาะบางกลุ่มนะแล้วก็ตำแหน่งของเราเนี่ยนะสามารถแข่งขันในตลาดได้มากน้อยเพียงใดนะถัดไปก็จะเป็นกลยุทธ์การตลาดนะ 4P นะในแรกเริ่มเดิมทีนะกลยุทธ์การตลาดหรือที่เรียกว่าส่วนผสมการตลาดนะประกอบด้วย4องค์ประกอบนะไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดนะเพราะฉะนั้นในระบบการตลาดเดิมๆนะก็อาจจะเป็นนะการสั่งซื้อหน้าร้านนะยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีหรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์มากเหมือนในปัจจุบันนะเพราะนั้นแรกเริ่มเดิมทีเราก็ใช้คอนเซปต์ 4P นี่เป็นตัวตั้งต้นนะแต่พอมันมีเรื่องของการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์นะโดยเฉพาะจุด

ยิ่งหักเหก็คือตอนที่เกิดวิกฤตโควิด -19 เนี่ยนะก็มีการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นเพื่อที่จะจำกัดไม่มีการเดินทางหรือเคลื่อนย้ายนะนะเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเมื่อมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นมันก็จะมีกลยุทธ์การตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 7P 8P นะเพราะนั้นนอกเหนือจาก 4P ที่ได้กล่าวมาแล้วนะก็เพิ่มมาอีก3ด้านนะอีกด้านก็คือคำนึงในเรื่องของผู้คนที่ใช้บริการคำนึงถึงกระบวนการที่รวดเร็วที่เกิดจากการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์นะแอปพลิเคชันหรือ AI ต่างๆเนี่ยนะก็จะมีกระบวนการตัดสินใจซื้อหยิบสินค้าบนเชลฟ์ที่รวดเร็วนะหรือสั่งจากหน้าร้านนะแล้วก็ส่งสัญญาณไปยังสต็อกหรือภายในร้านให้เขาจัดสินค้าให้เราหรือแม้กระทั่งอยู่ในบ้านนะก็ใช้สมาร์ทโฟนของเราในการออเดอร์นะก็จะมีความสะดวกรวดเร็วเราก็ไม่ต้องไปหยิบสินค้าเองนะก็สามารถที่จะได้รับสินค้าที่รวดเร็วแล้วก็ตรงกับที่เราต้องการนอกจากนี้ยังนะพูดถึงกลยุทธ์ประสบการณ์นะที่จับต้องได้หรือทางด้านกายภาพนะไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ของหน้าร้านนะหน้าร้านออนไซต์ออนไลน์ก็ตามนะหรือทำเลของร้านค้าต่างๆนั้นอันนี้ก็เป็นการประเมินความพึงพอใจอีก3ด้านเพิ่มขึ้นนะก็รวมเป็น 7P ในส่วนของ 8P ก็เพิ่มสำหรับธุรกิจในรูปแบบของ Subscribe นะนับsubscription นะคะหรือว่า membership นะก็มักจะเป็นธุรกิจบริการที่มีการรับสมัครลูกค้ารายปีนะหรือการให้ลูกค้าเนี่ยคอยติดตามผลงานของธุรกิจนะตรงนี้ก็อาจจะเห็นนะการ subscribe ตามอินฟลูเอนเซอร์นะเพราะนั้นอินฟลูเอนเซอร์ก็จะมีฐานลูกค้ามีฐานแฟนคลับของเขานะซึ่งตัวอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็เป็นตัวกลางอย่างหนึ่งนะที่เป็นประโยชน์มากสำหรับธุรกิจที่ใช้ในรูปแบบของ 8P นะถ้า FC ของอินฟลูเอนเซอร์นั้นเขาก็มาเห็นธุรกิจของเราเห็นสินค้าและบริการของเรานะถ้าชื่นชอบก็ติดตามสินค้าและบริการของธุรกิจนี้ด้วยนะแล้วก็มีการรับสมัคร membership นะเพื่อมีการเสนอโปรโมชั่นหรือรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกนะแล้วก็สมาชิกก็ได้รับประโยชน์ในราคาที่ถูกลงในการซื้อสินค้าตามราคาสมาชิกนั่นเองนะเพราะนั้นธุรกิจในรูปแบบของการรับสมัครลูกค้าตรงนี้ก็ถือว่าเราได้เห็นได้แทบทุกธุรกิจเลยนะเพราะเป็นตัวจูงใจให้มีการเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกมากขึ้นเพราะหวังที่จะได้ราคาถูกลงนั่นเองนะกลยุทธ์10กลยุทธ์การตลาดออนไลน์นะก็เป็นยุคดิจิทัลนะการตลาดในยุคดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การตลาดผ่านโซเชียลมีเดียผ่านวิดีโอนะ YouTube ต่างๆเนี่ยหรือว่า TikTok นะก็จะมีการบันทึกวิดีโอเพื่อสื่อสารในระบบออนไลน์นะผ่านบทความทางสื่อออนไลน์ด้วยนะผ่าน Search Engine นะหรือ SEO Marketingผ่านผู้มีอิทธิพลบนสื่อก็คือบรรดาอินฟลูเอนเซอร์นะก็จะเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งกลยุทธ์การเปลี่ยนผู้ชมให้กลายเป็นลูกค้านะเขาดูวิดีโอดู Facebook ดู LINE อะไรเงี้ย
สักครั้งหนึ่งก็ต้องตัดสินใจซื้อแน่นอนนะคะกลยุทธ์การยิงแอดผ่านทาง Facebook นะกลยุทธ์การตลาดแบบแนะนำผ่านอีเมลนะอีเมลก็สามารถโต้ตอบได้นะโดยการส่งไฟล์ส่งข้อความด้วยกันนะก็เหมือนกับแพลตฟอร์ม Facebook หรือ LINE นะ Instagram พวกนี้ก็สามารถโต้ตอบกันได้แล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพราะนั้นอย่างไรก็ตามคุณจะใช้กลยุทธ์ใดก็ตามก็ต้องรักษาฐานลูกค้าให้ได้นะคะการสร้างมูลค่าของสินค้าและบริการของเราก็ถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์นะเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะทำให้สินค้าเนี่ยเป็นที่ดึงดูดแล้วก็เป็นประโยชน์กับกลุ่มลูกค้านะมีการพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและเหนือกว่าคู่แข่งมันก็จะเป็นการสร้างจุดแข็งแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นก็คือราคาที่แพงขึ้นได้นะเพราะนั้นตัวช่วยที่จะเพิ่มวิธีเพิ่มมูลค่านะก็เป็นไปตามความนิยมความต้องการของตลาดเพราะนั้นก็ต้องทำวิจัยตลาดด้วยว่าเขาอยากได้แบบไหนนะแล้วก็อัปเกรดสินค้าของเรานะนะแล้วก็ความสำคัญนะเมื่อมีการอัปเกรดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็สามารถกระจายสินค้าให้กลุ่มลูกค้าที่เขาต้องการนะสินค้ามีความโดดเด่นกระตุ้นความอยากได้อยากซื้อให้กับลูกค้านะแล้วก็กระตุ้นยอดขายนะคะเพราะนั้นวิธีการเพิ่มสินค้าเพิ่มมูลค่าสินค้าไม่ว่าจะเป็นเพิ่มความพิเศษให้สินค้านะอาจจะเพิ่มในเรื่องของการใช้งานที่ดีกว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคลุมไม่จำเป็นต้องไปซื้อหลายๆชิ้นเอาแค่ซื้อสินค้าชิ้นนี้ชิ้นเดียวคุณก็ทำได้ครบได้รอบด้านเลยนะหรือสร้างแบรนด์สตอรี่ค่ะมีเรื่องเล่าทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความคล้อยตามมีความเข้าอกเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมอุดมคติของธุรกิจนั้นนะก็เป็นที่จดจำของลูกค้าด้วยนะพัฒนาและปรับปรุงสินค้าใหม่ๆใช่ไหมเพราะนั้นในเรื่องของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนะหรือเทคโนโลยีใหม่ๆนะก็ทำให้ตลาดทำให้ชุมชนนะหรือทำให้ประเทศชาติได้มีสินค้าที่ดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในวงกว้างเลยนะมีการปรับบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจเพราะฉะนั้นตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็มีความสำคัญอย่างมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวโชว์หน้าตาหรือโชว์รูปลักษณ์รูปแบบหรือการใช้งานของตัวแพ็กเกจจิ้งเองนะก็สามารถเอาไปใช้งานต่อได้อีกอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าลูกค้าได้ทั้งประโยชน์ของตัวสินค้าแล้วก็ได้ทั้งประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์นะการใส่ใจเรื่องของคุณภาพให้มากขึ้นนะเพราะนั้นการเพิ่มมูลค่าโดยการใส่ใจคุณภาพที่ดีขึ้นมีมาตรฐานสูงขึ้นก็ถือว่ามีจุดแข็งของตัวสินค้าตรงนี้นะเราอาจจะไม่ได้โฆษณามากนะเพราะว่าเรามีคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับของลูกค้านะหรือถึงระดับสากลนะเพราะนั้นก็มียอดขายที่เพิ่มขึ้นนะโดยเน้นเรื่องคุณภาพนั่นเองนะเพิ่มความหลากหลายให้กับสินค้านะเพราะนั้นสินค้าที่มีความหลากหลายสามารถมีการใช้งานที่เหมาะสมกับผู้บริโภคแต่ละกลุ่มที่มีความต้องการแตกต่างกันหรือขนาดแตกต่างกันใช่ไหมเพราะนั้นขนาดเล็กๆเหมาะสำหรับการใช้ในทันทีเนี่ยก็มักจะแพงกว่าสินค้าที่มีขนาดใหญ่ปริมาณมากเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนขึ้นนะในการบรรจุภัณฑ์ที่เล็กลงกว่าเดิมนะหรืออาจจะเกี่ยวกับรสชาติอาหารแทนที่จะทำแต่รสเดียวก็อาจจะมีทางเลือกอื่นอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอาจจะมีรสดั้งเดิมรสต้มยำนะรสน้ำพริกนรกเป็นต้นนะแล้วก็การสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีในการซื้อสินค้าก็มีความจำเป็นเพราะว่าลูกค้า

นะซื้อมาแล้วก็หายไปนะไม่ได้มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีหรือแม้แต่มาใช้บริการในร้านของเราเขาก็มีความอยากที่จะทำงานอยากที่จะประชุมนะก็สามารถที่จะสร้างในบรรยากาศในร้านค้าที่เหมาะกับการทำงานการประชุมได้นะซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็ได้เห็นมากขึ้นนะแล้วก็ในเรื่องของการจัดส่งสินค้า delivery นะก็สร้างประสบการณ์ได้นะเพราะนั้นเรื่องของความรวดเร็วความถูกต้องความใส่ใจในสินค้าที่จะส่งมือให้ถึงมือผู้บริโภคก็มีความสำคัญนะคะเพราะนั้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีนะก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าและบริการนะนั้นเราก็ใส่ใจในเรื่องของการให้บริการมากขึ้นนะคะนั้นประโยชน์ที่มีการเพิ่มมูลค่านักศึกษาก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะหรือการเพิ่มมูลค่าของตัวเองในการสร้างภาพลักษณ์ให้ดูหน้ามองหน้าเชื่อถืออย่างเงี้ยนะก็จะได้รับความสนใจมากขึ้นนะมีการปฏิสัมพันธ์มากขึ้นยอดออเดอร์มากขึ้นกำไรก็เพิ่มขึ้นหลังจากที่ลูกค้าได้ใช้ก็กลับมาซื้อซ้ำอันนี้ก็จะทำให้ธุรกิจนั้นมีสวิชคอร์สในการที่ดึงลูกค้ากลับเข้ามาใช้บริการของธุรกิจเรามากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนใจไม่ใช้สินค้าของคู่แข่งเราก็จะมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดน้อยลงเพราะนั้นในเรื่องของการกลยุทธ์ทางการตลาดนะแล้วก็การเพิ่มมูลค่าในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยกับนักศึกษานะคะในครั้งหน้านะคะเราก็จะมาพูดถึงตลาดการเงินการตัดสินใจลงทุนแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐมิติสำหรับผู้บริหารนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
0: ขอบคุณค่ะ มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
1: แกว่าฉันไกลมารยาทอย่างนั้นเหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
1: ยังไงอ่ะ
0: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบ

สวัสดีค่ะพบกับรายการสร้างงานสร้างความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการค่ะและพบกับดิฉันดร.ณัฐวรวีค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่ทุกคนจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้เนื้อหาที่ผ่านมาอาจารย์จะแนะนำและพูดคร่าวๆให้เข้าใจกันอีกทีนึงนะคะสัปดาห์แรกที่เราได้เรียนกันมาเนาะเป็นบทที่1บทที่1เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำธุรกิจเนาะธุรกิจมีอะไรบ้างนะคะรวมไปถึงว่าเมื่อทราบถึงธุรกิจแล้วเราอยากจะเป็นผู้ประกอบการจะมีลักษณะอย่างไรบ้างเราควรจะลาออกจากงานไหมเพื่อที่จะมาทำธุรกิจหรือทั้งนี้เราควรที่จะทำสองอย่างไม่พอความกันตรงนี้นักศึกษาสามารถเลือกได้ค่ะต่อมาในบทที่2เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเนาะเรื่องของบริษัทรูปแบบบริษัทที่เราจะทำมีอะไรบ้างในเมื่อเราเป็นผู้ประกอบการแล้วเราก็มาเริ่มคิดว่าเอ๊ะเราจะมีห้างหุ้นส่วนไหมหรือเราจะประกอบธุรกิจแบบเป็นนิติบุคคลคือเพียงคนเดียวหรือเราจะขยับขยายรูปแบบธุรกิจของเราเป็นในรูปแบบบริษัทดีนะนี่คือบทที่2นะคะต่อมาบทที่3นะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกคือเรื่องที่ว่าเมื่อเราทราบรูปแบบของกิจการที่เราจะทำแล้วเราต้องมาคิดถึงเรื่องทำเลที่ตั้งค่ะนักศึกษาทำเลที่ตั้งจะตั้งที่ไหนดีจะไปสร้างในห้างไหมหรือมีร้านอยู่ริมถนนที่มีทำเลดีมีที่จอดรถแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนักศึกษาการที่เราจะเปิดธุรกิจหนึ่งธุรกิจเลือกหาทำเลที่ตั้งจะต้องมีความสอดคล้องกันค่ะนักศึกษายกตัวอย่างเช่นธุรกิจร้านเสริมสวยธุรกิจร้านชุดแต่งงานอะไรเงี้ยมันก็จำเป็นเนาะที่ต้องมีที่จอดรถหน้าร้านต้อนรับลูกค้าเพื่อที่ลูกค้าจะได้เข้ามาใช้บริการนั่นเองนะคะดังนั้นสิ่งที่อาจารย์จะบอกในเรื่องของบทที่3ก็คือเรื่องของทำเลที่ตั้งจำเป็นต้องสัมพันธ์กับลักษณะธุรกิจค่ะต่อมานะคะบทที่4คือเรื่องของคนเนาะมีร้านละทีนี้เราจะบริหารจัดการคนหรือลูกน้องภายในร้านอย่างไรจะมีวิธีการรับคนอย่างไรรับเข้ามาสัมภาษณ์แล้วตกลงใจรับเขาแล้วจะต้องบริหารจัดการเขาอย่างไรให้ความรู้เขาไหมให้ความรู้เขาเพิ่มขึ้นแล้วเขามีความเก่งกาจในการทำธุรกิจในของเราแล้วยกเช่นตัวอย่างเช่นเป็นร้านกาแฟอ่ะชงกาแฟรู้สูตรของเราแล้วจะทำอย่างไรให้เขายังรักองค์กรเราแล้วไม่ย้ายไปอยู่กับองค์กรอื่นอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันนะคะนักศึกษาต้องพิจารณาตรงนี้ให้ดีๆว่าเอ๊ะเรารับคนเข้ามาแล้วเราจะรักษาเขาไว้อย่างไร

นะคะเมื่อมาถึงบทนี้นะคะบทที่5เป็นเรื่องของการจัดการด้านการเงินธุรกิจซึ่งก็สำคัญที่สุดไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบทอื่นๆค่ะนักศึกษาเงินเป็นต้นทุนนะคะต้นทุนของเงินก็คือสิ่งที่ก่อให้เกิดธุรกิจของเรานะคะดังนั้นนะคะในเรื่องของการวางแผนทางการเงินเนี่ยซึ่งมีความสำคัญมากและถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อธุรกิจอย่างมากๆจริงๆนะคะปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจขนาดย่อมไม่ประสบความสำเร็จอาจจะมาจากหลายสาเหตุนะคะเช่นกระบวนการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพนะคะควบคุมถึงคุณภาพและต้นทุนไม่ได้รวมไปถึงว่าการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่ไม่เหมาะสมไม่สอดคล้องรวมไปถึงผู้ประกอบการอาจจะไม่ตระหนักว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถด้านใดที่ชัดเจนมากและปัญหาที่สำคัญคือไม่สามารถบริหารจัดการเรื่องของการเงินให้สอดคล้องได้นั่นเองนะคะทั้งนี้เนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความตระหนักและความเข้าใจเรื่องของการเงินของตัวเองว่าเอื้อมมันมีเรามีกำลังมากแค่ไหนแล้วมันสามารถจะพยุงธุรกิจไปได้ยาวขนาดไหนทั้งนี้ผู้ประกอบการเองจำเป็นที่จะต้องวางแผนทางการเงินได้นะคะรวมไปถึงรู้จักระบบการบริหารจัดการบัญชีที่อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการตัดสินใจของเราในระยะยาวค่ะดังนั้นนะคะวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในบทนี้นะคะเราจะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกคือการกำหนดความต้องการทางการเงิน2แหล่งที่มาของเงินทุน3การจัดการโครงการของเงินกู้4การวิเคราะห์โครงการ5การตัดสินใจเลือกแหล่งเงินทุนนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้เราจำเป็นควรที่ต้องรู้และเรียนรู้อย่างเข้าใจก่อนอื่นนะคะเราต้องมาทราบความหมายของการบริหารเงินทุนก่อนโดยที่จอมขวัญครุฑพุทธยงเนี่ยนะคะปี2556เนี่ยให้ความหมายไว้ว่าเป็นการวางแผนทางการเงินนะคะเป็นเรื่องของการจัดระเบียบและควบคุมกำหนดกิจกรรมทางการเงินเช่นการจัดซื้อและการใช้ประโยชน์จากเงินทุนขององค์กรซึ่งใช้หลักการบริหารงานทั่วไปของทรัพยากรทางการเงินขององค์กรนั่นเองต่อมาคนที่2นะคะชาติชัยพงเพชรดิษฐ์ปี2556เงินตราที่องค์กรจัดหามาเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการลงทุนอย่างคุ้มค่าเงินทุนมีความสำคัญต่อธุรกิจและเป็นปัจจัยในการดำเนินงานธุรกิจตั้งเริ่มตั้งแต่ตั้งธุรกิจนะคะดำเนินการเงินทุนทำให้การผลิตต่างๆเนี่ยมันโฟลว์การซื้อขายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพธุรกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วดังนั้นประโยชน์ของเงินทุนในความหมายของชาติชายเนี่ยเขาบอกว่าเงินทุนเนี่ยนะมีเพื่อใช้จ่ายตามความจำเป็นเพื่อใช้เป็นเงินสำรองยับฉุกเฉินและเพื่อสะสมมูลค่านั่นเองค่ะแต่ยังไม่หมดนะคะยังมีอีกนะคะเมสซิโมนะคะกาบิโอเขาบอกว่าเงินสดและสินทรัพย์อื่นเช่นที่ดินอาคารอุปกรณ์เป็นต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่กิจการนำมาเพื่อดำเนินการธุรกิจกรรมของตัวเองอันนี้ก็คือการบริหารทางการเงินนะคะเซบาสเตียนฟิกสันและโจนาธานเอมริดปี2018ยังให้ความหมายไว้อีกว่าเป็นการจัดการเงินทุนโดยทั่วไปคำนี้จะมีความหมายค่อนข้างเสี่ยงและสามารถแสวงหาความมั่นคงทางการเงินที่สูงขึ้นนั่นเองดังนั้นการมีกำไรสูงสุดภายใต้ความมีประสิทธิภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ภายในระยะเวลาของการได้รับผลตอบแทนที่มากที่สุดสุดท้ายนะคะกับ BOM และโลวาโลนะคะปี2018ก็เหมือนกันก็ยังเป็นบอกเขาก็ยังให้ความหมายว่าการแสวงหาความรู้ความมั่นคงสูงสุดนั่นเองคือการมีกำไรสูงสุดภายใต้ประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจที่ยอมรับได้และภายใต้ระยะเวลาผลตอบแทนที่เหมาะสมที่สุดนะคะนี่คือแต่ละท่านก็ให้ความหมายไว้มากมายดังนั้นการบริหารเงินทุนเนี่ยมันจึงหมายถึงว่าเงินตราขององค์กรที่จัดหามาเพื่อมีวัตถุประสงค์ทำให้ผลตอบแทนของเงินทุนเกิดขึ้นอย่างคุ้มค่านั่นเองทั้งนี้เ
เงินที่ผู้ก่อการจัดเตรียมไว้นั้นน่ะเพื่อเป็นการเริ่มต้นกิจกรรมเงินทุนน่ะจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจมากนะคะทั้งนี้เงินทุนน่ะเป็นปัจจัยในการดำเนินธุรกิจเนาะตั้งแต่ก่อตั้งร่างสร้างตัวมารวมถึงว่าเงินทุนก็ใช้เพื่อการผลิตและขายไปตามประสิทธิภาพที่ทำให้ธุรกิจขยายตัวได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยพอเข้าหัวข้อที่1ปุ๊บเรื่องของการกำหนดความต้องการทางการเงินในการทำธุรกิจนักศึกษาต้องมองนะคะว่าข้อ1เนี่ยความต้องการเงินทุนในการจัดตั้งทุนเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องอะไรบ้างในรายละเอียด1ข้อ1 1ในวงเล็บนะ1เล็กเนี่ยเขาบอกว่าเงินทุนในการตั้งธุรกิจเนี่ยก็ต้องมองด้วยนะว่าเราไปซับไปเช่าสถานที่ที่ตั้งทำเลที่ไหนเราจะต้องออกแบบไหมต้องซ่อมแซมไหมจะต้องตกแต่งอย่างไรถ้าที่ดังกล่าวนะคะเป็นหน้าบ้านเราสมมติหน้าบ้านเราเป็นตึกแถวแล้วเราจะทำร้านอะไรสักร้านหนึ่งแน่นอนเราก็ใช้หน้าร้านเราเป็นร้านได้นะทุนค่าจ้างละถ้าเกิดบ้านเป็นบ้านที่เป็นของเราโดยสุทธิเนาะไม่ได้ถูกจ้างไม่ได้ถูกเช่าเลยเนี่ยหรือเราไปเช่าอยู่อาศัยก็ตามเราก็ได้อยู่ข้างบนเนาะข้างล่างเราก็จะใช้เรื่องของการค้าขายต่อได้นี่นะเงินแต่ในกรณีที่เราไปเช่าร้านทำร้านเนี่ยมันจะเกิดค่ามัดจําในที่ดินที่ตรงนั้นหรือร้านตรงนั้น2ค่าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน3เงินทุนสำหรับซื้อสินค้าเพื่อเริ่มธุรกิจ4คือใบอนุญาตค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเนาะค่าธรรมเนียมต่างๆสาธารณูปโภคค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนต่างๆแล้วรวมถึงค่าลิขสิทธิ์ด้วยนะคะต่อมา2นะคะเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยมีอะไรบ้าง1ค่าจ้างสำหรับพนักงานที่เราจะต้องจ้างเขา2วัสดุสำนักงาน3เครื่องใช้เนาะที่ต้องจัดซื้อมาเพิ่มเติม4การส่งเสริมการขายตรงนี้ก็ต้องวกไว้เนาะจับไว้ด้วยว่าในการเปิดร้านอะการกิจกรรมส่งเสริมการขายคืออะไรอาจารย์มันหมายถึงว่าในกรณีที่คุณลดแลกแจกแถมหรือมีของแถมพรีเมียมใดๆก็ตามให้ลูกค้าสิ่งของพรีเมียมในถ้าเราอยู่ในฐานะลูกค้าเราจะรู้สึกดีใจมากเลยที่ไปซื้อของร้านนี้แล้วเราได้ของแถมแต่ในส่วนของผู้ประกอบการคือฉันกำลังจ่ายเงินทุนเพื่อซื้อของแถมมันให้คุณนั่นหมายถึงว่าของแถมที่เกิดขึ้นนั้นตัวผู้ประกอบการกำลังล้วงกระเป๋าตัวเองออกไปให้แก่ผู้บริโภคนั่นเองคือดึงเนื้อตัวเองออกไปนั่นหมายความว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของจำนวนเงินที่เกิดขึ้นด้วยเป็นเงินทุนของเรายกตัวอย่างเช่นเราทำครีมเนาะครีมทาผิวครีมกันแดดขายแน่นอนถ้าเราเปิดตัวใหม่มันไม่มีใครมาซื้อของเราหรอกแต่ถ้าเราทำเทสเตอร์ขนาดเล็กบรรจุ2เอาไปแจกตามที่ต่างๆหรือให้ทดลองใช้ขนาดทดลองใช้เพื่อจะดูว่าตัวลูกค้าแพ้ไหมตัวลูกค้าใช้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างใช้แล้วรู้สึกหน้ามันเงาหรือใช้แล้วรู้สึกหน้าเป็นขุยนี่คือลูกค้าได้เทสก่อนมีกลิ่นหอมแต่ปรากฏว่าลูกค้าใช้แล้วกลับมาโอ๊ยโอเคมากเลยอยากได้ละเขากลับมาซื้อของเราแต่อย่าลืมว่าตัวเทสเตอร์เนี่ยก็คือเงินที่เราจ่ายเพื่อทำเทสเตอร์แล้วออกไปมอบให้ลูกค้าสิ่งนี้ลูกค้าก็พอใจแต่ผู้ประกอบการต้องเข้าใจในการยอมที่จะให้ก่อนเพื่อที่ได้ฟังผลตอบรับแล้วได้กลับคืนมานะคะ3นะคะความต้องการของเงินทุนในการจัดการดำเนินงานคือเป็นความต้องการเงินทุนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจซึ่งจะต้องดูแลตรงนี้ไม่ให้ขาดด้วยนะคะทีนี้มาดูเรื่องของแหล่งที่มาของเงินทุนนะคะว่าในกรณีที่เราจะเปิดร้านแหล่งที่มาของเงินทุนคือเงินที่เราจะไปทำธุรกิจถูกไหมเงินตรงนี้มันจะมาจากไหนบ้างสเต็ปแรกนะคะมาจากเงินทุนที่เป็นเงินออมส่วนตัวของเรานะคะหากไม่พออาจจะต้องกู้ยืมเงินจากเพื่อนญาติพี่น้องโดยอาศัยความสนิทสนมส่วนตัวหรือชวนเขาเหล่านั้นมาร่วมลงทุนนะคะหรือสเต็ปที่2คือเงินลงทุนจากผู้ขายปัจจัยการผลิตตรงนี้คืออะไรได้แก่แหล่งเงินทุนที่มีลักษณะเป็นสินเชื่อทางการค้าเจ้าหนี้การค้าเป็นการบริการเงินโดยซื้อปัจจัยการผลิตมานะคะ
ก่อนแล้วค่อยจ่าย

ทีหลังถือเป็นเงินทุนระยะสั้นนะคะแหล่งทุนระยะสั้น 3. นะคะแหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์เป็นการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ซึ่งทำได้สองแบบคือวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนและเป็นสินเชื่อระยะยาวเป็นเงินกู้นะคะแบบวงเงินสินเชื่อแบบหมุนเวียนมักจะเป็นการกู้แบบระยะสั้นคือพอเหมือนกู้มาลงทุนเมื่อผลลงทุนเมื่อกำไรจากผลลงทุนได้แล้วปุ๊บรีบส่งคืนธนาคารทันทีนะคะสเต็ปที่4คือแหล่งเงินทุนจากรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐนะคะเช่นตรงนี้เขาบอกว่าอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือธนาคารออมสินโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานนั้นๆค่ะเงินทุนและประเภทของทุนเนี่ยประเภทของทุนยังถูกแบ่งเป็น2ประเภทนะคะคือ1เงินทุนคงที่และ2เงินทุนหมุนเวียนซึ่งตรงนี้จะขยายความจากสไลด์ที่แล้วเงินทุนคงที่ได้แก่ทุนที่จำเป็นจะต้องใช้ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่ประกอบธุรกิจได้แก่ทุนซื้อที่ดินซื้ออาคารก่อสร้างโรงงานเครื่องจักรตกแต่งสถานที่ตกแต่งอาคารรวมไปถึงซ่อมแซมสิ่งต่างๆอันนี้ก็คือเป็นเงินทุนประเภทเงินทุนคงที่ต่อมาในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนนะคะได้แก่ทุนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจรวมถึงสินทรัพย์หมุนเวียนที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ในกรอบของการดำเนินธุรกิจนั้นเช่นเช่าซื้อสินค้าค่าวัตถุดิบเนาะค่าจ้างค่าภาษีค่าขนส่งนะคะรวมไปถึงค่าส่งเสริมกิจการการในเรื่องของกิจการหรือค่าส่งเสริมการตลาดก็ด้วยเช่นกันนะคะทั้งนี้ถ้าเรื่องของการกำหนดเงินทุนเนี่ยมันกำหนดอย่างที่บอกเนาะว่ามันเป็นเงินทุน2ประเภทนะคะมันเป็นเรื่องของการกำหนดเงินทุนคงที่หรือเงินทุนถาวรการกำหนดเงินทุนแบบเงินทุนหมุนเวียนนะคะที่เนี้ยการประกอบธุรกิจเนี่ยต่อจากสไลด์เมื่อกี้นะการประกอบธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีเงินมากเพียงพอและที่สำคัญคือไม่ควรน้อยเกินไปเพราะผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่นน่ะหรือธุรกิจอื่นๆต้องรู้หลักและคำนวณเงินทุนคงที่ได้อย่างเหมาะสมด้วยนะคะซึ่งมาถึงสไลด์เนี้ยก็จะจำแนกให้เห็นชัดเจนว่าการกำหนดเงินทุนคงที่หรือเงินทุนถาวรเนี่ยมันมีอะไรบ้าง1 นะคะคือประเภทของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมแฟชั่นหรืออุตสาหกรรมทั่วไปเนี่ยต้องใช้เงินทุนถาวรมากเพราะต้องซื้อที่ดินตั้งโรงงานนะคะต่างจากธุรกิจที่ใช้เงินทุนถาวรน้อยกว่า2นะคะขนาดธุรกิจเล็กหรือใหญ่ขอบข่ายการดำเนินธุรกิจความกว้างขวางของเนื้อที่เป็นอย่างไรถ้าธุรกิจดังกล่าวยังต้องใช้เงินทุนถาวรมากอยู่เป็นธรรมดานะคะเทคนิควิธีการผลิตใช้ผลิตอย่างไรใช้เครื่องจักรผลิตหรือใช้คนทำการลงทุนถาวรน้อยระยะแรกอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นระยะยาวและค่าแรงค่าสวัสดิการต่างๆสูงขึ้นนะคะ 4. ลักษณะของสินค้าที่ผลิตอาจจะมีลักษณะแตกต่างกันไปเช่นผลิตรถยนต์ทั้งคันหรือผลิตแค่บางชิ้นส่วนย่อมใช้เงินทุนถาวรมากกว่าหรือน้อยกว่าแตกต่างกันไปเช่นกันค่ะต่อมานะคะเรื่องของการกำหนดเงินทุนหมุนเวียนอีกนะคะในที่นี้เงินทุนหมุนเวียนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแฟชั่นหรือธุรกิจใดๆก็ตามลักษณะของเงินทุนหมุนเวียนคือการมีเงินเข้าออกตลอดเวลาผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างน้อยที่สุดจำนวนหนึ่งเสมอหากขาดเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจจะหยุดชะงักถึงขั้นปิดกิจการได้เลยนะคะทั้งนี้สิ่งที่ควรพิจารณาในการกำหนดเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยได้แก่1ประเภทของธุรกิจธุรกิจเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมถ้าเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมก็จะใช้เงินทุนหมุนเวียนน้อยกว่าธุรกิจการค้าหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาพิจารณา2เทคนิคการผลิตการใช้เครื่องจักรการผลิตจะใช้เงินทุนหมุนเวียนน้อยกว่าการใช้คนผลิตนะคะเพราะคนผลิตนี่คือเรื่องของงานแฮนด์เมดล่ะแต่เครื่องจักรผลิตเนี่ยมันสามารถคำนวณยอดการผลิตต่อวันได้อย่างชัดเจนและค่อนข้างมั่นยำค่ะแต่การที่ใช้คนผลิตเนี่ยมันมีอาจจะเกิดในจำนวนของบวกลบขึ้นได้ทั้งนี้คือการผลิตด้วยคนเนี่ยมันด้วยสมรรถนะสมรรถเรื่องของสภาพร่างกายของคนนะเนาะถ้าเกิดคนนั้น
ป่วยไม่สบายอยู่ดีๆเป็นไข้จำนวนการผลิตก็ย่อมลดลงตามสมรรถนะของบุคคลดังกล่าวนะคะ 3. การหมุนเวียนของสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าที่ขายง่ายและรวดเร็วต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงสุดนะคะ 4. นะคะเงื่อนไขในการขายเช่นขายผ่านระบบบัตรเครดิตหรือไม่ระยะเวลาของการให้เครดิตยาวนานเพียงใดเท่านั้นเองนะคะก็ต้องมาพิจารณานะคะความผันแปรในความต้องการของสินค้าของผู้บริโภคมีความผันแปรสูงก็ใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงด้วยเช่นกัน6นะคะสินค้าคงคลังในแต่ละช่วงเนี่ยถ้ามีมากก็ต้องเป็นเงินทุนหมุนเวียนมากด้วยนะคะการจัดสร้างหรือจัดทำโครงการของเงินกู้เนี่ยนะคะประเด็นนี้มันมีทั้งหมดทั้งสิ้น3ขั้นตอนคือการจัดทำโครงการเงินกู้มี3ขั้นตอนได้แก่นะคะ1. การกำหนดโครงการจะเริ่มจากตั้งแต่ว่าเขียนเลยว่าลงมือทำอะไรอย่างไรทำเมื่อไหร่ทำที่ไหนขอบเขตการดำเนินงานเป็นอย่างไรแหล่งเงินทุนได้มาจากไหนและดำเนินการต่างๆของโครงการมีความเป็นไปได้หรือไม่ 2. นะคะการวิเคราะห์และประเมินโครงการเพื่อพิจารณาว่าโครงการนั้นจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่การลงทุนหรือไม่ตรงนี้สำคัญนะนักศึกษาถ้าลงทุนแล้วขาดทุนจะทำทำไมอันนี้ตอบให้ได้หรือถ้าลงทุนแล้วกำไรเสมอตัวนอนอยู่บ้านเฉยๆดีกว่าไหมหรือว่าอย่างไรนะคะหรือถ้าลงทุนแล้วไม่ได้กำไรเลยแต่ก็ไม่ขาดทุนนะเพราะมันเป็นช่วงของการเปิดร้านในระยะแรกยอมรับได้ไหมหาคำตอบให้ตัวเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามในมุมมองของอาจารย์นะผลการตอบแทนที่คุ้มค่าในการลงทุนนั้นคือเราต้องไม่ขาดทุนนั่นเองค่ะได้กำไรบ้างโอเคนะเสมอตัวถ้าในระยะยาวก็ไม่เป็นประโยชน์กับเราแน่นอนไปหาอย่างอื่นทำดีกว่านะคะต่อมาข้อ3การดำเนินงานตามโครงการการนำโครงการที่ผ่านความคิดเห็นไปดำเนินการตามการวางแผนที่วางไว้เช่นจัดหาเงินทุนก่อสร้างโรงงานอาคารการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรการดำเนินการผลิตและติดตามประมวลผลโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะในส่วนของการวิเคราะห์การตลาดนะคะนักศึกษาปัจจัยที่นักศึกษาจำเป็นจะต้องพิจารณามากๆเลยเนาะก็คือยกตัวอย่างเช่นตัวสินค้านี่แหละตัวสินค้าเนี่ยผลิตอะไรนักศึกษาผลิตอะไรถ้าทำร้านกาแฟโอเคผลิตกาแฟขายเครื่องดื่มกลุ่มเป้าหมายคือใครล่ะผู้บริโภคที่ดื่มเครื่องดื่มประเภทกาแฟชาหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนผสมอยู่โกโก้ก็ใช่ใช่ไหมคุณภาพต้องอยู่ในระดับใดคุณภาพอยู่ในระดับใดนั้นจะต้องพิจารณาจากตัวของลูกค้าที่จะมาซื้อกับเรานะคะยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดเราขายหน้าโรงเรียนขายหน้าโรงเรียนเอาง่ายๆควรจะขายสินค้าที่เด็กซื้อง่ายจ่ายง่ายและเราขายง่ายยกตัวอย่างเช่นเราถ้าเราทำบราวนี่ไปขายหน้าโรงเรียนบราวนี่ปกติถ้าในห้างราคาอาจจะไม่ต่ำกว่า100บาทด้วยซ้ำบราวนี่ในที่มีรสชาติดีๆและใช้แมททีเรียลดีๆอาจจะไม่ต่ำกว่า100บาทแต่เรามาขายหน้าโรงเรียนยิ่งขายให้เด็กประถมหรือเด็กมัธยมในพื้นที่ต่างจังหวัดเอาโอเคเราขาย5บาท10บาทแล้วกันจะถามว่าเราจะใช้แมททีเรียลใช้แป้งอย่างดีใช้ช็อกโกแลตอย่างดีมาทำได้ไหมกับการที่เพื่อจะขายบราวนี่ชิ้นละ5บาท10บาทมันเป็นไปไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรากำหนดว่าเราจะขายให้กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเด็กนักเรียนชั้นโรงเรียนประถมประจำจังหวัดเนี่ยเพื่อจะขายง่ายเนาะขอชิ้นไม่เกิน5บาท10บาท15บาท20บาทแล้วกันฉะนั้นแมทีเรียลคือส่วนผสม
ก็ต้อง

เป็นไปตามคุณภาพในการตั้งราคาก็คืออาจารย์ก็อยากจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ดีมากถึงขนาดเทียบเท่าในห้างแต่มันก็สามารถขายได้เพราะว่าขนมคือแค่กินเล่นๆไม่ได้กินเพื่ออิ่มหรือว่าเป็นเรื่องเป็นราวในสนนราคา5 บาท 10 บาท 15 บาทเนี่ยก็สามารถตั้งได้นะคะ

เพียงพอกับปริมาณการผลิตหรือไม่นะคะเพราะทั้งนี้เนาะก็อ่ะบราวนี่ต่อก็ได้บราวนี่ปกติเคยผลิตต่อวัน3ถาดก็ผลิตแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ได้ถ้าเราคือ3ถาดมันขายหมดวันต่อวันมันก็โอเคสำหรับเราเนาะสินค้าไม่ค้างสต็อกไม่ต้องบอกว่าโอ้ยเหลือแล้วพรุ่งนี้ไปขายเราไม่ไปเลยแหละว่าสินค้าที่มันข้ามวันแล้วอ่ะมันจะส่งผลเสียต่อผู้บริโภคไหมเพราะผู้บริโภคบางคนอ่อนไหวกับเชื้อแบคทีเรียหรืออ่อนไหวกับสินค้าข้ามคืนนะคะของอาหารข้ามคืนถ้าเขาท้องเสียเขาไม่สบายขึ้นมาเข้าโรงพยาบาลอาหารเป็นพิษแล้วไปตรวจปรากฏว่าตรวจพบว่าอาหารเป็นพิษเกิดจากเบานี่ค้างคืนของเราคราวนี้เรื่องยาวแล้วค่ะนักศึกษาฉะนั้นตรงนี้ก็คือต้องเขาเรียกอะไรประเมินเนาะประเมินปริมาณการผลิตแต่ละวันให้เหมาะสมสอดคล้องนะคะ3นะคะวิเคราะห์คู่แข่งในตลาดโดยดูทั้งตัวผู้ผลิตในประเทศและส่งเข้าจากต่างประเทศทั้งด้านราคาและคุณภาพของสินค้ารวมไปถึงคู่แข่งนะคะคู่แข่งขันเนี่ยคือเราต้องดูว่าเขาใช้กลยุทธ์อะไรเขาเป็นคู่แข่งที่อยู่ในประเทศไหมหรือว่าเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศราคาก็แพงกว่าเราไหมหรือว่าอย่างไรตรงนี้ต้องพิจารณาให้ได้นะคะ4นะคะวิเคราะห์ราคาของตลาดผลิตภัณฑ์เมื่อพยากรณ์แนวโน้มของราคาในอนาคตอ่ะก็คือพยากรณ์แนวโน้มความต้องการของลูกค้าและตั้งราคาเพื่อให้สอดคล้องกับช่วงของตลาด6นะ5นะคะในช่องทางและแผนการจัดจำหน่ายเนี่ยให้ดูสัดส่วนตลาดที่มีอยู่เดิมและส่วนที่สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยว่าจะสอดคล้องกันไหมนะคะไม่ใช่ว่าหน้าโรงเรียนโหมีคู่ค้าคนอื่นขายบราวนี่อยู่ตั้ง3ล้านแล้วเราจะเข้าไปเป็นเจ้าที่4หรอโอกาสการขายของเรานี่น้อยลงไปเลยนะแต่แทนที่เราจะไปขายบราวนี่เราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไปเป็นไอศกรีมตักไหมหรือไอศกรีมโฮมเมดไหมอ่ะเห็นไหมไม่เหมือนละกลายเป็นว่าถ้าเราทำไอศกรีมกะทิจะขายบราวนี่ร้านหน้าโรงเรียนอาจจะมากลายเป็นแท็กเจอร์อยู่ในไอศกรีมของเราก็ได้เพราะเด็กสมัยนี้เขาจะชอบมิกเอานั่นเอานี่มาใส่ในถ้วยชามเดียวกันแล้วก็รับประทานได้หมดนะคะ6นะคะวัตถุดิบมีความเพียงพอคุณภาพเหมาะสมในการใช้งานหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยนะคะ 4.2 ด้านของเทคนิคนะคะคือการพิจารณาวิเคราะห์องค์ประกอบในเรื่องของเครื่องจักรวัตถุดิบบุคคลรวมเป็นองค์ประกอบในด้านการจัดการให้เกิดผลผลิตขึ้นทั้งนั้น1นะคะเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของโครงการเนี่ยเพื่อดูความเหมาะสมด้านของที่ดินสิ่งปลูกสร้างเครื่องจักรอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องใช้สำนักงานว่าเอื้อเฟื้อต่อธุรกิจอย่างไร 2. การควบคุมการผลิตโดยเน้นในเรื่องปริมาณคุณภาพนะคะของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์กระบวนการผลิตรวมถึงชนิดของวัตถุดิบ 3. นะคะต้องวิเคราะห์วางแผนงานให้สอดคล้องว่าเราจะผลิตเมื่อไหร่ระยะเวลาการผลิตการก่อสร้างการดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์การวางแผนการผลิตโดยดูจากปริมาณการผลิตที่เหมาะสม 4. วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตโดยคำนวณค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเสื่อมวัตถุดิบโรงงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆโดยเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตของราคาขายผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะ4.3 ในเรื่องของการเงินนะการเงินทำยังไงต่อไปการเงินคือการจัดเตรียมผลประเมินทางการเงินเพื่อดูความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และประเมินความต้องการทางการเงินของโครงการว่าเอาง่ายๆธนาคารจะประเมินว่าธุรกิจของคุณของลูกของตัวนักศึกษาที่จะมากู้ของธนาคารเนี่ยนักศึกษาจะมีความสามารถในการใช้หนี้แก่ธนาคารไหมอันนี้คือการวิเคราะห์ด้านการเงินคือเขาก็จะดูเรื่องของ

ผลการตอบแทนของเงินที่เขาให้ยืมไปงบกำไรขาดทุนเพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนจากเงินลงทุนพิจารณาจุดคุ้มทุนเนาะพิจารณาจากต้นทุนสินค้าต่อหน่วยนั่นหมายความว่าตรงนี้นะเขาจะดูแผนธุรกิจของนักศึกษาว่าโอกาสที่นักศึกษาจะใช้หนี้เขาเป็นไปได้ไหมโดยดูงบจากดูงบกำไรขาดทุนจุดคุ้มทุนคือในเมื่อนักศึกษาตั้งราคาสินค้าต่อชิ้นสมมติชิ้นละ500บาทจะมีความสัมพันธ์กับต้นทุนที่ตัวนักศึกษาตั้งไว้ไหมต้นทุนในที่นี้คือทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเราต้องเอามาบวกหมดนะนักศึกษาและสมดุลสอดคล้องกับปริมาณการขายไหมไม่ใช่ว่าขายได้แค่ชิ้นเดียวต่อวันแต่จุดคุ้มทุนอยู่ที่วันละ 2,500 บาทต่อวันจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 2,500 บาทนั่นหมายความว่าขั้นต่ำต่อวันสินค้าราคา500บาทคุณจะต้องขายให้ได้ 2,500 คุณจะต้องขายให้ได้5ชิ้นเพราะ500คูณ5เท่ากับ 2,500 นั่นคือขั้นต่ำที่คุณจะต้องขายให้ได้ต่อวันนะคะถึงจะเป็นจุดคุ้มทุนคุ้มทุนที่คุณยังไม่ได้กำไรนะนักศึกษาอย่าลืมว่าคำว่าจุดคุ้มทุนคือคุณยังไม่ได้กำไรเลยแต่คุณต้องได้ขายได้5ชิ้นเพื่อที่จะคุ้มทุนต่อวันทีนี้เขาพอเขามาดูจุดคุ้มทุนแล้วมาวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าต่อหน่วยไอ้5ชิ้นต่อวันเนี่ยต้นทุนต่อชิ้นมันอะกี่บาทมาวิเคราะห์ตรงนี้อีกนะคะมีค่อนข้างซับซ้อนนะใช่เพราะมันเป็นเรื่องของเงินไงเงินทองอ่ะไม่มีใครอยากที่จะโยนทิ้งไปหรอกมันต้องคำนวณให้ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อตัวของผู้ประกอบการเองเป็นประโยชน์ต่อธนาคารนะคะแล้วก็ส่งผลให้เราเห็นอนาคตของธุรกิจในระยะยาวด้วยนะคะต่อมากลยุทธ์ด้านการเงินนะคะกลยุทธ์ด้านการจัดการด้านการเงินเนี่ยผู้ประกอบการในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยจะขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตไปต้องคำนึงถึงสมรรถนะหลักของธุรกิจด้วยนะบริการโดยการแบบบริหารมนุษย์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงที่เป็นต้นทุนที่เราบริหารจัดการต้องบริหารจัดการให้ดีนะคะฉะนั้นการขยายธุรกิจเนี่ยมักจะต้องลงทุนด้วยเงินทุนหมุนเวียนและสามารถลงทุนได้3แนวทางคือเรื่องของเงินทุนในการจัดตั้งธุรกิจเงินทุนในระยะเริ่มและเงินลงทุนในการดำเนินการนะคะมาถึงในส่วนสุดท้ายของการเรียนในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของการตัดสินใจเลือกเงินทุนซึ่งจะมีเป็น3ด้านด้วยกันนะคะคือ1 นะคะศักยภาพในการทำกำไรทั้งนี้เจ้าของธุรกิจนะจะต้องมีความสามารถในการทำธุรกิจให้เกิดผลกำไรจากการขายการลงทุนในสินทรัพย์โดยพิจารณาว่าผลตอบแทนจากการลงทุนอ่ะคุ้มค่าไหมอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วเนาะว่าถ้าไม่คุ้มค่าอย่าลงทุนถ้ารู้สึกว่าขาดทุนจะเสี่ยงนะคะการมีความเสี่ยงในการตัดสินใจการลงทุนเนี่ยมันจะต้องเราจะต้องพิจารณาหลายๆอย่างเนาะพิจารณาทางเลือกระหว่างทางว่ามันจะก่อหนี้ไหมหรือว่าการออกหุ้นคือแบบขายหุ้นมีผลกระทบในการทำกำไรแตกต่างกันนะแต่ถ้าผลตอบแทนในการลงทุนสูงมากกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายการกู้ยืมเงินก็ให้ผลกำไรของผู้ลงทุนอย่างสูงขึ้นเช่นกันและหากผลกำไรต่ำกว่าดอกเบี้ยการออกหุ้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจมากขึ้นนะคะสองนะคะความเสี่ยงทางด้านการเงินการที่เจ้าของกิจการมีการกู้เงินเนาะมีความเสี่ยงทางการเงินและการกู้ยืมมากเกินไปจะมีปัญหาในการชำระหนี้ระยะยาวทีนี้เพราะการกู้เงินเนี่ยเกิดจากภาระดอกเบี้ยขึ้นทันทีซึ่งผู้ประกอบการจะต้องจ่ายแม้กำไรแต่ถ้าออกหุ้นจะไม่มีภาระดอกเบี้ยไม่มีภาระจ่ายดอกเบี้ยและจะมีการจ่ายผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในรูปแบบปันผล

พาะในกรณีที่กิจการมีกำไรเท่านั้นแสดงว่าตรงนี้คือออกหุ้นน่ะขายหุ้นให้คนเข้ามาซื้อและลงทุนในกิจการเราน่าจะส่งผลดีกว่าที่เราจะไปกู้เงินจากธนาคารประเด็นที่3นะคะอำนาจในการควบคุมธุรกิจนะคะการเลือกระหว่างการเป็นหนี้นะคะของธนาคารกับการออกหุ้นเนี่ยระดับการควบคุมของเจ้าของการเป็นหนี้นั้นน่ะเจ้าของอาจจะยังมีอำนาจในการควบคุมกิจการโดยเด็ดขาดนะแต่ถ้าออกหุ้นหรือเราขายหุ้นเมื่อไหร่ความเป็นเจ้าของจะลดลงทันทีค่ะและผู้ถือหุ้นอาจจะเข้ามาแทรกแซงใช้อำนาจควบคุมกิจการก็ได้นะคะทั้งนี้นะนักศึกษาก็ขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาเลือกทำธุรกิจอย่างไรทำธุรกิจอะไรเวลาไหนสถานที่ไหนเพราะว่านักศึกษาต้องจำเป็นต้องคิดนะการทำธุรกิจบางอย่างทำร้านบางอย่างแม้จะเป็นร้านกาแฟเหมือนกันแต่ถ้าในที่ตั้งแตกต่างกันผลกำไรก็ย่อมต่างกันกลุ่มเป้าหมายก็แตกต่างกันทำร้านกาแฟที่เชียงใหม่ทำร้านกาแฟที่ภูเก็ตทำร้านกาแฟที่กรุงเทพผลตอบแทนอาจจะไม่เหมือนกันค่ะค่าลงทุนอาจจะไม่เหมือนกันด้วยฉะนั้นฝากไว้ว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจอะเราสามารถเลือกได้แต่เราต้องหาความรู้พิจารณาก่อนที่จะลงทุนให้รอบคอบอย่างชัดเจนค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเนื้อหาที่สอนมีเท่านี้และสัปดาห์ถัดไปเราก็ยังจะเรียนเรื่องของการเงินต่อสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมการสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะ

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสท.บพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลขาวฟองอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้ผมจะมาบรรยายการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันซึ่งในการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันในวันนี้ก็จะเป็นปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติสูตรของฟังก์ชันตรีโกณมิติมีหลายสูตรมากนะนักศึกษาต้องดูให้ดีๆสูตรการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติถ้าหากนักศึกษาเห็นตัว u นะตัว u ตัว v w พวกนี้ในสูตรในแผ่นสูตรตัวอักษรเหล่านี้จะเป็นกลุ่มของแปรนะกลุ่มของตัวแปรเพราะถ้าหากเราหาปริพันธ์เทียบตัวแปร x ก็จะเห็นแปรจะเป็นกลุ่มของตัวแปร x ถ้าปริพันธ์เทียบตัวแปร t ก็จะเป็นกลุ่มของตัวแปร t นะเป็นกลุ่มก้อนของตัวแปรเป็นฟังก์ชันนั่นเองเนาะหรือแต่ถ้าหากเราเห็นเป็น a เป็น c เป็น n พวกนี้นะ a c n พวกนี้เราจะเป็นค่าคงที่นะเป็นค่าคงที่เป็นตัวเลขนะเป็นตัวเลขซึ่งสูตรในการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะในสูตรแรกก็คือปริพันธ์ของ cos u du สูตรแต่ละสูตรของการหาปริพันธ์เนี่ยนักศึกษาต้องดูให้ดีๆนะ integrate cos u ต้อง du ถึงจะใช้สูตรนี้ได้ต้องเหมือนก่อนถ้าไม่เหมือนยังใช้ไม่ได้คำว่าไม่เหมือนหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราจะอินทิเกรต cos 3x ยกกำลัง2แบบเนี้ยแต่ถ้าหากมันเป็น dx อยู่อย่างเงี้ยมันไม่เหมือนมันยังทำไม่ได้เนาะเพราะวิธีการก็คือเราต้องทำให้เหมือนสูตรก่อนก็อยู่ในรูปของ cos u du ให้ได้ก่อนเพราะตัวหลังตัวนี้ต้องเป็น du ก่อนตัวหลังตัวเนี้ยต้องเป็น du ต้องเหมือนตรงนี้ก่อนมันถึงจะใช้สูตรนี้ได้นะอันนี้คืออินทิเกรต cos u duซึ่งอินทิเกรตคอส u du ก็จะได้ sin u นะ sin u sin u แล้วบวก c บวก c คือค่าคงที่ปริพันธ์ตรงนี้เขาเรียกปริพันธ์ไม่จำกัดเขตนะปริพันธ์ไม่จำกัดเขตเนี่ยจะบวก c มาทุกครั้งเนาะบวก c c คือค่าคงที่อะไรสักอย่างหนึ่งนะเนื่องจากเราดิฟ sin เนี่ยมันได้คอสอินทิเกรตคอสจะก็จะได้ sin นะในทำนองเดียวกันถ้าเราอินทิเกรต sin เนี่ยนะอินทิเกรต sin จะได้อะไรอินทิเกรตไซจะได้ลบคอสอินทิเกรตไซ u du ต้องเหมือนกันนะ du จะได้ลบคอส u เนาะเนื่องจากลิฟคอสได้ลบไซเนาะอันนี้ก็คือเป็นส่วนกลับกันอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นอินทิเกรตเซกนะเซกกำลัง2 u du นะเซกกำลัง2 u du เนี่ยก็จะได้แทน u เพราะลิฟแทนได้เซกกำลัง2อันนี้คือส่วนกลับของเขานะอันที่4ตรงนี้นะอินทิเกรตในนี้เขียนว่า csc ก็คือโคเซกนะตัวเนี้ยนะ csc เนี่ยเขียนย่อมาจากโคเซกนะโคเซก u เพราะเราเห็น csc เมื่อไหร่ก็คือโคเซก u นั่นเองเนาะเพราะโคเซกก็คืออินทิเกรตโคเซกกำลัง2 u du ก็ลบคอส u แล้วบวก c นะอันนี้คือหน้าตาของฝั่งการหาปริพันธ์นะโดยใช้สูตรสูตรที่5ก็จะเป็นอินทิเกรตเซก u แทน u นะเซก u แทน u เซก u กับแทน u เนี่ยคูณกันอยู่เนาะคูณกันอยู่เซก u แทน u du จะได้เซก u บวก 4

สูตรที่6 integrate cosec u cot u นะแล้วก็ du ตัวนี้ก็จะได้ลบลบ cosec u บวก c นะ csc ก็คือ cosec นะส่วนสูตรที่7ก็จะเป็น integrate tan u เนาะ tan u จะเท่ากับ ln ของtan u du นะต้อง du เหมือนกันก่อนนะนะจะได้ ln ของ absolute sec u บวก c integrate cot u du ก็ได้ ln ของabsolute sin u บวก c อันนี้คือตามสูตรนี้นะ9ก็เป็น integrate sec u du ก็จะได้เป็น ln ของ sec u บวก tan u นะสูตรที่10ก็จะเป็น integrate cosec u du ก็จะได้เป็น ln ของabsolute ของ cosec u ลบ cot u du cot u บวก c นะอันนี้คือสูตรทั้งหมดของปริพันธ์โดยใช้ของตรีโกณฟังก์ชันตรีโกณมิตินะฟังก์ชันตรีโกณมิติก็จะเป็นสูตรเหล่านี้ขึ้นอยู่กับโจทย์ของเรามันเป็นแบบไหนนักศึกษาต้องดูให้ดีๆว่าการที่จะเลือกต้องดูให้ดีๆนะนะเรามาดูตัวอย่างนะดูตัวอย่างในตัวอย่างที่1เขาบอกว่าอันนี้ยังไม่ยากเท่าไหร่เนาะโจทย์นี้บอกว่าจงหาค่าของปริพันธ์ sin x dx sin x dxโจทย์คืออินทิเกรตไซน์ x dx อันนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยถามว่าทำไมไม่ต้องทำอะไรเลยในสูตรของเขามันจะมีบอกว่าอินทิเกรตไซน์ u เนี่ยในสูตรเนาะ du เนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อินทิเกรตไซน์ u du ตรงนี้นะ u ตัวนี้เหมือนกันเป๊ะนี่เหมือนกันเป๊ะเราจะใช้สูตรนี้ได้ทันทีสูตรนี้เขาบอกเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับลบ cos uแล้วบวก c นะลบ cos u บวก c เพราะฉะนั้นข้อนี้นะเราก็มาดูว่า sin ของเราเนี่ยมันเป็น u หรือยังอันนี้เขาเขียนเป็น sin x dx u มันเหมือนกันเลยนะ x dx นะ x dx ถ้ามันเหมือนกันแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ตอบตามสูตรในสูตรของเขาก็คือมีค่าเท่ากับลบ cos u ก็คือ x แล้วบวก c ตอบได้เลยอันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะเนื่องจากมันเป็นไปตามสูตรตรงสูตรแล้วนะนักศึกษาต้องดูให้ดีๆนะบางครั้งเนี่ยไซน์ u ตัวนี้มันไม่เหมือนเราต้องทำให้เหมือนก่อนนะมันก็เหมือนกับสูตรอื่นๆที่เราเรียนมาแล้วนะก็คล้ายๆกันจะใช้สูตรเหล่านั้นได้ต้องบอกไซน์ u ต้อง du cos u ต้อง du นะ sec u ต้อง du มันต้องเหมือนกันก่อนถ้าไม่เหมือนใช้ไม่ได้นะอันนี้มันเหมือนแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยก็ตอบได้เลยนะอันนี้คือปริพันธ์เรียกปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติเรามาดูตัวอย่างที่2ในตัวอย่างที่2คล้ายๆกับตะกี้นะคล้ายๆแต่ไม่เหมือนนะไม่เหมือนตรงไหนข้อนี้เขาบอกว่าอินทิเกรตนี่มี5เป็นค่าคงที่นะคูณอยู่กับไซน์ของอะไรของ 5x แล้วก็ dx พอนักศึกษาเห็นตรงนี้บอกว่าอินทิเกรตไซน์ u อ๋อโอเคไซน์แน่นอนแต่ว่ามันดูดีอยู่หรือยังนักศึกษาต้องดูให้ดีๆนะต้องดูให้ดีๆตอนนี้ปัญหาคือถ้าเราจะใช้สูตรอินทิเกรตไซน์ u มันต้องดีอยู่ก่อนมันต้องดีอยู่ก่อนเนื่องจากตัวนี้มันมีฟังก์ชันเดียวนี่แหละมันมีฟังก์ชันไซน์เพราะ5เป็นค่าคงที่นะเราจะดึง5ออกไปก่อนก็ได้เนาะดึง5ออกเป็นค่าคงที่ดึงออกไปก่อนก็ได้นะอันนี้เอา5ออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นหน้าตานี้อินทิเกรตไซน์ของ 5xตอนนี้มันเป็น dx อยู่เนาะ dx เนี่ย dx เพราะเนื่องจากว่าถ้าหากเราจะใช้สูตรอินทิเกรตไซน์ u นะอินทิเกรตไซน์ u นักศึกษาดูให้ดีนะไซน์ u ต้อง du แต่ข้อนี้ไซน์ u ของเราคือ 5x คือตัวที่อยู่หลังไซน์เนี่ยคือ u ของมันนะแต่ตัว dx ของเราเนี่ยมันยังไม่ได้เป็น du มันไม่เหมือนนะอันอย่างงี้มันไม่เหมือนยังใช้ไม่ได้นะอยากจะใช้สูตรนี้ได้ต้องทำให้เหมือนก่อนนะต้องทำให้เหมือนก่อนจัดรูปให้เป็น du ให้ได้ก่อนนะทำยังไงให้เหมือนวิธีของอาจารย์ก็จะบอกว่าเขียนให้เหมือนเลยเนาะเขียนให้เหมือนเลยของอาจารย์นะคือเขียนให้เหมือนเลยก็อินทิเกรตของไซน์ 5x d อยากให้เหมือนก็เขียนเลย 5x นะอันนี้คือ du แต่พอเขียนเหมือนเสร็จปั๊บวิธีของอาจารย์ก็คือหาตัวมาหารเลยนะแล้วเอาอะไรมาหารล่ะนะเราจะเอาอะไรมาหารดีปั๊บเราก็เอาตัว u ตัวนี้แหละไปดิฟทางซ้ายมือนะเอาไปดิฟทางซ้ายมือ u ของเราก็คือ d 5x

ดิฟD5X ตรงนี้ดิฟเทียบอะไรก็ดูที่โจทย์นะยกอาจารย์ย้ำแล้วว่าย้ำอีกว่าให้ดูที่ไหนจะเทียบตัวไหนก็ดูที่โจทย์DX ก็เทียบ X DX เนาะดิฟเทียบ X ดิฟ 5X ได้5ดิฟ 5X ได้5เอา5ตัวนี้แหละมาหารนะเอา5ตัวนี้มาหารแต่5ตัวนี้มันเป็นค่าคงที่นะมันเป็นค่าคงที่มันเป็นตัวเลขนะมันสามารถที่จะดึงออกจากเครื่องหมายปริพันธ์ได้เพราะฉะนั้นดึงออกไปที่ไหนดึงออกไปหา5ข้างนอกเลยเนาะมันมี5อยู่ตรงโน้น5ปุ๊บเป็นตัวเศษอยู่ดึงออกมาปุ๊บ5มาเป็นตัวส่วนเพราะมันอยู่ที่ตัวส่วนก็อินทิเกรตไซน์ 5x d 5x นี่เป็นหน้าตานี้ซึ่ง5ตัด5ได้เนาะ515 515หารกันเหลือ1เนาะอันนี้นะ5 5ได้ได้1เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราบอกว่าเราได้คำตอบแล้วถามว่าได้คำตอบคืออะไรอินทิเกรตไซน์ u เห็นไหมไซน์ u du แล้วเหมือนอะไรเนี่ยนะเข้าสูตรแล้วเนี่ยอินทิเกรตไซน์ u แล้วก็ du เห็นไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสูตรนี้เราก็ตอบตามสูตรนี้ได้เลยอินทิเกรตไซน์ได้อะไรอินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสนะต้องดูให้ดีๆนะอินทิเกรตไซน์ได้ลบคอส u เพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะได้คำตอบคือลบคอส u ก็คือ 5x แล้วอย่าลืมใส่บวก c ถามว่าทำไมลืมใส่บวก c ไม่ได้เพราะเป็นปริพันธ์ไม่จำกัดเขตนะปริพันธ์ไม่จำกัดเขตก็คือ c ตัวนี้จะเป็นค่าอะไรสักอย่างในค่าคงที่อะไรสักอย่างหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็น5ไซน์ 5x นะ dx อันนี้คือการหาปริพันธ์นะคือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติก็คือพวกไซน์คอสแทนนะไซน์คอสแทนอันนี้ในรูปของไซน์ u เนาะปริพันธ์ของไซน์ u เพราะฉะนั้นในเมื่อมันยังไม่เหมือนเนี่ยเราต้องทำให้เหมือนก่อนถึงจะใช้สูตรได้ถ้าเหมือนสูตรแล้วเหมือนตัวอย่างแรกตะกี้ถ้ามันเหมือนสูตรแล้วก็ใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันยังไม่เหมือนนะมันยังไม่เหมือนเนื่องจาก u ของเขาคือ 5x นะ u ของเขาคือ 5x นะแต่มันเป็น dx เนี่ยมันไม่เหมือนเนี่ยมันไม่เหมือนถ้าจะใช้ได้มันต้องเหมือนก่อนอินทิเกรตไซน์ u ต้อง du ก่อนนะถึงจะใช้สูตรได้อันนี้คือหลักในการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตรนะซึ่งทุกๆสูตรจะใช้คล้ายๆกันหมดนะคล้ายๆกันหมดนะเพราะในแต่ละสูตรจะบอกว่าไซน์ u du cos u du tan u du นะหรือ e ยกกำลัง u ก็ต้อง du เนาะอันนี้คือสูตรในการหาปริพันธ์นะซึ่งสูตรเหล่านี้โดยปกติแล้วเราก็ไม่ต้องไปท่องเนาะเราไม่ต้องไปท่องเขาก็จะมีแผ่นสูตรให้เราอยู่แล้วนะโดยปกติสูตรมันเยอะนะในตัวอย่างต่อไปเขาบอกว่าจงหาค่าของปริพันธ์ของ 3x cos x ยกกำลัง2 dx ในข้อนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามันมีฟังก์ชัน cos ตัวนี้ cos x กำลัง2กับ 3x ตัวนี้คูณกันอยู่เนาะมันอยู่รูปของการคูณอย่างที่เคยบอกแล้วว่าปริพันธ์เนี่ยไม่มีสูตรในการหาปริพันธ์ผลคูณไม่มีผลหารไม่มีนะแต่ถ้ามันอยู่ในรูปของการคูณการหารแล้วเราจะหาปริพันธ์โดยใช้สูตรเนี่ยนะสิ่งที่สำคัญที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องดูก่อนว่าฟังไอตัวไหนดูยุ่งยากเพื่อหาสูตรให้กับมันนะหาสูตรให้กับมันระหว่าง 3x กับ cos x กำลัง2ตัวนี้นะตัวไหนยุ่งยากกว่ากันเพราะถ้าเทียบแล้วคำว่ายุ่งยากมาจากไหนคำว่ายุ่งยากเนี่ยมาจากการที่ความรู้สึกของเราเนี่ยแหละเวลาแทนค่าอันไหนยากกว่ากันแค่นั้นเองนะระหว่าง 3x กับ cos ของ x กำลัง2เนี่ยนะคงไม่มีใครบอกว่า x จะยากกว่า cos x กำลัง2เนาะเพราะเวลาแทนค่าเนี่ย cos x กำลัง2เนี่ยมันยากกว่าแน่มันยากกว่าแน่นะเวลาที่จะหาค่าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะหาสูตรให้กับ cos x กำลัง2ซึ่งในสูตรตรีโกณตรงนี้ที่เหมาะกับ cos x กำลัง2ก็คืออินทิเกรต cos u du นะอินทิเกรต cos u du เพราะเราต้องมองหาสูตรอินทิเกรต cos u du ทีนี้โจทย์ที่ให้มาก็คืออินทิเกรต 3xcos ของ x ยกกำลัง2อันนี้จะเขียน x กำลัง2แบบนี้นะแล้ว dx นะทีนี้เรามาดูก่อนไอตัว cos u

ของเราเนี่ยตัวที่อยู่หลังคอสเนี่ย u ของเขาคือ x กำลัง2เราก็ต้องมาดูว่า du ตัวเนี้ยมันเป็น dx กำลัง2หรือยังเห็นไหมไอ้ตัวนี้มันยังไม่เป็น x กำลัง2มันเป็น x กำลัง1นะแสดงว่ามันไม่เหมือนนะมันไม่เหมือนทีนี้พอมันยังไม่เหมือนนี่ต้องทำยังไงอ่ะเราก็ต้องทำให้เหมือนก่อนนะการจะทำให้เหมือนทำยังไงนะก็เขียนให้เหมือนนะวิธีของอาจารย์คือเขียนให้เหมือนทีนี้ไอ้ตัว 3x ตัวเนี้ยนะ3เราจะดึงออกมาก่อนก็ได้นะดึงค่าคงที่ออกมาแต่ตัวแปรห้ามดึงออกนะ x ตัวนี้ห้ามดึงออกไปนะดึงออกไม่ได้นะนะตัวในนี้เป็น cos ของ x ยกกำลัง2อยากให้เหมือนวิธีของอาจารย์ก็คือเขียนให้เหมือนเลย x กำลัง2เนี่ยเขียนเหมือนเลยแต่พอเขียนเหมือนเสร็จปั๊บหาตัวมาหารก่อนนะแล้วเราจะเอาอะไรมาหารนะแล้วเราจะเอาอะไรมาหารเราก็เอา u ตัวนี้แหละไปดิฟทางซ้ายมือนะไปซ้ายทางซ้ายมือวิธีของอาจารย์คือทางซ้ายมือเอา u มาดิฟ u ของเราก็คือดิฟของ x ยกกำลัง2ดิฟเทียบอะไรตัวแปรดิฟเทียบ x นะดิฟเทียบ x โจทย์เขาบอกว่าดิฟเทียบ xเพราะฉะนั้นพอดิฟเทียบ x ปุ๊บเราก็ดิฟ x ทำกำลัง2อันนี้เป็นฟังก์ชันพหูนามดิฟในใจได้เลยดิฟง่ายๆดิฟไม่ยากเนาะดิฟ x กำลัง2ได้อะไรได้ 2x ได้ 2x เราก็เอา 2x ตัวนี้แหละมาหารนะเอา 2x ตัวนี้มาหารนะปุ๊บนี่พอเราเอา 2x มาหารสิ่งที่มันจะตัดกันได้นะก็คือ x กับ xนะ x ที่เป็นตัวเศษตัวนี้ปุ๊บนี่กับ x ตัวสีเขียวตัวนี้เป็นส่วนตัดกัน2ไม่มีตัวตัดเราก็ดึง2เอาไปหา3ซะ3ตัวนั้นมันเป็นตัวเศษอยู่มันก็เป็น3 2เป็นตัวส่วนก็ส่วน2ก็อินทิเกรตอะไรอินทิเกรต cos ของ x ยกกำลัง2 dx ยกกำลัง2อันนี้เข้าสูตรอะไรเข้าสูตรอินทิเกรตคอสยูแล้วก็ดียูซึ่งในสูตรของเขาเนี่ยในแผ่นสูตรเนี่ยเขาบอกว่าอินทิเกรตคอสยูเนี่ยนะอินทิเกรตคอสยูดียูตัวเนี้ยคอสยูดียูเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับไซยูบวกซีนะไซยูบวกซีเมื่อมันเหมือนสูตรตรงนี้แล้วเราก็ตอบได้ตามสูตรเลยนะเราก็ตอบได้ตามสูตรเลยเพราะฉะนั้นสูตรของเขาก็คือเท่ากับไซยูบวก c นะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะได้ว่าปุ๊บ3ส่วน2ออกมาเป็นไซยู u คือ x ยกกำลัง2อย่าลืมใส่บวก c ด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาตอบจะตอบอย่างนี้ก็ได้นะหรือเราจะบอกว่าอินทิเกรตของ3 x cos ของ x ยกกำลัง2เนี่ย dx เนี่ยมีค่าเท่ากับ3ไซน์ของ x ยกกำลัง2ส่วน2อย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็น3ส่วน2ก็ได้แล้วก็บวก4นะอันนี้คือคำตอบของปริพันธ์ในข้อนี้เพราะสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องดูให้ดีๆก็คือสูตรนั่นเองนะต้องดูให้ดีคือสูตรว่าเราจะใช้สูตรไหนมันเหมือนสูตรหรือยังนะอินทิเกรตเซก u d u หรือยังนะอินทิเกรตไซ u d u หรือยังอินทิเกรตคอส u d u หรือยังอันนี้คือสิ่งสำคัญนะคือสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องดูนะต้องดูให้ดีๆเลือกสูตรให้ถูกนะบางทีหน้าตาต้องสูตรเนี่ยมันมีอาจจะได้หลายแบบนะต้องดูให้ดีๆนะในตัวอย่างต่อไปนะข้อนี้เขาบอกว่าอินทิเกรตของ x cos 1ลบ 3x กำลัง2แล้วก็ dx เพราะจากโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าอินทิเกรต x cos ของอะไร cos ของ1ลบ 3x ยกกำลัง2แล้วก็ dx ข้อนี้สูตรที่เราจะใช้เราก็ดูก่อนมันมีตัวเกินตัวเกินคืออะไรนะตัวเกินก็คือ x ตัวนี้ตัวเกินนะแล้วตัวไหนที่ยุ่งยากก็คือตัวคอสก้อนนี้ทั้งก้อนเลยอันนี้ยุ่งยากนะนี่ยุ่งยากก็คือมียากกว่านะคอสของ1ลบ 3x กำลัง2เนี่ยเพราะเราก็หาสูตรให้กับตัวนี้ทีนี้สิ่งสำคัญอันหนึ่งนะถ้าข้อนี้เนี่ยไม่มี x ขึ้นมาจะอินทิเกรตใช้สูตรนี้ไม่ได้เพราะดิฟ u มันจะ
ดิฟยูมันจะได้3เอ่อ 6x กําลัง2เนาะเป็นลบ 6x กําลัง2เพราะฉะนั้นมันต้องมี x มาให้มันต้องมีตัวเกินการมีตัวเกินมาแบบนี้แสดงว่ามันจะอินทิเกรตโดยใช้สูตรได้เพราะสูตรที่เราจะต้องใช้ในข้อนี้นะสูตรที่เราจะต้องใช้ในข้อนี้ก็คืออินทิเกรต cos u อย่าลืมว่าต้อง du นะสำคัญอยู่ตรงนี้นะสูตรทุกสูตรสำคัญอยู่ที่ถ้าเราจะใช้สูตร cos u ต้อง du ต้องเหมือนถ้าไม่เหมือนใช้ไม่ได้นะถ้าไม่เหมือนใช้ไม่ได้เพราะเราต้องทำให้เหมือนก่อนถึงจะใช้ได้นะวิธีของอาจารย์ก็คือทำยังไงให้เหมือนวิธีของอาจารย์คือเขียนให้เหมือนของอาจารย์นะนะอินทิเกรตตัวนี้คือ x ดึงออกไม่ได้นะ x เป็นตัวแปรนะ x เป็นตัวแปรห้ามดึงออกจากเครื่องหมายปริพันธ์เด็ดขาดตัวที่จะดึงออกจากเครื่องหมายปริพันธ์ได้ก็คือค่าคงที่หรือตัวเลขนะตัวเลขถ้าเราเห็นเป็นตัวเลขเราดึงออกได้แต่ถ้าเห็นเป็นตัวแปรที่เป็น x กำลังสองเนี่ยเป็น x หรืออย่างเงี้ยดึงออกไม่ได้ถ้ามีตัวแปร x อยู่ดึงออกไม่ได้นะตัวนี้ก็เป็นคอสของ u ของเขาคืออะไรเนี่ยดูดีนะคอส u ตัวที่อยู่หลังคอสทั้งหมดคือ u ก็คือทั้งวงเล็บนี้ทีนี้พอตัวนี้คือทั้งวงเล็บนี้คือ u มันยังไม่เป็น du เห็นไหมมันยังไม่เป็น du มันยังไม่เหมือนนะมันเป็นแค่ dx เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำให้เป็น du เราก็ต้องเขียนให้เหมือนเลยนะ u ของเราคือ1ลบ 3x ยกกำลัง2มันจะต้องเป็น d ของ1ลบ 3x ยกกำลัง2นะเขียนให้เหมือนนะนะบางคนบอกว่าอ่ะผมอยากเขียนเป็น 3x ยกกำลัง2ลบ1ได้ไหมอันนี้ถามว่าเหมือนไหมเนี่ยไม่เหมือนนะอย่างเงี้ยไม่เหมือนไม่เหมือนเพราะมันเป็น1ลบ 3x นะ1ลบ 3x กำลัง2แต่ถ้าใครไปเขียนกลับเป็น 3x กำลัง2ลบ1เนี่ยอันนั้นถือว่าไม่เหมือนนะคนละเรื่องเลยนะนะบางคนบอกอ่ะแล้วผมเขียนเป็นลบ 3x กำลัง2บวก1ได้ไหมอันนี้ที่จริงมันมีค่าเท่ากันก็ได้แหละนะก็ได้แต่มันก็ไม่เหมือนเนาะนะทำให้เหมือนเลยเขียนให้เหมือนเลยนะเหมือนเลยที่จริงมันอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะงงเองนะเพราะฉะนั้นเขียนให้เหมือนเลย u เขาเป็นแบบไหนก็เขียนแบบนั้นนะสิ่งสำคัญคือพอเขียนเหมือนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องหาตัวมหารนะสิ่งสำคัญคือตรงนี้นะเราต้องหาตัวมหารแล้วเราจะเอาอะไรมาหารล่ะเราก็เอา u ของเราตัวนี้แหละนี่คือ du เนี่ยเอา u ตัวนี้แหละไปดิฟนะทางซ้ายมือไปดิฟเลยฟ้ามานี่เลยแล้วก็ดิฟ u ของเราซึ่ง u ของเราก็คือดิฟ1ลบ 3x ยกกำลัง2ดิฟเทียบอะไรดิฟเทียบ x นะ by dx นะถ้าเกิดเขาอินทิเกรตเทียบ t มันก็ดิฟเทียบ t ถ้าอินทิเกรตเทียบ y ก็ดิฟเทียบ y เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบเนี้ยปุ๊บอินทิเกรต fx ไอ้ ft แล้วมันมี dt อย่างเงี้ยฟังก์ชันนี้เราก็ต้องดิฟเทียบ t นะถ้าเป็น dy แล้วก็ต้องดิฟเทียบ y นะอันนี้คือสิ่งสำคัญเนาะสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นตัวนี้เราดิฟออกมาปุ๊บดิฟ1ได้0ใช่มั้ยดิฟค่าคงที่เป็นฟังก์ชันพหุนามดิฟ1ได้0ต้องดูให้ดีนะได้0ดิฟ 3x กำลัง2 3x กำลัง2ได้ 6x 6x แต่อย่าลืมนะเครื่องหมายมันเครื่องหมายลบอยู่นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเขียนเราก็จะเขียนเป็น0ลบกับ 6x เพราะฉะนั้น0ลบ 6x ได้เท่าไหร่มันก็คือลบ 6x สิ่งที่เราจะเอามาหารก็คือลบ 6x เลยนะเราก็ต้องเอาลบ 6x มาหารนี่เอาลบ 6x มาหารพอเอาลบ 6x มาหารปั๊บตัวไหนมันตัดได้ก็คือ x คือตัวเกินตึ๊บตึ๊บตัดเลยแล้ว1แล้ว1ตัดกันได้เนาะนะตัวเศษตัวส่วนทีนี้ลบ6มันตัดไม่ได้แต่ลบ6น่ะเป็นค่าคงที่เวลาดึงออกไปก็ต้องดึงออกทั้งหมดเลยเนาะทั้งลบเลยเครื่องหมายเลยนะเพราะแต่6เป็นตัวส่วนก็เป็นเขียนเป็นลบ1ส่วน6ได้เลยอินทิเกรตของ cos 1ลบ 3x กำลัง2 d 1ลบ 3x ยกกำลัง2นะอันนี้เวลาดึงออกไปนะมีนักศึกษาบางคนสงสัยว่า1ส่วนลบ6มันเท่ากับลบ1ส่วน6ไหมมันอันเดียวกันนะมันอันเดียวกันบวกหารลบก็ได้ลบลบหารบวกก็ได้ลบ
เนาะอันนี้ก็คือความหมายเดียวกันนะเขียนได้หลายแบบนะหรือใครจะเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้ลบ1ส่วน6อย่างนี้ก็ยังได้เลยนะอันนี้คือความหมายเดียวกันมีนักศึกษาหลายคนที่พอเห็นเครื่องหมายแล้วเครื่องหมายผิดอะไรเยอะแยะเลยนะเพราะต้องดูให้ดีๆนะมันอันเดียวกันอันนี้นะพอได้อย่างนี้เสร็จปั๊บดูว่าเข้าสูตร

สูตรเขาบอกว่าอะไรนะอันนี้ก็เป็นลบ1/6นะคูณกับอินทิเกรตคอสได้ไซน์นะอินทิเกรตคอสได้ไซน์ไซน์ยูก็คือไซน์ของ1 ลบ 3 x ยกกำลัง2แล้วอย่าลืมใส่บวก c นะอย่าลืมใส่บวก c เราจะตอบแบบนี้ก็ได้หรือจะเอาลบ1คูณเข้าไปก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาตอบเราก็บอกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้บอกว่าอินทิเกรตของ x คอสของ1 ลบ 3 x ยกกำลัง2 dx เนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบคูณบวกได้ลบได้ลบไซน์1 ลบ 3 x ทั้งหมดยกกำลัง3 x กำลัง2ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย6และบวก4นะอันนี้คือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันก็เรียกฟังก์ชันตรีโกณซึ่งอยู่ในหน้าตาของอินทิเกรตคอส u d u เพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีๆถ้าอินทิเกรตคอส u มัน du หรือยังอินทิเกรตไซน์ u มัน du หรือยังนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการหาปริพันธ์เพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องดูให้ดีๆนะดูให้ดีๆการในการเลือกสูตรของเราสูตรของเรามีเยอะมากนะสูตรมีเยอะมากเพราะในสูตรของตรีโกณมิติเนี่ยมันมีเนี่ยประมาณ10สูตรนี่แหละนะมี10สูตรแล้วมันอาจจะเป็นรูปของเศษกำลังไอตัวกำลัง2จะมีอยู่แค่เศษกับโคเศษนะที่เป็นกำลัง2ที่เป็นตรีโกณตรงเนี้ยคอสกำลัง2ตัวนี้จะมาใช้สูตรตรงนี้ไม่ได้นะที่จริงเขาก็จะมีสูตรอีกบอกว่าตรีโกณยกกำลังนะตรีโกณยกกำลังก็จะมีสูตรอีกต่างหากนะมีสูตรต่างหากอันนั้นคือเป็นลักษณะของเทคนิคอินทิเกรตและตรงนั้นอาจจะแปลงตรีโกณยกกำลังเนี่ยอาจจะใช้เรื่องของสมบัติของตรีโกณเข้าไปช่วยไปจับก็ได้นะแบ่งจัดรูปหน้าตาใหม่ก็ได้นั่นคือแต่ถ้าเป็นในรูปเนี้ยที่เป็นสูตรตรงๆเนี่ยนะเพราะอะไรดิฟแทน u เนี่ยนะดิฟแทน u มันได้เศษกำลัง2 u เพราะเวลาที่เราอินทิเกรตเศษกำลัง2 u มันจึงได้แทน u หรือดิฟคอต u เนี่ยดิฟคอต u ได้ลบโคเซกกำลัง2 u เพราะเวลาอินทิเกรตโคเซกกำลัง2 u ก็จะได้ลบคอต u อันนี้คือมันเป็นสูตรนะเป็นสูตรที่มาจากการหาอนุพันธ์หรือการดิฟนะแต่ถ้าเป็นคอสยกกำลัง n u อันนั้นน่ะอันนั้นคือต้องใช้เทคนิคอินทิเกรตนะถ้าเป็นคอสยกกำลัง n u d u อย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือเรียกว่าเป็นเรื่องของตรีโกณยกกำลังนะอันนี้เขาเรียกเป็นเทคนิคอินทิเกรตซึ่งเทคนิคอินทิเกรตตรงนี้วิธีการก็อาจจะใช้เป็นสูตรของลดทอนก็ได้หรืออาจจะเป็นสูตรของใช้สมบัติของตรีโกณเข้าไปช่วยก็ได้เนาะอันนี้นะอันนี้คือขึ้นอยู่กับอันนี้ของเราอันนี้ยังไม่ถึงตรงโน้นอันนี้เราแค่เป็นสูตรทั่วๆไปสูตรทั่วๆไปของตรีโกณก็จะมีประมาณ10สูตรตรงนี้หรือถ้าเราเจอเนี่ยเซกยูมันจะมาคู่กับแทนนะถ้าที่จะใช้สูตรได้เนี่ยเซกยูมากับแทนยูแต่อย่าลืมนะเซก u แทน u เนี่ยตรงนี้มันต้องเหมือนนะเห็นไหม u ตรงนี้มันต้องเหมือนกันก่อนไม่ใช่ว่าอันนี้เป็นเซก 2x แต่เป็นแทน x อย่างเงี้ยนะก็ยังไม่ได้นะยังไม่ได้นะมันต้องเป็นตัวเดียวกันนะมันต้องเป็นตัวเดียวกันอันนี้คือการเลือกสูตรต้องดูให้ดีๆนะต้องดูให้ดีมันอยู่ในหน้าตาไหนในหมดเนี้ยทั้งหมด10สูตรเนี่ยเซก u แทน u cos u cot u นะหรืออินทิเกรต cot u du นะเพราะฉะนั้นดูสูตรให้ดีๆ ดูสูตรให้เป็นนะดูสูตรให้เป็นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะตัวอย่างนี้นะตัวอย่างนี้เขาบอกว่าอินทิเกรตเป็นเศษส่วนเนาะคอสของลอน 3x ส่วน x และ dx นะอันนี้มันมีอยู่2ก้อนก้อนหนึ่งตัวเศษอีกก้อนหนึ่งตัวส่วนนะความยากของ2อันนี้มันชัดเจนนะมันชัดเจนก็คือคงไม่มีใครบอกว่า x ยากกว่า cos ln 3x นะคงไม่มีใครบอกอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้น cos ln 3x ตัวเนี้ยนะมันยากกว่ามันยุ่งยากกว่าเพราะฉะนั้นหาสูตรให้กับมันเลยนะหาสูตรให้กับมันเลยเพราะฉะนั้นสูตรตัวเนี้ยที่เหมาะกับมันก็คือเราต้องดูว่าอินทิเกรต cos u ได้มั้ยเราก็ต้องดูเลยอินทิเกรต cos ของลอน 3x ส่วนด้วย x ตัวเนี้ยเนาะแล้วก็ dx เนี่ย u ของเขาคืออะไร u ของเขาคือลอน 3x แต่ d ของเราคือ dx ถ้าเราจะใช้สูตรเราบอกว่าเราจะใช้สูตรอินทิเกรต cos u du ตัวนี้ต้องเหมือนก่อนนะ
u ต้องเหมือนก่อนถ้า u ไม่เหมือน

ือนใช้ไม่ได้ถ้าอยู่เหมือนใช้ได้นะถ้าอยู่เหมือนใช้ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้เราต้องทำให้เหมือนนะอยากจะใช้สูตรนี้ได้ต้องเขียนให้เหมือนก่อนนะทีนี้การใช้สูตรเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะเป็นสูตรไหนหรืออะไรก็ตามเราลองใช้สูตรนี้ทำให้เหมือนแบบที่อาจารย์ทำก่อนถ้ามันดิฟออกมาแล้วมันไม่หายจริงๆอันนั้นแสดงว่าอาจจะต้องใช้เทคนิคอินดิเกตนะอาจจะต้องใช้เทคนิคอินดิเกตซึ่งก็จะมีเทคนิคอินดิเกตหลายอันหลายวิธีแต่ตอนนี้เราจะใช้สูตรอินดิเกตคอส UDU นะถ้าเราใช้ได้ใช้ถูกนะตัวเกินตัวพวกนี้ต้องหายนะถ้าใช้สูตรถูกนะและดิฟถูกด้วยนะนะตัวเกินพวกนี้ต้องหายนะเราบอกอินดิเกตคอสของเราคือคอสของลอน 3x นะอันนี้ส่วน x เนาะอันนี้อยากให้เหมือนก็เขียนให้เหมือนเลยก็เป็นลอน 3x เลยเขียนให้เหมือนเลยนะเขียนให้เหมือนเลยแต่พอเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บหาตัวมหารนะหาตัวมหารอย่าลืมว่าเราจะเขียนให้เหมือนดูนี่นะสัญลักษณ์คือสีแดงนี่คือ u ของมันเราเขียนว่า integrate cos u du นะพอเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บของวิธีของอาจารย์คือหาตัวมหารแล้วเราจะเอาอะไรมาหารก็เอา u ตัวนี้แหละมาดิฟสิ่งสำคัญในการดิฟตรงนี้ก็คือนะเราต้องดิฟแม่นด้วยนะดิฟแม่นด้วยดิฟของอะไรดิฟลอน 3x dx dx เพราะดิฟเทียบ x นะอินทิเกรตเทียบ x นะอินทิเกรตเทียบ x ก็ดิฟเทียบ x นั่นเองทีนี้ดิฟตัวนี้ใช้สูตรอะไรอันนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันอดิสัยอีกแล้วนะเพราะเป็นฟังก์ชันล็อกลอนเนาะพ้นสูตรล็อกลอนในการดิฟเนี่ยนักศึกษาก็ต้องดูให้ดีๆดิฟตัวนี้เราจะใช้สูตรดิฟลอน u by dx นะซึ่งอนุพันธ์เราได้เรียนไปแล้วเนาะเราได้เรียนไปแล้วนะในสูตรนี้บอกดิฟลอน u by dx เนี่ยจะเท่ากับเศษ1ส่วน u นะเศษ1ส่วน u อย่าลืม du by dx ด้วยนะนะอย่าลืม du by dx อันนี้คือสูตรในการหาอนุพันธ์นะซึ่งข้อนี้มันเป็นดิฟลอนยูเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่นักศึกษาอินดิเกตเป็นนะเราจะดิฟเป็นด้วยเพราะมันต้องอาศัยการดิฟด้วยนะมันต้องอาศัยการดิฟด้วยนะถ้าเราดิฟไม่เป็นเราจะอินดิเกตไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอินดิเกตถูกเนี่ยเราคิดว่าเราอินดิเกตข้อนี้ถูกเนี่ยเราจะได้เรื่องของการหาอนุพันธ์หรือการดิฟด้วยนะการดิฟก็สำคัญนะการดิฟก็สำคัญเพราะฉะนั้นข้อนี้เราต้องมองว่าอะไรคือยูของลอนตัวนี้ก่อนตัวที่อยู่หลังลอนทั้งหมดตัวนี้คือ u เพราะฉะนั้นถ้าเราแทนตามสูตรดิฟ u เนี่ยดิฟลอน u เนี่ยมันจะได้เศษ1ส่วน u คือ 3x เนาะนะเพราะบางคนดิฟแค่นี้จบเลยจบเลยปุ๊บแล้วเอาไปหารเลยอันนั้นผิดนะต้องระวังนะต้องระวังเพราะโอกาสพลาดสูงมากนะโอกาสพลาดสูงมากนักศึกษาต้องดูให้ดีๆว่าเราจะดิฟยังไงนะเราจะดิฟยังไงผลข้อนี้เรื่องของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพวกนี้ต้องระวังให้ดีๆอันนี้เราต้องดิฟยูด้วยดิฟไส้ในก็คือ 3x นะดิฟ 3x by dx ซึ่งดิฟ 3x ได้อะไรดิฟ 3x ได้3ดิฟ 3x ได้3 3ตัวนี้ต้องคูณกับ1เนาะ3ต้องคูณกับ1เพราะฉะนั้น3คูณ1ก็ได้3ส่วน 3x เนี่ย3ตัด3ได้นะนะ3ตัด3ได้เลยฟาบ1 1 1นะเพราะฉะนั้นไอตัวที่ไปหารคืออะไรก็คือเศษ1ส่วน x อันนี้เหลือ1ส่วน x แล้วเนี่ยตัวที่จะเอาไปหารคือ1ส่วน x นี่แหละคือ1ส่วน x อันนี้มันเป็นเศษซ้อนนะมันเป็นเศษซ้อนอันนี้เราสามารถกลับเศษส่วนได้นะหรือใครจะมองว่า x ตัวนี้ x ตัวสีน้ำเงินนี่อยู่ตำแหน่งเดียวกับ1นะซึ่งอยู่คนละตำแหน่งกับ x ตัวนี้ตัดกันได้อย่างนั้นก็ได้นะอย่างนั้นก็ได้นะแต่ถ้าเราบอกว่าเศษซ้อนเรากลับเศษส่วนก็ได้เนาะเพราะข้อนี้เราบอกเราจะกลับเศษส่วนก่อนนะมันจะกลายเป็นอินทิเกรตเอา x ไปขึ้นข้างบน x ตัวสีเขียวนะเอาเขียนสีเขียวแล้วกัน x ตัวสีเขียวมันเป็นเศษซ้อนนะกับเป็นเครื่องหมายหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนอันเดียวกันปุ๊บอันนี้ขึ้นมาเพราะมันคู่นี้กันอยู่อันนี้ก็เป็นคอสของอะไรของลอน 3x อันนี้ก็ดีลอน 3x นี่หน้าตานี้
แต่อย่าลืมว่ามันมีตัวส่วนอยู่นะส่วนอะไรส่วน x นะนะหนึ่งตัวนี้กับเศษส่วนไปแล้วเนาะทีนี้ x กับตัวนี้ x ตัวหนึ่งตัวเศษ x ตึงตัวส่วนนะตัวเกินของเรามันจะหายไปเองนะถ้าเราใช้สูตรถูกตัวเกินจะหายไปเองมันจะจัดรูปได้มันจะจัดรูปอะไรอยู่ในรูปของอินทิเกรตคอส u du ได้เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะเหลืออะไรมันจะเหลือแค่อินทิเกรตคอส u คือลอน 3x นะแล้ว d อะไร d ลอน 3x นี่เพราะหน้าตาเนี้ยเข้าสูตรแล้วเห็นนะเข้าสูตรอินทิเกรตคอส u du นะเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสูตรอินทิเกรตคอส u du เนี่ยนะเข้าสูตรอินทิเกรตคอส u du เราก็สามารถตอบได้ตามสูตรนั้นเลยซึ่งในสูตรของเขาบอกว่าอินทิเกรตคอส u du มันคืออินทิเกรตคอส u du ก็คือ sin u บวก c นะเท่ากับ sin u บวก c เนี่ยนักศึกษาอย่าจำสับสนระหว่างดิฟกับอินทิเกรตนะถ้าเราไปเจอดิฟเนี่ยสูตรดิฟเนี่ยนะส่วนใหญ่จะชอบสับสนระหว่างสูตรดิฟกับอินทิเกรตเราไปเจอดิฟคอสดิฟคอสคอส u by dx ดิฟคอส u เท่ากับอะไรลบไซน์ใช่ไหมนะลบไซน์ u แล้วก็ du by dx นี่ในของเขาคือดิฟคอสได้ลบไซน์แต่เวลาอินทิเกรตคอสมันจะได้ไซน์นะเพราะอะไรเพราะดิฟไซน์มันได้คอสนะดิฟไซน์มันได้คอสเราต้องดูว่าดิฟอะไรได้อะไรนะเนี่ยดิฟไซน์ได้คอสนะดิฟลบดิฟไซน์ได้คอสแล้วก็ดิฟคอสได้ลบไซน์นะดิฟคอสได้ลบไซน์อันนี้ต้องดูให้ดีๆเพราะนักศึกษาส่วนใหญ่จะจำสับสนระหว่างดิฟคอสกับอินทิเกรตคอสนะอินทิเกรตคอสได้บวกไซน์เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะได้คำตอบของเราก็คือเท่ากับอันนี้ก็เป็นไซน์เลยใช่ไหมไซน์ของลอน 3x และบวก c อันนี้คืออินทิเกรตคอสลอน 3x ส่วน x แล้วก็ dx เนี่ยอันนี้คือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันทีนี้อย่างที่บอกนะฟังก์ชันมันเป็นฟังก์ชันอดิสัยเวลาดิฟก็ต้องระวังนะต้องระวังบางทีมันอาจจะไม่เป็นแค่ลอนอย่างนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นแทนเป็นอะไรก็ว่าไปเนาะนักศึกษาต้องดูให้ดีๆนะดิฟไซน์ดิฟคอสพวกนี้นะดูให้ดีๆอันนี้คือคำตอบนะนี่คือคำตอบในตัวอย่างต่อไปนะในตัวอย่างต่อไปเราตัวอย่างต่อไปเป็นเรื่องอะไรเนาะการหาปริพันธ์โดยใช้ตรีโกณอ่ะอันนี้เป็นเซกกำลังสองนักศึกษาบางคนเห็นรูทเอาแล้วเจอรูทปั๊บนะสมองไม่ทำงานไม่เอาแล้วไม่อยากทำเจอเสกเจอซ้ายอีกโอ้ข้อนี้ข้ามเนี่ยซึ่งบางทีนะมันจะเสียโอกาสนะเราอย่าเพิ่งไปกลัวว่าเอ้ยเห็นเครื่องหมายรูทเนี่ยเห็นเครื่องหมายรูทเห็นเครื่องหมายพวกเนี้ยหลายคนไม่อยากทำแล้วนะสมองไม่ทำงานเขาตื้อไปหมดนะกลัวข้อสอบนะกลัวโจทย์นะอย่าเพิ่งกลัวดูให้ดีๆก่อนเราจะหาอะไรเรากำลังจะหาปริพันธ์เราเรียนปริพันธ์เรากำลังหาปริพันธ์ปริพันธ์ของฟังก์ชันอะไรก็ดูที่โจทย์ก่อนโจทย์ตรงนี้ในฟังก์ชันเนี่ยที่อยู่ระหว่างที่เราอยู่ระหว่างเครื่องหมายปริพันธ์กับเครื่องหมายอนุพันธ์เนี่ย dx ก็คืออนุพันธ์ใช่ไหม d ก็คืออนุพันธ์นะคือตัวแปรที่เทียบเนี่ยเครื่องหมายอินทิกรัลกับตัวแปรที่เทียบนะตัวที่อยู่ระหว่างนี้เขาเรียกฟังก์ชันเวลาที่เราจะอินทิเกรตเราก็อินทิเกรตฟังก์ชันตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี้เราดูให้ดีๆก่อนฟังก์ชันนี้จำไว้อย่างหนึ่งฟังก์ชันที่ดูยุ่งยากยั่วเยะนะยุ่งยากยั่วเยะหลายตัวเลยเวลาอินทิเกรตจะง่ายกว่าอินทิเกรตตัวที่ล้นๆยกตัวอย่างถ้าเราไปเจออย่างนี้หลายคนเลือกอันนี้เลยนะอินทิเกรตลอน x ส่วน x dx นี่อินทิเกรตลอน x dx ส่วน x dx กับสีเขียวบอกว่าอินทิเกรตลอน x dx ระหว่างสีเขียวกับสีแดงเห็นไหมนักศึกษาดูนะระหว่างสีเขียวกับสีแดงถ้านักศึกษาไปเจอสีเขียวนักศึกษาบอกโอ้มันง่ายกว่าเอาดูง่ายกว่าแน่นอนดูง่ายกว่าสีแดงแน่นอนเพราะมันไม่มีตัวส่วนเลยนะ
นะมันลอน x แล้ว dx ดูง่ายกว่าบางคนบอกโอ้น่าทํากว่านะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะบอกไว้ก่อนอย่าไปคิดอย่างนั้นเนื่องจากอะไรไอ้ตัวเนี้ยดูยุ่งยากนะดูยุ่งยากแต่อินทิเกรตใช้สูตรได้นะใช้สูตรได้อันเนี้ยใช้สูตรได้สูตรอะไรอินทิเกรต u กําลัง n du ธรรมดาเลยนะอะไรเป็น u ลอน x เป็น u ระดับ u ได้1ส่วน x ตัดหายแต่ข้อนี้ไม่ได้เลยไม่มีสูตรให้มันเลยนะมันต้องใช้เทคนิคอินทิเกรตข้อนี้ตัวเนี้ยนะตัวเนี้ยตัวอินทิเกรตลอน x ดูง่ายนะดูง่ายแต่ว่าอินทิเกรตยากเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องดูให้ดีๆอันเนี้ยนะต้องดูให้ดีๆไม่ใช่ว่าโอ้ดูเห็นฟังก์ชันดูยากปุ๊บไม่อยากทำไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นจำคำหนึ่งไว้คือไอ้ดูยากอินทิเกรตง่ายดูง่ายอินทิเกรตยากนะมันจะกลับกันแต่ถ้าเป็นอนุพันธ์อ่ะใช่อนุพันธ์ฟังก์ชันยุ่งยากเยอะแยะเนี่ยดิฟยากนะถ้าอนุพันธ์ถ้าฟังก์ชันง่ายๆก็ดิฟง่ายนะอันนี้คืออนุพันธ์มันจะกลับกันนะมันจะกลับกันข้อนี้อินทิเกรตเซกยกกำลังสองแล้วก็รูท x ลบ5ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยรูท x แล้วก็ dx นะ dx สูตรที่เราจะเลือกอันนี้ข้อนี้มันก็เป็นรูปของเศษส่วนนะอยู่ในรูปของเศษส่วนเหมือนกันนะนะตัวส่วนคืออะไรตัวส่วนคือรูท x ตัวเศษคือเศษกำลังสองตัวนี้นะเศษกำลังสองตัวนี้เพราะสูตรที่เหมาะกับมันก็คือเศษหาเศษกำลังสองดูไหมว่ามันมีเศษกำลังสองอยู่ไหมนะในแผนสูตรมีไหมอ่ะเราไล่ขึ้นไปดูฟ้ามันมีนะมันมีอย่างที่บอกว่าถ้ากำลังสองมันมีอยู่สองสูตรคือเศษกำลังสองอยู่กับโคเศษกำลังสองอยู่นะมันมีสูตรของมันเพราะข้อนี้เราจะใช้เศษกำลังสองอยู่เราจะใช้กำลังเศษกำลังสองอยู่เราต้องจัดรูปให้เป็นเศษกำลังสองอยู่ในข้อนี้เพราะฉะนั้นในสูตรเขาบอกว่าเราจะเลือกสูตรอินทิเกรตเศษยกกำลังสองยูดียูเศษนี้แหละสูตรนี้แหละซึ่งสูตรนี้เท่ากับแทนยูและบวกซีถ้าเราจัดรูปได้อย่างนี้เมื่อไหร่ปุ๊บมันจะแทนยูบวกซีแต่สิ่งสำคัญจะใช้สูตรนี้ได้มันจะต้องเป็นตัวนี้ก่อนนะมันต้องเป็นตัวนี้ก่อนยูดียูก่อนถ้าไม่เป็น u du มันยังใช้ไม่ได้ซึ่งข้อนี้ของเรานะข้อนี้ของเรา u ของเราก็คือ root x ลบ5แต่มันยังไม่ได้เป็น d root x ลบ5มันยังเป็น dx มันยังใช้ไม่ได้นะมันยังใช้ไม่ได้เราอยากใช้ข้อนี้ได้เราต้องจัดรูปให้เหมือนเขียนให้เหมือนก่อนเนาะเขียนให้เหมือนก่อนเพราะไอ้ root x ตัวข้างล่างคือตัวเกินนะถ้าเราใช้สูตรถูกเดี๋ยวมันจะหายเองนะตัวนี้เราบอกอินทิเกรตของอะไรเซกยกกำลังสองรูท x ลบ5เราก็เขียนให้เหมือนเลยเป็นรูท x ลบ5เนี่ยเขียนให้เหมือนแล้วหาตัวมาหารอันนี้มันตัวส่วนของมันก็มีรูท x อยู่เนาะเนี่ยโจทย์ของเขาคืออย่างนี้เพราะเราเขียนให้เหมือนเสร็จปั๊บเนี่ย u du เขียนเหมือนก่อนแล้วเราก็หาตัวมาหารเลยแล้วเราจะเอาอะไรมาหารตรงนี้เนาะเราจะเอาอะไรมาหารเราก็เอาตัว u ตัวนี้แหละไปดิฟเราเอา u ตัวนี้แหละไปดิฟนะแต่อย่าดิฟในใจนะอย่าดิฟในใจมันไม่ได้เหมือนฟังก์ชันพหูนามทั่วๆไปนะอย่าดิฟในใจเพราะดิฟในใจมีโอกาสพลาดสูงมันเป็นฟังก์ชันไอตัวที่เป็นรูทนะเป็นรากที่เนาะเป็นรากที่นะอันนี้เราก็เอาตัวดิฟของรูท x ลบ5เนี่ยมาดิฟเนาะปึ๊บ by dx ในการดิฟตรงนี้บางคนอาจจะใช้กำลังเศษ1ส่วน2ก็ได้แต่อาจารย์จะใช้สูตรดิฟรูท u เลยมันมีสูตรอยู่แล้วในแผ่นสูตรมันมีเนาะดิฟรูท x by dx ตัวเนี้ยดิฟ5มันได้0อยู่แล้วนะได้0นะลบ0เนี่ยดิฟ5ตรงนี้มันได้0ค่าคงที่พอถึงตรงนี้ปุ๊บสูตรดิฟรูท u เขาบอกว่าตัวนี้นะเดี๋ยวเขียนตรงไหนดีจะได้ไม่เกะกะปุ๊บโยงตรงนี้ดีกว่าตืดตรงนี้ดิฟรูท u by dx จะเท่ากับ1ส่วน2รูท u แล้วก็ du by dx อันนี้คือสูตรเขาสูตรของ deep root นะ deep root แต่ถ้าหากใครจะไปเปลี่ยนเป็นเลขยกกำลังหรือเลขชี้กำลังเป็น1ส่วน2ก็ได้เนา
แต่ของจามีสูตรนี้อยู่แล้วก็ใช้สูตรนี้เลยนะใช้สูตรนี้เลย

ในสูตรบอกว่าเท่ากับเศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน2รูท u ก็คือรูท x แต่อย่าลืมนะ u ของเขาคือ x ก็มันจะต้องมี dx by dx นะนักศึกษาชอบลืมตืบตัวนี้แต่บังเอิญอันเนี้ย dx by dx มันได้1อันนี้ลืมได้ไหมลืมได้แต่ถ้า du มันไม่ได้เป็น x อ่ะมันจะไม่ใช่1มันจะผิดนะเพราะฉะนั้นอันนี้ออกมาปุ๊บได้1ส่วน2รูท x เราก็เอา1ส่วน2รูท x เนี่ยไปหาร1ส่วน2รูท x นี่พอเอามาหารตรงนี้เสร็จปั๊บสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือเราต้องกลับเศษเพราะเป็นเศษซ้อนกลับเศษส่วนซะนะกลับเศษส่วนซะอันนี้ก็จะกลายเป็นอินทิเกรตเอา2รูท x ขึ้นข้างบนเลยนะเอาสีนี้ละสีเขียวนะกับเศษส่วนของตัว2รูท x ตัวนี้มันอยู่ที่ตัวส่วนก็เป็น2รูท x นะคูณอยู่กับอะไรคูณอยู่กับเศษยกกำลัง2ยูของเขาคือรูท x ลบ5แต่อย่าลืมส่วนของเขาคืออะไรรูท x อันนั้นต้องเป็น du d อะไร d รูท x ลบ5อยู่แล้วเนาะอันนี้เราพอเราจัดให้เหมือนละเราทำให้เหมือนเนี่ยนี่เราทำให้เหมือนเศษกำลัง2 u du เห็นไหมดู du ปั๊บเนี่ยพอได้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าตัวเศษมีรูท x ตัวส่วนก็มีรูท x ตัดกันได้ตัดกันได้หายไปแต่2ไม่มีตัวตัดนะ2ไม่มีตัวตัดดึงออกไปนะดึงเอา2ออกไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็กลายเป็น2อินทิเกรตเศษยกกำลัง2รูท x ลบ5 d อะไร d ของรูท x ลบ5เนี่ยณตอนนี้เรามาดูว่ามันเข้าสูตรนะมันเข้าสูตรเศษกำลัง2 u du หรือยังอันนี้มันเข้าแล้วเนาะเนี่ยเศษกำลัง2 u u เหมือนแล้วนะนะอินทิเกรตเศษยกกำลัง2 u du แล้วเนี่ยเหมือนแล้วพอเหมือนปุ๊บเราก็ตอบได้เลยตอบตามสูตรเลยนะตอบตามสูตรนะสูตรบอกว่าเศษกำลัง2 u มันก็คือแทน u บวก c นะแทน u บวก c เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะได้คำตอบของเราออกมาเป็นโจทย์เขาบอกว่าอินทิเกรตอะไรอินทิเกรตเศษกำลัง2ของรูท x ลบ5ส่วนด้วยอะไรรูท x อันนี้ dx นี่คือโจทย์เขาซึ่งเราอินทิเกรตออกมาแล้วปุ๊บเราได้2อินทิเกรตตัวนี้มันคือแทน u u คือรูท x ลบ5และอย่าลืมใส่บวก c เนื่องจากปริพันธ์ตรงนี้เป็นปริพันธ์ไม่จำกัดเขตเราต้องมีใส่บวก c เพราะทุกสูตรของปริพันธ์ไม่จำกัดเขตเนี่ยมันจะมีบวก c ต่อนะมันจะมีบวก c ต่อว่านักศึกษาต้องดูให้ดีๆการเลือกสูตรก็สําคัญนะการเลือกสูตรก็สําคัญจะสังเกตเห็นว่าดูฟังก์ชันมันดูยุ่งยากเนี่ยดูยากดูเยอะแยะเลยแต่พอทําออกมาแล้วสูตรมันไม่ได้ยากเลยดิฟก็ไม่ยากดิฟรูทยูธรรมดาเนาะดิฟรูทยูธรรมดาเพราะบางคนบอกว่าผมไม่ถนัดรูทดิฟรูทยูผมถนัดเป็น x กําลังเศษ1ของ2ได้มั้ยได้นะได้เพราะใครจะดิฟ x กําลังเศษ1ของ2ก็ได้เท่ากันนะนะมันเท่ากันมันเท่ากันถ้าเราไม่ถนัดเราบอกว่าดิฟรูท x ตัวเนี้ยผมเปลี่ยนเป็นดิฟของ x ยังลังเศษ1ส่วน2 dx อย่างนี้ก็ได้นะอันนี้ก็คือดิฟ u กำลัง n นะดิฟ u กำลัง n ซึ่งดิฟ u กำลัง n ตัวนี้มันจะกลายเป็นเท่าไหร่นะเศษ1ส่วน2 x ยกกำลัง1ส่วน2ลบ1นะอย่าลืมนะ1ส่วน2ลบ1นะซึ่งตัวเนี้ย1ส่วน2ลบ1มันก็คือลบ1ส่วน2มันจะได้ออกมาเป็นเท่ากับ1ส่วน2 x ยกกำลังลบ1ส่วน2เนี่ยออกมาอย่างนี้สุดท้ายมันก็คือ1ส่วน2รูท x เอาลงมาข้างล่างนะเอามาข้างล่างอันเดียวกันเลยเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยอันนี้แล้วแต่ใครถนัดแบบไหนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปในตัวอย่างนี้มีตัวยุ่งยากหลายตัวเลยเนาะนะมันมี2ก้อนเป็นตัวเศษส่วนตัวเศษตัวส่วนปึ๊บนี่อันนี้เป็นเศษกำลัง2เศษไอ้โคเศษกำลัง2นะu คือแทน x แล้วมีตัวส่วนข้างล่างคือ cos ยกกำลัง2 x เอาแล้วนะตัวไหนยุ่งยากกว่ากันระหว่างโคเศษกำลัง2แต่ว่าไอ้ตัวนี้โคเศษกำลัง2แล้วมีแทน x แต่นี่คือ x ธรรมดาตัวยุ่งยากก็น่าจะเป็นตัวเศษนะตัวเศษไม่ใช่น่าจะเป็นตัวยุ่งยากคือตัวเศษเพราะโคเศษกำลัง2กับคอสกำลัง2ก็คล้ายๆกันแต่ว่าไอ้นี้คอสกำลัง2 x แต่นี้เป็น

อะไรอ่ะเป็นแทนอันนี้โคเซกกำลังสองแทน x อีกทีหนึ่งเนาะแทน x อีกทีหนึ่งยากกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ต้องเลือกสูตรให้ถูกเนาะเพราะฉะนั้นตัวเศษตัวนั้นคือคอสไอตัวนี้คือโคเซกอินทิเกรตโคเซกยกกำลังสอง u du แน่ๆเลยอันนี้เนาะนะซึ่งมันมีสูตรอยู่เนาะมันมีสูตรอยู่นะซึ่งกำลังสองเนี่ยบอกแล้วมันมีสองสูตรคือสูตรของไซไอโคเซกกับโคเซกเนี่ยเซกกับโคเซกเซกกำลังสองกับโคเซกกำลังสองนะเพราะเราเลือกโคเซกกำลังสองตอนนี้ u ของเราก็คือแทน x นะเพราะฉะนั้นแทน x เพราะฉะนั้นเราบอกว่าอินทิเกรตโคเซกยกกำลังสอง u คือแทน x นะอันนี้เป็น dx อยู่เนาะอันนี้ส่วนคือส่วนด้วย cos ยกกำลังสอง x นะ cos กำลังสอง x ทีนี้มันไม่เหมือนนะ u มันคือแทน x แต่ตัวนี้มันเป็น dx เราก็ต้องทำให้เหมือนทำให้เหมือนก็เขียนให้เหมือนก็อินทิเกรตโคเซกยกกำลังสองแทน x นะอันนี้มันส่วนด้วย cos ยกกำลังสอง x เนี่ยมันจะต้องเป็น d อะไร d tan x เนี่ยเขียนให้เหมือนเลยพอ d tan x ปั๊บนะตัวนี้นะเราจะต้องหาตัวมาหารแล้วแล้วเราเอาอะไรมาหารนะเราเอาอะไรมาหารเราก็เอา tan x ตัวนี้ไปดิฟนะอย่าลืมนะมันต้องดิฟ tan x ฝั่งนี้ฟาบมาฝั่งนี้แล้วก็ดิฟแทน x by dx ดิฟเทียบ x นะดิฟแทน x by dx ดิฟเทียบ x ทีนี้ดิฟแทน x ได้อะไรมันมีสูตรของมันอยู่แล้วอันนี้สูตรของดิฟแทน u ดิฟแทน u by dx มันจะได้เท่ากับเซกยกกำลังสองนะดิฟแทนได้เซกกำลังสอง u อย่าลืม du by dx อันนี้คือสูตรของเขาสูตรอนุพันธ์เพราะฉะนั้นเราหาปริพันธ์เป็นเราต้องใช้สูตรอนุพันธ์ให้เป็นด้วยนะต้องใช้สูตรอนุพันธ์ให้เป็นด้วยถ้าหากเราใช้สูตรอนุพันธ์ไม่เป็นหรือดิฟไม่เป็นอันนี้ก็จะลำบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้เราได้เซกยกกำลังสองนะเซกยกกำลังสอง u คือ xแต่อย่าลืมว่า dx by dx แต่ dx by dx มันได้หนึ่งเนาะปุ๊บไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเซกยกกำลังสอง x พอเซกกำลังสอง x ปั๊บหลายคนเอาตรงนี้มาเขียนเป็นเซกยกกำลังสอง x ตัวนี้ที่จริงตัวนี้ถ้าใครเข้าใจคอสกำลังสอง x กับคอสกำลังสอง u หรือคอสกำลังสองเซต้ากับคูณกับเซกกำลังสองเซต้ามันจะเท่ากับหนึ่งนะเท่ากับหนึ่งแต่บางคนนึกภาพไม่ออกนะก็ไม่เป็นไรถ้านึกภาพไม่ออกมันมีวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือเซกคือส่วนกลับของคอสนะเซกคือส่วนกลับของคอสจำอย่างนี้ก็ได้โคเซกคือส่วนกลับของไซเซกคือส่วนกลับของคอสอันนี้ใครจะเขียนเป็น1ส่วนคอสยกกำลังสอง x ก็ได้นะ1ส่วนคอสกำลังสอง x ก็ได้แต่ที่จริงมันจะมีสูตรที่บอกว่าคอสยกกำลังสอง x คูณกับเซกยกกำลังสอง x จะเท่ากับ1เสมออันนี้ก็มีนะสูตรตรีโกณเขาก็มีแต่ถ้าหากเราไม่เข้าใจหรือจำสูตรนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็ทำแบบนี้เลยเซกเป็นส่วนกลับของคอสเพราะฉะนั้นมันก็คือ1ส่วนคอสเซกกำลังสอง x ก็คือ1ส่วนคอสกำลังสอง x เพราะฉะนั้นเราก็เอา1ส่วนคอสกำลังสอง x มาหารนะคอสยกกำลังสอง x เนี่ยมาหารทีนี้คอสกำลังสองเนี่ยมันก็กลับเศษเป็นส่วนได้ไงกลับเศษส่วนได้นะเราก็ทำเหมือนเดิมกับเศษส่วนซะอินทิเกรตตัวนี้คอสกำลังสองสีเขียวตัวนี้เอาขึ้นไปข้างบนไปคูณตัวข้างบนเป็นคอสกำลังสอง x อยู่ข้างบนเนาะตัวนี้ก็จะกลายเป็นโคเซกกำลังสองแทน x นะส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยคอสยกกำลังสอง x d อะไร d แทน x u ของมันคือแทน x นะu คือแทน x มันก็ต้องเป็น du ไง du ก็ d แทน x เนาะ d แทน x เพราะฉะนั้นตัวนี้ cos กำลังสอง x ตัวเศษตัวส่วนตัดกันได้อีกแล้วเห็นไหมเฟิร์บถ้าเราใช้สูตรถูกตัดได้แล้ว

ฟับเนี่ยเหลืออะไรตัวนี้ก็จะเหลือแค่อินทิเกรตโคเซกยกกำลังสองของแทน x d อะไร d แทน x เข้าสูตรโคเซกกำลังสอง u d u นะเข้าสูตรแล้วเนี่ยเข้าสูตรอินทิเกรตโคเซกมันไม่ใช่เขาเขียนย่อนะเขียนย่อ csc นะ csc ยกกำลังสอง u d u ซึ่งมันเท่ากับลบคอท u เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือลบคอท u คือ tan x นี่อย่าลืมใส่บวก c นะอันนี้คืออินทิเกรตของโคเซกยกกำลังสองแทน x ส่วนคอสยกกำลังสอง x dx อันนี้คือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเขาเรียกฟังก์ชันตรีโกณเพราะดูเหมือนยุ่งยากนะดูเหมือนยุ่งยากเพราะถ้าหาอันไหนที่ดูยุ่งยากเยอะแยะอย่างที่บอกนะมันจะมีตัวเกินที่สามารถตัดได้นะเพราะนักศึกษาต้องดูให้ดีๆการเลือกสูตรของปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติเนี่ยมันมีสูตรหลากหลายนะมีสูตรหลากหลายนักศึกษาอย่าไปกลัวเรื่องของฟังก์ชันที่ดูยุ่งยากฟังก์ชันที่ดูยุ่งยากยิ่งอินทิเกรตง่ายนะยิ่งอินทิเกรตง่ายเพราะฉะนั้นการที่เราจะหาปริพันธ์หรืออินทิเกรตของฟังก์ชันตรีโกณมิติเป็นเนี่ยเราต้องฝึกเยอะๆนะฝึกเยอะๆดูโจทย์เยอะๆนะฝึกทำใช้ฝึกใช้สูตรเยอะๆเพราะมันมีหลายสูตรมันเข้าหน้าตาไหนลองดูก่อนนะมันเข้าหน้าตาของไซยูไหมไซยูดิฟยูนะไซยูดียูคอสยูดียูเซกยูดียูแทนยูดียูใส่ไปก่อนแล้วก็ดิฟยูให้ถูกนะดิฟยูให้ถูกถ้าเราดิฟยูถูกปั๊บมันตัวที่เกินมาเนี่ยมันสามารถที่จะตัดหายได้เพราะฉะนั้นในการที่เราจะฝึกทำข้อสอบนะทำข้อสอบเราก็ต้องเอาโจทย์พวกนี้มาทำมาฝึกทำนะฝึกทำแล้วลองดิฟให้เป็นสูตรดิฟก็ต้องไม่ลืมนะสูตรดิฟก็ต้องไม่ลืมนะการหาอนุพันธ์เนี่ยต้องไม่ลืมเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะอินทิเกรตถูกเราต้องดิฟให้ถูกด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักในการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันสูตรไหนก็ตามนะซึ่งวันนี้เราเจอสูตรที่เป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติมันมีหลายสูตรนะหน้าตาหลายหน้าตาเราก็มาดูว่ามันมีสูตรอะไรบ้างใช้ยังไงเพราะฉะนั้นในการที่จะทำข้อสอบได้ทำแบบฝึกหัดเป็นนักศึกษาต้องฝึกเยอะๆเราใช้สูตรให้เป็นดิฟให้เป็นอินทิเกรตให้เป็นนะซึ่งการบรรยายในวันนี้อาจารย์ก็ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนก็ยังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับอย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดปวดหายเลยล่ะพ่อหนุ่มเก่งจริง
1: ๆสบายหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับ
3: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
3: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
3: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังตรอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
1: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
3: เฮ้ประตูพิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
3: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจังเลย
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
1: รีบไปตามหารูปปั้นกันเร็วเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
3: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
4: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
1: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
4: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละปู่เจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
1: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
3: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
4: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณโบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
3: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
4: มหาวิทยาลัยเหรอ
1: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
3: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
4: จะไปกันแล้วเหรอ
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
4: เจริญพร
0: ชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ.2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
1: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
1: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้

ที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสี่อย่าง

สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดาครับวันนี้เรามาพบกับรายวิชาการเขียนสีน้ำทางสถาปัตยกรรมนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอตอนการสร้างบรรยากาศและวิถีชีวิตในเมืองนะครับการสร้างบรรยากาศและวิถีชีวิตของคนในเมืองเนี่ยคือหนึ่งในองค์ประกอบที่อาจารย์จะสอนในสไลด์นี้นะครับจะเป็นเรื่องของการใช้แสงสีโดยใช้สีน้ำนะครับองค์ประกอบของคนองค์ประกอบของอาคารและองค์ประกอบของรถนะครับซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้นะครับว่าการสร้างบรรยากาศในวิถีชีวิตของคนในเมืองเนี่ยเป็นยังไงฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนักศึกษาลองชมสไลด์ไปพร้อมกับอาจารย์เลยนะครับประเด็นสำคัญของการสร้างแสงเงาและมิติของอาคารเนี่ยนะครับหลักสำคัญนะครับที่อยากจะนำเสนอให้กับนักศึกษาก็คือเราจะจำลองทิศทางของแสงทางกายภาพนะครับจากภาพถ่ายแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้หลักการการเขียนทัศนียภาพในการกำหนดทั้งมุมมองค่าของแสงแล้วก็ความลึกรวมทั้งปริมาตรของงานสถาปัตยกรรมโดยใช้สีน้ำเนี่ยเป็นสื่อนะครับในการนำเสนอแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องของแสงและเงาที่ตกกระทบลงพื้นผิวนะครับของตัวทัศนียภาพที่เราได้นำเสนอภาพนี้นะครับเป็นภาพขององค์ประกอบทางด้านสถาปัตยกรรมภายในนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นภาพที่เราจะเขียนนะครับการเขียนเนี่ยจะเป็นกระบวนการเขียนแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับซึ่งเราจะใช้คาแรคเตอร์ของสีน้ำเนี่ยในการถ่ายทอดถ้าสังเกตภาพนี้ก็จะเห็นเรื่องของสีที่สดใสนะครับแล้วก็การกระจายตัวของสีนะฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญหรือกลไกสำคัญนะครับในการสื่อสารที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาดูนะครับก็เป็นเรื่องของการถ่ายทอดจุดสำคัญนะครับแล้วก็แสงที่ตกกระทบบนตัวพระพุทธรูปนะครับเงานะครับที่ซ่อนอยู่ตามซอกเสานะครับหรือมิติหรือระยะนะครับซึ่งหัวข้อนี้จะเป็นการบรรยายให้นักศึกษาฟังเป็นขั้นเป็นตอนนะครับว่าวิธีการทำนะครับเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเขียนยังไงนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นหลักสำคัญนะครับหรือเฟรมเวิร์กใช้สำหรับให้นักศึกษาเนี่ยดูเป็นกรอบนะครับว่าวิธีการลงสีน้ำนะครับให้เกิดเรื่องของแสงนะครับปริมาตรรวมทั้งความลึกแล้วก็การถ่ายทอดคุณภาพเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้คือกรอบสำคัญที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาเนี่ยลองดูนะครับค่อยๆดูกับอาจารย์นะครับว่าภาพที่เราจะเขียนเนี่ยมันควรจะดูตรงไหนบ้างนะครับอาจารย์ได้กำหนดไว้4ขั้นตอนนะครับเรื่องของการกำหนดทิศทางความเข้มของแสงกับเงาอันนี้เบื้องต้นเราอาจจะต้องค่อยๆดูนะครับว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยลงนะครับก็ค่อยๆดูว่าเอ้ยการกำหนดทิศทางความเข้มของแสงที่มากระทบกับวัตถุเนี่ยเป็นยังไงนะครับอย่างที่2เลยนะครับเราก็จะดูเรื่องของการใช้แสงและเงาเนี่ยเพื่อทำให้วัตถุเนี่ยมีมิติและทำยังไงให้มันเกิดความสมจริงมากที่สุดนะครับซึ่งอันนี้เป็นหลักสำคัญนะครับในการนำเสนอในงานทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมแล้วก็การใช้เงานะครับคือการสร้างความลึกให้เกิดความรู้สึกระยะห่างนะครับแล้วก็เกิดมิติอันเนี้ยมันคือสิ่งที่เราจะต้องมีการเน้นเรื่องของน้ำหนักการเน้นของน้ำหนักเนี่ยนะฮะผมจะบอกนิดนึงว่ามันควรที่จะมีการเน้นน้ำหนักของเงาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย6น้ำหนักนะครับแต่ถ้าเราทำไม่ได้ก็อาจจะเป็นเพียงแค่5หรือ4นะครับยิ่งเรามีน้ำหนักที่มีความลึกนะครับมากเท่าไหร่
มิติของตัวงานมันก็จะมีเรื่องของความสมจริงมากยิ่งขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องของการถ่ายทอดคุณภาพของแสงซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับที่เราจะทำนะครับซึ่งการใช้สีน้ำเนี่ยต้องบอกนักศึกษาก่อนนะฮะสีน้ำเนี่ยคาแรคเตอร์มันจะเป็นสีแบบใสๆนะครับจะไม่เหมือนสีโปสเตอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะดึงความใสยังไงให้เป็นการถ่ายทอดคาแรคเตอร์ของสีน้ำที่มีความฉับไวนะครับแล้วก็แสดงลักษณะแสงที่กระทบนะครับวิธีที่อาจารย์ทำนะครับก็คือถ้าโดนแสงจัดๆเลยนะครับก็จะเป็นการเว้นน้ำหนักเลยนะครับก็จะเป็นน้ำหนักที่1เลยนะครับส่วนอีก5น้ำหนักเนี่ยอาจารย์ก็จะค่อยๆผสมก็คือบางคนก็อาจจะค่อยๆผสมจากอ่อนมาเข้มนะครับสำหรับของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะใช้น้ำหนักที่อ่อนก่อนนะครับแล้วค่อยเพิ่มน้ำหนักจากอ่อนนะครับมาสู่ความเข้มวิธีที่สะดวกที่สุดนะครับนักศึกษาบางคนอาจจะใช้สีดำนะครับแต่สำหรับอาจารย์เนี่ยคือไม่ได้กำหนดว่าไม่สามารถที่จะใช้สีอื่นหรือใช้สีดำในการผสมการใช้สีอื่นเนี่ยในการผสมเพื่อให้สีนั้นเกิดความเข้มเนี่ยมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ถ้าเราใช้สีดำเลยเนี่ยภาพในงานของเราเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบแข็งดุดันซึ่งอาจจะเหมาะสำหรับงานเราหรือบางคนก็อาจจะใช้สีคู่ขนานนะครับในการทำให้ภาพดูไม่แข็งหรือเคอะเขินเกินไปนะครับฉะนั้นเนี่ยประเด็นหลักๆสำหรับการบรรยายในครั้งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างแสงและเงานะครับและก็มิติของอาคารสำหรับคนที่อยากจะวาดหรืออยากจะเขียนไปพร้อมกับอาจารย์นะครับอาจจะดูสไลด์ที่1แล้วก็ล่างนะครับในการล่างเนี่ยนะครับอาจารย์ต้องบอกนิดนึงนะครับว่า

การใช้ดินสอนะฮะเราจะไม่ใช้ดินสอเข้มนะครับเพราะว่าเราจะต้องการให้สีเนี่ยเคลือบไปครับฉะนั้นเนี่ยการใช้ดินสอเนี่ยอาจารย์อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยใช้ดินสอที่มีนะครับอย่าง HB อย่างเงี้ยนะครับแต่อย่าใช้ EE นะครับเพราะว่ามันจะทำให้งานนักศึกษาเนี่ยมันจะมีความเข้มนะครับแล้วก็ในการเขียนนะครับถ้าเป็นงานสถาปัตยกรรมภายในเราก็หรือภายนอกเราก็จะเน้นเรื่องของโครงสร้างนะครับแล้วก็เน้นเรื่องขององค์ประกอบนะครับเป็นหลักฉะนั้นเนี่ยในการร่างเนี่ยก็พยายามดูองค์ประกอบหลักๆนะครับว่าองค์ประกอบส่วนไหนเนี่ยที่นักศึกษาเนี่ยให้ความสำคัญหรือเป็นองค์ประกอบหลักที่จะนำเสนอนะครับก็ควรที่จะเขียนให้ครบนะครับเขียนตั้งแต่ตอนต้นเลยนะฮะเพื่อให้งานนักศึกษาเนี่ยมีองค์ประกอบนะครับที่ดีนะครับว่ามันเป็นองค์ประกอบแบบไหนที่นักศึกษาจะกำหนดทิศทางนะครับแสงนะครับทางกายภาพเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะกำหนดยังไงให้มันมีความลึกอย่างภาพตะกี้นะครับอาจารย์ก็ใช้วิธีเรื่องของการสร้างความลึกโดยใช้เสาทั้งหมด6ต้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของลวดลายนะครับในการขับเคลื่อนแล้วก็มีอีกนิดนึงก็คือถ้านักศึกษาเห็นภาพแรกเนี่ยก็จะเห็นในเรื่องของผ้านะครับผ้าที่เป็นการนำนะครับนำสายตาของงานเปอร์สเปกทีฟนะครับต้องบอกก่อนนะครับภาพตะกี้ที่อาจารย์ให้นักศึกษาดูเนี่ยมันเป็นภาพทัศนียภาพแบบ1จุดก็อยากจะให้ดูสักนิดนึงว่าทัศนียภาพ1จุดเนี่ยถ้านักศึกษาลองดูนะครับก็จะเป็นจุดกึ่งกลางที่มีการเบี่ยงสักนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะเพื่อให้ดูมีความน่าสนใจนะครับเสาทั้งหมด6ต้นที่อาจารย์ให้ดูนักศึกษาเห็นไหมครับนักศึกษาอยากจะเอาเสาต้นไหนเป็นต้นที่เก็บรายละเอียดนะครับโครงสร้างต่างๆนะครับหรืออยากจะให้เห็นพื้นผิวตรงไหนซึ่งในภาพของอาจารย์เนี่ยนะครับระยะหน้าเนี่ยอาจารย์ให้เห็นเป็นเท็กเจอร์นะครับของสีน้ำกับตัวลวดลายที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ละเอียดเท่ากับเสาต้นสุดท้ายเพราะว่าอาจารย์อยากให้ตัวเสาต้นสุดท้ายเนี่ยนะครับดันมิติขององค์พระนะครับให้เห็นนะครับก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยลองดูนะครับแล้วก็ลองทำไปพร้อมกับอาจารย์นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญท่านนักศึกษาสังเกตเห็นนะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องของแสงนะฮะท่านนักศึกษาสังเกตดูดีๆนะครับแสงที่เห็นพระพักขององค์พระไหมฮะก็จะเห็นได้ชัดว่าอาจารย์ไม่ได้ลงเข้มนะครับอาจจะมีการเรื่องของการแสงนะครับถ้านักศึกษาเนี่ยไม่มั่นใจนะครับอาจจะขีดไว้ก่อนก็ได้นะครับว่าจุดนี้เราจะไม่ลงให้เกิดแสงให้มันมีมิติให้มากที่สุดนะครับก็จะดูภาพโดยรวมสังเกตนะฮะภาพของอาจารย์จะไม่ได้มืดคือไม่ได้ใช้สีดำเยอะเห็นไหมฮะแต่มีการผสมสีนะครับมีการผสมสีแล้วก็ทำให้มีการเกิดเหมือนกับการแบ่งค่าความเข้มของแสงนะครับแล้วก็มีเรื่องของระยะนะครับลองดูนะครับถ้านักศึกษาลองสังเกตนะครับจะเห็นเรื่องของระยะเสาต้นที่2ก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางก็จะเห็นเรื่องของระยะของแสงมันจะเริ่มมีความชัดก็จะเป็นเสาต้นสุดท้ายเห็นไหมฮะ4ต้นสุดท้ายที่เห็นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเว้นแสงนะครับเห็นได้ชัดเจนแต่เสาต้นแรกระยะหน้าเนี่ยอาจารย์จะไม่ค่อยได้เห็นแสงมากนักนะครับเห็นไหมครับก็จะให้ดูเป็นองค์ประกอบนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพูดไปทีละขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสไลด์กันต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูภาพของจริงกันนะครับซึ่ง
อาจารย์ได้แบ่งนะครับแบ่งเป็น9ช่องนะครับให้นักศึกษาดูอันนี้เป็นภาพที่วัดพนังเชิงนะครับอยากให้นักศึกษาลองดูสักนิดนึงอ่ะนะครับอันนี้คือรายละเอียดภาพจริงนะครับในการแบ่งนะครับถ้านักศึกษาเห็น9ช่องที่อาจารย์ทำให้นักศึกษาดูนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าแต่ละช่องอาจารย์แบ่งไว้อะไรบ้างนะครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นในเรื่องของการวางเรื่องของความสมดุลนะครับมีเรื่องของเอกภาพมีเรื่องของจังหวะนะครับแล้วก็เรื่องของการเน้นนะครับถ้านักศึกษาดูก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าองค์พระนะครับท่านจะโดนเรื่องของแสงนะครับที่มีน้ำหนักเห็นได้ชัดเลยนะฮะเห็นไหมครับทิศทางของแสงที่โดนหน้าพระพักนะครับของพระพุทธรูปนะครับจะเห็นได้ชัดเลยเรื่องของเสาที่มีความเข้มนะครับแล้วก็แสงที่มีความชัดเจนนะครับมีการแบ่งค่าแสงได้ชัดเจนเห็นไหมฮะเสากับองค์พระแสงจะมีลักษณะที่ต่างกันนะครับเห็นไหมฮะเราจะเห็นชัดเลยว่าฮะว่าส่วนไหนที่ตกแสงตกกระทบนะครับกับวัตถุนะฮะก็จะเห็นเลยนะฮะว่าเสานะครับเสาแรกนะครับที่นักศึกษาเห็นมันจะมีความเข้มนะครับแล้วก็มีเรื่องของการไล่ระดับของแสงนะครับสิ่งนี้มันเป็นสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญยังไงสำคัญคือการสร้างมิตินะครับในงานนะครับว่าเราจะสร้างมิติยังไงให้เกิดเป็นระยะสิ่งสำคัญที่อาจารย์อยากให้ดูนะครับเรื่องของน้ำหนักนะครับส่วนสำคัญที่จะทำให้เราเห็นหรือเราลงสีน้ำเนี่ยการผสมสีน้ำเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นน้ำหนักแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มน้ำหนักนะครับซึ่งในถาดสีน้ำเนี่ยมันจะมีทั้งหมดหลายช่องมากนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะผสมนะครับเราควรที่จะผสมเขตไปเลยตั้งแต่อ่อนยันเข้มนะครับแล้วก็สิ่งที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาลองดูนะครับเรื่องของความสมดุลนะครับความสมดุลเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับในการเขียนทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมนะครับมันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกนะครับว่าถ้านักศึกษาลองดูภาพนะครับจะเห็นว่าองค์ประกอบของภาพเนี่ยมันดูเกิดความสมดุลทั้งที่ตำแหน่งเสาเนี่ยสองต้นที่อยู่ระยะหน้าเนี่ยไม่ใช่ตำแหน่งที่วางแบบเรียงเหมือนเสาต้นที่2กับต้นที่3แต่เราดูในเชิงความรู้สึกแล้วรู้สึกว่ามันบาลานซ์กันนะครับมันรู้สึกว่ามันเป็นจุดสมดุลนะครับบนที่ว่างก็คือที่ว่างคือองค์ประกอบที่จะช่วยให้องค์พระท่านนะครับมีลักษณะเด่นนะครับเห็นไหมครับรวมทั้งนะครับพระที่อยู่ด้านหน้านะครับซึ่งถ้าแบ่งความสมดุลที่1กับสมดุลที่2มันทำให้องค์ประกอบของภาพเนี่ยเกิดความรู้สึกช่องว่างเนี่ยมันมีความสมดุลทางสายตาและความรู้สึกฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักของสีที่เราเห็นนะครับเสา2ต้นก็คือต้นแรกก็จะมีความเข้มก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยผสมก่อนนะครับผสมก่อนมันจะเห็นชัดเลยนะฮะเห็นนะฮะอันนี้คือเสาต้นแรกนะครับคือเข้มที่สุดนะครับเสาต้นที่2นะครับก็จะเห็นไหมครับเห็นน้ำหนักอันนี้ดูตามลูกศรของอาจารย์เลยนะครับเห็นไหมฮะน้ำหนักมันจะไม่เท่ากันเห็นไหมฮะแล้วดูเสาเห็นไหมฮะลวดลายเสานะครับแต่เสาต้นที่2ตรงน้ำหนักตรงนี้กับตรงนี้ก็ไม่เท่ากันนะครับแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากแต่เห็นได้ชัดเลยว่าเสา2ต้นเนี่ยมีน้ำหนักที่ต่างกัน
ทีนี้เนี่ยการเชื่อมต่อน้ำหนักเห็นไหมฮะสิ่งที่อาจารย์ให้ดูเนี่ยมันคือการเชื่อมต่อของน้ำหนักมันทำให้ผ้าตรงกลางเนี่ยมันมีเอกภาพนะครับฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมฮะมีการเชื่อมต่อน้ำหนักเสาต้นที่1ต้นที่2ต้นที่3

ของจังหวะเห็นไหมฮะเหมือนกันฮะจังหวะเห็นไหมฮะ1 2 3นะครับก็เห็นองค์พระปฐมเห็นไหมฮะเหมือนกันฮะถ้ามองเหมือนกันก็คือตรงที่ว่าเห็นผ้าไหมครับนักศึกษาผ้าเนี่ยก็เป็นการผักระยะไปที่องค์พระสิ่งเหล่านี้เนี่ย1 2 3 4ในองค์ประกอบว่าเกิดความซ้ำกันในองค์ประกอบนะครับมันก็ทำให้เราเห็นเรื่องของการไล่น้ำหนักของตัวเสาเห็นไหมฮะตั้งแต่ผ้านะครับยันเสานะครับแล้วก็เห็นองค์พระมันทำให้เกิดเรื่องอะไรครับเรื่องของการนำสายตานะครับการนำสายตาที่นักศึกษาเนี่ยดูหลักการง่ายๆนะครับดูหลักการง่ายๆนะครับนักศึกษาก็จะเห็นชัดเลยทีนี้พอเราเห็นเรื่องของจังหวะนะครับเห็นเรื่องจังหวะเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าจุดโฟกัสของเราก็คือส่วนไหนก็คือส่วนนี้เห็นไหมครับจุดโฟกัสตรงนี้เราต้องเน้นตรงกลางสังเกตนะฮะขนาดเสาบีบให้เห็นองค์พระซึ่งเป็นลักษณะเด่นในองค์ประกอบเน้นน้ำหนักระหว่างด้านข้างเห็นไหมฮะกับตรงกลางเป็นการเน้นที่เป็นจุดตัดทางน้ำหนักสังเกตดูนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นการเน้นที่กำหนดจุดโฟกัสว่าหัวใจสำคัญของภาพนี้อยู่ที่ไหนนะครับและแสงสว่างที่สว่างที่สุดหรือไฮไลท์เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับและจุดที่เข้มหรือตำแหน่งทางเข้าที่เป็นจุดนำสายตาของเราควรจะลงน้ำหนักยังไงอันนี้อาจารย์เชื่อว่านักศึกษาถ้าดูไปพร้อมกับอาจารย์เนี่ยก็จะเห็นได้ตรงกันว่าภาพนี้นะครับจุดสำคัญก็คือจุดนี้นะครับและก็เป็นจุดองค์ประกอบที่เป็นจุดเปอร์สเปกทีฟที่เราได้กำหนดวางไว้นะครับถ้านักศึกษามีไม้บรรทัดก็ลองเอาไม้บรรทัดลองเทียบดูว่าจุดเปอร์สเปกทีฟอยู่ตรงไหนอาจารย์ขีดเป็นคร่าวๆให้ดูนะฮะก็คือพยายามหาจุดตัดคร่าวๆให้ดูอันนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญเลยนะครับนักศึกษาถ้านักศึกษาดูเป็นเปอร์สเปกทีฟ1จุดเปอร์สเปกทีฟ1จุดนะครับเป็นจุดที่เป็นนกมองหรือมดมองอันนี้คือคำถามนะครับแต่สิ่งสำคัญคืออาจารย์เชื่อว่านักศึกษาต้องดูออกแน่นอนว่าเป็นมดมองนะครับบางตำราก็เราอาจจะเรียกเรื่องของหนอนมองก็ได้นะครับตอนนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับระหว่างภาพที่1กับภาพที่2นะครับถ้านักศึกษาเห็นนะครับภาพที่1เนี่ยคือภาพที่อาจารย์สเก็ตเป็นขาวดำนะครับโดยจำลองจากภาพที่2นะครับเรื่องของแสงและเงานะครับจะเห็นได้ชัดนะครับว่าส่วนที่1กับส่วนที่2เนี่ยก็คือส่วนบ่านะครับกับส่วนหน้าพระพักของพระพุทธรูปนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีปริมาณของค่าของแสงนะครับที่เห็นได้ชัดว่าอาจารย์เนี่ยเว้นในพื้นที่ไว้ตรงนี้เห็นไหมครับการเว้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าน้ำหนักนะครับที่เว้นจะไม่เข้มเท่ากับบริเวณพื้นที่โดยรอบถ้าเห็นแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะรู้เลยว่าสิ่งที่อาจารย์ทำอยู่เนี่ยครับเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะทำให้ภาพนะครับที่เราได้วิเคราะห์กันตั้งแต่สไลด์ก่อนๆ

เห็นได้ชัดเลยว่าส่วนที่เป็นภาพตรงกลางนะครับเป็นจุดที่เราต้องการจะเน้นนะครับให้มีความสำคัญนะครับว่าภาพตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยจะมีความสำคัญแต่สิ่งที่นักศึกษาจะสังเกตเห็นนะครับถ้าดูจากภาพจริงตรงที่อาจารย์ทำลูกศรให้นักศึกษาเห็นนะครับกับภาพที่อาจารย์สเก็ตจะสังเกตเห็นไหมครับว่าแสงนะครับที่อาจารย์สเก็ตเนี่ยกับภาพจริงเนี่ยแสงจะไม่เท่ากันเห็นไหมครับแสดงว่าอาจารย์ต้องการให้นะครับค่าแสงพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นจุดที่เราที่จะต้องเน้นนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาเห็นก็จะรู้ว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสานะครับหรือระนาบแนวตั้งก็คือระนาบของเสาฝ้าเพดานหรือผนังเป็นการส่งเสริมบริบทนะครับองค์พระพื้นที่ตรงเนี้ยให้เป็นจุดเด่นนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาเห็นสักนิดนึงว่าองค์ประกอบนะครับที่อาจารย์สเก็ตเห็นไหมครับโครงสร้างนะครับหรือลักษณะจะยึดนะครับแบบจริงเป็นหลักเห็นไหมครับเสานะฮะแล้วก็ฝ้าเพดานนะครับโครงสร้างที่อาจารย์จะเน้นเห็นไหมครับแต่รายละเอียดที่อาจารย์ได้แรงเงาเนี่ยอาจจะมีการลดทอนนะครับแล้วก็เน้นจุดเด่นทำไมเราต้องทำการสเก็ตภาพขาวดำก็เพื่อที่จะให้รู้ว่าเฟรมเวิร์กหรือน้ำหนักที่เราจะลงนะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องมองให้เห็นจากภาพขาวดำก่อนแล้วถึงจะเห็นได้ชัดเจนในตอนที่เราลงสีนะครับซึ่งกระบวนการเนี้ยก่อนที่อาจารย์จะลงสีน้ำทุกครั้งนะครับถ้าอาจารย์มีเวลานะครับอาจารย์จะต้องดูก่อนว่าแสงและเงานะครับมันมีจุดไหนบ้างตรงไหนที่ทำให้เพิ่มมิติบ้างนะครับอาจารย์จะเริ่มจากภาพสเก็ตขาวดำก่อนหรือไม่ก็ใช้วิธีการเขียนภาพแบบโมโนโทนนะครับก็คืออาจจะใช้สีฟ้าแล้วก็ลองแต้มน้ำหนักดูฮะเป็นภาพสีฟ้าทั้งหมดเลยแต่อันเนี้ยอาจารย์ยกตัวอย่างโดยใช้ภาพสเก็ตแล้วก็มาเปรียบเทียบกับภาพจริงนะครับให้นักศึกษาเห็นว่าสิ่งที่ภาพจริงกับภาพสเก็ตเนี่ยมันมีความแตกต่างเห็นไหมครับเรื่องของรายละเอียดนะครับหรือองค์ประกอบที่อันไหนที่ไม่สำคัญเนี่ยอาจารย์ก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ตรงไหนที่คิดว่าสำคัญและอยากจะนำเสนอให้ภาพดูเป็นมิตินะครับดูมีแสงและเงาที่ชัดเจนอาจารย์ก็จะเน้นส่วนนั้นก็คือส่วนตรงนี้เห็นไหมครับซึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าการลงทัศนียภาพหรือการนำเสนอเนื่องจากตัวอาคารเนี้ยเป็นอาคารที่มีเรื่องของความศรัทธานะครับเรื่องของระบบระเบียบการวางนะครับฉะนั้นเนี่ยรูปแบบในการทำเนี่ยจึงต้องเน้นเรื่องของโครงสร้างนะครับน้ำหนักนะครับแล้วก็เรื่องการจัดวางองค์ประกอบนะครับให้มันมีความลึกในเชิงของพื้นที่นะฮะพอดีอาจารย์ก็คิดว่าถ้านักศึกษาสังเกตดูภาพ2ภาพเนี้ยก็จะเห็นเรื่องของการวางตัวภาพเห็นไหมฮะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันชัดเจนนะครับเรื่องของรายละเอียดอย่างเช่นถ้านักศึกษาดูเรื่องของภาพของคนที่อยู่บริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะนำเสนอเกี่ยวกับองค์พระนะครับแล้วเรื่องของโครงสร้างของตัวอาคารฉะนั้นอาจารย์ก็เลยคิดว่าอาจารย์
จำเป็นที่จะต้องตัดส่วนที่ไม่สำคัญออกเช่นคนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้นำเสนอหรือเป็นสาระหลักในการนำเสนอของงานเราอ่ะนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเห็นได้ชัดเลยเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะตัดส่วนที่ไม่สำคัญออกนะครับแต่เน้นเรื่องของโครงสร้างหลักนะครับเรื่องของจังหวะเรื่องการเน้นแล้วก็เรื่องของเอกภาพนะครับสิ่งสำคัญคือถ้านักศึกษาเนี่ยลีตามองภาพของอาจารย์แล้วก็ภาพจริงนักศึกษาก็จะเห็นเรื่องของแสงและเงานะครับน้ำหนักที่มันชัดเจนนะครับและนักศึกษาก็จะเห็นเรื่องของมิติได้อย่างชัดเจนและมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักของแสงน้ำหนักของเงานะครับแล้วก็มีค่าน้ำหนักต่างๆที่อาจารย์พยายามจะถ่ายทอดและก็พยายามทำให้นักศึกษาเห็นนะครับอย่างเช่นนักศึกษาดูเรื่องของแบ็คกราวด์เห็นไหมครับแบ็คกราวด์ตรงภาพจริงทางขวาเนี่ยจะมีความเข้มของอาจารย์ก็จะมีความเข้มแต่ทางด้านนี้จะมีเรื่องของลักษณะของแสงเห็นไหมครับส่วนของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะเน้นแสงตรงช่วงบ่านะครับกับช่วงหน้าแต่ด้านหลังอาจารย์จะทำให้มันเป็นด้านหลังเป็นน้ำหนักที่เข้มเพื่อที่จะให้องค์พระนะครับมีลักษณะเด่นอันนี้คือการวางแผนในเบื้องต้นก่อนที่เราจะลงสีเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนเห็นไหมครับภาพของจริงก็จะมีเรื่องของแสงเห็นไหมครับในการผักทีนี้ภาพวาดเส้นของอาจารย์เห็นไหมครับก็จะเป็นเรื่องของการขับน้ำหนักหรือขับระยะเพื่อให้เกิดมิติทำให้องค์พระท่านดูเด่นมีความชัดเจนแล้วก็มีความเป็นเอกภาพมีการเน้นแล้วก็สร้างจังหวะอาจารย์ก็เลยมองว่าเราต้องค่อยๆดูนะครับดูว่าน้ำหนักเข้มน้ำหนักอ่อนเนี่ยมันเกิดยังไงวางน้ำหนักแบบไหนอาจารย์ก็เลยอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยดูตามที่อาจารย์ได้นำเสนอไปนะครับเพื่อที่จะได้มองเห็นนะครับหรือเพื่อที่เราจะสามารถลงสีในความเข้าใจนะครับแล้วก็ให้ดูงานเรามีเสน่ห์หรือมีน้ำหนักนะครับแล้วก็ค่าของแสงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่อาจารย์ร่างให้นักศึกษาดูนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่ากระบวนการที่อาจารย์ร่างเบื้องต้นนะครับร่างยังไงถ้านักศึกษาเห็นนะครับเส้นที่อาจารย์ใช้เห็นไหมครับอาจารย์จะใช้เส้นที่หรือการร่างที่ไม่มีความเข้มนะครับแต่เน้นโครงสร้างเป็นหลักนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์อยากให้ดูสักนิดนึงก็คือเรื่องของการวางแผนที่ก่อนจะลงสีว่าอาจารย์เนี่ยเตรียมโครงสร้างและกำหนดแสงเงายังไงขั้นแรกเลยนะครับถ้านักศึกษาดูเลข00มันก็คือตำแหน่งระยะหน้านะครับที่เป็นจุดที่จะต้องเข้มนะครับในจุดที่2ก็คือ01ก็คือเป็นส่วนที่ระยะกลางที่อาจารย์วางแผนไว้นะครับส่วนที่02กับ03เนี่ยจะเป็นส่วนที่สว่างสว่างเนี่ยก็คืออาจารย์จะเน้นองค์พระนะครับสว่างที่สุดตามที่เราวางแผนกันไว้นะครับที่อาจารย์ได้ลงขาวดำนะครับสิ่งสำคัญนะครับอาจารย์อยากให้ดูในส่วนที่เป็นเลข03นักศึกษาจะเห็นนะครับเห็นวิธีการที่อาจารย์เว้นนะครับวางแผนไว้พื้นที่ที่ว่างนะครับเขาเรียกว่า white space นะครับก็คือจะเว้นไว้นะครับเป็นจุดที่โดนแสงนะครับอาจารย์ก็จะทำการขีดคร่าวๆว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่อาจจะต้องมีการเว้นนะครับหรือไม่ลงสีอีกอันนึงนะครับที่อาจารย์อยากจะให้มองนะครับในจุดที่1หมายเลข1เนี่ยก็คือตรงตำแหน่งเสานะครับเสาที่1เนี่ยก็คืออาจารย์จะเขียนไว้เป็นหมายเลข1นะครับเป็นจุดระยะที่
อาจารย์จะลงน้ำหนักเข้มนะครับแต่ไม่มีรายละเอียดส่วนตำแหน่ง02ก็คือเสาที่2นะครับก็จะมีส่วนที่มีลายที่เห็นชัดกับลายที่เบอร์นะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับเป็นส่วนที่เห็นลายของเสาเนี่ยชัดเสาทั้ง2ฝั่งเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่จะส่งเสริมให้องค์พระนะครับหรือหน้าพระพักกับช่วงบ่าเนี่ยจะเป็นที่จุดเด่นที่สุดนะครับอาจารย์ก็จะทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนว่าตรงนี้แหละเป็นจุดที่เราจะทำให้ดูเด่นนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่อาจารย์อยากจะบอกนิดนึงก็คือจุด00นะครับหมายเลข00ก็จะเห็นว่าจะเป็นเรื่องของผ้านะครับที่อาจารย์บอกว่าเป็นจุดที่เหมือนกับนำสายตานะครับจากระยะหน้าสู่ระยะหลังนะครับซึ่งจุดนี้แหละจะเป็นจุดที่คมชัดที่สุดนะครับแล้วก็เป็นจุดที่มีเรื่องของคอนทาร์ตระหว่างน้ำหนักระหว่างระยะหน้าระยะกลางแล้วก็ระยะหลังนะครับจุดโฟกัสพอยต์ของเราอย่างที่อาจารย์บอกนะครับคือจุดนี้นะครับจำให้แม่นและเดี๋ยวเรามาลงสีพร้อมๆกันนะครับองค์พระพุทธรูปนะครับเห็นไหมฮะอาจารย์ค่อนข้างที่จะใส่รายละเอียดเยอะเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นดวงตาจมูกนะครับสิ่งนี้แหละฮะคือสิ่งที่เราจะเน้นแต่ส่วนอื่นๆสังเกตเห็นไหมครับอาจารย์ไม่ได้ใส่รายละเอียดเยอะเลยเห็นไหมฮะแต่เน้นโครงสร้างนะครับของทางสถาปัตยกรรมกับองค์พระให้มันได้สัดส่วนนะครับที่เราจะก่อนทำการลงสีนักศึกษาควรจะเช็คก่อนนะครับว่าสัดส่วนนะครับภายในอาคารนะครับจุดที่เราจะเน้นเราเช็คเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับว่าอันไหนคือระยะหน้าอันไหนคือระยะกลางและอันไหนคือระยะหลังนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องดูด้วยว่าการสร้างมิติให้กับภาพตรงไหนบ้างนะครับอย่างที่อาจารย์ได้สเก็ตขาวดำให้นักศึกษาเห็นนะครับว่าช่วงข้างหลังเนี่ยอาจารย์จะเน้นเพื่อให้เกิดมิตินะครับขับองค์พระพุทธรูปให้เด่นชัดนะครับสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นจุดไฮไลท์ที่โดนแสงนะครับหรือจุดที่รับแสงเยอะที่สุดนะครับถ้าเราดูจากภาพจริงแล้วก็ภาพที่อาจารย์ได้วาดเส้นให้นักศึกษาดูนะครับอันนี้นะครับคือค่อยๆดูไปนะครับนักศึกษาถ้าสิ่งสำคัญคือเราต้องทำยังไงให้ภาพเนี่ยมีทั้งแสงมีทั้งเงาแล้วก็มีทั้งมิติของภาพนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยร่างให้นักศึกษาดูนะครับและดูด้วยนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์ร่างเนี่ยอาจารย์กำหนดจุดไว้แล้วเห็นไหมฮะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็อาจจะเห็นจุดของอาจารย์อยู่ว่าอาจารย์เขียนจุดตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็การใช้นะครับกระดาษอาจารย์จะใช้กระดาษนะครับอย่างน้อยเนี่ย150แกรมอาจารย์จะนิยมใช้กระดาษที่เป็นกึ่งเรียบกึ่งหยาบหรือถ้านักศึกษามีกระดาษที่ดีนะครับก็ควรจะใช้อย่างน้อย300แกรมก็ได้นะครับทำไมเราถึงต้องใช้กระดาษที่มีลักษณะ300แกรมนะครับ150แกรมเพราะว่าเนื่องจากสีน้ำมันมีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยการใช้นะครับกระดาษที่มีความหนาเนี่ยมันจะทำให้นะครับการลงสีน้ำเนี่ยมันมีนะครับบทบาทสำคัญนะครับซึ่งในจุดเนี้ยที่อาจารย์ได้กล่าวไปบทแรกๆนะครับถ้านักศึกษาสนใจนะครับอยากจะซื้อกระดาษหรืออยากจะเรียนรู้คุณสมบัติของกระดาษก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับทีนี้เนี่ยพอนักศึกษาเนี่ยกำหนดจุดเรียบร้อยโครงสร้างที่จะลงสีนะครับแล้วก็บรรยากาศนะครับเชิงทางสถาปัตยกรรมนะครับว่ามันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างกะไว้คร่าวๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมที่จะลงสีนะครับสไลด์นี้นะครับเป็นสไลด์ที่
อาจารย์เริ่มลงสีนะครับแล้วนะครับถ้าสังเกตดูดี

นะครับการลงสีของอาจารย์อาจารย์จะลงสีพื้นนะครับสีแรกก่อนนะครับสังเกตดูนะครับก่อนที่จะลงสีเป็นสีนี้ได้เนี่ยวิธีการทำนะครับก็คือเราอาจจะรูปน้ำบนกระดาษก่อนนะครับพอเรารูปน้ำบนกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็ผสมสีนะครับผสมสีพื้นก็คือค่าสีพื้นฐานหรือสีเบสิกนะครับที่เราจะต้องใช้ทีนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์ผสมก็คืออาจารย์จะผสมสีสีนี้ไว้ก่อนนะครับรูปน้ำบนกระดาษนะครับเป็นสีขาวกับดินสอรูปเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็ลงนะครับลงสีในการใช้นะครับอาจารย์ใช้ผู้กันนะครับที่เป็นผู้กันหัวแบนก็จะเป็นผู้กันหัวแบนขนาดใหญ่มันสามารถจุ่มสีได้ปริมาณเยอะๆแล้วก็รูปน้ำในปริมาณเยอะๆอันเนี้ยอาจารย์ใช้วิธีการจุ่มสีแล้วรูปมานะครับรูปมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บไล่สีลงมานะครับแรกเนี่ยถ้านักศึกษาสังเกตดูดีๆสีนะครับในพื้นที่เป็นพื้นสีแรกเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบทั้งหมด4สีนะครับซึ่งใน4สีเนี่ยอาจารย์จะใช้วิธีการใช้สีเหลืองนะครับทาก่อนแล้วถึงจะใช้สีเข้มทาอีกครั้งหนึ่งนะครับพออาจารย์ทาเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็จะเห็นว่าโทนสีในภาพรวมของงานสถาปัตยกรรมเนี่ยมันมีความชื้นนะครับอันนี้เป็นการลงสีแบบฉับไวนะครับซึ่งในการลงสีเนี่ยสีชั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะลงต่อจากสีชุดแรกโดยที่ไม่ให้แห้งนะครับก็คือเปียกปนเปียกนะครับการลงที่อาจารย์ลงตอนนี้นะครับก็จะมีเรื่องของสีเหลืองนะครับสีออกจากครีมๆแล้วก็มีการเจือนิดนึงเห็นไหมฮะมีเข้มแล้วก็เว้นแล้วก็เข้มเห็นไหมครับซึ่งการลงสีแบบนี้นะครับมันจะทำให้เกิดเป็นมิติของภาพนะครับแล้วก็เกิดบรรยากาศภาพรวมนะครับภาพต้นฉบับของเราเนี่ยมันจะเป็นโทนสีเหลืองอุ่นนะครับฉะนั้นเนี่ยการลงสีที่เป็นแสงซึ่งแสงที่เราลงมาเนี่ยเป็นแสงแรกนะครับก็คือสีพื้นแรกก็คือสีเหลืองฉาบไปก่อนนะครับฉาบไปก่อนแล้วทำให้เรารู้ว่าเราจะเน้นนะครับรูปทรงนะครับหรือระยะในส่วนไหนบ้างซึ่งการไล่ระดับสีถ้าเห็นจากในภาพก็จะมีเข้มนะครับออนนะครับแล้วก็มีกลางอยู่ในภาพเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์ลงก็คือด้านหน้าเนี่ยที่เราคุยกันไว้ว่าด้านหน้าในส่วนนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่เข้มนะครับส่วนที่กลางนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็คือส่วนที่อ่อนที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยพอเราลงตรงนี้เสร็จปุ๊บภาพรวมทั้งหมดนะครับเสร็จฉะนั้นเนี่ยพอสีมันเนี่ยหมาดหมายความว่าเราต้องใช้นิ้วเนี่ยก็คืออาจจะใช้นิ้วชี้นะครับพลิกมาแล้วลองเอานิ้วเนี่ยอิงดูซิว่าความชื้นของสีกับกระดาษเนี่ยมันชื้นมากขนาดไหนนะครับพอเราเอานิ้วอิงปุ๊บคือชื้นเนี่ยคือไม่ใช่เปียกนะฮะถ้าเปียกเนี่ยภาพเนี่ยมันจะมีน้ำชุ่มเลยแต่ถ้าชื้นๆหน่อยใกล้ๆจะแห้งนะครับจะมีความชื้นในกระดาษเราค่อยเอาน้ำที่สะอาดนะครับสลัดน้ำเปล่าฮะนักศึกษาจะเห็นไหมฮะมันจะเป็นรอยคราบนะครับมันจะทำให้เกิดภาพเนี่ยมันจะเกิด texture นะครับบนสีเนื่องจากสีที่นักศึกษาเห็นไหมฮะมันมีความทึบนะครับมันมีความทึบเนื่องจากพื้นที่ตรงเนี้ยที่เราวางแผนกันไว้ว่าพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เข้มนะครับและตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่อ่อนที่โดนแสงนะครับฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ที่เข้มเนี่ยมันเริ่มรู้สึกมันตันนะครับวิธีทำหรือทำให้เกิดเท็กเจอร์เราก็จะใช้น้ำเปล่าที่สะอาดนะครับ

0: อาจจะใช้ผู้กันจุ่มน้ำแล้วก็สลัดให้มันเกิดน้ำนะครับโดนกับสีพอโดนกับสีมันก็จะกลายเป็นรอยด่างแบบนี้นะครับพอสีที่เราอิงเสร็จปุ๊บขั้นต่อไปนะครับที่เราจะลงนะครับเราลงสีเนี่ยจากทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับซ้ายมือนักศึกษานะครับแล้วก็ด้านตรงกลางแล้วก็จะเป็นด้านขวานะครับและทีนี้สิ่งอีกอันนึงก็คืออย่างที่อาจารย์เคยบอกนะฮะที่อาจารย์กันนะครับ white space เอาไว้ก็คือตรงนี้เห็นไหมฮะก็คือเราจะเว้นตรงนี้ไว้ไอ้ตรงเนี้ยพอสีขั้นที่2เนี่ยเราจะลงเราจะไม่ลงพื้นที่ตรงนี้ฮะเพราะว่าเรากันเอาไว้ฮะให้โดนแสงมากที่สุดนะครับเหมือนจะเป็นไฮไลท์นะครับแล้วก็เราก็ลองดูว่าสีเนี่ยมีความชื้นขนาดไหนพออิงแล้วมันมีความชื้นเนี่ยเราก็ลงต่อในขั้นที่2นะครับในการแยกเฉดสีถ้านักศึกษาสังเกตนะครับมันจะมีทั้งหมดนะครับ5เฉดสีแต่หัวข้อใหญ่ๆที่อาจารย์ได้แบ่งไว้นะครับมันเป็นเรื่องของเฉดสีที่มีความสว่างนะครับเฉดสีที่มีลักษณะเฉดสีกลางนะครับและเฉดสีที่มีลักษณะของเฉดสีที่เข้มนะครับสิ่งสำคัญนะครับพอเราลงนะครับเฉดสีแรกก็คือเฉดสีของศีรษะนะครับขององค์พระกับช่วงบ่ามันจะเป็นเรื่องของเฉดสีที่เรียกว่าเฉดสีกลางที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อให้มีการผักระยะมาที่องค์พระประธานเฉดสีกลางนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นเฉดสีที่เราจะต้องผสมเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เฉดสีที่เข้มนะครับก็คือเป็นเฉดสีที่มีความสำคัญที่จะทำให้มีการผักระยะและสร้างจุดตัดคอนทราสต์ทำให้เกิดมิติของภาพนะครับทำให้ภาพพระพุทธรูปนะครับองค์ประธานเนี่ยมีลักษณะเด่นนะครับสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้นักศึกษาเห็นนะครับการเน้นสีหรือการแบ่งเฉดสีมันทำให้เป็นการจำลองหรือการไล่เฉดสีนะครับที่มีลักษณะที่แตกต่างกันมันทำให้ภาพเนี่ยมันมีความลึกมันมีการสร้างจังหวะมันมีการเกิดมิตินะครับทำให้องค์ประกอบที่อาจารย์ได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันทำให้ภาพส่วนที่เป็นตรงกลางเนี่ยมีลักษณะเด่นขึ้นนะครับการสังเกตจากภาพจริงแล้วก็มาเขียนโดยการเขียนของเราเนี่ยก็ต้องสังเกตเรื่องของวัสดุนะครับถ้าองค์พระนะครับท่านมีวัสดุที่เป็นเหมือนกับมันเงาเราก็ค่อยๆสังเกตแล้วก็ค่อยๆทำว่าตรงไหนที่โดนแสงตรงไหนที่มีความเข้มพอถ้ามีความเข้มเราก็เจือสีเข้าไปนะครับสิ่งที่อาจารย์ทำเป็นหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3เนี่ยหมายเลข1เนี่ยมันก็คือองค์ประกอบที่เห็นได้ว่าแสงเนี่ยมาปะทะเห็นไหมครับก็เป็นแสงชุดแรกที่เป็นแสงสีเหลืองเห็นไหมฮะก็คือเป็นแสงที่สว่างที่สุดเป็นพื้นที่ที่รับแสงฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะใช้สีเฉดนี้เป็นเฉดที่รับแสงหรือไฮไลท์นะครับส่วนที่2เนี่ยเป็นหมายเลขที่2เป็นการเชื่อมต่อเห็นไหมฮะระหว่างเฉดสีกลางนะครับสีที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเห็นไหมฮะก็จะเป็นเฉดสีที่มีลักษณะที่ไม่แตกต่างกันมากเห็นไหมครับแล้วเฉดสีที่3ซึ่งเป็นจุดที่สำคัญตรงที่มันต้องแสดงถึงมิตินะครับแล้วก็เป็นจุดที่ตัดแบบคอนทราสต์นะครับให้เกิดเป็นระยะนะครับสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยเห็นได้ว่างานนะครับเวลาลงสีมันจะเกิดจังหวะทำให้เกิดองค์ประกอบนะครับโดยรอบขององค์พระพุทธรูปเนี่ยมันจะช่วยให้เกิดการนำสายตาโดยใช้ทั้งโครงสร้างนะครับและสีในการขับเคลื่อนทำให้ดูทัศนียภาพแบบดูไม่แข็ง นะครับทำให้เกิดเป็นมิตินะครับมีลึกมีตื้นนะครับมีทั้งระยะหน้าระยะกลางนะครับและระยะสุดท้ายนะครับ
1: การลงสีของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะลงเป็นมันมีอยู่สองแบบมันมีแบบลงแบบเลเยอร์หรือลงแบบทีเดียวในภาพรวมนะถ้านักศึกษาสังเกตเห็นนะครับอาจารย์จะลงในภาพรวมทั้งหมดแล้วค่อยมาเก็บเป็นรายละเอียดอาจารย์แบ่งช่องนะครับมีแบ่งช่องที่1ช่องที่2และช่องที่3มีน้ำหนักที่แตกต่างกันนะครับน้ำหนักที่แตกต่างกันเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าระยะหน้าระยะที่1ระยะที่3ระยะที่2เนี่ยการแบ่งระยะของน้ำหนักหรือการให้สีเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับระยะที่3เนี่ยมันจะมีเรื่องของการเน้นหนักของความเข้มตรงกลางก็จะเป็นระยะที่อ่อนที่สุดในเรื่องของ3ระยะนี้ส่วนที่2เนี่ยจะเป็นระยะที่หนักรองลงมาของอันที่3นะครับจากนั้นเนี่ยพอเราดูจากระยะด้านล่างเสร็จปุ๊บก็จะเห็นองค์พระซึ่งเราจะไม่มีการเน้นน้ำหนักที่เข้มมากนะครับแต่เน้นเรื่องของพระพักเน้นเรื่องของความเชื่อมโยงแล้วก็เน้นเรื่องขององค์ประกอบทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมภายในนะครับก็จะเห็นถึงความเป็นเอกภาพนะครับทีนี้เนี่ยพอเราลงองค์ประกอบทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะลงทางด้านซ้ายก่อนนะครับซ้ายมือของนักศึกษานะครับจะเห็นได้ว่าอาจารย์แบ่งได้เป็นทั้งหมด3ระยะนะครับอาจารย์จะลงทางด้านซ้ายมือก่อนจะเห็นได้ว่าการลงเรื่องของน้ำหนักแสงสีและเงาเนี่ยจะไม่มีเรื่องของลงรายละเอียดดีเทลในเรื่องของอันที่3อันที่2หรืออันที่1จะเห็นได้ชัดเลยว่าเสาแต่ละต้นเนี่ยกับตัวองค์ประกอบอันที่1เนี่ยจะไม่มีเรื่องของการลงน้ำหนักหรือการลงรายละเอียดที่ชัดเท่ากับระยะที่1สังเกตไหมฮะอันที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของเสาที่เบลอนะครับอันที่2เนี่ยจะเริ่มมีรายละเอียดของเสาในเรื่องของลวดลายและอันที่1เนี่ยก็จะเห็นเรื่องของพระพักขององค์พระนะครับวัดพนังเชิงที่มีเรื่องของรูปลักษณ์ที่เห็นได้ชัดว่ามันมีความคมชัดมากกว่าส่วนอื่นๆนะครับแล้วก็ถ้าดูจากเรื่องของน้ำหนักสังเกตนะครับอาจารย์จะเริ่มลงน้ำหนักในเรื่องของความเข้มนะครับในเรื่องของระยะหน้าระยะกลางและระยะหลังนะครับระยะหน้าเนี่ยมันจะเป็นระยะที่เบลอแต่มีน้ำหนักที่เข้มระยะที่2เนี่ยจะเป็นระยะที่รองลงมาระยะที่3เนี่ยจะมีเรื่องของรายละเอียดนะครับแต่ละ3ระยะจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะมีเรื่องของความคมชัดนะครับเรื่องรายละเอียดนะครับและองค์ประกอบนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยทางด้านอาจารย์ก็อยากจะให้ดูนิดนึงนะฮะพอเราลงระยะทางด้านซ้ายเสร็จปุ๊บเราก็จะมาลงระยะทางด้านขวาจะเห็นได้ชัดนะครับว่าทั้ง2ฝั่งเนี่ยจะเห็นได้ว่าตรงกลางเนี่ยจะเป็นระยะที่ชัดเจนที่สุดนะครับแล้วก็ระยะที่2ที่อาจารย์แบ่งให้มันก็จะเป็นระยะที่มีเสานะฮะเห็นได้ชัดเลยว่าตรงนี้จะเป็นระยะหน้าที่เบลอแต่มีความเข้มนะครับส่วนที่2เนี่ยมันจะเป็นระยะที่มีความคมชัดแต่ก็ไม่ได้ชัดเท่ากับระยะแรกนะครับก็คือระยะที่2ระยะที่2เนี่ยสังเกตไหมฮะว่าเสา2ต้นเนี่ยจะไม่มีความชัดเท่ากับตรงกลางเพราะเนื่องจากเราเอาองค์พระเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้เกิดเอกภาพนะครับฉะนั้นเนี่ยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าในจุดทัศนียภาพงานสถาปัตยกรรมภายในเนี่ยอาจารย์ส่งเสริมเรื่องของ
0: ขอบคุณนักศึกษาทุกๆคนมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ

ำหรับ EP นี้นำเสนอองค์ประกอบและการจัดวางหรือ composition คะเมื่อเราวาดรูปเป็นแล้วเนี่ยเป็นหรือเปล่าต้องเป็นสิมาถึง EP ที่6ทั้งทีวาดรูปไม่เป็นก็ไม่ใช่แล้วล่ะน้องๆวาดรูปเป็นแล้วลงสีก็เป็นแล้วสร้างพื้นผิวก็ได้แล้วสิ่งสำคัญลำดับถัดมาและสำคัญมากเลยคือการจัดองค์ประกอบภาพหรือ composition ค่ะวันนี้น้องๆจะได้มาเรียนรู้ว่าเราควรจัดวางสิ่งต่างๆบนหน้ากระดาษอย่างไรให้ภาพดูสมดุลความว่าสมดุลก็คือไม่หนักไปทางใดทางหนึ่งอาจจะหนักไปทางซ้ายหรือทางขวามากเกินไปต้องไม่หนักไปทางใดทางหนึ่งค่ะและจะได้เรียนรู้เรื่องของการสร้างจุดเด่นด้วยภาษาอังกฤษเขาเรียก focal point เพื่อดึงดูดสายตาคนดูให้มองไปยังจุดที่เราต้องการสื่อสารมากที่สุดค่ะเราคงจะไม่อยากสื่อสารทั้งภาพหรอกเนาะเพราะนั้นจะใหญ่เกินไปและจะเก็บความสนใจของผู้คนไม่ได้ด้วยสิเราจะต้องให้ผู้คนพุ่งไปที่จุดใดจุดหนึ่งที่เราต้องการจะสื่อค่ะ

มิวเดอร์คายม์นักสังคมวิทยาคนนี้พูดถึงการเป็นปึกแผ่นทางสังคมก็เปรียบเสมือนการจัดองค์ประกอบภาพที่หมายถึงการสร้างความเป็นปึกแผ่นของภาพนั้นองค์ประกอบทุกชิ้นบนกระดาษต้องพึ่งพาอาศัยกันเพื่อให้ภาพรวมทั้งหมดเกิดความสมดุลนั่นเอง

เฟอร์ดินานด์โทนี่นักสังคมวิทยาท่านนี้พูดถึงชุมชนและสังคมค่ะเปรียบเสมือนองค์ประกอบภาพที่ต้องมีทั้งแบบที่รวมกันแน่นแฟ้นกลมกลืนเป็นธรรมชาติ

ก็หมายถึงชุมชนนั่นเองและแบบที่จัดวางอย่างเป็นระเบียบตามหลักเกณฑ์เลขาคณิตหรือถ้ามองอีกในหนึ่งก็คือสังคมเมือง

บรูโน่ลาตูได้พูดถึงทฤษฎีเครือข่ายผู้กระทำเปรียบได้กับทุกสิ่งบนภาพไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ก็เปรียบเหมือนตัวเอกหรือก้อนหินเล็กๆก็เปรียบเหมือนตัวประกอบล้วนมีสถานะเป็นโนดในเครือข่ายถ้าหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้วสมดุลของภาพก็จะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยล่ะค่ะ

กิจกรรมช่วงที่1ร่างภาพขนาดเล็กเอาละค่ะน้องๆก่อนวาดภาพจริงน้องๆลองมาลองตีกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วกะตำแหน่งของภูเขาและต้นไม้กันดูค่ะการวางแผนและจัดระเบียบความคิดแบบนี้เซโรโทนินจะเป็นตัวช่วยหลักของเราพอหาตำแหน่งที่ลงตัวได้แล้วต้องไม่เอียงซ้ายหรือขวาจนเกินไปนะช่วงนี้สมองของน้องๆจะปิ๊งไอเดียและหลั่งโดพามีนออกมาเลย

จกรรมช่วงที่2ขยายลงกระดาษจริงเมื่อน้องๆได้องค์ประกอบที่ชอบแล้วลองวาดลงกระดาษแผ่นใหญ่ดูค่ะเอาล่ะพอวาดเสร็จแล้วลองลุกขึ้นยืนแล้วถอยหลังออกไปมองภาพจากมุมกว้างดูการขยับตัวจะช่วยเรียกเอนโดรฟินและพอน้องๆมองเห็นว่าภาพรวมทั้งหมดดูสมดุลดูสบายตาและดูรู้สึกปลอดภัยและลงตัวที่สุดการทำงานของออกซิโทซินในตัวน้องๆจะออกมาและทำให้น้องๆมีความสุขค่ะ

าถึง how to เทคนิคการจัดหน้ากระดาษให้สะกดสายตาผู้ชมลำดับแรกกด3ส่วนให้น้องตีเส้นแบ่งกระดาษเป็น9ช่องแล้ววางจุดเด่นของภาพไว้ตรงจุดของเส้นทั้ง4นี่เป็นเทคนิคแรกค่ะเทคนิคที่2คือวาดร่างขนาดจิ๋วก่อนลงมือวาดใดๆก็แล้วแต่ให้น้องๆตีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆขนาดเท่าไหนน่ะหรอเท่านิ้วโป้งของน้องๆก็ได้เพื่อลองจัดวางภาพหลายๆมุมแล้วน้องๆต้องเลือกมุมที่ดีที่สุดค่ะตรงนี้ใจเย็นๆอย่าเพิ่งวาดจริงนะเพราะเรากำลังจัดสรรตำแหน่งเรื่องนี้สำคัญเรื่องการวางโพสิชันหรือองค์ประกอบและการจัดวางเทคนิคที่3คือเส้นนำสายตาค่ะคือการใช้เส้นในภาพอย่างเช่นทางเดินแม่น้ำแนวรั้วเส้นต่างๆพวกนี้น้องๆจะต้องทำให้มันพุ่งชี้เข้าไปหาจุดเด่นของน้องๆเพื่อบังคับให้คนดูมองไปยังจุดนั้นจุดแรกเทคนิคต่อมาคือกรอบซ้อนกรอบค่ะคือการใช้องค์ประกอบฉากหน้าอย่างเช่นกิ่งไม้ขอบหน้าต่างต้นไม้ใหญ่ๆกรอบประตูมาตีกรอบล้อมรอบตัวเอกของภาพไว้เทคนิคนี้งานประกวดใช้เยอะเลยเทคนิคต่อมาคือการซ้อนทับคือการวาดวัตถุให้บางกันและกันบางส่วนเน้นย้ำว่าบางส่วนเท่านั้นเทคนิคนี้จะช่วยสร้างภาพหลอกตาให้ดูมีระยะหน้า

ระยะกลางและระยะหลังได้ชัดเจนขึ้นค่ะโอ้เทคนิคนี้ก็น่าสนใจคือกดเลขคี่ค่ะน้องๆจัดกลุ่มวัตถุเป็นจำนวนคี่อาจจะเป็น3 5 7ก็ได้ภาพจะดูเป็นธรรมชาติและสบายตากว่าการจัดเป็นเลขคู่ที่ดูแข็งทื่ออันนี้ไม่บังคับลองนำไปใช้ดูถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องทำก็ได้นะคะเทคนิคสุดท้ายคือการสมดุลอสมมาตรค่ะทีนี้น้องๆไม่ต้องวาดสองฝั่งให้เหมือนกันเป๊ะบางภาพน้องๆ อาจจะลองวาดของชิ้นใหญ่1ชิ้นไว้ฝั่งซ้ายแล้วถ่วงดุลด้วยของชิ้นเล็กๆ3ชิ้นไว้ฝั่งขวาก็ได้เทคนิคนี้น่าสนใจใช่ไหมล่ะ

องค์ประกอบภาพที่ดีเปรียบเหมือนเข็มทิศที่คอยนำสายตาผู้ชมให้ดื่มด่ำไปกับผลงานของน้องๆ นะคะหลักการจัดวางองค์ประกอบและการจัดวางพื้นที่ว่างจะช่วยให้ภาพของน้องๆดูสบายตาสบายตาไม่อึดอัดและสามารถสื่อสารเรื่องราวของมันออกมาได้อย่างทรงพลังเรียกง่ายๆว่าองค์ประกอบและการจัดวางหรือ composition ถ้าน้องๆมีความรู้เรื่องนี้จะทำให้ภาพของน้องๆทำงานได้อย่างดีเลยล่ะค่ะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าหวังว่าทุกคนคงจะมาพบกันพร้อมฮอร์โมนแห่งความสุขนะคะ

0: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: วันนี้เสนอตอนเขาของใคร

0: วัสดีป้าป้า
1: แหมวันนี้เด็กๆอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะจ๊ะก็แต่ว่ากำลังมุงดูอะไรกันอยู่เหรอฮึฮึเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆฟ้าๆก็มีข่าวขึ้นมาแล้วเนี่ย

0: แต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าเขาที่ฟาฟาใส่อยู่เนี่ยเป็นเขาของตัวอะไร
1: เอ๊ะ
0: ใครตอบได้มั่งเอ่ย
1: ไก
0: ่ว่าไปแล้วมันก็อยากๆเหมือนกันนะจ๊ะแต่ที่อยู่บนหัวของไก่เนี่ยเรียกว่างอนไก่จ้ารับโบยังไม่ใช่เขาและเขาจะต้องมี2 อันด้วยนะ

0: ละจ้ะฟาฟาข่าวที่แรบบี้ใส่อยู่น่ะก็คือข่าวของเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าที่ฟาฟาพามาน่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรเขาเรียกว่าแพะจ้า
1: แพะแพะสวัสดีครับคุณแพะ
2: แม่แ
0: ม่แคทโต้เอาเขาอีกอันมาใส่แล้วไหนทุกคนลองทายสิว่าคราวนี้เป็นเขาของใคร
3: สิงโต
0: นั่นเป็นแผงคอของสิงโตจ้าหรือก็คือขนนะจ๊ะไม่ใช่เขาหรอกจ้าฟาฟาล่ะว่าเขานี้เป็นของใคร
1: ไม่รู้ครับ
0: วัวค่ะแรบบี้ทายได้ใกล้เคียงแล้วจ้าว่าแต่ว่ามันเป็นวัวพันธุ์ไหนเอ่ย
2: วัวกระทิง
0: ถูกต้องแล้วจ้าแรบโบ้เจ้าเขาเนี่ยก็คือเขาของวัวกระทิงนั่นเองรู้หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยเป็นอาวุธที่ร้ายแรงของเจ้าวัวกระทิงเลยนะ
2: นี่นี่นี่นี่นี่น
1: ี่
2: น
1: ี่
2: น
1: ี่
2: น
1: ี่
2: นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น
1: ี่นี่นี่นี่นี่นี่น
0: อ้าวแคทโต้อย่าแกล้งคนอื่นอย่างนี้สิจ๊ะ

แก่เลยนะว่าแต่แกล้งคนอื่นเขาดีนักให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นมันก็ถึงตัวอย่างนี้ละจ้ะคุณหนูๆอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ

สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะวันนี้นะคะรายการเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลของเราก็ดำเนินมาถึงตอนที่6นะคะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเลยก็คือ Big Data นะคะ Big Data และการตัดสินใจทางธุรกิจนะคะในโลกธุรกิจเนี่ยจะมีข้อมูลจำนวนมากๆหากนำมาใช้ได้อย่างถูกวิธีเนาะก็จะเป็นประโยชน์มหาศาลแต่หากเราวิเคราะห์ผิดชีวิตลันทดแน่นอนเลยค่ะในการต่อสู้กับคู่แข่งขันเนาะการวิเคราะห์ข้อมูลถือว่าเป็นเหมือนกับอาวุธในการสู้ในโลกเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะดังนั้นเมื่อเราเลือกข้อมูลได้อย่างถูกต้องวิเคราะห์

ถูกต้องเราก็จะมองเห็นโอกาสในอนาคตแล้วก็ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นค่ะอันดับแรกเลยนะคะ Big Data ย่อมเกี่ยวข้องกับการค้นหาแล้วก็เนื่องจากเป็นเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลก็ต้องมีการซื้อของเนาะการจำหน่ายจ่ายแจกแล้วก็มีการรับชมผ่านวิดีโอหรือสื่อดิจิทัลนะคะมีการเช็คอินมีการให้คะแนนนะคะในบทนี้เด็กๆก็จะได้เรียนรู้ว่า Big Data คืออะไร Data DrivenDecision making คืออะไรนะคะหรือการตัดสินใจด้วยข้อมูลนั่นเองกรณีศึกษา Netflix วันนี้เรามาศึกษา Netflix กันต่อนะคะขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลความสำคัญของข้อมูลความท้าทายรวมถึงตัวอย่างการใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มยอดขายนะคะค่ะมาสไลด์ต่อมาเลยนะคะ Big Data คือข้อมูลจำนวนมหาศาลที่มีความหลากหลายเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนเกินกว่าที่เครื่องมือทั่วไปจะจัดการได้3ลักษณะสำคัญของ Big Data ก็คือ 3V นะคะ Volume ปริมาณมากข้อมูลมีจำนวนมากมหาศาลเช่นข้อมูลจากโซเชียลมีเดียการคลิกการซื้อสินค้านะคะต่อมาก็คือ Velocityความเร็วสูงนะคะก็คือสปีดของข้อมูลในการรับส่งเนี่ยมันรวดเร็วจริงๆนะดังนั้นข้อมูลจะถูกสร้างและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีแทบจะเรียกได้ว่าเป็นแบบ real time หรือข้อมูลเป็นณเวลานั้นจริงๆเช่นการสตรีมวิดีโอหรือการทำธุรกรรมทางธุรกิจในโลกธุรกิจดิจิตอลนะคะตัวสุดท้ายนะคะvariety นะคะก็คือความหลากหลายข้อมูลมีหลายประเภทมีทั้งตัวเลขข้อความรูปภาพวิดีโอเสียงและข้อมูลจากเจ้าตัวเซ็นเซอร์ก็ถือว่าเป็น data ตัวหนึ่งนะคะข้อมูลที่ใช้อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยนะคะทุกครั้งที่เราใช้งานในโลกดิจิตอลเรากำลังสร้างข้อมูลให้กับโลกธุรกิจดิจิตอลค่ะหรือที่เรียกว่า Big Data นั่นเองแหล่งข้อมูลของ Big Data นะคะในชีวิตประจำวันก็จะมาจาก 1. โซเชียลมีเดีย 2. การซื้อสินค้าออนไลน์ 3. โทรศัพท์มือถือมีคนเคยกล่าวว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยหากแฮกเกอร์แฮกได้นะคะกล้องมือถือที่น้องปิดอยู่มันก็จะเปิดส่องน้องได้ด้วยน่ากลัวจริงๆนะคะมันมีการแฮกข้อมูลขนาดนั้นนะคะเจ้า GPS นะคะก็คือตำแหน่งว่าเราอยู่ที่ไหนนะคะหากมือถือเครื่องนั้นหยุดนานๆเนี่ยแล้วเกิดคดีอาชญากรรมตำรวจก็อาจจะต้องขอข้อมูลพิเศษเพื่ออยากรู้ว่าจุดสุดท้ายที่มือถือที่เราใช้งานนั้นอยู่ณจุดใดซึ่งก็หากอาชญากรรู้ก็อาจจะทำการย้ายตำแหน่งมือถือเลยได้แต่แน่นอนมือถือที่น้องพกเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการตามหาตัวตนได้เป็นอย่างดีค่ะจาก GPS นั่นเองนะคะข้อต่อมาก็คือสตรีมมิ่งวิดีโอออนไลน์นะคะพวกนี้น้องๆก็จะเห็นกันอยู่ทั่วไปอยู่แล้วนะคะเขาก็เก็บ Data ว่าเราดูวิดีโอไหนมากที่สุดพฤติกรรมเราเป็นอย่างไรต่อมาก็คือธุรกรรมทางการเงินอันนี้ก็มีการเก็บอยู่แล้วเมื่อเราใช้พวกแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆเนาะเขาจะรู้เลยอุ้ยธนาคารนี่รู้เยอะนะคะเราจ่ายให้จ่ายตังค์ร้านไหนโอนเงินให้ใครบ้างเงี้ยนะคะเขารู้หมดละค่ะทุกอย่างถูกเก็บนะคะเป็นข้อมูลไว้ด้วยซึ่งก็จะสามารถย้อนกลับไปดูพฤติกรรมหรือข้อมูลในอดีตได้อย่างแน่นอนตัวสุดท้ายคือ IoT นะคะก็เป็นอุปกรณ์อัจฉริยะที่จะทำให้เรานะคะสามารถสื่อสารในโลกของธุรกิจดิจิตอลได้อย่างราบรื่นนะคะธุรกิจที่ใช้ Big Data ได้อย่างชาญฉลาดจะเข้าใจลูกค้าได้ลึกและตัดสินใจได้ดีกว่าธุรกิจที่เป็นแบบไม่ใช้ข้อมูล Big Data เลยนะคะดังนั้น Big Data จึงไม่ใช่แค่ข้อมูลเยอะข้อมูลเยอะยังไม่เรียกว่า Big Data นะคะแต่คือข้อมูลที่หลากหลายเกิดขึ้นเร็วและต้องการเครื่องมือพิเศษในการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะทำไมธุรกิจต้องใช้ Big Data นะคะข้อมูลช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้าเนาะปฏิเสธไม่ได้เลยการคาดการณ์ในอนาคตข้อมูลก็มีส่วนสำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างอาจารย์กิ๊กที่เรียนเศรษฐศาสตร์มานะคะเราสามารถใช้ข้อมูลในอดีตพยากรณ์พฤติกรรมลูกค้าในอนาคตสอบในทางเศรษฐศาสตร์ก็เรียกว่า Time Series Analysis นะคะก็คือการพยากรณ์อนุกรมเวลานะคะซึ่งน่าจะไม่มีสอนในวิชานี้แต่อย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์นักสถิติ
หรือคนที่เชี่ยวชาญด้านนี้สามารถใช้ข้อมูลในอดีตพยากรณ์ยอดขายพยากรณ์พฤติกรรมผู้บริโภคบางอย่างในอนาคตได้เลยค่ะเอาล่ะตัวต่อมาก็คือเมื่อทราบข้อมูลแล้วพยากรณ์อนาคตได้ด้วยสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยในการตัดสินใจนะคะทําให้ธุรกิจได้เปรียบหรือว่าเก่งขึ้นกว่าเดิมจากตัวเขาเองในอดีตเนื่องจากการใช้ข้อมูลนั่นเองค่ะข้อมูลจึงหมายถึงพลังงานใหม่หรือเป็นกลไกสําคัญของธุรกิจดิจิตอลนะคะการตัดสินใจแบบเดิมนะคะทํายังไงไม่รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรอุ๊ยผู้ผลิตก็เดากันไปเลยค่ะคาดเดาผลลัพธ์ก็ไม่แม่นยําน่าจะชอบสีฟ้าผู้หญิงน่าจะชอบสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดากันไปนะคะแต่จริงๆผู้หญิงโซนนี้จังหวัดนี้อาจจะชอบสีส้มจาก Big Data ที่เขาเคยซื้อสีส้มมากในอดีตก็ได้อ่ะทีนี้เราต้องคาดเดาผลลัพธ์เนาะข้อมูลในอดีตก็คือไม่แม่นยำนะมีความเสี่ยงสูงเพราะมันต้องใช้เงินทุนมหาศาลในการออกแบบผลิตภัณฑ์เสร็จครบรอบเอาไปจำหน่ายถึงเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยชมพูฟ้าเขาไม่ชอบเขาชอบสีส้มต้องกลับไปผลิตใหม่เปลืองเงินอีกนะคะจริงไหมทีนี้มาเปรียบเทียบกับการตัดสินใจแบบใช้ข้อมูลหรือการใช้ Big Data คือมีข้อมูลในอดีตเข้าใจลูกค้าทันทีเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งเอาข้อมูลในอดีตมาพยากรณ์ข้อมูลในอนาคตว่าลูกค้าจะซื้อเท่าไหร่สีไซส์อะไรบ้างนี่รู้หมดเลยดังนั้นจึงลดความเสี่ยงในการผลิตสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าไม่ต้องการลงได้มันก็จะตรงกับความต้องการของลูกค้าสร้างคึงความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการของเราเองนะคะนี้มาดูประโยชน์ที่ธุรกิจได้รับจากการใช้ Big Data กันค่ะ 1. เข้าใจลูกค้าแล้วมันลึกด้วยนะคะเข้าใจแบบรายบุคคลไม่ใช่ในภาพรวมเนาะ 2. ทำการตลาดตรงกับกลุ่มเป้าหมายค่ะเพราะว่าเข้าใจลึกขนาดเป็นรายบุคคลเลยทีเดียว 3. พัฒนาสินค้าและบริการได้ตรงใจลูกค้าชัวร์นี่ชัวร์ 4. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานก็ใช่นะคะ 5. ลดต้นทุนและความเสี่ยง 6. สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันค่ะแล้วก็มาเรามาดูนะคะตัวอย่างการใช้ Big Data ในเชิงธุรกิจอย่างเช่นค้าปลีกก็มีการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ซื้อบริการเรียกรถนะคะเราก็จะคาดการความต้องการของลูกค้าแล้วก็เลือกเส้นทางที่เหมาะสมก็คือมีการจราจรติดขัดน้อยที่สุดบิ๊กดาต้าก็ช่วยความบันเทิง Netflix ก็จะสร้างคอนเทนต์ที่ถูกใจผู้ชมการผลิตนะคะก็มีการผลิตชิ้นส่วนล่วงหน้าคาดการว่าในอนาคตจะต้องประกอบแล้วก็ส่งให้กับผู้บริโภคซึ่งจะตรงตามเวลาที่ผู้บริโภคต้องการนะคะด้านการเงินและการธนาคารนะคะ Big Data ก็จะช่วยประเมินความเสี่ยงและตรวจจับการทุจริตเรื่องนี้สําคัญที่สุดในระบบการเงินเลยค่ะสําหรับสายการบินนะคะมาดูเรื่องการท่องเที่ยวการเดินทางกันบ้าง Big Data ก็จะกําหนดราคาตั๋วเครื่องบินน้องๆเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่จองตั๋วเครื่องบินมั้ยคะราคามันจะแกว่งไม่ใช่ทุกวันนะทุกนาทีนี่ดีมานด์ความต้องการซื้อทั่วโลกเยอะตั๋วเครื่องบินก็ราคาสูงดีมานด์ความต้องการซื้อน้อยตั๋วเครื่องบินก็ราคาต่ำซัพพลายมากตั๋วเครื่องบินก็ราคาต่ำซัพพลายน้อยตั๋วเครื่องบินก็ราคาสูงอย่างนี้เป็นต้นนะคะธุรกิจนะคะจึงต้องใช้ข้อมูล Big Data เนี่ยเพื่อมองเห็นอนาคตก่อนว่าเราจะเติบโตไปในทิศทางใดค่ะมาถึงสไลด์นี้นะคะ Data Driven หรือว่า Driven นะคะ Decision Making คืออะไรมันคือการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นหลักแทนการเดาหรืออาศัยประสบการณ์เพียงอย่างเดียวค่ะข้อมูลที่ดีจะทำให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยดังนั้นการตัดสินใจแบบเดิมหรือจากการคาดการณ์อาศัยประสบการณ์ย่อมมีความเสี่ยงสูงผลลัพธ์ก็ไม่แน่นอนอาจจะผิดพลาดเยอะเมื่อเทียบกับการตัดสินใจโดยใช้ data driven นะคะก็คือมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกตัดสินใจได้อย่างแม่นยำลดความเสี่ยงลงไปเยอะนะคะผลลัพธ์ที่ดีขึ้นธุรกิจก็เติบโตค่ะกระบวนการ data driven นะคะหรือ decision making เนี่ยคืออะไรอันนี้เดี๋ยวอาจารย์กิ๊กจะไปช้าเลย 1. กำหนดปัญหาต้องดูกันว่าเฮ้ยมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นในกระบวนการขายสินค้าและบริการของเราระบุปัญหาหรือโอกาสทางธุรกิจ
ให้ชัดเจน2มีการเก็บข้อมูลหรือที่เรียกว่า correct data อ่ะเกิดปัญหาเนาะเราต้องการแก้ปัญหานี้ไปหาข้อมูลมาซิจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง

รวบรวมจากแหล่งต่างๆมาแล้ว 3. เก็บมาปุ๊บใช้ยังไม่ได้นะข้อมูลที่เก็บมาบางทีมีมั่วซั่วคนเก็บก็อาจจะง่วงๆหรือว่าข้อมูลก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ต้องการใช้จริงๆนะคะก็ต้องมีการทำความสะอาดข้อมูลเลือกข้อมูลที่เหมาะสมเท่านั้นอะไรที่ดูผิดๆดึงออกให้หมดนะคะหรืออะไรที่ยังไม่ครบก็เอามาเติมให้ครบถ้วนแล้วก็ถึงจะมาถึงข้อ4การวิเคราะห์ข้อมูล data analysis data analysis นะคะเราก็จะหาความสัมพันธ์แนวโน้มเพื่อพยากรณ์หรือหาแนวทางในการแก้ปัญหานั่นเองหลังจากนั้นเริ่มหาแนวทางใช่ไหมคะเราก็ต้องสร้างแบบจำลองหรือว่า modeling ในการสร้างแบบจำลองอะไรคือเหตุอะไรคือผลถ้าจะแก้ผลต้องไปแก้ที่เหตุตัวไหนอย่างเงี้ยนะเราสร้างแบบจำลองเพื่อคาดการผลลัพธ์นะคะแล้วอันสุดท้ายคือเราตัดสินใจลงมือทำ decision and action นะคะนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจและติดตามผลนั่นเองสรุปประโยชน์ของ data driven decision making ก็คือ 1. ตัดสินใจได้แม่นยำและรวดเร็ว 2. ลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนนะคะ 3. เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุน 4. เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ5เข้าใจลูกค้าได้อย่างลึกซึ้งและ6สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนะคะน้องๆจำไว้เลยนะคะว่าคุณภาพของข้อมูลเนี่ยบวกกับการวิเคราะห์ที่ดีเท่ากับการตัดสินใจที่แม่นยำและสร้างความได้เปรียบที่ยั่งยืนค่ะเอาแล้วนะคะเราก็มาถึงกรณีศึกษาของ Netflix ตามที่น้องๆตั้งตารอนะคะเพราะว่าเป็นรายการที่ดังมากๆนะคะเป็นตัวขับเคลื่อนในโลกดิจิทัลที่ค่อนข้างทำรายได้ได้เป็นอย่างดีชนิดว่าปิดโรงหนังดังๆเป็นแถวๆนะคะกรณีศึกษาของ Netflix นะคะ Netflix ใช้ Big Data และ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ชมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน Netflix นะคะไม่ได้เดาว่าคนดูอยากดูอะไรแต่ใช้ข้อมูลให้รู้ว่าคนดูอยากดูอะไรนี่เขาไม่ได้เดาแต่เขารู้รู้ไหมNetflix ใช้ข้อมูลนี้อย่างไร 1. เขาเริ่มวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ชมค่ะแล้วก็หาแนวโน้มความสนใจหย่อนไปซี่คลิกไหมเอามาล่อหลอกเรานี่แนะนำคอนเทนต์ที่ตรงใจอันนี้ครูนี่ตกเป็นเหยื่อเสมอนะคะมาปุ๊บซีรีส์จีนแนวนี้ต้องแนวโบราณด้วยนะครูชอบมากครูก็จะคลิกไปดูก่อนเลยนี่วางแผนการตลาดได้อย่างแม่นยำด้วยเพราะว่ามีข้อมูลอยู่ในมือย่อมรู้เลยว่านี่สังเกตดีๆนะคะเด็กๆนี่เป็นการทำการตลาดแบบต่อตัวบุคคลเลยนะคือยิงมายังดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาเนาะต้องเป็นซีรีส์จีนเรื่องนี้เงี้ยค่ะคือมันละเอียดมากชนิดคนต่อคนเนาะเพราะฉะนั้นโอกาสล้มเหลวน้อยค่ะแม่นยำจริงๆต่อมาเพิ่มยอดผู้ชมและรายได้ให้กับ Netflix นะคะตัวอย่างผลลัพธ์ก็คือคอนเทนต์ตรงใจผู้ชมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอัตราผู้ชมคงอยู่ถึง 93% ก็คือใครอยู่ Netflix แล้วก็ไม่ออกไปอยู่ที่อื่นนะหรือไม่เลิกดูรายได้และกำไรเติบโตอย่างยั่งยืนดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาดคือกุญแจสำคัญของความได้เปรียบที่ยั่งยืนค่ะแล้วก็ถ้าน้องๆนะคะมีข้อสงสัยหรืออยากแนะนำนะคะในการจัดการเรียนการสอนในวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลอยากให้อาจารย์กิ๊กวิเคราะห์ธุรกิจสินค้าหรือบริการประเภทใดตอนนี้ยังทันนะคะสามารถส่งอีเมลมาได้ที่ขวัญฤทัย b@rmutp.ac.th ค่ะค่ะมาถึงสไลด์ที่6นะคะเป็นเรื่องของขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะข้อมูลเนี่ยมีจำนวนมากไม่มีคุณค่าเอามากองเหมือนห้องรกๆยุ่งๆไม่รู้จะนั่งตรงไหนไม่รู้จะนอนยังไงจะใช้อะไรให้เป็นประโยชน์นึกถึงห้องที่มีของเต็มไปหมดนะคะแน่นไปหมดเนี่ยไม่ได้ข้อมูลอย่างนี้ไม่เรียกว่า Big Data ไม่มีคุณค่าในโลกดิจิตอลนะคะถ้ายังไม่ผ่านการวิเคราะห์แยกแยะจัดประเภทแล้วก็ถูกนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบจึงช่วยให้เราเปลี่ยนข้อมูลดิบที่ยุ่งเหยิงยับเยินเนี่ยนะให้กลายมาเป็นข้อมูลเชิงลึกเพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำค่ะดังนั้นน้องๆน่าจะอยากรู้แล้วล่ะว่ากระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล data analysis process นะคะมันทำกันอย่างไรนะคะข้อ1เริ่มเลย
กำหนดปัญหาเนาะ define กำหนดเลยว่าเฮ้ยปัญหาเราคืออะไรช่วงนี้ลูกค้าไม่เพิ่มขึ้นลูกค้าบางตอนก็ลดลงนะ2ก็ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลนะบางครั้งเนี่ยหากไม่เก็บเองนะคะจันกิ๊กก็ใช้วิธีซื้อข้อมูลนะคะถ้าเป็นโลกออนไลน์อ่ะแต่ต้องไม่เก็บมาแหละ3เตรียมและทำความสะอาดข้อมูลเนาะอย่างที่เคยสอนไปก่อนหน้านี้4วิเคราะห์ข้อมูล5สรุปผลและตีความ6นำไปใช้ในการตัดสินใจและ7ติดตามและประเมินผลนั่นเองค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะได้แก่อันนี้ถือว่าเป็นเบสิกของโลกธุรกิจตัวแรกเลยก็คือ Excel ใครใช้ Excel ไม่เป็นนี่ไม่ได้เลยนะคะน้องๆเพราะว่า basic is the most important แปลว่า basic นี่แหละสำคัญที่สุดแล้วนะคะหลายคนแบบเฮ้ยมันมี AI แล้วอ่ะมันคำนวณได้หมดเลยผูกสูตรได้เรียบร้อย Excel ไม่ต้องเรียนได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ต้องเรียนไม่งั้นจะรู้ได้ไงว่า AI คำนวณถูกหรือผิดเราต้องพิสูจน์มือได้ Excel ยังคงต้องใช้ในโลกธุรกิจต่อไปนะคะน้องไม่เฉยไม่ต้องกลัวค่ะใช้แน่นอนนะคะตัวต่อมาก็คือ SQL นะคะเป็นการจัดการและดึงข้อมูลนะคะแล้วก็โปรแกรมต่อมาก็คือ Python หรือ R นะคะใช้วิเคราะห์เชิงลึกถ้าหนูเป็นนักการเงินหรือว่าต้องคำนวณเชิงลึกเนี่ยไตรตอนวิศวะอะไรพวกนี้ทางการเงินด้วยนะคะใช้อย่างหนักหน่วงค่ะมาดูตัวต่อมานะคะ Power BI นะคะใช้สร้างแดชบอร์ดนะคะกระดานโชว์ข้อมูลนะคะแล้วก็ Google Analytics นะคะเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ค่ะแล้วก็มาถึงนะคะHadoopหรือว่า Spark นะคะประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ค่ะดังนั้นเนี่ยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและอาจารย์กิ๊กขอมอบเคล็ดลับที่สำคัญมากๆนะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้คือ 1. เริ่มจากคำถามทางธุรกิจ 2. ข้อมูลที่ดีเท่ากับการวิเคราะห์ที่ดี garbage in garbage out ก็คือ garbage ก็คือขยะin ถ้าเราใส่ข้อมูลที่เป็นขยะเข้ามาเราก็จะได้การวิเคราะห์ที่เป็นขยะออกไปก็คือ garbage out นะดังนั้นข้อมูลของเราต้องเป็นข้อมูลที่ดีที่ไม่ใช่ขยะการวิเคราะห์ของเราก็จะถูกต้องแม่นยำนะคะเอาละมาดูข้อ3ค่ะใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับปัญหาเนื่องจากเครื่องมือเมื่อสักครู่นี้มีตั้งหลายตัวเนาะครูของอาจารย์กิ๊กนะคะเคยสอนเอาไว้ละอาจารย์กิ๊กเนี่ยจำจนทุกวันนี้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วนักเศรษฐศาสตร์อย่างพวกเราเนี่ยมักจะชอบใช้เครื่องมือที่ยากๆวิลิสมลาดูเลิศดูฉลาดเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เครื่องมือใดที่พาเราไปสู่คำตอบได้เร็วที่สุดและต้นทุนต่ำสุดต่างหากนั่นคือความฉลาดของผู้ใช้ข้อมูลอาจารย์เขายกตัวอย่างภาพให้อาจารย์กิ๊กแบบจดจำมาจนทุกวันนี้เลยนะคะเช่นวันนี้กุ๊กกิ๊กนะจะเดินไปหาเพื่อนที่อยู่หน้าหมู่บ้านเนาะเครื่องมือที่ใช้คืออะไรคะรองเท้าผ้าใบนี่หรืออาจจะวิ่งด้วยก็ได้ออกกำลังกายชมวิวแน่เราคงไม่นั่งเฮลิคอปเตอร์เพื่อจะไปหาเพื่อนที่อยู่หน้าหมู่บ้านจริงไหมคะถึงเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันจะดูแบบทันสมัยยิ่งใหญ่อลังการแต่หากเราบินด้วยเฮลิคอปเตอร์เนี่ยไปถึงหน้าหมู่บ้านนะคะสนามหญ้าบ้านหน้าบ้านเพื่อนเนี่ยอาจจะพังกระจุยนะใช้งบประมาณจำนวนมากไม่เกิดประโยชน์อันใดสร้างความวุ่นวายให้กับผู้คนสังคมรอบข้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้เครื่องมือที่ไม่ฉลาดดังนั้นเนี่ยเราในฐานะที่รู้จักเครื่องมือหลากหลายก็จะต้องถูกใช้เขาเนี่ยให้ถูกต้องกับสถานการณ์หรือความต้องการในการแก้ปัญหาของเราได้อย่างตรงจุดนะคะค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างการทำงานร่วมกันของ3เทคโนโลยีนะคะก็คือจะ Big Data บวกด้วย AI และ Cloud เท่ากับพลังแห่งการตัดสินใจที่ชาญฉลาดค่ะเริ่มต้นจากน้อง Big Data ก่อนนะคะเขาก็จะรวบรวมข้อมูลจำนวนมากนะคะส่งไปยังน้อง AI ให้ทำการวิเคราะห์คาดการณ์เนาะเสร็จแล้วก็นำเก็บมาที่ Cloud นะคะ Cloud ก็ส่งกลับมาเป็น Big Data ต่อไปเพราะว่าน้อง Cloud ก็จะกลายเป็นข้อมูลในอดีตเนาะ Big Data ก็รวบรวมวิเคราะห์แยกแยะต่อไปเอาล่ะทีนี้มาดูเทคโนโลยีทั้ง3นะคะเมื่อเชื่อมโยงกันแล้วเนี่ยจะทำให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้าได้อย่างลึกซึ้งขึ้นแล้วก็เติบโตได้รวดเร็วขึ้นนะคะตัวอย่างการใช้งานจริงก็คือ
Google Search นะคะ Google ที่เราค้นหาข้อมูล

ต่างๆเนี่ยสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถรับข้อมูลภายในเสี้ยววินาทีเร็วกว่าคำว่าวินาทีนะคะต่อมาก็คือ YouTube นะคะวิดีโอแนะนำที่คุณชอบหรือ Google Map ที่เป็นเครื่องมือในการนำทางที่ประหยัดเวลาและส่วนใหญ่ถูกต้องนะคะแม่นยำด้วยประโยชน์ที่ธุรกิจได้รับก็คือเข้าใจลูกค้าได้อย่างลึกซึ้งขึ้นมีความแม่นยำในการที่จะพยากรณ์ในอนาคตข้อ2ก็คือให้บริการรวดเร็วและตรงใจกับลูกค้าส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเพิ่มประสิทธิภาพและการเติบโตอย่างยั่งยืนเมื่อนำ3เทคโนโลยีเข้ามารวมกันธุรกิจก็จะเปลี่ยนข้อมูลให้หลากหลายแล้วก็เป็นพลังในการขับเคลื่อนไปสู่อนาคตนะคะผลลัพธ์ที่ธุรกิจได้รับนะคะหลังจากการที่ใช้ Big Data ได้อย่างถูกต้องก็จะช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจได้แม่นยำลดต้นทุนเพิ่มรายได้และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนมาดูกล่องทางด้านขวามือนะคะข้อมูลที่ดีเปลี่ยนเป็นโอกาสค่ะการวิเคราะห์ที่ดีก็จะเปลี่ยนไปเป็นกลยุทธ์และการตัดสินใจที่ดีก็จะเปลี่ยนไปเป็นผลลัพธ์ที่เราต้องการนะคะประโยชน์และผลลัพธ์ที่ธุรกิจได้รับนะคะจากการใช้ Big Data ก็คือ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะคะการทำงานก็จะเป็นระบบอัตโนมัติมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากขึ้นข้อ 2 นะคะน้องๆลดต้นทุนและเวลาค่ะเมื่อเราคาดการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าได้แม่นยำนะคะก็ลดของเสียเนาะลดค่าใช้จ่ายในด้านการตลาดและการดำเนินงานค่ะเอาละมาสู่ข้อ3การตัดสินใจที่แม่นยำจากข้อมูลมองเห็นแนวโน้มในอนาคตมองเห็นโอกาสนะคะลดความผิดพลาดในการตัดสินใจค่ะข้อ4การพัฒนาสินค้าบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้าเนาะตรงกับความต้องการของลูกค้าแล้วก็ออกแบบบริการให้ตรงใจมากยิ่งขึ้นนะในข้อสุดท้ายก็คือการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันตอบสนองได้เร็วขึ้นแล้วก็สร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ค่ะตัวอย่างผลลัพธ์ที่วัดได้นะคะเช่นยอดขายเพิ่มขึ้น 20-50% ลดต้นทุนการดำเนินงานได้ถึง 10-30% ประหยัดเวลาในการทำงานได้ 30-60% เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้ 15-40% อัตราการเติบโตของธุรกิจ 2-3 เท่านะคะคือเราต้องตั้งเกณฑ์ในการชี้วัดเนี่ยให้เป็นตัวเลขเพราะการวัดในลักษณะนี้จะยุติธรรมที่สุดตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะคะเมื่อธุรกิจใช้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำหรือเรียกว่าใช้ข้อมูลเป็นก็จะมองเห็นอนาคตได้ก่อนและเติบโตได้เร็วกว่าคู่แข่งเสมอค่ะมาดูสไลด์ต่อมานะคะต้นทุนในการลงทุนทางเทคโนโลยีนะคะต้นทุนในการลงทุนทางเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ค่าใช้จ่ายนะแต่มันคือโอกาสที่เราลงทุนเพื่ออนาคตด้วยดังนั้นการนำ Big Data หรือเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้นะคะต้องมีการลงทุนทางด้านการเงินเวลาทรัพยากรบุคคลที่เราต้องไปเทรนเขาไปฝึกเขานะคะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กรบางองค์กรอาจจะถึงขนาดเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรไปเลยทีเดียวประเภทของต้นทุนหลักในการใช้ Big Data ก็ได้แก่ 1. ต้นทุนทางการเงิน 2. ต้นทุนด้านเวลานะคะ 3. ต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคลต้องส่งคนไปเรียนไปฝึกอบรมอย่างเงี้ยนะคะต้นทุนด้านการดำเนินงานนะคะเช่นค่าปรับปรุงรักษาระบบการอัปเดตข้อมูลเนาะและอันสุดท้ายน่ากลัวสุดๆต้นทุนความเสี่ยงหรือว่า risk cost เช่นความเสี่ยงด้านข้อมูลเอ๊ะข้อมูลของเราจะรั่วไหลเวียงซัพพลายเออร์ไหมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นกับข้อมูลของเราหรือเปล่านะคะทีนี้เรามาดูสิ่งที่ต้องพิจารณานะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยนะคะจะไม่สอนเรื่องนี้ไม่ได้เลยธุรกิจจะต้องพิจารณาอะไรบ้างข้อ1ความพร้อมของงบประมาณหากเราต้องการเทคโนโลยีที่สูงมากแต่งบประมาณติดลบเนี่ยไม่ได้นะคะต้องดูว่างบประมาณเราสามารถสนับสนุนกิจกรรม Big Data
หรือว่าเครื่องมือทางธุรกิจได้ถึงประมาณไหนแล้วกำหนดงบประมาณให้เหมาะสมกับตัวองค์กรค่ะข้อ2นะคะความคุ้มค่าและผลตอบแทนที่คาดหวัง ROI ต้องเป็นบวกนะคะนะข้อ3ความพร้อมของบุคลากรและเทคโนโลยีหากเราต้องการพัฒนาเทคโนโลยีแต่บุคลากรเราไม่ตอบรับไม่เห็นด้วยไม่พร้อมที่จะเรียนรู้อันนี้ต้องแก้ไขที่ตัวบุคลากรให้ได้ก่อนแล้วค่อยลงทุนทางเทคโนโลยีนะคะข้อ4ความเสี่ยง

การวางแผนทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวค่ะข้อคิดที่สำคัญก็คือลงทุนเท่าที่จำเป็นนะคะและต้องลงทุนในสิ่งที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจเท่านั้นนะคะดังนั้นการลงทุนที่มีเป้าหมายบวกด้วยนะคะเริ่มจากค่อยๆขยายและลดความเสี่ยงนะคะบวกด้วยการวัดผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจะส่งผลไปยังความสำเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาวค่ะสไลด์ที่10นะคะเราจะมาดูถึงการตัดสินใจทางธุรกิจด้วยข้อมูลข้อมูลที่ดีนะคะบวกด้วยการวิเคราะห์ที่ถูกต้องเท่ากับการตัดสินใจที่แม่นยำนะคะดังนั้นน้องๆคะการตัดสินใจที่ดีไม่ได้อาศัยแค่ประสบการณ์แต่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาด้วยเรามาดูกระบวนการตัดสินใจด้วยข้อมูลนะคะเริ่มจากเหมือนเดิมเลยนะคะนี่ทวนอีก1ครั้งกำหนดเป้าหมาย2รวบรวมข้อมูล3วิเคราะห์ข้อมูล4สร้างทางเลือกจะไปทางไหนดี5ตัดสินใจ6ติดตามและปรับปรุงนะคะเรามาดูประโยชน์ของการตัดสินใจด้วยข้อมูลนะคะ1ลดความเสี่ยงลดข้อผิดพลาด2เพิ่มความแม่นยำ3ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า4ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้ทันเวลาและข้อสุดท้ายก็คือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนั่นเองค่ะดังนั้นสรุปในสไลด์นี้นะคะการใช้ข้อมูลบวกการวิเคราะห์อย่างถูกต้องบวกด้วยการตัดสินใจอย่างมั่นใจก็จะทำให้ธุรกิจของเรานั้นเติบโตค่ะเรามาดูสไลด์สรุปนะคะธุรกิจขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจากข้อมูลนำมาสู่การตัดสินใจเนาะทำให้ธุรกิจยั่งยืนนั้นทำได้ยังไง 1. ต้องเข้าใจก่อนว่าเป้าหมายของธุรกิจเราคืออะไรถ้าต้องการยอดขายก็จะต้องพยายามให้ลูกค้าซื้อให้มากที่สุดยอดขายกับกำไรสูงสุดนี่ไม่เหมือนกันนะคะยอดขายคือซื้อมากจำนวนมากรวมแล้วมูลค่าการขายสูงแต่กำไรสูงสุดเนี่ยจะยอดขายไม่สูงมากแต่ทำกำไรได้สูงก็คือกำไรสูงเนาะเป็นคนละตัวเลขเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราคืออะไรกันแน่หากเราต้องการกำจัดคู่แข่งอาจจะต้องการยอดขายกำไรน้อยหน่อยแต่หากเราไม่ค่อยมีคู่แข่งละเราอาจจะต้องการกำไรสูงสุดไม่ได้ต้องการยอดขายสูงสุดนะคะคือต้องทราบเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนข้อ2การรวบรวมและการจัดการข้อมูลนะคะว่าจะดำเนินการด้วยเครื่องมือใดบ้างเพื่อให้ถูกต้องแม่นยำที่สุดข้อ3วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง4ตัดสินใจอย่างมั่นใจข้อ5ติดตามผลและปรับปรุงผลนะคะดังนั้นนะคะในโลกค้าปลีกนะคะตัวอย่างก็เช่นในค้าปลีกมีการแนะนำสินค้าที่ตรงใจกับลูกค้าในด้านการตลาดก็คือสื่อสารตรงกับกลุ่มเป้าหมายในด้านการเงินประเมินความเสี่ยงเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในด้านการผลิตก็คือคาดการความต้องการและลดของเสียส่วนการบริการลูกค้าก็คือจะทำให้เราเข้าใจลูกค้าและดูแลได้อย่างทันท่วงทีข้อมูลนะคะเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่งแต่การตัดสินใจที่กล้าหาญจากข้อมูลที่ถูกต้องนะคะจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอนาคตของธุรกิจนั่นเองค่ะสรุปภาพรวมนะคะพลังของ Big Data สู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนนะคะ Big Data นะคะก็เป็นตัวการนี่จาก Flowchart นี้นี่แบบสรุปจริงๆนะคะเส้นทางการเลือกใช้ Big Data เริ่มจากการเก็บข้อมูลเนาะการจัดการข้อมูลให้มีคุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจและการติดตามและปรับปรุงนะคะประโยชน์ที่ธุรกิจจะได้รับก็คือการตัดสินใจแม่นยำขึ้นลดความเสี่ยงเพิ่มประสิทธิภาพและเข้าใจลูกค้านะคะธุรกิจที่ฉลาดเนี่ยจะต้องใช้ข้อมูลในการแข่งขันเพื่อเป็นผู้นำในอนาคตค่ะทีนี้นะคะอาจารย์กิ๊กนะคะอยากให้น้องๆดูสไลด์ที่13นะคะแล้วคิดว่าจาก Flowchart นี้หรือกรอบแนวคิดนี้จะสามารถนำไปปรับปรุงธุรกิจในที่น้องๆมองเห็นในชีวิตจริงเนี่ยได้อย่างไรบ้างอยากให้น้องๆลองยกตัวอย่างธุรกิจนะคะแล้วเขาใช้สิ่งนี้ในการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจของเขาเนี่ยแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอยากให้น้องๆส่งกรณีตัวอย่างเข้ามานะคะที่อีเมลของอาจารย์กิ๊กค่ะ

0: ขวัญฤทัย b@rmutp.ac.th นะคะแน่นอนค่ะเรามีของรางวัลให้เหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะประโยชน์ที่ธุรกิจจะได้รับนะคะ1สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างยั่งยืนนะคะและลดความเสี่ยงลดความผิดพลาดจากการใช้ Big Data นะคะข้อต่อมาก็คือเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนนะคะเข้าใจลูกค้าได้อย่างลึกซึ้งและข้อสุดท้ายนะคะเป็นการสร้างนวัตกรรมและโอกาสใหม่ๆค่ะธุรกิจนะคะที่ใช้ข้อมูลได้อย่างชาญฉลาดเนี่ยจะทำให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนวันแห่งความสำเร็จเนี่ยให้ขยับเข้ามาเร็วขึ้นนะคะค่ะน้องๆคะวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กก็พิเศษจริงๆเลยมีตัวอย่างวิดีโอของบริษัทคนไทยที่เป็นเจ้าของบริษัท Big Data นะคะมีการจัดการในโลกธุรกิจมาฝากน้องๆค่ะซึ่งก็ใช้กลยุทธ์ที่ตรงกับอาจารย์กิ๊กสอนเป๊ะเลยนะเป๊ะอย่างไม่น่าเชื่อนะคะและเป๊ะอย่างไรเนี่ยไปรับชมกันเลยค่ะ
1: หลายครั้งธุรกิจมันจะถูกนำด้วยBusiness Modelเรื่องประสบการณ์นั่นคือส่วนหนึ่งตัวนี้สิ่งสำคัญคือในการที่จะบริหารหรือดำเนินธุรกิจไปข้างหน้ามันคือเรื่อง Data นะครับ Data จะเป็นตัวบอกทิศทาง Data จะเป็นตัวบอกว่าเราควรจะเดินซ้ายหรือเดินขวาคือถ้าเกิดคุณต้องการทำงานเรื่อง Data นะครับผมว่าเราต้องมองว่าจะเป็นบริษัทที่เฉพาะทางไว้ใจได้นะครับว่าเมื่อเราต้องการบริหารข้อมูลที่วันนี้ทุกๆธุรกิจมีเพิ่มขึ้นมาอย่างจำนวนมากได้อย่างเป็นระบบผมเชื่อว่าจะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นมันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นผมป้อมภาวุฒิพงษ์ยพานุครับปัจจุบันเป็น CEO บริษัทเพย์โซลูชั่นแล้วก็อีกหลายบริษัทครับรวมถึงนักลงทุนทางด้านธุรกิจสตาร์ทอัพครับคือต้องบอกว่าปีนี้เรามีแพลนที่จะเริ่มเข้าสู่เรื่อง Big Data ครับเพราะเราเป็นธุรกิจด้านดิจิทัลนะครับเราก็จะมีข้อมูลเยอะมากมายแล้วก็พอเราจะเข้าสู่เรื่องการทำ Big Data เนี่ยก็เริ่มแบบมองหาว่าใครบ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data ในประเทศไทยก็บางคนก็ได้เห็นตัวดาต้าวาวนะครับแล้วก็ได้ดูประสบการณ์ของบริษัทมาบริษัทดาต้าวาวจะมีประสบการณ์ในเรื่องการทำงานเรื่องดาต้ามานานนะครับรวมถึงผู้บริหารเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อยู่ในวงการรวมถึงไม่ได้ทำงานเฉพาะในประเทศไทยแล้วก็ได้ทำงานต่างประเทศด้วยเฮ้ยทำให้เรามีความมั่นใจก็เลยรู้สึกเราเลือกดาต้าวาวเข้ามาช่วยงานเราดีกว่าจุดหนึ่งก็คือเรื่องความโปรเฟชชั่นอลมากกว่านะครับที่เวลาเราทีมงานทำงานด้วยกันเนี่ยก็จะผมก็จะให้ทีมจัดการทำงานด้วยกันและเห็นมีการทำงานเนี่ยเป็นระบบนะครับทำให้เราจะรู้ว่าแต่ละขั้นตอนในการทำงานเป็นยังไงซึ่งข้อดีคือทำให้เรารู้ว่างานจะเป็นยังไง Data คือส่วนไหนจะอะไรคือผลลัพธ์ที่เราต้องการออกมาได้นะครับก็ผมว่านี่เป็นเรื่องความเป็นโปรเฟชชั่นอลครับต้องบอกว่ามันสอดคล้องนะครับเพราะว่าเป้าหมายคือเราต้องการคือด้วยความที่เพย์โซลูชันเป็นบริษัทเกี่ยวกับเรื่องการเพื่อให้บริการระบบชำระเงินฉะนั้นในทุกๆวินาทีเรามีข้อมูลหลายเข้ามามากมายนะครับข้อมูลจากร้านค้าข้อมูลจากลูกค้ารวมถึงจะมีข้อมูลอีกหลายแหล่งก็เรามีหลายdata source แล้วก็มีเรื่องมาร์เก็ตติ้งข้อมูลจากฝั่งเซลส์ประเด็นคือพอข้อมูลที่มีความหลากหลายเนี่ยทำให้เราไม่สามารถบางทีวิเคราะห์ได้หลายมุมนะครับเราก็เลยมองว่าถ้าเกิดเรามีBig Data สักตัวหนึ่งนะครับเป็น Data Warehouse ซึ่งเราจะสามารถเอาข้อมูลมาบิดทำให้เห็นข้อมูลหลายๆอย่างในการที่เราจะตัดสินใจนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวที่เพย์โซลูชันเราให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้นะครับฉะนั้นทุกคนจะสามารถตัดสินใจในการที่จะวางแผนในการทำงานได้แม่นยำมากขึ้นเอา Data มันคือตัวที่จะกำหนดทิศทางของการทำงานในแต่ละคนได้นะครับเราเลยเปิดกว้างข้อมูลพวกนี้มากครับคือวันนี้ธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้ถูกนำด้วยประสบการณ์เดียวแล้วนะครับหลายครั้งธุรกิจมันจะถูกนำด้วยBusiness Modelเรื่องประสบการณ์นั่นคือส่วนหนึ่งแต่วันนี้สิ่งสำคัญคือในการที่จะบริหารหรือดำเนินธุรกิจไปข้างหน้าคือเรื่อง Data นะครับ Data จะเป็นตัวบอกทิศทาง Data จะเป็นตัวบอกว่าเราควรจะเดินซ้ายหรือเดินขวานะครับฉะนั้น Data มันจะมีทั้ง Internal Data ของเราเองและ2คือ External Data คือ Factor ที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมเช่นเมื่อทั้ง2ได้2 Factor มาคำนวณเข้าด้วยกันปุ๊บเนี่ยในแง่ทีมงานหรือการผู้แข่งเองก็ดีจะสามารถได้แม่นยำมากขึ้นจากเดิมเมื่อก่อนเราใช้การฟีลลิ่งแต่เดิมที่เมื่อก่อนเราใช้อารมณ์และความรู้สึกฉันเดต้าจะเป็นตัวตัดตัวนั้นออกไปทำให้การตัดสินใจทุกครั้งมันตรงประเด็นแล้วก็สามารถเห็นผลลัพธ์ได้แน่นอนรู้ถึงวัดผลได้แน่นอนนะครับฉะนั้นที่เพย์โซลูชันเราถึงใช้เรามีตัวแดชบอร์ดที่ให้แต่ละทีมใช้เรามีเป้าที่เคลียร์มากๆนะครับเรามีทาร์เก็ตที่ชัดเจนเราเบรกดาวน์ทาร์เก็ตจนถึงรายปี หลายควอเตอร์หลายเดือนรวมถึงหลายวันนะครับฉะนั้นแต่ละวันเราต้องมีทาร์เก็ตเท่าไหร่ฉะนั้นทุกอย่างมันจะต้องโฟกัสในชั้นฉะนั้นเราต้องเลยต้องมีการบริหาร Data ที่ดีนะครับฉะนั้นคือบอกว่าโปรเจกต์นี้จำเป็นมากกับการเติบโตของธุรกิจครับความรับแสงและตะวันคือยังไงเรื่องสกุปงานที่ชัดเจนนะครับทำให้เวลาการทำงานเรารู้ว่าสกุปงานตรงไหนเราทำอะไรนะครับอะไรอยู่ตรงไหนจะไปเสร็จเมื่อไหร่ซึ่งอันนี้สำคัญมากในการทำงานเพราะว่าถ้าเราทำงานไปแล้วปุ๊บเราไม่รู้สกุปงานทำงานเลยหรือว่ารู้ในขอบเขตการทำงานเราก็จะไม่รู้งานจะเป็นยังไงผลลัพธ์ออกมาจะเป็นอะไรนี่เราไม่รู้ซึ่งข้อดีคือทำให้เราเห็นภาพโดยรวมของโปรเจกต์ตั้งแต่แรกๆเลยแล้วทำให้เรารู้ว่าไอ้ข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยนะครับจะเอามาใช้เนี่ยจะเป็นข้อมูลรูปแบบไหนยังไงบ้างนะครับเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดเด่นมากเลยครับความชาเลนจ์ของการทำงานคือด้วยความที่เราเป็นบริษัทที่มี Data หลากหลายนะครับฉะนั้นก็จะมี Data บางส่วนที่เราแบบอยากจะเสริมเพิ่มขึ้นมานะครับก็ต้องนั่งคุยกันว่าเราจะเอา Data ตรงไหนแล้วบางครั้ง Data บางส่วนมันอาจจะเป็นจุดที่เราไม่ได้เห็นมุมเดียวจะมีหลายมุมซึ่งวันนี้ทาง Data Bank ข้อมูลช่วยทำให้เราเห็นภาพของข้อมูลในหลากหลายมุมมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมารวมเข้าด้วยกันเนี่ยทำให้มันเกิดเขาเรียกว่ามุมมองต่อการมองข้อมูลนะครับในมุมที่หลากหลายมากขึ้นถ้าในเชิงธุรกิจอาจจะเกิดวิสตอมในการที่ใช้เรื่องเดต้าเข้ามามากขึ้นด้วยเหมือนกันเนื่องด้วยความที่เราเป็นบริษัทด้านเพย์เมนต์นะครับแล้วเราก็มีข้อมูลหลากหลายเรามีข้อมูลทั้งร้านค้าลูกค้าแล้วก็ในแง่ของยูเซอร์นะครับเซลส์มาร์เก็ตติ้งฉะนั้นวันนี้เรากำลังวางรากฐานของการบริหารข้อมูลให้เป็นระบบมากขึ้นนะครับฉะนั้นเมื่อข้อมูลที่เป็นระบบมากขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นความสัมพันธ์ข้อมูลเช่นทียอดขายที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดเซลล์คนไหนนะครับมันอาจจะเกิดทำให้ efficiency ของการทำงานบัญชีมันเร็วขึ้นได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดเราไม่มี data ขนาดใหญ่และความเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้การตัดสินใจจากผู้บริหารเองก็ดีหรือการตัดสินใจของการทำงานแต่ละทีมมันจะมองไม่เห็นนะครับฉะนั้นนี่คือจุดสำคัญที่ทำให้เราถึงเริ่มทำตัวโปรเจกต์เรื่องบิ๊กเดต้าขึ้นมาจริงๆเราก็เลือกหลายบริษัทนะครับตอนที่เราเปิดพิชขึ้นมาผมว่าหนึ่งก็คือเรื่องความอาจจะเป็นเรื่องความยืดหยุ่นระดับหนึ่งนะครับสองผมว่าเรื่องความจากที่เทียบดูแล้วเนี่ยก็คือเรื่องความเป็นบริษัททางด้านนี้โดยเฉพาะทางนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นก็จะทำงานด้านอื่นจริงๆผมเองก็มีบริษัทตอนที่พิชขึ้นมามีบริษัทในเครือนะในเครือของตัวเองนะเขาก็มาพิชแข่งแต่สุดท้ายเราก็เลือกเดต้าบอกนะครับว่าหนึ่งคือเรามองดูว่ามันเป็นเรื่องของสเปเชียลิสต์นั้นเรื่องเดต้าก็เลยทำให้เราคิดว่าเราอยากจะทำงานกับคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่าถ้าเกิดคุณต้องการทำงานเรื่องเดต้านะครับผมว่าเดต้าบอกก็จะเป็นบริษัทที่เฉพาะทางนะครับทำให้เราไว้ใจได้นะครับว่าเมื่อเราต้องการบริหารข้อมูลที่วันนี้ทุกธุรกิจมีเพิ่มขึ้นมาอย่างจำนวนมากได้อย่างเป็นระบบผมเชื่อว่าเราต้องการน่าจะตอบโจทย์นะครับให้กับธุรกิจนะครับให้กับคนที่ทำธุรกิจรวมถึงทีมงานหรือผู้บริหารจะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นมันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นผมว่าสำหรับคนที่ทำธุรกิจอยู่นะครับก็ย้ำทีว่า Data คือส่วนสำคัญของการทำธุรกิจ Data ไม่ใช่เป็นตัวที่เอามาประกอบนะครับแต่มันคือตัวที่เป็นแกนสำคัญในการที่ทำให้ธุรกิจเราเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงนะครับฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้คุณต้องการใช้ Data ได้อย่างเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็โดยที่มีอาชีพเข้ามาช่วยทำให้นะครับผมว่า Data Wow ก็จะเป็นบริษัทหนึ่งที่มีในทางเลือกที่น่าสนใจมากๆที่ทุกคนก็ใช้อยู่นะครับ
0: จากวิดีโอที่น้องๆรับชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเห็นได้ว่าบริษัทนี้เนาะมีการใช้ Big Data นะคะสร้างความได้เปรียบอย่างยั่งยืนตามที่เราได้เรียนไปในวันนี้นะคะเริ่มต้นจากการมีข้อมูลนะคะใช้ในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดนำพาธุรกิจไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนแล้วก็มาถึงสไลด์สุดท้ายนะคะสไลด์สุดท้ายนี้อาจารย์กิ๊กขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ของตัวเองตอนเป็นผู้จัดการไฮเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทยเนาะซึ่งจริงๆแล้วเคยทำงานเป็นผู้จัดการร้านสินค้าที่แบบใหญ่กว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเราเรียกว่าไฮเปอร์มาร์เก็ตเนาะอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวมีการใช้ Big Data มาตั้งแต่อาจารย์กิ๊กเรียนจบปริญญาตรีย้อนไปเมื่อ30 ปีที่แล้วนะคะรู้อายุกันเลยนะเนี่ยเราใช้ Big Data ยังไงนะคะตอนที่เป็นผู้จัดการนะคะก็จะมีการลงข้อมูลสินค้าทุกประเภททุกชนิดที่เข้าคลังมาเมื่อมีการซื้อขายสินค้านะคะก็จะมีการตัดยอดขายออกไปสีไซส์ขนาดประเภทใครคือซัพพลายเออร์ลงอย่างละเอียดเมื่อลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยข้อมูลก็จะถูกประมวลผลมายังผู้จัดการว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารอบ2สัปดาห์รอบ3สัปดาห์หรือรอบ1เดือนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างผู้จัดการก็จะทําหน้าที่ตอนนั้นไม่มี AI ค่ะสมัยอาจารย์กี้ยังสาวนะคะ AI คือดิฉันเองก็คือใช้สมองมนุษย์ล้วนๆนะคะทําการคํานวณว่าในสัปดาห์หน้าอีก2สัปดาห์3สัปดาห์ข้างหน้าหรืออีก1เดือนเราต้องการสินค้าประเภทใดเพื่อจะมาเติมในห้างของเราบ้างทําการออเดอร์ด้วยมือจอด้านซ้ายก็ดูข้อมูลในอดีตจอด้านขวาก็คีย์ออเดอร์ในอนาคตไปยังซัพพลายเออร์ต่างๆตอนนั้นไม่มี AI ใช่มั้ยคะน้องๆก็นึกภาพว่าตอนนี้อาจารย์กิ๊กไม่ต้องคิดละ AI จะทําการพยากรณ์แล้วก็บอกยอดสั่งสินค้าณปัจจุบันได้เลยค่ะนึกภาพตามนี้เนาะเราก็จะเห็นได้ว่าอุ๊ยเจ้า Big Data มีตั้งแต่ในอดีตแล้วล่ะความแตกต่างของ Big Data ในอดีตเมื่อ30ปีก่อนตอนอาจารย์กี้ยังสวยปิ๊งเนี่ยนะกับ Big Data ตอนนี้ต่างกันยังไงณตอนนั้นห้างสรรพสินค้าของอาจารย์กิ๊กนะคะขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลเลยเพราะเราไม่ได้เอ่ยชื่อห้างจะต้องมีห้องนึงใหญ่มากเย็นมากเก็บเครื่องประมวลผลข้อมูลและควบคุมข้อมูลเหล่านี้ไว้แอร์เย็นตลอดเวลาล็อกกุญแจหลายชั้นไม่มีใครมีโอกาสเข้าไปได้นอกจากสโตร์แมเนเจอร์ผู้จัดการห้างและ IT สุดหล่อของเราเท่านั้นอาจารย์กิ๊กนะคะเป็นผู้จัดการแผนกอย่างมากมีโอกาสเดินวนห้องนั้นเท่านั้นแอบเห็นมีคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่จำนวนมากเป็นตู้ๆเลยนะคะไม่ใช่คอมเครื่องเล็กๆนั่นคือเมื่อ30ปีก่อนน่ะเราไม่มีระบบคลาวด์เนาะก็คือณปัจจุบันเนี่ยเราเอาข้อมูลเนี่ยไปไว้ในอากาศไม่ต้องมีเครื่องอย่างนั้นซึ่งห้องนั้นอ่ะหลายแสนแต่ละสโตก็ต้องมีเครื่องอย่างเงี้ยเป็นแสนๆลงทุนทีนี่ไม่รู้หลักกี่ล้านเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยต้นทุนถูกกว่าเยอะใช้คลาวด์เข้ามาช่วยใช้ AI แทนผู้จัดการเกิดผู้จัดการง่วงคีย์ไปคีย์มาคีย์ผิดว่าไงออเดอร์ของเนี่ยเป็นยอดเงินจํานวนเยอะเนาะ AI ก็ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องส่วนเจ้า Big Data นะคะที่เป็นข้อมูลในอดีตก็ประมวลผลมาให้อย่างถูกต้องครบถ้วนตัดข้อมูลที่ผิดพลาดออกไปแล้วด้วยน้องๆก็จะเห็นได้ว่าการใช้ Big Data นะคะในการประมวลผลข้อมูลนั้นหากนํามาร่วมกับ AI แล้วก็คลาวด์แล้วจะเกิดประสิทธิภาพอย่างยิ่งนะคะดังนั้นในบทนี้นะคะอาจารย์กิ๊กอยากให้น้องๆนะคะอย่าละเลยการเรียนรู้ในเรื่องนี้แล้วก็อย่าลืมว่าข้อมูลคือจุดเริ่มต้นแต่การตัดสินใจที่ถูกต้องคือสิ่งที่เปลี่ยนอนาคตของธุรกิจค่ะและหากน้องๆหรือท่านผู้ชมทางบ้านนะคะมีข้อสงสัยประการใดเนี่ยก็สามารถส่งอีเมลนะคะมายัง khwanrithai.b@rmutp.ac.th นะคะแล้วหวังว่าน้องๆนะคะจะติดตามรายการของเราต่อไปค่ะรับรองได้ว่าจะสนุกและท้าทายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้อาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิษพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่ไม่ใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี่เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so อร่อยมากมากวิ่งพี่คับพี่ของปอดของเอเมลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอเมลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอเมลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์กายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพะพยายนะคะคือมาจากโคลาทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: Nice. Incredible.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
8: You'll right,
2: be eating, right. You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
8: 好不怕。
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

สวัสดีครับผมสุภฤกษ์บุญปิตุรักษ์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษในฝ่ายผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นวิทยากรหลักนะครับในส่วนของการเทรนนิ่งและการให้ความรู้ของทาง Vantage International Group นะครับโดยปกติแล้วผมก็จะเป็นวิทยากรหลักในการเทรนนิ่งให้ความรู้ในการฝึกอบรมงานของทาง Vantage International Group นะครับรวมถึงณปัจจุบันนะผมก็จะมีบทบาทในการให้ความรู้ทางด้านการเทรดและการลงทุนแก่ผู้สนใจโดยทั่วไปแล้วก็มีในการให้ความรู้ตามสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในและต่างประเทศนะครับสำหรับในหัวข้อนี้นะครับของรายการตลาดการเงินโลกเศรษฐกิจและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อการลงทุนนะครับเรามาถึง EP ที่6แล้วนะสำหรับใน EP นี้ผมก็จะมาพูดถึงหลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางเทคนิคในส่วนที่เรียกว่า price action นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราจะเริ่มเข้าสู่โลกของการวิเคราะห์การลงทุนกันแล้วนะครับโอเคเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าในโลกของการลงทุนเนี่ยเราก็จะมักจะแบ่งการวิเคราะห์การลงทุนออกเป็น2ค่ายหลักๆนะครับดังนี้นะในส่วนแรกเลยนะครับเขาก็จะมักจะเรียกว่า fundamental analysis นะครับหรือเรียกกันว่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนะครับในส่วนของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานถึงช่วงแล้วดีกว่า

โอเคในส่วนแรกนะครับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเราน่าจะได้มีการพูดคุยกันไปแล้วนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับถ้าเกิดเป็นในผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปละกันรวมถึงเอางี้ผมขอใช้ภาษาของผมละกันเวลาผมพูดคุยเรื่องนี้นะให้กับนักลงทุนแล้วก็ให้กับพนักงานปัจจัยพื้นฐานเนี่ยผมจะเรียกมันว่ามันคือปัจจัยที่ตรงจุดที่สุดนะครับเหตุผลนะก็คือเอาในโลกที่เกิดขึ้นละกันโอเคอันนี้ผมอาจจะพูดข้ามช็อตไปนิดนึงผมขอเข้ามาสู่เรื่องของ technical analysis ก่อน technical analysis เนี่ยมันคือการวิเคราะห์กราฟถ้าพูดกันตรงๆนะครับถึงจุดๆนึงเนี่ยเทรดเดอร์หลายคนนะครับนักลงทุนด้วยเนาะบางคนก็จะหลังจากที่เรียนทั้ง2 อย่างไปแล้วกันถึงจุดนึงจะมีกลุ่มนึงหนักฟันดาเมนทัลบางกลุ่มก็จะหนักเทคนิคอลนะครับในกลุ่มที่หนักเทคนิคอลเนี่ยบางครั้งเวลาวิเคราะห์กราฟมากๆเขาก็จะบอกว่าราคามันขึ้นเพราะกราฟมันทำแบบนี้ราคามันลงเพราะกราฟมันเป็นแบบนั้นนะครับผมขอเรียนตามตรงนะครับการที่ราคาขึ้นลงเนี่ยมันขึ้นลงเพราะแรงซื้อและแรงขายนะครับและแรงซื้อและแรงขายเนี่ยจุดที่เป็นต้นทางที่สุดเลยมันมาทางใช้เหตุผลในทางฟันดาเมนทัลนะครับแล้วพอเหตุผลในทางฟันดาเมนทัลเนี่ยมันถูกสะท้อนลงมาในตลาดนะครับออกมาเป็นการขึ้นลงของราคาเป็นแรงซื้อแรงขายแล้วเนี่ยเทคนิคอลแอนาลิซิสถึงมีบทบาทตามมานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านได้ทราบนะครับว่าเทคนิคอลแอนาลิซิสเป็นแค่ตัววัดแล้วก็เป็นต้องเรียกได้ว่ามันเป็นแพทเทิร์นละกันเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นซ้ำๆแล้วก็ต้องเรียกได้ว่าแพทเทิร์นนั้นมีสถิติและความน่าจะเป็นที่น่าสนใจนะครับเกิดซ้ำมากพอและเสถียรเพียงพอนะครับบางคนก็เอาเทคนิคอลเอามาผูกกับพฤติกรรมศาสตร์ในการลงทุนนะครับผมก็เคยอ่านศึกษางานวิจัยค่อนข้างเยอะนะครับณปัจจุบันยังไม่มีอาจจะยังไม่ได้เป็นข้อสรุปที่นิ่งและตายตัวซะจนเกินไปแต่ว่าข้อสรุปที่มีมาอย่างเพียงพอละกันก็คือTechnical analysis นะครับเป็นอีกหนึ่งในศาสตร์ที่มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์จริงๆในการตัดสินใจในการวิเคราะห์และการลงทุนนะสมัยก่อนแล้วกันนะสมัยที่ผมยังเรียนปริญญาตรีอยู่ยังไม่จบนะครับตอนนั้นในโลกของการลงทุนก็จะค่อนข้างมอง Technical analysis ว่าเขาเรียกว่าเป็น Voodoo Finance นะแม้ว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีคนใช้งานเทคนิคอลค่อนข้างเยอะนะครับเทคนิคอลมันมีมายาวนานตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกนะครับยาวนานมากแต่ว่าในตอนนั้นนะยังไม่ได้มีการศึกษาวิจัยกันอย่างจริงจังเท่าไหร่นะครับสถาบันที่ให้การรับรองในการวิเคราะห์การเงินการลงทุนที่น่าเชื่อถือที่สุดอย่าง CFA Association นะครับณตอนนั้นเขาก็น่าจะแทบไม่มีเทคนิคอลแอนาลิซิสออกมาให้สอบเลยนะครับจนกระทั่งประมาณปี2011นะครับตอนนั้นผมน่าจะเรียนจบและทำงานมาได้สักพักก็เริ่มมีงานวิจัยออกมานะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็น่าจะเป็นอาจารย์ทาง MIT นะเป็นผู้ทำงานวิจัยแล้วจนโอเคตอนนั้นก็เริ่มมีเนื้อหาของทาง Technical Analysis เข้ามาในทาง CFA แล้วนะครับจนตอนผมทำออโต้แล้วกันตอนโปรเจกต์จบนะเริ่มจบของผมผมก็ทำเรื่อง Technical Analysis นี้แหละนะครับซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยยากนะครับที่แวดวงวิชาการจะให้การยอมรับนะจนมีงานวิจัยออกมายอมรับออกมารองรับนิดนึงนะครับว่ามันใช้งานได้และในทางปฏิบัติมันใช้ได้ผลดีพอสมควรนะครับถ้าเราใช้มาถูกวิธีนะครับทีเนี้ยในการเทรดนะเรียนตามตรงการเทรดโดยเฉพาะการเทรดระยะสั้นมันจะหนักไปในทางเทคนิคอลนะครับแต่ผมก็ไม่อยากให้ทิ้งฟันดาเมนทัลนะเพราะว่าอันนี้ผมขอพูดเหมือนสปอยแล้วกันเหมือนสปอยหนังล่วงหน้าเบาๆนะก็คือ2 อย่างนี้มันร่วมกันฟันดาเมนทัลเนี่ยจะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่เป็นแนวโน้มใหญ่จริงๆย้ำว่าเป็นแนวโน้มใหญ่จริงๆนะครับฟันดาเมนทัลที่ดีจริงๆเนี่ยมันจะไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ระยะสั้นมันจะส่งผลกระทบทีนึงเนี่ยนานเป็นหลายเดือนอาจจะข้ามปีด้วยซ้ำนะครับแล้วฟันดาเมนทัลเนี่ยมันต้องดูด้วยว่าเราสนใจสินทรัพย์อะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเราสนใจหุ้นนะครับเราก็ต้องดูงบการเงินนะครับดูแนวโน้มเศรษฐกิจด้วยว่าตัวธุรกิจที่หุ้นของบริษัทที่เราลงทุนอยู่เนี่ยเขาอยู่ในวัฏจักรเศรษฐกิจแบบใดนะครับแล้วก็ต้องดูไปถึงนโยบายของผู้บริหารด้วยนะครับปัจจัยที่จะต้องดูเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ฟันดาเมนทัลเนี่ยปกติแล้วเวลาวิเคราะห์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้พูดยังไงดีมันจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงบ่อยมันไม่เหมือนเทคนิคอลเนี่ยถ้าเกิดดูกราฟระยะสั้นมันเปลี่ยนแปลงกันนาทีต่อนาทีนะแต่ฟันดาเมนทัลเนี่ยมันไม่ได้บ่อยขนาดนั้นแต่ก็แล้วแต่ประเภทธุรกิจด้วยอย่างเมื่อสักครู่ผมกล่าวไปมันเป็นฟันดาเมนทัลของหุ้นนะครับเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนนโยบายการทำงานมันก็เปลี่ยนฟันดาเมนทัลหรืองบการเงินของบริษัทออกมางบไม่สวยงบออกมาแย่กว่าที่คาดไว้นี่ก็เป็นฟันดาเมนทัล
นะครับหรืออีกเรื่องนึงการสมมุติถ้าเปลี่ยนเป็นทองคำทองคำเนี่ยมันจะค่อนข้างเกี่ยวข้องกับเฟดนะหรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐนะครับเพราะว่าเขาเป็นเรียกได้ว่าเป็นมันมีบอร์ดสาร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเรื่องถ้าเงินเฟ้อแล้วกันในเรื่องเงินเฟ้อเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะถ้าเกิดเฟดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอัตราดอกเบี้ยก็จะกระทบกับราคาทองคำหรือถ้าเกิดมีเรื่องราวเขาเรียกภูมิรัฐศาสตร์นะครับความภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศถ้าเกิดประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่งตีกันรบกันแล้วเกิดเรื่องราววุ่นวายโลกไม่สงบนะมันจะมีประโยคคุยกันในหมู่นักวิเคราะห์และเทรดเดอร์ทองคำนะครับว่าทองจะขึ้นเนี่ยก็คือถ้าโลกเดือดร้อนทองจะขึ้นแต่ถ้าโลกสงบสุขทองจะลงนิ่งๆและลงนะครับเราน่าจะเคยเห็นนะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับในโลกออนไลน์นะครับว่าโอเคเทรดเดอร์ทองดีใจที่โลกไม่สงบสุขเกิดสงครามแล้วก็เกิดเป็นมีมคนนี่แบบบางคนก็รับไม่ได้ว่าทำไมคุณดีใจที่เห็นโลกเดือดร้อนหรืออะไรอันนั้นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นทิปเล็กๆนะครับที่อยากจะชี้เห็นถึงความสำคัญของฟันเดเมนทัลทีนี้เนี่ยวันนี้ผมก็อาจจะมาอธิบายกลไกพื้นฐานนะเรื่องที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมแค่อยากจะบอกว่าเทคนิคอลและฟันเดเมนทัลอะเวลาไปใช้งานจริงมันผูกกันนะครับอย่าทิ้งโดยเฉพาะในส่วนของแนวโน้มนะครับฟันเดเมนทัลเนี่ยเนื่องจากมันช้านะครับพอมันช้าเนี่ยเวลาวิเคราะห์กราฟเดี๋ยวพอผมเล่าเนี่ยผมจะบอกเลยมันจะมีหลายเลเยอร์หลายไทม์เฟรมนะครับในเชิงฟันเดเมนทัลเนี่ยมันจะไปกระทบกับไทม์เฟรมใหญ่อย่างเช่นรายเดือนรายสัปดาห์หรือรายวันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมาวิเคราะห์ในกรอบไทม์เฟรมที่เล็กกว่าหลายวันฟันเดเมนทัลมันอาจจะกระทบน้อยนะครับไม่ใช่ไม่กระทบเลยกระทบน้อยนะครับบางครั้งมันจะเกี่ยวเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับข่าวหรือเหตุการณ์ที่แบบโอเคมีการปล่อยข่าวประกาศข่าวอะไรสักอย่างแล้วมันกระทบต่อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างเช่นตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคของที่สหรัฐนะครับพอมันประกาศออกมาเนี่ยมันอาจจะออกมาแย่กว่าที่คาดไว้สมมตินะครับมันก็จะกระทบกับตัวเลขเขาก็จะการประมาณการเศรษฐกิจของอเมริกาก็จะเปลี่ยนมันก็จะไปกระทบตลาดหุ้นอเมริกาพอตลาดหุ้นอเมริกาได้รับผลกระทบมันก็จะส่งผลมาถึงนักลงทุนต่างชาติและกองทุนที่มาในประเทศไทยนะครับมันก็จะมีผลกระทบเป็นลูกโซ่กันแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ผมเกริ่นพื้นฐานมาคร่าวๆแล้วนะวันนี้เราจะลงลึกในส่วนนี้กันนะครับมาเริ่มเลยนะครับในการที่จะเรียนการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับมันจะมีสมมติฐานอยู่3ข้อที่ผู้ใช้งานการวิเคราะห์กราฟเทคนิคควรทราบนะอย่างแรกเลยก็คือการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยมันจะว่าด้วยเรื่องของราคานะครับราคากับปริมาณการซื้อขายนะครับเขาเรียกวอลุ่มนะ price and volume นะแทบจะล้วนๆเลยนะครับมันตีกันสักพักหนึ่งก็คือด้วยสิ่งนี้แหละนะครับราคาบางคนก็จะบอกราคามันช้าหรือตลาดมีประสิทธิภาพหรืออะไรแต่โอเคนั้นผมพักเรื่องพวกนั้นไปก่อนบางทีเราคุยทั้งวันไม่จบนะเอาราคาสะท้อนทุกอย่างก่อนราคาสะท้อนทุกอย่างเนี่ยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าราคาหุ้นราคาทองคำหรือราคาของอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันมีการปรับตัวขึ้นลงให้เราได้เห็นอยู่เนี่ยมันสะท้อนทุกอย่างผมอันนี้คือคำที่เขามานะผมแปลมาจากภาษาอังกฤษเขาว่าอย่างนี้ discount price discount everything นะครับทีเนี้ยมันจะมีข้อแย้งนิดนึงก็คือสะท้อนทุกอย่างคนก็จะบอกว่าเฮ้ยบางทีเนี้ยมันมีเจ้ามือมีรายใหญ่หรือมีวานมีอะไรก็แล้วแต่นะเขายังไม่ได้ปล่อยข้อมูลออกมาทั้งหมดอันนี้เป็นข้อสังเกตส่วนตัวของผมนะเขาบอกว่าสะท้อนทุกอย่างเนี่ยมันก็จริงแต่ผมเสริมว่าสะท้อนทุกอย่างณนาทีนั้นย้ำนะครับณนาทีนั้นนะเรื่องของอนาคตค่อยว่ากันต้องขึ้นอยู่กับถือว่าตลาดเรียกว่าตลาดได้รับรู้ข้อมูลมาแค่นี้ก็สะท้อนมาแค่นี้ถ้าในอนาคตสมมตินะฮะมีผู้เล่นรายใหญ่หรือสถาบันหรือใครก็ตามแต่นะครับอาจจะทรัมป์หรือใครก็แล้วแต่นะครับประธานาธิบดีที่ไหนก็ตามอยู่ๆเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เรียกว่าตลาดมีข้อมูลใหม่พอมีข้อมูลเข้ามาใหม่ปุ๊บราคาจะเปลี่ยนก็คือมันสะท้อนทุกอย่างที่เกิดขึ้นณนาทีนั้นย้ำนะครับณนาทีนั้นอันนี้เป็นมุมมองในทางปฏิบัติของผมเองนะครับสองเลยก็คือราคาจะเคลื่อนที่เป็นแนวโน้มเสมอข้อเนี่ยมันจะผูกกับความฟันดัมเบลนะก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าสินทรัพย์ที่มันอย่างที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อตอนคู่นะอย่างหุ้นกับทองคำมันโดยเฉพาะหุ้นสหรัฐนะครับมันผูกติดกับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยเวลาตัวเลขมันถ้าเป็นตัวเลขที่ประกาศออกมาแล้วส่งผลกระทบรุนแรงจริงนะบางทีไม่เป็นตัวเลขบางทีอาจจะเป็นนโยบายเศรษฐกิจของผู้นำบางคนที่เขาออก
สื่อประกาศออกมานะครับมันก็จะทำให้แนวโน้มเปลี่ยนแล้วเวลาแนวโน้มเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนบ่อยนะครับอย่างขึ้นมันก็จะคุณก็จะเห็นนั้นในครั้งที่แล้วนะ EP ที่แล้วเวลากราฟมันเปลี่ยนกราฟมันจะขึ้นเป็นลูกคลื่นเนี่ยมันจะเป็นขยับขยับขยับนะครับแล้วราคาจะขึ้นที่เป็นแนวโน้มอันนี้คือข้อสมมติฐานที่2นะครับแล้วก็3เลยก็คือประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยเดิมนะครับทีนี้ตรงข้อ3เนี่ยก็จะมีการโต้แย้งกันอยู่ก็คือคุณดูในกราฟราคาสิกราฟราคาตั้งแต่หลายร้อยปีก่อนนะครับจนถึงปัจจุบันมันไม่เคยมีการเคลื่อนไหวที่ดูแล้วซ้ำเดิมเลยแม้แต่นิดเดียวเขาจะพูดกันอย่างนี้นะมันไม่เคยต้องเรียกว่าข้อมูลไม่ซ้ำแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะกล่าวก็คือมันซ้ำรอยมันไม่ได้มันจะไม่เหมือนเป๊ะแต่มันจะแบบมีเงื่อนงำบางอย่างให้สามารถเก็บออกมาเป็นสถิติแล้วก็เทสได้นะซึ่งมีงานวิจัยที่มาแบ็กอัพอยู่พอสมควรนะครับว่ามันเกิดการทำซ้ำได้ประมาณนึงนะครับแล้วก็จากที่ผมทำงานมาในชีวิตจริงแล้วกันไอ้ตรงนี้มันสามารถเรียกว่ายังไงดีอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวของผมนะครับผมเชื่อว่าทุกคนนักศึกษาแล้วก็ทุกท่านที่สนใจฟังอยู่ผมเชื่อว่าท่านมีเพื่อนสนิทมีคนคุ้นเคยนะครับและคุณก็จะรู้ว่าเพื่อนสนิทของคุณหรือคนคุ้นเคยของคุณเนี่ยเวลามีอารมณ์หรือสีหน้าเรียกว่าอ่านสีหน้าแล้วกันนะครับอ่านสีหน้าอ่านภาษากายเมื่อเราสนิทเนี่ยเราได้เห็นเขาตอนดีใจตอนโกรธตอนอารมณ์ไหนก็แล้วแต่นะครับพอเรามีผมเรียกว่าเรามี data มี data ของคนสนิทของเราเนี่ยเราดูแล้วเขาแสดงออกแบบนี้เราอาจจะไม่กล้าพูดว่า 100% ถูกไหมครับแต่อาจจะชั่งน้ำหนักไว้เลยให้น้ำหนักเลย60 70 80 90หรืออะไรก็แล้วแต่มันสมมติหน้าเนี่ยอาจจะแบบแม่ดูยิ้มนิ่งยิ้มแห้งๆแต่ผมมั่นใจหน้ายิ้มทรงเนี่ยไม่พอใจค่อนข้างชั่วต้องมีสักเรื่องไม่พอใจแน่ๆกับเพื่อนของเราอะไรอย่างเงี้ยหรือบางครั้งทำดูแบบอาจจะพูดออกตัวเหมือนดูน้อยๆดูไม่ค่อยพอใจนะครับแต่ว่าเรารู้ไอ้อย่างเงี้ยเล่นตัวอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไอ้คำว่าประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยเดิมในกราฟเนี่ยผมขอย้ำอีกทีกราฟราคามันคือพฤติกรรมของมนุษย์นะครับบางครั้งเนี่ยในที่ผมทำงานอยู่แล้วกันเขาก็บอกกันตลาดณปัจจุบันนะครับ 80-90% ใช้ AI ใช้โปรแกรมใช้อัลกอริทึมในการเทรดแล้วแต่ผมอยากจะเรียนว่า AI หรืออัลกอริทึมเขาไม่ได้เอาเงินไปใช้นะครับถ้า AI และอัลกอริทึมนั้นไม่เวิร์กนะครับเจ้าของเงินก็จะปิดแล้วก็เปลี่ยน AI เป็นอัลกอริทึมเป็นลอจิกในการเทรดใหม่แต่ถ้ามันยังเวิร์กอยู่มันก็จะถูกรันต่อไปนะครับคนที่อยู่เบื้องหลัง AI ก็ยังเป็นมนุษย์ผมเรียนตามนี้นะครับนั่นคือข้อ1และข้อ2 อย่างที่ผมได้กล่าวไปเทคนิคอลมันมีความเชื่อมโยงกับฟันดาเมนทัลนะครับและเหตุการณ์ในเชิงฟันดาเมนทัลเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ในเชิงบริบทของความเป็นสังคมมนุษย์นะครับสุดท้ายแล้วมันไม่สามารถตีความเป็นมนุษย์ออกไปได้แล้วความเป็นมนุษย์เนี่ยอย่างที่ผมได้กล่าวไปอันนั้นในหน่วยไมโครสุดหรือเล็กสุดมันคือเพื่อนหรือคนรู้จักเรานะครับคุณก็รู้พฤติกรรมหรือนิสัยคนอ่ะมันเปลี่ยนยากมากนะครับคุณลองนึกถึงพฤติกรรมหรือนิสัยของโอเคอันนี้เมื่อกี้พูดในแง่คนนะเราจะพูดในแง่ของกลุ่มคนขององค์กรของเผ่าพันธุ์ของประเทศชาติหรืออะไรต่อไปขยายไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีที่มานะครับพฤติกรรมพวกนี้มันไม่ได้อยู่ๆนึกจะเกิดก็เกิดในวันเดียวมันถูกสะสมมาถ้าจะเปลี่ยนมันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมทั้ง3ข้อนี้มันยังถึงใช้งานได้และยังคงเขาว่ากันว่าตราบใดที่มนุษย์ยังคงความเป็นมนุษย์ยังมีลักลอบกดหลงอยู่สิ่งเหล่านี้ก็ยังคงใช้ได้ตลอดไปนะครับโอเคนี่ก็เป็นอารัมภบทนะครับในเกี่ยวกับสมมติฐานในการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคนะย้ำอีกทีมันคือความเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็มันคือความเป็นมนุษย์มันไม่ใช่การที่จะออกแบบในเชิงวิศวกรรมหรือในเชิงวิทยาศาสตร์อะไรขนาดนั้นนะครับมันจะไม่สามารถที่แบบ1บวก1เท่ากับ2เป๊ะ1บวก1มันอาจจะเท่ากับ 1.9 1.8 หรือ 2.2 หรืออะไรสักอย่างแต่มันจะประมาณมันเป็นเรื่องของเกมความน่าจะเป็นนะครับแล้วก็มันจะมีอีก EP นึงที่ผมบอกไปเราไม่สามารถพยากรณ์ยอดขายให้มันไปออกเรารู้ว่าสินค้าชนิดนี้จะขายดีแต่ถ้าจะมีคนบอกว่าคำนวณเลยขายได้1ล้านชิ้นแน่นอนปีนี้ไม่รู้หรอกมันอาจจะเกือบ1ล้านหรือเกิน1ล้านมาเยอะแยะเป็น5ล้าน10ล้านหรือเปล่ามันแต่เราไม่รู้เรารู้แต่เรารู้แนวโน้มนี่คือสิ่งที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะช่วยเราได้นะครับทีนี้ในแง่ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะโอเคอันนี้เป็นเรื่องของกราฟแท่งเทียนนะอันนี้เดี๋ยวก่อนจะไปสู่กราฟแท่งเทียนเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันวันนี้เราจะคุยเรื่อง price action นะครับ price action เนี่ยพูดกันภาษาบ้านๆเขาเรียกกันว่ากราฟเปล่า
นะครับเป็นการวิเคราะห์ที่จะไม่มีการใส่อินดิเคเตอร์หรือเครื่องไม้เครื่องมือเป็นเครื่องมือวิเคราะห์นะผมก็เรียกคำว่าเครื่องมือของผมนี่คือเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์มันจะมักจะเป็นเส้นเป็นตัวเลขเป็นอะไรแปลกๆเราจะวาดด้วยการกราฟล้วนๆนะครับซึ่งในพาสแอคชั่นเนี่ยในทางคลาสสิกเลยนะมันจะมีอยู่แค่เอาเรียกว่าในสไตล์ที่ผมเจอมาส่วนใหญ่เลยละกันเขาจะคุยกันอยู่ใน3ส่วนหลักๆก็คือมันจะเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มนะครับวิเคราะห์แนวโน้มแล้วก็วิเคราะห์โซนแนวรับแนวต้านนะในรอบนี้เดี๋ยวผมขอเรียกว่า demand supply zone แล้วกันนะครับภาษาไทยแล้วกันแนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือกราฟแท่งเทียนผมขอใช้คำว่า chart pattern แล้วกัน chart pattern นะครับซึ่ง pattern เนี่ยผมไม่อยากจะตีความแค่คำว่าแท่งเทียนนะครับเพราะว่าแพทเทิร์นล่าสุดแล้วกันตอนนี้ผมสอบ CMT นะ Charter Market Technician นะครับเป็นเรียกว่าเป็นการสอบไลเซนส์เพื่อไปขึ้นทะเบียนนักวิเคราะห์นะครับณปัจจุบันเลยนะองค์ความรู้ของทาง CMT ในเกี่ยวกับการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคเนี่ยเวลาพูดถึงชาร์ตแพทเทิร์นมันก็โอเคแคนดิสติกนะมันอาจจะเรียกว่าแค่ป๊อปปูล่าสุดนะครับกราฟแท่งเทียนแต่ว่ามันไม่ใช่แค่แคนดิสติกมันมีบาร์ชาร์ตมี point and figure ชาร์ตแล้วก็มีคลาสสิกแพทเทิร์นเยอะแยะมากมายนะครับรวมอยู่ในนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ผมจะสอนเอาเท่าที่ใช้นะครับผมยิบเอาเนื้อจากเนื้องานจริงเลยนะครับอะไรที่ผมเห็นว่าโอเคใช้แล้วมันค่อนข้างนิ่งเสถียรสามารถหวังผลได้นะครับประมาณนึงนะก็จะเอามาแนะนำกันในวันนี้นะปกติเวลาวิเคราะห์เนี่ยจะเริ่มจากเทรนด์แนวรับแนวต้านแล้วก็แคนเดลสติกก่อนแต่วันนี้ผมจะสอนจากล่างขึ้นบนผมจะสอนทุกท่านนะฮะนักศึกษาทุกคนเริ่มจากแคนเดลสติกก่อนเลยนะเพราะว่าผมเคยสอนมาหลายแบบแล้วแล้วผมรู้สึกว่าถ้าสอนจากแคนเดลสติกไล่ขึ้นไปเลยเนี่ยน่าจะไม่เหมือนผมจะรู้สึกว่าผมอธิบายแล้วรู้สึกมันโฟล์กว่านะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเริ่มจากแคนเดลสติกเลยปกติแล้วเนี่ยตัวการ์ดแคนเดลสติกนะในแพลตฟอร์มนะครับก็จะเห็นว่าเดี๋ยวผมขอเปิดตัวแพลตฟอร์มนิดนึงนะครับนี่คือในแพลตฟอร์มเทรดดิ้งนะครับแพลตฟอร์มณปัจจุบันผมว่าแทบจะเกือบทุกแพลตฟอร์มแล้วเวลาโชว์กราฟก็จะโชว์เป็นแคนเดิลสติ๊กแบบนี้นะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นสีเขียวสีแดงนะครับเดี๋ยวในที่นี้เดี๋ยวผมขอปรับสีให้ตรงตามมาตรฐานแล้วกันนะโดยสากลเนี่ยเขาก็มักจะใช้เขียวแดงนะครับผมมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆนิดนึงนะครับบางประเทศนะครับอย่างเช่นประเทศจีนนะครับวัฒนธรรมของจีนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าสีเขียวสีแดงแล้วกันสีแดงมันเป็นมงคลนะมันเขาก็จะว่าเวลาราคาขึ้นเขาจะใช้สีแดงแล้วตอนราคาลงเขาก็จะใช้สีเขียวเป็นสีคนตายอะไรประมาณนี้นะครับเผื่อไปเจอบางประเทศเขียวแดงสลับกันอาจจะไม่ต้องแปลกใจนะแต่ว่าในแพลตฟอร์ม 90% แล้วกันโดยมาตรฐานนะเขียวขึ้นแดงลงนะเขียวในการวิเคราะห์พวกนี้ส่วนใหญ่มันก็มาจากฝรั่งแหละฝรั่งก็จะจริงๆแคนเดลสติ๊กเป็นตำราญี่ปุ่นนะนี่ผมนิดนึงแต่อันนี้ผมหมายถึงโลกการเงินแล้วกันคนเอาไปใช้อะคนใช้ส่วนใหญ่เป็นฝรั่งเขาก็รู้สึกเขียวเนี่ยมันกรีนมันหมายถึงดอลลาร์แดงก็เลือดออกอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนะแคนเดลสติ๊กก็จะเห็นว่าผมขอซูมนิดนึงนะครับจะเห็นว่ามันจะมีส่วนที่แบบเป็นบล็อกเหลี่ยมๆแล้วก็มีเส้นขีดๆที่งอกออกมาจากตัวบล็อกนะครับตัวบล็อกๆเนี่ยเขาเรียกกันว่าบอดี้นะครับส่วนตัวเส้นที่งอกออกมาจากบอดี้เนี่ยเขาเรียกว่าไส้เทียนนะครับชาโดว์เงานะแต่วิกนี่คือไส้นะครับเรานึกถึงเทียนเวลาเราไปไหว้พระเนอะเทียนก็โอเคเทียนเป็นแท่งเหลืองๆไส้เป็นสีขาวๆเนอะจุดไฟอะไรประมาณนั้นนะครับแต่แค่รอบนี้โอเคเรามาคุยเรื่องการลงทุนแท่งเทียนสีเขียวแท่งที่ราคาปิดแท่งสูงกว่าราคาเปิดนะครับเวลาคุยเรื่องแท่งเทียนส่วนใหญ่ผมอยากจะให้มองมันเป็นอารมณ์เพราะมันคืออารมณ์ที่แรงซื้อชนะแรงขายนะครับในแง่ของคนซื้อนะส่วนต่อมาแท่งเทียนสีแดงเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์ที่อาจจะอารมณ์ไม่ค่อยดีนะครับมันลงอันนี้อารมณ์ดีราคาขึ้นอารมณ์ไม่ค่อยดีราคามันลงนะครับก็คนที่เริ่มใหม่ๆก็อาจจะงงโอเคในแท่งเนี่ยมันคืออะไรอาจารย์นะครับเหตุผลที่แท่งเทียนมันได้รับความนิยมนะปกติแล้วในแพลตฟอร์มกราฟนะครับอย่างที่ผมบอก
โลกใบนี้ไม่ได้มีแต่แคนเดนสติกหรือกราฟแท่งเทียนอันนี้บายชาร์ตใช้กันยาวนานตั้งแต่สมัยสงครามโลกและนี่ก็คือลายชาร์ตหรือเป็นเส้นๆเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นคอมมอนเซนส์นะทุกธุรกิจทุกที่เวลาจะพูดถึง

เปรียบเอากราฟราคามาเปรียบเทียบกันก็จะเป็นเส้นปกติแบบนี้ Candlestick เนี่ยมันแทบจะร้อยทั้งร้อยนะ 90% กว่าๆเนี่ยผมเห็นมันจะอยู่ในโลกการลงทุนนะครับเหตุผลที่ Candlestick มันได้รับความนิยมในโลกการลงทุนเพราะว่ามันให้มิติในราคาได้ค่อนข้างดีนะครับอย่างไลน์ชาร์ตเนี่ยมันจะแสดงราคาแค่ราคาสุดท้ายแล้วกันคือในภาษาของการลงทุนเขาจะเรียกราคาปิดหรือ close price นะแต่ว่าผมพูดแบบให้ชาวบ้านเข้าใจก็คือราคาล่าสุดแล้วกันราคาล่าสุดที่มีการอัปเดตณช่วงเวลานั้นสมมติถ้าเป็นวันราคาของวันนั้นเนื้อราคาหุ้นราคาอะไรที่มันแตะณสิ้นวันเนี่ยเขาจะราคานั้นมาพลอตกราฟอันนี้เป็นคอมมอนเซนส์นะเราได้ราคาอะไรมาเราก็พลอตกราฟอันนี้ผมกดไทม์เฟรมนะอย่างเดย์เนี่ยก็คือ1ข้อมูล1ช่วงก็คือ1วันส่วน M1 เนี่ยข้อมูล1ช่วงก็คือ1นาทีพอเป็นแท่งกราฟเนี่ยก็จะเรียกง่ายๆเลย1แท่ง1นาทีอันนี้1แท่งคือ1วันนะครับใน1แท่งมันจะให้ข้อมูล4อย่างเนี่ยครับ Open High Low Close นะครับ Open High Low Close นี่คือสิ่งที่ Candlestick มันมีเสน่ห์ตรงนี้มันให้ข้อมูล4มิติไม่ใช่มิติเดียวนะครับแล้วข้อมูล4มิติตรงเนี้ยมันจะช่วยให้เห็นแรงซื้อแรงขายได้จริงๆบาร์ชาร์ตก็ open high low close เหมือนกันนะครับแต่ว่า candlestick มันมี body พอมี body เนี่ยมันรู้เลยว่าโอเคตรงเนี้ยเวลาใช้สายตาไล่มองแล้วกันมันเห็นได้ชัดว่านี่คือส่วนต่างระหว่างราคาเปิดกับราคาปิดนะครับจริงๆไอ้ตัวการเปิดการปิดและลีลาพวกเนี้ยมันให้นัยยะสำคัญและมันมีข้อมูลสำหรับมาประกอบพิจารณาการตัดสินใจซื้อขายได้อันนี้ผมเป็นกราฟ1แท่ง1นาทีถ้าคนที่ใหม่เลยเนี่ยส่วนใหญ่จะสงสัยนะครับว่าไอ้ตัวขีดกับไอ้ตัวบล็อกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันต้องการสื่อถึงอะไรเนี่ยดูแบบนี้อ่ะมันเนี่ยชัดเลยนะครับเมื่อสักครู่ผมว่านักศึกษาน่าจะได้เห็นราคามันขึ้นไปพุ่งไปถึงตรงนี้แล้วมันก็วูบกลับลงมาอย่างรวดเร็วการที่ราคาวูบกลับลงมาอย่างรวดเร็วเนี่ยแล้วมันทิ้งไส้ในภาษาเนี่ยคุยกันเล่นนะคุยกันเองในเทรดเดอร์นะวิเคราะห์ก็บอกว่ามันทิ้งไส้ก็คือเนี่ยไส้เนี่ยคือราคาหายเนี่ยมันทิ้งตรงนี้แล้วมันก็ปิดแทงตรงนี้นะครับนะฮะโอเคเนี่ยราคาโอเพ่นมันคือราคาเริ่มโอ้เนี่ยตรงนี้มันเริ่มมาวันนี้พุ่งขึ้นมาแรงเลยนะครับอย่างเงี้ยก็คือมันขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวราคาโอเคเนี่ยมันเริ่มย่อลงมานิดนึงพอตอนที่ย่อมันก็จะมีไส้ขึ้นมานิดนึงนะแต่ถ้ามันไปต่อมันก็จะดันขึ้นไปต่อแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวอาจจะสลับเวลาสักนาทีสองนาทีดูกันต่อเนี่ยเนี่ยครับนี่ผมว่ามองแค่นี้น่าจะพอได้รู้แล้วแหละนะครับว่าในแท่งเนี่ยมันต้องการสื่อถึงอะไรทีนี้ราคาตรงนี้อาจจะดูน่ากลัวนะมันหนึ่งแท่งหนึ่งนาทีมันก็เลยดูไวนะครับโอเคอันนี้มันยังขึ้นไปเรื่อยๆมันเลยเป็นสีเขียวนะครับนี่ผมกำลังรอดูอยู่เราจะได้เห็นโมเมนต์ที่เป็นสีแดงไหมนะครับเนี่ยมันเริ่มเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดมันลงมาจนต่ำกว่าราคาเริ่มต้นหรือราคาเปิดแท่งอ่ะมันจะเป็นสีแดงนะครับหนึ่งนาทีมันดูไวแต่พอเป็นหนึ่งชั่วโมงรอแค่สิบห้านาทีก็ได้สิบห้านาทีมันดูไม่ไวเท่าหนึ่งนาทีนะครับนี่คือเรื่องสโคปเวลาและการเกิดแท่งเทียนนะครับข้อมูลที่มันถูกนำมาประกอบและสร้างเป็นราคาในแท่งเทียนมันมายังไงนะครับคือแบบนี้ถ้าถึงตรงนี้ผมว่าบางคนน่าจะจับอะไรบางอย่างได้นะครับถ้าดูในไทม์เฟรมยิ่งเล็กนะอย่างหนึ่งนาทีนี่เป็นไทม์เฟรมหรือกรอบเวลาที่เล็กมันดูแล้วมันค่อนข้างน่าตกใจนะครับคุณจะเห็นความผันผวนหรือเห็นนอยส์ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คุณจะได้เริ่มเห็นหลักการของ price action เลยตามชื่อแหละ price action ก็คือการกระทำของราคาเนี่ยราคากระทำให้ดูสดๆเนี่ยโอ้สีแดงเมื่อกี้เป็นสีแดงแว็บหนึ่งนะครับถ้ามันเคลื่อนไหวโอเคเนี่ยสีเขียวขึ้นถ้ามันเริ่มเคลื่อนไหวต่ำกว่านี้มันจะเป็นสีแดงนะส่วนเส้นๆขีดๆเนี่ยคือการทิ้งณจุดไฮแต่ถ้ามันเนี้ยมันวูบลงอันนี้อาจเป็นสีแดงให้เห็นแล้วนะครับเนี่ยเริ่มได้เห็นสีแดงแล้วเนี่ยแหละครับนี่คือการ action ของราคาในรูปแบบของกราฟแท่งเทียนนะครับนี่คือ price action นะครับ price action เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้แค่ action แบบนี้เปล่าๆเดี๋ยวผมจะสอดตีความสัญญาณด้วยอย่างนี้ทิ้งไส้เนี่ยมันขึ้นมาลงมาตรงนี้โอ้เนี่ยดึงกลับโอ้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเราจะได้เห็นการดึงกลับนะครับมันจะมีอีกคำหนึ่งที่อยากจะให้จดจำไว้ในการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนนะครับก็คือเวลาเราจะวิเคราะห์นะครับรอให้จบแท่งเทียนก่อนอย่าง1นาทีเนี่ยคุณรอให้แท่งจบแล้วขึ้นแท่งใหม่ก่อนนะครับบางคนอาจจะใจร้อนไม่อยากจบแท่งก็ให้มันใกล้จบก็ได้นะครับสมมติแท่ง1ชั่วโมงนะคุณอาจจะรอสัก55หรือ58นาทีก็ได้นะครับเพราะมันคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงง่ายแต่จริงๆเซฟสุดรอให้มันจบก็จะดีนะครับตัวผมเองผมจะรอให้มันจบนะครับ

เราก็ได้เห็นกราฟแท่งเทียนกับใบพอสมควรแล้วนะว่ามันเริ่มต้นและจบลงยังไงสีและไส้มันเกิดขึ้นและมันสื่อถึงอะไรได้บ้างนะครับเราจะมาดูกันนะว่าแท่งเทียนมันทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอเอามาพูดคุยถึงจุดกลับตัวก่อนนะครับในนี้ผมใช้คำว่าการกืนกินนะครับปกติแล้วแท่งเทียนแคนเดลสติ๊กเนี่ยถ้าเกิดนักศึกษาลองไป

อาชีพหรือนักลงทุนมืออาชีพเลยเนี่ยหลายคนใช้คำว่าส่วนใหญ่เลยแล้วกันเขาจำได้ไม่หมดหรอกเขาจะจำได้อยู่แค่3ถึง5รูปแบบนะครับแล้วจริงๆการจำชื่อไม่ได้มีนัยยะสำคัญเท่าไหร่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญกว่าคือคุณเข้าใจกลไกของมันนะผมขอเรียกกลไกนี้ว่าการกลืนกินนะครับการกลืนกินกันของแรงซื้อขายนะครับการกลืนกินเนี่ยในภาษาอังกฤษมันใช้คำว่า engulfing นะครับ engulfing นะครับเพื่อไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเริ่มให้ดูรูปแบบแรกสมมุติแท่งเทียนเริ่มต้นมาราคาเปิดมันดึงลงมาต่ำมากๆนะครับอยู่ๆนะครับแรงขายเนี่ยถูกแรงซื้อกินกลับกลายเป็นสีเขียวแล้วก็ทิ้งไส้เทียนแบบนี้นะครับอันนี้ผมตีว่าเป็นการกลับมีโอกาสที่มันจะกลับตัวขึ้นนะครับปกติเวลาจะเทรดออเดอร์ส่งออเดอร์ในการเทรดนะครับอย่างใน Open Buy นะครับก็ตั้ง Buy Stop ได้เหมือนที่ได้คุยกันไปใน EP ก่อนๆ นะครับหรือตั้ง Stop Loss ไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยครับมันจุดอันนี้เราจะเริ่มมีเทคนิคเข้ามาทีนึงแล้วนะเริ่มมีกลยุทธ์ในการเทรดนะครับถ้าเจออย่างนี้ส่วนใหญ่โอกาสที่จะขึ้นมันจะค่อนข้างสูงเรียกว่าเป็นการกลับตัวนะค่อนข้างสูงในทางกลับกันถ้าเจออย่างนี้กลับลงก็จะง่ายกว่านะครับทีนี้มันจะมีข้อสังเกตแบบนี้สิ่งสำคัญคือเราต้องดูด้วยว่ามันอยู่ตรงตำแหน่งไหนของกราฟนะทีนี้มันเยอะเดี๋ยวผมจะค่อยๆร้อยเรียงแล้วกันดังนั้นฉากแรกผมให้จับประมาณนี้เจอแท่งประมาณอย่างเงี้ยให้โฟกัสได้เลยว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดจุดกลับตัวมันเริ่มมาแล้วนะครับเตรียมบายตรงนี้นะหรือตรงนี้เตรียมเปิดออเดอร์เซลล์นะอันนี้เป็นการกลืนกินกันของแรงซื้อขายแบบแรกนะครับก็คือถ้าตรงนี้ผมขอย้อนนิดนึงจุดสังเกตคือราคามันเริ่มต้นที่นี่มันดำดิ่งลงมาขนาดนี้แล้วมันก็ถูกซื้อกลับแรงขายถูกแรงซื้อกลืนกินนะครับเป็นตัววีในภาพในหัวนะครับภาพในหัวเป็นตัววีอย่างอันนี้เหมือนกันตอนเริ่มต้นมันขึ้นมาแบบนี้สุดท้ายปิดแบบนี้นะครับอันนี้เปิดออเดอร์อันนี้เราให้เราประเมินได้ว่ามันมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับอันนี้แบบแรกนะครับแบบนี้เขาเรียกชูตติ้งสตาร์เรียกแฮมเมอร์อินเวอร์ตแฮมเมอร์คำเรียกมันเยอะแยะนะครับแล้วก็อันนี้แล้วแต่สะดวกเรียกนะเรียกชูตติ้งสตาร์ก็ได้นะครับเวลาคุยผมอาจจะใช้คำว่าชูตติ้งสตาร์ออกมานะครับต่อมาแบบที่2อันนี้เอนกราฟิ่งจริงๆเอนกราฟิ่งแพทเทิร์นนะครับมันมีหลายคำเรียกมันมีนาคาวโคเวอร์เพียร์ซิ่งแพทเทิร์นหรืออะไรเยอะแยะไปหมดนะครับแต่นี้ผมเรียกเอ็นกราฟิ่งแล้วกันนะครับแบบ2ง่ายๆประมาณนี้จุดสังเกตเลยอยู่ตรงนี้เริ่มมาที่นี่อาจจะขึ้นมานิดนึงลงมานิดนึงนะครับแล้วตอนจบมันจบแบบนี้สิ่งที่เหมือนกันก็คือเนี่ยครับอารมณ์เป็นดูวีแบบนี้ในอันเนี้ยมันจบในแท่งเดียวอันแบบเนี้ยจบใน2แท่งนะครับสัญญาณกลับตัวขึ้นจุดพิจารณาเพื่อคอนเฟิร์มขึ้นต่อก็คล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันนะเริ่มตรงนี้แล้วมันก็ขึ้นแล้วก็ลงมาแบบนี้นะครับเป็นตัว V นะพฤติกรรมเป็นภาพในหัวผมเป็นตัว V แบบนี้เหมือนกันนะ V ขึ้น V ลงนะครับปกติแล้วตรงนี้เราจะพิจารณามันตรงโซนแนวรับแนวต้านหรือว่า demand supply zone นะครับต่อมาอันที่3แบบนี้นะครับผมเชื่อว่านักศึกษาถึงจุดนี้น่าจะเริ่มจับอะไรบางอย่างได้แล้วเหมือนกันนะแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะนี่คือการจุดกลับตัวขึ้นนะครับในตำราแท่งเทียนเลยเนี่ยเขาก็จะเรียกมันว่า Morning Star เป็นดาวที่แบบโอเคเห็นดาวเนี่ยแปลว่าการมันจะช้าแล้วนะส่วนแบบนี้ก็ Evening Star นะครับก็คือโอเคเห็นแบบนี้มามันกำลังจะตกนะครับโอเคอันนี้มีคำเรียกเพิ่มเติมนะไอ้ตัวแท่งตรงกลางนะครับก็จะเห็นว่าเป็นแท่งที่บอดี้เล็กๆแต่ไส้เทียนยาวๆนะครับแบบนี้เขาเรียกกันโดจินะครับเป็นเส้นขีดๆแบบนี้นะครับโดจิแปลว่าตลาดลังเลอย่างเงี้ยก็คือให้ตลาดมันกำลังปรับตัวลงแล้วก็เกิดโดจิแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะครับถ้ามันคอนเฟิร์มนะราคาทะลุตรงนี้ได้โอกาสไปต่อก็สูงนะครับอันนี้ก็กลับตัวลงนะครับประมาณนี้โอเคทีนี้ลองมานั่งดูในแพลตฟอร์มจริงๆบ้างดีกว่าว่ามันกลับแบบนี้แล้วเกิดสิ่งที่พูดมาเนี่ยจริงแค่ไหนนะครับวันนี้ทำเฟรม1นาทีจริงๆ1นาทีไม่ค่อยแนะนำนะมันไม่ค่อยเสถียรแต่เนี่ยครับลองดูเป็นตัวๆไปนะเดี๋ยวผมอาจจะมาสะโขบคร่าวๆบางตัวเนี่ยครับเอ็นก็เป็นแท่งแบบเอ็นกราฟิกคืนกินกันแค่แท่งเดียวนะครับนะครับส่วนตรงนี้มาก็โอเค

ในชีวิตจริงนะครับมันอาจจะไม่ได้เป๊ะเท่าไหร่นะครับนะครับก็โอเคจะลงมันก็ไม่ได้ลงให้ง่ายๆนะครับมันอาจจะมีดึงบ้างมีอะไรบ้างนะครับอย่างนี้ก็เกือบ engulfing นะหรืออย่างตรงเนี้ยก็เรียนตามนี้แล้วกันสมมติแท่งเนี้ยตอนจะจบแท่งเฮ้ยตอนใกล้จะจบตรงเนี้ยถ้าสมมติมันลงมาแล้วมันยังไงดีผมอาจจะมองว่ามันเป็นการคอนเฟิร์มการเกินกินกันตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้โอเคมันสองแท่งเนี้ยมันกินกันมันก็เลยขึ้นแต่พอมาตรงเนี้ยแรงซื้อกลับดังนั้นการจะลงต่อเนี้ยไม่ง่ายถ้าจะลงต่อต้องมีการคอนเฟิร์มหลุดโลตรงนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่ง่ายอีกนะกว่าจะลงเนี่ยครับอย่างนี้มันหลุดลงมาได้แต่ว่าแรงซื้อที่อยู่ระดับราคาแถวเนี้ยมันเริ่มเอาไม่อยู่มันก็จะลงไปต่อนะครับมันเป็นการแข่งเรียกไงดีในการประเมินการขึ้นลงนะครับมันจะเป็นการดูว่าแรงซื้อตรงเนี้ยเอาอยู่ไหมถ้าเอาไม่อยู่มันก็จะไหลลงส่วนแรงขายเหมือนกันถ้าเกิดเฮ้ยแรงซื้อเยอะมากขายต้านไม่อยู่มันก็จะทะลุขึ้นไปปกติมันเหมือนดูการชักกระเยาะกันระหว่างแรงซื้อแรงขายนะครับมาลองกำลังกันอันนี้เป็นแบบแรกนะทีนี้อันนี้น่าสนใจจริงๆตรงชุดเนี้ยครับเป็น reversal ต้องเรียกว่าเป็นการกลับตัวเนื้อกลืนกินเป็น morning star ค่อนข้างสวยแต่ทีเนี้ยจะเห็นได้ว่าพอเป็น morning star มาแล้วอยู่ๆตรงนี้มันโดนขายจริงๆตรงนี้ผมเฉลยนิดนึงเลยแล้วกันตรงนี้เป็นแนวโน้มขาลงนะครับแนวโน้มขาลงเนี่ยการที่ตลาดเป็นขาลงในสโคปนี้แล้วกันในช่วงสั้นๆนะครับขอโทษนะครับโอเคตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันเป็น reversal นะครับเป็น morning star เป็นการกินแบบ morning star นะเราคิดว่ามันถ้าเกิดเรามองแค่นี้ก็จะสงสัยว่าทำไมมันดูขึ้นยากจังจริงๆแล้วเราจะดูแต่ candle stick อย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องดูแนวโน้มประกอบนะครับซึ่งในตรงเนี้ยแนวโน้มมันดูมันไม่ใช่ขาขึ้นนะครับมันอาจจะลงมันดูขึ้นไม่ง่ายนะมันดูลงง่ายกว่าขึ้นนะครับเดี๋ยวเรื่องแนวโน้มเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมนะนี่ผมขอพูดไว้นิดนึงเอาเป็นตรงเนี้ยมันยังไม่ใช่แนวโน้มขาขึ้นเพราะไม่ใช่แนวโน้มขาขึ้นเนี่ยการที่จะขึ้นซื้อเพื่อลุ้นขึ้นเนี่ยมันยากนิดนึงนะครับประมาณนี้อันนี้ให้เห็นกลไกนะครับการกลับตัวการดึงกันของราคานะครับจริงๆของชุดนี้ก็ใกล้เคียงกับ Morning Star นะครับอย่างที่บอกบางทีตัวกราฟมันอาจจะไม่ได้สวยงามมากนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับมันขึ้นมาให้นิดเดียวนะดังนั้นเวลาวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนบางทีเราก็ต้องมันเป็นเกมของการให้น้ำหนักนะอย่างที่หนึ่งและอย่างที่สองแท่งเทียนอย่างเดียวไม่ช่วยให้สู้กับตลาดได้เกมแต่ตัวแคนเดิลสติ๊กยังไม่รอดในตลาดนะครับโอเคถัดจากตัวแท่งเทียนแล้วนะครับผมขอเรียกว่าเป็นแนวรับแนวต้านแล้วกันนะครับบางสำนักเขาก็เรียกกันเป็นซัพพลายโซนดีมานด์โซนนะครับในเส้นแนวรับแนวต้านเนี่ยในภาพที่ผมขึ้นมาในสไลด์นะครับมันจะมีข้อสังเกต2อย่างข้อสังเกตอย่างแรกนะครับจะเห็นว่าเวลาผมตีมันจะเป็นการมีเส้น2เส้นนะครับเส้นแนวต้านเนี่ยผมจะตีไว้ข้างบนนะคำว่าแนวต้านหรือบางตำราแล้วกันเขาจะเรียกว่าซัพพลายโซนนะครับมันจะเป็นแนวที่ต้องเรียกว่าฝั่งผู้ขายแล้วกันเขาจดจำเอาไว้นะครับส่วนใหญ่มันจะอยู่สูงกว่าราคาปัจจุบันส่วนฝั่งดีมานด์โซนหรือว่าแนวรับนะครับมันจะอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันนะครับทีนี้เนี่ยในการตีแนวรับแนวต้านบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องตีแค่เส้นเดียวนะครับเราตีเป็นโซนแบบนี้ก็ได้นะทีนี้เดี๋ยวผมมาขอมาสาธิตให้ดูเกี่ยวกับแนวคิดในการตีแนวรับแนวต้านนะครับเดี๋ยวขอเริ่มตีจากในกราฟจริงนะครับปกติเวลาจะตีแนวรับแนวต้านผมขอแนะนำตีในไทม์เฟรมที่ไม่เล็กเกินไปนะครับสัก1ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงก็ได้นะครับสมมติว่าโอเคเราดูกราฟเรามาดูในหน้ากราฟแล้วนะครับสมมติว่าคิดอะไรไม่ออกนะสิ่งแรกที่ผมอยากจะให้ทำก็คือการตีแนวรับแนวต้านนะครับดูจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดนะครับของกราฟในแต่ละช่วงอันนี้อาจจะต้องอาศัยประสบการณ์นิดนึงลองตีบ่อยๆมันไม่ยากนะครับมันจะยากตรงที่เวลาเราจะสังเกตเอ๊ะจุดไหนดีที่จะมาแนวต้านจุดตรงนี้ที่ผมเลือกตีจุดตรงนี้ก็เพราะว่าเวลาตีแนวรับแนวต้านจริงนะครับถ้าสมมติว่าใหม่ๆยังมึนนะครับไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเศร้านะครับเป็นเรื่องธรรมชาติมากผมก็เป็นจุดเริ่มต้นทุกคนเป็นหมดผมพูดได้เลยนะใช้สิ่งนี้ได้นะครับลายชาร์ตนะครับ
เอาแบบนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับตรงจุดยอดแต่ละยอดนะครับพยายามหายอดที่มันสัมผัสกันเยอะๆอย่างเนี้ยโอเคสัมผัสกันสองยอดอันเนี้ยจะน่าสนใจนี่ก็สัมผัสกันสองยอดนี่ก็น่าสนใจนะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคพอกลับมาดูเป็นตอนแรกอาจจะลองตีหลายๆเส้นนะครับตีหลายๆเส้นไปก่อนทีนี้พอเป็นแคนเดิลสติ๊กที่ผมลงเนี่ยก็คือโอเคอย่างที่บอกมันเป็นจุดไฮและโลนะไฮและโลของแคนเดิลสติ๊กมันคือไส้แต่ของบ้าของไลน์ชาร์ตเนี่ยมันเอาราคาบิดนะครับความน่าสนใจเวลาเราตีเส้นแนวรับแนวต้านเนี่ยมันอยู่ตรงที่ราคาบริเวณเส้นแนวรับแนวต้านเนี่ยมันมักจะแสดงให้เห็นถึงจุดกลับตัวของราคานะครับเนี่ยครับพอมาเป็นแคนเดิลสติ๊กปุ๊บคุณจะเห็นเลยว่าเวลาราคามันมาถึงบริเวณแนวรับแนวต้านมันจะมีการกลับตัวเกิดขึ้นนะครับเวลาตีแนวรับแนวต้านถ้าเราอยากรู้ว่าเราตีถูกไหมนะครับเราต้องลองย้อนไปดูในอดีตนะครับพอลองย้อนไปดูในอดีตนะเราก็จะเห็นว่าเส้นที่เราตีเอาไว้นะครับหลายๆครั้งมันสามารถโอเคอันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้พอดีเป็นเดย์แล้วเดี๋ยวผมขอเลือกอันที่คิดว่าใช้จริงดีกว่านะครับอันที่ไม่ค่อยมีนัยสำคัญเดี๋ยวผมขอลบออกแล้วกันเอาอันนี้นะเดี๋ยวจะหาว่าโอ้ตีเยอะมันก็ต้องเข้าสักจุดสิอาจารย์นะครับเอานี้แล้วกันนะผมขอเลือกมาสักจุดแค่เลือกพยายามเลือกจุดไฮจุดโลนะครับจุดสูงสุดและต่ำสุดนะครับโอเคอันนี้มันเดย์นะโอเคอันนี้มันเป็นออลไทม์ไฮโอเคผมเป็นของเดย์ทีนี้พอดูในช่วง4ชั่วโมงนะครับอันนี้ผมอ้างอิงจากจุดเดี๋ยวผมกลับมาก่อนกลัวจะไม่เก็ตกันผมเอามาจากจุดสูงสุดช่วงนี้สูงสุดของตรงนี้นะครับต่ำสุดของตรงนี้นะครับแล้วก็สูงเนี่ยแถวนี้มันมีไฮอยู่ทีนี้อันนี้ผมดีจากไทม์เฟรมเดย์นะครับของช่วงเดือนเมษานี้เองนะครับแต่ว่าในการตีกราฟของเดือนเมษาเราจะเห็นว่าตรงนี้มันให้จุดกลับตัวของในช่วงเดือนมกราคมด้วยนะครับหรือจุดกลับตัวจุดที่สามารถตัดสินใจซื้อขายได้ในแต่ละช่วงเนี่ยครับทีนี้พอเอาเรื่องแนวรับแนวต้านตรงนี้มาผสมกับแคนเดิลสติ๊กคุณจะเริ่มเห็นแล้วเวลาจะวิเคราะห์แคนเดิลสติ๊กนะครับมาวิเคราะห์ที่แนวรับแนวต้านอย่าไปวิเคราะห์ตรงจุดอื่นนะครับตรงจุดอื่นบางทีมันจะค่อนข้างแรนดอมค่อนข้างสุ่มถ้าเริ่มมาวิเคราะห์ตรงแนวรับแนวต้านมันจะเริ่มมีน้ำหนักและมีนัยยะสำคัญนะครับนะครับมันอาจจะไม่ 100% อย่างที่ผมบอกบางทีมันก็อาจจะหลุดหลุดลนลนบ้างในทางปฏิบัติคุณต้องลองตีเยอะๆแล้วคุณต้องมาลองเทสดูว่าสินทรัพย์ที่คุณสนใจเนี่ยมันตอบสนองกับแนวรับแนวต้านตัวไหนได้ดีนะครับพอมาเป็นจุด Morning Star ปุ๊บค่อนข้างคมเลยหรือตรงนี้โอเคตรงนี้มีจุดมาทำจุดไฮของสวิงล่าสุดคุณดิสเซนไปเลยแล้วพอราคามันเข้ามาใกล้เส้นนะครับทำสัญญาณแท่งเทียนอะไรบางอย่างคุณเข้าออเดอร์มันก็จะมีนัยยะสำคัญหรือแม้แต่ราคามันทะลุอย่างเงี้ยครับทะลุแล้วเป็นไอเดียแนวต้านเก่าก็เป็นแนวรับใหม่นะครับแค่นี้คุณก็มีแนวเล่นแล้วคุณมีแนวในการตัดสินใจแล้วนะครับเวลาเทรดจริงเทรดเดอร์แทบจะร้อยทั้งร้อยนะครับจะใช้1แนวรับแนวต้านหรือ2บางคนเขาก็จะใช้เป็นโซนนี้ตำรามันค่อนข้างเยอะนะขอให้เป็นไกด์ไลน์คร่าวๆละกันแต่ว่าปกติแล้วบริเวณในการออกออเดอร์จะไม่ได้หนีกันมากถ้าเป็นโซนเนี่ยก็คือถ้าอยู่ในโซนเนี่ยก็จะเอามาตัดสินใจซื้อขายตามโซนนะครับนะครับก็จะเริ่มเห็นแล้วนะโอเคนี่คือ price action อย่างที่2ก็จะเป็นเรื่องโซนแนวรับแนวต้านนะครับทีนี้ต่อมานะครับนี่ผมอธิบายแล้ววิธีตีแนวรับแนวต้านนะครับตีเป็นเส้นเดียวก็ได้ตีเป็นโซนก็ได้นะครับเรื่องโซนแนวรับแนวต้านต่อมาจะเข้าสู่เรื่องของแนวโน้มราคานะครับวิธีการวิเคราะห์แนวโน้มแบบคลาสสิกที่สุดเลยก็คือเนี่ยครับเราจะเห็นว่ากราฟราคาเนี่ยผมดูให้ดูเยอะแล้วนะมันจะทำเป็นละลอกคลื่นนะมันก็จะมีเอาภาษาเทคนิคการเขาเรียกสวิงนะฮะสวิงทำจุดสูงสุดและสวิงจุดต่ำสุดนะอันนี้สวิงแรกนะเป็นระลอกขึ้นแรกหรือสวิงแรกอันนี้สวิงที่2สวิงไฮที่2เนี่ยมันสูงกว่าสวิงไฮเดิมนะครับเนี่ยครับมันอยู่สูงกว่าโอเคสวิงมันสูงขึ้นทีนี้ตัวสวิงโลก็สูงขึ้นตามด้วยเขาจะเรียกว่าไฮเออร์ไฮไฮเออร์โลนะครับถ้าอย่างเงี้ยเราตีเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้นะครับทีนี้ต่อมาแนวโน้มขาลงนะครับเป็นโลว์ไฮโลว์โล
นะ

ก็คือจุดต่ำสุดตรงนี้มันทำโลใหม่นะครับทำโลที่ต่ำกว่านะครับจุดสูงสุดก็เช่นกันจุดสูงสุดใหม่ทำกดลงเรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือแนวโน้มขาลงนะครับทีนี้ในภาพนี้ผมอธิบายเป็นจุดเปลี่ยนแนวโน้มนะครับจุดออกออเดอร์ที่ดีที่สุดเลยก็คือจุดที่แนวโน้มขาขึ้นกำลังจะเปลี่ยนเป็นขาลงหรือตามภาพนี้ขาลงนะครับกำลังจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะครับตอนที่มันเริ่มทำไฮเออร์ไฮแล้วลอกแรกเนี่ยอย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับซื้อตอนที่มันเริ่มย่อกลับมาแล้วก็ซื้อที่แนวรับคือมันเป็นแนวต้านก่อนนะจุดเริ่มต้นมันจะเป็นแนวต้านก่อนแถวเนี้ยถูกไหมครับตรงเนี้ยขีดเส้นทะลุแนวต้านนี้ขึ้นไปแล้วแล้วตอนย่อโอเคมันอาจจะมีหลุดแนวรับลงมาได้บ้างนิดๆหน่อยๆนะแต่ถ้าเกิดมันเกิดอยู่ๆทำรีเวอร์ซัลอะไรสักอย่างอยู่แถวเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆนะครับผมพูดได้แค่นี้ไม่กล้าพูดว่า 100% แต่มันมีโอกาสสูงในทางเทคนิคแล้วกันที่มันจะเริ่มเกิดเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าดูแบบนี้ในไทม์เฟรมเดย์หรือไทม์เฟรมรายสัปดาห์หรือไทม์เฟรมเดือนนะครับแล้วมันเกิดอาการนี้ขึ้นจะน่าสนใจมากแล้วดีที่สุดมันควรจะต้องมีวอลลุ่มหรือปริมาณซื้อขายมาคอนเฟิร์มด้วยนะครับดูฟันดาเมนทัลประกอบฟันดาเมนทัลเนี่ยเอามาใช้ช่วยในจังหวะตัดสินใจเสริมแบบนี้ได้ดีมาก2ช่วงนะช่วงแรกคือเนี่ยช่วงที่เกิดแนวโน้มใหม่ถ้ามันมีข่าวมีประเด็นใหม่ๆอะไรเข้ามานะครับตรงนี้น่าสนใจมากทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับทีเนี้ยในภาพตัวอย่าง2อันเนี้ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าผมนอกจากการรับไฮเออร์ไฮไฮเออร์โลแล้วนะไฮเออร์ไฮไฮเออร์โลแล้วก็โลว์ไฮโลว์โลว์นะครับผมมีการตีเส้นเฉียงเฉียงนะเส้นแนวนอนเนี่ยเอาไว้ตัดสินใจซื้อขายนะแนวรับแนวต้านเอาไว้หรือซัพพลายดีมานด์โซนเนี่ยเอาไว้ออกออเดอร์นะครับประกอบกับตัวแท่งเทียนตัวจุดจุดที่มันจะเปลี่ยนเทรนเลยแล้วกันนะครับจะเห็นว่าตอนแนวโน้มขาขึ้นผมจะตีไอ้เส้นเฉียงเฉียงเนี่ยไว้ข้างล่างวิธีตีนะครับตรงจุดโล2จุดเนี่ยนะครับสังเกตว่าตรงนี้ผมจะยังไม่ตีผมจะเริ่มมาตีตอนที่เห็น2จุดนี้แล้วลาก2จุดนี้ต่อจุดให้มันเข้าหากันเวลาราคามันจะเปลี่ยนแนวโน้มนะครับมันจะทะลุเส้นเทรนด์ไลน์นะครับการทะลุเส้นเทรนด์ไลน์เนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะเปลี่ยนเป็นขาลงทันทีนะครับนักศึกษาใจเย็นๆโดยปกติมันแปลว่าขาขึ้นเริ่มอ่อนกำลังมันเป็นไปได้นะที่จะขึ้นไปต่อแต่ส่วนใหญ่เวลามันเริ่มสัมผัสเทรนด์ไลน์เริ่มหลุดเทรนด์ไลน์แล้วเนี่ยจริงๆถ้ามีทักษะในการประเมินฟันดาเมนทัลได้ก็จะดีนะครับเอามาใช้ประกอบกันมันจะช่วยยืนยันซึ่งกันและกันแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลามันมาอย่างเงี้ยมีโอกาสประมาณนึงนะครับเราเฝ้ารอได้เลยถ้ามันมีอันนี้เป็นจุดที่1เช็คพอยท์ที่1ที่2หลุดโลเช็คพอยท์ที่3เนี่ยครับเริ่มกลับตัวให้ครบ3เช็คพอยท์ตรงเนี้ยก็จะสามารถส่งคำสั่งซื้อขายในจุดเปลี่ยนเทรนได้นะครับประมาณนี้ส่วนที่แนวโน้มขาลงก็จะเห็นว่าเทรนด์ไลน์เนี่ยเราจะตีข้างบนเหตุผลที่เราตีเทรนด์ไลน์เพราะว่าเราต้องการเช็คว่าเมื่อไหร่มันจะหมดแนวโน้มนะครับเมื่อไหร่แนวโน้มจะเริ่มอ่อนกำลังนะครับพอแนวโน้มเริ่มอ่อนกำลังปุ๊บมันจะเริ่มออกด้านข้างเป็นไซด์เวย์นะครับพอเป็นไซด์เวย์เสร็จปุ๊บเนี่ยครับเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะเวลาแนวโน้มจะเปลี่ยนนะครับราคาจะเปลี่ยนแนวโน้มเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนจากลงเป็นขึ้นเป็นลงทันทีมันจะเริ่มมีการไซด์เวย์หรือออกข้างก่อนนะครับโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวก่อนจะจบการหรือจบ EP นี้ไปนะผมให้ข้อสังเกตนิดนึงจุดที่เหมาะแก่การเปิดออเดอร์นะครับจุดแรกเลยก็คือการบายที่โซนแนวรับแนวล่างแนวรับแนวต้านด้านล่างนะครับในช่วงแนวโน้มขาขึ้นนะครับมันจะตามภาพนี้เลยเนี่ยขาขึ้นนะครับสมมติว่าไม่ทันนะจุดที่มันจุดสวยที่สุดมันผ่านไปแล้วตรงนี้เนี่ยครับเนี่ยจุดไฮใช่ไหมนี่คือแนวรับคุณรอบายตรงนี้ก็ได้หรือตรงเนี้ยเป็นแนวรับคุณรอบายแถวนี้ก็ได้นะครับนี่คือเทคนิคในการเล่นถ้าขาขึ้นรอบายอย่างเดียวขาลงรอเซลล์อย่างเดียวจะง่ายนะครับจะเป็นธรรมชาติผมใช้คำนี้พยายามอย่าสวนแนวโน้มถามว่าสวนได้ไหมมันสวนได้แต่ว่ามันจะค่อนข้างยากเงื่อนไขเยอะนะครับสำหรับนักศึกษาหรือผู้เริ่มต้นผมไม่แนะนำให้สวนแนวโน้มนะต้องให้มีประสบการณ์พอสมควรนะครับระดับฝึกหัดระดับเริ่มต้นจริงๆมืออาชีพหลายคนก็ไม่สวนแนวโน้มนะครับเพราะมันค่อนข้างยากและเครียดนะครับเล่นตามแนวโน้มนะครับลงทุนตามแนวโน้มและฟันดาเมนทัลมันก็จะล้อไปด้วยกันทุกอย่างล้อไปด้วยกันมันจะค่อนข้างเป็นธรรมชาติต่อมาในช่วงตลาดไซด์เวย์นะครับบางครั้งตลาดมันวิ่งเป็นกรอบแบบนี้เรียกว่าเรนจ์นะครับก็ได้นะอันนี้เราต้องดูกราฟดูแนวโน้มโดยปกติเวลาดูแนวโน้มเนี่ยอย่างตอนที่ผมเริ่มต้นนะเริ่มต้นคลาสนี้นะครับเริ่มต้น EP นี้จะเห็นว่ามันดูค่อนข้างยากเพราะว่ามันเป็น1นาทีเวลาดูเนี่ยอยากให้ดูเป็นจากไทม์เฟรมใหญ่ลงมาก่อนนะครับโอเคเนี่ยฮะบาย
ขาขึ้นหรือไซด์เวย์แต่ช่วงเซลเราจะรอเปิดเซลอย่างเดียวตอนช่วงขาลงเนี่ยถ้าเซลก็เนี่ยฮะรอเซลแต่ข้างบนแล้วก็รอบายจากข้างล่างเราขายแพงอย่างเดียวนะเราก็รอซื้อถูกอย่างเดียวนะครับหรืออย่างต่อมาอันนี้คือเทรนด์ following นะครับทะลุโซนบนหรือทะลุแนวต้านอย่างเช่นตามภาพเนี่ยนะครับขึ้นมาโอเคเราซื้อที่เนี้ยนี่เป็นจุดหนึ่งจุดซื้อที่หนึ่งนะครับต่อมาราคามันทะลุตรงนี้เราจะซื้อตามน้ำก็ได้นะครับนี่คือการ buy limit buy limit ก็คือเนี่ยฮะซื้อแนวรับหรือซื้อที่ demand zone หรืออย่างที่สองเราเลือก buy stop ก็คือซื้อเมื่อทะลุ supply zone หรือแนวต้านนะครับส่วน sell limit sell stop ก็จะตรงกันข้ามนะ buy stop ทะลุเรา buy stop นะครับโอเคอย่างอันนี้ buy limit ซื้อถูกนะ buy limitอันนี้เซลบนก็เซลลิมิตนะครับบายสต็อปนะครับเนี่ยเรื่องบายสต็อปเซลสต็อปที่เราได้คุยกันไปใน EP ก่อนๆเอามาใช้ประกอบการตัดสินใจกันตรงนี้นะครับแล้วก็อีกไอเดียหนึ่งนะครับราคาจะวิ่งจากโซนแนวรับแนวต้านเดินไปยังแนวต้านแนวรับแนวต้านถัดไปค่อนข้างเสมออันนี้เป็นไอเดียสำหรับประเมินเป้านะครับเป้าหมายราคาว่ามันจะไปยังไงต่ออันนี้จริงๆข้อสองนี้ไม่ตายตัวนะข้อสองนี้ค่อนข้างแล้วแต่ถนัดผมขอพูดอย่างนี้แล้วกันส่วนใหญ่นี่เป็นอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ผมหยิบมาจากที่ผมเห็นเทรดเดอร์และนักลงทุนโดยเฉพาะคนที่เขาเป็นเทรดเดอร์ระยะสั้นนะครับเทรดเอาส่วนต่างกำไรถึงเป้าหมายเสร็จปุ๊บปิดจบนะครับเอาละครับสำหรับในวันนี้นะใน EP นี้ว่าด้วยเรื่องหลักการวิเคราะห์ทางเทคนิคพื้นฐานหรือ plus action ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันใน EP ถัดไปที่ว่าด้วยเรื่อง indicator ยิง set up นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัย

ทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: อนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุ

0: กาบาทมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
1: จริงเหรอครับ
0: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
2: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายเส้นผมแล้วก็ช่องปากนะคะวันนี้รายการของเรามาถึงตอนที่6แล้วนะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวันนี้นะคะพบกับอาจารย์
1: กินภัณฑ์อายุสุขครับผม
0: และก็อาจารย์นรมนผุยมนตรีนะคะวันนี้ในตอนที่6เราก็มีผลิตภัณฑ์มาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมค่ะอาจารย
1: ์
0: 2สูตรของเราก็คือวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงเส้นผมมีทั้งแบบที่ล้างอกและไม่ล้างอกนะคะวันนี้คือเราจะทำทรีทเมนต์แล้วก็ตัวแฮร์โค้ดค่ะอาจารย
1: ์เยี่ยมเลย
0: นะคะอาจารย์ใช้ไหมคะผลิตภัณฑ์2ตัวนี้
1: ใช้บ้างครับ
0: ใช้บ้างเพราะว่าอาจารย์อาจจะไม่ได้ทำสีผมหรือมีการดัดการย้อมเนาะเพราะผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมในตอนที่6นี้นะคะใครที่มีผมเสียมากๆนะคะอาจารย์เหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้แสดงว่าอาจารย์ไม่ได้ย้อมผมไม่ได้ดัดผมเลยไม
1: ่
0: ได
1: ้
0: ย
1: ื
0: ดผมเน้นธรรมชาติฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเรื่องของการปรับสภาพเส้นผมน่ะอาจารย์ก็เลยอาจจะไม่ได้ใช้แต่อย่างนี้ค่ะอาจารย์นี่บางทีก็ชอบทำสีแต่อันนี้ไม่ได้ยืดนะคะแต่จะมีทำสีบ้างฉะนั้นความระด้างของเส้นผมอ่ะมันทำให้เราต้องใช้ตัวผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะปรับแต่แฮร์โค้ดเนี่ยอาจารย์ใช้บ้างไหมคะบางทีลูบไป
1: เคยใช้นะแต่เป็นช่วงนึงที่เราใช้แต
0: ่
1: ส่วนใหญ่แอร์โค้ดเนี่ยจะเน้นไปเรื่องของบำรุงเส
0: ้
1: นผมและรากผมนะครับแล้วก็ทำให้ผมอยู่ทรงด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะฉะนั้นเนี่ยเส้นผมของเรานะคะใครที่อยากมีเส้นผมสรวยสวยตรงหรือว่าอาจจะเป็นอยากโศกหรืออีกตามธรรมชาติวันนี้ดูรายการของเราจะได้ผลิตภัณฑ์2ตัวกลับไปดูแลตัวเองใช่ไหมคะอาจารย
1: ์แน่นอนครับได้ของดีๆไปใช้
0: วันนี้นะคะใครที่ดูเราสาธิตในการทำผลิตภัณฑ์นะคะอาจารย์เดี๋ยวเราจะแนะนำอุปกรณ์ง่ายๆซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่จะดูแล้วก็เอากลับไปทำตามได้มีอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์ก็สิ่งง่ายๆเลยน่าจะมีกันนะแบบที่บ้านเรานะเครื่องตี
0: อ๋อเครื่องตีเครื่องผสม
1: เครื่องผสม
0: นะคะ
1: ผสมให้เนื้อมันเซตตัวเข้ากัน
0: ใช่ให้เนื้อมันเข้ากัน
1: ก็เครื่องตีเบเกอรี่ทั่วไปก็ได้

0: หรือจะมีเป็นเครื่องจักรที่เป็นเครื่องจักรที่มีความเร็วสูงก็แล้วแต่เรานะ
1: นะคะแต่วันนี้ในรายการของเราเราทำแบบเป็นชุดเล็กๆนะคะ
0: สำหรับ
1: ขนาดวันนี้น่าจะคูณสูตรมาอยู่ที่ประมาณ300ถึง500กรัมฉะนั้นก็เหมือนที่อาจารย์บอกใช้อุปกรณ์ในการผสมตัวนี้ได้แต่ว่าบางสูตรนะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะมีแท่งแก้วคนเดี๋ยวเราแนะนำอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ก็จะมีนี่ไม้พายซิลิโคนอันนี้ก็เอาไว้ตักเนื้อครงเนื้อครีมที่เป็นทรีทเมนต์นะคะมีตะกร้อคนสารนะคะอันนี้ก็จะเป็นสแตนเลสเนาะอุปกรณ์ที่ทุกท่านดูนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์เพียงเริ่มต้นในการทำเพื่อที่จะเอาไปดูแลตัวเองแต่เดี๋ยวตอนท้ายเราจะมีแนะนำสำหรับคนที่จะไปทำธุรกิจเนาะอาจารย์แล้วก็อันนี้ก็คือหม้อสแตนเลสนะคะทุกคนแล้วก็ในวันนี้สูตรของเรามันจะมีการใช้ความร้อนด้วยก็จะมีเตาไฟฟ้านะคะเตาไฟฟ้าปัจจุบันนี้ก็สามารถเลือกได้หลากหลายยี่ห้อแล้วก็หลากหลายรุ่นซึ่งมันจะควบคุมอุณหภูมิในการทำผลิตภัณฑ์ไปด้วยนะคะ
0: อีกตัว
1: อ่ะอันนี้เป็นเทอร์โมมิเตอร์เพราะเมื่อกี้เราบอกว่าเรามีการใช้ความร้อนของเตาไฟฟ้าฉะนั้นอุปกรณ์ตัววัดอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างสำคัญเพราะว่าถ้าอย่างเตาไฟฟ้าบางรุ่นมันไม่สามารถที่จะตั้งอุณหภูมิได้ตัวนี้จะเป็นตัวที่วัดนะคะอาจารย์เขาเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์เนาะแต่อันนี้มันจะเป็นขนาดของ อุณหภูมิที่เริ่มต้นที่0องศาถึง100องศาแต่บางคนเห็นประหลอดวัดไข้อย่าเอามาใช้นะคะเพราะว่าอุณหภูมิที่เราใช้ความร้อนในการทำผลิตภัณฑ์ทีทเมนต์ของเราในวันนี้บางทีมันมากกว่า45องศาซึ่งบางทีประหลอดวัดไข้มันใช้ไม่ได้นะคะบางคนเห็นเป็นประหลอดเหมือนกันแต่ว่าความกว้างของช่องของอุณหภูมิมันต่างกัน
0: อย่างเป็นตัวยิงก็ได้นะครับ
1: ใช่ค่ะตัวนี้มันก็จะมีแบบที่เราสามารถใช้แบบใช้เป็นแบบเขาเรียกนะคะยิงตึ้งแล้วก็อ่านค่าอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะคะสำหรับบ้านไหนที่มีบางทีเอาไว้วัดไข้คนที่บ้านอะไรเงี้ยตัวนั้นก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็มีบิ๊กเกอร์หรือว่าแท่งแก้วนะคะแล้วก็มีช้อนคนสารแบบนี้นะคะทุกคนอุปกรณ์ทุกอย่างก่อนที่เราจะลงมือทำต้องเช็ดทำความสะอาดเราล้างด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะอาจารย์ให้เราเช็ดด้วยแอลกอฮอล์อีกทีนึงนะคะจะเป็นแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70% หรือแอลกอฮอล์ล้างแผลที่สามารถซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปก็ได้นะคะแล้วเราก็เช็ดอุปกรณ์อันนี้เราจะสาธิตการเช็ดให้ดูอีกทีนึงเพราะปกติอันนี้เราก่อนเราจะเข้ารายการเราได้ทำการเช็ดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเช็ดทุกอย่างให้เรียบร้อยที่จะเป็นอุปกรณ์ที่สัมผัสกับการทำผลิตภัณฑ์หรือแม้กระทั่งมือเราก็ต้องเช็ดด้วยหรือว่าจะใส่ถุงมือด้วยก็ได้ขณะที่ทำเนาะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมมันลงไปในเนื้อผลิตภัณฑ์เราค่ะ
0: สิ่งปนเปื้อนที่สำคัญมากในการปิดปากปิดปันเราถ้าปิดปันเราถ้ามีไม่มีสิ่งปนเปื้อนก็ทำให้ปิดปันอยู่ได้นานขึ้น
1: ทีนี้จะบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทีทเมนต์เนี่ยมันใช้หลังสระใครที่ติดตามรายการของเราก่อนหน้านี้ก็จะมีสูตรการทำแชมพูแต่วันนี้พอใช้แชมพูเสร็จแล้วก็นวดเสร็จก็มาใช้ตัวแฮร์โค้ดบำรุงเส้นผมนี่เลยค่ะอาจารย์จะได้ผมเงางามสวยนะคะใครที่ผมแตกปลายผมร่วงนะคะวันนี้เรามีสูตรนี้แหละที่จะมาแนะนำนะคะ
0: โดยเฉพาะผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงนะปัญหาเส้นผมนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องการเขาเรียกกัดสีผมด้วยนะครับการกัดสีผมเป็นสีนู่นสีนี่คือหลากหลายสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาผมแห้งผมแตกปลาย
1: นะคะตัวพวกนี้มันก็จะมาช่วยฟื้นฟูตรงนี้แหละแล้วตัวนี้นะคะสูตรทีทเมนต์ที่เราเอามาฝากท่านผู้ชมในรายการวันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปอบไอ้น้ำได้หรือใครที่ไม่มีเครื่องอบไอ้น้ำนะคะทุกคนก็สามารถใช้หลังสระหลังจากที่เราสระผมเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวทีทเมนต์ตัวนี้หมักผมเข้าไปนะคะประมาณ 3-5 นาทีแล้วก็ล้างอกนะคะอันนี้ผมก็จะได้แบบเขาเรียกอะไรเอ่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็เงางามด้วยนะคะสูตรของเราในวันนี้ที่เรียงอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวเราอธิบายเรื่องของสารเดี๋ยวทางรายการน่าจะมีการขึ้นสูตรให้เพราะบางสูตรเนี่ยบางตอนนี้ค่อนข้างมีสารเยอะนะคะแต่
0: เ
1: ดี๋ยวเรามาแนะนำส่วนประกอบในสูตรของเราก่อนนะคะนะคะในการทำเขาจะมีการแบ่งพาร์ทค่ะอาจารย์พาร์ทที่เป็นการละลายนะคะก็จะมีส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3และส่วนที่4ส่วนที่1เนี่ยจะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าตัวส่วนที่เป็นสร้างเนื้อนะ
0: ค
1: ะให้เกิดเป็นตัวเนื้อครีมเนื้อทรีทเมนต์นั่นเองนะคะส่วนที่2ที่3ที่4เนี่ยอันนี้คือสารบำรุงทั้งบำรุงทั้งช่วยทำให้ปรับสภาพจะเห็นว่าสูตรเยอะมากสารต่างๆที่เราใส่ให้ไปเนี่ยโหใครที่ผมเสียมากๆนะคะทุกคนได้ใช้สูตรนี้ไปรับรองว่าฟื้นฟูถูกใจแน่นอนนะคะอ่ะเรามาดูที่ส่วนแรกนะคะอาจารย์ ส่วนแรกก็คือจะเป็นน้ำนะคะน้ำที่ใช้ในการทำเครื่องสำอางวันนี้เราใช้น้ำดื่มสะอาด
0: หรือน้ำใด DI water
1: ใช่นะคะแต่ว่าถ้าให้ท่านผู้ชมหาได้ง่ายก็คือน้ำดื่มทุกยี่ห้อทุกคนสามารถใช้ได้เลยแต่ยกเว้นน้ำแร่น้ำประปาน้ำประดานน้ำด่างนะคะเพราะว่าน้ำโดยเฉพาะน้ำแร่เนี่ยบางทีเนี่ยมันทำให้เกิดการตกตะกอนแยกชั้นนะ
0: ค
1: ะใช้เป็นน้ำดื่มทั่วไปก็ได้ที่เราสามารถบริโภคดื่มได้นี่แหละใช้ได้เลยนะคะตัวต่อมาอันนี้คือตัวที่จะทำให้เกิดเนื้อครีมแหละนะคะก็คือตัวคาโคเขาเรียกว่าเป็นอิมัลชั่นที่ทำให้เกิดเนื้อทรีทเมนต์นะคะอาจารย์มันก็จะเป็นเนื้อครีมสีขาวนะคะตามลักษณะของสารมันใช่ทำให้กวดเกิดความข้นหนืดนะคะทุกคน
0: นัมเบอร์6098
1: ใช่นะคะอันนี้ชื่อทางการค้าเนี่ยเราจะใส่ให้ท่านผู้ชมเวลาที่เราไปเสิร์ชหาข้อมูลนะคะทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะได้หาง่ายนะคะมันอาจจะมีทั้งชื่อการค้าแล้วก็ทั้งชื่อวิทยาศาสตร์นะคะทุกคนอ่ะตัวต่อไปก็คือตัวรินคอมเปาตัวนี้เป็นตัวที่ปรับสภาพเส้นผมค่ะอาจารย์ให้ผมเราดูนุ่มสลวยแล้วก็ใช่ผมนุ่มลื่นนะคะลักษณะเป็นของเหลวใสแบบนี้นะคะตัวต่อมาคือซิตริกแอซิดตัวนี้เป็นตัวปรับค่า pH ในการทำผลิตภัณฑ์นะคะที่ใช้กับผิวหนังมนุษย์เนาะการกำหนดค่า pH ที่เหมาะสมกับผิวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญวันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวปรับค่า pH นะคะเดี๋ยวตอนท้ายๆเราจะมีการวัดค่า pH ให้ดูด้วยนะคะ
0: ว่าเป็นกรดเป็นด่าง
1: ใช่ว่าจะเป็นกรดเป็นด่างแล้วมันอยู่ในช่วงค่า pH ที่มันเหมาะสมกับการใช้กับผิวหนังมนุษย์ไหมนะคะจะได้เกิดความปลอดภัยเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์อ่ะมาดูตัวที่2
0: ส่วนที่2นะครับ
1: อาจารย์เสริมตัวนี้นะคะน้ํามัน
0: ส่วนที่2ก็คือน้ํามันมะกอกนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นน้ํามันมะกอกที่เราสกัดเย็นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนนี้จะเป็นช่วยในบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะนะครับโดยเฉพาะน้ำมันมะกอกจริงๆเรารู้จักน้ำมันมะกอกที่เขาขายเป็นขวดใช่ไหมครับเป็นขวดเล็กๆตามร้านสะดวกซื้อต่างๆแต่จริงๆน้ำมันมะกอกส่วนนั้นก็ผสมกลิ่นไปแล้วผสมส่วนอื่นไปแล้วแต่นี่เป็นน้ำมันมะกอก
1: สก
0: ัดเย็นโดยไม่ผสมสิ่งอื่นใดลงไปนะครับช่วยในเรื่องของบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะนะครับ
1: ทีนี้ตรงส่วนนี้นะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมหาไม่ได้เลยน้ำมันมะกอกมันมีราคาสูงหรือที่บ้านมีตัวน้ำมันมะพร้าว
0: ใช้น้ำมันมะพร้าวแทน
1: น้ำมันมะลุมก็ได้หรือน้ำมันลำข้าวก็ได้นะคะ
0: ทุกค
1: นสามารถเปลี่ยนกันได้นะคะแต่ว่าเวลาที่เราทำผลิตภัณฑ์แล้วเราอยากให้นะคะตัวกลิ่นของน้ำมันอะเป็นแบบไหนหรือจะเป็นน้ำมันจากต่างประเทศก็ได้พวกอะโวคาโดสวีทอัลมอนด์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้สามารถที่จะเอามาเปลี่ยนสลับปรับเปลี่ยนกันได้นะคะตัวต่อมาตัวนี้เป็น C-Tag นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวสารปรับความนุ่มรื่นของเส้นผมมันจะช่วยเคลือบนะเส้นผมที่มันเกล็ดผมอะค่ะอาจารย์เวลาทำสีอะเวลาเขาทำสีเนี่ยเขาคือจะทำให้เกล็ดผมมันเปิดออกมา
0: เป็นรูปทรง
1: เพื่อที่จะให้สีที่เราทำเข้าไปมันเข้าไปในเส้นผมหลังจากนั้นพอมันเปิดแล้วบางทีมันไม่ปิดไอตัวพวกเนี้ยมันจะมาช่วยเคลือบเกล็ดผมตรงนี้แล้วค่ะ
0: ไอซิตโมเนียม
1: ตัวนี้ตัวต่อไปก็คือซิลิวอเตอร์ตัวนี้ก็คือเป็นซิลิโคนแต่ว่าจะเป็นซิลิโคนที่สามารถละลายในน้ำได้ฉะนั้นเวลาที่เราหมักผมนะคะขณะที่เราหมักผมเราทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสารพวกนี้มันเจอตัวทำลายที่เป็นน้ำน่ะมันก็จะซึมเข้าสู่เส้นผมและที่สำคัญก็คือมันจะเคลือบเส้นผมไว้ไม่อุดตันผิวหนัง
0: ทำให้เส้นผมลื่น
1: ใช่นะคะตัวต่อมาอันนี้จะเป็นตัว
0: DC
1: เขาเรียกว่าตัวซิลิโคนแต่วันนี้ที่เราใส่จะมี2เบอร์คือ344กับ945
0: 949
1: 949สองตัวนี้มันจะเป็นตัวน้ำมันที่มันเคลือบเส้นผมเวลาที่เราหลังล้างอ่ะอาจารย์มันจะสางผมได้แบบนี
0: ้ผมมันจะไม่พันกัน
1: ใช่ผมมันจะไม่พันกัน
0: แล้วผมก็จะมีน้ำหนักนะครับ
1: ใช่เพราะว่าปกติเนี่ยนอกจากเราทำให้ผมมันนุ่มสลวยแล้วเนี่ยการที่มันจะต้องออกไปเจอลมหรือการทำให้มันอยู่ทรงน่ะก็มีผลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: นะคะไม่ใช่แบบสระไปแล้วก็คือใช้มือสางก็ติดเหมือนเดิม อย่างเงี้ยแสดงว่ามันยังไม่ได้ปรับสภาพเส้นผมตัวต่อมามันก็จะมีตัวโพลีโคทิเนียม7ตัวนี้ก็นิยมใส่ในผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมเหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวที่
0: ความลื่นนะคร
1: ับ ใช่ค่ะแล้วตัวนี้จะบอกว่ามันสามารถเก็บความชุ่มชื้นไว้ในเส้นผมได้ฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่เรานวดผมหรือใช้ทรีทเมนต์ผมอ่ะผมเรามันจะนุ่มอยู่หลายวัน
0: โอ้เยี่ยมเลย
1: นะคะก็คือบางคนที่เขาใช้ในเรื่องของการอบไอ้น้ำนะบางทีก็เป็นสัปดาห์ละครั้งนะคะตัวต่อมาก็เป็นตัว DC อีกตัวนึงคือ DC 8000นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้ผมมีน้ำหนักค่ะ
0: ผมลื่นผมมีน้ำหนักผมนุ่มนะครับ
1: ตัวอีกตัวนึงก็คือเป็นตัวไซโคเพ เพนตะเซนเทนตัวนี้ก็เป็นตัวซิลิโคนแต่ว่ามันจะเป็นซิลิโคนที่มีอนุภาคเล็กเหมือนกันคนที่ทำสีผมคนที่ดัดคนที่ย้อมอาจารย์เก็บผมมัน

0: เปิดฉะนั้นถ้าเราอยากให้ผมเราไม่แตกปลายมันจะต้องใส่สารที่มันปิดเกล็ดผม
1: อ๋อตัวนี้เป็นตัวปิดเกล็ดผม
0: ใช่ในการทำสีเนี่ยอย่างเง
1: ี้
0: ยสีของเส้นผมเราเราได้จากกรรมพันธุ์อยู่แล้วค่ะอาจารย์กรรมพันธุ์ถ้าคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเราเป็นลักษณะแบบไหนก็คือสีแบบไหนนั่นแหละเราจะได้มาท
1: ี
0: นี้พอเราอยากเปลี่ยนสีผมเนี่ยเราอยากใส่สีทองสีบรอนสีอะไรซึ่งมันไม่ใช่สีผมเดิมม
1: ัน
0: จะต้องมีการลดเม็ดสีลดเม็ดสีหรือบางผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าทำลายเม็ดสีได้ซ้ำที ่เขาเรียกว่าฟอกอะค่ะอาจารย
1: ์
0: จากดำๆแบบนี้ก็ฟอกให้เป็นสีขาวก่อนฟอกให้มันเป็นสีจางๆมันจะได้ใส่สีแฟชั่นตามที่เราต้องการได้อาจารย์คิดดูว่าผมดำๆแบบนี้อยู่ดีๆเอาสีแดงมาใส่แดงกับดำเจอกันมันไม่ติดอยู่แล้วนะคะ
1: สี
0: ใช่มันก็ไม่ติดอยู่แล้วฉะนั้นการที่เราไปฟอกสีเนี่ยมันคือการเอาเมลานินที่อยู่ในเส้นผมแล้วออกแล้วก็ให้มันเป็นสีจางๆเพื่อที่เราจะใส่สีแฟชั่นได้ติดทนนะ
1: คือต้อง
0: ข้อดีก็คือ
1: สารแอคทีฟตัวนี
0: ้
1: สารแอคทีฟตัวนี้เข้าไป
0: ข้อเสียก็คือว่าสภาพเส้นผมของเราถ้าไม่ได้รับการดูแลก็นั่นแหละค่ะมันก็จะบางจะขาดบางคนเนี่ยทำแล้วควบคุมสารเคมีไม่ได้อาจารย์เคยเห็นไหมคะที่มีข่าวอ่ะมีข่าวที่ไปฟอกสีผมแล้วช่างไม่ทำนานหลุดออกมาเป็นกระจุกเลยบางคนก็เห็นไหม
1: อันตรายเนาะ
0: ใช่อันตรายนะคะทุกคนฉะนั้นเนี่ยความสวยงามมันก็แฝงมาด้วยความเสี่ยงด้วยฉะน
1: ั้
0: นเวลาจะไปทำก็ต้องเลือกร้านเลือกผลิตภัณฑ์แล้วก็ศึกษาวิธีการใช้แต่หลังจากทำไปแล้วนี่เราอยากให้เส้นผมเรามีคงสภาพอย่างสวยงามก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวบำรุงช่วยด้วยไม่ใช่ทำลายแล้วไม่มีการบำรุง
1: ใช่นะคะส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็เอาสวยลืมบำรุงนะครับ
0: แล้วบางคนเนี่ยพออายุมากขึ้นอาจารย์มันก็จะมีผมงอกเนาะอาจารย์มีไหมคะ
1: มีเต็มเลยครับ
0: อาจารย์มีเหรอคะเนี่ย
1: มีครับเป็นเรื่องปกติ
0: มันก็จะมีผมงอกเนาะผมงอกก็คือผมสีขาวนั่นแหละ
1: เป็นธรรมดา
0: วัยรุ่นที่เขายังไม่งอกเขาก็ไปทำสีขาวอาจารย
1: ์
0: พอเราอายุมากขึ้นเราไม่ได้อยากได้สีขาวนะ
1: เป็นเรื่องปกติ
0: อาจารย์ไม่อยากได้สีขาวแล้วครับมันก็หน้าสว่างนี่
1: มีไฮไลท์นะเป็นไฮไลท์ไง
0: เป็นไฮไลท์ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ฉะนั้นเนี่ยพวกเวลาที่งอกนี่บางคนนี่จะบอกว่าเส้นผมบางคนงอกทั้งเส้นนะคะยาวออกแต่บางคนเหมือนพอดูแลตัวเองดีหรือเส้นผมมันได้รับการบำรุงอาจารย์เคยเห็นไหมคะโคนดำปลายขาว
1: ก็เป็นไปได้
0: เหมือนทำไฮไลท์เหมือนที่อาจารย์บอกเลยก็คือเส้นผมที่มันงอกขึ้นมาใหม่เนี่ยม
1: ัน
0: ได้รับอะไรนะอาจจะอาหารที่เราดู
1: แล
0: พวกเนี้ยขึ้นมาแล้วเวลามันงอกออกมาหรือมันยาวมาเนี่ยมันก็ดำลงได
1: ้
0: แต่พอเราอายุมากขึ้นอาจารย์การสร้างเมลานินของเส้นผมมันก็น้อยลง
1: จริงๆอาหารพวกกลุ่มที่ไปสร้างพวกนี้พวกน้ำมันงาอะไรพวกนี้ก็ช่วยนะ
0: ใช่
1: น้ำมันงาดำ
0: ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากมีผมดำที่เงางามเนาะทุกวันนี้บางคนก็ไม่รู้นะว่าผมจริงๆอ่ะเป็นยังไงเพราะบางคนทำผมแฟชั่นอยู่ตลอดเวลานะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยหนูก็เป็นคนที่ทำผมแฟชั่นเหมือนกันก็คือทำสีนั่นแหละพอทำสีเนี่ยสระผมนะคะอาจารย์ไม่นวดหรือไม่ทรีทเมนต์เนี่ยไม่ได้เลยมันคือไม่กวาดดีๆนี่เอง
1: มันสาดแข็งกระด้าง
0: แล้วเวลานั่งรถอะไรที่แบบว่าเราไม่ได้มัดผมโอ้โห
1: แข็ง
0: ห
1: ั
0: วนี่เป็นแบบอย่างนี
1: ้จริงๆ
0: เป็นเส้นหงิกเลย
1: จริงๆไงการทรีทเมนต์เนี่ยสำคัญมากนะครับ
0: แล้วพอเอามือเอาหวีอะค่ะอาจารย์มาหวีมันก็ขาดอายุน้อยๆเส้นผมมันสร้างขึ้นมาใหม่มันยาวเร็วก
1: ็ใช่ครับ
0: ฟื้นฟูขึ้นมาได้แต่พออายุมากขึ้นโอ้โหเราไม่น่าทำอย่างนี้กับเส้นผมเลย
1: ก็คือเป็นการทำลายโดยตาอ้อม
0: นะคะฉะนั้นใครที่ทำสีผมเนี่ยตัวทรีทเมนท์ที่เรามาฝากท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยใช้หลังสระได้เลยหรือว่าจะใช้อบไอ้น้ำได้หรือว่าบางคนจะใช้นวดหมักผมอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งก็ได้นะคะตัวต่อมาเรามาดูแอคทีฟตัวอื่นที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนี่นอกจากนี้นะคะเราจะมีตัวโพลีโคเทเนียม10นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เส้นผมเรามีน้ำหนักอาจารย์มันสปริงเด้งๆแบบนี้ไม่ใช่แป้อาจารย์เคยเห็นคนผมแบบผมบางแล้วผมแป้ผมรีบไหมคะผมแป้นี่อาจจะเป็นภาษาเก่าๆนิดนึง
1: ผมลื่น
0: ภาษาเก่าๆของคนอายุเยอะปกติเขาเรียกว่าผมรีบ
1: ผมลื่นผมลื่นผมมีน้ำหนัก
0: บางคนน่ะอาจารย์ผมบางอยู่แล้วถ้ามันยิ่งทำให้รีบมันยิ่งแบบเป็นไงคะ
1: มันก็ทำให้หัวเล็กลง
0: มันทำให้หัวเล็กลง
1: ดูไม่สวยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่ถ้าคนที่ผมฟู
1: ครับ
0: ผมฟูอยู่แล้วไอ้ตัวที่ช่วยปรับทำให้มันยืดตรงเนี่ยมันก็จะทำให้ดูความฟูน้อยลง
1: ใช่ครับ
0: นะคะอาจารย์เคยเป็นไฟฟ้าสถิตไหมคะ
1: เวลาผม
0: แล้วก็แบบตอนประถมไม่เคยเล่นหรอคะกับเพื่อนที่แบบวีผมเสร็จแล้วก็เอาอย่างเงี้ยมามันก็ยืดมาเป็นวิทยาศาสตร์นะคะอาจารย์
1: มีแต่ผิวหนังสติดผู้หญิงจะเป็นเส้นผม
0: เดี๋ยวนี้เขาจะมีสูตรพวกนี้นะส
1: ู
0: ตรคนที่มีผมชี้ฟูอ่ะเขาจะมีสารที่มันช่วยลดไฟฟ้าสถิตด้วยนะอาจารย์ไม่ใช่แบบพอสาวมาปุ๊บผม าจารย์เคยเห็นคนที่เป่าผมไหมคะเป่าผมแล้วฟูฟ่องอย่างเงี้ย
1: มันมีไฟฟ้าสถิตด้วย
0: ใช่นะคะบางสารบางตัวมันช่วยลดเรื่องของไฟฟ้าสถิตด้วยนะคะอ่ะตัวต่อไปตัวนี้จะเข้าสู่พวกสารสำคัญและตัวนี้เขาเรียกว่ากัวกาดอ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องผมพันกันนะคะคนที่มีผมแตกปลายปลายมันจะแห้งไม่มีน้ำหนักนะคะพอมันเกิดเขาเรียกอะไรมันพันกันเนี่ยพอมันไม่มีความลื่นนะอาจารย์มันก็จะหวียากสางยาก
1: กัวกาดก็มาจากคุมถั่วต่าง
0: ๆใช่ใช่นะคะตัวนี้ก็จะบำรุงและบำรุงหนังศีรษะด้วยอาจารย
1: ์ท
0: ำให้ผมนุ่มด้วยเพราะว่าบางคนที่ทำสีเนี่ยเราอย่าบำรุงแต่เส้นผมนะอาจารย์จะบอกว่าเส้นผมเนี่ยอันนี้คือเซลล์ผิวที่มันไม่ได้มีชีวิตนะอาจารย์ลองหยิกเส้นผมตัวเองสีมันไม่เจ็บนะแต่ที่เรารู้สึกเนี่ยคือเรารู้สึกบริเวณหนังศีรษะแล้วก็ลากผม
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยเราหยิกผมอย่างเงี้ยหยิกอย่างเงี้ยไม่เหมือนเจ็บนะเจ็บอย่างงี้เจ็บไหม
1: เจ็บคร
0: ับ แต่หยิกผมอย่างเงี้ยไม่เจ็บหักผมอย่างงี้ไม่เจ็บ
1: ก็เซลล์มันไม่รับรู้แล้ว
0: ใช่นะคะแต่มันก็จะยาวมาเรื่อยปกติในสภาวะปกติเขาบอกว่าเดือนนึงมันจะยาวประมาณ1เซน
1: ยาวคือความยาวไม่ได้ยาวที่ปลายยาวที่โคน
0: ใช่มันยาวที่โคนนะคะฉะนั้นเนี่ยหนังศีรษะก็เป็นสิ่งที่สำคัญตัวสารตัวนี้มันช่วยปรับสภาพหนังศีรษะด้วยใช่ไหมคะอาจารย์มันเหมือนพื้นบ้านอะพื้นของบ้านเรามีแต่เส้นผมงอกมาแต่หนังศีรษะเราเปิดมารังแคผื่นแดงคัน
1: หนังศีรษะก็ได้พวกกลุ่มถั่วเนี่ยเข้าไปมันก็จะทำให้เกิดความชุ่มชื้นทำให้ผิวหนังไม่แห้งไง
0: ใช่แล้วถั่วเนี่ยมันก็คือโปรตีน
1: ใช่
0: เส้นผมเรากว่า 80% ที่เป็นส่วนผสมของเส้นผมเนี่ยก็คือโปรตีน
1: ใช่พวกถั่วพวกงาพวกนี้ให้ความชุ่มชื้น
0: พวกสารสำคัญเวลาที่เราทำสีผมดัดย้อมเนี่ยโปรตีนที่มันเคลือบเส้นผมอยู่เนี่ยมันโดนทำลายไปมันเลยแห้งก่อน
1: ใช่สารเหล่านั้นเป็นสารที่กัดส่วนมากก็จะทำให้ผิวแห้งอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: อ่ะตัวต่อมาอันนี้เคราตินอาจารย์น่าจะได้ยินช
1: ื
0: ่อนี้มาสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมเป็นอย่างมาก
1: บำร
0: ุ
1: งเส้นผม
0: เพราะว่าเคราตินคือโปรตีนชนิดหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: ฉะนั้นเวลาที่ผมเราขาดโปรตีนมันจะขาดน้ำหนัก
1: ใช่
0: นะคะแล้วมันก็จะงอกช้าฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ยิ่งบางคนบอกไม่ได้ทำสีเลยแต่รีดผมประจำรีดผมโดยใช้อุณหภูมิความร้อนซึ่งบางทีถึง200 องศานะอาจารย์ที่แบบนั่งเข้าไป
1: จริงๆตอนรีดเนี่ยก็คือความร้อนก็วิ่งสูงเข้าในเส้นผม
0: เข้าสู่เพื่อที่จะทำให้ยืดออกสำหรับคนที่แบบอยากได้ทรงอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยโปรตีนที่เส้นผมอ่ะมันจะโดนค่อยๆโดนทำลายไปฉะนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์พวกที่มีสารสกัดที่มันมีโปรตีนเนี่ยมันจะช่วยไปทำให้เส้นผมเรามีน้ำหนักนะคะตัวต่อมาก็จะเป็นตัวสารกันเสีย
1: ไก่แดง
0: ใช่ตอนนี้เป็นสารกันเสียในรูปแบบของน้ำนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่สำคัญก็คือวิตามิน B5 เราไม่ได้ให้ความสำคัญแต่เส้นผมอย่างเดียวหนังศีรษะก็สำคัญ
1: ใช่หนังศีรษะก็มีส่วนทำให้ความชุ่มชื้นหนังศีรษ
0: ะ
1: ทำให้รากผมแข็งแรงขึ้นนะครับ
0: เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้ารูขุมขนในเส้นผมเราแข็งแรงเนาะอาจารย
1: ์
0: เวลาที่เราบำรุงอะไรไปเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เส้นผมเราฟื้นฟูได้ง่ายไม่ใช่ดูแลแต่ผมนุ่มสวยแต่คันเป็นรังแคเป็นหิมะ
1: จริงๆอาการคันก็มาเริ่มจากการที่ผิวเราบนหนังศีรษะเราเริ่มแห้งอาจจะมาจากสารเคมีต่างๆจากยาสระผมหรือว่าอะไรที่เราใช้ประจำอ่ะนะบางทีเป็นสารที่มาจากสารที่
0: แล้วบางทีหนังศีรษะมัน
1: กัดสีผมก็มีผลมาที่ย้อนกลับมาที่หนังศีรษะ
0: ทีนี้ตัวหนังศีรษะบางคนที่ชอบเกาหนังศีรษะนี่ก็ต้องระวังนะความแรงในการสระผมบางคนเนี่ยสระผมเองบางคนก็คันหนังศีรษะก็เกาหนังศีรษะเนี่ยมันก็จะเกิดถลอกเรามองไม่เห็นหรอกเพราะเส้นผมมันปกคลุมอยู่แต่บางคนเนี่ยหลังจากที่สระผมอะไรอย่างเงี้ยหรือนวดผมบางคนมีแสบหนังศีรษะ
1: เป็นธรรมดา
0: บางทีไปที่ร้านเสริมสวยอย่างเงี้ยช่างเขาถามเกาไหมโอ้โหบอกเกาเต็มที่เลยกลับมาหนังศีรษะได้รับการรบกวนเกิดการลอกเวลาเจอสารเคมีเลยเข้าไปเนี่ยมันทำให้เกิดเป็นแผลได้นะคะอันนี้ก็
1: ส่งผลไปที่รากผมเหมือนกัน
0: ใช่ตัววิตามิน B5 มันจะมาช่วยดูแลผมในเรื่องของการลดการระคายเคืองนี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เพราะความชุ่มชื้นเยอะ
0: อันนี้ก็คือสารทั้งหมดในสูตรของเราสำหรับผมแรกที่เป็นทรีทเมนต์เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำให้ท่านผู้ชมดูนะคะ
1: เริ่มจากขั้นตอนที่1
0: อันดับแรกเลยถ้าทุกคนดูสารที่เราอธิบายมาทั้งหมดนี้มันจะมีสารสำคัญ2ตัวที่เราจะต้องแบ่งน้ำมาละลายนั่นก็คือตัวโพลีโคเทเนียม10นะคะในส่วนที่3และก็ตัว
1: น้ำนะครับ
0: วอเตอร์นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะคะมาละลายเวลาแบ่งน้ำมานะคะทุกคนเราช่างสารไว้ในภาชนะไหนก็เทน้ำให้มันมีความสูงอีกเท่าหนึ่งของสารแบบนี้นะคะ
1: เอาน้ำมาละลายเพื่อให้สารละลายตัวพองตัวขึ้นนะครับ
0: อาจารย์ช่วยคนนะคะ
1: ครับ
0: ช่วยคนสารนี่ค่ะอันนี้ไม่ต้องไปใช้น้ำร้อนนะคะทุกคนใช้น้ำที่อุณหภูมิปกติได้เลยเพราะอันนี้คือสารสำคัญเนาะหลังจากนั้นเราก็จะทำการทำเนื้อทรีทเมนต์ก่อนนะคะก็คือส่วนที่1ซึ่งจะมีน้ำมีคาโคมีลินคอมปาแล้วก็ซิตริกแอซิดทั้งหมด4ตัวในส่วนที่1นี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์หยิบมาเลยทั้งหมด
1: ครับผม
0: นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการตอนที่เรายังเพิ่งทำเนี่ยนะคะทุกคนให้เราเทสารลงในภาชนะที่เราจะทำการผสมก่อนที่เราจะเปิดเตาไฟฟ้าบางคนมัวแต่เทสารแล้วเปิดเตาบางทีความร้อนมันขึ้นแล้วนะคะ

0: เป็นแบบนี้นะคะทุกคน
1: หลังจากนั้นเราก็ทำการเปิดไฟเพื่อให้ความร้อนนะคะให้ความร้อนเนี่ยทุกคนใช้อุณหภูมิไม่เกิน70องศานะคะอยู่ที่ประมาณ 50-70 องศาได้ปกติทุกวันนี้เตาไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆมันจะมีฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันตุ๋นซึ่งอุณหภูมิมันจะไม่ใช่อุณหภูมิเดือดนะคะฉะนั้นเราก็แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มั่นใจนะคะก็อาจจะต้องมีอุปกรณ์ตัวช่วยก็คือเทอร์โมมิเตอร์เพื่อที่จะวัดนะคะมันจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการละลายสารนะคะทุกคนถ้าเราไม่ควบคุมอุณหภูมิเลยบางทีสารมันจะไหม้เหมือนที่อาจารย์บอกแล้วโครงสร้างทางด้านเคมีมันก็จะไม่เกิดเป็นเนื้อครีมนะคะอันนี้เราก็จะรอสักครู่นึงนะคะให้อุณหภูมิมันขึ้นก่อนแล้วเราค่อยคนนะคะเนี่ยตัวคาโคที่เราใส่เข้าไปที่มันเป็นเนื้อแว็กเดียวมันเจอความร้อนนะคะทุกคนพออุณหภูมิมันขึ้นที่50-70องศาเนี่ยจากที่มันเป็นเม็ดเสียวขาวเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะละลาย
2: เนื้อสี
1: เป็นเนื้อครีมๆก่อนนะคะเป็นเนื้อครีมสีขาวๆเดี๋ยวเราก็จะผสมด้วยเครื่องนี้อีกทีนึงแล้วก็ตีให้มันเกิดความหนืดอันนี้เราจะได้เป็นตัวเบสและนะคะของตัวทรีทเมนต์นะคะ
2: อุณหภูมิที่จะละลายดีก็คืออยู่ประมาณ70องศานะครับ
1: แล้วก็นั่นไปเรารอให้เขาเซตตัวสักพักหนึ่งนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนทำปริมาณน้อยๆถามว่าใช้ตะกร้อคนสารแบบนี้ได้ไหมถ้าเราไม่ได้ใช้เครื่องตีบางทีแรงคนนะคะมันไม่สม่ำเสมอความเร็วรอบมันไม
2: ่เนื้อก็ไม่ประสานกัน
1: เนื้อมันก็ไม่สวยนะคะ
2: เนื้อไม่ประสานกัน
1: โอกาสที่จะคืนด้วย
2: โอกาสที่จะคืนตัวก็มี
1: ใช่
2: พอคืนตัวแล้วก็จะแยกชั้น
1: ใช่ค่ะ
2: นะครับ
1: นะคะส่วนใครที่ทำในสูตรนี้แล้วหลังจากที่ทำแล้วเวลาเรานวดผมหรือทรีทเมนต์เนาะมันก็จะมีกลิ่นใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: สามารถเติมกลิ่นลงไปได้พอดีในตอนแรกที่เราบอกไปเนี่ยเราไม่ได้แนะนำตัวกลิ่นเพราะว่าผลิตภัณฑ์เราใช้ส่วนใหญ่ก็จะมีกลิ่นเข้ามาด้วยนะคะก็สามารถแต่งกลิ่นได้ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วล้างออกนะคะเปอร์เซ็นต์ที่แนะนำก็แนะนำไม่เกิน 3%นะคะอยู่ที่ประมาณ 0.5-3% ฉะนั้นสมมุติเราตีเนื้อครีมออกมาแล้วและเราอยากได้กลิ่นเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะเป็น essential oil ว่าจะเป็นน้ำหอมหรือว่าจะเป็นพวกฝากแกลนพวกน้ำหอมที่มันสังเคราะห์ขึ้นนะคะใส่เนี่ยจริงๆเนี่ยกลิ่นเนี่ยมันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะอาจารย์ว่าใครชอบแบบไหนแต่เวลาที่เรามีแอคทีฟส่วนอื่นหรือสารสกัดอย่างอื่นที่เป็นแบบพวกสารสกัดพืชสมุนไพรอ่ะเวลาใส่เนี่ยเวลาที่เราสระผมไปเนี่ยหนึ่งเลยเขาก็ต้องการให้ผมมันหนึ่งเลยหอม
2: ใช่
1: ไหมคะอาบเหมือนเราอาบน้ำมาสระผมมาอย่างเงี้ยออกมาอย่างเงี้ยผมก็หอมนะคะก็ลองสามารถเลือกกลิ่นที่ท่านผู้ชมชอบได้เลยนะคะแล้วก็แต่งสีนะคะสีเนี่ยเราสามารถใส่ได้ทั้งสีที่ละลายในน้ำแล้วก็สีละลายในน้ำมันเพราะว่าบางทีบางคนถ้าไม่ซีเรียสก็คือหรือว่าไม่ค่อยเรียกอะไรเอ่ยไม่ได้อยากได้สีซึ่งสีเนี่ยเวลาเราแต่งมันจะแต่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่านผู้ชมเคยไปซื้อทรีทเมนต์หลายยี่ห้อไหมคะบางทีไปซื้อสูตรอัญชันมาอาจารย์ก็จะเห็นเป็นสีม่วงไปซ
2: ื
1: ้อสูตรชาโคมาก็จะเห็นเป็นสีเทาสีดำๆอย่างนั้นนะปกติสารสกัดมันไม่ได้ดำนะคะแต่เนี่ยเขาแต่งสีเพื่อให้มันล้อไปกับตัวสารสำคัญที่มันอยู่ใน
2: อาจารย์ละลายแล้ว
1: นี้นะคะมันก็จะละลายออกมาเป็นเนื้อครีมแบบนี้ค่ะพอเม็ดละลายเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟค่ะขั้นตอนนี้เราปิดไฟได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้เครื่องผสมนะคะผสมไปเลย
2: ระวังเลยวางล่างได
1: ้นะคะขั้นตอนนี้นะคะเมื่อกี้เราละลายที่อุณหภูมิประมาณ 50-70 องศาหลังจากนั้นเราก็ตีให้เกิดเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะแล้วก็รอให้อุณหภูมิเย็นลงนะคะเย็นลงในสภาพ

0: เห็นไหมคะขึ้นเป็นเนื้อครีมสีขาวๆแล้วนะคะเป็นเนื้อครีมสีขาวๆแล้วนะคะนี่ค่ะจะมาเป็นเนื้อครีมแบบนี้เลยนะคะ
1: ขึ้นเนื้อครีมสวยแล้วครับ
0: ถ้าเราทำคนเดียวเราก็ตีไปแล้วเราก็หยุดเพื่อที่จะเติมสารแต่วันนี้พอดีทำกับอาจารย์สองคนเด
1: ี๋
0: ยวคนนึงจะตีไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวอีกคนนึงก็จะเติมสารสำคัญลงไปเดี๋ยวอาจารย์ตีไปเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เริ่มใส่ส่วนผสมส่วนที่สองส่วนที่สามและส่วนที่สี่ได้เลยนะคะ
1: อันนี้ที่คนไว้ตะกี้สารสองตัวนะครับที่คนไว้ตะกี้ละลายหมดแล้วครับ
0: เวลาเติมนะคะส่วนที่2ส่วนที่3ส่วนที่4เนี่ยไม่ต้องเรียงตัวไหนก่อนก็ได้สามารถเทได้ตามชื่อได้เลยนะคะ
1: เนื้อสวยแล้วนะครับกาวสวยเลยครับ

ตอนนี้เรากำลังเติมตัวสารสำคัญนะคะลงไปนะคะทั้งในส่วนที่2ส่วนที่3และก็ส่วนที่4

0: ขึ้นเนื้อสวยแล้วนะครับตอนนี้เราสามารถแต่งสีได้ไหมอาจารย
1: ์แต่งได้ค่ะอันนี้เนี่ยปกติถ้าไม่ได้แต่งสีมันจะเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้ค่ะ
0: ก็จะแต่งสีดำได้ไหม
1: ได้ค่ะ ถ้าใครที่แบบจะใส่ตัวผงชาโคก็ได้นะคะช่วยดีท็อกซ์เส้นผมแล้วก็หนังศีรษะหรือว่าจะแต่งสีให้มันล้อไปกับตัวสารสกัดที่เราใส่เข้าไปก็ได้อาจจะเป็นสีเหลืองสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะส่วนใหญ่ที่เน้นมันก็จะมีสีขาวกับสีม่วงเพราะว่าบางทีมันจะเป็นสูตรอันชันนะคะถ้าสีม่วงอ่ะเรา

0: มก็คือซื้อสีละลายในน้ำหรือละลายในน้ำมันสีน้ำเงินเนี่ยกับสีอะไรคะกับสีแดงนะคะ
1: สีน้ำแดงก็เป็นสีม่วง
0: สีเนี่ยมันจะไม่ติดเส้นผมนะคะแต่มันแต่งเพื่อความสวยงามนะคะแต่ว่าสีขาวก็ดีค่ะอาจารย์ดูสะอาดสะอาดดี
1: ครับ
0: นะคะเราก็ตีให้เนื้อมันเข้ากันดูว่าส่วนผสมทุกอย่างไม่ได้แยกกันอยู่นะคะทุกคน
1: สวยเลยครับเนื้อขึ้นสวยแล้วขึ้นฟูสวย
0: เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราให้ดูเลยนะคะนะคะทุกคนก็จะได้มาเป็นลักษณะเนื้อแบบนี้หลังจากที่เราสระผมเสร็จแล้วเราก็สามารถใช้ตัวนี้นวดไปเลยไม่เป็นไรยืดได้อยู่ท้องนะคะก็ออกมาเป็นลักษณะเนื้อครีมสีขาวแบบนี้นะคะทุกคนใช้หลังสระหมักเส้นผมและหนังศีรษะ 5-10 นาทีแล้วก็ล้างออกอ่ะขั้นตอนของการบำรุงแบบล้างออกตัวต่อไปก็คือตัวแฮร์โค้ทเขาเรียกซิลกี้แฮร์โค้ทนะคะสูตรที่2ของเรา
1: ส่วนที่2เราไม่ได้ใช้ตัวนะครับ
0: น
1: ี่
0: นะคะส่วนผสมง่ายมากนะคะตัวนี้นะคะมีส่วนผสมทั้งหมด4ตัวนะคะ
1: ค
0: ตัวนี้อาจจะใช้เป็นตัวซิลิโคนเป็นเบสค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่ผมเราพันกันนะทุกคนตัวซิลิโคนเนี่ยเวลามันเคลือบเส้นผมอะค่ะมันจะทำให้ผมมีน้ำหนักและไม่พันกันและที่สำคัญก็คือมันไม่ทำให้เส้นผมเรามันแต่ถ้าเกิดใครอยากจะใส่ตัวน้ำมันธรรมชาติลงไปเป็นส่วนผสมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีแนะนำให้นะคะส่วนผสมตัวแรกนะคะในสูตรซิลกี้แฮร์โค้ทนะคะซิลกี้แฮร์โค้ทเนี่ยอาจารย์เคยเห็นไหมบางทีเขาก็ใส่เป็นหัวปั๊ม บางคนที่เขาทำเขาเรียกอะไรนะนวัตกรรมแห่งการบรรจุเขาก็จะใส่เป็นซอฟต์เจลที่เราเห็นเป็นเม็ดๆแล้วเราดึงออกมาแล้วเราบีบออกมาเม็ดเล็กๆอ่ะเขาเรียกแบบพวกโปรตีนอะไรบำรุงเส้นผมอะไรก็แล้วแต่อันนั้นแหละมันคือเบสคล้ายๆกันเลยนะคะฉะนั้น
1: ตรงนี้มันจะละลายในเส้นผมไหมครับ
0: ไม่ละลายค่ะมันจะเคลือบเส้นผมเอาไว
1: ้
0: นะคะเคลือบเส้นผมให้ผมมีน้ำหนักและให้ผมไม่พันกันทำให้ผมดูเงางามเหมือนเราเคลือบแก้วอ่ะอาจารย์เหมือนเราเคลือบแก้วมันจะเงางามนะคะแต่ยังบางคนบอกว่าส่วนผสมทำไมมีแต่ซิลิโคนซึ่งปกติเนี่ยน้ำมันธรรมชาติใส่เข้าไปเนี่ยก็ใส่ได้แต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแนะนำไม่เกิน 3% 1คือมันจะมีกลิ่นอย่างเราใส่น้ำมันมะพร้าวเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ชอบกลิ่นน้ำมันมะพร้าวก็โอเคแต่ถ้าเราเป็นคนไม่ชอบกลิ่นน้ำมันมะพร้าวเส้นผมเราเวลาเดินไปไหนก็จะเป็นมะพร้าวเลยค่ะ
1: กลิ่นหอมน้ำมัน
0: กลิ่นมะพร้าวไปเลยและที่สำคัญพวกน้ำมันธรรมชาติน่ะความหนืดมันค่อนข้างที่จะทำให้เส้นผมดูเปียก
1: มันยุบตัวด้วยนะเส้นผมไม่ฟู
0: ฉะนั้นถ้าเราเอาไว้หมักเส้นผมน่ะหรือว่าใช้ปริมาณน้อยๆแล้วลูบแค่ปลายผมนะโอเคแต่ถ้าเกิดจะเติมระหว่างวันหรือใช้ในปริมาณที่เยอะๆน่ะบางทีเหมือนที่อาจารย์บอกก็แหละมันจะทำให้ผมดูเหมือนเปียกแต่พวกน้ำมันซิลิโคนนี่พอเวลามันเคลือบเส้นผมมันจะดูแห้งติดไปกับเส้นผม
1: ใช่จริงๆพวกน้ำมันกลุ่มพวกนั้นก็เน้นไปเรื่องของบำรุงหนังศีรษะมากกว่าเนาะ
0: นะคะ
1: แล้วหมักผม
0: ตัวแรกนะคะก็คือตัว DC 344หรือว่า345อันนี้เมื่อกี้เราก็เจออยู่ในสูตรทรีทเมนต์เหมือนกันถ้าเกิดซื้อมาส่วนผสมของทรีทเมนต์ก็จะได้ทำตัวนี้ด้วยนะคะความหนืดอ่ะเห็นไหมคะเบอร์ที่มันจำนวนน้อยกว่าเริ่มต้นจากน้อยกว่ามันก็จะเหลวหน่อยนะคะอีกเบอร์หนึ่งก็คือ DC 151501อ่ะเห็นไหมคะทุกคนก็จะเริ่มมีความหนืดขึ้นมา
1: หนืดมากขึ้น
0: ใช่น้ำมันจะเป็นน้ำใสๆแบบนี้ซึ่งมันจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นฉะนั้นเวลาที่ใส่กับเส้นผมเนี่ยมันจะเคลือบเส้นผมนะคะ
1: ผมลื่นและไม่พันกันนะ
0: ใช่ค่ะแต่เราก็มีตัวสารสกัดหนึ่งเลยก็คือตัวสารสกัดเรเดียนนะคะตัวนี้เป็นสารสกัดที่ได้จากตัวน้ำมันหัวไชเท้านะคะมันจะช่วยทำให้เส้นผมที่แตกไปนะคะ
1: ฟื้นตัวขึ้นมา
0: ใช่ฟื้นตัวขึ้นมาส่วนใครที่อยากจะได้ตัวพวกผลิตภัณฑ์กันแดดนะอาจารย์สามารถเติมพวกสารกันแดดที่เป็นฟิสิกอลอ่ะก็คือสารกันแดดที่เป็นออยล์อ่ะเพิ่มเข้าไปได้เพื่อให้เส้นผมเราอ่ะเขาเรียกอะไรนะเวลาเราไปเจอแดดปุ๊บอ่ะไม่ทำให้เส้นผมเราแห้งกรอบบางคนตากแดดมากๆเส้นผมก็กรอบได้นะคะเพราะมันโดนอุณหภูมิความร้อนเนาะ นะคะก็เป็นการถนอมเส้นผมนะคะตัวต่อมาก็คือวิตามินอีนะคะตัวนี้นะคะใส่เข้าไปเพื่อบำรุงหนังศีรษะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาสูตรที่เราทำแล้วเรามีกลิ่นมันจะเป็นตัวป้องกันการอันเตลสแดนหรือป้องกันการหืนไปในตัวด้วย
1: นะคะจริงๆแล้วพวกน้ำมันรำข้าวนะก็น่าจะ
0: ใช่ใส่ได้ทีนี้สีของน้ำมันบางอย่างที่มันมีสีออกเหลืองๆตัวแฮร์โค้ดเรามันก็จะเป็นสีเหลือง
1: ๆ
0: แต่ที่เราเห็นยี่ห้อทั่วๆไปที่เขาขายในท้องตลาดทำไมเราเห็นเป็นสีฟ้าทำไมเราเห็นเป็นสีเหลืองบางทีสีเหลืองอ่อนสีชมพูอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือเขาแต่งสีใช้สีที่ละลายในน้ำมันสามารถที่จะแต่งสีลงไปได้มันก็จะออกมาเป็นสีอ่อนๆตามสูตรของเราไปจริงๆสูตรนี้สามารถไปปรับน้ำมันตัวธรรมชาติลงไปได้แต่ว่าถ้าให้แนะนำก็ไม่เกิน 3% หรือว่าเราจะลองผสมดูก่อนก็ได้ว่าสภาพเส้นผมเรามันน่าจะรับน้ำมันธรรมชาติได้มากกว่านั้นก็ลองไปปรับสูตรดู
1: จริงๆจริงๆควรจะลองทำดูนะเพราะว่าเน้นอย่างน้ำมันมะกรูดแบบเนี้ยน้ำมันมะกรูดเนี่ย
0: แต่ว่าสูตรนี้เนี่ยมันจะมีแต่ออยล์นะคะถ้าเราเติมน้ำลงไปคือสารสกัดที่เป็นน้ำเนี่ยมันจะแยกชั้นถ้าเราจะเติมพวกสารสกัดสารแอคทีฟอื่นๆเนี่ยก็ต้องอยู่ในรูปแบบของน้ำมันด้วยกันนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะแยกชั้นนะคะทุกคนเพราะว่าตัวนี้เป็นเบสออยล์หรือเบสซิลิโคนเอง
1: แต่ถ้าในกรณีที่คนที่ต้องการเอาสมุนไพรที่จะทำเป็นอะไรเป็นน้ำมันเราก็ใช้วิธีการเอาน้ำมันอย่างใช้น้ำมันมะพร้าวไปสกัดสารสมุนไพรเข้ามาใช้ได้อย่างเช่นน้ำมันมะกรูดแบบนี้ก็สามารถสกัดออกมาได้
0: อย่างเหมือนที่อาจารย์บอกเลยเมื่อกี้น่ะบางคนบอกเดี๋ยวนี้มันก็จะมีซื้อแบบกลิ่นเอสเซนเชียลออยล์หรือสารสกัดที่เป็นออยล์
1: เอามาผสมได้เลย
0: แต่ว่าถ้าเรามีพืชสมุนไพรสดอยู่ที่บ้านเรา
1: อัน
0: นี้อาจารย์เขาบอกเทคนิคเลยหนึ่งเลยที่เห็นเขาเป็นสมุนไพรที่เกี่ยวกับเส้นผมน่าจะหนึ่งคือขิง
1: ใช่ครับ
0: ตะไคร้
1: กระตุ้น
0: มะกรูด
1: กระตุ้นรากผมอย่าง
0: เดียวแต่ว่าอันเนี้ยก็ต้องดูด้วยว่าปริมาณการใส่ส่วนใหญ่เขาจะใส่ประมาณ 1-2% เพราะว่าอาจารย์น่าจะได้กลิ่นขิง
1: ใช่
0: ถ้าใส่น้ำมันขิงจริงปุ๊บหัวเราก็จะเป็นเหมือนต้มยำ
1: มันก็อาจจะร้อนหนังศีรษะ
0: เห็นหัวคนข้างๆแล้วอาจจะนึกถึงต้มยำไก่
1: ใช่ครับนึกถึงได้เลย
0: ใช่ไหมกลิ่นตะไคร้อย่างเงี้ยตะไคร้หอมอย่างเงี้ยทุกคนอาจารย์ใส่ไปก็ดีนะอาจจะไล่ยุงก็ได้
1: แน่นอน
0: แมลงก็จะไม่มาตอมหัวเราก
1: ลิ่นหอม
0: นะคะหรือผิวมะกรูดมะกรูดยังโอเคมะกรูดเนี่ยมันจะเป็นหอมเนาะทีนี้เวลาสกัดเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์ยกตัวอย่างสักตัวหนึ่งเอาขิงกับมะกรูดแล้วกัน
1: เอาก็เอามาหั่นเป็นชิ้นบาง
0: ซื้อขิงสดมาล้างน้ำบอกให้สะอาดแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้ง
1: ใช่
0: แล้วก็หั่นบาง
1: ๆบางพืชบางชนิดมียาง
0: ก็ต้องปอกเปลือกใช่ใช
1: ่ปอกเปลือกแล้วทิ้งไว้ยางออกมาก่อน
0: แล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าเล็ก
1: หั่นบางๆดีกว่า
0: ใช่หั่น
1: สกัดง่ายดี
0: แล้วก็เทน้ำมันนะคะจะเป็นน้ำมัน
1: ไอ้พอท่วม
0: น้ำมันมะพร้าวดีไหม
1: ใช
0: ่หรือว่าน้ำมันงา
1: ก็ได
0: ้เทพอท่วมเสร็จแล้วก็ทำการทอดเนาะถ้าภาษาก็คือทอดแต่ทอดเนี่ย
1: ต้องใช้
0: น้ำมันสกัดเย็นแล้วก็ต้องควบคุมไฟไม่ให้เกิน70องศาไม่ใช่ทอดเหมือนทอดกะเพรากรอบ
1: ใช้วิธีการตุ๋นดีกว่า
0: ใช่ตุ๋น
1: มาเบา
0: ตุ๋นไปเรื่อยๆจนไอ้ตัวขิงที่เราเขาเรียกอะไรนะฝานบางๆนี่มันกรอบใช่ไหมจ๊ะให้น้ำมันมันออกมาแล้วทุกคนดมดูนะทุกคนจะได้ตัวน้ำมันขิงอ่ะเป็นสูตรธรรมชาติแล้วก็เอามาใส่ใน
1: แต่ใช้ในปริมาณไม่เยอะ
0: ใช่ก็แนะนำที่ไม่เกิน 3% ไม่งั้นมันจะมีกลิ่นขิงเลยกลิ่นขิงอยู่บนหัวเราผ
1: ิ
0: วมะกรูดก็เหมือนกัน
1: ใช่
0: เวลาทำน้ำมันมะกรูดนะคะก็ใช้มะกรูดสดแต่เอาเฉพาะผิวมันก
1: ็
0: คือปอกเอาผิวมันอ่ะ
1: ใช่เฉพาะผิวอย่างเดียว
0: ใช่แล้วก็เทน้ำมันพอท่วมแล้วก
1: ็ก็มีน้ำมันหอมระเหยอยู
0: ่ใช่มันก็จะได้มาเป็นตัวน้ำมันหอมระเหยที่สกัดเอาจากพืชที่เรามีอยู่ในครัวเรือนเราเนาะอาจารย์แล้วก็มาผสม
1: ใช่สามารถใส่แต่งลงในสูตรนี้ได้เลย
0: ใช่
1: ผสมในสูตร
0: ผสมสูตรนี้ง่ายมากทุกคนมีแค่นี่เลยภาชนะผสมแล้วก็ภาชนะคน
1: ทำไม่ยากเลยอันนี้เดียว
0: แต่ภาชนะทุกอย่างต้องแห้งไม่มีน้ำนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการเทนะคะ
1: เราไม่ได้ใช้ความร้อนนะครับ
0: มันจะหนืดเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเทตัวน้ำมันที่มันมีความหนืดน้อยนี่ละลายสารออกมานะคะ
1: อันนี้เราเอาสารสกัดมาจากหัวใจเท้านะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำง่ายสุดนี
0: ้ทำง่ายมากค่ะ
1: สำคัญต้องทำสารสกัดออกมา
0: ใช่ค่ะ
1: เอาสารสกัดดีๆมาใส่อีกทีนึง
0: ตัวนี้เบสมันนะคะใครที่เข้าร้านเสริมสวยประจำเห็นไหมคะบางทีช่างเขาจะบำรุงให้เราหลังจากที่เรา
1: สระผมแล้ว
0: ผมเสร็จแล้วใช่สระผมแล้วอาจจะใส่ก่อนที่จะไปใดหรือใส่ก่อนที่จะไปรีดผมหรือว่าทำทรงเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคลือบตอนสุดท้ายอีก
1: ดูเหมือนง่ายๆนะทำง่ายๆนิดเดียวทำไม่ยาก
0: นะคะ
1: ไม่ซับซ้อนของมีน้อย
0: หลังจากนั้นนะคะถ้าอยากใส่กลิ่นก็สามารถแต่งกลิ่นได้และอยากใส่สีก็สามารถใส่สีได้แต่ต้องเป็นสีที่อะไรนะมันอาจารย์จะลองรูปๆดูไหมคะ
1: จริงๆแล้วแบบนี้ก็จะลื่นๆครับ
0: นี่นะคะมันจะเป็นน้ำมันใสๆ
1: ก็จะลื่นๆครับ
0: เห็นไหมคะจริงๆสูตรนี้จะบอกว่าเอาไปทาผิวก็ได้นะถ้าเกิดใครที่ไปปรับสูตรแล้วเอาไปใส่ตัวน้ำมันธรรมชาติอาจารย์เห็นไหมคะเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบว่าพวกเซรั่มออยล์ที่แบบทาผมทาผิวทา

0: ัวได้หมดเลย
1: ใช่ครับ
0: เน
1: ี่
0: ยเดี๋ยวนี้เขากำลังฮิตที่เป็นบอดี้ออยล์ผิวฉ่ำๆผิวผู้หญิงสุขภาพดีตัวนี้เลยค่ะอาจารย
1: ์เห็นไหมซึม
0: ใช่เห็นไหมมันจะซึมนะคะพอดีว่าอันนี้ทามาแล้วก่อนที่จะเข้ารายการแล้วก็ไม่อยากทาเดี๋ยวผมจะเสียทรงเพราะอันนี้เราทำการเซตผมเรียบร้อยแล้ว
1: คือจะซึมซึมได้ง่ายมาก
0: ใช่แล้วจะบอกว่าตัวนี้แหละค่ะที่ว่าบำร
1: ุ
0: งเส
1: ้
0: นผมบำรุงผิวได้และที่สำคัญใครที่อยากมีผิวโกโกโรอาจารย์เดี๋ยวนี้มันจะมีแฟชั่นแบบว่าผู้หญิงสุขภาพดีหน้าแบบว่าผิวที่มันแบบเวลาเจอแสงแล้วมันเล่นแสงอันนี้บอกเทคนิคนะคะสำหรับคนที่จะเอาไปประยุกต์ต่อเนาะเคยเห็นพวกกิตเตอร์ไหมคะ
1: ครับ
0: พวกกิตเตอร์หรือไมก้าอาจารย์เห็นไหมคะอาจารย์ดูที่เปลือกตาหนูก็ได้ค่ะ
1: ครับผม
0: นั่นแหละค่ะนี่คือกิตเตอร์มันที่มันจะเป็นเนื้อวิ่งวิ่งอ่ะแต่แนะนำให้ใช้แบบที่มีขนาดเล็กๆม
1: ัน
0: จะมีทุกสีเลยค่ะอาจารย์ที่เขาเอาไว้ทำอายแชโดว์ผู้หญิงหรือบลัชออนที่เป็นกิตเตอร์ทุกคนเอาลองมาผสม
1: ครับ
0: เอาลองมาผสมปุ๊บหรือทองอ่ะนี่มันจะมีผงกิตเตอร์ทองแต่จานดูขนาดด้วยนะเพราะถ้ามันเม็ดใหญ่มันจะเหมือนทากากเพชรเลยนะทีเนี้ยถ้าออกงานกลางคืนก็โอ้โหระยิบระยับเป็นเจ้าหญิงเป็นอะไรนะมหาราณีเลยนะคะ แล้วเวลาใส่กับเส้นผมดูเนี้ยจานมันจะมีนะที่แบบว่
1: า
0: พอใส่กับเส้นผมปุ๊บแล้วเวลาออกแสงแดดอาจารย์ผมมันวิ่งอะ
1: สวยเลยคร
0: ับ ใช่ไหมบางทีบางคนเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบพวกลูกเล่นแบบเนี้ยฉีดๆเข้าผมไปปุ๊บเวลาเจอแสงไฟตรงกลางคืนวิบวับวิบวับ
1: เนี่ยดึงดูดดึ
0: งด
1: ู
0: ดมากนะคะแล้วก็กลางวันเนี่ยผิวก็จะโกโกรผ
1: ิ
0: วม
1: ัน
0: โกรไม่ได้ไงก็เลยเอานี่แหละกากเพชรทาเนี่ยอันนี้เอาไปทำสำหรับคนที่จะทาผิวทาผมได้
1: เยี่ยมเลย
0: นะคะพอดีวันนี้เราไม่ได้เตรียมตัวกิตเตอร์หรือไม้ก้ามาจะควักเอาจากลูกตาก็อะไรอยู่นะคะเดี๋ยวมันจะไม่สวยเอานี่ก็คือบอกเพราะว่าในห้องส่งเราตอนนี้มีน้องๆนักศึกษาอยู่ค่ะ
1: ครับผม
0: อาจารย์แนะนำหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกบอดี้ออยล์อ่ะที่เขาใช้ในการบำรุงผิวอ่ะมีเยอะมากแล้วทำไมเขาทายไงผิวเขาถึงได้โกลเลยอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: ค่ะหนูต้องไปตากแดดไหมอันนี้ไม่ต้องเขาเรียกว่าเทคนิคใช้ตัวไมก้าแล้วมันจะมีเป็นสีนะอาจารย์มีสีขาวสีเทาสีเงินพวกนี้มันจะระยิบระยับนะคะแล้วก็บางทีเป็นโรสโกลด์สวยมากนะคะพอดีวันนี้ไม่ได้เตรียมมาให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะคะอันนี้เอาไปปรับได้เวลาเราทาเส้นผมนะมันก็จะระยิบระยับอะดูมีมิติอาจารย์ออกได้ทั้งงานกลางวันกลางคืนใช่นะคะเอาไปประยุกต์ทำผลิตภัณฑ์แฟชั่นได้อีกอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ได้ครบ2สูตรแล้ว
1: 2สูตร
0: ในตอนนี้ของเรานะคะ
1: ได้2สูตรด้วยกันนะครับ
0: ก็คือหลังจากที่สระผมใครที่ติดตามรายการเราตอนอื่นๆเนี่ยก็จะได้ผลิตภัณฑ์ไปหลากหลายเนาะ
1: ใน
0: ตอนที่6ก็ได้ตัวทรีทเมนต์แล้วก็แฮร์โค้ดหรือซิลกี้แฮร์โค้ดไป
1: ซิลกี้แฮร์โค้ด
0: นะคะ
1: จริงๆซิลกี้แฮร์โค้ดที่ทำง่ายมากเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่มีขั้นตอนไม่ต้องโดนความร้อนอะไรทั้งสิ้นก็คือสามารถทำกวนๆๆๆได้
0: แล้ว
1: เครื่องมือก็ไม่ต้องใช้อะไรเยอะ
0: ถูกต้องใครที่ดูแล้วจะเอาไปประกอบเป็นอาชีพนอกจากดูรายการของเราแล้วเอาไปทำเพื่อดูแลตัวเองก่อนแต่ถ้าจะมีไอเดียที่จะเอาไปประกอบเป็นผู้ประกอบการคือเป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ที่เราสอนในตอนที่6นี้เป็นเครื่องสำอางนะคะ
1: ใช่
0: ท่านผู้ชมลองศึกษากฎหมายเรื่องการผลิตเครื่องสำอางดูเพราะ2สูตรที่เราสอนในขึ้นทะเบียนได้อ่ะบอกสั้นๆว่าพอเรียนไปแล้วดูรายการเราไปแล้วถ้าเกิดคิดที่จะเป็นผู้ประกอบการติดต่อเลยค่ะที่สำนักงานสสจหรือสาธารณสุขจังหวัดหร
1: ือ
0: ถ้าเป็นส่วนกลางก็ติดต่อที่อย.เข้าไปเลยค่ะว่าจะทำโรงงานเครื่องสำอางแล้วต้องมีเอกสารอะไรบ้างพอขอสถานที่ผลิตผ่านเสร็จแล้วสูตรที่เรียนกับเราไปวันนี้ทุกคนเอาไปขึ้นทะเบียนนะคะได้เลขที่ใบรับจดแจ้งผลิตขาย
1: ได้เลย
0: นะคะวันนี้ไม่ใช่มาสอนแค่ให้ท่านผู้ชมได้เอาไปดูแลตัวเองให้ไปประกอบธุรกิจได้ด้วย
1: ได้ด้วยนะครับ
0: อาจารย์มีอะไรฝากท่านผู้ชมอีกไหมคะก่อนที่เราจะลาท่านผู้ชมไปแล้ว
1: ก็จริงๆแล้วดูแล้วรับชมแล้วต้องลงมือทำ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าลงมือทำแล้วทำครั้งแรกยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็ทำเพิ่มไปอีกหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งอาจจะปรับเปลี่ยนสูตรที่เราสอนวันนี
0: ้
1: เราแนะนำไปวันนี้อาจจะไปปรับสูตรให้มันเป็นสูตรของเราเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเราเองก็ได้ไม่จำเป็นต้องเอาทำนี้เป๊ะๆไปปรับเปลี่ยนตามก็เรียกว่ามีวัตถุดิบที่ในท้องถิ่นของเราเราก็สามารถมาปรับเปลี่ยนได้นะครับ
0: ก็อยากให้ทุกคนได้ประโยชน์จากรายการของเราแล้วได้รับผลิตภัณฑ์ดีๆกลับไปดูแลตัวเองเนาะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ไปต่อยอดด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: นะคะก็วันนี้เราสองคนก็ขอลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะแต่ว่ารายการของเรายังมีตอนต่อๆไปให้ติดตามนะคะ
1: ทุ
0: กคนสำหรับวันนี้อาจารย์กิตภัทรและอาจารย์นรมนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในรายการของเราในตอนต่อๆไปวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วย

้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาพบกันอีกครั้งนะครับกับชั่วโมงที่ว่าด้วยสุนทรียภาพทางศิลปะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะนะครับซึ่งผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพชช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับจะมาทำหน้าที่บรรยายในวันนี้เพื่อให้ผู้ชมทุกท่านได้รับความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะนะครับวันนี้นี่ผมจะมาในหัวข้อใหญ่ก็คือความงามและเนื้อหาคือหัวใจของการจัดภาพนะครับประเด็นหลักที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็คือหลักการจัดภาพนั่นเองนะครับการจัดภาพให้สวยงามและก็มีความหมายนั้นต้องอาศัยความเข้าใจในหลักการจัดองค์ประกอบทางศิลปะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะครับสำหรับผู้ที่สร้างสรรค์และผู้ที่ศึกษางานศิลปะนะครับการศึกษาศิลปะนี้อาจจะไม่จำเป็นจะต้องมาเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะแต่เราศึกษาศิลปะในฐานะบุคคลทั่วไปได้นะครับที่สนใจงานศิลปะเมื่อไปดูงานศิลปะในสถานที่ต่างๆเราก็จะทำให้สนุกขึ้นนะครับถ้าเราเข้าใจในเรื่องของสิ่งนี้นะครับโดยผลงานศิลปะทุกชิ้นเนี่ยมีคุณค่าอยู่2ประการนะครับได้แก่คุณค่าทางด้านรูปทรงและก็คุณค่าทางด้านเนื้อหานั่นเองนะครับต้องมาดูว่าคุณค่าทางด้านรูปทรงเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งสำคัญมากเลยในผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ชัดเจนก็คือรูปทรงนี่แหละแล้วมันก็จะตามมาด้วยเนื้อหานะครับคุณค่าทางด้านรูปทรงมันเกิดจากอะไรบ้างก็เกิดจากการนำองค์ประกอบต่างๆของศิลปะนะครับหรือที่ว่าการรวมตัวของทัศนธาตุนั่นเองนะครับทัศนธาตุในที่นี้ก็คือพวกเส้นพวกสีแสงและเงารูปร่างรูปทรงพื้นผิวและก็พื้นที่ว่างต่างๆนะครับมารวมกันเป็นรูปร่างรูปลักษณะต่างๆนะครับรูปทรงเกิดขึ้นก็จากการรวมตัวกันของในทัศนธาตุที่ผมเอ่ยมานั่นแหละเส้นก็เป็นตัวสร้างรูปทรงแสงเงาก็ทำให้เกิดมิติอะไรประมาณนี้ครับสีก็ทำให้ภาพมันสมบูรณ์ขึ้นเหมือนจริงขึ้นนะครับก็มารวมกันในลักษณะต่างๆเกิดเป็นรูปทรงในภาพนะครับแล้วก็นำทุกอย่างมาจัดเข้าด้วยกันเพื่อเกิดความงามนั่นเองนะครับการจัดเรียงเหล่านี้เราเรียกว่าการจัดองค์ประกอบศิลป์นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะพูดกันในภาษาอังกฤษก็คือ composition art นั่นเองนะครับในส่วนของทัศนธาตุมันมีอะไรบ้างนะครับผมจะมาสรุปย่อยๆให้ฟังว่าแต่ละส่วนมันมีอะไรบ้างและก็เป็นอย่างไรนะครับส่วนแรกที่ต้องพูดถึงก่อนก็คือเรื่องของเส้นนะครับเขาเป็นต้นกำเนิดของทุกอย่างถ้าไม่มีเส้นทุกอย่างก็อาจจะไม่ปรากฏขึ้นนะครับเส้นนี่ทั้งในเรื่องของการเขียนก็ถือว่าเป็นการใช้เส้นเหมือนกันนะครับเขียนหนังสืออะไรต่างๆก็เป็นเส้นแล้วก็เมื่อเส้นมารวมตัวกันเป็นตัวอักษรรวมตัวกันเป็นคำมาประกอบกันก็เป็นเนื้อหาสาระต่างๆและสามารถถ่ายทอดให้เราเห็นภาพตามที่ตัวอักษรนั้นบรรยายได้นะครับเส้นสำคัญมากนะครับแล้วถ้าเราคิดได้แล้วเราวาดออกมาเป็นเส้นไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดความคิดของเรานี่ออกมาให้เป็นนวัตกรรมต่างๆได้นะครับเส้นนี่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างรูปทรงในงานศิลปะเลยนะครับทุกๆสาขาต้องใช้เส้นเป็นจุดเบื้องต้นนะครับโดยการใช้เส้นเนี่ยเรียกว่าสามารถที่จะกำหนดขอบเขตของวัตถุและแสดงทิศทางของรูปทรงภายในภาพได้การใช้เส้นในการกำหนดทิศทางต่างๆทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงการเคลื่อนที่การเน้นจุดสำคัญในงานเช่นทิศทางของเส้นที่ชี้ไปยังจุดใดจุดหนึ่งนะครับก็จะช่วยดึงความสนใจไปที่จุดนั้นโดยเฉพาะนะครับแล้วก็อาจจะทำให้จุดนั้นเป็นจุดเด่นขึ้นมาได้ครับส่วนสิ่งที่ตามมาในตัวต่อไปก็คือเรื่องของสีนะครับสีนี่มีบทบาทสำคัญในการสร้างอารมณ์และความรู้สึกในงานศิลปะนะครับทำให้งานสมบูรณ์ขึ้นนะครับสีนี่มีอยู่2แบบก็คือแบบโทนร้อนกับสีโทนเย็นนะครับมีอยู่2ส่วนเท่านั้นสีโทนร้อนกับสีโทนเย็นนะครับสีโทนร้อนก็อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับสีโทนเย็นนะครับสีนี่สามารถทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกถึงอารมณ์ที่หลากหลายได้เช่นรู้สึกถึงความสงบรู้สึกถึงความตื่นเต้นนะครับรู้สึกถึงความเศร้าความเงียบความขึมความน่ากลัวอะไรต่างๆเนี่ยสีสามารถถ่ายทอดอารมณ์ตรงนั้นออกมาได้นะครับอีกทั้งยังการใช้สีที่แตกต่างกันยังช่วยสร้างความลึกและก็มิติให้กับภาพทำให้วัตถุในภาพดูมีความลึกและก็แยกออกจากฉากหลังได้อย่างชัดเจนเลยนะครับตามมาด้วยเรื่องของแสงเงาเนี่ยมีแต่สีมีแต่เส้นแต่ถ้าขาดแสงเงาก็จะไม่สมบูรณ์เหมือนกันนะครับช่วยให้ภาพเนี่ยดูมีมิตินะครับในเรื่องของแสงเงาเนี่ยแล้วก็มีความสมจริงมากขึ้น
สมบูรณ์มากขึ้นนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของเส้นเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างมิติได้นะครับแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้สีแต่เมื่อเป็นสีเข้ามาแล้วก็ยังเป็นมิติแต่ส่วนแสงเงามันจะทำให้เกิดเป็น3มิติที่ชัดเจนนะครับการใช้แสงและเงาในงานศิลปะสามารถทำให้วัตถุมีมิติหรือเป็น3มิติได้3มิติก็อย่างไรอ่ะก็คือเห็นเป็นรูปทรงเห็นเป็นรูปทรงแล้วก็สามารถที่จะทำให้เรารู้สึกว่ามันสมจริงตามที่ตาเห็นทั้งๆที่มันอยู่บนเฟรมใช่ไหมครับแสงที่ตกกระทบบนวัตถุและเงาที่ปรากฏบนวัตถุเหล่านั้นจะทำให้ภาพดูมีความสมจริงอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองครับทีนี้ส่วนสำคัญต่อมาก็คือพื้นผิวนะครับพื้นผิวเป็นองค์ประกอบที่ช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับงานศิลปะได้เป็นอย่างดีนะครับโดยพื้นผิวสามารถทำให้ผู้ชมรู้สึกได้ถึงประสบการณ์ทางการสัมผัสไม่ว่าจะไม่สามารถสัมผัสได้จริงก็ตามนะครับพื้นผิวที่ดูหยาบหรือเรียบจะให้ความรู้สึกที่แตกกันอย่างแน่นอนนะครับทั้งนี้การใช้พื้นผิวที่หลากหลายจะช่วยเพิ่มมิติและความน่าสนใจให้กับงานยิ่งขึ้นนะครับนอกจากพื้นผิวแล้วเนี่ยก็สิ่งที่ตามมาก็คือพื้นที่ว่างนั่นเองนะครับพื้นที่ว่างเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งในงานศิลปะสำคัญมากเลยไม่มีพื้นที่ว่างไม่ได้พื้นที่ว่างนี่เปรียบเสมือนเวทีที่ให้สิ่งต่างๆปรากฏตัวนะครับมันถูกใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุในภาพและให้ความรู้สึกเกี่ยวกับระยะห่างหรือความลึกและก็การเคลื่อนไหวนะครับพื้นที่ว่างเนี่ยแบ่งออกเป็น2อย่างนะครับก็คือพื้นที่ว่างเชิงบวกก็คือพื้นที่ที่ถูกครอบครองหรือวัตถุหรือจุดสนใจหลักนะครับและก็พื้นที่ว่างเชิงลบก็คือพื้นที่ว่างรอบๆวัตถุนั้นนั่นเองนะครับการใช้พื้นที่ว่างอย่างเหมาะสมนี่สามารถช่วยให้งานศิลปะนี่ดูแล้วสมดุลและมีระเบียบนะครับมีความเป็นระเบียบตัวอย่างเช่นการทิ้งพื้นที่ว่างรอบวัตถุสำคัญสามารถเน้นจุดสนใจทำให้ผู้ชมมีโอกาสพักสายตาแล้วก็นำความแล้วก็ทำความเข้าใจองค์ประกอบของภาพได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากพื้นที่ว่างแล้วนอกจากพื้นที่ว่างจะยังช่วยสร้างความรู้สึกเกี่ยวกับสัดส่วนความสมดุลด้วยนะครับและการจัดวางวัตถุในภาพทำให้ศิลปะเนี่ยมีดูแล้วมีความลึกนั่นเองนะครับมีมิติมากขึ้นนะครับการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่ดีเนี่ยทำให้ผลงานศิลปะมีความน่าสนใจแล้วก็ดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังช่วยสื่อสารความรู้สึกหรือแนวคิดนะครับที่ศิลปินต้องการจะถ่ายทอดออกมาเรียกว่าได้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ2มาดูคุณค่าทางด้านเนื้อหากันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเมื่อมีคุณค่าทางด้านรูปทรงแล้วเนี่ยไอ้รูปทรงเหล่านั้นแหละครับมันจะมาสร้างเนื้อหาตามมานะครับถึงแม้ว่าผู้สร้างสรรค์จะบอกว่าผมไม่ต้องการเนื้อหา

ื่อไรก็ตามที่มีเรื่องของรูปร่างรูปทรงหรือว่าเส้นสีอะไรอยู่ในพื้นที่ว่างนั้นมันจะเกิดเนื้อหาขึ้นมาทันทีเลยนะครับเช่นเราป้ายสีแดงลงไป1ป้าบเนี่ยนะสีแดงเนื้อหาก็เกิดก็คือเป็นร่องรอยของสีแดงนั่นก็คือเนื้อหาแล้วนะแต่ทีนี้เราจะใส่ความหมายอะไรลงไปในเนื้อหานั้นก็มาว่ากันอีกทีนะครับคุณค่าของด้านเนื้อหาเนี่ยในงานศิลปะคือการแสดงออกถึงเรื่องราวหรือสาระที่ศิลปินต้องการจะถ่ายทอดออกมานั่นเองโดยการนำทัศนธาตุก็ที่ผมบอกนั่นแหละเส้นสีน้ำหนักแสงเงาพวกนี้แหละครับมาใช้ในการสร้างรูปลักษณ์แล้วก็เพื่อเกิดสุนทรียภาพนั่นเองนะครับซึ่งต้องการวางแผนที่รอบคอบในด้านการจัดวางองค์ประกอบต่างๆนะครับเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบต่างๆเป้าหมายของสิ่งนี้ก็คือเพื่อเกิดความงามนั่นเองนะครับงานศิลปะที่ประสบความสำเร็จสามารถนำเนื้อหานำเสนอเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้งและก็สร้างความเข้าใจให้กับผู้ชมได้เนื้อหาในงานศิลปะทำหน้าที่เป็นหัวใจหลักเลยนะครับในการขับเคลื่อนเรื่องราวและความหมายต่างๆที่ศิลปินต้องการที่จะถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกของเขาออกมาให้ผู้ชมได้เข้าใจได้เห็นนะครับหากการจัดองค์ประกอบทางศิลปะไม่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับเนื้อหาของเรื่องราวงานนั้นก็จะถูกเรียกว่าสูญเสียคุณค่าทางความงามไปนะครับไม่อาจทำให้ผู้ชมไม่สามารถเข้าใจหรือเชื่อมโยงกับผลงานได้อย่างเต็มที่นะครับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านงานศิลปะเนี่ยจึงต้องใช้ทั้งความสามารถในการเลือกองค์ประกอบที่เหมาะสมและถ่ายทอดเนื้อหาที่ชัดเจนด้วยนะครับมาดูความสำคัญของการจัดองค์ประกอบศิลป์กันนะครับการจัดองค์ประกอบศิลป์เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญหลักเลยนะครับในการสร้างสรรค์งานศิลปะชิ้นนึงให้ออกมาดีถ้าศิลปินไม่มีความเข้าใจในเรื่องของจัดองค์ประกอบศิลป์มันก็ทำให้งานนั้นก็หมดสภาพเลยเหมือนกันนะครับองค์ประกอบศิลป์ที่ผมพูดในที่นี้ก็อย่างยกตัวอย่างนะเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นสมมติว่าเราไปตลาดสดนะเราอยากจะมีความคิดที่จะปรุงอาหารสักหม้อนึงนะฮะแล้วก็เราต้องคิดก่อนว่าจะเป็นอะไรเช่นเราต้องแกงปลาอย่างเงี้ยแกงปลาอะไรสักอย่างที่อยากจะเป็นอาหารเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าในอาหารที่เราจะปรุงเนี่ยมันจะมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างนะครับส่วนประกอบนั้นก็เปรียบเสมือนทัศนธาตุนั่นเองนะครับก็คือพวกเส้นสีรูปร่างรูปทรงอะไรพวกนี้แหละเราก็รู้ว่าเออมันต้องใช้ปลาต้องใช้ผักอะไรบ้างที่จะใส่เข้าไปต้องการใช้เครื่องเทศอะไรบ้างที่จะใส่เข้าไปเครื่องแกงพริกป่นน้ำปรุงน้ำปลาเกลืออะไรพวกนี้แหละครับแล้วก็เพื่อที่จะมาปรุงนะครับมาปรุงเพื่อให้เกิดมีรสชาติที่อร่อยนะครับก็เหมือนงานศิลปะที่มาปรุงกันด้วยทัศนธาตุแล้วสื่อสารความหมายก็หมายถึงแกงอะไรนะแกงมัสมั่นหรือแกงไก่แกงเนื้อแกงหมูอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้คุณค่าทางสุนทรียภาพก็คือความอร่อยนะครับกินแล้วก็มีความสุขนะครับทำให้เราเจริญอาหารนั่นเองนะครับหัวใจสำคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะก็คือตัวนี้แหละครับการจัดวางหลักการจัดวางต้องทำความเข้าใจนะครับซึ่งไม่เพียงเพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าทางความงามแล้วเนี่ยยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความสมดุลความกลมกลืนและมีความเป็นเอกภาพนอกจากก็สร้างความน่าสนใจให้เกิดขึ้นในผลงานได้เมื่อเราปรุงอาหารมีความอร่อยมีความกลมกลืนไม่เผ็ดไม่จืดจนเกินไปนะครับรสชาติออกมาอร่อยทำให้คนสนใจนะครับก็มีคนกินมากขึ้นนะครับประมาณนี้เลยนะครับไม่ต่างกันทีนี้การจัดวางการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่ดีประกอบด้วยอะไรบ้างล่ะในที่นี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็คือสีเส้นรูปร่างรูปทรงน้ำหนักลักษณะผิวพื้นที่ว่างเนี่ยเอาพวกนี้แหละครับมาจัดวางอย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่เป็นการสร้างสรรค์ความงามทางสายตาเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกของศิลปินนี่ได้อย่างทรงพลังนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีความหมายมีคุณค่าทางศิลปะได้น่าจดจำอย่างแท้จริงเลยครับการจัดองค์ประกอบศิลปะนี่มีหลักการที่คำนึงอยู่5ประการนะครับประการหลักๆนะครับ5ประการข้อ1ก็คือในเรื่องของสัดส่วนสัดส่วนนี่หมายถึงความสัมพันธ์กันระหว่างการสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมนะครับระหว่างขนาดขององค์ประกอบที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นขนาดที่อยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรงต่างๆนะครับนอกจากนี้ยังรวมถึงความสัมพันธ์อย่างกลมกลืนระหว่างองค์ประกอบทั้งหลายด้วยอัตราส่วนที่มีความพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยขององค์ประกอบที่นํามาจัดวางรวมกันจึงจะให้ผลงานมีความงดงามนั่นเองนะครับ
สัดส่วนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างงานศิลปะที่ช่วยให้ศิลปินสามารถสื่อสารความรู้สึกและเรื่องราวได้อย่างมีประสิทธิภาพการเข้าใจและการใช้สัดส่วนที่เหมาะสมช่วยเพิ่มความงามและความหมายในผลงานทำให้ผู้ชมได้เข้าใจและก็เชื่อมโยงศิลปะได้อย่างลึกซึ้งขึ้นนั่นเองนะครับ2ก็คือความสมดุลหรือดุลยภาพนั่นเองนะครับความสมดุลเนี่ยมีความหมายของมันก็คือหมายถึงน้ำหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบในศิลปะโดยไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับเมื่อเราดูภาพเขียน1ภาพเนี่ยงานมันไม่ทำให้รู้สึกว่าภาพมันล้มไปทางซ้ายล้มไปทางขวานะครับเพื่อที่จะให้ชัดเจนก็คือเหมือนสร้างตึกอ่ะถ้ามันมีความสมดุลเนี่ยมันก็จะไม่ล้มใช่ไหมครับดุลยภาพนี่ไม่ได้หมายถึงการแค่มีน้ำหนักที่เท่ากันในมุมมองทางกายภาพเท่านั้นนะครับแต่รวมไปถึงการประสานกันอย่างกลมกลืนและความพอเหมาะพอดีของส่วนต่างๆการจัดองค์ประกอบต่างๆจะต้องคำนึงถึงจุดศูนย์ถ่วงเพื่อให้งานนั้นมีความสมดุลซึ่งในธรรมชาตินั้นเนี่ยทุกสิ่งที่อยู่ได้ที่ทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ล้มเพราะมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากันทุกด้านนั่นเองนะครับหลักการเดียวกันนะครับความสมดุลมีผลต่อความรู้สึกที่ผู้ชมได้รับจากงานศิลปะหากในงานศิลปะมองดูว่ามันบางส่วนมันหนักเกินไปแน่นเกินไปหรือเบาบางเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้ภาพนั้นเนี่ยมันไม่ดูแล้วไม่ประทับใจนะครับถ้าไม่สมดุลก็มีความเอียงและเกิดความรู้สึกที่ไม่สมดุลซึ่งเป็นไอ้เหล่านี้ไอ้ความไม่สมดุลที่เรารู้สึกว่ามันขาดมันเกินไปเนี่ยมันเป็นความบกพร่องทางความงามนะครับดังนั้นเนี่ยการสร้างความสมดุลในงานศิลปะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ผู้ชมได้รู้สึกสบายตาและเพลิดเพลินกับการชมงานอย่างมีสุนทรีภาพคือมีความสุขที่ได้ชมนั่นเองเพราะเป้าหมายของงานศิลปะก็คือให้ผู้ชมได้มีความสุขนะครับในความสมดุลนี่มีอยู่2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกเรียกว่าสมดุลแบบสมมาตรนะครับหรือว่าดุลยภาพแบบสมมาตรนะครับลักษณะของดุลยภาพแบบสมมาตรนี้เป็นอย่างไรก็เป็นลักษณะเหมือนความสมดุลที่มีลักษณะที่เหมือนกันทั้งสองข้างซ้ายและขวาเหมือนกันนะครับโดยการวางรูปทรงสองข้างจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันในทุกๆด้านซึ่งทำให้ความรู้สึกที่เราได้รับเนี่ยมีความรู้สึกสงบมั่นคงงานศิลปะที่มีลักษณะนี้มักจะใช้ในส่วนในสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้นะครับในเรื่องของงานศิลปะการตกแต่งเช่นการตกแต่งภายในบ้านหรืออาคารเพื่อสร้างความสวยงามและก็เป็นระเบียบนะครับงานสถาปัตยกรรมต่างๆในงานสถาปัตยกรรมบางประเภทเช่นวัดหรือโบสถ์นี่ซึ่งมักจะมีการจัดวางที่สมดุลเพื่อสร้างความสง่างามในภาพวาดภาพเขียนรูปของบุคคลที่อยู่ในท่าทางที่สมมาตรก็มักใช้ในการสร้างภาพที่สื่อถึงความสงบได้ในงานศิลปะสมัยโบราณเนี่ยมักมีการใช้ดุลยภาพแบบสมมาตรเช่นการสร้างพระพุทธปูนปั้นเทพเจ้าหรือภาพพระแม่มารีในศิลปะยุโรปนะครับซึ่งจะมีการจัดวางองค์ประกอบอย่างตั้งใจที่ให้สมดุลเพื่อให้มีความสวยงามและสง่างามนะครับในจิตรกรรมฝาผนังของไทยก็นิยมสมดุลแบบเรียกว่าดุลยภาพแบบสมมาตรเช่นเดียวกันนะครับการจัดวางภายในพระอุโบสถมักใช้หลักสมดุลแบบสมมาตรนี่เองนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งของพระประธานซึ่งอยู่กึ่งกลางของพื้นที่ด้านหลังนะครับด้านซ้ายและขวาของพระประธานมักจะมีองค์พระสาวกหรือรูปปั้นที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่ในตำแหน่งที่สมดุลกันทั้งซ้ายและขวานะครับสองข้างจะมีลักษณะการจัดวางที่เท่าเทียมกันสร้างความรู้สึกถึงความสงบความสวยงามอย่างสมดุลความยุติธรรมนะครับในส่วนของกิจกรรมฝาผนังก็มีการจัดวางที่สมดุลเช่นเดียวกันนะครับเรื่องราวที่ถูกเล่าในภาพมักจะมีการแบ่งออกเป็น2ฝั่งเท่าๆกันนะครับทำให้ผู้ชมที่อยู่ในพระอุโบสถ รู้สึกได้ถึงความสมดุลในด้านความคิดและจิตใจนะครับการจัดวางแบบสมมาตรนี้สะท้อนถึงความเชื่อในความสมดุลของธรรมชาตินะครับและความสงบทางจิตใจที่เกิดขึ้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสมดุลกันทำให้ความสงบของจิตใจมันการเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่สมดุลก็ไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็ไม่มีความสุขไม่มีความสงบนะครับร่างกายของเราเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดการช็อตหมายถึงว่าร่างกายป่วยแสดงว่ามีการระบบไหลเวียนของโลหิตหรืออะไรสักอย่างในร่างกายเราเนี่ยไม่สมดุลแล้วมันก็เลยทำให้เราเกิดอาการที่เรียกว่าไม่สบายกายนะครับหรือจิตใจที่ว้าวุ่นคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้จนมากเกินไปเศร้าจนเกินไปหรือว่าดีใจจนเกินไปมันก็ทำให้ร่างกายไม่สมดุลได้แล้วก็แทนที่จะมีความสุขกลายเป็นไม่มีความสุขไปนะครับมาดูข้อ 2.2 ก็คือดุลยภาพแบบอสมมาตรนะครับเมื่อกี้สมมาตรตอนนี้ไม่สมมาตรแล้วนะครับลักษณะของดุลยภาพแบบอสมมาตรเนี่ย
หมายถึงความสมดุลที่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานี่ไม่เหมือนกันเลยนะ

ครับแต่มันก็บาลานซ์กันนะครับการจัดองค์ประกอบในลักษณะนี้ก็ใช้เพื่อสร้างอารมณ์และความรู้สึกที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งสามารถทําให้ทําได้โดยการปรับน้ําหนักขององค์ประกอบการใช้ขนาดและรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันนะครับเพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูดความสนใจของผู้ชมนั่นเองเช่นวัตถุขนาดเล็กที่มีรายละเอียดสูงเพื่อดึงดูดความสนใจเมื่ออยู่ใกล้กันกับวัตถุขนาดใหญ่ที่มีรูปลักษณะธรรมดาธรรมดานะครับตัวอย่างในงานศิลปะนะครับผมขอยกตัวอย่างภาพ The Starry Night ของเวนโก้นะครับเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการใช้ความสมดุลแบบเรียกว่าไม่สมมาตรนะครับในภาพนี้เวนโก้ใช้รูปร่างและวัตถุที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับในแต่ละด้านวางไม่เท่ากันนะครับแต่เขาก็ยังสร้างความสมดุลให้กับภาพได้อย่างลงตัวนะครับโดยการปรับขนาดและสีขององค์ประกอบต่างๆหรือทิศทางของเส้นต่างๆเนี่ยเข้าด้วยกันทำให้ภาพนี้ถึงแม้สองฝั่งนี้จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ให้ความรู้สึกที่สมดุลนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปของงานศิลปะที่เรียกว่าทั้งสองฝั่งนี่ไม่เหมือนกันแล้วก็เกิดความสมดุลได้ให้ดูไปสักบางส่วนนะครับ

ความสมดุลในงานศิลปะไม่เพียงแต่มีบทบาทในการสร้างความสวยงามเท่านั้นแต่ยังมีผลต่อการสื่อสารทางอารมณ์และความรู้สึกรวมไปถึงความหมายของงานนั้นๆนะครับการเลือกใช้ดุลยภาพแบบสมมาตรหรืออสมมาตรขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ของศิลปินและความต้องการในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความหมายตามที่ตั้งใจการสร้างความสมดุลที่เหมาะสมช่วยให้ผู้ชมสามารถเชื่อมโยงกับความรู้สึกและเข้าใจแนวทางแนวความคิดของศิลปินที่สื่อสารออกมาได้อย่างดียิ่งเลยนะครับทีนี้มาดูส่วนที่3ก็คือจังหวะลีลานะครับความหมายของจังหวะลีลาเป็นอย่างไรนะครับจังหวะลีลาในงานศิลปะมีความสำคัญในการสร้างบรรยากาศแล้วก็อารมณ์ให้กับผลงานนั่นเองนะครับโดยสามารถอธิบายได้ว่าเป็นการขับเป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดจากการซ้ำกันขององค์ประกอบต่างเช่นเส้นสีรูปทรงหรือรูปแบบซึ่งการซ้ำนี้จำเป็นต้องมีการจัดระเบียบและก็การวางแผนที่ดีนะครับเพื่อให้เกิดลักษณะการเคลื่อนไหวที่สื่อสารความรู้สึกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับจังหวะลีลานั้นไม่เพียงแต่แค่สร้างความสวยงามภายนอกเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทในการนำพาผู้ชมไปสู่ประสบการณ์ทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งนอกจากนี้จังหวะลีลานี้ยังสามารถสื่อถึงเรื่องราวหรือแนวคิดที่ศิลปินต้องการจะนำเสนอโดยการจัดวางองค์ประกอบที่มีจังหวะคล้ายคลึงกันอาจสร้างความรู้สึกหรือถึงความต่อเนื่องหรือการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ผู้ชมนี่รู้สึกถึงการเดินทางในโลกของศิลปะนะครับและทำให้ประสบการณ์ในการชมงานนั้นมีความหมายมากยิ่งขึ้นขอสรุปนะครับว่าจังหวะลีลาเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ช่วยทำให้งานศิลปะนี่มีชีวิตชีวานั่นเองครับและก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสารอารมณ์และแนวคิดของศิลปินไปยังผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการสร้างความรู้สึกของการเชื่อมโยงและการไหลลื่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในงานแต่ละผลงานนะครับการสร้างจังหวะลีลาเนี่ยมักจะเกิดจากการซ้ำของหน่วยหรือการสลับกันระหว่างหน่วยกับช่องไฟหรือมีลักษณะของการเลื่อนไหลต่อเนื่องกันของทัศนธาตุต่างๆเช่นเส้นเนี่ยสามารถสร้างความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวเช่นเส้นโค้งอาจจะสื่อถึงความนุ่มนวลขณะที่เส้นตรงเนี่ยอาจจะสื่อถึงความมั่นคงสีการเลือกใช้สีในแบบที่ซ้ำกันหรือสลับกันในรูปแบบที่มีระเบียบนะครับเช่นการใช้เฉดสีที่คล้ายกันหรือเฉดสีที่ตัดกันเพื่อสร้างจังหวะรูปทรงการจัดวางรูปทรงในลักษณะที่การซ้ำหรือการใช้รูปแบบเรขาคณิตที่เพื่อเป็นความเป็นระเบียบนะครับเพื่อสร้างจังหวะที่เด่นชัดในเรื่องของน้ำหนักการเล่นกับน้ำหนักขององค์ประกอบเช่นการใช้วัตถุที่เบาและหนักมาสลับกันหรือการสร้างความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวจังหวะลีลาเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นระดับต่างๆตั้งแต่ระดับธรรมดาจนที่มีช่วงห่างเท่ากันนะจนถึงระเบียบที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับซึ่งสำหรับความรู้สึกที่แตกต่างกันในงานศิลปะนะครับดังต่อไปนี้1จังหวะลีลาที่เรียบง่ายนะครับเช่นการใช้เส้นหรือลวดลายที่มีการซ้ำกันอย่างชัดเจนแล้วก็สม่ำเสมอเนี่ยทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงความเรียบง่ายและสงบ2จังหวะลีลาที่ซับซ้อนเช่นการจัดวางองค์ประกอบที่มีการสลับและผสมผสานของสีรูปทรงและก็ลวดลายนะครับทำให้เกิดความน่าสนใจของความเคลื่อนไหวในงานศิลปะตัวอย่างของจังหวะลีลาในผลงานที่มีชื่อเสียงก็ผมขอยกตัวอย่างภาพเดิมก็คือ The Starry Night ของวินเซนต์แวนโก้นะครับเพราะว่าชิ้นนี้นี่แวนโก้นี่สามารถที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องนี้ได้

็นอย่างดีนะครับภาพนี้ภาพเดียวก็สามารถอธิบายทุกอย่างขององค์ประกอบสีได้นะครับวินเซนต์แวนโก้นี่ใช้การเคลื่อนไหวของสีและเส้นในภาพ The Starry Night เพื่อสร้างความรู้สึกของการเคลื่อนไหวและพลังงานที่เกิดขึ้นในท้องฟ้านะครับการเลือกใช้จังหวะเวลาที่แตกต่างจังหวะเวลาที่แตกต่างกันในงานศิลปะสามารถช่วยการสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกต่างๆเนี่ยสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบขึ้นมาได้ตัวอย่างจังหวะเวลาที่เร็วเช่นการใช้การซ้ำของเส้นหรือรูปทรงที่ให้ความรู้สึกที่สูงสามารถสร้างความรู้สึกของพลังงานหรือความตื่นเต้นในส่วนของจังหวะเวลาที่ช้าเนี่ยการจัดวางองค์ประกอบที่มีระยะห่างมากขึ้นสามารถสื่อสารถึงความสงบและก็เรียบง่ายนะครับเทคนิคในการสร้างจังหวะลีลาในงานศิลปะนะครับศิลปินสามารถใช้เทคนิคหลายประการได้เลยนะครับในการสร้างก็คือเช่นการใช้การจัดวางนะครับการวางองค์ประกอบในลักษณะที่มีการซ้ำกันในแนวระนาบหรือแนวตั้งเพื่อสร้างความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวนะครับหรือการสร้างลวดลายการใช้ลวดลายที่มีการซ้ำกันในผลงานเช่นการใช้ลวดลายดอกไม้หรือเรขาคณิตในการตกแต่งจังหวะเวลาในงานศิลปะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความเคลื่อนไหวและบรรยากาศให้กับผลงานได้เป็นอย่างดีนะครับโดยการจัดระเบียบและการใช้เทคนิคในการซ้ำขององค์ประกอบทำให้เกิดความน่าสนใจซึ่งส่งผลต่อการรับรู้และความรู้สึกของผู้ที่เข้ามาชมเนี่ยได้สัมผัสกับผลงานนั้นๆได้นะครับมีภาพเขียนของศิลปินหลายคนนะครับที่สามารถแสดงให้เห็นถึงจังหวะเวลาในงานได้อย่างชัดเจนผมขอยกตัวอย่างให้ดูดังต่อไปนี้นะครับ

ภาพคิดเหล่านี้นี่ไม่ได้มีเพียงแต่ความสวยงามนะครับแต่ยังสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกแนวคิดผ่านจังหวะลีลาที่ศิลปินสร้างขึ้นโดยการนำเสนอองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันอย่างลงตัวนะครับส่วนข้อที่4การเน้นการเน้นนี่สำคัญมากเลยนะครับการเน้นนี่หมายถึงการทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือจุดใดจุดหนึ่งในงานศิลปะมีความเด่นชัดกว่าส่วนอื่นๆโดยมีความสำคัญหรือมีบทบาทที่สำคัญที่ทำให้ผลงานนั้นน่าสนใจและมีชีวิตชีวานะครับการเน้นช่วยให้ผู้ชมสามารถระบุสิ่งที่ศิลปินต้องการสื่อสารได้อย่างชัดเจนและทำให้ผลงานมีความหมายที่ชัดเจนและน่าจดจำนะครับงานศิลปะที่ไม่มีจุดสนใจหรือการเน้นที่ไม่ชัดเจนนี่อาจทำให้ผลงานดูน่าเบื่อและก็ไม่มีความหมายหรือความหมายมันจะลดลงไปนะครับความงานจะลดลงไปการเฉพาะองค์ประกอบที่มีการซ้ำซากโดยไม่มีความหลากหลายสามารถส่งผลให้ผู้ชมรู้สึกว่าผลงานชิ้นนั้นไม่มีชีวิตชีวาเอาเสียเลยนะครับดังนั้นการเน้นจึงมีความสำคัญมากในการสร้างเสน่ห์แล้วก็ความสวยงามในงานศิลปะนั่นเองนะครับการเน้นจุดสนใจในงานศิลปะสามารถทำได้หลายวิธีเลยนะครับโดยแบ่งออกเป็นหลักๆ3วิธีการนะครับข้อแรกก็คือเน้นด้วยการใช้องค์ประกอบที่ตัดกันนะครับการใช้หลักลักษณะที่แตกต่างกันหรือขัดแย้งกันกับส่วนอื่นๆในงานเช่นการใช้สีที่ตัดกันเส้นที่แตกต่างหรือรูปทรงที่ไม่เหมือนกันก็ทำให้เกิดจุดสนใจที่เด่นชัดขึ้นการตัดกันนี้ต้องพิจารณานะครับว่าลักษณะที่แตกต่างกันนั้นไม่ทำให้ความหมายโดยรวมของผลงานนี้เปลี่ยนไปนะครับโดยต้องคำนึงว่าต้องมีความกลมกลืนในองค์ประกอบโดยรวมของผลงานด้วยหากมีภาพที่ใดที่ส่วนใหญ่ใช้สีอ่อนสีหนึ่งที่มีเข้มมากที่มีความเข้มมากขึ้นก็จะสร้างจุดสนใจที่ชัดเจนได้และก็ดึงดูดสายตาไปยังจุดนั้นนะครับถ้ามีภาพที่ส่วนใหญ่โทนสีเข้มและมีจุดใดจุดหนึ่งที่มันสว่างจุดนั้นก็เป็นจุดเด่นได้นั่นก็คือการเน้นเดี๋ยวว่าภาพโดยรวมนี่ไม่ชัดเจนแต่มาชัดเจนอีกจุดใดจุดหนึ่งทำให้มีความน่าสนใจเกิดขึ้นตรงจุดนั้นนั่นก็ทำให้ภาพนี้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาก็คือมีจุดเด่นนะครับการเน้นมีหลายวิธีนะครับดูภาพที่ผมขึ้นให้ดูก็แล้วกันนะครับว่าเขาเน้นกันอย่างไรกันบ้างดูซิว่ามันเป็นอย่างไรนะครับทีนี้มาดูข้อ2นะครับการเน้นด้วยการอยู่โดดเดี่ยวเป็นอย่างไรครับอยู่โดดเดี่ยวการแยกองค์ประกอบ1ออกจากส่วนอื่นๆหรือจากทุกกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายๆกันจะช่วยทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นจุดสนใจขึ้นมาได้เลยนะครับเช่นการจัดวางรูปลักษณะให้อยู่ในตำแหน่งที่เด่นชัดหรือแยกออกไปจากกลุ่มจึงจะทำให้เกิดความสำคัญขึ้นมาได้โดยไม่จำเป็นต้องแตกต่างจากรูปอื่นในลักษณะในรูปลักษณะแต่ต้องมีการจัดวางที่ชัดเจนนะครับข้อที่3การเน้นด้วยการจัดวางตำแหน่งนะครับเป็นอย่างไรการจัดวางตำแหน่ง

ื่อองค์ประกอบภาพอื่นๆถูกจัดวางในลักษณะที่ชี้นำสายตามายังจุดใดจุดหนึ่งการทำให้จุดนั้นกลายเป็นจุดสนใจการจัดวางตำแหน่งที่เหมาะสมนี่จะเชื่อมโยงกันสามารถทำให้จุดนั้นโดดเด่นขึ้นมาได้นะครับการนี้ไม่จำเป็นต้องมีความเด่นชัดจนมากเกินไปนะครับแต่ต้องระลึกว่าเมื่อวางจุดสนใจแล้วเนี่ยควรหลีก

เดียวกันนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผลงานศิลปะที่ดีจะต้องมีความเป็นเอกภาพนะครับต้องทำการจัดระเบียบให้ความยุ่งเหยิงนี่หมดไปเพื่อสร้างดุลยภาพให้เกิดขึ้นนะครับไม่ขัดแย้งกันโดยการเชื่อมโยงส่วนต่างๆให้สัมพันธ์กันนั่นเองนะครับเอกภาพในงานศิลปะสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือหลายความคิดหรือหลายอารมณ์ในผลงานชิ้นเดียวกันนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนกับผู้ชมและผลงานก็ทำให้ลดความสำคัญกลายเป็นผลงานที่ขาดเอกภาพเพราะฉะนั้นผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งต้องมีจุดเด่นจุดเดียวนะครับเพื่อช่วยให้ในการภาพนั้นมีเอกภาพต้องมีความกลมกลืนต้องไม่ขัดแย้งกันมากเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับ2เอกภาพของรูปทรงนะครับเอกภาพของรูปทรงก็คือการรวมตัวกันขององค์ประกอบทางศิลปะอย่างมีระเบียบและดุลยภาพนะครับเพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงหนึ่งที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของศิลปินได้อย่างชัดเจนเอกภาพของรูปทรงเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญต่อความงามของผลงานเพราะเป็นสื่อที่ศิลปินใช้ในการแสดงออกถึงเรื่องราวและความคิดของตนนั่นเองครับการสร้างเอกภาพในงานศิลปะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ที่สำคัญไว้2ประการนะครับ 1. กฎเกณฑ์ของการขัดแย้งกฎเกณฑ์นี้นี่เกี่ยวข้องกับลักษณะของการขัดแย้งทั้งองค์ประกอบที่มีอยู่ในงานศิลปะโดยแบ่งออกเป็น4ลักษณะนะครับก็คือ 1.1 การขัดแย้งขององค์ประกอบหมายถึงความแตกต่างในส่วนประกอบต่างๆของงานศิลปะเช่นสีรูปทรงและพื้นผิวที่ทำให้งานดูน่าสนใจมากขึ้น 1.2 การขัดแย้งของขนาดเป็นการใช้ขนาดที่แตกต่างกันระหว่างองค์ประกอบในงานศิลปะเช่นการวาดภาพที่มีวัตถุขนาดใหญ่คู่กับวัตถุขนาดเล็กเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างและทำให้ผู้ชมสนใจมากขึ้นนะครับ 1.3 การขัดแย้งของทิศทางหมายถึงความแตกต่างในทิศทางที่องค์ประกอบต่างๆถูกวางในงานศิลปะนั่นเองนะครับเช่นอาจจะมีเส้นแนวนอนเส้นแนวตั้งตัดกันเพื่อเพิ่มความเคลื่อนไหวข้อ 1.4 การขัดแย้งของที่ว่างหรือจังหวะหมายถึงกระจัดการกับพื้นที่ว่างในงานศิลปะอย่างมีจังหวะเช่นการใช้พื้นที่ว่างรอบๆองค์ประกอบเพื่อให้เกิดความสมดุลและความน่าสนใจนะครับคือการสร้างจังหวะให้กับสายตาของผู้ชมเมื่อมองไปที่งานมาดูข้อ2นะครับกฎเกณฑ์ของการประสานนะครับหมายถึงการทำให้สิ่งต่างๆในงานศิลปะเข้ากันได้อย่างกลมกลืนและสร้างเอกภาพจากการรวมกันของสิ่งที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับโดยมีวิธีหลักในการต่างหลักการในการประสานกันเนี่ยมีอยู่2วิธีนะครับก็คือ 2.1 การเป็นตัวกลางเป็นการทำให้สิ่งที่ขัดแย้งกันสามารถเข้ากันได้นะครับเช่นการใช้สีตัดกันอย่างสีขาวและสีดำเนี่ยเราก็เพิ่มสีเทาเข้าไปเพื่อสร้างความกลมกลืนซึ่งทำให้ภาพดูมีความนุ่มนวลและไม่ขัดแย้งกันนะครับอย่างขาวดำอยู่ติดกันเราก็ใส่สีเทาเชื่อมอะไรประมาณนี้นะครับ 2.2 การซ้ำก็คือการนำองค์ประกอบที่เหมือนกันมาใช้ซ้ำกันในลักษณะตั้งแต่2หน่วยขึ้นไปเช่นการใช้รูปแบบเดียวกันในหลายๆจุดซึ่งจะช่วยสร้างความเป็นเอกภาพให้กับงานทั้งแต่ถ้าใช้มากเกินไปอาจจะดูแล้วซ้ำซากและไม่น่าสนใจกฎเกณฑ์เรียกว่าทำให้เกิดภาพเนี่ยลดความน่าสนใจลงไปได้นะครับนอกจากกฎเกณฑ์ที่หลักที่กล่าวถึงมาแล้วยังมีกฎเกณฑ์รองอีก2ข้อนะครับก็คือ1ความเป็นเด่นหมายถึงการทำให้บางส่วนของงานศิลปะมีความสำคัญหรือเด่นชัดมากขึ้นกว่าส่วนอื่นซึ่งแบ่งออกเป็น2ลักษณะดังนี้นะครับ 1.1 ความเป็นเด่นจากความขัดแย้งนี่คือการทำให้หน่วย1มีความสำคัญมากขึ้นหรือลดน้อยลงโดยการสร้างความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบที่ขัดแย้งกันเช่นถ้ามีวัตถุ2ชิ้นที่มีสีและรูปทรงต่างกันเราสามารถทำให้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนี่ยเด่นขึ้นโดยการปรับขนาดหรือสีให้มีความเด่นชัดมากขึ้นให้มันแตกต่างนะครับ 1.2 ความเป็นเด่นจากการประสานในกรณีนี้นี่คือการทำให้หน่วย1เด่นชัดขึ้นโดยการไม่ขัดแย้งกับองค์ประกอบอื่นๆนะครับเช่นการใช้สีหรือรูปทรงที่เข้ากันได้ทำให้เราสามารถเน้นสิ่งที่ต้องการให้เด่นในงานศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ 2. การเปลี่ยนแปลการเปลี่ยนแปลนี่หมายถึงการเพิ่มความขัดแย้งในองค์ประกอบที่ซ้ำๆกันเพื่อหลีกเลี่ยงความน่าเบื่อหน่ายนั่นเองนะครับโดยแบ่งออกเป็น4ลักษณะ 2.1 การเปลี่ยนแปลของรูปลักษณะคือการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ขององค์ประกอบเช่นการใช้รูปทรงที่แตกต่างเพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูดสายตามากขึ้น 2. การเปลี่ยนแปลของขนาดหมายถึงการใช้ขนาดที่มีความต่างกันระหว่างองค์ประกอบที่เพื่อสร้างความหลากหลายและก็ทำให้ภาพดูมิติเช่นการมีวัตถุใหญ่และเล็กในภาพเดียวกัน 2.3 การเปลี่ยนแปลของทิศทางคือการปรับเปลี่ยนทิศทางที่มีองค์ประกอบ

ที่องค์ประกอบนะครับถูกวางเช่นการใช้เส้นหรือรูปทรงที่มีความที่มีทิศทางแตกต่างกันเพื่อทำให้ภาพดูมีทิศทิวาและก็เคลื่อนไหวนะครับ 2.4 การเปลี่ยนแปลงของจังหวะหมายถึงการสร้างจังหวะที่แตกต่างกันในงานศิลปะเช่นการเล่นกับความเร็วหรือจังหวะของการจัดวางองค์ประกอบเพื่อสร้างความน่าสนใจและทำให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมนั่นเองนะครับบางทีผมพูดไปอาจจะเข้าใจยากนะครับแต่ทีนี้ถ้าได้อธิบายโดยมีภาพสักภาพและอธิบายเรื่องพวกนี้ก็จะเข้าใจง่ายขึ้นครับแต่เอาเป็นว่าผมพูดให้เข้าใจรวมๆไว้ก่อนนะครับเอกภาพนี่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อทำให้ความผลงานมีความหมายที่ชัดเจนแล้วก็น่าสนใจการสร้างเอกภาพต้องคำนึงถึงกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อเกิดความคมเกลียวและดุลยภาพในงานศิลปะซึ่งทำให้ผลงานชิ้นนั้นมีคุณค่าทางศิลปะอย่างแท้จริงนะครับเพื่อเห็นภาพและเข้าใจการสร้างเอกภาพในงานศิลปะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็นี่คือภาพตัวอย่างที่แสดงถึงความเป็นเอกภาพในลักษณะต่างๆนะครับผมจะขึ้นภาพไปดูสักบางภาพนะครับ

ผลงานเหล่านี้แสดงถึงการให้เห็นถึงการสร้างเอกภาพผ่านการประสานและจัดองค์ประกอบจัดระเบียบองค์ประกอบต่างๆเพื่อได้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจก็มีความหมายและเข้าใจในเอกภาพของงานศิลปะนะครับเพื่อให้พวกเราได้เห็นตัวอย่างว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเพื่อได้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจแล้วก็มีความหมายนะครับการเข้าใจใหม่ๆอันนี้ใหม่นะครับผลงานเหล่านี้ที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้นี่แสดงเห็นถึงการสร้างเอกภาพผ่านการประสานและจัดระเบียบองค์ประกอบต่างๆนะครับเพื่อได้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจแล้วก็มีความหมายการเข้าใจในเอกภาพของงานศิลปะจะช่วยเราสามารถชื่นชมและก็วิเคราะห์งานศิลปะวิเคราะห์ผลงานได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับผมขอทบทวนหลักการจัดองค์ประกอบสักหน่อยนะครับเพื่อเป็นการปูทางเรียกว่าให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับหลักการจัดองค์ประกอบเนี่ยก็หมายถึงการนำทัศนธาตุต่างๆเช่นเส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นผิวและก็พื้นที่ว่างเนี่ยมาจัดเรียงกันอย่างเหมาะสมเพื่อสื่อสารเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้เกิดความงามที่มีชีวิตประทับใจและสามารถสร้างความสะเทือนอารมณ์ให้แก่ผู้ชมซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของศิลปินนั่นเองนะครับในการสร้างสรรค์งานศิลปะไม่ว่าจะเป็นแขนงใดสาขาใดศิลปินจะเป็นต้องเรียนรู้หลักเกณฑ์ของการจัดวางองค์ประกอบทางศิลปะที่ประกอบไปด้วยทัศนธาตุต่างๆดังต่อไปนี้ครับที่ผมพูดถึงไปแล้วนั่นแหละก็คือพวกเส้นสีอะไรพวกนั้นแหละครับโดยต้องเข้าใจถึงธรรมชาติและการนำทัศนธาตุมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมด้วยเพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานมีคุณภาพและก็ตอบสนองต่อแนวคิดที่ศิลปินตั้งไว้นั่นเองครับแนวคิดและอารมณ์ในงานศิลปะเนี่ยสำคัญมากนะครับแนวคิดของศิลปินมักจะเกิดจากประสบการณ์และเหตุการณ์ที่มีหลายสิ่งหลายอย่างมีบางสิ่งบางอย่างมากระทบจิตใจซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาอารมณ์และแรงบันดาลในการสร้างสรรค์งานนั่นเองนะครับศิลปินจะใช้ทัศนธาตุนั่นแหละเพื่อสื่อสารความคิดและเจตนาของตนเองออกมาเป็นผลงานศิลปะที่ผู้ชมสามารถสัมผัสและเข้าใจได้ทัศนธาตุสามารถแสดงออกได้ทั้งรูปแบบที่เหมือนจริงตึงเหมือนจริงและไม่เหมือนจริงครับไอ้รูปที่ผมเคยดูนี้ก็เป็นรูปแบบที่เรียกว่าเหมือนจริงนะครับดูว่าเหมือนจริงเป็นอย่างไรนะครับนี่เป็นผลงานศิลปะที่เหมือนจริงส่วนนี้ก็กึ่งเหมือนจริงนะครับเมื่อดูเหมือนจริงไปแล้วมาดูกึ่งเหมือนจริงแล้วเราจะเห็นความแตกต่างของภาพกึ่งเหมือนจริงนะครับเหมือนจริงนี่ก็คือเราเรียกว่าเรียนแบบทุกอย่างเหมือนตามที่ตาเห็นแต่กึ่งเหมือนจริงเริ่มมีการคลี่คลายแล้วก็ยังสามารถรู้ได้ว่ามันเป็นอะไรนะครับแต่ทีนี้มาดูแบบไม่เหมือนจริงบ้างไม่เหมือนจริงก็คือไม่เหมือนเลยเห็นไหมมันจะเป็นรูปทรงที่แปลกประหลาดไปเลยซึ่งในงานศิลปะก็มี3ลักษณะนี้นะครับแน่นอนครับว่าโดยแต่ละชนิดเนี่ยให้ความหมายและอารมณ์ที่แตกต่างสถานะที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเหล่านี้แหละครับให้มาตอบสนองกับความคิดและสร้างความงามที่เป็นสากลเพราะความงามทางศิลปะเนี่ยถือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็สื่อสารด้วยกันอย่างเป็นสากลนะครับความงามนี่เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้งานศิลปะมีคุณค่าและก็มีคุณภาพความสมบูรณ์ของงานศิลปะเกิดขึ้นได้เมื่อเมื่อผลงานสามารถถ่ายทอดความงามออกมาอย่างมีเหตุผลและสามารถอธิบายได้นะครับ

ได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผลงานสามารถตอบคำถามและกระตุ้นความคิดของผู้ชมได้อย่างครอบคลุมจึงถือว่าเป็นงานศิลปะที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางศิลปะอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับทัศนคติงานศิลปะเปรียบเสมือนภาษาที่ช่วยแปลความคิดและความรู้สึกของศิลปินออกมาให้ผู้ชมสามารถเห็นและเข้าถึงเนื้อหาและเจตนาที่แฝงอยู่การเรียนรู้และเข้าใจหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อให้ผลงานออกมาเนี่ยสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมได้รายละเอียดหลักการและความสำคัญในการจัดวางองค์ประกอบนี้มันมีอะไรบ้าง1ก็คือความเป็นหน่วยนะครับความเป็นหน่วยหมายถึงการทำให้ส่วนต่างๆของภาพมีความเชื่อมโยงกันและไม่กระจายไปในทิศทางที่ต่างกันรูปทรงและทิศทางต้องมีความสัมพันธ์กันเพื่อไม่ให้สายตาของผู้ชมถูกดึงออกไปนอกภาพการทับซ้อนหรือการสัมผัสระหว่างรูปทรงช่วยสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้นะครับ2ขนาดขนาดของรูปทรงมีบทบาทสำคัญนะครับในการสร้างความน่าสนใจโดยใช้ขนาดที่หลากหลายเริ่มจากขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่เพื่อให้เกิดความหลากหลายแล้วก็ดึงดูดความสนใจของผู้ชม3จุดเด่นนะครับจุดเด่นคือส่วนที่สำคัญและก็สำคัญมากดึงดูดสายตามากที่สุดในภาพอาจเรียกเป็นจุดสนใจก็ได้หรือเป็นส่วนตัดทานของภาพก็ได้นะครับจุดเด่นควรแสดงออกถึงเนื้อหาหรือเรื่องราวที่น่าสนใจและมีพลังในการสร้างจุดเด่นศิลปินควรใช้การเน้นส่วนประกอบและก็ต้องมีส่วนที่เป็นส่วนรองด้วยนะครับเพื่อสนับสนุนเพื่อเสริมพลังให้กับจุดเด่นนั้นนะครับข้อ4คือความกลมกลืนนะครับการจัดองค์ประกอบถึงจะต้องมีความกลมกลืนระหว่างทัศนธาตุแต่ละชนิดนะครับเพื่อจะให้ไม่ขัดแย้งหรือจัดวางอย่างสเปซสักสปานะครับความกลมกลืนจะทำให้ภาพมีความเป็นเอกภาพโดยการจัดวางต้องให้เกิดความสัมพันธ์และการประสานกันอย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับและข้อที่5ก็คือความสมดุลก็ต้องภาพเนี่ยต้องมีความสมดุลความรู้สึกถึงความมั่นคงและก็การทรงตัวที่ดีไม่หนักไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับความสมดุลอาจใช้ทัศนธาตุเช่นรูปทรงน้ำหนักความอ่อนแอส่วนต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลที่ต้องการก็อย่างที่ผมบอกมาเนี่ยนะครับความสมดุลมี2อย่างแบบสมมาตรและก็แบบไม่สมมาตรนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับในการทำให้งานศิลปะเนี่ยมีความสมบูรณ์ก็คือจังหวะนะครับจังหวะคือการจัดวางรูปทรงอย่างมีจังหวะและมีระเบียบเพื่อจะช่วยสร้างความงามและชีวิตชีวาให้กับภาพนะครับการจัดวางรูปทรงซ้ำๆหรือการใช้ระยะห่างที่แตกต่างกันทำให้ภาพดูน่าสนใจก็มีชีวิตชีวาขึ้นนะครับสัดส่วนก็หมายถึงความสัมพันธ์ในข้อที่7นี้ก็เป็นสัดส่วนความสัมพันธ์ของขนาดและสัดส่วนของทัศนธาตุต่างๆซึ่งต้องมีความพอดีและเหมาะสมเช่นขนาดของรูปทรงสีพื้นที่ว่างความเหมาะสมในสัดส่วนจะทำให้เกิดสุนทรียภาพและก็ความสวยงามขึ้นมาในภาพนะครับข้อ8ก็คือความแตกต่างความแตกต่างคือการนำทัศนธาตุที่แตกต่างมาใช้ร่วมกันเช่นเส้นสีรูปทรงหรืออะไรพวกนี้แหละครับเพื่อมาสร้างความสะดุดตาและก็กระตุ้นประสาทผู้ชมไม่มีความตื่นตัวการใช้ความแตกต่างจะช่วยแก้ปัญหาความซ้ำซากน่าเบื่อหน่ายน่าจำเจในผลงานศิลปะส่วนข้อที่9ก็คือทิศทางหมายถึงการใช้เส้นในรูปทรงในการจัดวางในแนวทางที่สามารถนำสายตาของผู้ชมให้เคลื่อนที่ไปตามภาพอย่างมีชีวิตชีวานั่นเองนะครับการจัดวางนี้สามารถสร้างความเคลื่อนไหวในงานศิลปะและทำให้ภาพดูมีความเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นการเข้าใจและนำหลักการเหล่านี้มาใช้จะช่วยศิลปินสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณสามารถสื่อสารความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพูดมาตั้งนานนะครับยังไม่ได้อธิบายเลยว่าศิลปะมันเป็นอย่างไรที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ก็เป็นเรื่องของการจัดภาพนะครับซึ่งมีรายละเอียดอย่างมากมายแต่ที่พูดไปอาจจะเข้าใจยากบ้างในบางส่วนนะครับก็ค่อยๆทำความเข้าใจกันนะครับศิลปะนี้มันไม่ได้แบบต้องอาศัยเวลาในการซึมซับเรียนรู้โดยเฉพาะส่วนสรีรภาพทางด้านศิลปะเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจและคุ้นเคยกันพอสมควรนะครับมาดูว่าศิลปะนี่เป็นอย่างไรนะครับศิลปะนี่เป็นคำที่นิยามตายตัวได้ยากมากเลยนะครับนักปรัชญาและศิลปินแต่ละยุคก็ให้ความหมายที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ถ้าสรุปแก่นร่วมที่พอจะจับต้องได้ก็มีอยู่ไม่กี่แนวทางนะครับศิลปะในฐานะสื่อสารความรู้สึกเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความคิดหรือประสบการณ์ภายในใจนะครับผ่านทัศนธาตุอย่างเช่นเรื่องของเส้นนะครับสีรูปทรงต่างๆเหล่านี้นะที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นนะครับให้คนอื่นสัมผัสและเข้าใจได้โดยตรงกับที่เราคุยกันนะครับเรื่องคุณค่าด้านเนื้อหาเมื่อสักครู่นี้นะครับศิลปะในฐานะการจัดระเบียบความงามก็คือการนำองค์ประกอบต่างๆมาจัดวางอย่าง

มีหลักเกณฑ์จนเกิดความสมดุลความกลมกลืนความมีเอกภาพซึ่งเป็นมุมมองเชิงรูปทรงที่เราพูดกันตลอดที่มันบรรยายมาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ศิลปะเนี่ยฐานะการเรียนแบบธรรมชาติแนวคิดดั้งเดิมตั้งแต่กรีกโบราณมาที่มองว่าศิลปะคือการถ่ายทอดโลกที่เราเห็นให้สมจริงที่สุดแม้ปัจจุบันแนวคิดนี้จะขยายไปไกลกว่านั้นมากแล้วก็ตามนะครับศิลปะในความศิลปะในฐานะการตั้งคำถามหรือท้าทายโดยเฉพาะศิลปะร่วมสมัยนี้ที่ไม่ได้มุ่งสร้างความงามอย่างเดียวแต่มุ่งกระตุ้นความคิดด้วยท้าทายกรอบเดิมหรือแม้แต่การสร้างความอึดอัดในใจให้กับผู้ชมนะครับก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งศิลปะคือภาษาที่มนุษย์ใช้แปลความรู้สึกและความคิดภายในให้กลายเป็นรูปธรรมที่คนอื่นสัมผัสได้นั่นเองวันนี้เรามาคุยกันเยอะเลยนะครับในเรื่องของการจัดองค์ประกอบศิลป์ถ้าจะสรุปสั้นๆให้ฟังกันอีกครั้งนึงก่อนจบนะครับก็จะเป็นดังนี้เมื่อกี้ก็ยังงงๆนะครับใช่มั้ยผมว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็ไม่เป็นไรเราค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับในเรื่องของการจัดองค์ประกอบศิลป์เนี่ยเดี๋ยวผมขอสรุปสั้นๆนะตอนท้ายชั่วโมงให้ฟังนะครับก็คือทุกครั้งที่เรามองงานศิลปะสักชิ้นหนึ่งมันจะมีคุณค่าอยู่2ด้านเสมอนะครับด้านที่1ก็คือเรื่องของรูปทรงส่วนประกอบของเส้นสีแสงเงาพื้นผิวพื้นที่ว่างเหล่านี้แหละครับรูปร่างรูปทรงพวกนี้ที่อยู่ในภาพเขียนชิ้นหนึ่งหรืออยู่ในงานศิลปะเนี่ยที่ศิลปินนี่หยิบมาจัดวางและทำให้เกิดความสวยงามแล้วอีกด้านหนึ่งก็คือด้านของเนื้อหาสาระหรือเรื่องราวและความรู้สึกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพนั้น2 อย่างนี้ต้องไปด้วยกันนะครับถ้ารูปทรงสวยแต่เนื้อหาเรียกว่าไม่มีเนื้อหางานก็จะดูว่างเปล่ามันสวยธรรมดามันรู้สึกว่ามันไม่คุณค่ามันยังไม่ได้ยังไม่พอนะครับวันนี้เราคุยกันมาเยอะเลยนะครับเรื่องการจัดองค์ประกอบศิลป์นะครับผมก็อยากจะสรุปสั้นๆก่อนที่จะหมดเวลานะครับก็คือทุกครั้งที่เรามองงานศิลปะสักชิ้นหนึ่งมันมีคุณค่าอยู่2ด้านเสมอนะครับด้านหนึ่งก็คือเรื่องของรูปทรงนะครับแล้วก็รูปทรงเป็นส่วนที่ศิลปินหยิบมาจัดวางจนเกิดความงามนั่นเองส่วนอีกด้านก็คือเนื้อหานะครับคือเรื่องราวที่และความรู้สึกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพนั้นนะครับ2 อย่างนี้ต้องไปด้วยกันนะครับถ้ารูปทรงสวยแต่ไม่มีเนื้อหาอะไรเลยงานก็จะมีความว่างเปล่านั่นเองนะครับเรามีหลักสำคัญอยู่5เรื่องด้วยกันนะครับก็เริ่มจากสัดส่วนก็คือความพอเหมาะพอดีระหว่างองค์ประกอบต่อมาก็คือความสมดุลไม่ว่าจะเป็นแบบสมมาตรหรือความรู้สึกที่สมบูรณ์คงหรือแบบอสมมาตรที่ความรู้สึกมีชีวิตชีวานะครับอย่างภาพซีรีส์ไนท์ของแวนโก้ที่ผมยกตัวอย่างจากนั้นก็มาพูดถึงจังหวะลีลาที่เกิดจากการซ้ำขององค์ประกอบจนเกิดความเคลื่อนไหวนั่นเองและก็ต่อด้วยการเน้นที่ทำให้มีจุดสนใจในภาพไม่ปล่อยให้สายตาคนดูล่องลอยไปเรื่อยเปื่อยนะครับและก็สุดท้ายก็คือความเป็นเอกภาพที่ทำให้ทุกอย่างในภาพรวมกันเป็นหนึ่งเดียวไม่กระจายกระจายนะครับทั้งหมดนี้ไม่ใช่สูตรสำเร็จตายตัวนะครับในการสร้างสรรค์งานศิลปะแต่มันก็เป็นเครื่องมือเบื้องต้นนะครับที่ช่วยเรานี่เข้าใจว่าทำไมภาพบางภาพจึงดูมีพลังและทำไมภาพบางภาพจึงดูสงบและทำไมภาพบางภาพนี่ทำให้เรายืนมองอยู่นานโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับชั่วโมงต่อไปเนี่ยผมจะพาไปชมเรื่องราวที่ลึกกว่าที่ผมพูดมาวันนี้ไปดูกันว่าหลักการเหล่านี้ที่ผมพูดวันนี้เนี่ยถูกนำไปใช้จริงในศิลปะของศิลปินแต่ละคนอย่างไรนะครับใครสนใจก็อย่าลืมมาเรียนกันต่อนะครับในชั่วโมงหน้าขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตั้งใจฟังกันจนถึงจบนะครับก็ขอได้รับความขอบคุณจากกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์นะครับวันนี้ขอเอ่ยคำว่าสวัสดีแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการ

0: อนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่7สิงหาคม2569นะคะวันนี้ทั่วไทยยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกค่ะจะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในหลายพื้นที่ค่ะสาเหตุหลักนั้นเกิดมาจาก2ปัจจัยค่ะปัจจัยแรกก็คือร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียค่ะและปัจจัยที่2มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะส่วนพายุใต้ฝุ่นดอลฟินนะคะมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนค่ะในช่วง 9-10 สิงหาคมนี้พายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่7เตือนคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบ 7-9 สิงหาคมนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มพื้นที่เชิงเขาและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านส่วนเรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคนงดออกจากฝั่งช่วงวันที่7-9 สิงหาคมนี้เพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักมากวันที่7สิงหาคม2569ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะต่อมา8สิงหาคม2569ถ้าจะเกิดฝนตกหนักมากในภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออกจังหวัดตราดสุดท้าย9สิงหาคม2569แม้จะไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากแล้วแต่จะยังคงเกิดฝนตกหนักบางพื้นที่ได้อยู่ทั้งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะมาตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมต่อมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดระนองพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะสรุปภาพรวมวันนี้นะคะฝนตกหนักครอบคลุมเกือบทุกภาคเลยค่ะระวังอันตรายจากฝนสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้นะคะและท่านใดค่ะที่จะเดินทางไปแถบประเทศญี่ปุ่นหรือว่าจีนนะคะอย่าลืมค่ะเช็คสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะคะด้วยความห่วงใยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บๆโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดปวดหายเลยล่ะพ่อดุมเก่งจริง
3: ๆสบายหรอปู่ร้องลั่นขนาดนั้นนะครับ
1: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนพี่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
1: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
1: ประตูพิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
1: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจัง
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
1: อุ๊ยขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
4: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
4: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละปู่เจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
1: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
4: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโคลงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณโบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
4: มหาวิทยาลัยเหรอ
3: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
1: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
4: อ้าวจะไปกันแล้วเหรอ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
4: เจริญพร
0: ก็ยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมศักดิ์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
3: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
3: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
5: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลก พราะองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกโบเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโนราชนะคะในรายวิชาเทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่6นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการหาปริพันธ์จำกัดเขตกันค่ะการหาปริพันธ์จำกัดเขตนะคะหรือการอินทิเกรตจำกัดเขตนะคะเรามาดูเรื่องที่ผ่านมานะคะจากปกติแล้วการอินทิเกรตของเราทำไงนะคะสมมติว่าการหาอนุพันธ์หรือการอินทิเกรตเราจะมีโจทย์ว่าไงนะอินทิเกรตใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีโจทย์ฟังก์ชันมาให้นะคะที่ผ่านมาเราก็จะอินทิเกรตเพื่อให้จะได้คำตอบออกมาซึ่งผลการอินทิเกรตตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นการอินทิเกรตหรือการหาปริพันธ์นะคะแบบไม่จำกัดเขตนะคะไม่จำกัดเขตดังนั้นสิ่งสังเกตอีกอย่างหนึ่งของปริพันธ์ไม่จำกัดเขตก็คือคำตอบที่เราได้นะคะเราจะต้องบวกค่า C เสมอนะคะแต่ในเนื้อหาวันนี้นะคะการอินทิเกรตหรือการหาปริพันธ์จำกัดเขตจะแตกต่างจากเดิมก็คือมีเครื่องหมายการอินทิเกรตนะคะแล้วมีโจทย์ฟังก์ชัน f ที่ x นะคะเทียบกับ dx แต่เราจะมีสัญลักษณ์จำกัดเขต a จนถึง b นะคะกำกับไว้ในเครื่องหมายอินทิกรัลตรงนี้นะคะดังนั้นคำตอบตรงนี้นะคะจะมีค่าเป็นผลคำตอบโดยไม่ติดตัวแปรนะคะดังนั้นการอินทิเกรตตรงนี้แสดงว่าเราจะไม่บวก c แล้วนะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็นการอินทิเกรตจำกัดเขตนั่นเองนะคะมีคำตอบจำกัดเขตดังนั้นมีคำตอบที่ชัดเจนนะคะไม่ติดตัวแปรนะคะซึ่งหลักการของการอินทิเกรตจำกัดเขตนี้นะคะเขาบอกว่าเมื่อไรที่เราอินทิเกรตสมมติว่าเราอินทิเกรตสมมติอาจารย์อินทิเกรตฟังก์ชัน f ที่ x dx อินทิเกรตตั้งแต่ a ค่า a ใดๆนะคะเป็นค่าคงที่ a ใดๆจนถึง b นะคะผลการอินทิเกรตสมมติว่าออกมาอยู่ในรูปของฟังก์ชันใหม่นะคะเป็น f ที่ x แล้วกันนะคะ f ใหญ่ที่ x เราจะแทนค่าผลการอินทิเกรตตรงนี้ใส่ค่า a จนถึง b เข้าไปนะคะ a จนถึง b เข้าไปหรืออาจารย์อาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะคะวงเล็บใหญ่นะคะ f ที่ x f ใหญ่ที่ x แล้วกำกับด้วย a จนถึง b แบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งผลการอินทิเกรตพออินทิเกรตเสร็จแล้วเนี่ยคำตอบ f ที่ x ใหญ่ตรงนี้นะคะ f ที่ x ใหญ่ตรงนี้เราจะแทนค่า b เข้าไปค่ะแสดงว่าค่า b จำกัดเขตที่อยู่ข้างบนเนี่ยค่ะเราจะเอาแทนไปก่อนจากนั้นเราจะลบกับค่าฟังก์ชัน f ที่เป็นคำตอบนะคะแล้วแทนตัว a เข้าไปค่ะแทนตัว a เข้าไปนะคะตัว a ก็คือตัวนี้นะทอนตัว a ที่อยู่สัญลักษณ์ตรงนี้เป็นค่าเข้าไปนะคะแล้วเอาฟังก์ชันสองค่านี้มาลบกันก็จะเป็นผลของการอินทิเกรตจำกัดเขตนั่นเองนะคะดังนั้นสรุปว่าอินทิเกรตค่า a จนถึง b ใดๆของฟังก์ชัน f ที่ x ที่เป็นโจทย์เทียบกับ dx ใช่ไหมคะผลของการอินทิเกรตจะต้องเอา b มาแทนจากนั้นลบด้วย a นั่นเองคอนเซ็ปต์เป็นแบบนี้อินทิเกรตจำกัดเขตค่ะโอเคงั้นได้คอนเซ็ปต์แล้วเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะสมมติโจทย์ของอาจารย์เป็นฟังก์ชันพีชนิดธรรมดานะคะสมมติตัวอย่างนี้เช่นอินทิเกรตจงหาผลการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่มีหน้าตาเป็น x กำลังสองลบ 2x บวก1 dx โดยจำกัดเขตอยู่ที่เลข1จนถึงเลข3แบบนี้ก็ได้นะคะเรียกว่าอินทิเกรตจำกัดเขตวิธีการหาผลคำตอบของข้อนี้นะคะให้เราทำการอินทิเกรตปกติเลยค่ะเหมือนที่เราเรียนมาเลยอินทิเกรตปกตินั่นแปลว่าอาจารย์ก็จะต้องมีเครื่องหมายอะไรอยู่นะในฟังก์ชันบวกลบสามารถเทคอินทิเกรตเข้ามาได้นะคะแสดงว่าอินทิเกรตพจน์แรกค่ะอินทิเกรต x กำลังสองได้แล้วนะ x กำลังสองบวกอีก1ถูกไหมแล้วก็หาร2บวก1เข้าไปลบกับผลการอินทิเกรต 2x ได้ 2x กำลัง1กลายเป็นกำลังเพิ่มไปอีก1หารตรงนี้นะคะอินทิเกรตเลข1

อะไรมาตัวหนึ่งนะได้ x มาตัวหนึ่งปกติเราจะบวกอะไรนะปกติเราจะบวก c ใช่ไหมแต่ตอนนี้เราไม่บวก c แล้วค่ะเขาจะอินทิเกรตจำกัดเขตดังนั้นอาจจะค่าตั้งแต่1จนถึง3เข้าไปค่ะหรือบรรทัดนี้ดูซับซ้อนไปบางคนก็มองอินทิเกรตตั้งแต่แรกเลยก็ได้ตอบบรรทัดนี้เลยก็ได้อินทิเกรต x กำลัง2ได้ x กำลัง3แบบนี้ก็ได้นะ x กำลัง3ส่วน3ลบ 2x ก็ได้ 2x กำลัง1กลายเป็น x กำลัง2ส่วน2อินทิเกรต x กำลัง0มีเลข1อยู่ก็ได้ x กำลัง1ออกมานะคะอินทิเกรตตั้งแต่ได้ผลลัพธ์ตั้งแต่1จนถึง3อาจจะเขียนคอมแบบนี้ก็ได้นะคะไม่น่าจะยากเขาบอกว่าอะไรนะทฤษฎีข้อเมื่อกี้บอกว่าเมื่อไหร่ที่อินทิเกรต a จนถึง b ของฟังก์ชัน f ที่ x dx ใดๆว่าไงนะ dx ใดๆผลการอินทิเกรตฟังก์ชัน f ที่ x เราจะเอา b ไปแทนก่อนนะแล้วลบกับฟังก์ชันที่เอา a ไปแทนนั่นก็แปลว่าฟังก์ชันคำตอบ f ที่ x ความหมายของ f ที่ x ตรงนี้ก็คือหมดเนี่ยค่ะเนี่ยคือ f ที่ x f ใหญ่ที่ x เขาบอกว่าให้เอา b ไปแทนดังนั้น b ตอนนี้คือเลข3ค่ะอาจารย์ก็แทนเลข3เข้าไปในตัวแปร x ทุกตัวเลยค่ะตรงไหนมี x เราก็แทนเลข3เข้าไปดังนั้นตำแหน่งแรกอาจารย์ก็จะได้3ยกกำลัง3ส่วน3ถูกนะลบกับ2คูณกับเจอ x แล้วนะแทน3ยกกำลัง2ส่วน2ค่ะบวกกับเลข3อันนี้เรียกว่า f ที่ b ใช่ไหมคะจากนั้นลบดีกว่าลบ f ที่ a ค่ะแสดงว่าอาจารย์จะเอาคำตอบไปแทนเลข a เข้าไป a ตอนนี้คือเลข1นะคะอาจารย์ก็ตรงไหนมี x ในคำตอบในคำตอบอยู่ไหนนี่ทั้งหมดนี้คือคำตอบการอินทิเกรตดังนั้นตรงไหนมี x อาจารย์แทนเลข1เข้าไปค่ะกลายเป็น1กำลัง3ส่วน3ลบกับ2คูณ1กำลัง2ส่วน2ใช่ไหมบวกกับ1นั่นเองค่ะซึ่งที่จริงแล้วมีพจน์ที่ตัดกันได้ใช่ไหมตรงนี้ตัดกันไปเดี๋ยวฉันจะได้ที่จริงเราตัดตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้นะจะได้ไม่ต้องแทนนะคะแต่แทนแล้วไม่เป็นไรนะคะเห็นไหมคะเราไม่ต้องบวก4แล้วอ่ะดังนั้นเรามาเคลียร์คำตอบกันค่ะ3กำลัง3เอ้ย3นี้มีตัวหนึ่งแสดงว่าเหลือ2ตัว3 2 6ลบ3ไม่ใช่4 3 3 9 3เหลือ2ตัวโทษทีนะ3เหลือ2ตัวค่ะ3 3 9นะคะได้9ลบ3 3 9บวกกับ3นะคะจากนั้นเอาไปลบกับพจน์ที่เอา a ไปแทนพจน์หลังมีอะไรบ้าง1กำลัง3ได้1 1ส่วน3ลบ1กำลัง2ได้1นะคะบวกอีก1นะโอเคดังนั้นบรรทัดนี้ก็เลยขึ้นหมดไปนี่ก็หมดไปดังนั้นเหลืออะไรบ้างคะเหลือ3ลบเศษ1ส่วน3อ่ะดังนั้น3ลบเศษ1ส่วน3ทําส่วนให้เท่ากันเอา3คูณเข้าไปในเลข3ตัวนี้นะคะ3 3 9ส่วน3ลบกับเศษ1ส่วน3ข้อนี้ตอบอะไรคะเศษ8ส่วน3นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าคำตอบการอินทิเกรตจำกัดเขตข้อนี้เป็นไงคะคำตอบเป็นค่าคงที่ไม่ได้เป็นฟังก์ชันเหมือนอินทิเกรตก่อนๆที่ผ่านมาละนะคะจะได้คำตอบออกมานั่นเองนะคะโอเคไหนลองไปดูกันต่อนะคะตัวอย่างต่อไปสมมติเป็นฟังก์ชันที่ซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึงนะคะคิดตัวอย่างที่2เช่นอินทิเกรตจำกัดเขตของฟังก์ชัน x คูณกับ x กำลัง2ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2 dx ค่ะอินทิเกรตตั้งแต่ลบ1จนถึง2แล้วกันค่ะโอเคแสดงว่าเห็นสัญลักษณ์นี้แล้วเป็นการอินทิเกรตจำกัดเขตใช่ไหมคะดังนั้นเราจะแทนอินทิเกรตเข้าไปตามปกติเลยนะคะอินทิเกรตปกติเลยไหนมาดูว่าอินทิเกรตข้อนี้จะทำยังไงนะคะจำเทคนิคได้ไหมเอ๊ะมีฟังก์ชันซับซ้อนแบบนี้อาจารย์มองตรงนี้เป็น u ดีกว่าเพราะตอนนี้ u ยกกำลังอะไรอยู่ฮะยกกำลัง n ดังนั้นเราดีอะไรตามว่าตอนนี้เรายัง dx อยู่เราจะนึกถึงสูตรนี้นะข้อนี้อินทิเกรต u กำลัง n d ต้อง u ตามนะคะถึงจะได้ u กำลัง n บวกไป1หาร n บวก1บวก4ถูกนะดังนั้นข้อนี้ก็อินทิเกรตจำกัดเขตลบ1จนถึง2ค่ะ x อยู่นิ่งๆก่อนนะตรงนี้

นี้ฟังก์ชัน u ค่ะฟังก์ชัน u คือ x กำลังสองลบสามยกกำลัง n n ตอนนี้คือสองอาจารย์ต้องดีอะไรตามคะเห็นไหมคะตรงนี้ u ต้องดีอยู่ดังนั้น u ของอาจารย์คือ x กำลังสองลบสามค่ะ du หารออกทันทีค่ะปิ๊บ x กำลังสองลบสามได้มาสอง x ถูกนะได้มาสอง x x ตรงนี้ตัดกับ x ตรงนี้ไปค่ะดังนั้นเหลือเศษ1/2เด็ดเศษ1/2เห็นไหมเศษ1/2สองอยู่ข้างล่างอาจารย์เทคออกมาข้างนอกได้เศษ1/2โอเคเศษ1/2ข้างในเหลืออินทิเกรต u du แล้วนะคะอันนี้ u ยกกำลัง n du เรียบร้อยละได้อะไรคะ n ต้องเพิ่มไป1ค่ะแล้วหาร n บวก1ดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ผลการอินทิเกรตเป็น x กำลังสองลบสามตัว u นี้ยกกำลังอะไรคะกำลัง n บวก1กลายเป็นยกกำลัง3/3ค่ะ3/3ที่จริงต้องบวก4ใช่ไหมแต่ตอนนี้เราไม่บวก4แล้วค่ะเราอินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่-1 จนถึง 2ค่ะ-1 จนถึง 2โอเคงั้นเราแทนอะไรเข้าไปเลยแทนเลข2เข้าไปแล้วกันค่ะเพราะเขาคือ f b ค่ะเดี๋ยวเอา f b ลบกับ f อะไรนะ f a ค่ะเราเอา f b ก็ได้ f b แปลว่าอาจารย์จะแทน b เข้าไปนะคะเอ๊ะอาจารย์เทคอันนี้เข้ามาก่อนดีกว่าเนาะเทคเข้ามาเลข2เจอเลข3เป็นเศษ1/6แล้วกันนะคะกลายเป็น x กำลังสองลบสามส่วนหกค่ะอินทิเกรตตั้งแต่-1 จนถึง 2โอเคอาจารย์จะเริ่มแทนแล้วนะแทนเลขสองเข้าไปโอเคแทนเลขสองเข้าไปกลายเป็น2 กำลัง 2 ลบออก 3 หาร 6ค่ะจากนั้นลบกับเอาอะไรเข้าไปคะเอาลบ 1เข้าไปเนาะแทนกับลบ 1เข้าไปกลายเป็นลบ 1 ยกกำลัง 2 ลบกับ 3/6ค่ะอ่ะแทนตามคอนเซ็ปต์นี้นะเอา f b นี่คือ b ของเรานะลบกับ f a นี่คือ a ของเรานะคะดังนั้นจะได้เท่ากับ2/2 4 4 ลบ 3สี่ลบสามส่วนหกนะคะแล้วก็ไปลบกับอะไรคะลบ 1 ยกกำลัง 2ได้มา1 1 ลบ 3 ส่วน 6เนาะเท่ากับ4 ลบ 3เหลือ1/6นะคะลบกับลบอะไรเนี่ยลบ 2เนาะ1 ลบออก 3เหลือลบ 2/6ค่ะลบชนลบตรงนี้กลายเป็นบวกเศษ1/6กลายเป็นบวก 2/6ค่ะ2 เป็น 33/6ข้อนี้นะคะตอบ1/6-1แทนเข้าไปถูกนะตรงนี้ถูกนะคะตอบตรงนี้ถูกเนาะโอเคตอบ3/6หรือเศษ1/2นั่นเองค่ะข้อนี้ตอบ1/2ตอบ1/2เห็นไหมคะการอินทิเกรตจำกัดเขตข้อนี้คำตอบสังเกตดูเป็นอะไรคะเป็นค่าคงที่เลยนะคะไม่ติดฟังก์ชันหลักนะโอเคดูตัวอย่างเพิ่มนะคะต่อไปลองอินทิเกรตข้อนี้ดูนะคะข้อนี้ข้อที่สามอินทิเกรตจำกัดเขตของฟังก์ชันที่อินทิเกรตตั้งแต่-1 จนถึง 4นะคะฟังก์ชันหน้าตามีเงื่อนไขนะคะข้อนี้ขอมีเงื่อนไขโดยที่ฟังก์ชัน f ที่ x นะคะมีอยู่2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกฟังก์ชันนี้จะเท่ากับ x กำลัง2เมื่อ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ2และฟังก์ชัน f ที่ x จะเท่ากับ 3x นะคะ 3x ลบออก2เมื่อ x มากกว่า2เห็นไหมคะข้อนี้จงหาผลอินทิเกรตตรงนี้แต่เป็นไงโจทย์ของเราไม่ได้มีฟังก์ชันเดียวนะคะแบ่งเป็น2เงื่อนไขแบบนี้แล้วอินทิเกรตตั้งแต่-1 จนถึง 4แสดงว่าลบ 1 จนถึง 4เป็นไงโดนอยู่ในช่วงทั้ง2ช่วงเลยนะคะดังนั้นกรณีนี้เราต้องแบ่งเป็น2ช่วงเพราะช่วงแรกนะคะแสดงว่ามีช่วงแรกช่วงแรกก็ต้องอินทิเกรตตั้งแต่ไหนมาเนี่ยเงื่อนไขนี้เนาะอินทิเกรต x ที่น้อยกว่า2จะใช้ฟังก์

ช่วงใดๆมันก็เท่าเดิมเท่ากับศูนย์อยู่แล้วนะคะดังนั้นอาจารย์อินทิเกรตต่อเลยตั้งแต่2จะถึง4นั่นเองค่ะซึ่งฟังก์ชันหลังนี้เป็นไงคะเงื่อนไขนี้ฟังก์ชันต้องใช้เงื่อนไขนี้ฟังก์ชันต้องใช้ฟังก์ชันนี้มาอินทิเกรตนะคะเพราะอยู่ในช่วงที่ x มากกว่า2 2จนถึง4มากกว่า2นะดังนั้นฟังก์ชันที่เอามาใช้อินทิเกรตก็จะเป็น 3x ลบ2แล้วก็ dx ค่ะตั้งขึ้นต้นไว้แบบนี้แล้วดังนั้นเราก็อินทิเกรตปกติเลยค่ะพจน์หน้านะคะ x กำลัง2ได้เป็น x กำลัง3ส่วน3อินทิเกรตตั้งแต่ลบ1จนถึง2เนาะจนถึง2จากนั้นบวกกับพจน์หลังล่ะอินทิเกรตพจน์หลังไม่ยากนะอินทิเกรตเข้ามานะคะ 3x ค่ะอินทิเกรต 3x ได้มา 3x กำลัง2ส่วน2ค่ะแล้วก็ลบกับอินทิเกรตข้างที่2ได้มา 2x พจน์นี้อินทิเกรตตั้งแต่2จนถึง4ค่ะจากนั้นเอามาบวกกันไหนอาจารย์ไปดูทีละตัวดีกว่าจะได้ไม่งงอับอาจารย์ขอไปดูตัวหน้าก่อนนะคะตัวหน้าผลการอินทิเกรตได้ว่าไงคะแทนอะไรเข้าไปก่อนนะแทนตรงนี้เข้าไปก่อนเนาะแทนเลข2เข้าไปก่อนดังนั้นกลายเป็น2กำลัง3ส่วน3ค่ะลบกับแทนเลขลบ1เข้าไปกลายเป็นลบ1ยกกำลัง3ส่วน3ค่ะอันนี้คือก้อนหน้านะไปบวกกับต่อไปก้อนหลังค่ะก้อนข้างหลังเป็นพจน์นี้ค่ะเป็นพจน์นี้อาจารย์แทนเลข4เข้าไปก่อนก็แล้วกันนะคะกลายเป็น3ส่วน2คูณ4ยกกำลัง2ลบกับ2คูณ4ถูกนะแล้วหมดนี้เอาไปลบกับอะไรคะลบกับแทนข้างล่างบ้างแทนตัว a เข้าไปแทน2เข้าไปแทน2เข้าไปกลายเป็น3ส่วน2คูณกับ2ยกกำลัง2ลบ2คูณ2เนาะโอเคเรียงกันนิดนึง2คูณ2โอเคอ่ะได้แล้วค่ะข้างหน้า2มี3ตัวขอตัดไปตัวหนึ่งเหลือ2ตัว2 2 4 4ลบลบ1กำลัง3ได้ลบมาตัวหนึ่งบวกกลายเป็น1ส่วน3นะคะนี่คือพจน์หน้าเอาไปบวกกับพจน์กลางพจน์กลางของเราได้อะไร4 4ตรงนี้4กำลัง2 4 4 16นะคะ16หาร2 8 2 16นะคะเหลือ3คูณ8 2 4 8นะคะโอเคพจน์กลางลบกับพจน์หลังสุด2ตรงนี้มี2ตัวตัดไป1ตัวเหลือ2 3 6นะคะลบ2 2 4กลายเป็น4 4บวก1ส่วน3ถูกนะ4กลายเป็นอาจารย์ใช้อย่างนี้แล้วกันนะ4บวกกับ1ส่วน3บวกกับตรงนี้บวกกันลบกันได้เลย3 8 3 24 24ลบออก8ค่ะเหลือ16เนาะเหลือ16ลบกับอะไรเนี่ย6ลบ4ก้อนนี้6ลบ4เหลือลบเหลือลบออก2 4บวก1ส่วน3บวกกับอันนี้ลบกันเหลือ14 14บวกอีก4เป็น18 18บวกอีก1ส่วน3ได้ทำส่วนให้เท่ากันส่วน3 18คูณ3เข้าไป8 3 24 3 1 3 4 5 14 54บวกอีก1เป็น55ส่วน3ค่ะนี่คือคำตอบของข้อนี้นะคะโอเคเห็นไหมคะคำตอบเป็นไงคะคำตอบเป็นค่าคงที่ใดๆอีกแล้วนะคะดังนั้นการอินทิเกรตคำตอบจะเป็นค่าคงที่เนาะไปดูตัวอย่างต่อไหนลองอินทิเกรตตรีโกณมิติบ้างนะคะลองอินทิเกรตตรีโกณมิติดูเช่นอินทิเกรตฟังก์ชันอะไรดิงไม่ยากมากอินทิเกรตตัวคอสแล้วกันค่ะสมมติอาจารย์อินทิเกรตคอส x dx นะคะอินทิเกรตตั้งแต่พายส่วน4จนถึงพายส่วน3นะ

ะลองอินทิเกรตข้อนี้จำกัดเขตแบบฟังก์ชันตรีโกณมิติบ้างนะคะอินทิเกรตเหมือนปกติเลยดังนั้นอินทิเกรตตอนนี้นึกถึงสูตรเลยคะมีฟังก์ชันคอสอินทิเกรตคอส u du ได้อะไรนะไซน์ u บวก c แต่ตอนนี้เราไม่บวก c แล้วนะได้ไซน์ u ค่ะดังนั้นอินทิเกรตข้อนี้ได้ไซน์ x ค่ะไซน์ x อินทิเกรตตั้งแต่พายส่วน4จนถึงพายส่วน3ค่ะเอาอะไรแทนก่อนคะเอาตัว b แทนก่อนใช่ไหมแทนตัว b เข้าไปดังนั้นก็จะได้ไซน์พายส่วน3ค่ะลบกับตัว a ค่ะตอนแทน a เข้าไปกลายเป็นไซน์พายส่วน4ค่ะไซน์พายส่วน3ได้เท่าไหร่นะไซน์พายส่วน3พายส่วน3นึกถึงวงกลม1หน่วยใช่ไหมไหนนึกถึงวงกลม1หน่วยพายส่วน3แปลว่าพายคือครึ่งวงกลมแบ่งเป็นกี่ส่วนคะ3ส่วนส่วนละ6 60องศา6 38ใช่ไหมอันนี้180องศาคือ1พายดังนั้นณตำแหน่งนี้พายส่วน3คือ60องศา60องศาค่าไซน์เป็นเท่าไหร่คะค่าไซน์เป็นรูท3ถูกนะส่วน2ค่ะดังนั้นไซน์พายส่วน3ได้รูท3ส่วน2ค่ะจากนั้นลบกับนี่ตัวนี้บ้างไซน์พายส่วน4ไหนไซน์พายส่วน4แปลว่าพายคือ180องศานี่คือพายพายมาแบ่งเป็น4ส่วนค่ะแบ่งเป็น4ส่วนนี่4ชิ้น1 2 3 4แบ่งเป็น4ชิ้นตรงกับ45องศา45องศานี่แหละคือพายส่วน4พายส่วน4ค่าไซน์ค่ะไซน์คือรูท2ส่วน2ใช่ไหมงั้นลบกับรูท2ส่วน2ค่ะดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือรูท3ลบกับรูท2ส่วน2นั่นเองค่ะเป็นคำตอบของอินทิเกรตจำกัดเขตของข้อนี้นะคะพอได้ไหมตรีโกณมิติก็สามารถอินทิเกรตจำกัดเขตได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาอินทิเกรตต่ออีกสักข้อหนึ่งนะคะตัวอย่างต่อไปค่ะลองอินทิเกรตฟังก์ชันลอการิทึมบ้างนะคะอยู่ในรูปของลอนค่ะลอน x dx นะคะเมื่ออินทิเกรตตั้งแต่1จนถึง2ค่ะจำกัดเขตอยู่ที่1จนถึง2นะคะอินทิเกรตลอน x dx นะคะอินทิเกรตลอนนะคะตามสูตรแล้วไม่มีดังนั้นข้อนี้น่าจะใช้เทคนิคการอินทิเกรตเนาะลองใช้เทคนิคบายพาสดูนะคะอินทิเกรตทีละส่วนปกติแล้วอินทิเกรตทีละส่วนบอกว่าเพราะลอน u เราไม่มีใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องเข้าอินทิเกรต u dv นะคะเท่ากับ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du นะคะเข้าเทคนิคนี้ดังนั้นข้อนี้เป็นไงเราต้องหาตัว v กับตัว u ให้เจอนะคะข้อนี้ dv นะคะ dv จะต้องเอามาอินทิเกรตนะคะฟังก์ชัน u น่าจะดังนั้นน่าจะตรงนี้แหละฟังก์ชัน u ข้อนี้ u น่าจะเป็น ln x ใช่ไหมคะ u เท่ากับ ln x ดังนั้นดิฟ u ทันทีค่ะเทคนิคนี้บอกให้ดิฟ u ทันทีเพราะเราต้องเอา u มาใส่ตำแหน่งนี้นะคะดิฟ u ค่ะดิฟ ln x ได้เศษ1ส่วน x dx ขอโทษไม่ใช่ส่วน2เศษ1ส่วน x dx ใช่ไหมคะส่วนฟังก์ชัน dv ก็คือตัวที่เหลือดังนั้นตรงนี้ค่ะคือ dv นะคะ dv คือ dxนะคะดังนั้น dv เราจะเอา dv ไปทำอะไรนะอินทิเกรตทันทีค่ะอินทิเกรต dv ดังนั้นเราก็อินทิเกรต dx อินทิเกรต dv ได้ v มาตัวหนึ่งอินทิเกรต dx ได้ x มานั่นแสดงว่า v คือ x นะคะส่วน u คือ ln x นะคะแล้วก็กลับไปแทนฟังก์ชันนี้แล้วกันค่ะฟังก์ชันของการบายพาสหรืออินทิเกรตทีละส่วนนะคะดังนั้นได้ว่าจากโจทย์ของเราอินทิเกรต ln x dx นะคะ
SDX อินทิเกรตตั้งแต่หนึ่งจนถึงสองจะได้เท่ากับอินทิเกรตตามโพสต์นี้เลยค่ะ U คูณ V ค่ะไหน U อยู่ไหนอาจารย์อินทิเกรตไปแล้วนี่น้องไม่ต้องอินทิเกรตละอ่ะ U ค่ะเอาฟังก์ชัน U มาใช้ดังนั้น ln x ค่ะต่อด้วย V ค่ะฟังก์ชัน V V คือ x นั่นเองลบกับอินทิเกรต V อินทิเกรต V V คือ x แล้วก็ต่อด้วย du ค่ะตำแหน่งนี้ต้องการ du ดังนั้น du ของอาจารย์คือเศษ1ส่วน x dx ถูกนะดังนั้นเรียงบรรทัดใหม่ดีกว่า x ต่อด้วย ln x ค่ะลบกับเอ๊ะคุ้นๆตรงนี้ตัดกันได้นี่นะมี x หารด้วย x นะคะดังนั้นพจน์หลังตรงนี้เหลืออินทิเกรต dx เนาะอินทิเกรต dx ดังนั้นได้ x ln x ลบอินทิเกรตไม่มีอะไรแปลว่ามีหนึ่งอินทิเกรต dx ได้ x มาหนึ่งตัวถูกนะได้ x มาหนึ่งตัวแทนที่จะบวก c เป็นไงคะไม่บวก c อินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่หนึ่งจนถึงสองค่ะไหนเราลองเอาสองมาแทนในฟังก์ชันนะคะที่เป็นคำตอบเพราะเราจะต้องเอา f b มาลบกับ f a ซึ่งในข้อนี้ก็คือเอา f เลขสองลบกับ f เลขหนึ่งนั่นเองค่ะเอาคำตอบ F คือตรงไหนนี่นะหมดนี้อาจจะเรียกว่า F นะคะ F เลขสองค่ะอ่ะแทนค่าเลขสองเข้าไปกลายเป็นสองคูณลอนสองค่ะลบกับเลขสองนั่นเองนะคะลบกับเอาเลขหนึ่งเข้าไปแทนหนึ่งลอนหนึ่งลบหนึ่งนั่นเองนะคะกลายเป็นสองลอนสองลบสองเทคลบเข้าไปกลายเป็นลบหนึ่งลอนหนึ่งลอนหนึ่งได้ศูนย์นะลบศูนย์เทคลบเข้าไปลบลบลบลบตรงนี้นะลบลบกลายเป็นบวกค่ะบวกหนึ่งค่ะจะได้สองลอนสองมีตรงนี้ลบหนึ่งแล้วบวกลบสองบวกอีกหนึ่งค่ะถูกนะลบสองบวกอีกหนึ่งกลายเป็นลบหนึ่งค่ะเพราะคนนี้ตอบสองลอนสองลบหนึ่งนั่นเองค่ะผลการอินทิเกรตจำกัดเขตฟังก์ชันลอน x dx อินทิเกรตตั้งแต่หนึ่งจนถึงสองโอเคน่าจะเห็นตัวอย่างพอสมควรแล้วใช่ไหมเห็นไหมว่าการอินทิเกรตทั้งหมดที่เราเรียนมาไม่ว่าจะอินทิเกรตโดยใช้สูตรหรืออินทิเกรตโดยใช้เทคนิคต่างๆนะคะพอได้ผลลัพธ์แล้วก็เป็นไงคะเอาฟังก์ชันที่เป็นคำตอบแทน a กับ b ลงไปแล้วเอาฟังก์ชันคอนเซปต์อย่าลืมนะเอามาทำอะไรคะเอามาลบกันแบบนี้นะคะก็จะได้คำตอบเป็นค่าคงที่ใดๆเป็นคำตอบของการอินทิเกรตจำกัดเขตนั่นเองค่ะดังนั้นเนื้อหาสำหรับวันนี้นะคะอินทิเกรตจำกัดเขตนะคะจบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่7นะคะเราจะเอาอินทิเกรตทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะอินทิเกรตปกตินะคะเทคนิคอินทิเกรตธรรมดาแล้วก็เอาไปจำกัดเขตเรียบร้อยเนี่ยเอาไปประยุกต์อนุพันธ์ปริพันธ์กันนะคะหรือเรียกว่าประยุกต์อินทิเกรตก็ได้ในสัปดาห์ถัดไปนะคะในสัปดาห์นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ประกอบยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: อันอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
2: อย่างนี
1: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
3: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
3: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
3: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่6ค่ะหัวข้อในวันนี้ก็คือแคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของ1ตัวแปรซึ่งเป็นตอนที่ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะซึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับแคลคูลัสไปบ้างแล้วนะคะเกี่ยวกับฟังก์ชันลิมิตแล้วก็ความต่อเนื่องนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการดิฟนะคะแล้วก็อินทิเกรตฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์นะคะสำหรับในวันนี้เราจะมาดูกันต่อนะคะในเรื่องของเส้นสัมผัสเส้นโค้งของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์นะคะโดยจะอธิบายจากรูปต่อไปนี้นะคะก่อนอื่นนะคะถ้าเรามีเส้นโค้ง C ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของวัตถุใช่ไหมชั่วโมงก่อนหน้านี้เราเคยพูดไว้ว่าถ้ามีวัตถุนะคะมีการเคลื่อนที่นะคะก็จะเกิดเส้นโค้งขึ้นมาหนึ่งเส้นเราเรียกว่าเส้นโค้ง C นะคะสมมติว่าอันนี้เป็นเส้นโค้ง C นะคะแล้วก็มีทิศทางการเคลื่อนที่ของเส้น C ด้วยนะคะอาจจะเป็นทิศทางทางด้านนี้นะคะหรือทางด้านนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า T เริ่มต้นจากน้อยไปมากเนี่ยไปทางด้านไหนนะคะสมมติว่ามีทิศทางการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นเส้นโค้ง C เนี่ยเราสามารถเนี่ยค่ะใช้เวกเตอร์บอกตำแหน่งในการบอกตำแหน่งของเส้นโค้ง C ได้นะคะซึ่งเวกเตอร์บอกตำแหน่งเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสมการพารามิตริกส์ใช่ไหมคะโดยที่เวกเตอร์บอกตำแหน่งเนี่ยถ้าใครจำได้นะคะตัวเวกเตอร์บอกตำแหน่งก็คือเวกเตอร์ RT นั่นเองค่ะเวกเตอร์ RT ของเราเนี่ยนะคะก็คือ x ti นะคะบวก y tj แล้วก็บวก z tk นะคะก็คือที่ตำแหน่ง t ใดๆเนี่ยนะคะแล้วก็จะมี x t y t z t เป็นสมการพารามิตริกของเส้นโค้ง C ที่ t นั้นๆนะคะแล้วก็เราสามารถเขียนเวกเตอร์ RT นะคะซึ่งเป็นเวกเตอร์บอกตำแหน่งของเส้นโค้ง C ณเวลา t ใดๆได้นะคะณ t ใดๆได้นะคะทีนี้เรามาดูรูปของเราเนี่ยสมมติว่าถ้าเราพิจารณาที่t ศูนย์ใดๆนะคะเราก็จะมีเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะคะที่ r ที่ t ศูนย์นะคะคือเวกเตอร์นี้นะคะทีนี้ณจุด p ที่เป็นจุดปลาย p ศูนย์นะคะเป็นจุดปลายของเวกเตอร์เนี่ยก็จะมีเวกเตอร์สัมผัสนะคะซึ่งมาจะมาสัมผัสกับเส้นโค้ง C ณจุด P ศูนย์นี้นะคะซึ่งเวกเตอร์สัมผัสเนี่ยเราสามารถหาได้โดยการดิฟเวกเตอร์ RT นะคะและแทน T ที่จุด T ศูนย์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อาจจะบอกว่าถ้าพูดถึงเวกเตอร์สัมผัสนะคะก็คือเวกเตอร์ r พราม t นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น r พราม t ก็คือการดิฟเวกเตอร์ rt นั่นเองค่ะก็จะเป็น x พราม ti บวก y พราม tj แล้วก็บวก z พราม tk นั่นเองนะคะเราก็จะได้เวกเตอร์สัมผัสเวกเตอร์ rt ที่ t ศูนย์ใดๆนะคะเป็นเวกเตอร์สัมผัสที่สัมผัสเส้นโค้ง C ที่จุด P ศูนย์ที่เราพิจารณานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเส้นสัมผัสเส้นโค้งก็คือจะเป็นเส้นตรงที่ขนานกับเวกเตอร์สัมผัสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือถ้าพูดถึงเส้นสัมผัสเส้นโค้งนะคะ

เส้นตรงที่ขนานกับเวกเตอร์สัมผัสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้หลักก็คือถ้าเรามีเวกเตอร์บอกตำแหน่ง RT นะคะเราจะหาเวกเตอร์สัมผัสได้โดยการนิบเวกเตอร์ RT นั้นนะคะแล้วก็แทนจุดที่เราพิจารณาลงไปแล้วก็จะได้เวกเตอร์สัมผัสณจุด T นั้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันสักนิดนึงก่อนดีกว่านะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้จงหาเวกเตอร์สัมผัสนะคะของฮีลิกซ์นะคะของเส้นฮีลิกซ์ที่มีเวกเตอร์ RT ก็คือเขียนไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะคะ RT คือ cos TI บวก sin TJ แล้วก็บวก TK นะคะจงหาเวกเตอร์สัมผัสของเส้นฮีลิกซ์ RT ที่t เท่ากับ pi ส่วน4และ t เท่ากับ pi นะคะอันนี้ก็คือเขาให้เวกเตอร์บอกตำแหน่งของเส้นฮีลิกซ์ตัวนี้มาให้แล้วนะคะจากนั้นเขาให้เราหานะ t เป็น pi 4และ t เป็น pi เนี่ยนะคะว่าจะมีค่าของเวกเตอร์สัมผัสเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องไปหาเวกเตอร์สัมผัสก่อนตอนนี้เขาให้เวกเตอร์ r มาเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเวกเตอร์ r พรามก็คือเวกเตอร์สัมผัสของเรานั่นเองนะคะเวกเตอร์สัมผัสเราต้องทราบว่ามันคือเวกเตอร์ r พรามเราก็จะทําการดิฟเวกเตอร์ r นั่นเองค่ะก็ดิฟองค์ประกอบเวกเตอร์ไปเลยนะคะก็ดิฟ cos ได้ลบไซน์นะคะลบไซน์ ti ดิฟไซน์ก็ได้ cosTJ ดิฟทีก็ได้หนึ่งนะคะ 1K นั่นเองนะคะเพราะนั้นเราก็ค่อยแทนจุด T ที่เราพิจารณาลงไปทีละตัวนะคะก็เราบอกว่าถ้า T เป็น pi ส่วน4นะคะเราก็จะได้ R พรามที่ pi ส่วน4เราก็จะทำการแทนพันสี่ลงไปในทีนั่นเองนะคะก็จะเป็นลบไซน์พันสี่ไอบวกคอสพันสี่เจนะคะแล้วก็บวกเคเพราะฉะนั้นไซน์พันสี่4กับคอสสี่เนี่ยเราสามารถหาค่าได้นะคะซึ่งมุมพันสี่ก็คือมุม45ใช่ไหมคะซึ่งมันจะมีค่าคอสกับค่าไซน์เท่ากันก็คือสแควร์รูท2ส่วน2นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ได้สแควร์รูท2ส่วน2ไอติดลบด้วยนะคะเพราะว่าข้างหน้าไซน์เป็นลบนะคะแล้วก็บวกคอสพันสี่ก็สแควร์รูท2ส่วน2จีแล้วก็บวกเคนั่นเองนะคะไม่ยากนะคะก็คือแทนค่าทีลงไปนั่นเองนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ t เป็น pi pi ก็คือ180นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ r prime pi ก็คือลบ sin pi i นะคะบวก cos pi g แล้วก็บวก k นะคะซึ่งที่มุม pi นะคะเราจะมีค่าไซน์เป็น0แล้วก็ค่าคอสเป็นลบ1นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อันนี้เป็น0ใช่ไหมอันนี้เป็นลบ1คำตอบของเราก็คือ0 i นะคะตัดไปได้เลยนะคะแล้วก็ลบ j แล้วก็บวก k นั่นเองค่ะก็จะได้คำตอบออกมานะคะเพิ่มความยากของตัวอย่างเข้ามาอีกนิดนึงนะคะเรามาดูตัวอย่างนี้กัน

ตรงหาเวกเตอร์สัมผัสนะคะซึ่งสัมผัสวงรีเอ็กซ์กำลังสองส่วนสี่บวก y กำลังสองเท่ากับหนึ่งนะคะที่จุดข้างล่างนี้ก็แล้วกันค่ะที่จุดที่พิจารณาคือรูทสองหนึ่งส่วนสแควร์รูทสองก็คืออันนี้ก็คือจุด x แล้ว y ที่ x เป็นสแควร์รูทสองแล้วก็ y เป็นหนึ่งส่วนสแควร์รูทสองนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาพิจารณาสมการวงรีนี้ก่อนสักนิดหนึ่งตัวนี้นะคะถ้าใครจำได้เมื่อสัปดาห์ก่อนเราเรียนเกี่ยวกับสมการพาราเมตริกของวงรีนะคะวงรีที่มีสมการ x กำลังสองส่วน a กำลังสองบวก y กำลังสองส่วน b กำลังสองเท่ากับหนึ่งเนี่ยจะมีสมการพาราเมตริกก็คือ x เท่ากับ a cos t y เท่ากับ b sin t นะคะแล้วก็ z t เท่ากับศูนย์แต่ในที่นี้ของเราเนี่ยถ้าเราทำเป็นยกกำลังสองตัวนี้ก็คือ x กำลังสองส่วน2กำลังสองนะบวก y กำลังสองตัวนี้หารด้วย1นะก็คือ1กำลังสองเท่ากับ1เพราะฉะนั้น a ของเราก็คือ2b ของเราก็คือ1นะคะถ้าเป็นสมการพาราเมตริกเนี่ยก็จะเป็น x เท่ากับ2 cos t y เท่ากับ1 sin t ก็คือ sin t นั่นเองนะคะแล้วก็ z เท่ากับ0นะหรือตัดไปเลยก็ได้นะคะแล้วเราก็นำตัวนี้มาเขียนเวกเตอร์บอกตำแหน่งก่อนค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เวกเตอร์บอกตำแหน่งก่อนก็คือเวกเตอร์ rt นั่นเองนะคะ rt ของเราก็มีค่าเท่ากับ x t i บวก y t j บวก z t k ก็คือเอาสมการพาราเมตริกเนี่ยมาเขียนในรูปของเวกเตอร์เราก็จะได้2 cos t i นะคะแล้วก็บวก sin t j นะคะแล้วก็บวกกับ0 k ก็ตัดไปเลยก็ได้ค่ะก็มี2 cos t i บวก sin t j นั่นเองนะคะเราต้องการที่จะหาเวกเตอร์สัมผัสนะตอนนี้เพราะฉะนั้นก็เราก็จะทำการดิฟเวกเตอร์นี้นั่นเองนะคะเราก็จะได้ r พรามทีนะก็ได้ดิฟคอสได้ลบไซน์นะคะลบสองไซน์ทีไอดิฟไซน์ได้คอสก็เป็นคอสทีเจนะคะทีนี้เราก็เมื่อเราได้เวกเตอร์สัมผัสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะแทนจุดที่เราพิจารณาลงไปนะคะทีนี้จุดที่เราพิจารณาเนี่ยนะคะมันเป็นจุด x กับ y นะคะก็คือสแควร์รูทสองกับ1ส่วนสแควร์รูทสองซึ่งที่เราจะมาแทนตอนนี้มันจะเป็นค่า t นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทราบ x กับ y นะอันนี้คือ x นี่คือ y นะคะเราจะหา t สามารถหาได้ค่ะด้วยเราจะนำ x กับ y เนี่ยมาแทนตรงนี้นะคะมาแทนในสมการพาราเมตริกนะคะแล้วก็ลองดูว่า t จะมีค่าเป็นเท่าไหร่เมื่อ x เป็นสแควร์รูทสองแล้วก็ y เป็น1ส่วนสแควร์รูทสองนั่นเองนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาเติมนะคะตอนนี้เราพิจารณา x เท่ากับ2 cos t ก่อนนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะ x เท่ากับ2 cos t เราแทนค่า x เป็นสแควร์รูทสองนะคะฉะนั้นพิจารณาตัวนี้ก่อนพิจารณาก่อนนะคะ x เท่ากับสแควร์รูทสองแล้วก็ y เท่ากับ1ส่วนสแควร์รูทสองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าสแควร์รูทสองเท่ากับ2 cos t นะคะแล้วก็
หนึ่งส่วนสแควร์รูทสองก็จะเท่ากับไซน์ทีเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงตัวแรกนี่นะคะถ้าเราเอาสองไปหารสแควร์รูทสองก็คือสแควร์รูทสองส่วนสองเท่ากับคอสทีซึ่งสแควร์รูทสองส่วนสองมันก็คือหนึ่งส่วนสแควร์รูทสองนั่นเองนะคะสามารถตัดกันได้นะคะเพราะว่าสควเพราะว่าสองก็คืออะไรคะสองตัวนี้ก็คือสแควร์รูทสองคูณกับสแควร์รูทสองเราก็ตัดไปตัวหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือหนึ่งส่วนสแควร์รูทสองนั่นเองอันนี้ตัดไปเลยนะคะก็คือหนึ่งส่วนสแควร์รูทสองเพราะฉะนั้นก็คือเราจะเห็นว่าตอนนี้เราจะหาว่า t มีค่าเท่าไหร่ใช่ไหม t ก็คือ t ตัวนี้ทำให้ cos ถ้าพูดง่ายก็คือจะหาว่ามุมเท่าไหร่ใช่ไหมคะ cos t เป็นเท่าไหร่ที่ได้เท่ากับหนึ่งส่วนสแควร์รูทสองหรือว่า sin เป็นเท่าไหร่ได้เท่ากับหนึ่งส่วนสแควร์รูทสองนะคะซึ่งตัวนี้สแควร์รูทสองส่วนสองกับหนึ่งส่วนสแควร์รูทสองนี่มันคืออันเดียวกันนะคะมันก็คือที่มุม45นี่ไซน์กับคอสมีค่าเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สามารถบอกได้ว่าจากตรงนี้เราจะได้ว่า t ตัวเนี้ยก็คือมุม45หรือว่าไพส่วน4นะคะเพราะว่าคอส t ได้หนึ่งส่วนสแควร์รูทสองนะไซน์ t ก็ได้หนึ่งส่วนสแควร์รูทสองหรือสแควร์รูทสองส่วนสองนั่นเองนะคะก็คือมุมที่มุม45เพราะฉะนั้นพอเราได้ t ไป45นะคะเราก็เอาย้อนกลับไปแทนในเวกเตอร์บอกตำแหน่งขออภัยค่ะเวกเตอร์สัมผัสของเรานะคะตอนนี้เราจะหาเวกเตอร์สัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เวกเตอร์ r พรามที่พายส่วน4ก็คือเราจะแทนมุมพายส่วน4ลงไปนะคะลบสองไซน์พายส่วน4 i บวกคอสพายส่วน4 j นะคะแทนค่าก็คือลบสองไซน์พายส่วน4ก็สแควร์รูทสองส่วนสอง i คอสพายส่วน4ก็สแควร์รูทสองส่วนสอง j นะคะซึ่งตัวนี้เราตัดตัวนี้ได้เราก็จะได้อีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นลบสแควร์รูทสองไอบวกสแควร์รูทสองส่วนสอง g นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเวกเตอร์สัมผัสนะที่สัมผัสวงรีนี้นะที่จุดสแควร์รูทสองหนึ่งส่วนสแควร์รูทสองนะคะก็คือเวกเตอร์ r พรามนี้นั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะที่ยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูหัวข้อนี้ค่ะก็คืออนุพันธ์ของผลคูณจุดและผลคูณไขว้กันนะคะอนุพันธ์ของผลคูณจุดและผลคูณไขว้นะคะซึ่งอนุพันธ์ตัวนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับอนุพันธ์เนี่ยเราได้พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับวิธีการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเวกเตอร์เนี่ยนะคะเราก็จะใช้สูตรเหมือนกับฟังก์ชันค่าจริงแต่ว่ามันจะมีตัวนี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับการดอทแล้วก็การครอสโปรดักต์นั่นเองนะคะทีนี้มันจะมีสูตรที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ตัวนี้อยู่ประมาณ4สูตรด้วยกันเดี๋ยวเรายกมาอธิบายให้ดูนิดนึงนะคะตอนนี้ถ้าเดี๋ยวเราดูอันนี้นะคะตอนนี้เราจะมีสูตรที่เกี่ยวข้องกับผลคูณจุดและผลคูณไขว้นะคะก็คือ dot product กับ cross product ที่เกี่ยวข้องกับเวกเตอร์ตอนนี้เราจะต้องมีเวกเตอร์ a เวกเตอร์ b แล้วก็เวกเตอร์ c นะคะเป็นเวกเตอร์ที่สามารถหาอนุพันธ์

ได้นะคะเราบอกว่าให้ AT BT และ CT เป็นนะคะเวกเตอร์ที่หาอนุพันธ์ได้หรือดิฟได้นะคะเราจะมีสูตรที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้นะคะเราลองมาพิจารณาสูตรที่1นะคะสูตรที่1ก็คือถ้าเราจะดิฟ at.bt นะคะเวลาเราดิฟตัวนี้นะคะเราก็จะนึกถึงสูตรดิฟการคูณค่ะก็คือถ้าใครจำได้ดิฟการคูณก็คือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเราก็จะมองตัวหนึ่งเป็นหน้าตัวหนึ่งเป็นหลังนะคะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้ามาคูณกันแต่ว่าถ้าเป็นดอทเนี่ยหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านี่ก็จะเอามาดอทกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะนำ ดอทกับ b พรามนะเวกเตอร์นะคะบวกกับ a พรามดอทกับเวกเตอร์ b นะคะในที่นี้นะคะเราถามว่าสลับตำแหน่งได้ไหมดอทเนี่ยสามารถสลับได้นะคะแต่ว่าสังเกตว่าเราจะเขียนการดิฟเนี่ยอันนี้ดิฟพจน์ที่สองอันนี้ดิฟอันนี้ดิฟพจน์หลังอันนี้ดิฟพจน์หน้านะเราจะไม่สลับ A กับ B นะตำแหน่งของมันนะคะแต่ที่จริงถามว่า A ดอท B กับ B ดอท E เนี่ยสามารถสลับตำแหน่งได้มันจะมีค่าเท่ากันนะคะแต่ว่าในกรณีที่ cross กันเนี่ยจะสลับกันอาจจะไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นก็เวลาสูตรที่สองนะคะดิฟ AT cross BT เนี่ยเราจะดูดิฟเหมือนดิฟการคูณใช่ไหมก็สลับกันดิฟนะดิฟตัวหลังแล้วก็มาดิฟตัวหน้าอย่างเงี้ยนะคะตัวแรกก็จะเป็นตัวแรกก็จะเอา A cross B พรามนะคะไปนะคะ A cross B พรามอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บวกกับ a พราม cross b ก็สลับกันดิฟแล้วก็มาบวกกันแต่ยังนะเอามา cross กันอยู่นะคะแต่อันนี้อย่าลืมว่าเราจะไม่สลับตำแหน่งนะคะเพราะว่าอาจจะไม่เท่ากันได้นะคะงั้นในสูตรที่3ที่4เดี๋ยวเรามาดูสักนิดนึงอันนี้ก็คือถ้าเรามีเวกเตอร์ a b c นะคะที่กระทำการดอทกัน cross กันบ้างนะคะอย่างเช่นที่3เนี่ยคือดิฟของเวกเตอร์ a ดอทกับ b cross c นะคะทีนี้ถ้าเราจะมองตัวนี้เราอาจจะมองตัวนี้เป็น1ก้อนก่อนก็ได้ค่ะตัวนี้เป็นก้อนหนึ่งแล้วก็ตัวนี้เป็นอีกก้อนหนึ่งมันดอทกันนะแล้วเราก็ดิฟแล้วเราก็แยกเป็นเหมือนหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเหมือนกับสูตรแรกอะค่ะมันก็จะได้ตัวนี้ตัวนี้เขาเอาตัวนี้ดอทอันนี้พรามก่อนนะคะแล้วก็ดอทกับตัวนี้ก็จะได้ก้อนนี้ก็คือตัวนี้เป็นพรามก่อนจากนั้นเราก็จะมาดิฟตัวนี้ก็คือก้อนนี้นะคะดอทกับ A นะคะมันเอา A ตัวนี้ถ้าเรามาแยกดิฟก็คือมันก็จะเหมือนตัวนี้อีกทีหนึ่งแล้วเอา A เนี่ยเข้าไปดอทนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ได้ A ดอทกับก้อนนี้บวกกับ A ดอทกับก้อนนี้นั่นเองซึ่งมันก็จะได้สองก้อนนี้ข้างล่างนี้นะคะทำนองเดียวกันถ้าเป็นข้อที่4นะคะมันคลอสกันแล้วก็ทำเหมือนกันค่ะแล้วก็แยกมาเหมือนกับข้อที่3จะเป็นการคลอสกันนั่นเองนะคะในตอนนี้เราจะมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าเกี่ยวกับการดอทและก็การคลอสของเฟกเตอร์นะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะให้เวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b มานะคะคือเวกเตอร์นี้เวกเตอร์ at เท่ากับ sin t i บวก cos t j แล้วก็บวก t k นะคะแล้วก็เวกเตอร์ bt ก็คือ bt ก็คือ cos ti

ลบไฟล์ tj ลบสามคีย์นะคะอันนี้บอกว่าจงหา d by dt ของ at dot bt เดี๋ยวเราจะยกตัวอย่าง dot กับ cross นะคะอย่างอันนี้ดอทกันเนี่ยเราก็จะใช้สูตรแรกของเมื่อสักครู่นี้เราเดี๋ยวจะแสดงให้ดูทั้งสองวิธีวิธีแรกก็คือเอามาดอทกันก่อนแล้วค่อยไปดิฟอีกอันหนึ่งคือเราจะใช้สูตรนะคะอย่างอันนี้ก็คือวิธีที่หนึ่งก็คือวิธีที่ทำโดยตรงนะคะก็คือเราต้องหาเวกเตอร์ at ดอทกับ bt ก่อนนะคะการดอทกันก็คือนำองค์ประกอบเวกเตอร์มาคูณกันนะตัวที่อยู่หน้า i คูณ i j คูณ j k คูณ k นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวแรกก็จะเป็นเราคูณกันเลยนะคะตัวที่อยู่หน้า i ของทั้งสองตัวก็คือ sin กับ cos นะจับมาคูณกันก็จะเป็น sin คูณ cos sin t คูณ cos t นะคะต่อไปดูหน้า j ก็จะเป็น cos กับลบ sin คูณกันก็จะเป็นลบ cos คูณ sin หรือลบ sin คูณ cos ก็ได้นะคะลบ sin t คูณ cos t พอดีจะสลับตำแหน่งกันให้มันเหมือนข้างหน้านะไซน์มาก่อนแล้วก็คอสนะคะแล้วก็ตัวที่สามตรงที่อยู่หน้าคีนะคะก็จะเป็นทีกับลบสามก็เป็นลบสามทีนะคะดอทกันแล้วก็จะกลายเป็นสเกลาร์นะคะไม่มีไอจีคีละเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเห็นว่าไซน์คูณคอสลบคอสคูณไซน์เนี่ยลบไซน์คูณคอสเนี่ยมันก็ตัดกันไปเพราะฉะนั้นคำตอบนี้เหลือลบสามทีนะคะอันนี้คือ a dot b นะทีนี้เราก็จะไปหาดิฟของ a dot b ใช่ไหมก็คือเราจะทำการดิฟลบ 3t นั่นเองนะคะก็จะได้ลบ3ก็เป็นคำตอบของเรานะคะเนื่องจากว่าพอดีว่ามันมีพจน์นี้หักล้างไปก็เลยไม่ได้ดิฟนะคะแต่ว่าถ้าตัวนี้มันยังคงอยู่ไม่ได้หักล้างอะไรก็ดิฟตามปกติก็ดิฟไปให้หมดนะคะก็จะได้คำตอบออกมานะคะต่อมาวิธีที่สองก็คือเราจะใช้สูตรนะ a dot b prime กับ a prime dot b นะคะซึ่งเราจะต้องไปหา a พรามกับ b พรามก่อนเพื่อจะทำการดอทกันนะคะตอนนี้เรามาหา a พรามก่อน a พรามก็คือเราจะดิฟเวกเตอร์แรกนะคะคือดิฟไซด์ด้วย cos t i ดิฟคอสด้วยลบ sin t j ดิฟ t ก็ได้1 k นะคะหา b พรามก็คือดิฟคอสด้วยลบ sin ti ดิฟไซก็ได้ cos tj แล้วก็ดิฟลบ3 k ก็คือเป็น0ไปเลยนะคะอันนี้ก็ไอตัวนี้นะคะก็ตัดไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูจากสูตรนะคะสูตรที่เราสูตรแรกเนี่ยนะคะสูตรที่1เนี่ยนะคะดิฟ a dot b นะคะเท่ากับ a dot b prime บวก a prime dot b นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเขียนตรงนี้นิดหนึ่งจาก dip a t dot b t นะคะเท่ากับ a prime t dot b t บวก a t dotb prime t นะคะตัวไหนมาก่อนก็ได้นะคะอาจจะสลับกันนิดนึงคือก้อนนี้จะอยู่ข้างหน้าก็ได้นะคะแต่ว่าตัว a ก็อยู่หน้า b

ตามปกติแล้วก็ดิปสลับกันแค่นั้นเองนะคะเราก็มาแทนค่ะตัวแรกก็คือ A พรามกับ B นะคะ

คูณ i ก็จะเป็นคอสกำลังสอง t นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นคอสกำลังสองตัวนี้ก็จะเป็นลบไซน์ t กับลบไซน์ t ก็จะเป็นบวกไซน์กำลังสองนะคะคูณกันจะกลายเป็นบวกไซน์กำลังสองพอตัวนี้คูณกับหนึ่งนะก็จะเป็นลบสามเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตัวหลังก็จะเป็นบวกไซน์กำลังสองแล้วก็ลบสามคูณหนึ่งก็เป็นลบสามนะคะต่อมาบวกกับ a คูณ a ดอทกับ b พรามนะคะตัวนี้นะตัวนี้กับตัวล่างนี้นะคะดอทกันอีกนะคะเราก็จะได้คู่แรกก็จะเป็นลบไซน์กำลังสองนะคะลบไซน์กำลังสอง t คู่ที่สองก็จะเป็นลบคอสกำลังสอง t นะคะแล้วก็ k ก็คูณกับศูนย์ก็เป็นศูนย์ไปนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเห็นว่าพอเราเอามารวมกันสีแดงกับสีส้มเนี่ยนะคะคอสกำลังสองกับคอสกำลังสองหายกันไซน์กำลังสองกับไซน์กำลังสองหายกันนะคะก็เหลือแค่ลบสามนั่นเองก็จะได้คำตอบเช่นเดียวกันกับวิธีที่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้ได้ทั้งสองวิธีนะคะเลือกใช้แบบสูตรก็ได้หรือใช้วิธีตรงก็ได้นะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเกี่ยวกับการ cross สักหนึ่งตัวอย่างนี้เราให้เวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v มานะคะเวกเตอร์ u คือ t กำลังสอง i ลบ e ยกกำลังลบ t j แล้วก็บวก3 t k นะคะแล้วก็เวกเตอร์ v คือ3 e ยกกำลังสอง t i บวก t ยกกำลัง3 g ลบ25 k บอกว่าจงหา d by dt ก็คือ dip u cross v ที่ t เท่ากับ0นะคะย่อแล้วกัน u cos v ที่ t เท่ากับ0นะคะก็คือถ้าเราดิฟเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำการแทนค่า t เป็น0ในคำตอบของเรานะคะตอนนี้เราจะเริ่มต้นจากการหา u ขออภัยค่ะอันนี้จะหา u cos v นะคะ u cross v ที่ t เท่ากับ0นะคะเราจะเริ่มต้นจากการหา u cross v นะคะการ cross vector เนี่ยเราได้เรียนมาในชั่วโมงก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่เราก็มาทบทวนแล้วก็เอาเกี่ยวมาเกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน vector ด้วยนะคะเกี่ยวกับการดิฟนะคะเราก็เริ่มต้นจากเราจะหาในรูปของเหมือน determinant กันเลยกันนะคะตัวแรกเราจะใส่ i j k ไว้ในแถวแรกนะคะ i j k จากนั้นแถวที่สองเราจะเอาเวกเตอร์ u นะคะมาแทนนะมันก็จะมี t กำลังสองลบ e กำลังลบ t แล้วก็สาม t นะคะก็คือตัวองค์ประกอบเวกเตอร์นะคะเอามาใส่ในแถวที่สองนะคะในแถวที่สองในแถวที่สามนะคะเราก็จะเอาเวกเตอร์ v นะคะก็จะเป็น3 e กำลังสอง t กำลังสามแล้วก็ลบ25นะคะจากนั้นเราจะทำการต่อไปอีก2หลักก็คือหลักที่ i กับหลักที่ g t กำลังสอง3 e ยกกำลังสอง t แล้วก็ลบ e กำลัง

ึงลบทีแล้วก็ทีกำลังสามนะคะจากนั้นเราจะคูณคูณแขยงคูณลงนะคะเอานำมาบวกกันนะคะแล้วก็คูณขึ้นนำไปลบออกนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะไล่หูไล่ตาเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากคูณลงก่อนตัวนี้นะคะตัวนี้ขออภัยเดี๋ยวเส้นบางๆตัวนี้นะคะเราจะได้ i ลบ e กำลังลบ t ก็ลบ25นะคะคูณกันก็จะเป็น25ลบคูณลบเป็นบวกนะคะ e กำลังลบ t i แถวที่สองก็จะเป็น j 3t 3 e กำลัง 2t ก็จะเป็นบวก 9t e กำลัง 2t j นะคะแถวที่สามก็จะเป็น t กำลังสอง t กำลังสามเพราะฉะนั้นก็เป็นคูณกันก็จะเป็น t กำลัง 5k ตัวนี้คูณกันนะคะเอากำลังมาบวกกันนะคะต่อไปคูณขึ้นนะคะบางนิดนึงหนึ่งทับของเรานะคะคูณขึ้นเราจะใส่ลบออกไปนะคะก็จะมีตัวแรกก็จะเป็น 3e กำลัง 2t คูณกับลบ e กำลังลบ t นะคะตัวนี้จะได้ลบ 3e e กำลัง t นะคะ e กำลัง t กับ e กำลังลบ t เนี่ยไอตัวออกสองตัวนี้นะคะเอามากำลังมาบวกกันก็จะเป็น 2t ลบ t เหลือ t เดียวนะคะลบเจอลบเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นบวก 3e กำลัง t นะคะ k ตัวต่อมานะคะก็จะเป็น t กำลัง 3 3t i ก็จะเป็นลบ 3t กำลัง 4iแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นลบ25 t กำลัง2ก็กลายเป็นบวก25 t กำลัง2 j นั่นเองนะคะอีกนิดนึงเราก็นำ i รวมกับ i j รวมกับ j แล้วก็ k รวมกับ k ก่อนนิดนึงก็ได้ค่ะก็จะกลายเป็นพอ i ก็จะเป็น25 e กำลังลบ t กับลบ 3t กำลัง 4i นะคะพด j ก็จะเป็น 9t e กำลัง 2t บวก 25t กำลัง 2j พด k ก็จะมี t กำลัง5บวก 3e กำลัง tk นะคะอันนี้ก็คือ u cross v ต่อมาโจทย์ให้เราดิฟ u cross v นะคะแล้วก็แทน t เป็น0เพราะฉะนั้นดิฟ u cross v ดิฟก่อนก็แล้วกันนะคะก็จะได้เราจะทำการดิฟบรรทัดบนนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็คือดิฟองค์ประกอบเวกเตอร์ตัวแรกก็จะได้ดิฟ 25e กำลังลบ t นะคะก็ได้ลบ 25e กำลังลบ t ดิฟ e กำลังลบ t ได้เหมือนเดิมแล้วก็ดิฟลบ t ได้ลบ1นะคะเอาไปไว้ข้างหน้านะคะต่อไปดิฟ 3t กำลัง4ก็ได้ 12t กำลัง3นะคะ i ต่อมาดิฟ j นะคะก็จะเป็นดิฟ 9t e กำลัง 2tตัวนี้เราจะต้องดิฟแบบการคูณนิดหนึ่งนะคะเอา 9t เป็นหน้า e กำลัง 2t เป็นตัวหลังนะคะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะคะตัวนี้ก็จะได้ถ้าเราดิฟตัวหลังอะไรคะ
e กำลังสอง t เหมือนเดิมแล้วดิฟสอง t ได้สองคูณกับ9 t ก็จะเป็น18 t อันนี้ก็คือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าดิฟ9 t ดิฟ9นะ e กำลังสอง t นะคะดิฟการคูณนะต่อไปเราจะดิฟ25 t กำลังสองก็ได้50 t j นั่นเองนะคะแล้วก็โพสต์สุดท้ายก็คือโพสต์ k นะคะก็ดิฟ t กำลังห้าได้ห้า t กำลังสี่นะคะดิฟสาม e กำลัง t ก็ได้สาม e กำลัง t เหมือนเดิมนะคะ k เมื่อเราดิฟเรียบร้อยนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะแทน t เป็นศูนย์เพราะฉะนั้น d by dt ของ u cos v ที่ t เป็นศูนย์ก็คือเราจะแทนค่าใน t ที่เราได้สีเขียวทั้งหมดเลยนะคะตรงไหนมี t แทนด้วยศูนย์นะคะแทนด้วยศูนย์แทนด้วยศูนย์นะคะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะทุกตัวนะคะแต่ว่าถ้าเป็น e ยกกำลังศูนย์เนี่ย e กำลังศูนย์เนี่ยมันจะเท่ากับหนึ่งทุกตัวนะคะถ้า e ยกกำลังศูนย์เนี่ยจะมีค่าเป็นหนึ่งหมดแล้วก็ถ้าตัวไหนมี t เป็นศูนย์ก็ยกกำลังอะไรก็ได้ศูนย์คูณตัวไหนคูณตัวนี้ก็ได้ศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นก้อน i ของเราก็จะเหลือลบ25เท่านั้นนะคะลบ25 i ต่อไปก้อน j ของเรานะคะทันนะคะตัวนี้เป็นศูนย์นะตัวนี้เป็นศูนย์ไปตัวนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งคูณ25นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งแต่ตรงนี้เป็นศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นศูนย์ตัวนี้เป็นเก้าตัวนี้เป็นศูนย์นะมันก็คือ 9j แล้วก็ k ก็ตัวนี้เป็นศูนย์ตัวนี้เป็นสามนะคะก็จะเป็นบวกสาม k นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นคำตอบของเรานะคะเนื่องจากว่ามันเป็นการ cross กันเวลาเราดิฟมันก็ยังคงเป็นฟังก์ชันเวกเตอร์อยู่นะคะต่อมาเรามาพูดถึงทฤษฎีบทเกี่ยวกับฟังก์ชันค่าเวกเตอร์แล้วก็เกี่ยวกับอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์นะคะที่เกี่ยวกับเส้นสัมผัสเส้นสัมผัสเส้นโค้งเมื่อสักครู่นี้สักนิดหนึ่งนะคะทฤษฎีนี้ถ้าเวกเตอร์ rt ของเราเป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ในปริภูมิ2หรือ3มิตินะถ้าเวกเตอร์ rt เป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์นะคะใน2และ3มิติและนะคะเราทราบว่านอร์มของเวกเตอร์ RT เนี่ยเป็นค่าคงที่นะคะเป็นค่าคงที่แล้วเป็นค่าคงที่ทุกค่า t นะแล้วจะได้ว่าถ้าเราเอาเวกเตอร์ rt ดอทกับเวกเตอร์ r พรามเนี่ยเท่ากับศูนย์นะคะตัวนี้บอกอะไรเรานะคะตัวนี้บอกเราว่าถ้าเวกเตอร์ rt เป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ก็คือถ้าเทียบกับที่เราเตรียมมาเมื่อต้นชั่วโมงก็คือเป็นเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะคะของเส้นโค้ง c ใน2และ3มิติใช่ไหมคะแล้วก็เวกเตอร์นอร์มเนี่ยเป็นค่าคงที่นะคะนั่นคือหมายความว่าถ้าเราเขียนง่ายๆคือเวกเตอร์ rt ของเราเนี่ยคือเป็นได้เท่ากับค่าคงที่นะคะเป็นฟังก์ชันค่าคงที่เพราะนอร์มตัวนี้เวลาหาแล้วมันก็จะได้ค่าที่เป็นสเกลาร์ใช่ไหมคะได้ค่าคงที่ออกมานะคะแล้วเราจะได้อะไรเราจะได้ว่า r ดอทกับ r พรามจะเท่ากับศูนย์นั่นแสดงให้เห็นว่า
ดอยอาพรามเนี่ยจะตั้งฉากกันนะคะตัวนี้ตั้งฉากกันนั่นเองเพราะฉะนั้นในกรณีที่เวกเตอร์ R กับเวกเตอร์ R พรามเนี่ยมันตั้งฉากกันก็คือดอทกันเท่ากับศูนย์เนี่ยก็คือเป็นกรณีที่เราอาจจะหาขนาดที่เราหาขนาดแล้วขออภัยค่ะหานอมแล้วได้เท่ากับฟังก์ชันคงที่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างอันนี้สักอันหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพนะคะขออันนี้กันอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะสมมติว่าเราให้เวกเตอร์ r t มาคือ4 cos ti บวก4 sin tj แล้วก็บวก3 k นะคะพิจารณาเวกเตอร์นี้เวกเตอร์นี้นะคะถ้าเราไปหานอร์มของมันเนี่ยนะคะถ้าเราพิจารณาตามทฤษฎีเนี่ยนะเราไปหานอร์มของเวกเตอร์ RT เนี่ยก็คือเราจะเอาองค์ประกอบของเวกเตอร์ยกกำลังสองใช่ไหมคะแล้วก็บวกการถอดรูทนะคะฉะนั้นอันนี้ก็ได้4 cos t ทั้งหมดกำลังสองนะคะบวก4 sin t ทั้งหมดกำลังสองนะคะแล้วก็บวก3กำลังสองซึ่งมันก็คือ16 cos t cos กำลังสองนะคะบวก16 sin กำลังสองแล้วก็บวก9นะคะและ16 cos กำลังสองนี่เราดึง16ออกมาก็จะเป็น cos กำลังสอง t บวก sin กำลังสอง t แล้วก็บวก9นะคะจะ cos กำลังสองบวก sin กำลังสองเนี่ยนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ1ถ้าใครจำได้นะคะตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้น1คูณ16ก็คือ16บวก9กลายเป็น25นะคะเท่ากับ square root 25ซึ่งเท่ากับ5คือจะเห็นว่านอร์มของเวกเตอร์ RT ของเราเนี่ยไปเข้าที่นะคะเพราะฉะนั้นพอเราเจอแบบนี้เราสามารถบอกได้ว่าตามทฤษฎีบทเนี่ยนะเราก็สามารถบอกได้ว่าถ้าเราเอาเวกเตอร์ RT ดอทกับเวกเตอร์ R พรามเนี่ยมันจะเท่ากับ0ซึ่งแสดงว่าทั้งสองอันเนี่ยเวกเตอร์ RT เนี่ยตั้งฉากกับเวกเตอร์ R พรามนั่นเองนะคะหรือบางทีเขาอาจจะถามว่ามันตั้งฉากกันไหมเราอาจจะหาขนาดของหานอร์มของ RT แล้วดูว่าตั้งฉากกันหรือไม่นะคะหรือว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ทฤษฎีบทนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีตรงก็คือว่าเราก็จะทำการหาเวกเตอร์ R พรามแล้วก็ทำการดอทกันนะคะแล้วก็ดูว่ามันดอทกันแล้วเท่ากับ0หรือไม่นะคะอย่างเช่นตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีแบบโดยตรงก็คือถ้าเราไปหาR พรามของตัวนี้เดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งนะคะอย่างตัวนี้นะคะอย่างตัวนี้ถ้าเรามีเวกเตอร์ R เราก็บอกอันนี้เราทำวิธีตรงนะคะบอกว่าถ้าเรามีเวกเตอร์ R แล้วเราก็ไปหาเวกเตอร์ R พรามใช่ไหมคะเวกเตอร์ R พรามก็คือดิฟคอสได้ลบไซน์นะคะลบ4ไซน์ ti ดิฟไซน์ก็ได้คอสนะบวก4คอส tj ดิฟ3ได้0นะตัดไปนะคะแล้วก็เอามาดอทกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น r

ลบ16คอส t คูณกับไซน์ t ตัวที่สองตัวที่อยู่หน้า j ก็จะเป็นบวก16ไซน์ t คูณกับคอส t แล้วก็3คูณ0ก็เป็น0ก็ตัดไปนะคะไซน์คูณคอสกับคอสคูณไซน์ก็คืออันเดียวกันเพราะฉะนั้นนี้ก็จะเป็น0นั่นเองนะคะซึ่งเราก็ได้ว่าสองอันนี้ก็จะตั้งฉากกันนั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่ไม่ใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับช่วงข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กมลพรกัลยาณมิตรคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและประธานที่ปรึกษาการจัดงานสายใย2แผ่นดินไทยจีน50ปีมิตรภาพยั่งยืนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2568กับการจัดงานราตรีอัญมณีแห่งผ้าไทยเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2568นำคณะกรรม

การจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกต่างๆในโอกาสนี้หม่อมหลวงปุญญนุชเกษมสันดุลยจินตรองประธานกรรมการจัดงานนางพาพิมลคงเฟื่องฟุ้งนางพันนีสาเอกิและนางสาวนิรินทร์พลวรรณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วยนายทวีศักดิ์ก่ออนันตกูลประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศนำนางสาวสิริธิดาพนมวรรณอยุธยาผู้ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศจากการคัดเลือกของมูลนิธิประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณเข็มเชิดชูเกียรติทองคำประดับอักษรพระนมาภิไธยสท.และเงินรางวัลในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิและผู้เกี่ยวข้องร่วมก็เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:49 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569โดยทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่องานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติทรงพระปรีชาสามารถและมีพระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมหลายแขนงโดยเฉพาะดนตรีไทยเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดมาทรงได้รับการยกย่องในฐานะวิสิตศิลปินและเอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรเทศกาลครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์เผยแพร่ประวัติผลงานและองค์ความรู้ของครูดนตรีไทยผู้มีคุณูปการถ่ายทอดคุณค่าของศิลปะดนตรีไทยให้สืบทอดจากครูสู่ศิษย์เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานดนตรีไทยให้ดำรงอยู่คู่สังคมสืบไปการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ในปีนี้มี5รายการแสดงอาทิวงดนตรีไทยเครื่องใหญ่พิเศษบรรเลงเพลงไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพลงดอกไม้ไทย2ชั้นในชุดการแสดงนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงขับร้องเพลงไทยและทรงบรรเลงดนตรีไทยร่วมกับครูอาวุโสชายหญิง

และทรงดนตรีไทยร่วมกับวงปี่พาทย์ไม้นวมวงบ้านปลายเนินเพลงประกอบบทพระราชนิพนธ์เพลงพระเสด็จสู่ฟ้าเสวยสวรรค์การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของดนตรีไทยและบทบาทของครูผู้สืบทอดภูมิปัญญาของชาติสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์และคนรุ่นใหม่ร่วมกันสืบทอดมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไปสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 10:36 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารไปทรงเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงณทันตสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยมีพระปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาศกัลยาณีตามเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังหญิงจำนวน2ชุดประกอบด้วยการแสดงฟ้อนดอกระมิงและการแสดงโอละหนอเชียงใหม่ทั้งนี้ทันตสถานหญิงเชียงใหม่มีอำนาจควบคุมผู้ต้องขัง

ถึงกำหนดโทษประหารชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงอยู่ในการควบคุมรวม 1,847 รายมีผู้กักขังหญิง23รายและผู้ต้องกักขังชาย77รายจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ตัวแทนผู้ต้องขังพูดถึงความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการธรรมนาวาวังซึ่งเป็นโครงการอบรมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อผู้ต้องขังได้ศึกษาถึงสาระแก่นแท้ของศาสนาและขัดเกลาจิตใจโดยดำเนินการนำร่องที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เป็นแห่งแรกเมื่อปี2567ถึงปัจจุบันมีการฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังทุกกลุ่มมาแล้วทั้งหมด18ครั้งผลการฝึกอบรมทำให้ผู้ต้องขังอยู่ในระเบียบวินัยมากขึ้นง่ายต่อการควบคุมลดปัญหาการทะเลาะวิวาทต่อจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ต้องขังหญิงและพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้น้อมนำและขับเคลื่อนโครงการพระราชทานที่สำคัญเพื่อให้เกิดผลสำฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนอาทิโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาต่อยอดและพระราชทานเป็นแนวทางแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษโดยตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ดำเนินการจัดอบรมจำนวน20รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม 1,679 รายทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่นี้ได้รับพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน18รายการภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมอาทิเครื่องขูดหินปูนเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและพร้อมระบบประมวลผลและกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดหลำแสงแดงพร้อมระบบเก็บภาพดิจิทัลนอกจากนี้ยังดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน13รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม477คนโดยปี2566ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเด่นประเภทเรือนจำขนาดกลางจากการประกวดเรือนจำดีเด่นตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆภายในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานแนวทางการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดการกระทำผิดซ้ำอาทิโรงทอผ้าไหมผ้าฝ้ายโดยซื้อเส้นไหมมาจากข้างนอกแล้วเริ่มขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การกรอไหมจนถึงการทอที่ผ่านมาส่งผลงานเข้าประกวดในรายการต่างๆและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงินเพศผ้ายกไหมยกใหญ่ไม่มีสังเวียนประจำปี2568ในการดำเนินงานตามข้อตกลงกรุงเทพหรือ Bangkok Rules เมื่อมีเด็กอยู่ในความดูแลของผู้ต้องขังเข้ามาอยู่ในเรือนจำกับผู้ต้องขังเด็กควรได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการพัฒนาการด้านอื่นๆปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์จำนวน10รายและเด็กติดผู้ต้องขังจำนวน3คนและการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงเน้นความจำเป็นของตลาดแรงงานและความสมัครใจสร้างหลักสูตรที่มีมาตรฐานและการหางานระหว่างฝึกวิชาชีพด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอาทิการทำอาหารคาวหวานการทอผ้าพื้นเมืองแบบกะเหรี่ยงเป็นผ้าพันคอเสื้อกระเป๋าห้องเสื้อนารีตัดเย็บออกแบบเสื้อผ้างานปักผ้าบนกระเป๋าเสื้อผ้าพวงกุญแจเครื่องประดับการดูไพ่ยิปซีการนวดแผนไทยและเสริมสวย

เวลา 14:38 เสด็จไปยังวิหารลายคำโบราณเฉลิมพระเกียรติวัดยางกวงอำเภอเมืองเชียงใหม่โบราณสถานเก่าแก่ที่ขุดพบรากฐานรากเดิมและได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่เป็นวิหารทรงล้านนาโบราณภายในประดิษฐานพระพุทธศักดิ์สิทธิ์หรือหลวงพ่อพระเจ้าแสนเสาพระประธานเก่าแก่คู่วิหารวัดยางกวงเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายสันนิษฐานว่า

สร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่20วันนี้มีหลักฐานปรากฏในโครงนิราหริพุนชัยที่เขียนขึ้นในปี2060เรียกว่าชื่อวัดนางรั้วต่อมาได้กลายเป็นวัดร้างทั้งนี้พระเทพวรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารรองเจ้าคณะภาค7ได้ฟื้นฟูและบูรณะขึ้นใหม่ตั้งเป็นวัดอีกครั้งเมื่อปี2554เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองราชครบ60ปีและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2557ปัจจุบันพระครูปลัดธีนวัฒน์ญาณสิทธิวาทีดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม8รูปจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังเจดีย์วัดยางกวงทอดพระเนตรนิทรรศการเรื่องการขับเคลื่อนพลังจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมตามแนวทางธรรมนาวาวังที่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนวัดสถานศึกษาและสถานพยาบาล10หน่วยงานดำเนินงานสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการน้อมนำหลักธรรมพระราชทานไปประยุกต์ใช้อาทิจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสำนักงานพระพุทธศาสนาสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักงานวัฒนธรรมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานและสำนักงานศึกษาธิการร่วมดำเนินงานสืบสานสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่น้อมนำหลักธรรมพระราชทานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจิตใจเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและภูมิคุ้มกันทางศีลธรรมแก่คณาจารย์บุคลากรนักศึกษานักเรียนและประชาชนโดยบูรณาการหลักธรรมสู่การจัดการเรียนการสอนการพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมจิตอาสาธรรมนาวาวังโอสถสถานที่ผู้ประกอบการสถานพยาบาลรวมกลุ่มเป็นการเป็นศูนย์เพื่อดูแลสุขภาพและก็สร้างเสริมคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมเรียนรู้เข้าใจหลักธรรมผ่านการฝึกปฏิบัติจริงโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ที่จัดกิจกรรม Voice of Hope from นาวาวังเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันและวัดยางกวงจัดโครงการคมทัศษาพัฒนาภูมิปัญญาการทำคมล้านนาเพื่อเชื่อมโยงกับระบบกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการสร้างงานและกระจายรายได้สู่คนในชุมชนโอกาสนี้ทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดหมูบนรถประกอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จการเสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่งด้วยเป็นพระกรณียกิจที่สอนให้เห็นที่สะท้อนเห็นถึงพระเมตตาความเอาพระทัยใส่ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและทรงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างใกล้ชิดโดยไม่ได้ทรงจำกัดอยู่เพียงการทรงติดตามหรือทรงเยี่ยมเยียนกิจกรรมเท่านั้นแสดงให้เห็นถึงพระปณิธานในการทรงสืบสานพระราชดำริจิตอาสาพระราชทานและการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติดังว่าทรงเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าให้แก่เยาวชนและคนไทยทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตสาธารณะการเสียสละและการร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมที่เกิดจากความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคประชาชนและเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่อันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานสาธารณประโยชน์และการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพริมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธาน

การรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างอันหนึ่งในเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา17 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปองคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงาน47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีนางสาวฉัตรประอ่อนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราให้การต้อนรับในการนี้นายสุภรัตน์อินทราวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7 ถึง 12 สิงหาคม 2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์นี้เป็นแห่งแรกเมื่อวันที่8 สิงหาคม 2522เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของราษฎรโอกาสนี้องคมนตรีมอบโล่รางวัลและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดเกษตรกรต้นแบบขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ศึกษาสู่ความสำเร็จระดับก้าวหน้าและผลสำเร็จที่ยั่งยืนการประกวดวาดภาพบนกระดานดำในหัวข้อป่าน้ำดินชีวิตตามรอยพระราชาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6การวาดภาพกระดานดำในหัวข้อสืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่การเกษตรที่ยั่งยืนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3และเกษตรกร PGS ดีเด่น Participatory Guarantee System ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนประเภทนาข้าวจากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัลการประกวดและนิทรรศการ47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเยี่ยมชมนิทรรศการณบริเวณสวนของพ่อนำเสนอผลสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริมาจัดแสดงอาทิการสาธิตเทคโนโลยีระบบน้ำแฮนดิเซนการใช้ปุ๋ยโรงเรือนอัจฉริยะการเพาะเลี้ยงไก่แพะและปลานิลการจัดแสดงพันธุ์สัตว์การเพาะชำกล้าไม้การนำหญ้าแฝกและกิ่งไม้มาทำของใช้และการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากศูนย์ตลอด47ปีศูนย์ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตมีการศึกษาทดลองและวิจัยแล้วกว่า150เรื่องถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน43หมู่บ้าน 14,853 ครัวเรือนมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้13แห่ง16กลุ่มอาชีพขยายผลสู่โรงเรียนทั่วไปกว่า10แห่งและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน14แห่งพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา8 รายการช่วยยกระดับรายได้และ

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ในปี2568มีผู้เข้ารับการอบรม 1,349 คนและผู้เข้าศึกษาดูงาน 1,725 คนองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามเพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆครอบคลุมในหลายมิติโดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการแบบครบวงจรทั้งในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากการพัฒนาสังคมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย10โครงการหลักและแตกแขนงออกเป็นโครงการย่อยอีกกว่า210โครงการโดยได้กระจายความช่วยเหลือและการพัฒนาลงสู่พื้นที่เป้าหมายถึง511หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ26ของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในจังหวัดมหาสารคามสะท้อนเห็นถึงความมุ่งมั่นในการเข้าถึงระดับชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งผลสำเร็จจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงของคณาจารย์และนักศึกษาก่อให้เกิดผลผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนโดยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้มากถึง88ผลิตภัณฑ์นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มากกว่า30เรื่องควบคู่กับการต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาในชุมชนอีกกว่า50รายการซึ่งเป็นประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นที่ได้มากกว่า 20,000 คนโอกาสนี้องคมนตรีได้รับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะทางสังคมผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามซึ่งเป็นโมเดลสำคัญในการสร้างนักศึกษาให้มีคุณลักษณะเด่น4ด้านประกอบด้วยการเป็นนักคิดที่วิเคราะห์ปัญหาได้การเป็นนักสื่อสารที่แถ่ทอดความรู้เป็นการเป็นนักประสานงานที่ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนได้ดีและการเป็นนักสร้างนวัตกรรมผ่านการศึกษาปัญหาและบริบทของชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษาก่อนออกไปสู่โลกของการปฏิบัติงานจริงทั้งได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำระบบคลังหน่วยกิจและการจัดองค์ความรู้ออนไลน์ที่ปัจจุบันมีการรวบรวมและพัฒนาชุดความรู้ไปแล้วกว่า164รายการด้วยขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังอยู่ระหว่างการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อมีการออกแบบและเพิ่มเติมหลักสูตรในคลังหน่วยกิจให้ตรงจุดตอบโจทย์ตลาดแรงงานและเป็นการเปิดโอกาสในการส่งเสริมแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไปในอนาคตองคมนตรีร่วมกิจกรรมเสวนาเรื่องเล่ากุหลาบพระราชทานสู่แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ในโครงการหลวง57วันนี้ที่บริเวณเซ็นทรัลคอร์ตชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครผู้เอกกัมปนาทรุดติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมเสวนาเรื่องเล่ากุหลาบพระราชทานสู่แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ในงานโครงการหลวง57องคมนตรีกล่าวว่ามูลนิธิโครงการหลวงน้อมนำแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดไปปรับใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยนำพันธุ์พืชพระราชทานจากพระบรมวงศ์พัฒนาเป็นองค์ความรู้และนวัตกรรมอาทิการขยายผลเอเดนไวท์และเจนเทียซึ่งเป็นพันธุ์ดอกไม้พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมทั้งพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและอีกจำนวน18ชนิด44พันธุ์นอกจากนี้ยังศึกษาวิจัยไม้ดอกเมืองหนาวอย่างต่อเนื่องจนสามารถพัฒนาพันธุ์และขึ้นทะเบียนพันธุ์ไม้ดอกแล้ว9ชนิดรวม60พันธุ์อาทิกุหลาบแคลาลิลี่ซิมิเดียมลาวนารีเบนจามาศมาลีรัตปทุมมาและว่านสีทิศพร้อมทั้งดำเนินการวิจัยไม้ดอกไม้ประดับกว่า120ชนิดส่งเสริมเกษตรกร536รายครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกกว่า330ไร่และสร้างรายได้แก่สมาชิกเกษตรกรมากกว่า40ล้านบาทต่อปีในปีนี้มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการเปิดตัวกุหลาบควีนสุธิดาผลการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ที่ใช้เวลากว่า8ปี

มีจุดเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจของกุหลาบควีนสิริกิติ์ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงยังอนุรักษ์และขยายพันธุ์ควบคู่กับการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันขึ้นทะเบียนพันธุ์กุหลาบแล้ว21พันธุ์สำหรับงานโครงการหลวง57จะจัดไปจนถึงวันที่12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายในงานมีร้านจำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเครื่องดื่มชากาแฟผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพงานหัตถกรรมมากกว่า 3,000 รายการองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดขอนแก่นวันนี้ในช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรียนราชประชานุเคราะห์14อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาแบบไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน827คนครูและบุคลากร53คนมีนายสมบูรณ์พุทธวงศ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงเรียนเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลใช้วิธีการสอนผ่าน6กิจกรรมหลักในหลักสูตรปฐมวัยประกอบด้วยการเคลื่อนไหวการสร้างสรรค์การเสริมประสบการณ์กิจกรรมเสรีกิจกรรมกลางแจ้งและเกมการศึกษาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทดลองและเรียนรู้หาประสบการณ์จากสิ่งง่ายๆรอบตัวอาทิหน่วยดินหน่วยพืชหน่วยฝนตลอดจนทักษะการคิดคำนวณโดยวิธีจินตคณิตในระดับชั้นประถมศึกษาจะเริ่มนำเครื่องมือเทคโนโลยีซึ่งรับการสนับสนุนจากมูลนิธิมาประยุกต์ใช้ในการเรียนให้เท่าทันยุคสมัยเช่นงานคหกรรมงานปักงานลวดกำมะหยี่งานสกรีนงานตัดสติกเกอร์และงานขึ้นรูปโมเดล3มิติทั้งนี้โรงเรียนยังสนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ตามความถนัดและความสนใจมีนักเรียนที่สนใจด้านการเกษตรน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทำโครงงานเพาะเห็ดนางรมที่เพาะง่ายโตไวเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคและโครงการปลูกผักไร้ดินใช้พื้นที่การเพาะปลูกน้อยได้ผักสดสะอาดไว้บริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้นอกจากนี้โรงเรียนยังได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรทวิศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียนสามารถนำ AI ไปใช้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบลวดลายบูรณาการงานปักงานสกรีนและงานตัดสติกเกอร์ได้เป็นอย่างดีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50อำเภอแฮดจังหวัดขอนแก่นจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน956คนครูและบุคลากร101คนมีดร.สุฟิชยาชินธนาชูกิจเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาการศึกษาควบคู่ไปกับการฝึกทักษะด้านการปรับตัวการคิดเป็นระบบการสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและการทำงานร่วมกับคนอื่นเพื่อนักเรียนมีทักษะที่เหมาะสมสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตก้าวทันยุคศตวรรษที่21โดยมุ่งเน้น3ทักษะได้แก่ทักษะวิชาการการทำห้องเรียน AI Clubห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดควบคู่ไปกับการพัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี AI เพื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพจะทำห้องเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายระดับละ1ห้องเรียนโดยติดตั้งกระดานอัจฉริยะ Interactive Whiteboard หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดจนส่งเสริมโครงการอ่านออกเขียนได้และโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ให้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาทักษะชีวิต
ติดตามช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้มีความสวยงามพัฒนาสาธารณูปโภคหอพักให้มีความสะอาดปลอดภัยมีพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาและพักผ่อนหย่อนใจนักเรียนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขและทักษะอาชีพมีโครงการ1 คน 1 อาชีพให้นักเรียนได้เลือกฝึกทักษะอาชีพที่ตนเองสนใจ

มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพแบ่งเป็น5กลุ่มอาชีพได้แก่กลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์กลุ่มอาชีพเกษตรพืชกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมกลุ่มอาชีพพาณิชยการและกลุ่มอาชีพศิลปินรวม40อาชีพ

โรงพยาบาลพระปกเกล้าคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยรุ่น108สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานครมูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัยชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยบริษัท BVK จำกัดและสำนักงานเทศบาลตำบลพระอินทราชาอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดช่องลมวัดประชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามวัดหัวป่าพรมสราภิรัตวัดดอนแจงจังหวัดราชบุรีและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระพรหมศักยะวงศ์วิสุทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารแสดงพระธรรมเทศนาสิริกิติธรรมกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงยึดมั่นในหลักธรรมและความเที่ยงธรรมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกประการให้สมควรแก่ธรรมและพระราชฐานะโดยมิได้ย่อหย่อนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวงด้วยพระมหากรุณาและความเที่ยงธรรมเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์โดยทั่วหน้าเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางและบริษัทอามิซิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลามีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดบุรพาภิรามวัดโพธารามวัดศรีจันทร์จังหวัดร้อยเอ็ดวัดมาโพวัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมัติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมบริษัท10สยามจำกัดศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์กรมอนามัยสำนักงานเทศบาลเมืองหลังสวนจังหวัดชุมพรและวิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครสวดมัติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มหาวิทยาลัยธนบุรีสมาคม e-learning แห่งประเทศไทยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดและโรงเรียนชนกัญญานุกูลจังหวัดชนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 9:30 น.ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะด้วยหินอ่อนจากนั้นไปวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
ต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยในการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม

ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังโดยตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดละมุดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกโรงเรียนในเครือรัตนโกสินทร์สมโภชจังหวัดนครปฐมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23จังหวัดฉะเชิงเทราและกรมสารบัญทหารกองบัญชาการกองทัพไทยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลาบริการถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนรักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณที่นั่งพิมานรัตยามีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเหล่ากาชาดอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศสและโรงเรียนรวมใจไทยและมูลนิธิธรรมดีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉยๆอ่ะ
1: อ้าว
0: ใจเล่าเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดหาย
3: กรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่

0: ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภพที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
1: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509พุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านตอนนาลายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่1,279ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพ

หุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนาราย

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าผืนดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีครับนักศึกษาและผู้สนใจทุกคนนะครับที่มาดูรายการอยู่ตอนนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงของสุนทรียภาพแห่งศิลปะนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมไทยนะครับวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับทุกท่านในวันนี้อีกครั้งนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดคุยและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดความแตกต่างระหว่างศิลปะแบบเหมือนจริงหรือเรียกในภาษาอังกฤษว่า

เรียวิทย์อาร์ตนะครับแล้วก็ศิลปะแบบนามธรรมหรือแอบสแตรกอาร์ตซึ่งเป็น2แนวทางสำคัญนะครับที่มีอิทธิพลต่อวงการศิลปะทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับผมหวังว่าบทเรียนในวันนี้เนี่ยจะช่วยให้ทุกท่านมองเห็นทั้งความงามและคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในศิลปะทั้ง2รูปแบบรวมถึงทำความเข้าใจมุมมองและก็วิธีคิดของศิลปินนะครับว่าในแต่ละสมัยเนี่ยเขาคิดกันอย่างไรและก็มีความชัดเจนในเรื่องของความคิดของศิลปินนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้เนี่ยผมขอขึ้นภาพให้ทุกคนดูก่อนนะครับเป็นภาพวาดที่เหมือนจริงจนเราเผลอคิดว่าเป็นภาพถ่ายก็ได้นะครับและก็ภาพนี้ครับก็คือภาพที่ดูแวบแรกแล้วเนี่ยไม่เข้าใจนะครับว่าคืออะไรแต่ผมเชื่อว่ามันสามารถที่จะสะกิดใจของเราในบางสิ่งบางอย่างได้อย่างลึกซึ้งเลยนะครับ

ห็นความต่างชัดเจนเลยนะครับว่ามันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวันนี้นี่ผมจะพาทุกคนไปสำรวจเส้นทางของศิลปะทั้งสองแขนงนี้กันตั้งแต่รากฐานทางประวัติศาสตร์เทคนิคแนวคิดจนถึงบทบาทในโลกปัจจุบันสมัยนะครับหากจะให้พูดถึงเรื่องนี้กันจริงๆคงใช้เวลานานแต่ผมจะพูดถึงภาพรวมๆและก็เข้าใจง่ายนะครับใครสนใจรายละเอียดนี่ไปศึกษาเพิ่มเติมถึงสมัยนี้นี่แน่นอนครับไม่ยากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโซเชียลหมดแล้วนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนที่ต้องไปที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสมัยนี้นี่แค่เปิดมือถือก็เข้าถึงรายละเอียดได้อย่างสะดวกสบายและง่ายดายเลยนะครับยิ่งมี ChatGPT เข้ามาช่วยด้วยนี่จะง่ายในการค้นหาข้อมูลเลยนะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยลองเปิดใจมองศิลปะศิลปะนี่ไม่ใช่แค่สิ่งที่สวยงามเท่านั้นนะครับแต่คือภาษาชนิดหนึ่งที่สะท้อนชีวิตความคิดและจิตวิญญาณของมนุษย์แล้วเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นภาพที่ดูเหมือนจริงที่สุดหรือภาพที่ดูไม่รู้เรื่องเลยว่าคืออะไรศิลปะก็ยังคงเป็นเครื่องมือที่สื่อสารที่ทรงพลังที่สุดรูปแบบหนึ่งเสมอนะครับโอเคครับพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันที่ศิลปะแบบเหมือนจริงกันก่อนเลยนะครับศิลปะแบบเหมือนจริง realistic art ความหมายและก็ความสำคัญของศิลปะแบบนี้ก็คือเป็นศิลปะที่เรียกว่าเหมือนจริงนะครับหมายถึงแนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีเป้าหมายในการถ่ายทอดภาพของสิ่งต่างๆให้ใกล้เคียงกับความเหมือนกับสิ่งที่มนุษย์มองเห็นด้วยตาเปล่ามากที่สุดเห็นอย่างไรก็ถ่ายทอดอย่างนั้นโดยปราศจากการเสริมแต่งจากจินตนาการหรือการบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับงานศิลปะประเภทนี้ให้ความสำคัญกับรายละเอียดความถูกต้องของสัดส่วนแสงและเงาสีสันแม้กระทั่งพื้นผิวของวัตถุนะครับเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนกำลังมองสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆอยู่ตรงหน้าเลยทีเดียวนะครับจุดเด่นของศิลปะแบบเหมือนจริงก็คืออยู่ที่ความซื่อตรงต่อธรรมชาติเป็นการให้เกียรติแก่ความเป็นจริงในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะในงานที่ถ่ายทอดภาพเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมนะครับงานศิลปะแบบเหมือนจริงไม่ใช่เพียงแค่ภาพเหมือนในเชิงกายภาพเท่านั้นแต่ยังคงเป็นสื่อกลางที่ทรงพลังในการบอกเล่าเรื่องราวความรู้สึกและก็บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในแต่ละรายละเอียดของภาพนอกจากนี้นะครับศิลปะแบบเหมือนจริงยังมีบทบาทสำคัญในฐานะเครื่องมือบันทึกประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ของมนุษยชาติตลอดมานะครับก่อนจะมาถึงยุคของกล้องถ่ายภาพเนี่ยศิลปินก็มีหน้าที่สร้างงานเหมือนจริงจึงเปรียบเสมือนนักบันทึกภาพแห่งการเวลาที่สะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์เหตุผลอารมณ์ความหวังความทุกข์และความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้อย่างชัดเจนเลยนะครับดังนั้นศิลปะแบบเหมือนจริงจึงไม่ได้เป็นมีเพียงคุณค่าด้านความงามทางสายตาแต่ยังเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าทางสังคมประวัติศาสตร์และปรัชญาชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับโดยทำหน้าที่เป็นกระจกเงาที่สะท้อนความจริงของโลกและผู้คนออกมาได้อย่างลึกซึ้งและก็น่าเชื่อถือทุกอย่างมีพัฒนาการหรือมีการวิวัฒนาการนะครับเรามาดูการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของศิลปะแบบเหมือนจริงกันนะครับเริ่มจากยุคที่หนึ่งก่อนก็คือยุคก่อนเรียลลิสต์นะครับก่อนที่แนวคิดศิลปะแบบเหมือนจริงจะถูกถ่ายทอดอย่างเป็นทางการในฐานะศิลปะซึ่งเกิดขึ้นในศตวรรษที่19แนวโน้มของศิลปะในโลกตะวันตกยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของความเชื่อทางศาสนาและอุดมคติความงามแบบโบราณโดยเฉพาะกรีกโรมันนะครับพอมาถึงยุคกลางเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงศิลปะในยุคนี้จะเน้นในเรื่องของการถ่ายทอดเรื่องราวในพระคัมภีร์และก็ศาสนาคริสต์ภาพบุคคลมักจะดูแข็งไร้มิติแล้วก็ไม่ได้มุ่งเน้นความเหมือนจริงนะครับแต่มีเป้าหมายเพื่อสื่อความศักดิ์สิทธิ์เช่นภาพพระแม่มารีหรือพระเยซูที่กำลังที่มีลักษณะคล้ายกันทั่วทั้งยุโรปเลยทีเดียวนะครับทีนี้ก็เลยมาถึงยุคเรเนซองส์1300ถึง1600นะครับในคริสตศักราชศิลปินเริ่มกลับมาศึกษากายภาพและก็การจัดองค์ประกอบและก็การใช้แสงเงาแบบสมจริงงานศิลปะในช่วงนี้เนี่ยเริ่มมีความเหมือนจริงมากขึ้นนะครับเช่นผลงานของลีโอนาร์โดดาวินซีของไมเคิลแองเจโรนะครับหรือมิเคลันเจโรของราฟาเอลเหล่านี้เป็นต้นนะครับ
แต่ก็ยังเน้นอุดมคติแห่งความงามแล้วก็บ่อยครั้งมีการเสริมสร้างความสมบูรณ์แบบเหนือธรรมชาติให้แก่แบบนะครับดังภาพที่ผมขึ้นให้ดูเลยมาถึงยุคบาโรกและก็โรโกโก้นะครับก็ประมาณคริสตศักราช1600ถึง1750เป็นช่วงที่ศิลปะเปี่ยมพลังด้วยอารมณ์และก็ความหรูหราอลังการศิลปินพยายามสร้างความจริงในอุดมคติมากกว่าความจริงที่เป็นอยู่นะครับการจัดองค์ประกอบดราม่าและก็การใช้แสงแบบเคียโรสคูโรเนี่ยแสงเงาแบบนี้ทำให้ผลงานมีพลังแต่ไม่ใช่ภาพของชีวิตประจำวันจริงๆนะครับที่ได้มาสู่ยุคเรียลิซึมนะครับซึ่งอยู่ประมาณกลางศตวรรษที่19ศิลปะแบบเหมือนจริงในฐานะลัทธิทางศิลปะนะครับได้เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสหลังการปฏิวัติปีคริสตศักราช1848นะครับท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและก็การเมืองโดยเฉพาะการเติบโตของชนชั้นแรงงานและการตั้งคำถามต่ออำนาจของศาสนาและชนชั้นนำนะครับแนวคิดหลักๆของเรียลลิซึมก็คือต่อต้านความเพ้อฝันของโรแมนติกซิซึมนะครับและก็ความงามแบบอุดมคติของนีโอคลาสสิกและก็นี่คือภาพในแบบของโรแมนติกนะครับภาพนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานแบบนีโอคลาสสิกแต่เรลิติกจะเน้นให้ความสำคัญกับชีวิตประจำวันของคนธรรมดาโดยเฉพาะชนชั้นแรงงานเกษตรกรและก็ผู้ได้โอกาสนะครับศิลปินในลัทธินี้ใช้ศิลปะเป็นเรื่องเป็นเครื่องมือนะครับเพื่อจะสะท้อนความเหลื่อมล้ำความยากลำบากและก็ความที่ไม่ได้ปรุงแต่งศิลปินคนสำคัญในยุคนี้ก็ได้แก่กุสตาฟกูแบร์นะครับถือเป็นผู้ก่อตั้งลัทธิเรียลลิซึมโดยตรงเลยผลงานของผลงาน The Stone Breaker นะครับและก็ภาพ Burian at Onan นะครับแสดงถึงชีวิตของแรงงานและก็ชาวชนบทอย่างตรงไปตรงมาศิลปินอีกคนหนึ่งก็คือจองพรองซัวมิเลนะครับเน้นชีวิตเกษตรกรอย่างจริงใจเช่น The Cleaner นะครับภาพนี้แสดงให้เห็นถึงผู้หญิงเก็บเศษข้าวในทุ่งนาปุ้งบอกถึงความยากจนแต่เปี่ยมด้วยศักดิ์ศรีนะครับ

ศิลปินคนต่อมาก็คือออนอเร่โดมิเย่นะครับสร้างภาพพิมพ์ล้อเลียนและก็เสียดสีการเมืองเช่นภาพรูจานโนแนงนะครับซึ่งแสดงถึงความโหดร้ายของรัฐต่อประชาชนคนต่อมาก็คือเอ็ดดูการ์ดมาเน่นะครับเขาเริ่มต้นวาดภาพเหมือนจริงและก็พัฒนาสู่แนวทางที่นำไปสู่อิมเพรสชันนิสต์ในเวลาต่อมาศิลปะในยุคนี้นี่ไม่ใช่เพียงภาพที่ดูเหมือนนะครับแต่เป็นการเปิดโปงความจริงในสังคมอย่างกล้าหาญแล้วก็ตรงไปตรงมาที่สุดเลยมาถึงช่วงที่3การเปลี่ยนผ่านและก็อิทธิพลต่อยุคต่อมานะครับหลังจากยุคของเรียลลิซึมเนี่ยศิลปะได้เริ่มเปลี่ยนทิศทางไปในทางใหม่ที่แม้จะยังอิงอยู่กับโลกความจริงแต่แสดงอารมณ์และมุมมองของศิลปินมากขึ้นนะครับก็ได้แก่พวกอิมเพรสชันนิสต์เช่นคลอสโมเน่เอสกาเดอกาดนะครับที่เน้นการรับรู้ทางตาการจับแสงเงาในช่วงเวลาเฉพาะโดยละทิ้งรายละเอียดต่างๆและก็ยังคงพื้นฐานของความจริงให้มองเห็นได้อยู่นะครับและก็นี่คือผลงานของโมเน่ส่วนภาพนี้ก็เป็นผลงานของเดอกาดนะครับ

Post Impressionism ก็มีศิลปินคนสำคัญก็คือวินเซนต์แวนโก้พอลเซซานนะครับซึ่งเพิ่มมิติทางอารมณ์จิตวิญญาณและก็ความเป็นปัจเจกนะครับนี่คือตัวอย่างภาพของวินเซนต์หวังว่าคุ้นตากันเป็นอย่างดีส่วนภาพนี้ก็เป็นตัวอย่างงานของเซซานนะครับผมขออธิบายคำว่าปัจเจกที่ผมพูดเมื่อกี้สักหน่อยนะครับหมายถึงความเป็นตัวของตัวเองในแบบเฉพาะบุคคลหรือลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากผู้อื่นทั้งในด้านความคิดความรู้สึกและการแสดงออกนะครับถ้าอธิบายให้เห็นภาพก็ในศิลปะปัจเจกก็หมายถึงศิลปินใช้มุมมองความรู้สึกและก็ประสบการณ์ส่วนตัวมาถ่ายทอดผลงานโดยไม่พยายามทำให้คนอื่นหรือให้เหมือนคนอื่นนะครับหรือเป็นไปตามมาตรฐานที่เดียวกันก็คือมีความแตกต่างในรายละเอียดในทุกๆอย่างในชีวิตทั่วไปปัจเจกก็คือการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเองนะครับเช่นวิธีคิดที่ไม่เหมือนใครสไตล์การแต่งตัวหรือแนวทางการใช้ชีวิตที่เป็นของตัวเองนะครับเขาเรียกว่าเอกลักษณ์เฉพาะดังนั้นในกรณีของ post impressionism เช่นแวนโก้หรือเซซานคำว่าความเป็นปัจเจกก็คือการที่ผลงานของพวกเขาเนี่ยสะท้อนแบบที่พวกเขาเห็นและรู้สึกจริงๆไม่ใช่พยายามเรียนแบบธรรมชาติหรือทำตามกฎศิลปะแบบเดิมนะครับผมขอยกตัวอย่างความเป็นปัจเจกของแวนโก้และก็เซซานให้เห็นชัดขึ้นนะครับวินเซนต์แวนโก้นี่อารมณ์จะนำก่อนความสมจริงนะครับภาพของเขามักจะสีสดจัดและก็มีการปาดผู้กันแบบแรงๆหนาๆเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกในขณะนั้นเช่น The Starry Night ที่ท้องฟ้าหมุนวนเหมือนกำลังเคลื่อนไหวในมุมมองส่วนตัวนี่เขาไม่สนใจว่าท้องฟ้าจะเป็นสีฟ้าอ่อนหรือไม่แต่ใช่สีน้ำเงินเข้มและเหลืองสดเพราะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นของเขานะครับความเป็นปัจเจกของแวนโก้ก็อยู่ที่การทำให้ภาพเป็นเหมือนบันทึกอารมณ์ส่วนตัวมากกว่าการบันทึกความสมจริงนั่นเองส่วนพ่อเซซานก็แสดงโครงสร้างและการมองรูปทรงในแบบของตัวเองของมักวาดภาพภูเขาบ้านหรือผลไม้ด้วยการมองเห็นเป็นรูปทรงพื้นฐานเช่นทรงกระบอกทรงกลมทรงกลวยนะครับมุมมองเฉพาะตัวของเซซานไม่พยายามให้เป็นภาพที่มีมิติสมจริงแบบภาพถ่ายแต่จากการแต่จัดวางมุมมองและสีให้เกิดความสมดุลในแบบที่เขาเห็นความเป็นปัจเจกของเซซานก็คืออาการตีความของธรรมชาติผ่านตรรกะและก็การวิเคราะห์รูปทรงของตัวเองนั่นเองนะครับต่อมาก็มาสู่ยุคที่เรียกว่าโฟโตลิสซึมนะครับซึ่งถือกำเนิดในศตวรรษที่20นะครับที่กลับไปเน้นความเหมือนจริงระดับสูงยิ่งกว่าเดิมโดยใช้กล้องถ่ายภาพเป็นต้นแบบแล้วนำมาวาดให้เหมือนจริงกว่าภาพถ่ายและก็นี่คือผลงานของพวกเขานะครับอิทธิพลของเรียลลิสต์ที่ส่งมาถึงในโลกปัจจุบันนี่เป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับไม่ว่าศิลปะร่วมสมัยจะมีความหลากหลายแต่แนวทางเรียลลิสต์ยังคงปรากฏชัดเจนในหลายบริบทเลยนะครับเป็นศิลปะที่สะท้อนสังคมใช้ศิลปะวิพากษ์ความเหลื่อมล้ำความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับพวกไฮเปอร์เรียลลิซึมและก็ดิจิทัลเรียลลิซึมก็เป็นงานศิลปะที่ใช้เทคโนโลยีสร้างงานที่เหมือนจริงนะครับถึงขั้นเสมือนหลุดออกจากโลกจริงเช่น

านแบบ 3D หรือดิจิทัลเพนติ้งนั่นเองนะครับในวงการศิลปะในวงการศึกษาศิลปะในมหาวิทยาลัยก็ยังมีการเรียกว่าเรียนการสอนกันแบบเหมือนจริงเป็นพื้นฐานนะครับแต่ว่าในมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ระดับปวช.ระดับพื้นฐานหรือเวลาเราจะเริ่มเรียนวาดรูปนี่เราก็จะต้องใช้ศิลปะแบบเหมือนจริงนะครับมาเป็นพื้นฐานในการสอนในศิลปะในสถาบันศิลปะต่างๆก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับต้นยังสอนกันอยู่แบบเดิมนะครับมาเป็นร้อยเป็นหลายร้อยปีแล้วเนื่องจากเป็นการฝึกทั้งทางทักษะทางฝีมือการมองและก็การสังเกตไปในรายละเอียดนะครับเพราะศิลปะที่เหมือนจริงคนจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าเพราะเมื่อนึกถึงการวาดรูปเราจะดูที่การวาดแล้วเหมือนกันเป็นหลักนะครับโดยทั่วไปนะครับแต่ศิลปะนี่มันเปิดกว้างมากกว่านั้นไปแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยมาว่ากันลักษณะและก็ความสำคัญของศิลปะแบบเหมือนจริงเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับอันดับแรกก็คือความสมจริงของรูปทรงนั่นเองนะครับศิลปะแบบเหมือนจริงให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดรูปทรงของวัตถุหรือบุคคลอย่างแม่นยำโดยอาศัยหลักการของกายวิภาคสัดส่วนและก็มุมมองโดยสเปกทีฟนั่นเองนะครับซึ่งเรียกว่าเข้มข้นอย่างเข้มงวดกันเลยทีเดียวการวาดรูปร่างของมนุษย์จะยึดตามหลักกายวิภาคเช่นแขนขายาวดวงตั้งตาจมูกปากอะไรต่างๆถ้าเกิดว่าเราวางผิดตำแหน่งหรือสัดส่วนที่ไม่ดีมันก็จะทำให้พิการไปหรือไม่เหมือนอะไรประมาณนี้นะครับวัตถุหรือฉากหลังเนี่ยจะต้องถูกวาดให้สมส่วนสมจริงไม่บิดเบี้ยวหรือผิดเพี้ยนการใช้เทคนิคFortune Turning นะครับช่วยให้ภาพดูลึกและก็มีมิติเหมือนมองจากมุมจริงๆผลลัพธ์ก็คือภาพที่ดูมีความสมดุลเหมือนกำลังมองผ่านสายตาของมนุษย์จริงๆนั่นเองนะครับสำคัญต่อมาก็คือค่าน้ำหนักและก็แสงเงานะครับเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของศิลปะแบบเหมือนจริงการใช้แสงเงาเพื่อสร้างความลึกความนูนและมิติให้กับวัตถุนั่นเองนะครับศิลปินต้องเข้าใจทิศทางของแสงอย่างละเอียดและถ่ายทอดเงาตกกระทบอย่างถูกต้องด้วยนะครับเงาของวัตถุเนี่ยจะและก็แสงสะท้อนที่อยู่ในตัววัตถุก็ต้องถ่ายทอดมาให้สมจริงมีแสงในเงาที่เกิดการรีเฟล็กหรือสะท้อนเข้าสู่วัตถุเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจตรงนั้นมากให้มากๆนะครับการจัดค่าน้ำหนักตั้งแต่ดำสุดไปจนถึงขาวสุดอย่างต่อเนื่องมีความกลมกลืนทำให้วัสดุวัตถุมีความนูนหรือแบนตามจริงนะครับการใช้แสงยังช่วยกำหนดอารมณ์ของภาพเช่นแสงอ่อนๆให้ความรู้สึกถึงความสงบในขณะที่แสงแรงเงาคมชัดอาจจะสื่อถึงความตึงเครียดหรือความรุนแรงได้ประการต่อมาก็คือในเรื่องของพื้นผิวและก็รายละเอียดนะครับศิลปินในแนวทางเหมือนจริงเนี่ยจะให้ความสำคัญกับพื้นผิวอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวนะครับเพราะพื้นผิวช่วยบ่งบอกลักษณะเฉพาะของวัตถุเช่นความหยาบความลื่นมันวาวหรือขรุขระนะครับการวาดผิวหนังของมนุษย์เนี่ยต้องแสดงความแตกต่างระหว่างอายุกับสุขภาพด้วยเช่นผิวคนชรากับเด็กจะไม่มีวันเหมือนกันผิวผู้หญิงผิวผู้ชายผ้าไหมหนังสัตว์โลหะหรือไม้จะมีลักษณะเงาและพื้นผิวเฉพาะตัวที่ต้องถ่ายทอดออกมาอย่างถูกต้องนะครับรายละเอียดต่างๆเช่นเส้นผมรูขุมขนเส้นใยของเสื้อผ้าหรือรอยแตกของผนังล้วนเป็นสิ่งที่ศิลปินจะต้องใส่ใจสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ชมสัมผัสถึงภาพสัมผัสภาพได้ผ่านสายตาเรากับรู้สึกว่ากำลังสัมผัสวัตถุนั้นอยู่จริงๆเลยนะครับสิ่งสำคัญในลำดับต่อมาก็คือการจัดองค์ประกอบภาพนะครับที่เราได้ยินกันทั่วไปว่า composition นั่นเองนะครับองค์ประกอบภาพในศิลปะเหมือนจริงไม่ใช่การวางวัตถุแบบสุ่มแต่เป็นการจัดวางอย่างมีหลักการเพื่อให้ภาพสมดุลและสอดคล้องกับการมองเห็นในชีวิตจริงเลยนะครับใช้หลักการสมดุลใช้หลักการเรียกว่าสมดุลบาลานซ์นั่นเองนะครับมีแบบสมมาตรแล้วก็อสมมาตรเพื่อให้ภาพไม่เอียงหรือหนักข้างใดข้างหนึ่งนะครับการใช้จุดนำสายตาก็สำคัญเลยนะครับทำให้ผู้ชมรู้ว่าควรมองอะไรเป็นอันดับแรกก็คือจุดเด่นนั่นเองนะครับการวางวัตถุในแนวตั้งแนวนอนยังมีผลต่อความรู้สึกของภาพเช่นเส้นทะแยงมุมให้ความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวต่างๆ

อย่างนี้เป็นต้นนะครับองค์ประกอบภาพเนี่ยยังส่งผลต่ออารมณ์และก็เรื่องราวที่ศิลปินต้องการสื่อเช่นการวางวัตถุแน่นหนาเพื่อแสดงถึงความอึดอัดหรือเว้นว่างไว้เพื่อสื่อถึงความเงียบเหงานะครับในส่วนที่5สําคัญเลยนะครับข้อนี้คือเนื้อหาและก็การสื่อสารศิลปะแบบเหมือนจริงมีพลังในการสื่อสารอย่างชัดเจนเนื่องจากความเหมือนจริงของภาพช่วยให้ผู้ชมเข้าใจบริบทของอารมณ์ได้อย่างง่ายเลยนะครับศิลปินมักใช้ภาพเพื่อเล่าเรื่องราวเช่นการทำงานหนักของแรงงานหรือความยากจนหรือวิถีชีวิตพื้นบ้านภาพสามารถตั้งคำถามต่อสังคมเช่นความไม่เท่าเทียมแค้นแค้นหรือสงครามการสื่ออารมณ์อย่างเช่นเศร้าเหงาหรือสุขผ่านสีหน้าท่าทางหรือสภาพแวดล้อมจุดเด่นของศิลปะเหมือนจริงคือทำให้เรื่องธรรมดากลายเป็นเรื่องที่น่าคิดผ่านการนำเสนออย่างลึกซึ้งนะครับมาดูกระบวนการสร้างสรรค์และทักษะที่ใช้ในศิลปะแบบเหมือนจริงกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างการสร้างงานศิลปะแบบเหมือนจริงเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนต้องอาศัยทักษะที่หลากหลายผสานระหว่างศาสตร์ความรู้และเทคนิคนั่นเองนะครับรวมทั้งศิลป์ด้วยนะครับการตีความและก็การสื่อสารโดยกระบวนการสามารถแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอนเลยนะครับพร้อมทักษะสำคัญที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้นะครับ1ทักษะการแสดงไม่ใช่แสดงนะครับเป็นทักษะการสังเกตที่เรียกว่าสังเกตอย่างแม่นยำการมองเห็นของศิลปินเรียลลิสต์นี่ไม่ใช่แค่เห็นธรรมดาแต่คือการวิเคราะห์และก็ตีความวัตถุในเชิงลึกเลยนะครับฝึกมองหาความแตกต่างของแสงเงาในธรรมชาติมองรูปทรงในเชิงโครงสร้างเช่นวงกลมกลองทรงกระบอกเหล่านี้เป็นต้นนะครับที่จะก่อนที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพแยกแยะค่าแสงและสีที่เปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยในแต่ละส่วนของวัตถุสังเกตรายละเอียดเล็กๆที่ผู้ชมทั่วไปมักมองข้ามเช่นการหักเหของแสงบนผิวแก้วเส้นผมที่พลิ้วหรือรอยยับของผ้า2การร่างภาพแล้วก็การหาความรู้ทางกายวิภาคนะครับโดยเฉพาะหากเป็นการวาดภาพมนุษย์หรือสัตว์จำเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างภายในอย่างลึกซึ้งฝึกวาดภาพจากแบบจำลองและก็เรียกว่าโครงกระดูกนั่นเองนะครับจำลองโครงกระดูกแล้วก็วาดเข้าใจจุดหมุนข้อต่อกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหวของร่างกายฝึกการร่างเบื้องต้นด้วยโครงสร้างพื้นฐานเช่นเส้นนำสายตารูปทรงเรขาคณิตต่างๆนะครับสัดส่วนต้องแม่นยำทั้งในภาพนิ่งและก็ภาพเคลื่อนไหวเช่นการจับท่วงท่าของคนเดินหรือคนกำลังทำงาน 3. เข้าใจและการใช้วัสดุอย่างเชี่ยวชาญนะครับศิลปินเรียลลิสติกเนี่ยจะต้องเข้าใจธรรมชาติของวัสดุแต่ละประเภทอย่างลึกซึ้งเพื่อเลือกให้เหมาะสมกับผลลัพธ์ที่ต้องการนั่นเองนะครับขอยกตัวอย่างดินสอนี่ก็ใช้ควบคุมน้ำหนักได้ดีนะครับเหมาะกับการเขียนภาพที่ใส่รายละเอียดสีไม้สีพาสเทลให้เฉดสีที่หลากหลายและเหมาะสมสำหรับผิวคนพื้นผิวธรรมชาติสีน้ำเนี่ยก็เหมาะกับการคนที่ต้องการให้มันโปร่งบางและก็แสดงอารมณ์ของแสงสีคริสตัลเป็นสีแท่งเร็วใช้ในการซ้อนชั้นสีเพื่อสร้างมิติได้อย่างง่ายแล้วก็สีน้ำมันให้เฉดสีที่ลึกและก็ละเอียดเหมาะกับการเก็บพื้นผิวและก็แสงเงาอย่างสมจริงนะครับส่วนเครื่องมืออื่นเช่นผู้กันหลายขนาดผ้าเช็ดเกรียนปาดสีมีดแกะมีดคัตเตอร์ล้วนมีผลต่อเทคนิคทั้งสิ้นนะครับข้อที่4ความเข้าใจลักษณะเฉพาะของวัตถุข้อนี้สำคัญเลยนะครับพื้นผิวของวัตถุแต่ละชนิดเนี่ยเช่นโลหะผ้าไม้หรือแก้วมีคุณสมบัติด้านแสงเงาและพื้นผิวที่แตกต่างกันการวาดภาพให้ดูเบาและก็พลิ้วจากแตกต่างจากการวาดภาพหนังสัตว์ที่ต้องให้รู้สึกหนักและก็หยาบการเข้าใจพื้นฐานและจะทำให้ศิลปินเนี่ยสามารถถ่ายทอดความรู้สึกผ่านสายตาผู้ชมได้อย่างทรงพลังนะครับข้อที่5ก็คือความอดทนและก็ความละเอียดอ่อนศิลปะเหมือนจริงเนี่ยต้องใช้เวลาในการทำนะครับต้องใส่ใจต้องมีสมาธิสูงมากซึ่งอาจจะใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ขึ้นอยู่กับขนาดและก็รายละเอียดนะครับบางคนเขียนก็เป็นปีก็มีต้องฝึกเรียกว่าควบคุมมือให้นิ่งสุขภาพต้องแข็งแรงนะครับรายละเอียดเล็กๆเช่นริ้วรอยหรือเส้นผมหรือลายเนื้อไม้แม้แต่ใหญ่ของผ้าความอดทนยังรวมไปถึงความสามารถในการปรับปรุงแก้ไขหรือเริ่มต้นใหม่หากไม่พอใจในผลงานเห็นไปแล้วไม่พอใจหรือนะครับนี่คือความอดทน

ข้อที่6ก็คือทักษะในการวิเคราะห์และสื่อสารนั่นเองนะครับแม้ศิลปะแบบเหมือนจริงจะเน้นความใกล้เคียงกับความจริงแต่การเลือกที่จะถ่ายทอดยังขึ้นอยู่กับมุมมองของศิลปินด้วยนะครับจะเล่าเรื่องอะไรให้ผู้ชมรู้สึกอย่างไรการเลือกมุมกล้องแสงสีและวัตถุในภาพล้วนเป็นการพูดผ่านภาพทั้งสิ้นทักษะนี้ทำให้งานเหมือนจริงมีไม่ใช่แค่ภาพที่ดูเหมือนจริงธรรมดาแต่เป็นภาพเหมือนจริงที่มีความหมายลึกซึ้งนั่นเองนะครับข้อที่7กระบวนการฝึกฝนสำคัญนะครับต้องมีชั่วโมงบินเยอะๆในการฝึกถ้าเป็นริทิกเนี่ยในระดับมืออาชีพมักฝึกวาดภาพทุกวันจากสิ่งรอบตัวตั้งแต่ของใช้เล็กๆจนถึงความเป็นภาพเหมือนบุคคลนะครับการศึกษางานศิลปินรุ่นก่อนเช่นของเลโอนาร์โดดาวินซีหลายๆคนนะครับของศิลปินทุกคนที่อยู่ในอดีตนะครับในยุคในซองในยุคต่างๆเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจนะครับการเข้าเรียนหรือการได้ฟังคำแนะนำจากบุคคลที่รู้ก็จะช่วยให้เรานี่มีความเข้าใจมากขึ้นรูปแบบของงานศิลปะเหมือนจริงในศิลปะแขนงต่างๆอันดับแรกก็คือจิตรกรรมเหมือนจริงทั้งภาพเหมือนบุคคลภาพทิวทัศน์

2งานประติมากรรมเช่นรูปปั้นเหมือนจริงในพิพิธภัณฑ์หรืองานอนุสรณ์ต่างๆ 3. ภาพถ่ายแม้จะถ่ายจากความเป็นจริงแต่ยังต้องอาศัยองค์ประกอบในการสื่อสารเรียกว่าสื่อสารอย่างมีศิลป์อย่างมีศิลปะนั่นเองนะครับดิจิตอลอาร์ตปัจจุบันนี้มีการสร้างภาพเหมือนจริงโดยใช้โปรแกรมต่างๆเช่น Photoshop หรือว่าบางคนก็ใช้ AI ในการสร้างงานนะครับมาดูศิลปะเหมือนจริงในประเทศไทยกันนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีศิลปินที่ถ่ายทอดผลงานในแนวเหมือนจริงจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะสาขาจิตรกรรมขอยกตัวอย่างศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์จักรพันธ์โดยสัญญากรีนะครับที่เน้นความเหมือนและก็ฉากไทยนักศึกษาที่ป่าในสายศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พอช่างศิลปกรก็ยังคงฝึกฝนเทคนิคแนวเหมือนจริงเป็นหลักอยู่นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานนะครับในการเรียนมาดูศิลปะเหมือนจริงในโลกปัจจุบันและก็เรียกว่าศตวรรษที่21กันนะครับในปัจจุบันนี้แม้จะมีการเติบโตของศิลปินแนวร่วมสมัยหรือ contemporary artและก็งานแนวคิดเชิงนมธรรม abstract art เนี่ยแต่งานศิลปะแบบวิจิตรก็ยังคงได้รับความนิยมและได้รับความเคารพจากผู้ชมในฐานะผลงานที่แสดงฝีมือสูงและเป็นเครื่องมือที่สื่อสารสัจธรรมของชีวิตนะครับโดยเฉพาะแนวศิลปะที่เรียกว่า hyperrealism เนี่ยแล้วก็ photorealism ที่ขยายขอบเขตของศิลปะ realist ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจนบางครั้งเนี่ยภาพวาดดูเหมือนภาพถ่ายไปเลยนะครับบทบาททางสังคมของศิลปะแบบเหมือนจริงก็คือเป็นเครื่องมือบันทึกประวัติศาสตร์เช่นภาพเหมือนกษัตริย์นักรบหรือบุคคลสำคัญต่างๆการวิพากษ์สังคมถ่ายทอดชีวิตผู้คนชนชั้นแรงงานความยากจนความเหลื่อมล้ำเป็นเครื่องมือบำบัดเพราะการวาดภาพสมาธิอย่างมากนะครับก็ช่วยให้มีสมาธิที่ดีขึ้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมถ่ายทอดขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับศิลปะแบบเหมือนจริงไม่ใช่แค่การวาดภาพไม่เหมือนแต่คือการเข้าใจและก็ถ่ายทอดความจริงของชีวิตอย่างมีความหมายเป็นการฝึกฝนทั้งทางกายจิตใจและก็สติปัญญานะครับผลงานที่สร้างขึ้นจึงเปรียบเสมือนการบันทึกอันทรงคุณค่าทางศิลปะและก็มนุษยศาสตร์และยังคงมีความสำคัญอย่างต่อเนื่องมาทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับ

เห็นว่าแอบแตกอาร์ตการแสดงออกทางจินตนาการที่เหนือกว่าความเป็นจริงนะครับมาดูความหมายและรากฐานของศิลปะนำมาทำกันนะครับเป็นรูปแบบศิลปะที่ไม่ยึดติดกับความเหมือนจริงของวัตถุในธรรมชาติแต่มุ่งเน้นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกหรือแนวคิดผ่านองค์ประกอบศิลป์เรียกว่าทัศนคติต่างๆนะครับเช่นเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นผิวจังหวะและก็พื้นที่ว่าง

มีจุดเริ่มต้นช่วงต้นศตวรรษที่20นะครับช่วงต้นศตวรรษที่20นี่หมายถึงช่วงต้นของคริสตศตวรรษที่20ซึ่งนับตั้งแต่คริสตศักราช1900ถึง1930นะครับโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะหมายถึงราว1900ถึง1914เพราะถ้าหมายถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่1นะครับแต่ถ้าแปลงมาเป็นพุทธศักราชหรือพ.ศ.เนี่ยก็จะตรงกับคริสตศักราช1900นี่ก็จะตรงกับพ.ศ. 2443และก็คริสตศักราช1930นี่ก็จะตรงกับพ.ศ. 2473นั่นเองนะครับดังนั้นช่วงต้นศตวรรษที่20ก็คือประมาณสักพุทธศักราช2443ถึง2473นะครับศิลปะแบบแอบสแตรกต์นี่ได้รับอิทธิพลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองวิทยาศาสตร์และก็จิตวิทยานะครับรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงมุมมองจากการมองศิลปะจากเป็นเพียงการเรียนแบบธรรมชาติไปสู่การมองว่าศิลปะนี่ก็คือการแสดงออกจากภายในนั่นเองนะครับมาดูการพัฒนาการของศิลปะนามธรรมในบริบทประวัติศาสตร์กันนะครับต้นกำเนิดในยุโรปเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเลยนะครับที่นำศิลปะเข้าสู่ระดับนามธรรมบริสุทธิ์คันดินสกี้นี่เชื่อว่าศิลปะควรสื่อสารกับจิตวิญญาณโดยไม่ต้องพึ่งรูปร่างวัตถุที่เป็นรูปธรรมนะครับ 2.1 การแผ่ขยายในช่วงทศวรรษที่1940ถึง1950นี่ศิลปะนามธรรมได้รับความนิยมอย่างสูงในสหรัฐอเมริกานะครับโดยเฉพาะกระแส Abstract Expressionism เนี่ยที่เน้นการเคลื่อนไหวแบบอิสระในผลงานอย่างเช่นผลงานของเจสันพอลล็อกที่ใช้เทคนิคการสาดสีหรือ Painting นะครับเพื่อถ่ายทอดพลังภายในจิตใจออกมา 2.2 การตีความเชิงแนวคิดในยุคหลังศิลปะนำมาทำถูกนำมาเชื่อมโยงปรัชญาและก็แนวคิดเชิงลึกนะครับเช่นมินิมอลลิซึมที่ลดรูปทรงเหลือเพียงสิ่งที่จำเป็นคอนเซปชวลอาร์ตที่เน้นแนวความคิดเหนือความงามเชิงรูปธรรมนะครับ 3. ทัศนคติและการสร้างสรรค์ในงานศิลปะนำมาทำศิลปินนำมาทำเนี่ยใช้ภาษาแห่งทัศนคติเป็นเครื่องมือในการสื่อสารนะครับแต่แก่เส้นบ่งบอกถึงจังหวะความเคลื่อนไหวความตึงเครียดสีแสดงถึงอารมณ์ความร้อนแรงความเยือกเย็นความสุขความเศร้ารูปทรงสร้างความรู้สึกรูปทรงที่มีพลังความมั่นคงหรือความไร้ระเบียบพื้นผิวเพิ่มมิติความรู้สึกทางกายภาพองค์ประกอบภาพโดยรวมเนี่ยก็ให้เกิดความสมดุลหรือความสมดุลนะครับหรือจงใจสร้างความขัดแย้งเพื่อกระตุ้นอารมณ์มาดูข้อที่4ปรัชญาและความหมายของการดูงานนามธรรมงานมาทำนี่ไม่ต้องการคำตอบเดียวหรือความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับเพราะแก่นแท้ของศิลปะนำมาทำก็คือพื้นที่ที่ให้ผู้ชมได้ค้นหาตัวตนและก็อารมณ์ของตนเองในการเผชิญหน้ากับผลงานนะครับการดูศิลปะนำมาทำจึงไม่ใช่การแปลความหมายเหมือนการแปลภาษาหนังสือแต่เป็นการสัมผัสและก็ตีความด้วยตัวของผู้ดูเองบางครั้งผู้ชมเนี่ยอาจจะรู้สึกบางอย่างก่อนจะเข้าใจว่างานชิ้นนั้นกำลังพูดอะไรกับเรานะครับข้อที่5ทำไมศิลปะนำมาทำจึงดูไม่รู้เรื่องนะครับหลายคนไปดูงานแล้วไม่รู้เรื่องนะครับเหตุผลที่หลายคนมองว่าศิลปะงานนำมาทำดูไม่รู้เรื่องมีหลายประเด็นเลยนะครับอย่างเช่นขาดพื้นฐานการเรียนรู้ทัศนศิลป์ก็คือไม่มีความรู้มุมมองศิลปะที่ถูกจำกัดอยู่ในกรอบของความเป็นจริงไม่ได้เปิดใจอาจจะคิดว่าเหมือนจริงในที่สุดแล้วก็ชอบแบบเดิมมีความคาดหวังที่จะเข้าใจมากกว่าความรู้สึกนะครับเพราะว่างานริสติกเนี่ยเห็นและเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับเขาก็คาดหวังในเรื่องนี้มากกว่าที่จะมารู้และมาดูงานแอปเสร็จแล้วต้องรู้สึกนะครับบางคนก็อาจจะขาดทักษะในการวิเคราะห์ภาพเชิงอารมณ์และสุนทรียภาพนะครับศิลปะนำมาทำจึงท้าทายผู้ชมให้เปิดใจแทนการใช้เหตุผลเพียงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการตีความให้เพื่อความเข้าใจนะครับอย่างภาพท้องฟ้าในมุมมองของนามธรรมนะครับสมมติว่าศิลปินวาดภาพท้องฟ้าด้วยเส้นโค้งสีน้ำเงินเข้มมีจุดสีขาวกระจายเหมือนเมฆนะครับบางคนก็ตีความว่าเป็นท้องฟ้าหลังพายุบางคนอาจจะรู้สึกถึงความเงียบเหงาความกดดันแต่บางคนอาจจะมองเห็นถึงความหวังและก็แสง
สีขาว

นั้นก็คือความหวังทุกความรู้สึกนี้ไม่มีผิดหรือถูกนะครับเพราะทุกคนต่างมีอารมณ์นำที่ต่างกันในแต่ละช่วงเวลานั่นเองนะครับข้อที่7ศิลปะนำมาทำในบริบทไทยนะครับศิลปินไทยหลายคนได้พัฒนางานนำมาทำแบบของตนเองเช่นถวัลย์ดัชนีที่นำสัญลักษณ์ทางศาสนาและธรรมชาติมาสร้างสรรค์งานแบบนำมาทำนะครับประเทศคอชบัวที่ใช้ทฤษฎีจิตกรรมจิตวิเคราะห์ในงานจิตกรรมแบบนำมาทำท่านก็คือดร.กมลทัศนานชาลีก็เป็นการทำงานเชิงนมธรรมซึ่งอาจจะดูแล้วอาจจะบางคนอาจจะเข้าใจยากต้องใช้ความรู้สึกในการดูนะครับศิลปะนมธรรมในไทยจึงไม่ใช่การลอกเลียนแบบจากตะวันตกนะครับแต่เป็นการพัฒนาการเฉพาะถิ่นตามภูมิหลังและก็บริบทของวัฒนธรรมไทยเราใช้คำว่าอิทธิพลจากศิลปะตะวันตกเข้ามาร่วมก็ได้นะครับศิลปะนามธรรมนี่ไม่ใช่ศิลปะที่ไม่มีความหมายนะครับแต่เป็นศิลปะที่มีความหมายแบบไม่ตรงตัวนั่นเองการดูงานนามธรรมจึงต้องใช้ใจมากกว่าสมองคือให้ความรู้สึกนำการตีความนั่นเองนะครับการเข้าใจศิลปะนำมาทำจึงต้องอาศัยประสบการณ์ความอดทนและก็การเปิดใจให้กว้างขึ้นผลงานนำมาทำไม่ได้ต้องการตีความที่ตรงกับศิลปินเสมอไปนะครับแต่ต้องการตีความที่เชื่อมโยงกับผู้ชมโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงงานศิลปะแบบนำมาทำ abstract art เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่สืบเนื่องก็คือต้องมีการตีความใช่ไหมครับแน่นอนครับการตีความเนี่ยไม่ใช่จำเป็นว่าจะต้องเป็นงานศิลปะแบบนำมาทำศิลปะแบบเหมือนจริงก็ต้องมีการตีความนะครับเพราะบางทีศิลปินเนี่ยอาจจะถ่ายทอดศิลปะแบบเหมือนจริงแต่มีความเป็นนามธรรมซ่อนอยู่นะครับหมายถึงมีความหมายที่ซ่อนอยู่ในภาพมันก็เกิดการตีความนะครับมีคนถามว่าทำไมศิลปะจึงไม่สื่อออกมาตรงๆนะครับทำไมต้องตีความผมจึงตอบไปว่าศิลปะไม่ใช่แค่สิ่งที่มองเห็นนะครับแต่คือความแต่คือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยคิดและรู้สึกต่างไปทุกครั้งที่มองมันใหม่นั่นเองนะครับศิลปะเป็นหนึ่งในภาษาที่ทรงพลังที่สุดของมนุษย์แต่มันก็เป็นภาษาที่คลุมเครือที่สุดเช่นเดียวกันความงามของศิลปะจึงมักจะอยู่ที่ความไม่ชัดเจนไม่ใช่เพราะศิลปินไม่กล้าพูดหรือพูดไม่เป็นนะครับแต่เพราะการสื่อสารความหมายอย่างแฝงเร้นเนี่ยช่วยเปิดพื้นที่ให้ผู้ชมนี่ได้ใช้ความคิดและก็อารมณ์ร่วมในการแปลความอย่างเสรีสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับจะพาทุกท่านไปสู่ความเข้าใจนะครับว่าทำไมศิลปะมักจะไม่พูดตรงๆโดยพิจารณาจากมุมมองทางสนธยปรัชญาและก็สังคมนะครับแล้วก็ผมจะยกตัวอย่างงานของศิลปะทั้งในและต่างประเทศเพื่อเปิดพื้นที่ในการเรียนรู้ศิลปะให้มีความลึกซึ้งขึ้นนะครับข้อแรกก็คือศิลปะในฐานะแห่งภาษาสัญญาศิลปะไม่ใช่ภาษาแบบเดียวกับภาษาพูดหรือภาษาที่มีไวยากรณ์ตายตัวแต่มันคือภาษาสัญญานะครับที่อาศัยแสงสีรูปร่างรูปทรงสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อสื่อสารสิ่งที่ยากที่จะแปลออกมาเป็นคำพูดได้ตรงๆนั่นเองนะครับทฤษฎีสัญญาของโรลองบาร์ธนะครับที่เห็นว่าศิลปะคือระบบที่เต็มไปด้วยตัวแทนความหมายหรือสัญญานั่นเองโดยประกอบด้วย2องค์ประกอบหลักๆก็คือในส่วนของเรียกว่าตัวแทนเช่นรูปคนหมานกพระพุทธรูปแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของความหมายเช่นความรักความศรัทธาหรือการต่อสู้นะครับความหมายของศิลปะไม่ใช่สิ่งที่ศิลปินใส่ลงไปแล้วจบนะครับแต่เกิดขึ้นจากกระบวนการอ่านและก็ตีความของผู้ชมด้วยผู้ชมแต่ละคนย่อมตีความไม่เหมือนกันเพราะประสบการณ์ทัศนคติความรู้และอารมณ์ที่แตกต่างกันจึงไม่น่าแปลกใจที่ศิลปะชิ้นหนึ่งจะมีความหมายได้หลากหลายเลยนะครับอย่างเช่นผลงานของเรเน่มากริตนะครับชิ้นนี้นี่ซึ่งเป็นภาพวาดภาพไปพร้อมกับคำว่า this is not a ไปนะครับก็ทำให้ผู้ชมจะต้องฉุกคิดแล้วนะครับว่าภาพหนึ่งภาพไม่ได้เท่ากับวัตถุจริงๆและก็คำพูดกับภาพก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันแบบตายตัว

วัวนะครับความหมายของศิลปะจึงเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคสมัยผู้ชมและบริบทการไม่พูดตรงๆคือการเปิดพื้นที่ให้ความหมายเติบโตที่ไม่ใช่การปิดบังนะครับ 2. ความคุมในฐานะกลไกทางสุนทรียะมนุษย์เรานี่ไม่ได้เพียงแค่คิดแต่ยังรู้สึกและรู้สึกในระดับที่ซับซ้อนเกินจะพูดได้ตรงๆอารมณ์บางอย่างก็ไม่สามารถพูดมาตรงๆได้เช่นความว่างเปล่าความเศร้าความกลัวความตื่นเต้นหรือความเรื่องใสมักไม่สามารถบรรยายให้ชัดเจนด้วยถ้อยคำศิลปะจึงเข้ามาแทนที่ในจุดนั้นนั่นเองนะครับศิลปินจึงใช้ความคลุมเครือหรือความกำกวมในเชิงเจตนาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชมนี่สัมผัสงานอย่างลึกซึ้งโดยไม่ต้องเข้าใจแบบในเรียกว่าแบบที่แบบต้องใช้เหตุผลในการเข้าใจความคลุมเครือกลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความรู้สึกของศิลปินกับความรู้สึกของผู้ชมโดยไม่ต้องใช้คำพูดเลยสักคำนะครับผลงานของศิลปินอย่างมาร์คอารัตโคนะครับที่เต็มไปด้วยกลองสีขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเรียบง่ายแต่นำเสนอความรู้สึกลึกซึ้งและก็จิตวิญญาณที่ไม่สามารถถ่ายทอดเป็นคำพูดได้เขาเคยกล่าวไว้ว่าฉันสนใจเพียงแค่การแสดงออกทางอารมณ์พื้นฐานเช่นโศกเศร้าความปิติและก็โศกนาฏกรรมโดยไม่อธิบายว่าแต่ละภาพหมายถึงอะไรให้ผู้ชมค้นหาเอาเองทั้งหมด 3. เสรีภาพในการตีความและพลังของผู้ชมโรลองบาสยังเสนอแนวคิดเรื่องThe Death of the Author หรือการตายของผู้ประพันธ์ซึ่งชี้ว่าเมื่อศิลปินสร้างงานเสร็จเขาก็ไม่ใช่เจ้าของความหมายอีกต่อไปงานศิลปะจริงไม่ใช่ควรถูกตีความแค่ตามเจตนาของศิลปินนะครับแต่ควรเปิดให้ผู้ชมมีสิทธิ์ตีความได้อย่างเสรีเมื่อศิลปินไม่พูดตรงๆเขาไม่ได้ปิดบังแต่กำลังเชิญชวนให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับงานด้วยความรู้สึกความคิดและก็ความเชื่อของตนเองครับศิลปะจริงไม่ใช่สิ่งที่ต้องเข้าใจแต่คือสิ่งที่ต้องมีประสบการณ์ร่วมนะครับนั่นทำให้ศิลปะมีชีวิตไม่ตายตัวและไม่ปิดโอกาสของผู้ชมที่มีความคิดหลากหลายข้อที่4ศิลปะในฐานะพื้นที่ปลอดภัยในบางยุคบางสมัยในการพูดตรงๆเป็นอันตรายนะครับเฉพาะศิลปินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอำนาจรัฐนี่ตัวอย่างในไทยเช่นงานของศิลปินรุ่นใหม่ที่ใช้ภาพสัตว์แสงสีหรือองค์ประกอบทางพุทธศิลป์แทนการวิพากษ์การเมืองและอำนาจนิยมอย่างชาญฉลาดความคุมเครือจึงกลายเป็นกลไกปกป้องศิลปินในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้ชมต้องอ่านระหว่างบรรทัดหมายถึงว่าสิ่งที่เปิดให้คิดเองกลายเป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมลึกซึ้งกว่าเพียงแค่การดูงานสวยๆนะครับมาดูตัวอย่างศิลปินไทยร่วมสมัยนะครับผมขอยกตัวอย่างศิลปินไทยสัก2ท่านนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆขอยกตัวอย่างเจ้าเดิมก็คืออาจารย์ถวัลย์ดัชนีนะครับท่านเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับท่านล่วงลับไปแล้วท่านจะใช้สัญลักษณ์ของสัตว์ชนิดต่างๆนะครับแฝงแนวคิดเรื่องพลังแห่งจิตวิญญาณและก็ธรรมชาติงานของอาจารย์เนี่ยมักไม่ได้อธิบายตรงๆนะครับแต่ชวนให้รู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในเหตุผลที่2ก็คืออาจารย์ประสงค์ลืมเมืองใช้ภาพธรรมชาติภูเขาป่าและก้อนน้ำเพื่อแฝงปรัชญาพุทธเรื่องอนิจจังความสงบภายในหรือการหลุดพ้นโดยไม่มีคำบอกกล่าวใดๆนะครับซึ่งเป็นร่วมสมัยไทยจำนวนมากที่ใช้งานศิลปะเป็นเครื่องมือสื่อสารทางการเมืองอย่างแฝงเร้นเช่นศิลปะการจัดวางที่ใช้วัตถุในชีวิตประจำวันมาตั้งคำถามกับโครงสร้างสังคมการใช้วิดีโออาร์ตในการจำลองความรู้สึกของผู้ถูกกดขี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับ 6. ศิลปะกับการรู้สึกที่ไม่อาจพูดได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือมนุษย์มีพื้นฐานในหัวใจที่ภาษาพูดเข้าไม่ถึงนะครับอารมณ์บางอย่างซับซ้อนเกินกว่าถ้อยคำหรือมันเปราะบางเกินกว่าจะพูดออกมาถึงได้ศิลปะจึงมาทำหน้าที่ตรงนั้นแทนเช่นเดียวกับบทกวีหรือดนตรีนะครับการที่ศิลปะไม่พูดตรงๆจึงไม่ใช่การหลบเลี่ยงแต่คือการสื่อสารในระดับที่ลึกกว่าเหมือนสายตาที่พูดได้มากกว่าคำพูดหรือความเงียบที่ดังกว่าเสียงใดๆนั่นเองนะครับศิลปะไม่จำเป็นต้องใช้ต้องให้คำตอบเพราะหน้าที่ของศิลปะก็คือการตั้งคำถามบางครั้งการพูดน้อยแต่เปิดพื้นที่ให้มีจินตนาการมักส่งพลังยิ่งกว่าการพูดทุกอย่างออกมาตรงๆนะครับความไม่ชัดเจนจึงไม่ใช่จุดอ่อนแต่คือจุดเริ่มต้นของ

่านค้นพบความหมายของศิลปะไม่ใช่สิ่งที่ศิลปินยัดเยียดให้ผู้ชมนะครับแต่เป็นสิ่งที่ผู้ชมค้นพบผ่านประสบการณ์โดยคงของตนเองเมื่อเรายอมรับว่าศิลปะคือพื้นที่ที่ไม่มีคำตอบเดียวเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าทำไมมันจึงยังคงมีความหมายไม่ว่าเราจะมองมันกี่ครั้งก็ตามนะครับพอมาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายในวันนี้จากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นี่ผมก็หวังว่าทุกท่านก็คงเห็นแล้วนะครับว่าศิลปะแบบเหมือนจริงไม่ใช่การวาดภาพให้เหมือนอย่างเดียวแต่มันคือการใช้สายตาและหัวใจมองโลกอย่างลึกซึ้งและทื่อตรงซึ่งสะท้อนชีวิตความรู้สึกและเรื่องราวของผู้คนนะครับแต่ในขณะที่ศิลปะนามธรรมคือการหลุดพ้นจากรูปทรงและมุ่งเข้าสู่แก่นแท้ของความรู้สึกซึ่งบางครั้งเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเข้าใจด้วยเหตุผลแต่อาศัยการรู้สึกด้วยใจทั้งสองแนวทางต่างมีพลังในแบบของตนเองนะครับ1คือกระจกเงาแห่งความจริงส่วนอีกหนึ่งก็คือหน้าต่างสู่โลกภายในกับผมหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะไม่เพียงให้ความรู้แต่จะจุดประกายให้ทุกคนเนี่ยมองเห็นศิลปะอย่างมีชีวิตและก็เริ่มตั้งคำถามว่าเรามองโลกแบบเหมือนจริงหรือแบบนำมาทำมากกว่ากันไว้มาเจอกันต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับขอให้นักศึกษาและก็ผู้สนใจทุกคนทบทวนเนื้อหาแล้วก็ลองมองงานศิลปะรอบตัวในชีวิตประจำวันด้วยสายตาที่เปิดกว้างขึ้นนะครับขอขอบคุณจากกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชนครินทร์ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิบดาเหนือถึง20องศา28ลิบดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์

0: แล้วก็มีตัว expansion valve แล้วก็มีตัว evaporator นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
0: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
1: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gateเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
0: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมคลิปแอมหรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. multimeter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterdigital multimeter
0: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
2: มหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าครับ
2: ใช่ครับ
4: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า

0: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
2: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
3: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ English or other language
4: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
4: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
4: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเฮ้ย
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
2: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
2: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
2: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
5: พี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
2: ก็แค่นี้
6: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
7: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะผู้ชมต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ Create คนซีซั่น1นะคะในวันนี้ก็เจอกับอุ๋มและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เรียกง่ายๆก็คือการ Create คนหรือการสร้างสรรค์คนนี่แหละค่ะผู้ชมจะได้แนวทางในการสร้างสรรค์คนไปในแต่ละตอนละ9คีย์เวิร์ดและตอนนี้ผู้ชมได้ไปทั้งสิ้นเนี่ย45คีย์เวิร์ดแล้วถ้าผู้ชมได้ชมรายการนี้วันนี้จนจบผู้ชมจะได้ทั้งหมด54คีย์เวิร์ดเลยทีเดียวหากว่าผู้ชมรับชมไม่ทันอย่างไรอุ๊ยพลาดไปตอน1ตอน2 3 4 5เลยยังไม่ได้ดูเลยมาดูตอนที่6ตอนนี้ไม่สายเกินไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเทปดีดันด้วยอุ้มทำออกอากาศให้ผู้ชมอย่างจิตอาสาเนี่ยทั้งหมด8ตอนด้วยกันและพอถึงตอนที่9เราจะรีรันกลับมาที่ตอนที่1อีกครั้งหนึ่งหรือถ้าสะดวกก็เซิร์ช Google แล้วพิมพ์ว่า DLTV เข้าไปรับชมผ่านทางเว็บไซต์กันได้ด้วยนะคะเอาละค่ะถ้าผู้ชมพร้อมกันแล้วเราจะไปกันที่คีย์เวิร์ดแรกประจำวันนี้เลยค่ะ

0: คีย์เวิร์ดแรกประจำวันนี้ลำดับคุณผู้ชมใช้คำนี้ในการสร้างสรรค์คนเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้ค่ะเวลาที่เราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเราจะหลงลืมที่จะลำดับความสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตของมนุษย์มีหลายพาร์ทหลายส่วนมากเลยกำลังจะทำสิ่งนี้อ้าวเดี๋ยวเพื่อนก็ชวนไปทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือกำลังจะทำสิ่งนี้อุ๊ยต้องไปปฏิบัติภารกิจบางท่านก็มีหลายบทบาทหลายหน้าที่ในสังคมด้วยก็เลยลืมที่จะจัดลำดับบางทีเนี่ยถ้าเรามีหมุดหมายที่ถ่ายทอดออกมาเป็นตารางเล็กๆตีตารางเอาก็ได้นะคะเอากระดาษมา1แผ่นแล้วก็มาตีตารางตีตารางลำดับความสำคัญเหมือนที่นักศึกษาของอุ๋มกลุ่มนี้ได้ทำกันก่อนที่จะมานั่งให้ผู้ชมได้ฟังนิทานของเขาเนี่ยแหละค่ะพวกเขามีกระบวนการฝึกตนเองในการจัดลำดับลำดับความสำคัญว่าอันไหนซีเรียสมากอันไหนซีเรียสน้อยอันไหนต้องทำก่อนอันไหนต้องทำหลังก็ได้หรืออันไหนปฏิเสธที่จะไม่ทำก็ได้หรืออันไหนต้องทำก็ต้องใช้วินัยมาจับเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบแบบนี้การใช้ลำดับจะช่วยให้ผู้ชมที่จะพัฒนาศักยภาพมนุษย์เนี่ยได้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาที่ถูกต้องว่าเราเริ่มจากจุดไหนดีแล้วไปสิ้นสุดที่ตรงไหนการจัดลำดับจะช่วยให้เราผ่อนคลายกับตัวเองได้มากขึ้นด้วยค่ะเพราะบางทีถ้ามันอยู่ในลำดับเดียวกันทั้งหมดอุ้มว่าน่าจะเกิดอาการที่ต่อสู้กับเวลาที่มันบีบคั้นเราด้วยดังนั้นทำยังไงล่ะก็ต้องจัดลำดับก่อนค่ะจัดลำดับจากอะไรถ้าเป็นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อุ้มแนะนำว่าให้คุณผู้ชมจัดลำดับโดยการพิจารณาถึงความรู้สึกปฏิเสธของตนเองเป็นหลักใหญ่ถ้าเราปฏิเสธสิ่งนั้นก่อนรู้สึกว่าไม่ได้เลยนั่นเองคือเป็นสิ่งซีเรียสค่ะคุณผู้ชมนี่คือเรื่องจริงให้ทำสิ่งนั้นก่อนให้ทำสิ่งที่เรารู้สึกปฏิเสธมันก่อนค่ะเพราะไม่งั้นถ้าไปทำตอนท้ายไม่เสร็จนะคะถ้าเราได้ทำมันก่อนสิ่งที่เราปฏิเสธคุณผู้ชมจะเป็นมนุษย์ที่พัฒนาตนเองได้อย่างสมบูรณ์เพราะเราจะไม่มีทางทิ้งสิ่งที่ชอบไว้กลางทางอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราเลือกที่จะทำสิ่งที่เราปฏิเสธทีหลังอาจไม่เสร็จค่ะหรืองานนั้นอาจไม่สำเร็จอันนี้ลองมาแล้วกับนักศึกษากลุ่มนี้พวกเขาได้ลองนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้ดูแล้วนะคะ
1: ไวมาก
2: แล้วพอสโนไวท์ได้เผลอหลับไปคนแค้ทั้งเจ็ดก็เลยได้กลับมาค่ะ
1: กลับมาจากการทำงาน
2: การทำงานค่ะคนแค้ทั้งเจ็ดก็ได้นึกเอ๊ะสงสัยว่าทำไมบ้านเราถึงเปิดอยู่นะและทำไมเหมือนมันผิดปกติคนแค้ทั้งเจ็ดเลยเดินเข้าไปในบ้านค่ะและได้พบเจ้าหญิงรูปงามอยู่หนึ่งคนที่เผลอหลับอยู่ค่ะแล้วพอคนแคร์ทั้งเจ็ดได้ไปนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆสโนไวท์ค่ะ
1: ค่ะ
2: สโนไวท์ก็เลยได้ตื่นขึ้นมาแล้วคนแคร์ทั้งเจ็ดก็เลยได้ถามว่าเจ้าเป็นใครทำไมถึงได้มานอนอยู่ในกระท่อมของข้าสโนไวท์ก็เลยได้พูดว่าสโนไวท์หนีมาค่ะเลยขอพักพิงอาศัยอยู่กับเจ้าได้ไหม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วคนแคร์ก็เลยบอกว่าได้สิเพราะว่าสโนไวท์เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาสวยและรูปงามมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: คนแคร์ทั้งเจ็ดเลยให้อย
1: ู่
2: ใช่ค่ะเลยให้อยู่ด้วยค่ะแต่สโนไวท์ก็ไม่ได้อยู่เฉยหรือนิ่งนอนอยู่เฉยๆนะคะสโนไวท์ก็ได้จัดของเตรียมกับข้าวเพื่อให้คนแค้ทั้งทานค่ะจัดบ้านแล้วก
1: ็ทำตัวน่ารัก
2: ใช่ค่ะแล้วก็ดีกับคนแค้ทั้งเจ็ดมากเพราะว่าคนแค้ทั้งเจ็ดก็มีความเมตตาให้สโนไวท์อยู่ด้วยค่ะ
0: คำนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคุณผู้ชมอารมณ์พอพูดถึงอารมณ์มนุษย์มีทุกคน

0: แต่อุ้มว่าผู้ชมสามารถที่จะใช้มันในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้หลายนักคิดอาจจะปฏิเสธที่ว่าเออมนุษย์มีอารมณ์ที่หลากหลายถ้าเราใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งมันจะทำสำเร็จไหมตรงจะบอกแบบนี้ค่ะการใช้อารมณ์จะทำให้เราทำทุกอย่างได้สำเร็จนะคะเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าการใช้อารมณ์มันจะทำให้เรามีฮอร์โมนที่ช่วยให้เราทำให้สำเร็จได้อย่างมีความสุขหลายๆฮอร์โมนจะเกิดขึ้นมาสารสื่อประสาทก็จะช่วยเราในร่างกายมนุษย์มีหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้ผู้ชมสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์และมันก็อยู่ในตัวคำนี้คืออารมณ์ค่ะดังนั้นเราจะทำยังไงให้เราสามารถใช้อารมณ์ในการพัฒนาตัวเราเองได้ผู้ชมจะต้องหลุดออกจากอารมณ์ที่ยึดติดกับอดีตก่อนค่ะอดีตที่เป็นเหมือนสิ่งอุดตันในชีวิตผมเคยพูดคำนี้หลายครั้งเลยมันเหมือนสิวอ่ะคุณผู้ชมถ้าหากว่าเรารู้สึกว่ามันขัดขวางเรามันทำให้เราทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเราต้องตัดออกอารมณ์จะช่วยให้เราสามารถตัดออกได้เพราะว่าอารมณ์เวลาที่เราจะทำสิ่งใดๆก็แล้วแต่ถ้าเราจะละทิ้งละวางเราใช้อารมณ์ในการละทิ้งละวางมันถูกไหมคะดังนั้นเราใช้อารมณ์ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วยการขจัดสิ่งอุดตันให้ออกไปจากชีวิตโดยใช้อารมณ์ในการจัดการกับมันอุ้มเลยลองถามนักศึกษาดูว่าเรามีอารมณ์แบบไหนอย่างไรบ้างและเรารู้สึกว่าอันไหนเป็นสิ่งอุดตันของเราบ้างเราใช้อารมณ์ตัดมันพวกเขาก็ยกตัวอย่างกันได้ดีเลยนะคะบางคนก็บอกว่าสิ่งอุดตันของเขาที่ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถใช้ชีวิตต่อได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยก็คือการที่จะต้องเจอกับความขี้เกียจของตนเองอยู่บ่อยครั้งหรือติดเกมบ้างอะไรบ้างแบบนี้งั้นลองใช้อารมณ์ตัดมันดูแล้วลองมาโฟกัสกับสิ่งตรงหน้าเวลาที่เราใช้อารมณ์ในทางที่ถูกต้องจะบอกกับคุณผู้ชมแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ลองคุณผู้ชมจะรู้ว่าอารมณ์มันช่วยทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จได้มากกว่าเหตุผลอีกนะคะถ้าเราใช้มันอย่างถูกต้องค่ะคุณผู้ชม
1: พอกลับไปถึงราชินีนะคะได้รับหัวใจปลอม
2: ของเป็นหัวใจหมู
1: เป็นหัวใจหมูค่ะที่คิดว่าสโนว์ไวท์
2: ราชินีค่ะได้รับหัวใจหมูค่ะทำท่ายังไงคะ
1: ร
2: ับ
1: หัวใจค่ะ
2: รับหัวใจหมูอ๋อหัวใจก้อนค่ะหัวใจค
1: ่
2: ะ
1: ได้รับหัวใจปลอมไปนะคะก็คิดว่าสโนว์ไวท์ได้ตายไปจริงๆค่ะ
2: เชื่อจริงๆ
1: เชื่อจริงๆค่ะแต่เขาก็ได้ไปถามกระจกอีกหนึ่งครั้ง
2: ค่ะ
1: ว่าใครเอ่ยงามเลิศในปัตตภี
2: ค่ะส่องส่องค่ะส่องกระจกหน่อยค่ะ
1: คำตอบก็ยังเป็นเช่นเดิมไม่ใช่เจ้าอีกต่อไปได้เป็นสโนไวท์อยู่ค่ะราชินีโกรธมากค่ะเลยได้
2: ราชินีโกรธค่ะโกรธรู้ความจริงนะ
1: ได้รู้ความจริงแล้วว่าโดนหลอกจากนายพานที่ตัวเองเลี้ยงดูมาแล้วก็เลยฆ่านายพานแล้วก็เลือกที่จะไปฆ่าและสโนไวท์ด้วยตัวเองค่ะ
2: ค่ะ
1: ราชินีก็เลยได้ปลุกเสกแอปเปิ้ลค่ะ
2: แอปเปิ้ลมาแล้วค่ะนี่โอ้โหค่ะ
1: แอปเปิ้ลอาบยาพิษค่ะแล้วก็ปลอมตัวเป็นคุณยาย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วทีนี้ได้ปลอมตัวเป็นคุณยายเพื่อจะไปขายแอปเปิ้ลให้สโนไวท์ค่ะ
2: ค่ะก็ไปด้วยแบบทำทีว่าน่าสงสารมาขายแอปเปิ้ล
1: มาขายแอปเปิ้ลในป่าผู้เดียว
2: ค
1: ่
2: ะ
1: และแล้วราชินีก็ได้ปลอมตัวเป็นคุณยายเพื่อไปขายแอปเปิ้ลให้สโนไวท์
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็เดินเข้าไปในป่าค่ะ
2: เดินค่ะ
1: เดิน
2: ไม่แข็งแรงลูกเป็นยายค่ะแก่แล้ว
1: แล้วก็ดันเป็นตอนที่คนแคร์ทั้ง7ได้ออกไปทำงานพอดีค่ะก็เลยได้มีสโนไวท์อยู่ในบ้านคนเดียวค่ะยายก็ได้เคาะประตูก็

0: บอกว่าอีหนูมาซื้อแอปเปิ้ลยายหน่อยสนูไว้ด้วยความสงสารเห็นยายแก่ชราคนนึงมาขายแอปเปิ้ลให้ค่ะแต่ที่ไหนได้มันคือแอปเปิ้ลอาบยาพิษค่ะใช่แล้วค่ะสนูไว้สงสารก็เลยเลือกที่จะซื้อยายไป1ใบค่
1: ะ
0: และแล้วสนูไว้ก็ได้กินเข้าไปแล้วก
1: ็คำแรกเลย
0: กัดคำแรกไปค่ะง่ำ
1: กัดไอ้เปิ้ล
0: ง่ำแล้วก็ได้นอนเลยค่ะนอนตายเลยค่ะ
1: ตายเลยนะโอ้โหหมดลมหายใจทันที
0: แล้วราชินีก็ได้ขำหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่า
1: ราชินีขำค่ะ
0: แล้วก็ได้แปลงกายเป็นราชินีเหมือนเดิมค่ะ
1: แปลงกายเป็นราชินีค่ะฟิ้ง
0: แล้วก็ราชินีก็ได้หายตัวไปค่ะ
1: ค่ะ
0: คนแขกทั้ง7ก็ได้กลับมาที่กระท่อมแล้วได้พบว่าสโนไวท์ได้นอน
1: อีกแล้วค่ะนอนอีกแล้วนอนตาย
0: นอนตาย
2: เคยพูดให้คุณผู้ชมฟังเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการใช้ความเศร้าในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์มันช่วยสร้างสรรค์คนได้คุณผู้ชมความเศร้านี่แหละบางทีเวลาที่เราเศร้าเราอาจจะลืมที่จะสังเกตแพทเทิร์นเนี่ยเวลาที่สอนนักศึกษาจะพูดประจำเลยว่าเราต้องใช้ทักษะการสังเกตตนเองบ่อยๆนะเพราะความเข้าใจตนเองจะนำไปสู่พลังอำนาจในตนเองได้จริงๆหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าพลังอำนาจคืออะไรที่เป็นนักศึกษาเนาะพวกเขาก็ตั้งคำถามกันใหญ่เลยพลังอำนาจมันคืออะไรอุ้มก็เลยยกตัวอย่างเหมือนที่เราดูหนังจีนแล้วจอมยุทธมีกำลังภายในแบบนั้นคล้ายๆแบบนั้นเลยคุณผู้ชมมนุษย์มีกำลังมีพลังภายในพลังที่อยู่ในตัวเราเราอย่าไปพึ่งพาสิ่งอื่นแต่อย่างที่ผมบอกว่าให้ทำตัวเองให้เป็นตัวตนที่ว่างเข้าไว้เพื่อที่จะรับหรือดูดพลังรอบข้างที่เป็นพลังที่ดีให้เข้ามาในกายเราทำให้เรามีกำลังหรือพลังภายในที่มากขึ้นเวลาที่เราสังเกตตัวเองเราจะพบค่ะว่าพอเรากำลังจะสร้างพลังภายในของตัวเองเนี่ยเราจะเห็นทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์ความสุขที่ว่าก็อาจจะทำให้เรายิ้มแต่ความทุกข์จะทำให้เราเกิดอารมณ์เศร้าและอาจจะมีน้ำตาสิ่งนั้นเราควรสังเกตว่ามันคืออะไรพอสังเกตแล้วอะไรหรอที่ทำให้เราสุขจากสิ่งที่เศร้าสิ่งนั้นก็คือความรู้สึกที่เราสามารถควบคุมมันได้ด้วยตัวเราเองค่ะสุขกับเศร้ามันอยู่กับเราไม่นานหรอกค่ะแต่ความรู้สึกทึ่งในตัวเองที่เราสามารถควบคุมให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่เราตั้งใจแล้วเราทำมันได้ด้วยตัวเองความรู้สึกนี้แหละมันจะอยู่กับเราไปยาวนานและนั่นเป็นความรู้สึกของผู้ที่พัฒนาศักยภาพมนุษย์ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนแคร์ทั้ง7เลยโศกเศร้ามากค่ะโศกเศร้ามากที่สโนไวท์เสียใจที่เสียสโนไวท์ไปคนแคร์เลยคิดว่ายังไงสโนไวท์ก็ยังไม่ตายตอนนี้หรอกค่ะเพราะว่าความดีของสโนไวท์เขาก็เลยได้นำร่างของสโนไวท์ไปอยู่ในห้องกระจกค่ะเพื่อรอให้คนมาช่วยค่ะ
1: ก็คือเข้าไปใส่ในโรงแก้ว
0: ในโรงแก้วใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: และแล้วเขาก็รอแล้ววันเล่าก็ยังไม่มีใครที่ผ่านจะมาช่วยสโนไวท์ได้ค่ะ
1: นานหลายปี
0: คนแคร์ก็เศร้าค่ะเศร้าอยู่ทุกวันเลย
1: คนแคร์ร้องไห้ทุกวัน
0: ใช่ค่ะและแล้ว
1: อยู่ข้างโรงแก้ว
0: ใช่ค่ะและแล้ววันหนึ่งก็ได้มีเจ้าชายรูปงามขี่ม้ามาค่ะ
1: ขี่ม้าครับ
0: กับค่ะได้ขี่ม้ามานะคะแล้วก็ได้พบเจ้าหญิงรูปงามที่ชื่อว่าสโนไวท์นอนอยู่ในโรงแก้วค่ะ
1: ค่ะ
0: คนแคร์ก็ไม่รู้จะช่วยด้วยวิธีทางใดนะคะก็เลยขอให้เจ้าชายได้จุ่มพิษสโนไวท์สักหนึ่งครั้งค่ะ
1: ค่ะจุ่มพิษทำไงคะ
0: และเจ้าชายก็บอกว่ามันจะดีหรอ
1: ค
0: ่ะไม่เคยเลยนะ
1: ไม่เคยโอเคเจ้าชายพูดบทนี้ใช่ไหมคะ

0: แล้วไงต่อ
1: เจ้าชายก็เลยเห็นความที่คนแคร์ทั้ง7ได้ขอค่ะก็เลยได้ลงไปจุมพิษ
0: จุมพิษเลย
1: สนุกไว้ค่ะ
2: จุมพิษคำนี้ค่ะไฮไลท์คุณผู้ชมพอพูดถึงไฮไลท์มันเหมือนกับเวลาที่เราอ่านหนังสือหน้านึงมีตั้งหลายบรรทัดถ้าเราไม่ไฮไลท์เราก็จะไม่เห็นทั้งสิ่งที่สำคัญและสิ่งที่สำคัญน้อยลงมาการไฮไลท์เป็นสิ่งที่นักศึกษากลุ่มนี้ใช้กันค่ะเวลาที่พวกเขาจะเป็นผู้ที่สร้างสื่อในฐานะครูตู้ไกลกังวลมีหลายอย่างมากที่นักศึกษาคิดอยู่ในหัวของตนเองไปลอกจากเพื่อนก็ไม่ได้ในขณะที่กำลังพูดอยู่หน้ากล้องเพื่อนกระซิบบอกก็ไม่ได้ดังนั้นต้องมีไฮไลท์ไว้ซึ่งไฮไลท์ที่ครูอุ่มได้สอนในฐานะครูไปเนี่ยนะคะอุ่มใช้ว่านิทานเรื่องหนึ่งก็จะมีเพียงแค่1ไฮไลท์เท่านั้นลองดูซิมันคืออะไรเหมือนกันกับเวลาที่เราจะพัฒนาตัวเราเองตัวเราอ่ะมีไฮไลท์อะไรใน1หน้ากระดาษที่เป็นตัวเราเราจะไฮไลท์ตรงไหนของตัวเรานั่นแหละคือไฮไลท์ของเราหลายๆคนถึงเข้าใจค่ะแล้วผมอยากให้ผู้ชมนั้นเข้าใจด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราอ่ะมีไฮไลท์แต่ไฮไลท์นั้นมันคืออะไรล่ะไม่มีใครตอบได้คนที่ตอบได้จะมีแค่คุณผู้ชมและเช่นกันถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้พัฒนาผู้สร้างอีกทีนักศึกษาของอุ๋มเป็นผู้สร้างอุ๋มเป็นผู้พัฒนาถ้าคุณผู้ชมเป็นเหมือนอุ๋มผู้ชมต้องให้เขาไฮไลท์ตัวเขาเองด้วยตัวเองอุ๋มไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกนักศึกษาว่าไฮไลท์ของเธอคือตรงนี้พูดไม่ได้แต่ชื่นชมได้ให้เขาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตนเองบอกเขาได้แต่คนไฮไลท์ตัวเขาเองค่ะ
0: แล้วสโนไวท์ก็
1: สโนไวท์ก็ได้ลืมตาขึ้นมามองโลกอีกหนึ่งครั้งค่ะ
0: ฟื้นจนได
1: ้ฟื้นจนได้ค่ะและเขาก็ได้พบรักกับเจ้าชายนี้เลยค่ะใช่ค่ะ
0: จบแล้ว
1: จบแล้วค่ะ
0: จบแบบนี้ค่ะนิทานเรื่องนี้เหมือนฟังเพลินมากเลยพี่นาตี้เล่าเพลินๆเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: นิทานเรื่องนี้เป็น
1: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะคะขอให้เราเชื่อมั่นในความดีของเราไว้ค่ะยังไงความชั่วก็จะทำอะไรเราไม่ได้ค่ะ
0: โอ้โหปรบมือหน่อยค่ะเป็นข้อสรุปที่ดีมากเลยถ้าหากว่าเราเชื่อมั่นในคุณงามความดีต่อให้เราจะแบบว่าล้มลุกคลุกคลานแค่ไหนแต่สุดท้ายเราก็จะสามารถที่จะยืนขึ้นมาเนาะแล้วก็มีที่ยืนที่เหมาะสมได้นะคะเรื่องนี้เรานำไปปรับใช้ในช่วงไหนยังไง
1: ก็ใช้มาตั้งแต่
0: ได้ยิน
1: ตั้งแต่ได้ยินเลยค่ะ
0: เราได้ยินนิทานเรื่องนี้ในช่วงอายุเท่าไหร่คะ
1: ตั้งแต่มัธยมค่ะ
0: มัธยม
1: ใช่ค่ะ
0: ชีวิตช่วงนั้นเป็นยังไงครั้งที่เราเล่าให้พวกเราฟังแล้วว่าพี่นาตี้อ่ะพอเล่าเรื่องเป็ดขี้เหร่พี่นาตี้บอกช่วงนั้นขี้เหร่มากซึ่งไม่มีใครเชื่อเลยนะคะ แล้วนอกจากความขี้เหร่ที่ตัวเองตีตาตัวเองไว้อ่ะเนาะว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นแล้วชีวิตช่วงนั้นเป็นยังไง
1: ก็
0: อีก
1: มันก็เลวร้ายอยู่ค่ะก็คือด้วยความที่หน้าตาเราไม่ดีเ
0: พื่อ
1: น
0: บุลลี่ไหม
1: ใช่ค่ะเพื่อนไม่ครบสังคมก็ไม่ดีเราต้องอยู่ตัวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ
0: คือพี่นาตี้เคยโดดเดี่ยว
1: ใช่ค่ะ
0: ประมาณกี่ปี
1: ปีเดียวค่ะเพราะเราเลือกที่จะพัฒนาเลยค่ะ
0: อืม
1: ใช่
0: แต่ก็เป็นปีเดียวที่แบบ365วันที่เรารู้สึกว่านานมากผ่านวันไปเรื่อยๆแล้วพอฟังพอได้ยินหรือใครไม่รู้แหละนะคะว่าให้เราฟังเรื่องเกี่ยวกับสโนไวท์เนี่ยกับคนแคร์ทั้ง7เนี่ยเราเอาไปปรับยังไง
1: ก็เลือกที่จะทำดีเข้าไว้ค่ะ
0: บางทีทำดีต่อไป
1: ใช่ค่ะจริงๆเราไม่ได้ถึงกับเลวร้ายที่จะไม่มีใครดู เรียกว่าไม่มีใครครบหรืออะไรอะค่ะแต่ว่าคือเราก็ทำความดีไปเรื่อยๆเชื่อมั่นในตัวเองไว้เรื่อยๆคือทำความดีไปเรื่อยๆอะค่ะเดี๋ยวคนจะเห็นเราที่เราเป็นคนดี
2: มาถึงคำนี้คุณผู้ชมประเด็นบางทีทุกอย่างมันเยอะไปหมดเราเลยไม่สามารถที่จะจับต้นชนปลายได้ถูกเลยให้กรณีนี้ไปให้นักศึกษาเนี่ยคือเรื่องของการเล่านิทานให้ผู้ชมได้ฟังหลายคนจับประเด็นได้ไม่ได้เลยดังนั้นเวลาที่เราจะฝึกให้มนุษย์สามารถที่จะจับประเด็นของตนเองให้ได้เนี่ยต้องทำยังไงให้ถามเขาค่ะเพื่อให้เขาถามตัวเขาเองกลับว่าอะไรหรอในนิทานเรื่องนี้ที่มันดึงดูดเขาสิ่งดึงดูดนั้นคือประเด็นดังนั้นเวลาที่พวกเขายังไม่รู้ประเด็นใดๆให้พวกเขาโฟกัสไปที่ความสนใจของตนเองก่อนแล้วเลือกมาว่ามีประเด็นใดบ้างเหมือนกันเวลาที่พอนักศึกษาได้รู้ว่าตัวเองมีความสนใจอะไรผ่านการเลือกประเด็นพวกเขาจะเข้าใจตัวเองย้ำตรงนี้มากเพราะประเด็นเชื่อมโยงอย่างมีนัยยะสำคัญกับการพัฒนาตนเองด้วยตัวเองการที่มนุษย์ได้ลองจับประเด็นจะทำให้มนุษย์ผู้นั้นได้มีสติกับสิ่งตรงหน้าได้เป็นคุณสื่อจริงๆที่เข้าใจในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจริงๆเพราะถ้าไม่เข้าใจจะวิเคราะห์ไม่ได้การวิเคราะห์คือการแยกแยะแยกแยะออกมาแล้วก็จะเป็นประเด็นประเด็นประเด็นไปค่ะ
0: ปีหนึ่งพอเราพัฒนาตัวเองเขาเห็นเรา
1: ใช่ค่ะ
0: สิ่งที่เปลี่ยนไปมีอะไรบ้าง
1: ก็ที่จริงไม่ถึงกับไม่มีคนคบค่ะแต่ว่าหมายถึงว่าสังคมเราก็จะเจอคนบูลลี่เราตลอดไม่ชอบหน้าตาเราเพราะเราแบบหน้าตาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะสังคมมันเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าอยู่ในสังคมอีกแบบก็จะเป็นอีกแบบค่ะแต่ว่าสังคมที่พี่เจอมันจะเป็นสังคมที่จะเลือกหน้าตา อยู่ในกลุ่มในแก๊งอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะก็เราเลือกที่จะทำดีเพื่อเพื่อนกลุ่มอื่นยังไงก็เห็นอยู่แล้วค่ะบางทีเขาไม่ได้มองเราที่หน้าตาเขามองเราที่ด้านความดีค่ะ
0: แสดงว่าเราเลือกที่จะไม่ยุ่งกับแก๊งที่มองแต่ภายนอก
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็ดูแก๊งอื่นแล้วก็เราก็เข้ากับคนกลุ่มนี้ก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: บางทีหลายๆคนอาจจะแบบว่าผ่านชีวิตหลายๆช่วงมาเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อาจจะได้เจอกับสิ่งที่ทั้งเหมาะแล้วก็ไม่เหมาะกับเราแต่สุดท้ายจริงๆเราจะได้รู้ค่ะว่าอะไรที่เหมาะสมกับเราที่สุดนะคะบางคนบอกว่าเราอยู่คนเดียวมาตลอดเลยอ่ะก็นั่นอาจจะเป็นสิ่งที่เหมาะกับเราเออนะคะพออยู่คนเดียวแล้วแล้วมีความสุขไหมล่ะคือถ้ายังมีความสุขนั่นแปลว่านั่นคือสิ่งที่เหมาะกับเราค่ะขอบคุณพี่นัตตี้มากๆเลยค่ะมาถึงพี่คนสุดท้ายคนนี้นะคะพี่แป้งพอพูดชื่อพี่แป้งเนี่ยก็จะนึกถึงพี่แป้งที่เป็นยูทูบเบอร์อยู่เรื่อยเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ฟังนิทานของพี่แป้งเชิญค่ะ
3: ค่ะวันนี้พี่แป้งก็จะมาเล่าเรื่องหนูน้อยหมวกแดงนะคะ
0: หนูน้อยหมวกแดงเขตการเกิดขึ้นในป่าค่ะป่า
3: ป่า
0: เชิญเลยค่ะ
3: ค่ะก็หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชอบใส่หมวกสีแดงค่ะ
0: หมวกสีแดง
3: สีแดง
0: ใส่หมวกสีแดงค่ะ
3: ค่ะคนในหมู่บ้านก็เลยชอบเรียกเด็กคนนั้นว่าหนูน้อยหมวกแดงค่ะเพราะว่าเธอชอบใส่ทุกวันเลย
0: ค่ะ
3: ค่ะแล้วมีวันนึงนะคะคุณแม่ของหนูน้อยหมวกแดงน่ะก็ให้เอาขนมคุกกี้ค่ะไปให้คุณยายที่หมู่บ้านข้างๆค่ะแล้วคุณแม่ก็เลยกำชับว่าอย่าทะเลทลายที่ไหนนะให้มาตรงเวลากลับบ้านตรงเวลาค่ะ
0: ค่ะ
3: พอหนูน้อยหมวกแดงได้ยินก็เลยบอกค่ะได้ค่ะ
0: หมวกแดงเสียงน่ารักมากโอเคค่ะก็ได้ค่ะอ่าแล้วไงต
3: ่อพอระหว่างทางนะคะก็มีหมาป่าค่ะตัวหนึ่ง
0: หมาป่าก็ทำท่า

0: หมอป่าด้วยค่ะ
1: หมอป่าค่ะเจอหนูน้อยหมวกแดงนะคะกล่าวว่าจะทำเป็นอาหารกินซะเลย
0: เห็นปุ๊บแล้วนึกถึงชามข้าวนึกถึงอุปกรณ์อาหารเลย
1: ใช่
0: ค่ะ
1: แต่ว่าพอเดินไปถามหนูน้อยหมวกแดงว่ามาทำอะไรแถวนี้
0: มาทำร้อยแถวนี
1: ้มาทำอะไรแถวนี้หนูน้อยหมวกแดง
2: พอทุกคนรู้สึกว่าเรามีภารกิจพวกเขาก็จะไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ภารกิจนี้จะเป็นใดๆก็แล้วแต่เขารู้แต่ว่านี่คือกิจกรรมในห้องเรียนที่ถ้าเขาทำเขาจะได้ผลตอบแทนอย่างไรดังนั้นเราเองที่เป็นผู้พัฒนาเราจะต้องสร้างภารกิจหรือมิชชั่นเนี่ยให้ชัดเจนว่าภารกิจพิชิตผลประโยชน์ที่เขาจะได้ในครั้งนี้มันคืออะไรพอมนุษย์ได้รู้แล้วมนุษย์จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับตนเองเป็นเรื่องปกติเพื่อให้ตนเองนั้นไปสู่ภารกิจนั้นได้เพราะมนุษย์อยากได้ผลประโยชน์นั้นที่เขาควรจะต้องได้อุ้มเองก็ได้สร้างภารกิจนี้ให้กับนักศึกษาเช่นเดียวกันแล้วเวลาที่ถ้าเราจะพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่เป็นตัวเราเองล่ะแน่นอนว่าเราก็ต้องเริ่มต้นแบบนี้แหละค่ะการลิสต์ภารกิจของเราว่าเราอยากจะไปถึงภารกิจพิชิตเนี่ยภารกิจไหนบ้างพยายามเขียนหรือถ่ายทอดมันออกมาทางใดก็ได้เพื่อให้เรารู้ว่าชีวิตในช่วงนี้ของเราเราสนใจที่จะทำภารกิจไหนให้สำเร็จลองดูค่ะพอทุกอย่างมันกลายเป็นภารกิจพอเรารู้อย่างนั้นเราจะมีไทม์ไลน์ในการทำให้ภารกิจเสร็จสมบูรณ์ค่ะ
1: ว่าหนูจะเอาขนมไปให้คุณยายที่หมู่บ้านข้างค่ะ
0: โอ้นี่ก็แบบว่าสวยใสตลอดเลยหนูน้อยหมดแล้วคือคิดไม่ถึงว่านั่นคือหมาป่าอันตรายมาก
1: ใช่ค่ะหมาป่าก็เลยตอบไปว่าโอ้ยเอาขนมคุกกี้ไปให้แค่นี้อ่ะมันน้อยเกินไปหรือเปล่าม
0: ีแผ
1: ลให้ไปเอาให้ไปเอาดอกไม้ที่สวนตรงนู้นดีกว่าไปเพิ่
0: ม
1: ใช่ค่ะ
0: หลอกล่อไปเนาะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: แต่หนูน้อยหมวกแดงก็โชคไม่ดีค่ะเชื่อฟังหมอป่าเดินไปเก็บดอกไม้
0: ก็หัวอ่อนใช่ไหมเออก็เชื่อค่ะ
1: เดินไปเก็บดอกไม้จนเลยเวลามานานแล้วค่ะคุณยายจนหมาป่านะคะถึงบ้านคุณยาย
0: ค่ะ
1: ก็เลยจับคุณยายยัดใส่ตู้
0: เสื้อผ้าค่ะ
1: ใช่ค่ะก็คุณยายก็อยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วก็หมาป่าก็เลยเอาชุดคุณยายมาใส่แทนค่ะ
0: ในจังหวะที่หนูน้อยหมวกแดงกำลังเก็บดอกไม้ให้คุณยายหมาป่าก็มีแผนนะคะไปซ่อนเอาคุณยายไปซ่อนเสร็จแล้วตัวเองก็เป็นคุณยายซะเอง
1: ใช
0: ่แล้วก็เตรียมอ้าปากรออ่ะยังไงต่อคะ
1: พอหนูน้อยหมวกแดงมาถึงที่บ้านนะคะก็ถามคุณยายว่าคุณยายคะทำไมคุมโปงล่ะคะ
0: ค่ะคุณยายคุมโปง
1: หมาป่าก็เลยตอบไปว่าอ๋อคุณยายไม่สบายน่ะก็เลยคุมโปงไว
0: ้ค่ะ
1: แล้วทีนี้หนูน้อยหมวกแดงก็เลยถามต่อกลับไปว่าอ้าวแล้วเสียงคุณยายแปลกๆล่ะคะหมาป่าก็เลยตอบว่ายายไอมากนะจ๊ะ
0: โอเคค่ะเสียงแปลกๆก็คือเสียงเขาจะใหญ่หน่อยใช่ไหมหมาป่า
1: ใช่แล้วทีนี้หมาป่าก็เลยเปิดผ้าออกมาแล้วก็หนูน้อยหมวกแดงก็เห็นว่าเป็นหมาป่ามีเขี้ยวด้วยก็เลย
0: ถามต่อไหมคะ
1: ถามต
0: ่อยังถามต่ออยู
1: ่ถามต่อด้วย
0: ถามว่า
1: ถามว่าทำไมคุณยายมีเขี้ยวด้วยล่ะคะ
0: เขี้ยวยาวเชียวนะคะ
1: ใช่ยาวมากค่ะ
0: ค่ะ
1: หมาป่าก็เลยตอบไปว่าก็เอาไว้รอกินหนูไง
0: เอาละทีนี้เลยเป็นไงต่อฮะ
1: หมาป่าก็เลยกระโจนใส่หนูน้อยหมวกแดงเลยค่ะ
0: ไม่รอช้าขย่ำเลย
1: แล้วหนูน้อยหมวกแดงก็ร้องช่วยด้วยช่วยด้วยจนมีนายพาน
0: ิ่งมากเลยค่ะตัวประกอบค่ะ
1: หนูน้อยหมวกแดงก็เลยเดิน ร้องเสียงดังมาก

0: จนนายพานนะคะได้ยินว่ามีคนร้องช่วยด้วยนายพานก็เลยวิ่งเข้ามาช่วยแล้วก็ยิงใส่หมาป่าปังปังปัง
1: คีย์เวิร์ดนี้ใช้แล้วได้ผลเลยคุณผู้ชมวัยเด็กมีกระบวนการที่ทำให้

0: ว่าถ้าพวกเขาได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กเมื่อไหร่เขาจะได้สัมผัสทั้งสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบของตนเองวัยเด็กจะทำให้เราใกล้ตัวเราปัจจุบันที่เราอยู่กับตัวเราเองเนี่ยยังใกล้ตัวเองได้ไม่เท่าวัยเด็กค่ะเพราะเวลาที่เรายืนมองตัวเองในวัยเด็กณขณะนี้มันจะมีเสน่ห์สำหรับมนุษย์มากเลยนะคะเพราะมนุษย์จะได้เห็นตัวเราเองหลายๆซีรีส์ก็ทำแบบนี้นะคะคือใช้กลยุทธ์นี้ในการสื่อสารกับผู้ชมคือพอได้มองตัวเองในวัยเด็กเราจะเห็นว่าเราต่อสู้กับสิ่งที่ยากมาได้ด้วยวิธีไหนบ้างและเราพ่ายแพ้กับสิ่งที่ยากมาได้ด้วยวิธีไหนบ้างในทางกลับกันเราต่อสู้และชนะสิ่งที่ง่ายได้ด้วยวิธีไหนบ้างและเราพ่ายแพ้กับการต่อสู้กับสิ่งที่ง่ายเนี่ยได้ด้วยวิธีไหนบ้างคะวัยเด็กของแต่ละคนมันจะหลากหลายมากเลยคุณผู้ชมพอพวกเขาได้เล่าสู่กันฟังได้สะท้อนตัวเองมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเขาได้ลดทอนตัวเขาเองลงมันจะมีหลายสิ่งเหมือนกันที่ทำให้ผมเห็นว่าโอ้มนุษย์ช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวและยืดหยุ่นเก่งมากดังนั้นแปลว่าที่ผ่านมามนุษย์ทุกคนก็ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เองนั่นแหละค่ะแต่เราไม่รู้ตัวเราไม่รู้ตัวว่าเราทำอะไรมาแล้วบ้างเพราะว่าเราไม่ค่อยได้สื่อสารกับตัวเองในวัยเด็กสักเท่าไหร่การสื่อสารกับตัวเองในวัยเด็กไม่ใช่การเลือกที่จะไปช้อปปิ้งสิ่งที่เด็กเขาชอบกันแต่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่การสื่อสารในวัยเด็กเนี่ยคือการที่เราได้นึกแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์นั้นออกมาเป็นเรื่องเล่าอุ้มทำบ่อยเลยค่ะกับนักศึกษากลุ่มนี้ที่เข้ามาเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยพวกเขาก็จะได้เล่าเรื่องราวในวัยเด็กที่พวกเขายังพอจำได้และได้สื่อสารออกมาว่าอันไหนพ่ายแพ้อันไหนชนะบ้างค่ะ
1: ตายเลยป่ะ
2: ตายเลยค่ะ
1: โอ้โหสุดยอดเลยค่ะ
2: นายพันก็เลยช่วยหนูน้อยหมวกแดงกับคุณยายไปได้ค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากจบแบบนี้เลย
2: ใช
1: ่ค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
2: อย่าทะเลทลายไกลนะคะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยตบมือให้กับพี่แป้งหน่อยค่ะต้องบอกกับผู้ชมแล้วก็น้องๆแบบนี้นะคะว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่serious มากๆหรือเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องตระหนักในสังคมในยุคปัจจุบันถูกไหมเพราะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอย่างที่เราเห็นนะเนาะมีทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแล้วก็มิจฉาชีพเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าก็ทุกคนก็พยายามที่จะหาในสิ่งที่เรียกว่าเงินเนี่ยให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังนั้นไม่ว่าจะเบียดเบียนหรือว่าจะหลอกลวงใครก็ทำหมดเลยนะถ้าหากว่าตระหนักกันไว้ดีๆนะคะเอานิทานเรื่องนี้ไปใช้ก็ลองคิดดูแล้วก็ลองแยกแยะแจกแจงออกมาดูก็ได้ว่าคนไหนน่าเป็นหนับหมาป่าหรือคนไหนเป็นมนุษย์จริงๆนะคะเราจะได้รู้สึกเอ๊ะตลอดเวลาแล้วก็รู้เท่าทันอย่างในชีวิตของพี่แป้งว่าเรื่องนี้มันไปช่วยเราในช่วงชีวิตช่วงไหนเยอะที่สุดคะ
2: ตอนเด็กๆเลยค่ะ
1: ตอนเด็กๆเราชอบออกจากบ้านไหม
2: ชอบมากชอบหนีแม่ออกจากบ้าน
1: ทำไม
2: ไปเที่ยวอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ไปเที่ยวใช่ไหม
2: ใช่ไปเล่นกับเพื่อนแถวบ้านอะไร
1: เด็กๆกันเนาะ
0: จริงๆดูเหมือนกับรายการนิทานประสบการณ์ชีวิตที่พวกเขาทำเนี่ยมันเหมือนง่ายแต่จริงๆยากค่ะผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าทุกๆคนเข้าใจว่าตัวเองทำไม่ได้แล้วผมจะบอกว่าสิ่งท

0: ทำให้เขารู้สึกว่าเขาทำได้หรือเขาทำไม่ได้เกิน 50% มาจากคำนี้ค่ะครอบครัวเพราะว่ามนุษย์เติบโตมาในครอบครัวค่ะต่อให้ครอบครัวนั้นจะเหลือใครอยู่บ้างก็ตามแต่มันก็คือครอบครัวและครอบครัวนี้แหละที่จะเป็นทั้งสิ่งสนับสนุนและสิ่งอุดตันค่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมันทำให้บางคนรู้สึกว่าตัวเองไม่น่าที่จะทำได้หรือมันทำให้บางคนมีพลังอำนาจแล้วรู้สึกว่าตัวเองทำได้แน่นอนครอบครัวเอาพออุ่มยกตัวอย่างแบบนิ้วชมอาจจะมองว่าแล้วมันเป็นคีย์เวิร์ด1ใน9ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้อย่างไรล่ะได้ค่ะผมบอกแล้วว่าเราต้องใช้คีย์เวิร์ดเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ดังนั้นวิธีที่ผมใช้คือให้พวกเขาวิเคราะห์ครอบครัวของตนเองโดยให้โจทย์ไปก่อนที่จะมาฝึกเล่ากันให้โจทย์ไปว่านิทานที่พวกเขาเลือกมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความประทับใจและไม่ประทับใจครอบครัวของตนเองอย่างไรบ้างบางทีเวลาที่ตั้งคำถามที่ทำให้เขาได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กเขาจะเจอครอบครัวของเขาและเป็นครอบครัวที่แท้จริงคำว่าครอบครัวที่แท้จริงของอุ๋มหมายถึงอะไรครอบครัวที่แท้จริงคือครอบครัวที่ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาเป็นเขาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนั่นแหละค่ะคือครอบครัวที่แท้จริงเป็นครอบครัวที่เริ่มฟูมฟักเขาตั้งแต่เขายังเป็นรากแล้วตอนนี้เขากลายเป็นผลเรียบร้อยแล้วดังนั้นแปลว่าถ้าเราไม่ได้ใช้คีย์เวิร์ดนี้เขาก็จะไม่ได้กลับไปสื่อสารกับครอบครัวที่แท้จริงแล้วเขาจะไม่รู้เลยว่าที่เขาเป็นเขาอยู่ทุกวันนี้มันเป็นเพราะอะไรการที่มนุษย์รู้ตัวว่าเขาเป็นเขาอยู่ทุกวันนี้เป็นเพราะอะไรจะช่วยในการขับเคลื่อนพลังอำนาจในตนเองอย่างมากเลยล่ะค่ะ
1: เราไม่อยากจะแบบอยู่แต่บ้านอะไรแบบนี้นะคะแล้วเคยเจอเหตุการณ์พลาดบ้างไหมคะ
2: ก็เกือบพลาดเชิงค่ะ
1: เกือบพลาดยังไง
2: ก็ช่วงนั้นมีพวกคนลักพาตัวเด็กใช่ไหมล่ะ
1: คะ
2: แม่ก็เลยชอบบอกว่าอย่าออกจากบ้านคนเดียวนะระวังจะเจอพวกแก๊งลักพาตัวเด็กน้อย
1: คุณแม่ก็เตือนทุกวันเลย
2: ใช่ค่ะแต่วันนั้นหนูก็ออกไปค่ะแล้วก็เห็นแต่ว่าไม่ได้โดนจับ
1: ค่ะเห็นอะไรลูก
2: เห็นรถตู้วิ่งผ่านไปเฉยค่ะ
1: โอ
2: ้ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า
1: เราก็กลัวไว้ก่อนเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: คือบางทีเนี่ยถ้าเห็นรถอะไรที่แบบว่าปิดสนิทนะคะก็ให้ระมัดระวังกันไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณพี่แป้งมากเลยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนิทานของทุกๆคนด้วยนะคะและน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่พี่ๆในเซตนี้นะคะได้มาเจอกับคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆก่อนจะลากันไปก็อยากให้พูดความรู้สึกหน่อยดีกว่าเนาะว่าเราเอาเป็นว่าเหมือนจะเป็นเบื้องหลังแต่ไม่ใช่ก็แล้วกันอยากจะรู้นะคะหลายๆคนก็อยากรู้ว่าเนี่ยกว่าจะมาเป็นนิทานแบบนี้ได้เราซุ่มซ้อมกันยังไงให้เล่าถึงบุคลิกภาพก่อนที่เราจะมาออกสื่อนี้แล้วกันเนาะปกติแล้วเราเป็นคนแบบไหนยังไง
2: เป็นคนไม่ค่อยกล้าแสดงออกเลยค่ะ อยู่หน้ากล้องรู้สึกเขินมาก
1: เขินมาก
2: ใช่
1: เคยอยู่หน้ากล้องมาก่อน
2: ไม่ค่อยค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ค่อยถ้าพูดถึงครั้งนี้เป็นครั้งแรกไหม
2: ก็
1: อาจจะไม่ใช่
2: อาจจะไม่ใช
1: ่หลายครั้งแล้วไม่ก็ยัง
2: ไม่ก็สองสามครั้ง
1: สองสามครั้งพอเราได้อยู่หน้ากล้องมันแตกต่างจากที่เราอยู่เนี่ยใช้ชีวิตประจำวันยังไง
2: ก็แรกๆก็เขินตอนแรกพอได้พูดได้พอพูดออกมาก็ไม่ค่อยเขิน
1: ไม่ค่อยเขินสิ่งที่ยากของการมาเล่านิทานให้คุณผู้ชมและน้องๆฟังรวมไปถึงเล่าประสบการณ์ของตัวเองด้วยมันคืออะไรคะ
2: ก็จำเนื้อหา
1: จำไม่ได้ใช่ไหมตอนแรก
2: พราะมันตื่นเต้นมากๆมันก็ลืมอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วใช้เทคนิคยังไง
2: ก็ฝึกค่ะ
1: ฝึก
2: ใช่ท่องหลายๆครั้ง
1: คือจริงๆอ่ะถ้าหากว่าเราไม่กล้าที่จะทำอะไรเนี่ยเราก็ฝึกเงี้ยแหละไปเรื่อยๆนะคะครูผมเคยมีประสบการณ์แบบนี้แล้วก็ต้องใช้3ฝอฝาเขาเรียกอะไรฝอฝาเออ3ฝอฝาฝืนฝึกฝนนะพอเราบอกว่าแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยร่างกายมันจะจำตอนนี้ถ้าให้มาออกอีกเอาไหมคะนะคะพอแล้วดีกว่าค่ะ
0: คีย์เวิร์ดนี้ก็สำคัญคุณผู้ชมเพื่อนจะบอกว่าทุกวัยก็ต้องมีเพื่อนแต่เพื่อนมาช่วยในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้อย่างไรถ้าในทางสุขภาพทางปัญญาเพื่อนช่วยได้เยอะเลยเพราะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นน้องสัตว์ก็แล้วแต่นะคะนิยามของคำว่าเพื่อนจะช่วยให้มนุษย์ได้เห็นตัวตนของตัวเองทำให้มนุษย์มีเพื่อนและมีคนไปด้วยกันเวลาที่นักศึกษาของอุ๋มมานั่งคุยอุ๋มแค่2คนศักยภาพของเขาจะไปได้ไม่ไกลเท่ากับที่นั่งอยู่กับเพื่อนนะคะเพราะอะไรมันเป็นเทคนิคการถ่ายโอนประสบการณ์ผู้ชมและพวกเขาจะรับประสบการณ์จากเพื่อนได้อย่างเต็มอกเต็มใจมากกว่าดังนั้นเพื่อนสำคัญมากอุ้มเรียกว่าเพื่อนเป็นเครื่องมือหนึ่งในการถ่ายโอนประสบการณ์ก็แล้วกันนั่นแปลว่าถ้าเราอยู่กับเพื่อนที่จะพาเราไปสู่หมุดหมายที่ดีได้เราก็จะไปสู่หมุดหมายที่ดีเลยนะคะแต่ถ้าเราอยู่กับเพื่อนที่เขายังสับสนในตนเองและเขาไม่สามารถที่จะไปสู่หมุดหมายที่ดีได้ตัวเราเองก็อาจสับสนด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเพื่อนเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วยล่ะค่ะ
1: แหมตื่นเต้นอ่ะมาถึงพี่นาตี้ขอบคุณมากค่ะพี่แป้ง
2: ค่ะ
1: พี่นาตี้เป็นไงกว่าจะซ้อมได้สิ่งที่ยากที่สุดของพี่นาตี้คืออะไรกลุ่มว่าไม่น่าจะใช่เรื่องของการแสดงออกมันจะเป็นเรื่องอะไรคะ
2: ก็จะเล่ายังไงให้คนจดจำเราอะค่ะ
1: อันนี้ใช่เลยบางทีอย่างเงี้ยเราออกสื่อเนาะเราก็พูดใครพูดก็ได้ใช่ไหมคะใครพูดก็ได้จะทำให้คนจดจำทั้งน้ำเสียงไม่ใช่แค่เสียงเฉยๆนะทั้งน้ำเสียงและท่าทางนะหน้าตาเราหรืออะไรก็คนไทยอ่ะเนาะก็หน้าคล้ายๆกันไปหมดนั่นแหละนะคะแต่สิ่งที่จะทำให้คนจดจำได้นั้นคือบุคลิกภาพแล้วพี่ทำให้น้องหรือคุณผู้ชมจดจำได้ยังไงคะพี่นาติใช้อะไร
2: ก็ที่จริงจะต้องทำให้ดีกว่านี้ค่ะแต่ก็วันนี้ก็ยังถือว่ายังทำไม่ถึงเต็ม10ยังไม่ดีเท่าไหร
1: ่
2: ค่ะแต่ก็พยายามเล่าให้เต็มที่ในแบบของเราอะค่ะให้คนจะจำเราได
1: ้พี่นาตี้กำลังจะบอกว่าก็เป็นเรานั่นแหละ
2: ใช่ค่ะ
1: คือพยายามเอาตัวของเราเนี่ยออกมาให้ได้มากที่สุด
2: ค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะมาถึงพี่พลอยบ้างพี่พลอยคะถ้าถามว่าเราอยากให้คะแนนตัวเองอะจาก10เนาะเราจะให้เท่าไหร
2: ่7ค่ะ
1: 7หายไปไหน3หายไปเพราะอะไร
2: ยังเล่าไม่ค่อยดีค่ะ
1: จริงว่าแต่ว่าน้องๆสนุกมากเลยนะคะสิ่งที่พี่พลอยทำได้ดีก็น่าจะเป็นเรื่องของแบบโหการจำเนื้อหาแบบที่เยอะเช่นเดียวกับพี่นาตี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรายังทำไม่ดีมันคือตรงไหน
2: อาจจะเป็นการเรียนแบบตัวละคร
1: ในเรื่องนิทานถ้าจะเล่าให้มันคนจดจำอย่างที่พี่นาตี้บอกจริงๆเนี่ยมันก็คือเรื่องของการพอดความเป็นตัวละครออกมาให้มากที่สุดด้วยยากยังไงคะ
2: เราทำเรียนแบบตัวละครได้ไม่ค่อยเหมือนนะคะไม่ค่อยได้ทำ
1: น้ำเสียงท่าทางอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ เดี๋ยวให้แก้ตัวค่ะ

0: ่ะมาพี่รันบ้างขอบคุณค่ะพี่พายพี่รันคะ
1: ครับ
0: ปกติแล้วพี่รันคุยกับเด็กๆเยอะไหมคะ
1: ก็มีบ้างครับ
0: มีบ้างเด็กในที่นี้ก็คือเป็นเด็กที่ฟังนิทานอย่างเงี้ยนะคะแล้วเวลาที่เราฟังเราหรือว่าเราดูกลุ่มเป้าหมายของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราอยากที่จะพูดอะไรกับเขาเนี่ยพี่รันว่าถ้าใช้นิทานของพี่รันเนี่ยเข้าไปในการเป็นสื่อช่วยอ่ะให้ตัวเองดูโดดเด่นและน่าจดจำขึ้นเนี่ยพี่รันว่าทำได้ไหม
1: ทำได้ครับ
0: นั่นแปลว่าเมื่อกี้เราทำได้ดีมากแล้ว
1: ใช่ครับคิดว่าปรับตัวเข้าหาเด็กๆได้ครับ
0: คือจริงๆนิทานในมุมมองของพี่รันเนี่ยถ้าพูดถึงว่าเมื่อกี้ที่เราเล่าเนี่ยพี่รันมองว่าตัวเองเล่าแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: คิดว่าทำได้ดีกว่านี้ครับ
0: ปกติเคยเล่ามาก่อนไหม
1: ไม่เคยเลยครับ จริงๆไม่เคยเลยครับ
0: พอครูอุ่มให้มาเล่านิทานปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเตรียมตัวมากที่สุดคือเรื่องอะไรคะ
1: เรื่องการเตรียมพร้อมการฝึกซ้อมแล้วก็การเรียบเรียงเนื้อหาครับ
0: จริงๆเนื้อหาไม่เยอะแต
1: ่
0: พี่รันใช้วิธีเรียบเรียงยังไง
1: ก็ปกติที่เรื่องที่เล่ามันไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยครับผมก็ไปเรียบเรียงให้มันเข้าใจง่ายแล้วก็ชับมากกว่านี้ครับ
0: โอ้อันนี้สำคัญเลยค่ะเวลาที่เราจะแสดงออกต่อใครก็แล้วแต่นะเราจะต้องเอาเนื้อหาจริงๆของมันเนี่ยเอามาต้มยำทำแกงก่อนนะไม่ใช่ว่าแบบเอาอย่างนั้นแหละแล้วก็โพร่งไปเพราะมันจะทำให้เราไม่ได้รับความสนใจแล้วพี่หลานก็ทำได้ดีมากเลยขอบคุณมากค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ขอบคุณครับ
0: มาถึงพี่วายพี่วายคะเรื่องที่พี่วายเล่าเนาะจริงๆเป็นเรื่องที่สนุกนะคะแล้วก็สิ่งที่พี่วายเป็นเอาบุคลิกภาพธรรมดาของพี่วายก่อนปกติแล้วเป็นคนแบบนี้ไหม
2: ไม่ใช่ครับ
0: เป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่ไม่ใช่แบบนี้เลยเป็นยังไง
2: ก็จริงๆก็ไม่ได้มาเล่านี่ไม่เคยเล่านิทานมาก่อนด้วยแล้วก็นี่เป็นครั้งที่2แล้วนักจากเทปเดียวเป็นครั้งแรก
0: ค่ะ
2: ไม่ได้มาทําเสียงหรือว่าทําท่าทางให้ดูน่าสนุกอะไรมันก็เป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นด้วยครับ
0: ค่ะทําไมเราถึงต้องทําท่าทางน้ําเสียง
2: ก็เพราะว่าอยากถ่ายทอดนิทานเนี้ยให้คุณผู้ชมได้รู้สึกว่าแบบมันเป็นอย่างที่เราอยากให้เขารู้สึกจริงๆ
0: จริงๆนิทานมันก็เหมือนกับคลังของจินตนาการเนาะที่แบบเป็นคลังที่ยิ่งใหญ่มากคุณผู้ชมแล้วก็
3: 9คีย์เวิร์ดคุณผู้ชมจบแล้วสำหรับ EP นี้แหม9คีย์เวิร์ดนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะได้นำไปใช้นะคะและถ้ารวมกับอีก5ตอนที่ผ่านมา54คีย์เวิร์ดแล้วผู้ชมผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการนี้ที่จัดขึ้นเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้แนวทางในการครีเอทคนหรือสร้างสรรค์คนผมใช้คำว่าพัฒนาศักยภาพมนุษย์เมื่อคุณผู้ชมได้แนวทางเหล่านี้เป็น how to เล็กๆจากใจอุ๋มและทีมงานของผมก็คือนักศึกษาจิตอาสาทุกๆคนพวกเขาเองได้โอกาสจากคุณผู้ชมในการมาเป็นครูตู้ไกลกังวลดังนั้นพื้นที่ตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะเห็นและทวนดูบ่อยๆก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของ DLTV ได้ด้วยนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการ Create คนซีซั่น1มีคนแอบถามมาว่ามีซีซั่น1ก็ต้องมีซีซั่น2ใช่ไหมใช่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเจอกันซีซั่น2ด้วยซึ่งผมก็จะมาเจอกับผู้ชมในทุกๆเทอมทุกๆภาคการศึกษาเจอกันใหม่ใน EP ที่7ติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยอะค่ะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเราเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี่ยมันจะมันให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบนี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้รู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
1: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพ.ร.บ.ตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือยังมีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบ.ตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบ.ตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
1: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
2: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบ.ตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบ.ที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบ.ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบ.ตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
3: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
2: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอ

0: ค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
1: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
0: โอ้ถ้าทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111-77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
2: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้ว

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในรายการคาร์บอนเครดิตทำนาข้าวลดโลกร้อนนะคะในวันนี้นะคะรายการของเราก็ดำเนินมาถึงตอนที่6นะคะชื่อตอนว่าความท้าทายและข้อจำกัดของคาร์บอนเครดิตในนาข้าวซึ่งเนื้อหาในตอนนี้เข้มข้นมากหรือพูดง่ายๆว่ายากพอสมควรนะคะดังนั้นเราจึงต้องเชิญวิทยากรมืออาชีพระดับชาติเลยค่ะวันนี้เราโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยนุชใจแก้วท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะนอกจากนี้นะคะท่านยังสำเร็จการศึกษาทั้งในด้านวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและด้านเกษตรศาสตร์ด้วยค่ะปริญญาเอกของท่านอาจารย์นะคะเรียนจบมาด้านนี้โดยตรงจากมหาวิทยาลัยโตเกียวยูนิเวอร์ซิตี้หรือเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยค่ะเพื่อให้การสัมภาษณ์นั้นเข้มข้นนะคะเราก็ได้เรียนเชิญผู้ช่วยผู้ดำเนินรายการคนสำคัญนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกรีนไฟแนนซ์หรือในด้านการเงินสีเขียวนะคะท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เช่นเดียวกันค่ะวันนี้น้องๆจะได้พบกับรองศาสตราจารย์ดร.สุภนันทาร่มประเสริฐนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกรีนไฟแนนซ์และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่จะพาทุกคนไปร่วม

0: เรียนรู้เรื่องราวดีๆที่ใกล้ตัวแต่สำคัญไกลถึงอนาคตของประเทศเลยนะคะแล้ววันนี้เราจะพาผู้ชมทุกท่านเข้าพบกับอีกหนึ่งความหวังของโลกใบนี้ค่ะนั่นคือคำว่าคาร์บอนเครดิตการทำนาข้าวลดโลกร้อนดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สุพนันทาร่มประเสริฐคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยนุชใจแก้วนะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเช่นเดียวกันค่ะท่านเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำแล้วก็กำลังจะเปลี่ยนท้องนาให้กลายเป็นพื้นที่ความหวังใหม่ของโลกใบนี้กันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยนุชใจแก้วค่ะจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมมหาวิทยาลัยศรีโรฒค่ะวันนี้ค่ะก็จะมานำเสนอนะคะเรื่องคาร์บอนเครดิตการทำนายังไงให้ลดโลกร้อนค่ะ
0: ค่ะ ค่ะก่อนเริ่มรายการอยากจะให้อาจารย์นุชช่วยนิดนึงนะคะกับคำถามที่แบบคิดว่าเด็กๆหรือว่าทุกๆคนน่าจะสนใจกันก็คือเอ๊ะการทำนาข้าวแบบลดโลกร้อนอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาเนี่ยเขาสามารถสร้างคาร์บอนเครดิตได้ยังไงเหรอคะ
1: ค่ะในนาข้าวนะคะเขาเรียกว่าการคาร์บอนเครดิตได้อย่างไรนะคะแน่นอนค่ะการปลูกข้าวก็จะประกอบไปด้วยหลายกิจกรรมนะคะก็เช่นการปลูกใช่ไหมคะการเพาะกล้าพันธุ์แม้กระทั่งการใส่ปุ๋ยหรือการให้น้ำกิจกรรมพวกนี้ล่ะค่ะก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้โลกของเรามีอุณหภูมิการให้น้ำหรือให้ปุ๋ยต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป
0: เดี๋ยวขอสอบถามอาจารย์นิดนึงนะคะว่าแล้วเกษตรกรเนี่ยเขาจะได้รับประโยชน์อะไรจากเศรษฐกิจหรือว่าระบบคาร์บอนเครดิตอย่างนี้บ้างคะ
1: แน่นอนค่ะคือถ้าได้รับอะไรใช่ไหมคะแน่นอนค่ะผลกระทบที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเกษตรไทยเนี่ยการได้รับคือคาร์บอนเครดิตก็คือมีการซื้อขายได้เงินนะคะแล้วก็หนึ่งก็ช่วยพัฒนาแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะค่ะวันนี้เนาะเราก็จะมาบรรยายค่ะเรื่องอันดับแรกนะคะในหัวข้อบรรยายก็จะเป็นผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเกษตรไทยคาร์บอนเครดิตประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะกระบวนการจัดทำคาร์บอนนะคะในภาคเกษตรกรรมช่องทางการขายคาร์บอนเครดิตค่ะ
0: แล้วในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้พูดถึงนะคะเอ๊ะส่งผลอะไรต่อผลผลิตแล้วก็รายได้ของเกษตรกรไทยแล้วก็เอ๊ะควรจะมีมาตรการอะไรไหมที่จะทำเพื่อความยั่งยืนให้กับทางด้านของภาคเกษตรของเราต่อไปอะค่ะ
1: ค่ะแน่นอนค่ะถ้าการเกษตรของเราในปัจจุบันนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าความเสียหายระหว่างประเภทอะค่ะจากสถิตินะคะจากข้อมูลค่ะของรองศาสตราจารย์ดร.วิสิทธิ์นะคะของคณะครุศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยในปีพุทธศักราช2011ถึง2045เนี่ยค่ะแน่นอนค่ะเนี่ยค่ะจะมีมูลค่าที่มีความเสียหายประมาณ 0.6 ถึง 2.8 ล้านบาทจากผลกระทบเนี่ยค่ะทำให้ความเสียหายต่อภาคการเกษตรค่ะของไทยเนี่ยประมาณแสนล้านบาทสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งทำให้งบประมาณของแผ่นดินนะคะประมาณ 3.3 แสนล้านบาทค่ะเป็นมูลค่าความเสียหายซึ่งถ้าเราเอาตัวนี้กลับคืนมาให้ประเทศไทยก็จะพบว่าเศรษฐกิจประเทศไทยก็จะเติบโตยิ่งมากขึ้นค่ะค่ะและสัดส่วนค่ะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะอย่างที่อาจารย์ได้นำเสนอในสไลด์ค่ะแน่นอนว่าภาคการเกษตรมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 57% นะคะอันนี้คือพบมากว่าเป็นการปลูกข้าวถึง 51% ปล่อย 57% แต่ปลูกข้าวพบว่า 51%จะเพราะว่าเป็นจำนวนมากแล้วสัดส่วนที่เหลือก็จะเป็นการใส่ปุ๋ยนะคะ 22% การระบบย่อยของสัตว์นะคะในการแน่นอนค่ะในการทำนาข้าวอาจจะมีสัตว์เลี้ยงอะไรควบคู่กันไปนะคะหรือแม้กระทั่งการจัดการมูลสัตว์อันนี้ก็เป็นสัดส่วนของภาคการเกษตรค่ะที่เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่บอกข้างต้น
0: ก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศแบบนี้จะส่งผลเลยต่อผลผลิตแล้วก็รวมไปถึงของรายได้ของกลุ่มเกษตรกรด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแน่นอนค่ะชีวิตเกษตรไทยไม่ง่ายเลยเมื่ออากาศร้อนมากก็แห้งมากใช่ไหมคะแล้วก็ท่วมหนักอีกใช่ไหมคะที่ผ่านมาเราก็จะพบว่าเกษตรไทยมากกว่า12ล้านคนค่ะเกือบ1ใน6นะคะของเกษตรกรของคนไทยเสี่ยงต่อโลกร้อนที่สุดอันนี้ของคนใช่ไหมคะของข้าวก็เช่นเดียวค่ะในการเติบโตหรือการปลูกของข้าวก็มีผลกระทบโลกร้อนขึ้นรวมๆเนี้ยเกษตรไทยมากกว่าล้านนะคะบาทที่ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรเนี้ยตกต่ำค่ะ ันนี้คือเป็นค่ะว่าต้องคำนึงถึงนะคะ

0: แล้วอย่างนี้อาจารย์คิดว่าควรจะมีมาตรการอะไรบ้างอะคะเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนตรงนี้ให้กับเกษตรกร
1: ค่ะคือเบื้องต้นค่ะมาตรการเราต้องรู้ก่อนค่ะว่าที่เราทำนาข้าวทุกวันนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างกิจกรรมของเราประกอบไปด้วยอะไรนะคะอันดับแรกพื้นที่ของเราเป็นนาลุ่มหรือนาดอนข้าวพันธุ์ชนิดอะไรการใช้น้ำเป็นยังไงรอบการปลูกนาปังนาปีเป็นยังไงบ้างผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผลผลิตเศรษฐกิจหลักเนี่ยก็จะพบค่ะว่าในสติว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ปลูกแต่ข้าว มีปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราแต่แน่นอนค่ะข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับต้นๆของประเทศมันก็เลยมีความคิดของรัฐบาลหรือของแม้กระทั่งการพัฒนาของประเทศว่าจะต้องทำอย่างไรให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดในผลผลิตของข้าวนะคะแล้วมันก็เป็นที่มาของความสัมพันธ์ค่ะว่าคาร์บอนเครดิตกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรแน่นอนค่ะการทำนาข้าวประมาณ 10-12% เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกนะคะ
2: ก็คือสูง
1: ใช่ค่ะก็คือเป็นก๊าซมีเทนนี่แหละก๊าซมีเทนคืออะไรแน่นอนค่ะก๊าซมีเทนเนาะถ้าเป็นในสัญลักษณ์ในถ้านักเรียนเนาะได้เรียนในตารางธาตุหรือว่าชาวนาไม่รู้เอ๊ะมีก๊าซมีเทนคืออะไรมันก็อาจจะเหมือนคล้ายๆก๊าซไข่เน่าที่กินอะไรเงี้ยมันก็จะอาจมาจากซากของซางข้าวหรือต่างๆเนี่ยค่ะที่อยู่นาข้าวอันนี้เขาเรียกว่าก๊าซมีเทนนะคะในประเทศไทยอะค่ะการปลูกข้าวคิดประมาณ 40% ของการปล่อยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะในสถิติของสำนักข้าวแห่งชาติเนี่ยค่ะก็พบว่าก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซมีเทนที่ทั่วโลกเนี่ยผลผลิตที่ได้หรือทำให้การเปลี่ยนแปลงมากที่สุดก็คือมาจากข้าวนะคะอันนี้คือเบื้องต้น
0: แสดงว่าถ้าอาจารย์มองแล้วก็กระบวนการในการจัดทำเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตเองในเกษตรกรเนี่ยก็ควรจะมีขั้นตอนต่างๆที
1: ่
0: เขาควรจะรู้แล้วก็เราควรจะต้องทราบกันในเบื้องต้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะกระบวนการต่างๆค่ะนอกจากเริ่มเราจะรู้กิจกรรมแล้วใช่ไหมคะเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้การปลูกข้าวคาร์บอนต่ำคืออะไรสำคัญยังไงกับภาคเกษตรกรรมไทยปัจจุบันค่ะมันก็จะมีการปลูกข้าวเปียกสลับแห้งนะคะตามกรมการเกษตรที่ส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยมีการปลูกข้าวแบบนี้ค่ะการทำนาข้าวแบบเดิมๆเนี่ยค่ะที่เขาใช้คำก็เหมือนเป็นผู้ร้ายทางสังค
2: ม
1: เพราะว่ามันปล่อยคาร์บอนหรือคาร์บอนฟุตพริ้นออกมาในจากกระบวนการนะคะการเรือนกระจกตัวนี้ค่ะสูงถึง55%ในการปล่อยในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยค่ะมากเป็นอันดับ4เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นซึ่งพบว่าแรงกิ้งนี้ไม่ได้ดีมากใช่ไหมคะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยค่ะเมื่อเราพบแล้วว่าเราปล่อยเรารู้ตัวเองว่าเราปล่อยอะค่ะเราก็ต้องมีเป้าหมายของประเทศไทยให้มุ่งไปสู่ความเป็นกลางของคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทรัลิตี้ในพิกรรมนะคะที่เขาสัญญาของระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีว่าในประเทศไทยเนี่ยในปี2050อะค่ะกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็เนสซีโร่หรือว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์เนี่ยภายในปี2065ในภาคเกษตรกรรมเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่มาว่าความเป็นกลางของคาร์บอนคืออะไรนะคะนักเรียนหรือผู้ชมอะค่ะบางทีอาจจะยังไม่รู้อะค่ะความเป็นกลางของคาร์บอนเนี่ยค่ะมันก็คือประกอบด้วยการปล่อยคาร์บอนปล่อยแล้วเราต้องลดเราลดได้ยังไงลดจากกิจกรรมที่ใช้ถูกไหมคะเช่นการทำนาข้าวเรารู้แล้วว่าเราปลูกข้าวเราใช้น้ำเราใช้ปุ๋ยมันเป็นกิจกรรมใช่ไหมคะเราลดได้ยังไงปุ๋ยของเราเป็นแบบไหนเป็นอินทรีย์ไหมน้ำของเราใช้พอไหมซึ่งประเทศไทยเรารู้อยู่แล้วว่าน้ำมีมากพอสมควรเราก็ใช้น้ำตามปกติไม่ได้มีการคำนึงถึงอะค่ะว่าเราจะใช้น้ำมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเอาสองตัวนี้มาว่าเรารู้การปลดปล่อยเรารู้ว่าเราจะลดยังไงเรารู้กิจกรรมเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้เกิดความเป็นกลางค่ะแต่ความเป็นกลางอ่ะไม่ได้หมายความว่า50-50นะคะมันขึ้นอยู่กับหน่วยงานหรือขึ้นอยู่กับการตั้งเป้าอย่างความเป็นกลางของอาจารย์นุชอาจจะ60-40ความเป็นกลางของอาจารย์ลี่อาจจะ70-30แต่แน่นอนค่ะการที่เราจะทำให้ได้ในความเป็นกลางเราต้องรู้ก่อนกิจกรรมที่เราเกิดอันนี้นะคะส่วน net zero นะคะ emission หรือมันเป็นศูนย์ทำยังไงกิจกรรมทุกกิจกรรมเกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถูกไหมคะแต่คำว่า net zero คือเราลดไม่ให้เหลือเวสต์ไม่ให้มีของเสียนะคะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มันเป็นศูนย์เนี่ยมันประกอบไปได้หลายด้านและมีกิจกรรมต่างๆที่เพิ่มหรือมีองค์ความรู้ในการประกอบได้มากขึ้นค่ะค่ะเนาะอันนี้ค่ะถ้าเป็น net zero emission นะคะก็จะประกาศในประเทศไทยนะคะตั้งแต่พุทธศักราช

0: 2050จนถึง2065ที่ประเทศไทยเนี่ยหรือ95ประเทศทั่วโลกค่ะต้องตั้งเป้าให้เป็น Net Zero ใช่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันโลกเราอะค่ะไม่ใช่แค่ประเทศไทยเนี่ยพบว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกส่งผลถึงกันและกันอันนี้นะคะเป็นเรื่องเลยเป็นที่มาว่าเราต้องคำนึงถึงนะ93ประเทศนี้เลยตกลงกันว่าตั้งเป้าเท่าไหร่ล่ะอันนี้ของประเทศเราจนถึงปี65ค่ะดูมันไกลนะคะแต่ปีนึงผ่านไปเร็วแต่เราจะรู้ว่าเราจะช่วยกันยังไงบ้างนะคะเบื้องต้นนะคะพอเรารู้แล้วว่าเราตั้งเป้าตั้งปี65เนาะแต่มันก็จะมีแผนหรือการวางแผนการทำนาข้าวเหมือนกันเราจะรู้ว่านาปีนาปังให้น้ำตรงไหนเดือนอะไรฝนตกเดือนไหนไม่มีน้ำเราจะหว่านเราจะปลูกเราจะดำนาหรืออะไรยังไงช่วงไหนใช่ไหมคะการวางแผน Net Zero Emission ก็เหมือนกันค่ะถ้าเราวางแผนปี65ลองในสไลด์อะค่ะเราจะย้อนกลับมาอ๋อปี50เนี่ยเราเริ่มจะต้องวางแผนใช้พลังงานสะอาดเริ่มคำนึงถึงการเกษตรย้อนกลับไปอ๋อที่เราคิดมาเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2018แล้วนะอันนี้คือที่มาว่าเราไม่ได้เริ่มเมื่อเร็วๆนี้เราเริ่มมานานแล้วค่ะแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจอยากให้ผู้ชมได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่เรากำลังจะมาบอกเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อในอนาคตร่วมกันนะคะค่ะค่ะแน่นอนค่ะมันก็เลยเป็นที่มาว่ากระทรวงเกษตรนะคะเร่งเรื่องการทำนาลดโลกร้อนผ่านไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานนะคะกรมการข้าวด้วยแรงจูงใจค่ะในปัจจุบันนะคะเขาก็มีว่าถ้าคุณทำปลูกข้าวคาร์บอนต่ำก็การขายคาร์บอนเครดิตนะคะได้ไร่ละ400บาทต่อ1ตันคาร์บอนเทียบเท่าหน่วยของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็จะเป็นตันคาร์บอนเทียบเท่าเป็นหน่วยตัวนี้นะคะราคามันจะไม่สูงใช่ไหมคะเพราะว่ากำแพงภาษีของคาร์บอนบังคับในระบบสากลว่าข้าวได้ตันต่อคาร์บอน400บาทนะพืชไร่ยางพาราอ้อยได้เท่าไหร่ก็จะแตกต่างกันไปซึ่งบ้านเราแน่นอนค่ะถ้าน้ำดีทำนาปีนาปังเป็น2ปีรอบก็ได้800บาทต่อปีดูไม่ได้มีราคาเยอะใช่ไหมคะแต่ผลที่ได้มาค่ะว่าการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นนำร่อง5ปีเนี้ยการทำนาเปียกสลับแห้งเนี่ยค่ะของไรซ่านะคะหรือไรซ่านามาเนี่ยค่ะเขาก็จะมีงบประมาณมีองค์ความรู้อะค่ะให้เราเนี่ยช่วยพัฒนาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นนำไปคิดแนวทฤษฎีนะคะว่าควรจะทำยังไงบ้างเช่นก็ง่ายๆค่ะถ้าเป็นนาเปียกสลับแห้งนะคะก็จะเป็นเหมือนทฤษฎีแกล้งข้าวเหมือนแกล้งดินของท่านในหลวงรัชกาลเนี่ยค่ะก็จะเป็นทฤษฎีเปียก5แห้ง15เนี่ยค่ะก็รู้อยู่แล้วว่าเอ้ยเราให้ความของดินหรือข้าวอยากน้ำก่อนให้แค่5ไปพอนะแล้วปล่อยให้15อันนี้ค่ะในช่วงฤดูเนี้ยค่ะระยะเริ่มต้นเนี้ยค่ะแล้วก็ให้น้ำไปก่อนให้ก่อนใช่ไหมคะให้แบบ อุดมสมบูรณ์อย่างเงี้ยค่ะพอได้มาเสร็จอะค่ะเราก็จะรู้ว่าเอ้ยระยะของการให้น้ำก็จะแตกต่างกันไปอันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีที่ชาวนาหรือว่านักเรียนอะสามารถไปบอกที่บ้านหรือชุมชนนะคะว่าเฮ้ยที่บ้านลองทำแบบนี้ไหมลองดูก่อนเพราะว่าจากสถิติแล้วอะทำให้ผลผลิตอะค่ะได้มาไม่แตกต่างจากปลูกข้าวปกติเลยแล้วก็แถมได้คาร์บอนกลับคืนมาด้วย
1: แสดงว่าในกรณีแบบนี้อาจารย์เคยลงไปในพื้นที่บางพื้นที
0: ่
1: แล้วอาจารย์เคยรู้แล้วว่าจากการวิธีการทำนาแบบเปียกสลับแห้งหรือว่าทฤษฎีที่เรียกว่าเปียก5แห้ง15เนี่ยค่ะมันได้ผลกลับมาจริงๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะคือเบื้องต้นค่ะทางอาจารย์ก็ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆเนี่ยค่ะก็ได้มีไม่ว่าจะเป็นที่โครงการแหลมพักเบี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นพื้นที่ของเพชรบุรีหรือจังหวัดต่างๆนะคะได้ทดลองปลูกแล้วก็เก็บข้อมูลสถิติพบว่าเฮ้ยการทำทฤษฎีแบบเนี้ยการใช้น้ำที่ประหยัด มีระยะเวลาที่จำกัดแต่ทำให้ผลผลิตของข้าวเนี่ยได้ไม่แตกต่างจากเดิม รสชาติก็เหมือนเดิมค่ะแล้วสำคัญกว่านั้นคือพอเรามารู้เรื่องคาร์บอนเพราะว่าเรารู้การใช้น้ำรู้การใช้ปุ๋ยทำให้ต่อรอบของเกษตรกรที่ใช้อ่ะค่ะลดค่าปุ๋ยไปด้วยซ้ำบางนาเนี้ยถ้าเรารอน้ำจากกรมชลประทานไม่ได้รอฝนอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้ว่าการปิดเปิดของกรมชลประทานเนี้ยก็แตกต่างไปก็ไม่ได้เพิ่มภาระให้กรมชลประทานอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดี
1: แสดงว่าวิธีการแบบเนี้ยค่ะนอกจากจะได้ผลลัพธ์ทางด้านผลผลิตแล้วในส่วนตัวของเกษตรกรเองก็สามารถคุมต้นทุนได้ด้วย
0: ใช่ไห
1: มคะเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลแล้วขณะเดียวกันก็จะส่งผลทำให้พื้นดินข้างๆเนี้ยก็จะได้รับอันนี้ส่งตรงนี้ไปด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแน่นอนค่ะเมื่อเราเกษตรเรารู้แล้วว่าปลูก เป็นกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยค่ะเราก็ต้องมาคิดว่าเอ้ยเราลดกิจกรรมต่างๆลดการให้น้ำลดการให้ปุ๋ยแล้วเราจะเอาตรงนั้นมาคิดคาร์บอนเครดิตยังไงค่ะเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าอย่างนี้ถามอาจารย์นิดนึงได้ไหมคะถ้าสมมติว่าแอสซูมว่าตัวเองเป็นเกษตรกร
0: ค่ะ
1: เอแล้วเราจะต้องมีการจัดการหรือทำการจดบันทึกข้อมูลแบบไหนหรอถึงจะได้รู้ว่าเอ้ยเนี่ยผ่านการรับรองแล้วนะแล้วมันน่าจะไปต่อได้กับในเรื่องของคาร์บอนเครดิต
0: โอเคค่ะก่อนอื่นนะคะต้องถามตัวเองก่อนเนาะผู้ชมว่ารู้จักคำว่าคาร์บอนเครดิตแบบไหนเนาะคาร์บอนเครดิตทำให้เรารวยขึ้นไห
1: ม
0: หรือว่าทำไม่ได้ยากหรือไม่รู้จักเลยแต่อาจารย์ว่าส่วนใหญ่ในปัจจุบันอ่ะ 50% อาจจะยังไม่รู้จักเลยแต่บางคนก็คือถ้าไม่รู้จักรู้จักแล้วทำได้หรือไม
1: ่
0: แล้วทำได้เนี่ยมันยากแค่ไหนอันดับแรกค่ะแน่นอนค่ะคาร์บอนเครดิตเราไม่ได้ชาวนาไม่ได้ทำจนรวยแต่อยากให้มีความรู้หรืออยากรู้อยากให้ข้อมูลว่าทำได้ไม่ยากนะคะอันดับแรกค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเนาะรู้กิจกรร
1: ม
0: รู้ว่าเดือนไหนเราจะต้องเริ่มปลูกเดือนไหนเราจะต้องเริ่มสั่งปุ๋ยเดือนไหนเราจะต้องมีรอบของการปลูกเนี่ยยังไงบ้างถ้าเราจดกิจกรรมนั้นเพราะว่าเวลาแพนนิ่งอะค่ะในการมองวางแผนเนี้ยค่ะเราจะรู้ว่า12เดือนในการปลูกข้าวเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ปลูกทั้ง12เดือนถูกไหมคะแล้วน้ำเราก็ไม่ได้มาทั้ง12เดือนแล้วเราก็ไม่ได้มีเงินซื้อปุ๋ยทั้ง12เดือนใช่ไหมคะอันนี้ค่ะก็เลยที่มาว่าเอ๊ะเขตคาร์บอนเครดิตอะค่ะก็เป็นเครื่องมือช่วยแรงจูงใจนะคะทางด้านการเงินคือต้องการคนที่ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้มีต้นทุนนะคะที่มันสูงเนี่ยลดลงค่ะ
1: ค
0: ่ะคาร์บอนเครดิตค่ะเป็นสิทธิของหน่วยงานหรือของชาวนาหรือชุมชนค่ะเพราะว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะแลกเปลี่ยนขายให้กับผู้อื่นยังไงบ้างนะคะคาร์บอนเครดิตอ่ะถูกวัดเป็นหน่วยค่ะ
1: อ้าวแล้วหน่วยอย่างนี้เขาวัดยังไงเหรอคะเพราะว่าโดยปกติเราก็จะมัดเป็นกิโลเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันคือแบบไม่บรรยากาศ
0: ใช่ไห
1: ม
0: คะ
1: ว่าไงคะ
0: ค่ะแน่นอนค่ะในหน่วยของปริมาณค่ะก็จะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะที่ลดได
1: ้
0: ส่วนคาร์บอนเครดิตอะค่ะก็จะเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงและหรือกักเก็บได้นะคะหน่วยมันก็จะเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะอันนี้คือบอกโดยปริมาณแล้วต้องได้การรับรองมาตรฐานค่ะแล้วก็นำไปสู่การซื้อขายระหว่างความต้องการของผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะคะให้มากกว่าส่วนต่างๆมันก็จะได้การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยลดลงนะคะอันนี้คือเบื้องต้นของหน่วยค่ะถ้าพูดง่ายๆค่ะตัวคาร์บอนนะคะถ้าสมมติว่าเราปล่อยคาร์บอนเครดิตปีละ 2,000 ตันแต่เราลดปีละ 1,000 หมายความว่าเรายังปล่อยอยู่ 1,000 ถูกไหมคะไอ้ 1,000 เนี้ยเราจะมาจากไหนก็จะมาจากคนที่ลดคาร์บอนจนเป็นบวกเราก็ต้องไปซื้อขายตัวนั้นออกมาอันนี้คือที่มาค่ะคาร์บอนเครดิตอะค่ะก็จะมีประเภทโครงการเช่นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็การดูดกลับอันนี้นะคะหมายความว่ายังไงนะคะการลดการปล่อยก็คือดูธุรกิจหรือกิจกรรมที่มันปล่อยหรือโครงการที่เราจะทำเนี่ยค่ะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแล้วคาร์บอนเนี่ยก็จะออกมาในการประมาณกักเก็บใช่ไหมคะแต่ถ้ามันเป็นดูดกลับหมายความว่าเช่นสมมติว่าเราปล่อยแต่เรามีการปลูกต้นไม
1: ้
0: เราทำนาข้าวแต่คันนาเราหรือบริเวณว่างๆอย่างเงี้ยค่ะเราปลูกพืชยืนต้นมันก็จะได้ทั้งการลดการปล่อยในกิจกรรมปลูกนาข้าวสลับแห้งใช่ไหมคะเปียกสลับแห้งแล้วก็จะเป็นการปลูกต้นไม้เพื่อจะดูดกลับคาร์บอนเข้ามา
1: เข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมการวางแผนที่อาจารย์นุชว่าเนี่ยเราต้องทำก่อนเพราะว่าเท่าที่ทราบมาเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือเรามีการระดมปลูกต้นไม้กันเยอะมากเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: นั่นก็แสดงว่าเป็นแผนที่จะเอามารองรับในเรื่องของการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกตรงนี้นี่เองใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแน่นอนค่ะปัจจุบันนะคะก็ยังมีคนเข้าใจผิดว่าเราปลูกต้นไม้เราขายคาร์บอนได้เลยไหมมันก็จะมีนะคะในตามมาตรฐานของเขาว่าระยะการโตเท่าไหร่ถึงจะขายได
1: ้
0: การทำนาก็เหมือนกันค่ะเราจะต้องมีการคิดว่าคาร์บอนเครดิตหรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยมันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเนาะคาร์บอนเครดิตมันก็จะเป็นนะคะกิจกรรมในการลดนะการปล่อยแต่คาร์บอนฟุตพริ้นท์คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมานึกออกไหมคะที่ปล่อยออกมาอันนั้นคือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ยังสับสนกันอยู่ใช่ไหมคะผู้ชมแน่นอนค่ะคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาคืออะไรผลิตภัณฑ์เช่นวันหนึ่งอะค่ะเราจะต้องทานข้าวข้าวเราต้องไปลงสีหรือเราจะต้องมีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จากข้าวเป็นอย่างอื่นเป็นโจ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้มูลค่าตัวนี้ก็จะมีองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอันนึงก็เป็นองค์กรเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลหรือสถานราชการหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นองค์กร ในการปล่อยก๊าซคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะคะแล้วก็บุคคลเราเหมือนกันค่ะ

0: เราตื่นมาเราหายใจเราหายใจคาร์บอนใช่ไหมคะออกไปเราเอาออกซิเจนเข้ามาเราตื่นมาเราก็ปล่อยคาร์บอนแล้วนะคะอันนี้กิจกรรมแล้วก็เป็นการบริการไม่ว่าเราจะไปซื้อของช้อปปิ้งดูหนังหรือทำมาเรื่องต่างๆเนี่ยค่ะไอ้พวกเนี้ยมันก็จะเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาไม่เหมือนกัน
1: แสดงว่าเวลาเราวัดปริมาณก็คือวัดจากกลุ่มเหล่านี้ใช่ไหมตั้งแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มผู้ผลิตเราก็จะมองไปที่การผลิตกระบวนการการผลิตของผลิตภัณฑ์ถ้ากลุ่มองค์กรเวลาเขาทำหรือจัดกิจกรรมอะไรขึ้นมาแม้กระทั่งบุคคลเราเองที่นั่งกันอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่
1: เวลาหายใจก็คือคาร์บอนเนี่ยเอง
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: ใช
1: ่รวมไปถึงการบริการด้วย
0: ใช่เนี่ยพอเรารู้แล้วค่ะว่าคาร์บอนเครดิตเราจะซื้อขายใช่ไหมคะคาร์บอนฟุตพริ้นท์คือปริมาณก๊าซที่เรือนกระจกที่มันปล่อยออกมาพอเราทราบแล้วประโยชน์ของการทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ก็คือเราทราบปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาเราถึงจะหากิจกรรมที่มันลดในการปล่อยหรือดูดกลับเข้ามาเราสามารถจำแนกสามารถหาแหล่งการปล่อยนะคะแล้วก็บริหารจัดการอันนี้คือประโยชน์ว่าทำไมเราต้องทราบว่าคาร์บอนเครดิตแตกต่างกับฟุตพริ้นท์ยังไงเนาะค่ะแน่นอนค่ะเราทราบเบื้องต้นแล้วว่าคาร์บอนเครดิตแตกต่างจากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ยังไงมันก็เลยมีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติค่ะว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะหรือว่า UNFนะคะที่เป็นซีนะคะภาคี197ประเทศเนี่ยค่ะก็มีกับประเทศไทยก็หนึ่งในนั้นนะคะก็จะมีว่าตอนนี้มีกรมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมประเทศไทยที่ดูแลหรืออบก.ค่ะที่ดูแลของเรื่องนี้หรือ TGO นะคะก็จะมีว่าไอ้คาร์บอนเครดิตกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยแตกต่างกันยังไงแน่นอนค่ะที่อาจารย์บอกค่ะเมื่อกี้คาร์บอนเครดิตก็จะมีขบวนการหรือว่าองค์กรหรือว่าหน่วยงานที่ทำร่วมๆกันเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเป็นอบก.ก็จะเรียกว่าในทีเวอร
1: ์
0: ตัวย่อนะคะก็จะมีเป็นสแตนดาร์ดทีเวอร์แล้วก็พรีเมียมทีเวอร์นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกรายละเอียดอีกครั้งนึงนะคะส่วนคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะคะที่อาจารย์บอกการปล่อยการเรือนกระจกใช่ไหมคะมันก็จะมีองค์กรเขาเรียกว่า CFO เนาะแล้วก็หรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ก็เรียกว่า CFP อันนี้ก็จะลงลึกแล้วอาจารย์แค่ให้ความรู้ว่าอยากให้เราเรียนต่อยังไงบ้างเนาะอ่ะอันนี้เบื้องต้นค่ะในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติด้วยการเปลี่ยนแปลงเนี้ยเขาก็บอกว่าประเภทกลไกการหรือกลไกของคาร์บอนเนี่ยหรือราคาของคาร์บอนเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างตอนแรกค่ะคาร์บอนเคบิดิในปัจจุบันเป็นภาคสมัครใจทำไมเราถึงพูดแบบนี้เพราะเราเป็นภาคสมัครใจอยากให้ผู้ชมชาวนานักเรียนเข้าใจว่าภาคสมัครใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแต่เป็นภาคบังคับปัจจุบันก็จะเป็นเรื่องของคาร์บอนเทรดหรือแท็กแหละภาษีเราจะรู้ว่าทุกวันนี้เราใช้น้ำมันทุกคนอาจจะไม่ได้ดูในบินใช่ไหมคะเก็บเรียบร้อยแล้วค่ะหรือว่าซื้อของต่างๆไม่ใช่แวตที่เกิดขึ้นแต่เป็นภาษีคาร์บอนต่างๆที่เก็บพวกเราไปเรียบร้อยแล้ว
1: แสดงว่าเริ่มใกล้ตัวเรามาเรื่อยๆแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าใกล้มากๆเลยก็คือเงินในกระเป๋าเรานี่เองใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นประเภทกลไกของราคาคาร์บอนนะคะทำให้ว่าเราภาคบังคับเราจ่ายไปแล้วแล้วภาคสมัครใจเนี่ยคาร์บอนเครดิตเนี่ยทำยังไงจะมีราคาหรือรายได้ตัวเนี้ยขึ้นมาถึงจะไม่มากแต่ก็มีราคาขึ้นมาค่ะอันนี้คือเบื้องต้นค่ะอาจารย์ก็อาจจะพูดถึงคาร์บอนเครดิตนิดนึงโครงการทีเวอร์ค่ะของอบก.เนี่ยมันคิดนะคะหรือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดและกักเก็บคาร์บอนฟุตพริ้นท์เรารู้ปริมาณแต่เราไม่ได้รู้การลดและกักเก็บถูกไหมคะโครงการทีเวอร์ก็แน่นอนค่ะหน่วยเหมือนกันนะคะตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะก็จะมีมาตรการต่างๆนะคะกลไกที่บอกเบื้องต้นนะคะเราก็จะรู้ว่าคนที่จะทำที่กระบวนการของชาวนาหรือคนอยากทำข้าวคาร์บอนต่ำเนี่ยทำได้ยังไงเราต้องรู้ก่อนว่าที่โครงการที่เราจำทีเวอร์เนี่ยเป็นสแตนดาร์ดทีเวอร์หรือเป็นพรีเมียมทีเวอร์พรีเมียมก็ดูแบบใหญ่โตหน่อยดูนี่หน่อยใช่ไหมคะ
1: จะแบบขึ้นมานิด
0: ใช่ค่ะแน่นอนค่ะของสแตนดาร์ดทีเวอร์พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557แล้วก็จนปัจจุบันนะคะพัฒนาขึ้นถ้าเป็นพรีเมียมทีเวอร์พัฒนาขึ้นในปีพุทธศักราช2565นะคะเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ถามว่าประเภทของโครงการทีเวอร์ค่ะคืออะไรแน่นอนค่ะมันมี13ประเภทโครงการแต่ด้านการเกษตรนะคะจะอยู่ประเภทที่13นะคะการลดการดูดนะคะหรือว่าการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของเราเนี่ยป่าไม้และภาคการเกษตรเนี่ยยังไงบ้างอันนี้ก็คือถ้าเราเข้าใจโครงการแล้วเนาะว่ามีการทำคาร์บอนเครดิตการทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่างเงี้ยค่ะทีเวอร์คืออะไรทีเวอร์ก็จะมี2ประเภทก็คือพรีเมียมกับสแตนดาร์ดใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นนาข้าวของเราอยู่ในประเภทที่13นะคะอันนี้คือเบื้องต้นเนาะแน่นอนค่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่าการ์ดเรือนกระจกที่รับรองในโครงการทีเวอร์เทียบเท่านะคะในวันที่1มกราพุทธศักราช2564เนี่ยค่ะ

0: เขาพบว่าในนาข้าวส่วนใหญ่จะปล่อยก๊าซมีเทนหนึ่งคาร์บอนค่ะนะคะจะมีพบมีเทนอยู่28ตัว
1: อ
0: ันนี้คือลักษณะหรือ28เท่าอันนี้คือเทียบค่ะ1คาร์บอน11ใช่ไหมส่วนมีเทนในการปล่อยเนี่ยค่ะในการปล่อย1ตัวของมีเทนเท่ากับ28ตันคาร์บอนอันนี้ค่ะถ้าในชั้นบรรยากาศเราถ้าไม่ได้ทำนาข้าวหรือขบวนการผลิตหรือโรงงานต่างๆก็จะเทียบสารต่าง
1: ก็แสดงว่าตรงนี้จะต้องมีตารางที่มีความง่ายขึ้นต่อความเข้าใจ
0: ใน
1: การเทียบเราไม่จะต้องมานั่งปวดหัวว่าเอ๊ะ1ต่อเท่าไหร่กันนะอะไรเงี้ยใช่ค่ะ
0: คือตันต่อคาร์บอนเนี่ย1ต่อ1แต่ถ้าเป็นมีเทน1ต่อ28แต่ถ้ามันเป็นก๊าซไนตรัสออกไซด์ชนิดอื่นๆเนี่ยค่ะก็จะเทียบเท่าเราจะไม่เทียบ1ต่อ1เสมอไปอันนี้คือลักษณะการเทียบเท่านะคะมันก็จะมีค่ะว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยใช้ทำอะไรเรารู้แหละว่าเอ้ยเรารู้การลดการเก็บใช้ทำอะไรหลักการคือการชดเชยคาร์บอนเราลดเรามีการปล่อยใช่ไหมคะมีการปล่อยหายใจปล่อยกิจกรรมทุกอย่างปล่อยใช่ไหมคะถ้าเราจะชดเชยเนี่ยเอาคาร์บอนเครดิตตัวเนี้ยมาชดเชยก็เหมือนกับที่อาจารย์บอกเมื่อกี้สมมติว่าปีนึงหรือเดือนนึงเราใช้คาร์บอนไป 2,000 ตันคาร์บอนนะคะเรารู้ว่าเราลดเราปลดปล่อย 2,000 ใช่ไหมคะเราหากิจกรรมลด 1,000 เราเหลือ 1,000 เราจะเอา 1,000 เนี่ยมาจากไหนเราก็ต้องไปชดเชยเช่นบางกิจกรรมบางโรงงานหรือบางหน่วยงานก็ต้องไปซื้อคาร์บอนเครดิตของคนอื่นมาถ้าชาวนามีคาร์บอนเครดิตในตัวเองนึกออกไหมคะคุณก็สามารถอุ๊ยฉันทำนานะฉันมีกิจกรรมพบแล้วว่าในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราเนี่ยเป็นศูนย์เลยแต่คาร์บอนเครดิตเราเหลือเช่นเราเหลือ500อาจารย์บอกว่าเมื่อกี้อาจารย์ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหน 1,000 ใช่ไหมคะแล้วเอา500นั้นน่ะจากชาวนาคนนั้นมาขายให้เราได้เลย
1: อ๋ออย่างนั้นขออันนี้ถามเลยค่ะอาจารย์ถ้าว่าเป็นเกษตรกรหรือว่าเจ้าของโครงการเองนั่นก็แสดงว่าเขาสามารถเสนอในเรื่องของการขายคาร์บอนเครดิตได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แสดงว่าเดี๋ยวอยากถามต่อไปเลยอะค่ะอาจารย์ว่าเอ๊ะถ้าอย่างเนี้ยเขาจะไปขายผ่านช่องทางไหนกันบ้าง
0: ค่ะ
1: หรือว่าจะต้องเลือกช่องทางอะไรกันดีนะเพื่อเอามาขายอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะเบื้องต้นค่ะในการขายปัจจุบันมีหลายแพลตฟอร์มนะคะมีทั้งตลาดตรงตลาดรองอันนี้นะคะแต่ว่าเราต้องรู้ขบวนการจัดทำก่อนในการคาร์บอนเครดิตในภาคเกษตรนะคะในกลุ่มทีเวอร์ค่ะการลดและการดูดซับหรือการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกนะคะจากภาคป่าไม้และการเกษตรเนี้ยนะคะในเนี่ยค่ะกิจกรรมที่เข้าขาย
1: ค่ะ
0: เข้าขายคืออะไรอันโครงการที่ช่วยลดหรือกักเก็บอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนเนาะสามารถวัดและเปรียบเทียบได้หมายความว่าอยู่ดีเราปลูกข้าวเปียกสาบแห้งใช่ไหมคะผมได้คาร์บอนเครดิตเท่านี้อาจารย์ผมอยากขายแต่กลายเป็นว่าม
1: ันขายไม่ได้
0: เพราะว่าการปล่อยของเราเนี่ยมันมีมากกว่าแต่ถ้าสมมติว่าทุกคนตั้งใจเข้าใจวันนี้แล้วค่ะเราจะรู้ว่าเราเปรียบเทียบกับอะไรเช่นปีฐานเช่นเราปลูกปัจจุบันเนี้ยค่ะเราทำนาข้าวเปียกสลับแห้งหรือทำกิจกรรมต่างๆที่รู้นะคะเรารู้ว่าเราปล่อยเท่านี้บาลานซ์หรือว่าสมดุลของเราเป็นศูนย์แล้วและปีหน้าเรารู้อยู่แล้วว่าเราปลูกแบบนี้ในรอบนาปังหรือนาปีปีหน้าเราเพิ่มใช่ไหมคะคาร์บอนเครดิตเราเพิ่มเนี่ยค่ะเราก็จะรู้ว่าระเบียบในการจัดทำหรืออบก.หรือ TGO เนี่ยค่ะก็จะไม่ซับซ้อนกันก็จะรู้นะคะแล้วก็จะคำนวณได้นะคะค่ะแล้วก็ปัจจัยค่ะของการระเบียบนะคะในการคำนวณเนี่ยก็จะทราบข้อมูลกิจกรร
1: ม
0: จะมีสามสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกศักยภาพที่ทำให้เกิดโลกร้อนแล้วก็การเก็บข้อมูลในภาคสนามนะคะไม่ใช่แบบว่าเราจะทำแล้วมันต้องมีเครื่องมือในการคำนวณ
1: ว่าจะถามอยู่เหมือนกันเพราะถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็งงๆเนาะก็ฉันทำงานได้ยังไงแล้วนี่ฉันนาข้าวฉันก็ขาเขียวสวยงามเลยแสดงว่ามันสามารถเอาไปเทรดได้แต่พออาจารย์พูดว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างที่เราจะขายได้เราต้องทำการคำนวณแล้วถ้าอย่างเป็นเราเกษตรกรธรรมดาเราจะทราบได้ยังไงหรือมีคู่มือไหมคะอาจารย์ที่ใช้ในการคำนวณ
0: แน่นอนค่ะก็ตอนนี้ก็ถ้าเป็นเครื่องมือในการคำนวณนะคะก็จะมีของสาขาภาคป่ามาและการเกษตรขององค์การก๊าซเรือนกระจกแล้วนะคะหรืออบก.ออกมานะคะตามมาตรการระเบียบก็จะมีเม็ดต่างๆของไหนของเป็นของพรีเมียมอันไหนเป็นของสแตนดาร์ดที่แตกต่างกันสามารถเรียนรู้ได้ค่ะเพราะว่ารูปแบบการขายที่บอกค่ะเพราะเราคำนวณเป็นแล้วเสร็จปุ๊บค่ะภาคการตลาดหรือ primary เนี่ยหรือตลาดแรกเนี่ยโครงการที่ลดมีอะไรบ้างขายคาร์บอนให้ใครกู้จะมีคนกลางหรือเราแจ้งทางอบก.ก็ได้ค่ะว่าโอเคตลาดรองของเราเนี่ยจะซื้อโดยตรงไหมเช่นชาวนาจะขายให้กู้ซื้อโดยตรงไหมหรือว่าผ่านคนกลางหรือ

0: ผ่านหน่วยงานของรัฐก็จะมีหลายช่องทาง
1: แสดงว่าชาวนาเองที่เราใช้เป็นเคสตอนนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็จะสามารถเป็นผู้เลือกได้ด้วยเช่นเดียวกันว่าเขาจะเป็นผู้ขายโดยตรงหรือเขาจะเป็นผู้ขายแบบผ่านหรือฝากขายอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแน่นอนค่ะช่องทาง

0: ของโอเวอร์นะคะของคอนเซิร์นในการขายหรือจะเป็นเอ็กชแนนในการไม่ผ่านในตรงแล้วกันไม่มีการแลกเปลี่ยนเนี้ยค่ะตามแพลตฟอร์มได้เยอะมากค่ะไม่ต้องกังวลค่ะว่าทำไปแล้วจะขายไม่ได้ถ้าเรารู้กิจกรรมรู้การคำนวณที่ถูกต้องนะคะตลาดรองรับแน่นอนค่ะค่ะแน่นอนค่ะพอเราขายได้ใช่ไหมคะเราต้องคำนึงก่อนว่าเรานำคาร์บอนเครดิตไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง
1: ถ้าอย่างนี้ถามอาจารย์ได้ไหมคะว่าแต่ละช่องที่เกิดขึ้นที่อาจารย์บอกเนี่ยเขามีข้อดีหรือว่าข้อจำกัดอะไรบ้างเพื่ออย่างน้อยจะได้เป็นข้อมูลให้เราหรือว่าผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาช่วยกันพิจารณาอีกครั้งนึงว่าถ้าฉันมีหรือเปล่านะที่บ้านฉันเกิดฉันมีฉันขายได้ไหมช่องทางไหนดีข้อดีหรือข้อจำกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
0: ค่ะแน่นอนค่ะข้อจำกัดคือเราจะไม่คิดซ้ำซ้อนกันเขาว่าซ้ำซ้อนคือกิจกรรมไหนมันเป็นการปล่อยเราก็เป็นปล่อยกิจกรรมไหนเป็นการลดเนาะเช่นอายุตัวอย่างนะคะเช่นสมมติว่าการปล่อยเหมือนเดิมเราทำนาข้าวเราปล่อยก็คือเราให้น้ำเราให้ปุ๋ยใช่ไหมคะส่วนกิจกรรมการลดเราลดการใช้น้ำลดยังไงเราต้องมีแผนต้องมีค่าน้ำที่แจ้งหรือเราได้น้ำมาฟรีๆไม่ซื้อแต่เราต้องมีปริมาณหรือว่าเราใช้ปั๊มน้ำปั๊มสูบไฟเราก็ต้องรู้ว่าเราใช้พลังงานอะไรเช่นปัจจุบันเราใช้เท่านี้เรามาทำการตามองค์ความรู้เปลี่ยนสลับแห้งใช้ระยะเวลาน้อยลงกับปีนึงเราใช้ปุ๋ยเท่านี้กลับมาใช้น้อยลงเราก็ต้องจดบันทึกตัวนี้ค่ะเพื่อที่จะคำนวณว่าเอ้ยเราลดคาร์บอน
1: แสดงว่าการจดบันทึกเนี่ยสำคัญมากเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วการจดบันทึกที่ดีก็จะต้องมีการแยกฝั่งด้วย
0: ใช่
1: เพื่อเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เรานำเข้ามาเนี่ยมันสามารถเอามาตั้งต้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะต้นทุนหรือเปล่าแล้วเอามาหักลบแล้วเราจะเหลือหรือเปล่าอย
0: ่
1: างเงี้ยค่ะเราค่อยๆทำสเต็ปถัดไป
0: ใช่ค่ะก็จะมีแพลตฟอร์มค่ะสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของอุปกรณ์หรือองค์การบริหารเรือนกระจกได้เลยนะคะคืออะไรหมายความว่าเขาก็มีแบบฟอร์มว่าในปีฐานที่เราทำเนี่ยกิจกรรมอะไรบ้างที่ทำแล้วปริมาณเท่าไหร่หน่วยเป็นอะไรเช่นน้ำมันใช้กระแสไฟฟ้าจากใครอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้าน้ำมันใช้ดีเซลหรือใช้ตัวไหนอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีค่าของมันแล้วก็เพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างเครดิตในการซื้อขายใช่ไหมคะพอใช้ประโยชน์เสร็จมันก็จะมีว่าการใช้ที่เราประโยชน์ที่เราไปใช้เนี่ยจะชดเชยยังไงบ้างพอชดเชยเสร็จเราก็จะบรรจุหรือบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะพอได้เสร็จเราก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นชุมชนองค์กรแบบเป็นเกษตรอินทรีย์นะแต่ลดคาร์บอนต่ำด้วยอะไรอย่างนี้อันนี้คือเป้าหมายหลักๆนะคะค่ะ
1: โอ้อาจารย์มีตัวอย่างด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: เรื่องของการปลูกข้าวกับโลกร้อนอาจารย์ช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าแต่ละขั้นตอนกว่าจะมาเป็นคำว่าการปลูกข้าวลดโลกร้อนได้ตามภาพเนี่ยม
0: ัน
1: เป็นมายังไงกันบ้างคะ
0: ได้ค่ะก็ค่ะแน่นอนค่ะตัวอย่างการปลูกข้าวลดโลกร้อนนะคะก็จะมีถ้าเป็นที่เทคโนโลยี4ประเภทเข้าไปช่วยอันดับแรกก็คือปรับพื้นถ้าเป็นแบบอันนี้หน่อยทางวิศวกรรมว่าจะต้องใช้เลเซอร์แต่ถ้าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านไม่เป็นไรค่ะทำให้ระดับให้มันเท่ากันนะก็บอกว่าในการวัดหรือในการตรวจสอบเนี่ยถ้าระดับเท่ากันหรือการไหลของน้ำที่มีสโลปที่ไม่ได้แตกต่างมากหรือความลาดเทมันก็จะทำให้น้ำเข้าถึงของข้าว
1: อ
0: ันนี้คือเทคโนโลยีเนาะเอาจะมาใช้นะคะอันที่สองก็จะเป็นการจัดการน้ำที่อาจารย์บอกแล้วว่าเปียกสลับแห้งจะไม่จำเป็นว่าจะต้องเปียก5แห้ง15มันหนึ่งขึ้นอยู่กับสภาพของดินประเภทพันธุ์ของข้าวนะคะภูมิอากาศแต่ละภาคของประเทศไทยเนี้ยค่ะเราต้องดูความจำเป็นและความเหมาะสมในพื้นที่ด้วยนะคะเสร็จนะคะพอได้เสร็จก็เป็นการใส่ปุ๋ยใช้ยังไงให้คุ้มค่าคุณรู้ไหมว่าดินของคุณเนี่ยใส่ปุ๋ยทุกปีเหลือในดินเท่าไหร่และควรจะเพิ่มเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าใส่สุด15 15ใส่15เหมือนเดิมสมมุติเนาะแต่ว่ามันอาจจะมีดินอยู่แล้ว10เราอาจจะเพิ่มแค่5อาจจะต้องรู้จักเขาด้วยว่าเขาต้องการแค่ไหนพอได้เสร็จอะค่ะเราก็ถึงการเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวเนี่ยเป็นตัวหลักเลยค่ะว่าเราจะจัดการยังไงมันมีซังข้าวมันมีถ้าเราเก็บไม่หมดถูกไหมคะมันก็จะเป็นทำให้เน่าเกิดก๊าซมีเทนตัวนี้แหละค่ะถ้าเรากำจัดได้เนาะหรือว่ามีกิจกรรมที่เอาไปทำให้เกิดประโยชน์ได้ก็จะเป็นลดการปล่อยอันนี้ก็คือเทคโนโลยีหลักๆในสี่หลักปรับพื้นให้เข้าเนาะรู้จักที่ดินให้ดีใช้น้ำให้เป็นใช้ปุ๋ยให้ถูกต้องแล้วก็จัดการนะคะของซังข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวให้ได้ประโยชน์นะคะพอได้เสร็จอะค่ะวิธีการปลูกที่อาจารย์เคยพูดไปแล้วเมื่อกี้นะคะการปลูกข้าวการใช้น้ำอย่างประหยัดถ้าเราวัดแล้วเราเอาอะไรเป็นตัววัดเพราะว่าคุณจะขายคาร์บอนให้เราคุณบอกว่าคาร์บอนเนี่ย

0: ันลดมันก็ต้องมีว่าเราใช้น้ำเท่านี้ใช้ระดับอะไรแยกยังไงเทคนิคยังไงก็คือเวลาเราจะขายให้ใครเขาจะต้องดูขบวนการที่เราทำด้วยอันนี้คือลักษณะต่างๆนะคะเนาะค่ะก็จะมีอีกตัวอย่างค่ะก็จะเป็นกิจกรรมการจัดการพื้นที่ปลูกข้าวที่ดีปลูกข้าวที่ดีเป็นยังไง
1: อ๋อเพราะว่าเมื่อกี้สักครู่อาจารย์บอกแล้วว่าเราก็จะต้องเริ่มจากพื้นที่ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นดีตัวหน่อมามันก็จะดีแล้วเราก็จะได้มีส่วนต่างที่ขายได้ค่อนข้างดีด้วยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะอันนี้อาจารย์เริ่มตัวอย่างที่ง่ายขึ้นนะคะคำว่ากิจกรรมในการจัดการพื้นที่ปลูกข้าวที่ดีค่ะไม่ใช่แค่รู้จักน้ำไม่ได้แค่รู้จักใช้ปุ๋ยหรือพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยค่ะเราต้องรู้กิจกรรมก่อนกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกในการปลูกข้าวดีๆแน่นอนค่ะปรับปรุงการจัดการน้ำปรับปรุงเราต้องรู้ก่อนว่าน้ำเราเป็นยังไงเราน้ำมาจากกรมชลประทานน้ำมาจากน้ำฝนน้ำมาจากที่ไหนมีปนเปื้อนอะไรไหมเราต้องรู้จักเขาก่อนค่ะรู้จักน้องน้ำก่อนเสร็จแล้วปุ๊บอาจจะต้องรู้จักน้องดินพอรู้จักน้องดินเสร็จใช่ไหมคะว่าดินฉันต้องการเท่านี้นะดินฉันเป็นแบบนี้ให้น้ำเยอะไปปุ๋ยในดินก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องรู้จักเขาก็เช่นก็ต้องลดการให้ปุ๋ยไนโตรเจนหรือเพิ่มอันนี้ก็ต้องดู
1: เคยได้ยินแล้วค่ะอาจารย์เคยลงพื้นที่บางครั้งนะคะเคยได้ยินว่ามีทั้งหมอดินและหมอน้ำอ๋อนี่คือสิ่งที่จริงๆแล้วโดยพื้นฐานของการทำนาเราอะค
0: ่ะ
1: ก็ต้องเรียนรู้กันเหมือนกันทั้งในเรื่องของดินพื้นดินก็เขาก็เลยมีหมอดินให
0: ้
1: แล้วก็เรื่องน้ำก็เลยมีหมอน้ำให้ตอนแรกก็งงๆว่าเอ๊ะทำหมอดินหมอน้ำกันด้วยนะอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะคือเบื้องต้นอะเขาพูดไม่ได้ค่ะเขาบอกเราไม่ได้เหมือนเด็กเนี่ยค่ะบอกเราไม่ได้แต่เราต้องให้ใจกับเขาพอเราได้เสร็จอะเราก็จะมีพื้นที่ในการปลูกข้าวเรารู้จักน้ำจากดินเราเปียกสลับแห้งเราเข้าใจเขาอะค่ะมันก็จะเป็นกิจกรรมที่ดีไอ้กิจกรรมตัวนี้ค่ะมันก็ทำให้เราคำนวณก๊าซปล่อยเรือนกระจกนี่ได้นะคะเช่นแหล่งการปล่อยมาจากอะไรเช่นการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจากการใส่ปูนขาวใส่ปุ๋ยยูเรียหรือไนโตรเจนที่เพิ่มในดินเนี่ยค่ะหรือว่ากลุ่มต่างๆเช่นถ้าเรากักเก็บเสร็จหรือเก็บเกี่ยวเสร็จเนี่ยมีการเผาการใช้เชื้อเพลิงเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกชนิดต่างๆมันก็จะมีคาร์บอนที่มันเกิดแน่นอนคาร์บอนจากการใส่ปูนใส่ปุ๋ยยูเรียใช่ไหมคะแต่เป็นการเผาเนี่ยก็จะมีก๊าซแหละว่าเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าก๊าซมีเทนเนี่ยค่ะเราก็จะมีว่ากรณีปีฐานที่เราคิดปีเริ่มต้นเนี่ยเราคิดที่ปีไหนเช่นปีนี้นะคะแต่เราไปเก็บปี69อันนี้เราก็จะว่า1ปีที่ผ่านมาโครงการที่เราวางแผนไว้เนี่ยได้ตามเป้าหรือเปล่าปีนี้อาจจะได้คาร์บอนเครดิตน้อยหน่อยแต่เรารู้แล้วว่าเราพลาดตรงไหนแต่ถ้าเราไม่เริ่มเลยเราจะไม่รู้นะคะอันนี้คือเบื้องต้นค่ะความเป็นไปได้ค่ะของการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเราต้องมีแนวทางการจัดการน้ำและดินอย่างยั่งยืนนะคะในการปล่อยแล้วก็มีการปลูกเปียกสลับแห้งสามารถลดได้ถึง 30-50% นะคะจากสถิติที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะมีความเป็นไปได้ว่าปุ๋ยอินทรีย์ในการเพิ่มนะคะในการปล่อยเนี่ย 20-40% ในการปล่อยก๊าซมีเทนค่ะเบื้องต้นนะคะมันก็จะพบว่าตัวอย่างค่ะในปัจจุบันนะคะถ้าเราใส่ใจเข้าใจดินและน้ำเข้าใจเทคนิคนะคะในตัวอย่างของคาร์บอนเครดิตหรือคาร์บอนข้าวคาร์บอนต่ำเนี่ยค่ะก็จะมีส่งขายท้องตลาดแล้ว
1: โอ้โหน่าสนใจมากเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีคำว่าข้าวคาร์บอนต่ำให้เราเห็นด้วยใช่โดยปกติในทางท้องตลาดเราก็จะเห็นแค่ข้าวเป็นถุงๆเนาะ
0: ใช่ค่ะเจอใดเขาจะเรียกว่าข้าวรักโลก
1: โอ้อย่างนี้ราคาจะค่อนข้างสูง
0: สูงขึ้นนิดนึงค่ะแต่ได้คาร์บอนเครดิตนอกจากที่ขายข้าวด้วยอันนี้ก็เป็นที่มาค่ะที่วันนี้ที่อาจารย์อยากจะมาบอกให้ทราบว่าถ้าเราคำนึงถึงกระบวนการเทคนิคคำว่าคาร์บอนเครดิตในนาข้าวลดโลกร้อนอ่ะไม่ได้ไกลแล้วเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้คือเบื้องต้นนะคะค่ะ
1: นั่นก็หมายความว่าจากทั้งหมดที่อาจารย์เล่าให้เราฟังอันนี้นะคะในเรื่องของคาร์บอนเครดิตแล้วก็ทำนาข้าวลดร้อนเนี่ยค่ะแสดงว่าถ้าคุณผู้ชมทางบ้านได้รับฟังเรื่องราวที่อาจารย์เล่ามาแล้วเนี่ยค่ะก็แสดงว่าเราสามารถเปิดมุมมองใหม่ๆได้เลยนะคะเพราะจริงๆแล้วอันนี้ค่อนข้างทำมานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าการเปิดมุมมองยังไม่ได้ชัดเจนเท่ากับวันนี้ที่เราได้มีโอกาสจากท่านวิทยากรที่อุตส่าห์แบบมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังรวมถึงการไปคอนเน็กหรือเชื่อมโยงกับบทบาทสำคัญของภาคเกษตรกรรมไทยเพราะว่าโดยปกติแล้วประเทศไทยเราก็คือเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะคะเราก็โดยเฉพาะที่มองก็เลยมองไปที่ชาวนาไทยเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราก็เห็นบทบาทอีกบทบาทนึงของเขาละเพื่อที่จะสามารถเข้ามาร่วมแล้วไม่ใช่ร่วมเล็กๆด้วยนะคะร่วม

0: แก้ปัญหาระดับโลกเลยกับสภาพภูมิอากาศรวมถึงการสะท้อนกลับในเรื่องของการสร้างรายได้จากการดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันนั่นก็หมายความว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะที่เกิดขึ้นณวันนี้ถ้าทุกคนเข้าใจใส่ใจร่วมกันทำเราก็จะพบโอกาสดีๆที่จะสร้างผลลัพธ์ดีๆให้กับตัวเราเองสังคมรอบข้างแล้วรวมไปถึงประเทศชาติในอนาคตค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรมากเลยนะคะท่านอาจารย์ปิยนุชนะคะท่านได้ให้มาให้ความรู้มากมายเลยค่ะแล้วก็พร้อมทั้งการเปิดมุมมองใหม่ๆบทบาทสำคัญใหม่ๆของชาวนาไทยที่กำลังจะก้าวไกลไปถึงสู่สมาคมโลกกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราสองคนค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งสำหรับในเรื่องราวดีๆวันนี้จะทำให้ทุกคนได้เข้าใจว่าใกล้ความรู้แต่ว่าไกลความกังวลกันนะคะแล้วอันนี้ค่ะก็จะมาพบกันใหม่คราวหน้ากับทีมงานสำหรับวันนี้ทีมงานของเราดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สุพนันทาร่มประเสริฐและ
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยนุชใจแก้วค่ะ
0: ค่ะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านรวมถึงเกษตรกรชาวนาไทยนะคะก็ได้รับชมนะคะตอนที่6ของเราในหัวข้อเรื่องความท้าทายและข้อจำกัดของคาร์บอนเครดิตในนาข้าวจากผู้ช่วยผู้ดำเนินรายการนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สุพนันทาร่มประเสริฐนะคะอาจารย์กิ๊กต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มากๆและวิทยากรคนสำคัญก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยนุชใจแก้วจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งสองท่านมากๆค่ะแล้วก็น้องๆคะไม่ว่าความท้าทายและข้อจำกัดเกี่ยวกับการผลิตคาร์บอนเครดิตในนาข้าวนั้นจะมีพอสมควรแต่อาจารย์กิ๊กและทุกท่านนะที่นี้อยากบอกน้องๆและเกษตรกรชาวไทยว่าทุกๆเรื่องนะคะย่อมมีอุปสรรคให้เราคอยแก้ไขเพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้นหากในอนาคตเราสามารถกำจัดข้อท้าทายนะหรือว่าอุปสรรคเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็จะสามารถผลิตคาร์บอนเครดิตจากนาข้าวและช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้มากขึ้นส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและทำให้ประเทศของเรานะคะมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วอาจารย์กิ๊กนะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสัปดาห์ต่อไปอย่าพลาดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้าง ันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้

ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่กูรูชุมชนเป็นฐานค่ะรายการนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อที่จะรวบรวมประสบการณ์ของกูรูที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะคะพวกเขาได้กลายเป็นกูรูทางด้านชุมชนเป็นฐานเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะจากการทำโครงการที่มีชื่อว่า Arts The Musical หรือละครเพลงพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานนะคะพวกเขาไม่ได้เรียนแค่ทฤษฎีในห้องเรียนเท่านั้นนะคะแต่ยังนำประสบการณ์ทั้งหมดนะคะไปสอบถามความต้องการของชุมชนแล้วก็ไปทำเพื่อชุมชนค่ะดังนั้นเนี่ยโครงการที่พวกเขาทำนะคะก็จะใช้ชุมชนเป็นฐานหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า community base นั่นเองนะคะลองมาดูซิคะว่าเด็กนักศึกษานะคะของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะรวมไปถึงคณะศิลปศาสตร์ก็อยู่ที่นี่ด้วยนะคะพวกเขาจะบอกเล่าประสบการณ์ของพวกเขาอย่างไรบ้างและตอนนี้นะคะอุ๋มก็กำลังอยู่ที่ตึก23นะคะของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะกูรูของเรานะคะอยู่ตามชั้นต่างๆของตึกนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะแล้วก็ไปฟังกันว่าประสบการณ์ของพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างไปเลยค่ะและในตึกนี้นะคะก็จะมีตรงกลางนะคะของตึกนะคะเป็นช่องว่างนะคะก็ทะลุกันถึงทุกชั้นเลยพอมองมาตรงเบื้องตรงข้างล่างเนี่ยนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะที่ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะได้จัดให้กับนักศึกษานะคะได้มีส่วนร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูกันนะคะกูรู2คนนี้สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับทีนนะครับสารนุวัฒน์งามทรัพย์จากคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพครับ
2: สวัสดีค่ะพีทค่ะพีชชยากรแป้นเขียวคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพค่ะ
0: เดี๋ยวเล่าทีละคนดีกว่าเอาหัวหน้าก่อนนะคะนี่เป็นหัวหน้านะคะที่เป็นหัวหน้าห้องนะคะของชั้นปีที่1นะคะของสาขาภาษาไทยด้วยและที่สำคัญนะคะก็เป็นหัวหน้าทีมนักแสดงนะคะครูก็กำลังยืนอยู่ข้างๆนักแสดงทั้งสองคนนี่แหละนะคะเดี๋ยวให้เล่าทีละคนก็แล้วกันเนาะว่าแต่ละคนแสดงเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีหน้าที่บทบาทยังไงต่อโครงการที่ใช้ชุมชนเป็นฐานครั้งนี้ค่ะเชิญค่ะลูก
1: จากที่ได้ลงชุมชนนะครับไปแสดงละครเพลงนะครับในโครงการ

0: อาร์ตเดอะมิวสิคอลนะครับก็คือความอดทนสำหรับตัวผมนะครับคีย์บอร์ดความอดทนนะครับคือไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับความอดทนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับจากการดำเนินโครงการนะครับการเป็นนักแสดงเนี่ยคือความอดทนก็คือเราจะต้องอดทนในการจำบทท่องจำนะครับแล้วก็หน้าที่ของเพื่อนๆต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปดิวโรงเรียนนะครับแล้วก็เป็นการหาเงินบริจาคครับจากงานมรดกโลกนะครับซึ่งความอดทนและความมุ่งมั่นของเพื่อนๆเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับรู้สึกภูมิใจแล้วก็ซาบซึ้งในตัวเพื่อนๆทุกคนนะครับ
1: ทีมกำลังจะบอกว่านะคะการที่ลงชุมชนในครั้งนี้สิ่งที่ทีมค้นพบว่าตัวเองนั้นมีศักยภาพแล้วต้องใช้สิ่งนั้นอย่างมากเลยคำนั้นก็คือความอดทนนั่นเองนะลูกนะมาถึงพีทบ้างนะคะพีททำอะไรยังไงบ้างแล้วก็ได้อะไรใหม่ๆจากโครงการบ้างลูก
2: สำหรับพีทนะคะส่วนตัวพีทได้เป็นนักแสดงนะคะพีทก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ค่ะพีทก็ไม่เคยทำสำหรับคีย์เวิร์ดของพีทนะคือการจัดการนะคะคือเพื่อนทุกๆคนเนี่ยเราไม่สามารถรู้ว่าที่เราจะไปแสดงเนี่ยเป็นอะไรทำหน้าที่อะไรนะคะคือทุกคนก็สามารถจัดการตัวเองได้ให้ไปพอ นะคะทุกคนก็สามารถจัดการตัวเองได้ให้พร้อมกับรับมือในสิ่งใหม่ๆที่โอกาสได้เข้ามาและไปพัฒนาบุคลิกภาพหรือไปนำความสุขไปมอบให้กับน้องๆทุกๆคนค่ะ
1: เราคิดว่าเราจะนำความเป็นกูรูของเราเนี่ยค่ะไปใช้กับการเรียนต่อของเราเรื่อยไปอย่างไรบ้างลูกอาคิดก่อน
2: สำหรับหนูนะคะก็คือได้ไปแสดงให้กับน้องๆดูก็คือเราสามารถนำไปพัฒนาบุคลิกภาพให้กับตัวเราเองด้วยแล้วก็ให้กับเพื่อนๆในกับเพื่อนๆอีกหลายๆคนนะคะที่ยังไม่เคยเข้ามาอาจจะนำไปสอนได้อาจจะนำไปบอกได้ว่าควรปรับตรงนี้ตรงนั้นค่ะให้เพื่อนได้มีบุคลิกภาพที่ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: มาถึงทีมบ้างค่ะ
0: ครับอย่างแรกนะครับในเรื่องของการแสดงออกนะครับรู้สึกว่าจากการทำโครงการในครั้งนี้นะครับรู้สึกว่าตัวเองมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นรู้สึกว่าไม่เขินอะไรเงี้ยครับ
1: ไม่เขินแล้วใช่ไหมคะแล้วในมุมมองของเราสองคนเรามองว่าน้องๆที่เข้ามาสัมผัสเราคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมสองคนนี้ใกล้ชิดกับน้องมากเลยเพราะเป็นนักแสดงนะคะโครงการนี้เนี่ยเราต้องการที่จะนำละครนะคะที่เป็นละครแสดงสดๆเลยอะค่ะมีนักพากย์นะคะอยู่บนเวทีก็เป็นเพื่อนเราด้วยใช่ไหมคะมีนักพากย์ที่พากย์สดนะคะแล้วก็มีดนตรีที่เป็นดนตรีสดนะคะแล้วก็มีนักแสดงที่ก็ต้องแสดงสดๆตรงนั้นนะคะซึ่งน้องๆ นะคะมีกันเกือบร้อยคนก็แบ่งเป็นทีมหลายๆทีมตามที่เห็นในภาพเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาอยู่กับหมอแม้แสดงเป็นหมอแม้ก็น่าจะได้คุมสัก10คนนะคะพี่พีทนะคะก็จะเป็นอารยาเป็นนางเอกของเรื่องเลยนะคะก็จะมีประมาณ10คนแล้วน้องก็จะเล่นตามพี่บางทีน้องก็เล่นเองด้วยความรู้สึกถึงน้องๆบ้างทั้ง2คนรู้สึกยังไงกับน้องในทีมตัวเองบ้างลูก
2: สำหรับพีนะคะพีคิดว่าน้องๆอ่ะคือมีความกล้าแสดงออกค่ะแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนแบบบุคลิกของตัวเองได้เร็วนะคะสามารถแบบบอกบทไปน้องก็สามารถแสดงได้โดยแสดงตามเราเลยหรือตัวเราเป็นตัวแบบอย่างแล้วก็น้องก็แสดงตามค่ะหนูรู้สึกว่าน้องให้ความร่วมมือดีค่ะ
1: ดีมากเลยค่ะทีละลูกเป็นหมอแม้
0: ใช่ครับสำหรับหมอแม้นะครับกลุ่มน้องๆที่ได้อยู่กับหมอแม้นะครับรู้สึกว่าน้องๆเนี่ยมีความให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากแล้วก็มีความกล้าแสดงออกทุกคนเลยแบบว่าเราไม่แทบจะไม่ต้องเทรนอะไรเลยครับใช่น้องๆให้ความร่วมมือดีมากเลยครับ
1: น้องแสดงเป็นตัวเองหรือว่ายังไงคะ
0: น้องแสดงมีความเป็นตัวเองออกมาครับใช
1: ่
0: กล้าแสดงออกทุกคนเลยสมัครเป็นผู้ชายด้วยมันก็มีความตรงบทนิดนึงครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าความสำเร็จที่น้องๆร่วมมือกับเราเกินคาดเลยไหมลูก
3: เกินคาด
1: เต็ม10หนูให้น้องเท่าไหร่
3: ให้ร้อยเลยครับ
2: เต็ม10ก็ต้องให้10ค่ะ
1: แต่สรุปคือไม่มีใครได้ต่ำกว่าเต็มแน่นอนนะคะดูสิคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่เราก็เห็นแล้วล่ะนะคะว่าพี่ๆที่เป็นกูรูชุมชนเป็นฐานนะคะนอกจากจะเห็นความสำคัญของชุมชนพอได้ไปแตะต้องชุมชนจริงๆแล้วได้สัมผัสกับชุมชนจริงๆมันแตกต่างจากที่เราเห็นตามสื่อ

0: ต่างจากที่เราคิดแตกต่างจากที่เราคาดหวังไว้เป็นอย่างมากเลยเยี่ยมมากๆเลยค่ะขอบคุณกูรูทั้งสองท่านนี้ที่มาอยู่ภายใต้ตึกของคณะวิทย์เทคโนโลยีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะลูก
1: จ้ะ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะมีอีกหลายชั้นนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมได้ขึ้นตามกล้องเราไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหลายๆประสบการณ์ที่กูรูชุมชนเป็นฐานซึ่งเขาอายุน้อยมากนะคะเป็นแค่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิแต่เขาอยากที่จะมาเล่าประสบการณ์นี้คุณผู้ชมได้รับฟังกันจริงๆไปชั้น3กันเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเจอกูรูแล้วไปหากันค่ะสวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทางบ้านมานะคะอยากที่จะให้กูรูคนนี้ได้แนะนำตัวกันเชิญค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อธนวรรณศรีเบ้าเศรษฐเรียนสาขาการจัดนวัตกรรมการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรมค่ะ
0: ค่ะชื่อเล่นลูกชื่ออะไรคะ
2: ชื่ออ๋อมค่ะ
0: อ๋อมนั่นเองเดี๋ยวอ๋อมจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังให้อ๋อมนั่งพักก่อนมานี่ไงคะเรานั่งอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เพราะว่าเป็นคณะของอ๋อมนั่นเองเดี๋ยวจะถามอ๋อมก่อนนะคะว่าอ๋อมเนี่ยได้เข้ามาเรียนในรายวิชานี้นะคะคุณผู้ชมแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในกูรูนะคะชุมชนเป็นฐานตกใจไหมพอลงเรียนวิชานี้ไม่ได้มีแค่เราแต่มีหลายสาขามาลงรวมทั้งหมดแล้ว84คนเลย
2: ตกใจค่ะเพราะว่าเยอะมากแล้วก็เทอมที่แล้วก็คือไม่ได้เรียนเยอะขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เรียนรวมกับด้วยกันเยอะขนาดนี้ค่ะ
0: จริงว่าเป็นครั้งแรกที่เรียนแบบเซกชันด้วยรวมนะคะอ่ะงั้นครั้งแรกของเราลงชุมชนเลยค่ะนะคะตัวอ๋อมเองอ๋อมทำหน้าที่อะไรลูก
2: ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงค่ะ
0: พี่เลี้ยงเด็กงั้นครูอุ่มถามนะคะว่าตอนนั้นน่ะที่มีการแจกจ่ายงานกันนะคะหลายๆคนก็จิตอาสาหนูจะเป็นอันนั้นหนูจะเป็นอันนี้แต่ทำไมอ๋อมเลือกเป็นพี่เลี้ยง
2: เหมือนกับว่าเราไม่ชอบเหมือนการเหมือนเราเลือกในสิ่งที่เราแบบว่าเราชอบหรอค่ะเหมือนว่าอันเนี้ยน่าจะเข้ากับเราที่สุด
0: คือเราชัดเจนว่าเราไม่ชอบอะไรแล้วเราชอบอะไร
2: เหมือนเราก็จะตัดทิ้งไปเลยว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้เราไม่เอา
0: อืมค่ะแล้วรู้ไหมว่าพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยต้องทำอะไรบ้าง
2: ตอนแรกก็ไม่รู้ค่ะแต่ก็คิดว่าเป็นพี่เลี้ยงก็คงแบบอาจจะแค่ดูแลน้องๆเฉยๆอาจจะไม่ได้มีอะไรมาก
0: ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเขาก็เลือกที่จะไปทำโครงการกับนักเรียนนะคะที่อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ก็ไม่เด็กมากแต่ก็ยังเด็กแหละนะคะการไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กตอนแรกเราเตรียมตัวยังไงเรารู้ใช่ไหมว่าเราจะต้องไปแบบจับชุมชนจริงๆไม่ใช่แค่เขียนโครงการแล้วก็แบบว่าทำพิมพ์เอกสารอย่างเดียวแล้วจบรู้ว่าจะต้องลงไปจริงๆตอนแรกรู้สึกยังไง
2: ตอนแรกคือกังวลมากเพราะว่าไม่เคยทำอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าการที่เราเป็นพี่เลี้ยงแล้วเราต้องแบบเข้าไปให้เด็กทำกิจกรรมอ่ะคือเราต้องทำยังไงเพื่อให้เด็กทุกคนอ่ะได้มีส่วนร่ว
0: ม
2: ตรงนั้น
0: ทำไมอ๋อมถึงอยากให้เด็กทุกคนเลยนะคือเกือบร้อยคนนะคะผู้ชมทำไมถึงอยากให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วม
2: เพราะหนูเชื่อว่าถ้าน้องๆโตขึ้นกว่านี้น้องๆจะได้มีการทำงานเป็นทีมเพื่อให้น้องๆได้เข้าใจการทำงานเป็นทีมไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของน้องเองหรือว่าของผู้อื่น
0: ซึ่งการทำงานเป็นทีมอ๋อมรู้แล้วแหละว่าสำคัญมากเรารู้ตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ก่อนที่จะมาเรียนวิชานี้หรือว่ารู้หลังจากที่เราได้คิดว่าเราจะต้องทำโครงการแล้ว
2: ตอนที่ทำโครงการแล้วคิดว่าการทำงานเป็นทีมสำคัญมากเพราะว่าเราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมีการแบ่งงานมีการแบ่งหน้าที่กันที่ชัดเจน
0: ค่ะสนุกไหมครูถามจริง
2: ตอนแรกเอาตรงๆเลยคือกังวลว่าอาจจะน่าเบื่อแต่พอทำจริงๆแล้วสนุกไม่เหมือนที่คิดไว
0: ้ไม่เหมือนที่คิดไว้นะคะเพราะเวลาที่เราทำอะไรใหม่ๆเราก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายถูกไหมลูกแต่พอเราดันด้นทำมันด้วยใจจริงอ๋อมก็มีความสุขกับเด็กๆวันที่ไปลงโครงการบ้างความรู้สึกเราเป็นยังไงตอนแรกยังไม่เริ่มโครงการนะเห็นเด็กแบบกรูเข้ามาเลยอ๋อมเยอะมากเป็นไงคะ
2: ตื่นเต้นมากคือแบบ

0: คือไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเพราะแบบว่าน้องๆทุกคนก็คือมีหน้าที่แล้วก็เก่งกันมากค่ะเราถึงเราเป็นพี่แต่เราแบบไม่เคยได้ทำอะไรอย่างนี้
1: ค่ะ
0: มันก็เลยตื่นเต้นค่ะ
1: ตื่นเต้นนะคะแล้วพอทำจบแล้วนะคะน้องมีการพูดคุยกับเราอย่างต่อเนื่องด้วยถูกไหมคะส่วนใหญ่น้องถามอะไรอ๋อม
0: น้องก็จะถามถึงบทบาทที่น้องได้รับ
1: งง
0: แล้วก็เหมือนกับว่าน้องๆอ่ะต้องได้เข้าร่วมแสดงด้วยทุกคน10คนแล้วคือเราน้องๆเองก็ไม่เข้าใจว่าคือมันจะต้องเป็นยังไงเพราะถ้ามองเป็นละครส่วนมากมันก็จะมีแค่อย่างละคนแต่เนี่ย10คนคือน้องๆจะทำยังไงใช
1: ่ค่ะแล้วสุดท้ายน้องๆเขาทำกันได้ยังไง
0: ก็คือเราก็มีการแนะนำอธิบายแล้วเราก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นด้วย
1: ทำให้ดูเลย
0: ทำให้ดูแล้วก็ทำไปพร้อมๆกับน้องๆ
1: นั่นไงคะนี่คือสิ่งที่อ๋อมได้ทำจริงๆแล้วเป็นงานที่ค่อนข้างหินมากๆเลยวันนั้นเหนื่อยด้วยแต่ก็มีความสุข
0: สนุกมาก
1: ได้ไปอ่านไหมคำให้ความคิดเห็นที่น้องโพสให้ลูก
0: ได้อ่านค่ะ
1: รู้สึกไงคะ
0: รู้สึกดีที่ได้ทำแล้วก็น้องๆเองก็สนุกสนานกัน
1: ค่ะขอบคุณมากเลยนี่คือประสบการณ์ของกูรูชุมชนเป็นฐานคนนี้อ๋อมจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเดี๋ยวครูจะต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมเพื่อที่จะไปเจอกูรูคนต่อไปขอบคุณอ๋อมมากนะคะค่ะไปแล้วมาค่ะคุณผู้ชมคะเราไปชั้นต่อไปกันนะคะคุณผู้ชมชั้นต่อไปก็คือเป็นชั้นที่4เอาละค่ะคุณผู้ชมคะขึ้นมาชั้น4แล้วเจอกูรูแล้วค่ะสวัสดีค่ะลูกจ้ะโอเคค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกูรูสำคัญนะคะลูกที่ได้ทำในโครงการใหญ่โครงการนี้แนะนำตัวคุณผู้ชมเลยใช่ไหมลูก
2: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจุกันดวงสอนค่ะชื่อเล่นชื่อมิ้งมาจากสาขานวัตกรรมและการจัดการธุรกิจค่ะอุตสาหกรรมอ๋อ
1: ใช่สาขาเดียวกับ
2: อ๋อม
1: นะคะมิ้งเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ได้รับหน้าที่สำคัญหน้าที่นั้นคือ
2: พี่เลี้ยงค่ะ
1: พี่เลี้ยงเด็กนะคะทำไมถึงเลือกเป็นพี่เลี้ยงอะลูก
2: คือเราก็ไม่รู้จะทำไงเพราะเราก็มิ้งด้วยความที่ว่าเราไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร
1: ่ตอนแรกใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนแรกยังไม่ได้กล้าแสดงออกเลยนะคะแต่นี่นั่งหน้าตลอดเลยนะคะตอนเรียนนะคะแต่ว่าก็รู้แหละนะคะว่าบางคนนะคะก็จะมีความเฉพาะตัวของตัวเองใช่ไหมมิ้ง
2: ใช่ค่ะ
1: บางทีก็แบบคุยก็ไม่กล้าสบตาหรือว่าบางทีให้พูดก็ยังพูดไม่ได้ค่ะแต่มิ้งก็อยากที่จะพัฒนาตัวเองนะคะก็เลยเลือกที่จะเป็นพี่เลี้ยงมิ้งรู้ใช่ไหมว่าพอเราเป็นพี่เลี้ยงแล้วเราต้องคุยกับเด็ก
2: ใช่ค่ะใช
1: ่งั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันตั้งแต่ตอนฟอร์มโครงการก่อนเลยนะคะพอเรารู้ว่าเราจะต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กซึ่งกลุ่มหนึ่งก็มีเกินตัวเราอ่ะก็มีตั้ง10คน
2: ใช่ค่ะ
1: 10คนนี้นะคะตอนแรกเรายังไม่รู้หรอกว่าเราจะไปเจอกับเด็กยังไงแต่เรารู้แล้วว่าจะต้องเป็นเด็กม.4 นะคะของโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรในช่วงก่อนที่จะลงพื้นที่ก่อนที่จะไปเจอชุมชนนะคะตัวมิ้งเองมิ้งเตรียมตัวยังไง
2: ก็คอยคุยกับเพื่อนว่าทํายังไงดีลกันว่าเรามีหน้าที่ทําอะไรยังไงใช่
1: ส่วนใหญ่เราดีลกับทีมไหนเยอะที่สุด
2: เราดีลกับทีมพี่เลี้ยงกับทีมสัน
1: อ๋อสังทนาการนั่นเองใช่มั้ยลูกซึ่งจะบอกว่าพี่เลี้ยงนะคะก็จะมีเท่ากับจํานวนของเด็กนะคะคือแบ่งเป็นกลุ่มละ10ใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
1: หรือ9นี่แหละนะคะเขาก็จะแบ่งกันหนึ่งในนั้นก็คือจะเป็นทีมของมิ้งนะคะมิ้งก็เลยจะต้องคุยทั้งกับพี่เลี้ยงด้วยแล้วก็ทีมสันทนาการสันทนาการอย่างที่เราดูกันไปเทปที่แล้วนะคะสันทนาการเนี่ยจะมีเยอะมากเลยนะคะพวกเขาก็จะดีไซน์กิจกรรมเพื่อให้ตัวพี่เลี้ยงแล้วก็ตัวเด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในชุมชนป้อมเพชรเนี่ยนะคะได้มาดิวกันแล้วก็เหมือนกับละลายพฤติกรรมให้สนิทกันใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นยังไงอ่ะพอช่วงตอนที่ลงจริงๆวันนั้นไปเจอเด็กจริงๆรู้สึกยังไง
2: รู้สึกตื่นเต้น
3: ตื่นเต้นเลยใช่ไหมยังจำความรู้สึกนั้นได้ใช่ไหมมิ้ง
2: ได้ค่ะ
3: ตื่นเต้นมากเลย
2: ใช
3: ่เขาตื่นเต้นค่ะคุณผู้ชมตื่นเต้นแล้วมีความรู้สึกอะไรอีก
2: รู้สึกไอ้นี่รู้สึกว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดเราต้องไอ้นี่กล้าแสดงออกมากกว่านี้เราคุยกับน้องๆกล้าพูดกับเพื่อนๆนี่มากขึ้น
3: ค่ะแล้วมิ้งก็ทำมันได้จนได้
2: ใช่
3: เราเห็นตัวเองในมุมใหม
2: ่ใช่
3: เห็นตัวเองในมุมใหม่แบบไหน
2: แบบที่เรากล้ามากกว่าเดิมเรากล้าพูดต่อหน้าทุกคน
3: จริงป่ะเราเปลี่ยนไปเลยนะงั้นถ้าให้ทำโครงการแบบนี้อีกเอาไหมคะ
2: เอาจ้ะเอาค่ะ
3: ลุยนะ
2: ค่ะ
3: โอเคขอบคุณมิ้งมากเลยนะคะจ
2: ้
3: าเอาละค่ะนี่คือมิ้งพี่เลี้ยงของเราเดี๋ยวขอไปหากูรูชั้นต่อไปได้ไหม
2: ได้ค่ะ
3: มีอีกใช่ไหมคะ
2: มีอีกค่ะ
3: ไปเลยค่ะคุณผู้ชมขอบคุณค่ะ
2: ค่ะ
3: ชั้นนี้ชั้น5ค่ะคุณผู้ชมดูสิคะว่ากูรูเราอยู่ตรงนู้นค่ะคุณผู้ชมกูรูของเราคือในแต่ละชั้นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขาก็จะมีมุมให้นักศึกษาได้นั่งทำกิจกรรมกันนะคะบางคนก็ชอบที่จะนั่งแบบเดี่ยวๆปลีกวิเวกแต่บางคนก็นั่งกันเป็นกลุ่มๆนะคะคุณผู้ชมดูนะคะนี่จะเป็นบรรยากาศนะคะที่เด็กนักศึกษาเนาะก็จะมายืนตรงนี้มาคุยกันบ่อยๆนะคะก็เป็นสาขาที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเราหวังว่าเราจะเรียนไปเพื่อที่จะรับใช้ประเทศชาติในด้านไหนเราจะเป็นอะไร
4: ผมในด้านเทคโนโลยีนะครับตัวผมก็กะจะเป็นเหมือนวางแผนแล้วก็จัดเก็บฐานข้อมูลครับผม
3: ชอบแบบนั้นใช่ไหมลูก
4: ประมาณนั้นครับ
3: เดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าตอนนี้ดิวอ่ะถูกสถาปนากลายเป็นกูรูแล้วนะคะกูรูชุมชนเป็นฐานลูกเราอยากที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้คุณผู้ชมฟังเนาะงั้นเล่าหน่อยว่าหนูทำอะไรในโครงการบ้างอ๋อ
4: ครับผมทำสองหน้าที่ในโครงการนะครับ
3: ค่ะ
4: หน้าที่แรกก็คือจะเป็นดีลโรงเรียนครับผม
3: ดีลโรงเรียน
4: ใช่ครับจะเป็นการเหมือนเอาเอกสารแล้วก็หาช่องทางการติดต่อกับโรงเรียนนั้นๆนะครับใช่ครับจะมีการแบ่งหน้าที่ดำเนินการของแต่ละฝ่ายเช่นถ้าเกิดจะมีคนแบบไปหาเอกสารแล้วก็ไปหาตำแหน่งของโรงเรียนแล้วก็ช่องทางติดต่อครับ
3: ค่ะ
4: นี่ครับหน้าที่แรกครับ
3: หน้าที่แรกแสดงว่ากลุ่มนี้นะคุณผู้ชมจะเป็นกลุ่มแรกที่เข้าไปสัมผัสชุมชนถูกไหมซึ่งเราไม่ได้คิดเองว่าเราจะไปชุมชนป้อมเพชรแต่มันคือการโหวตของคนในโครงการทั้ง84คนแล้วนี่ก็ไปสัมผัสไปฟังเสียงของชุมชนเป็นทีมแรกเลยนะคะพอเราฟังเสียงเข้ามาแล้วเราก็มาบอกต่อนะคะทีมทำงานทุกทีมเลยพอถึงหน้าที่ที่2ทำอะไรลูก
4: หน้าที่2นะผมได้รับมอบหมายเป็นนักแสดงครับ
3: ค่ะ
4: จะเป็นตัวเหมือนตัวประกอบก็ว่าได้แต่โผล่มาช่วงท้ายตัว
3: ประกอบหลัก
4: ประกอบหลักใช่
3: ไหมประกอบหลักนะคะคนที่หนูแสดงเป็นคนนั้นคือ
4: พิสารครับ
3: พิสารในเรื่องละครอะไรนะน้ำตากำมะเทพใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
3: ซึ่งในชีวิตจริงนะคะก็คือในซีรีส์จริงๆอ่ะคนที่แสดงเป็นพิสารก็คือคุณตั๊กบริบูรณ์นั่นเองหนูแสดงเป็นพี่ตั๊กเลยเหรอลูกเท่มากเลยนะคะแต่รู้สึกว่าบทที่หนูได้รับจะเป็นบทบู๊เลยใช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: เพราะว่าเป็นตัวร้ายเข้ามาเนาะแล้วเราก็ได้สัมผัสน้องด้วย
4: ใช่ครับ
3: อยากที่จะรู้ถึงศักยภาพที่เราค้นพบในตัวเองเราค้นพบอะไรใหม่ๆหลังจากที่เราได้ร่วมโครงการนี้ค่ะ
4: การวางแผนครับแล้วก็การทำงานกันเป็นทีมครับผมการสื่อสารแล้วก็การคบนาคมกับคนอื่นครับผู้อื่นที่อยู่ฝ่ายเดียวกับเราแล้วก็การทำเป้าหมายร่วมกันครับทำตามเป้าหมายร่วมกัน
3: เราคาดหวังอะไร
4: คาดหวังที่จะเห็นมันพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับแล
3: ้
4: วก็อยากให้มีต่อรุ่นสู่รุ่นแต่อยากให้จริงจังหรือไม่จริงจังก็อย่าจริงจังกันเกินไปอะไรแต่จะเครียดเอาครับ
3: ค่ะแล้วที่ผ่านมาเครียดไหม
4: ไม่เครียดนะเพราะอาจจะเป็นเพราะหน้าที่ที่ผมได้รับมันยังไงดีครับมันสนุกเหรอครับ
3: ตอนแรกเรามีมึนงงบ้างไหมว่าทำอะไรนะไม่รู้
4: ใช่ครับ
3: แล้วเราจัดการกับตัวเองตรงนั้นยังไงล่ะ
4: ผมต้องถามอาจารย์ให้อาจารย์ชี้แนะแล้วก็ถามเพื่อนที่ร่วมแสดงด้วยครับว่าผมต้องทำอะไรแล้วก็ผู้บรรยายด้วยครับ
3: ค่ะซึ่งจะบอกว่าแต่ละคนที่ดิวถามค่ะผู้ชมไม่ใช่คนที่เรียนกับดิวด้วย
4: ใช่ครับ
3: ใช่ไหมเป็นต่างสาขาแล้วปกตินะคะนักศึกษาก็จะไม่ได้คุยกันถ้าไม่ได้มาโรงเรียนเยอะๆแบบนี้จะไม่ได้คุย
4: ไม่ได้เจอหน้ากันเลยครับ
3: แต่ตอนนี้เราได้เจอได้รู้จักกันแล้ว
4: ใช่ครับ
3: พูดคุยการพูดคุยกันดิวได้อะไรจากพวกเขาบ้างเพื่อนๆต่างสาขา
4: ผมได้แนวคิดของพวกเขาแล้วก็มุมมองใหม่ๆที่พวกเขามองเกี่ยวกับการแสดงหรือการทำโครงการพวกนี้แหละครับ
3: ค่ะ
4: มุมมองใหม่
3: แล้วค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในกูรูของเรานะคะขอบคุณดิวมากเลยนะคะ
5: ค
3: ่ะขอบคุณค่ะไปกันต่อค่ะผู้ชมเราจะไปกันที่ชั้นอะไรต่อชั้น6ใช่ไหมลูก
4: ใช่ครับ
3: มีคนอยู่กูรูของเราไปกันเลยค่ะเจอแล้วค่ะกูรูของเรานะคะอยู่ชั้น6ด้วยเต็มไปด้วยแมกไม้ที่นี่คือชั้นของสาขาอะไรลูก
6: จุลชีววิทยาครับ
3: จุลชีววิทยานะคะเด็กๆเขาก็จะอยู่ในร่มไม้ใบหญ้าแบบนี้แต่ของเราเป็นใครและอยู่สาขาอะไรแนะนำตัวให้ผู้ชมเลยเชิญค่ะ
6: สวัสดีครับผมชื่อนายพนมพงษ์ชื่นกินครับเรียนอยู่สาขา ITS ครับผมอยู่ฝ่ายเอกสารครับ
3: เอกสารเดียวโรงเรียน
6: ใช่ครับ
3: ฝ่ายเดียวกับดิวเมื่อกี้
6: ใช
3: ่ฝ่ายเดียวกันนะคะในมุมมองของแท็กหลังจากที่แท็กได้ทำโครงการที่แบบว่าใช้ชุมชนเป็นฐานครั้งนี้แท็กได้อะไรจากงานในครั้งนี้บ้างลูก
6: ก็หลังจากที่ผมได้ทำในส่วนของตรงนี้ครับทำให้ผมว่าจากประสบการณ์ที่ผมทำเนี่ยผมได้เห็นเพื่อนที่เขาแบบใช้ความแข็งแกร่งอย่างมากในการที่จะพากเสียออกมาหรือแบบใช้ในการพยายามที่จะดึงเด็กๆเราเด็กๆนะครับให้ความร่วมมือกับกิจกรรม
3: ให้มันเล่นละครกันล่ะ
6: ใช่แบบทุกคนพยายามมากแล้วแบบเหนื่อยมากๆครับ
3: ตัวเราเองเราเห็นความเหนื่อยยากตรงนั้นแล้วเรารู้สึกยังไง
6: ผมรู้สึกว่าเราจะน้อยหน้าไม่ได้ เราต้องทำให้ดีกว่า
3: เป็นเหมือนเป็นการกระตุ้นเราเลยใช่ไหม
6: ใช่
3: แต่หนูรู้ไหมหน้าที่ของพวกหนูเนี่ยสำคัญมากเพราะพวกหนูเป็นทีมแรกที่ได้เข้าไปสัมผัสกับชุมชน
6: ใช่
3: ไม่งั้นถ้าไม่ได้พวกหนูนะคะก็คงเราทั้งหมดทั้ง84คนคงจะไม่ได้รู้ว่าชุมชนต้องการอะไรกันแน่
6: ใช่
3: งั้นครูถามความต้องการของชุมชนสำคัญกับตัวแท็กและเพื่อนๆในโครงการมากน้อยแค่ไหนคะ
6: ก็สำคัญถึงขั้นที่ว่าคือถ้าเราไม่ทำในส่วนนี้เด็กๆจะไม่มีความที่ว่าให้ความร่วมมือกับสังคมเลยคือจะกลายเป็นว่าเด็กๆเนี่ยจะกลายเป็นอินโทรเวิร์ตซะเองคือหน้าที่ของเราคือการที่จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยก้าวออกมาจากจุดนั้นแล้วให้ความร่วมมือกับสังคมมากขึ้นเหมือนดังกับที่เราเล่นละครในกิจกรรม
3: ค่ะแต่โดยปกติแล้วตัวแท็กเคยพูดกับครูหลังไมค์ว่าตัวเองก็เหมือนจะเป็นอินโทรเวิร์ตเหมือนกัน
6: ใช่คร
3: ับใช่ไหมคะแต่การเป็นอินโทรเวิร์ตนะคะผู้ชมไม่ได้ผิดอะไรเลยเพียงแต่ว่าในณหน้างานที่จะต้องถอดความเป็นอินโทรเวิร์ตแล้วใช้ความที่แบบว่าเราต้องเข้าไปแล้วอะเราต้องออกจากความเป็นอินโทรเวิร์ตออกมาแล้วอันนี้สำคัญตัวแท็กเองแท็กออกจากความเป็นอินโทรเวิร์ตของตัวเองออกมาได้ด้วยความรู้สึกอะไร
6: รู้สึกว่ามันแบบทำไมเราไม่ทำอย่างนี้มาตั้งนานเราได้เพื่อนใหม่ด้วยอะไร
3: ลูกได้เพื่อนใหม่ด้วยใช่ไหม
6: ใช่ครับ
3: และเพื่อนตรงนั้นก็จะเป็นคนที่คอยสนับสนุนให้โครงการประสบความสำเร็จสุดท้ายแท็กว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จได้เพราะอะไร
6: เพราะว่าทุกคนร่วมมือกันครับแล้วก็เด็กๆให้ความร่วมมือด้วยทุกคนเอนจอยครับ
3: เอนจอยเนาะเราก็เอนจอยด้วยลองไปดูได้นะคะในวิดีโอที่ตัดสลับกันเนี่ยนะคะก็จะเห็นแท็กแล้วก็เห็นเพื่อนๆนะคะที่เข้ามามีความสุขกับโครงการขอบคุณมากนะคะจ้ะเอาละค่ะเดี๋ยวครูจะต้องขึ้นไปชั้นต่อไปมีกูรูอยู่ด้วยใช่ไหมคะค่ะเขาแอบดูหนูอยู่ไปกันเลยค่ะเอาละค่ะไปเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะรดน้ำต้นไม้ต่อใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เขาเล่าทีละคนเลยดีกว่านะคะว่าแต่ละคนนะคะได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่อะไรยังไงบ้าง
5: ครับ
3: เชิญเอิร์ทก่อนค่ะ
5: ครับผมก็เป็นฝ่ายเอกสารครับแล้วก็เป็นนักพากย์เสียงนะครับพากย์เป็นคุณหมอแมะกับพ่อพี่สารเองครับ
3: ค่ะคนนี้นี่แหละนะคะที่ทำให้แบบหัวสีสันเกิดขึ้นในโครงการอย่างมากเลยมาน็อตบ้าง
7: ผมนะครับก็เป็นผู้ดีโรงเรียนแล้วก็เอกสารแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงเด็กนะครับผม
3: ทำหลายอย่างนะคะก็นี่คือน็อตนะคะ แต่หลายๆคนนะคะต่อให้มีหน้าที่หลายอย่างยังไงก็ตามนะคะพวกเขาเองก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ทั้งของตัวเองด้วยแล้วก็ของหน้างานจนโครงการนี้ประสบความสำเร็จดังภาพที่เห็นนั่นแหละค่ะเดี๋ยวครูอุ๋มถามเอิร์ทก่อนละกันเนาะว่าตัวเอิร์ทเองตอนแรกเลยนะเอิร์ทมองตัวเองยังไงแล้วพอหลังจากโครงการเอิร์ทมองตัวเองเปลี่ยนไปไหมคะ
5: ก็ตอนแรกก็มองว่าตัวเองเป็นคนที่วิตกกังวลครับก
3: ับ
5: หน้าที่ตัวเองที่ได้รับครับอย่างเอกสารก็คือผมต้องทำเอกสารให้กับทีมดิวโรงเรียนครับเพื่อที่จะนำเอกสารไปติดต่อกับทางโรงเรียนแล้วก็มาอีกตำแหน่งหน้าที่ผมเลยก็คือนักพากย์ผมก็จะมีความวิตกกังวลเล็กน้อยครับกับตัวละครหนึ่งชื่อหมอแม
3: ่ทำไมคะ
5: เพราะหมอแม่เขามีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าอยู่ความฮาความบ้องแล้วก็เศร้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับผม
3: ค่ะแล้วเคยดูเรื่องนี้ไหมถามจริง
5: เคยครับ
3: น้ำตากามเทพ
5: ครับ
3: พอดูแล้วเอาดูของจริงก่อนเนาะด
5: ู
3: ซีรีส์เรื่องนี้แล้วตอนนั้นเรารู้สึกยังไง
5: ตอนแรกก็โหต้องทำกันบ้านหนักเลยครับ
3: ใช่ไหม
5: ครับ
3: เพราะอะไรคะ
5: ก็ต้องศึกษาตัวละครว่าเขาเป็นคนยังไงบุคลิกเขาเป็นแบบไหนอะไรยังไงครับครับผม
3: เป็นไงคะงานหนักเลยนะคะแต่นักศึกษานะคะก็เตรียมพร้อมนะคะพยายามอย่างเต็มที่เพราะว่าได้หน้าที่สำคัญไปมาน็อตบ้างลูกต้องบอกว่าน็อตเป็นตัวเปิดหัวเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าไม่มีทีมของน็อตนะคะเราจะเข้าไม่ถึงโรงเรียนเลยและเขาเป็นทีมแรกๆที่ได้ยินเสียงของชุมชนอย่างแท้จริงได้เข้าไปโรงเรียนไปเจอกับครูก่อนใช่ไหม
7: ใช
3: ่ตอนนั้นรู้สึกยังไงที่จะต้องเข้าไปแล้วอ่ะ
7: รู้สึกกลัวครับ
3: กลัวเขาก
7: ลัวว่าจะดิวไม่ผ่านอะไรอย่างนี้ครับ
3: คือเรากังวลว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้าไม่ผ่านแล้วเพื่อนจะทำยังไงอ
7: ี
3: ก83คน
7: ใช่
3: ครับต้องมาเริ่มต้นใหม่ไหม
7: กดดันที่เราก
3: ดดันเลยนะลูกน็อตกดดันแต่ความกดดันนั้นน็อตผ่านมาได้ยังไงอ่ะ
7: ด้วยการที่ว่าเรามีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ต่างคนต่างช่วยกันคุย
3: ค่ะ
7: แล้วก็มีคุณครูอุ่มที่ให้คำปรึกษาด้วยคร
3: ับ ค่ะลูก
7: ก็เลยทำมาผ่านได้ขนาดนี้คร
3: ับทำได้แต่ในความรู้สึกของครูอุ่มนะคือทีมน็อตเนี่ยเข้มแข็งมากนะคะแล้วก็แบบช่วยกันตลอดเลยนะคะต่อให้แบบคนนี้เอ้ยติดตรงนั้นตรงนี้คนนี้ก็จะมาช่วยนะคะนี่คือทีมเป็นทีมงานจริงๆงั้นเดี๋ยวขอถามว่าท้ายที่สุดแล้วเราค้นพบศักยภาพใหม่ของตัวเองจากการทําโครงการนี้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเนี่ยยังไงบ้างคะ
5: ครับก็อย่างผมก็เรื่องวิตกกังวลครับก็ผ่านไม่ได้ด้วยการปรึกษากับทางครูอุ่มนะครับที
3: ่
5: ได้รับคําแนะนําครับผมพอวันที่ไปทําโครงการผมก็พยายามรวบรวมความกล้าแล้วก็พยายามอ่านบทแล้วก็พยายามภาคให้เข้ากับตัวละครสุดท้ายก็คือมันก็ก้าวข้ามผ่านตรงนั้นไปได้ครับ
3: พยายามมากเลยกับตัวเองใช่ไหมคะน็อตละลูก
7: ก็มีการที่มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นการดึงน้องๆให้มามีบุคลิกภาพในการกล้าแสดงออกเหมือนเรา
3: เด็กๆกลัวเราไหมถามจริง
7: ก็ไม่กลัวนะว่าผมทำตัวน่ารักจัง
3: นี่ไงทัดดอกไม้อย่างนี้นะคะพี่น็อตจะบอกว่าน่ารักใจดีมากๆเลยก็เด็กก็เลยแบบว่าชอบแล้วก็เข้าหาเอาละค่ะกูรู2คนนี้ยังไม่หมดแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ชั้น8นะคะซึ่งตอนนี้อยู่ชั้น7แล้วชั้น7เป็นของสาขาอะไรนะ
5: ฟิสิกส์ครับ
7: ฟิ
3: สิกส์ใช่มั้ยคะ
5: คร
3: ับ ส่วนพวกเราอยู่ประจําอยู่ที่ชั้น
5: 9
3: ชั้นบนสุดเลยนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชั้น8กันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เจอกับกูรูอีกคนนึงแล้วให้มาแนะนําตัวเชิญค่ะ
8: สวัสดีครับนิติชัยสุภคุณนะครับไดมอนด์นะครับจาก ITS นะครับ
3: ค่ะปี1นะลูกนะแล้วคนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวก้าวราดด้วยเพิ่งจะไปแข่งกีฬามาสดๆร้อนๆ
8: ใช่ครับ
3: ไปแข่งอะไรลูก
8: ไปตองครับ
3: ไปตองเยี่ยมมากเลยค่ะเหนื่อยมั้ยคะ
8: ก็พอใช้ได้ครับถือว่าผลประกอบการก็ดําเลยทีเด
3: ีย
8: ว
3: ดําเลยทีเดียวนะคะก็ไดมอนด์นะคะต้องบอกว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงแล้วก็เป็นตัวหลักของโครงการเลยแต่ให้เขาพูดเองดีกว่านะคะว่าประสบการณ์กูรูของเขาแน่นหนาแค่ไหนเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยลูก
8: ประสบการณ์ในการทำโครงการนะครับ
3: มันไต่เต้ามา
8: จากตอนแรกมันไต่เต้ามาจากการเป็นหัวหน้าฝ่ายก็คือมันเป็นหัวหน้าฝ่ายกำกับเวทีจากกำกับเวทีเนี่ยครับเราก็ได้วางแผนงานไปแล้วก็ได้รับบทแต่งตั้งให้เป็นรองหัวหน้าเป
3: ็
8: นเลขาของหัวหน้าโครงการก็เปรียบเสมือนเป็นรองหัวหน้าโครงการโดยย่อมๆแล้วก็ด้วยความที่ เราคือเท้าความก่อนว่าไดมอนด์เนี่ยครับคือด้วยความที่ไดมอนด์ก็ค่อนข้างมีอายุค่อนข้างมีอายุมากกว่าน้องๆปีหนึ่งที่เรียนอยู่ด้วยกันมันก็เลยเรื่องของวุฒิภาวะหรือว่าประสบการณ์ในการทำกิจกรรมหรือการทำงานมันก็อาจจะมีมากกว่าน้องๆก็จะเป็นคนที่เป็นหลักในเรื่องของการทำ

0: งานด้านต่างๆไม่ใช่ของแค่เวทีอย่างเดียวเป็นหัวคิดของกิจกรรมต่างๆอื่นๆด้วย
1: ค่ะ
0: ประมาณนี้ครับ
1: ก็เรียกได้ว่าเกือบทุกอย่างนะคะรองหัวหน้าหรือเลขาคนนี้ต้องรับจบหมดนะคะมีปัญหาของโครงการอยู่เยอะทีเดียวนะคะเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมว่าเราผ่านจุดนั้นมายังไง

0: อันนู้นดีไหม1ดีไหม2ดีไหม3ดีไหมแล้วผลสรุปก็คือเราก็มาคุยกันว่าทางไหนคือทางที่ดีที่สุดแล้วก็นั่นแหละครับคือวิธีการแก้ปัญหา
1: ใช่ค่ะอย่างยกตัวอย่างนะคะอย่างทีมดีลโรงเรียนอย่างเนี้ยตอนแรกนะคะก็อาจจะติดขัดเรื่องของคือดีลเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมแต่กลายเป็นว่าไปติดเรื่องเอกสารนะคะก็ต้องให้ไดมอนด์รับจบใช่ไหมลูกหรือว่าจะเป็นฝ่ายกำกับเวทีก็ต้องให้ไดมอนด์รับนะคะหรือจะเป็นฝ่ายเสียงเกือบจะหมดแล้วล่ะฝ่ายเสียงนะคะก็ต้องฝากไดมอนด์อีกนะคะและไดมอนด์เองนะคะก็วันที่ต้องทำโครงการเนี่ยนะคะตัวไดมอนด์เองก็มาสันทนาการแล้วก็มาเป็นพิธีกรด้วย
0: ใช่ค
1: ่ะหลายๆจุดเกิดขึ้นนะคะจากการค่อยๆแก้ปัญหานะแต่สิ่งที่ไดมอนด์เห็นตัวเองแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะให้แบบว่าเอ้ยครูอุ๋มพูดซะหมดนะคะก็ให้ไดมอนด์เล่าดีกว่านะคะว่าตัวเขาเองเขาค้นเจอศักยภาพใหม่ๆของตัวเองยังไง
0: ศักยภาพใหม่ๆของตัวเองใช่ไหมครับคือด้วยความที่ก่อนหน้าเนี่ยครับเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีอายุเราก็จะเหมือนกับว่าเราก็จะแฮนเดิลสิ่งต่างๆหรือว่าควบคุมสิ่งต่างๆในตัวเราได้ซึ่งการที่ค้นพบศักยภาพใหม่ๆมันคือการที่เราสามารถแฮนเดิลสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นแล้วก็เราก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นๆบุคคลในทีมบุคคลที่อยู่ในโครงการที่ร่วมมาทำโครงการนะครับให้เขาสามารถประคองสิ่งต่างๆให้มันผ่านให้มันสำเร็จของโครงการนี้ไปได้พร้อมๆกัน
1: นั่นแหละคือสิ่งที่ไดมอนด์ได้ค้นพบนะคะและนี่คือเรื่องราวของกูรูคนนี้ค่ะยังไม่หมดใช่ไหมยังมีอีกหนึ่งกูรู
0: มีอีกหนึ่งครับ
1: อยู่ที่ชั้น9นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้น9กันขอบคุณไดมอนด์มากเลยนะลูกนะจ้าเอาละค่ะไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะตอนนี้อยู่กับกูรูคนสุดท้ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะทักทายคุณผู้ชมเลยลูก
2: ครับผมสวัสดีครับผมนายภัวดลดวงศิริครับจากคณะวิทยาศาสตร์สาขา ITS จากมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิสวนหันตาครับ
1: ค่ะเป็นคนสุดท้ายนะคะของตึกนี้ทำไมให้เป็นคนสุดท้ายเพราะนี่คือหัวหน้าโครงการของเรานะคะสี่นั่นเองนะคะเป็นหัวหน้าโครงการนี้นะคะโครงการใหญ่เลยเพราะว่ามีสมาชิกนะคะที่เป็นคนที่มาร่วมโครงการนี้ทั้งหมดนะคะ83คนด้วยกันซีคะคำว่าหัวหน้าโครงการในมุมมองของซีซีมองว่าคืออะไร
2: ในที่นี้ของผมก็คือจะเป็นคนที่รับผิดชอบทุกอย่างครับรับผิดชอบแม้กระทั่งงานแม้กระทั่งคนในที่ทำงานกับเราครับผมก็รับผิดชอบและช่วยเหลือเขาอะไรที่เขาทำไม่ได้ผมก็ช่วยเหลือเขาประมาณนี้ครับ
1: ชอบตรงนี้มากเลยคือรับผิดชอบแล้วก็ช่วยเหลือแต่มันจะไม่ใช่คำว่าสั่งการและให้เขาเป็นไปอย่างที่เราต้องการนะคะนี่คือความเป็นหัวหน้าโครงการของซีตัวซีเองรับจบหลายเรื่องนะคะเรื่องที่หนักที่สุดในความรู้สึกของซีน่าจะเป็นเรื่อง
2: ก็น่าจะเป็นเรื่องการที่รวม85คนนั้นมาทำงานด้วยกันมากกว่าเพราะว่า1คนเขาอาจจะไม่ได้เหมือนความคิดเดียวกับเรา1คนเขาจะความคิดเดียวกับเราซึ่งแน่นอนครับมันต้องแตกแยกแตกต่างจากความคิดกันอยู่แล้วก็ถ้าจะเอามารวมกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากครับ
1: เป็นเรื่องที่ยากตอนแรกสีกลัวไหมว่าเฮ้ยแบบสีต้องเป็นหัวหน้าโครงการอ่ะ
2: ไม่ครับไม่เคยกลัวครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้ประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดกับคนใน
1: โครงการ
2: นี้ครับ
1: ซึ่งโครงการนี้นะคะเราได้ไปทำกับนักเรียนชั้นม.4 ตอนแรกเนี่ยเราคิดไหมว่าโครงการจะประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้สิ
2: ก็ถามว่าในความคิดถามว่าคิดไหมก็มีบ้างครับแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่านี่คือโครงการแรกที่ผมทำและถ้าจะแบบว่าไปให้ประสบความสำเร็จที่ดีที่สุดเลยก็ยากครับเพราะว่านี่คือครั้งแรกที่เรารวม85คนมาทำงานด้วยกันครับ
1: หลายงานที่ซีรับจบนะคะและรับจบแบบว่ายิ่งใหญ่เพราะว่าต้องทำงานแบบข้ามคืนนะคะ 3:00-4:00 ก็ยังทำอยู่เลยนะคะ ที่เห็นชัดๆก็น่าจะเป็นเพจของโครงการนั่นแหละนะคะคือสีก็จะเป็นคนทำนะคะแล้วจากนั้นก็รวม

0: คนหลายๆงานนะคะตัวหัวหน้าเองก็ต้องรับผิดชอบดิวทุกอย่างนะคะกว่าจะเป็นแบบนี้นะคะในส่วนที่ซีเรียนรู้ว่าตัวเองได้ค้นพบศักยภาพใหม่ของตัวเองจากการที่เราได้มาทำงานร่วมกับคน80กว่าคนเนี่ยคืออะไรคะ
1: ก็อย่างที่บอกแล้วแหละครับก็คือการรับผิดชอบเมื่อก่อนก็คือผมเป็นคนที่ส่วนตัวไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ
0: ชิวใช่ไหม
1: ใช่ตื่นสายมาเรียนสาย
0: ค่ะ
1: นอนดึกนั่นแหละครับก็จากที่ไม่มีความรับผิดชอบก็มีความรับผิดชอบในตรงนี้มากขึ้นครับ
0: ขอบคุณซีมากเลยนะลูกนะจ้าเอาละค่ะเดี๋ยวให้หัวหน้าโครงการไปทำงานต่อเอาละค่ะนี่ก็เป็นเทปของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะแล้วก็จะมีกูรูที่มาจากคณะศิลปศาสตร์นะคะมาร่วมด้วยช่วยกันทำให้เทปนี้สมบูรณ์แบบค่ะผู้ชมคะเวลาที่ผู้ชมดูรายการจบแล้วนะคะอุ๋มเองก็อยากจะได้รับความคิดเห็นจากผู้ชมนะคะว่าผู้ชมได้สิ่งใดบ้างแต่ในความรู้สึกของทีมงานและตัวอุ๋มเนี่ยนะคะก็อยากจะให้ผู้ชมนั้นได้แนวคิดจากกูรูชุมชนเป็นฐาน2 อย่างค่ะอย่างแรกก็คือถ้าผู้ชมอยากที่จะไปเปลี่ยนการศึกษางั้นนำแนวคิดของกูรูทุกคนไปลองใช้ดูนะคะแต่อย่างที่สองนะคะคือในฐานะที่เราเป็นผู้เรียนหลายคนเป็นนักเรียนอยู่ค่ะพอเรียนแบบนี้อาจจะไม่มีก็ได้นะคะอาจจะไม่มีรูปแบบการเรียนแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตของพวกหนูหนูอยากให้มันมีหรือเปล่าถ้าอยากให้มันมีกระซิบบอกคุณครูนะคะหรือทำให้มันเกิดมีขึ้นมาก็ได้นะคะด้วยการออกความคิดเห็นเสียงดังๆเลยลูกเผื่อว่าชุมชนเป็นฐานจะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับชนไทยทุกคนค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วละค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเทปหน้าต้องมาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรายการอย่างต่อเนื่องนะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือ Solid 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็ Solid 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่น

0: เกลี่ยทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
1: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
0: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
1: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
0: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
2: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
0: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
1: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ 4-1 ก็ 2-1 นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะฮะอันนี้เป็น 2-1 นะครับส่วน 4-1 ก็จะดูอยู่ด้านหลังนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาเวกมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลคเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไปใช้งานครั้งต่อไปได้
2: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
3: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออะลูมิเนียมก็ได
2: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
3: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบ

0: ก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: มาหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับ
4: รูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
3: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรป่ะแล้วหมายอ่ะ
3: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ป่ะ
3: ไม่น่าได้
2: เอ้าไหนว่าเชิญ
3: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
6: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
7: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
7: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
7: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
8: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
8: เฮ้ย
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
8: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
8: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
8: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนอ่ะพี่

0: เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
0: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
0: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
2: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
3: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
4: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพในศตวรรษที่21วันนี้เป็นชั่วโมงที่6แล้วนะคะเรามาคู่ยุคดิจิทัลกับนวัตกรรมทางภาษาถ้าพูดถึงยุคดิจิทัลยุคดิจิทัลนั้นได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างมากรวมถึงการสื่อสารและการใช้ภาษาการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่างๆเช่นอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้ส่งผลกระทบต่อการเกิดขึ้นของนวัตกรรมทางภาษาใหม่ๆที่หลากหลายทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้นจากการสำรวจและวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงการภาษาอันเนื่องมาจากยุคดิจิทัลรวมถึงโอกาสใหม่ๆที่เปิดกว้างขึ้นต่อการพัฒนานวัตกรรมทางภาษาในอนาคตการเปลี่ยนแปลงของภาษาในยุคดิจิทัลการเกิดขึ้นของภาษาใหม่และภาษาเฉพาะกลุ่มยุคดิจิทัลได้เปิดโอกาสให้เกิดการสร้างภาษาใหม่ๆขึ้นมาเช่นภาษาแสดงในโลกออนไลน์ภาษาเฉพาะกลุ่มในแต่ละคอมมูนิตี้หรือภาษาที่ใช้สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆเช่นเกมโซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันภาษาออนไลน์ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์เช่นอีเมลแชทและโซเชียลมีเดียมีลักษณะเด่นคือการใช้คำย่ออีโมจิและสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการสื่อสารตัวอย่างเช่นเราเอ้าลาว be right back oh my god ภาษาออนไลน์แต่ละแพลตฟอร์มก็จะมีภาษาที่แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมของกลุ่มผู้ใช้ยกตัวอย่างเช่นภาษาเกมได้เข้ามามีบทบาทเช่นเกมออนไลน์และเกมมือถือได้สร้างชุมนุมผู้เล่นขนาดใหญ่ทั่วโลกภายในชุมชนเหล่านี้ผู้เล่นจะพัฒนาจากภาษาเฉพาะกลุ่มเพื่อใช้ในการสื่อสารกันเช่นคำศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับเกมการใช้คำแสดงและการสร้างคำใหม่ๆเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆในเกมขึ้นภาษาของกลุ่มเฉพาะทางแต่ละอาชีพหรือกลุ่มผู้ที่มีความสนใจร่วมกันมักจะมีภาษาเฉพาะกลุ่มที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อให้เข้าใจกันง่ายขึ้นและรวดเร็วเช่นภาษาทางการแพทย์ภาษากฎหมายภาษาทางวิทยาศาสตร์ภาษาของนักคอมพิวเตอร์เป็นต้น

0: ขึ้นของภาษาเฉพาะกลุ่มยกตัวอย่างเช่นภาษาแสดงภาษาแสดงหรือคำหรือวลีที่ใช้กลุ่มสังคมเฉพาะกลุ่มมักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดและมักจะไม่เป็นทางการภาษาแสดงจะสะท้อนถึงวัฒนธรรมและความสนใจของกลุ่มคนนั้นๆภาษาเยาวชนท่านผู้ฟังหลายๆคนคงไม่ได้เข้าใจว่าภาษาเยาวชนคืออะไรภาษาเยาวชนแต่ละยุคสมัยนั้นจะมีภาษาที่แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมป๊อปเทรนด์ต่างๆภาษาเยาวชนมักจะเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าภาษาอื่นและมักจะถูกนำมาใช้เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของกลุ่มภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆทั่วโลกมีภาษาของตนเองที่ใช้ในการสื่อสารภายในกลุ่มซึ่งอาจเป็นภาษาที่แตกต่างจากภาษาหลักของประเทศนั้นๆปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษาในยุคดิจิทัลเทคโนโลยีการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำให้เกิดช่องทางของการสื่อสารใหม่และส่งผลต่อรูปแบบการใช้ภาษาภาษาวัฒนธรรมป๊อปวัฒนธรรมป๊อปมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษาโดยเฉพาะภาษาของกลุ่มเยาวชนการเมืองและสังคมเหตุการณ์ต่างๆการเมืองสังคมสามารถส่งผลต่อการเกิดขึ้นของคำศัพท์ใหม่ๆและการเปลี่ยนแปลงความหมายของคำเดิมเศรษฐกิจการขยายตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกและการค้าระหว่างประเทศทำให้เกิดการผสมผสานของภาษาต่างๆผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษาความหลากหลายทางภาษาการเกิดของภาษาใหม่และภาษาเฉพาะกลุ่มทำให้เกิดความหลากหลายทางภาษาในสังคมการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมภาษาออนไลน์ช่วยผู้คนสามารถสื่อสารข้ามนวัตกรรมได้ง่ายขึ้นแต่ก็อาจเกิดปัญหาได้ในการเข้าใจความหมายที่แตกต่างกันการอนุรักษ์ภาษามีการเปลี่ยนแปลงทางภาษาอย่างรวดเร็วอาจส่งผลต่อการอนุรักษ์ภาษาเดิมโดยเฉพาะภาษากลุ่มชาติพันธุ์การเปลี่ยนแปลงของภาษาในยุคดิจิทัลเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจและซับซ้อนภาษาใหม่และภาษาเฉพาะกลุ่มที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรมการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถปรับตัวและสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: การสื่อสารยุคดิจิทัลเข้าใจพื้นฐานการสื่อสารการสื่อสารเป็นกระบวนการถ่ายทอดข่าวสารข้อมูลความรู้ประสบการณ์ความรู้สึกความคิดเห็นที่เป็นความต้องการจากผู้ส่งสารผ่านช่องทางต่างๆไปยังผู้รับสารองค์ประกอบที่สำคัญของการสื่อสารจึงประกอบไปด้วย SMCR ผู้ส่งสารหรือ Sender ทำหน้าที่ส่งสารสารหรือ Message เป็นเรื่องราวที่ผู้ส่งสารได้ส่งออกมาช่องทางหรือ Channelเป็นสื่อกลางอาจใช้การพูดการเขียนหรือการใช้สื่อต่างๆและผู้รับสารหรือ receiver เป็นบุคคลที่รับเรื่องราวข่าวสารจากผู้ส่งสารการสื่อสารที่ดีนักสื่อสารที่ดีควรมีทักษะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการพูดให้จูงใจผู้ฟังการรับฟังความต้องการของผู้ฟังการเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และการมองผู้ฟังด้วยทัศนคติเชิงบวกการสื่อสารยุคดิจิทัลและการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์การสื่อสารยุคดิจิทัลเปิดโอกาสให้ผู้ส่งสารได้ส่งเรื่องราวความคิดเห็นความรู้สึกได้อย่างเสรีและสามารถสร้างความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์พื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะพื้นที่ส่วนตัวเมื่อโพสต์หรือแชร์อะไรออกไปแล้วผู้คนที่เห็นสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้จึงเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่มีความส่วนตัวส่วนพื้นที่สาธารณะเปิดกว้างให้ใครก็ได้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวผู้ส่งสารจำเป็นต้องคิดก่อนแสดงความคิดเห็นหรือโพสต์อะไรออกไปประโยชน์จากการสื่อสารยุคดิจิทัลและการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ได้แก่ใช้บันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์เผยแพร่และแจ้งข่าวอำนวยความสะดวกในการทำ

0: งานและเป็นช่องทางการทำธุรกิจเป็นของตัวเองการจัดการปัญหาการสื่อสารยุคดิจิทัลสื่อที่ไม่เหมาะสมผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมในยุคดิจิทัลถูกจำแนกออกเป็น5ประเภทแด่เนื้อหาขัดต่อศีลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีของสังคมเนื้อหาก่อให้เกิดความแตกแยกยั่วยุและสร้างความเกลียดชังเนื้อหาส่งเสริมการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนื้อหาขัดต่อกฎหมายและเนื้อหาขัดต่อหลักจรรยาบรรณสื่อหรือแนวปฏิบัติของวิชาชีพสื่อการพูดคุยกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์สามารถทำได้ไม่ต้องกลัวทำให้เราได้พบปะผู้คนใหม่ๆคอนเน็กชันใหม่ๆขยายโอกาสใหม่ๆแต่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเสมอหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประจำตัวประชาชนการรับมือกับผู้ประทุษวาจาและการข่มขู่การประทุษวาจาหรือ hate speech เป็นการส่งสารที่สร้างความเกลียดชังเช่นการด่าการสร้างความเข้าใจผิดการลดคุณค่าในตัวผู้อื่นการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายการยุยงปลุกปั่นการระดมกำลังไล่ล่าการกลั่นแกล้งข่มขู่คุกคามทำให้ผู้รับสารเกิดความกลัวเสียขวัญสามารถรับมือได้ดังนี้ 1. ตั้งสติ 2. เก็บหลักฐานให้ได้มากที่สุด 3. บล็อกไม่รับรู้ไม่ตอบโต้ 4. ใช้เครื่องมือออนไลน์แจ้งรายงานโพสต์ที่ไม่เหมาะสม 5. ขอความช่วยเหลือหากถูกกระทำจนเกินรับมือเราควรบอกคนใกล้ตัวเช่นผู้ปกครองครูอาจารย์หรือแจ้งตำรวจเครื่องมือการสื่อสารยุคดิจิทัลจากการสำรวจในปีพ.ศ. 2564พบว่า10อันดับที่คนไทยนิยมใช้ได้แก่ YouTube Facebook LINE Messenger Instagram Twitter TikTok Pinterest WeChat และ Twitch ตามลำดับเทคโนโลยีการสื่อสารในอนาคตคอมพิวเตอร์การประมวลผลจะดีขึ้นปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะมากขึ้นผู้ใช้ออกคำสั่งและโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ด้วยเสียงแทนการพิมพ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะส่งและรับสารในการดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วการประชุมทางไกลผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกันสื่อมัลติมีเดียจะยิ่งตอบโต้กับผู้ใช้ได้เช่น AR VR และ MR เป็นต้น
1: การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ภาษาการสื่อสารในยุคดิจิทัลมักจะเน้นจากความรวดเร็วกระชับทำให้เกิดรูปแบบที่แตกต่างกันไปจากเดิมเช่นการใช้คำย่ออีโมจิหรือการเขียนที่ไม่เป็นทางการปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ภาษาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียส่งผลต่อการเกิดภาษาใหม่ศัพท์ใหม่และรูปแบบการสื่อสารที่รวดเร็ววัฒนธรรมการผสมผสานวัฒนธรรมการยืมคำศัพท์จากภาษาอื่นๆการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเช่นการเคลื่อนย้ายของประชากรการเปลี่ยนแปลงบทบาททางเพศเศรษฐกิจการขยายตัวของธุรกิจการค้าขายส่งผลต่อการเกิดคำศัพท์เฉพาะทางรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงด้านคำศัพท์เช่นการเกิดคำใหม่การยืมคำการเปลี่ยนความหมายของคำการเปลี่ยนแปลงทางด้านไวยากรณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประโยคการใช้คำเชื่อมการเปลี่ยนแปลงด้านการออกเสียงการออกเสียงที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาคกลุ่มสังคมการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเขียนการใช้ภาษาในสื่อออนไลน์การเขียนแบบสั้นขึ้นกระชับขึ้นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อรูปแบบการใช้ภาษามาดูผลกระทบเชิงบวกกันนะคะผลกระทบเชิงบวกก็คือสื่อสารได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพเกิดนวัตกรรมใหม่ๆและวัฒนธรรมใหม่ๆผลกระทบเชิงลบสูญเสียภาษาถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์การใช้ภาษานั้นไม่ถูกต้องการสื่อสารคลุมเครือการแพร่กระจายของภาษาอินเทอร์เน็ตทำให้ภาษาต่างๆสามารถแพร่กระจายได้ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดปรากฏการณ์ผสมผสานของภาษาและวัฒนธรรมภาษาเป็นมากกว่าเครื่องมือในการสื่อสารมันคือรากฐานของวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของ

นุษย์การศึกษาการเผยแพร่ของภาษาจึงเป็นการไขปริศนาความเป็นมาของมนุษยชาติการที่ภาษาหนึ่งๆสามารถข้ามพรมแดนและการเวลาได้นั้นเกิดจากปัจจัยทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมที่ซับซ้อนผสมผสานกันปัจจัยที่ส่งผลต่อการแพร่กระจายของภาษานั้นมาดูนะคะอันแรกก็คือการอพยพย้ายถิ่นการเคลื่อนตัวของกลุ่มคนจากถิ่นฐานเดิมไปยังที่ใหม่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ภาษาแพร่กระจายไปยังพื้นฐานต่างๆเช่นการอพยพของชาวอินเดียยุโรปที่ทำให้มีตระกูลอินเดียยุโรปแพร่ขยายไปทั่วทวีปยุโรปและการอพยพของชาวจีนที่นำภาษาจีนไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อมานะคะก็มีการพิชิตกับการล่าอาณาคมอำนาจทางการเมืองเศรษฐกิจผู้พิชิตและเจ้าอาณานิคมทำให้ภาษาของพวกเขาแพร่กระจายไปยังดินแดนที่ถูกยึดครองเช่นภาษาสเปนในอเมริกาลาตินภาษาฝรั่งเศสในแคนาดาและภาษาอังกฤษในอดีตอาณานิคมของอังกฤษการค้าขายระหว่างชนชาติทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางภาษาเช่นภาษาอาหรับที่แพร่หลายไปตามเส้นทางสายใหม่หรือภาษาสวาฮิลีที่ใช้เป็นภาษาติดต่อกันในการค้าขายในทวีปแอฟริกาการศึกษาระบบการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งให้เป็นภาษาหลักเช่นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นการสื่อสารการสอนในหลายประเทศทำให้ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาสากลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำให้ภาษาสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางขึ้นเช่นอินเทอร์เน็ตสื่อสังคมออนไลน์และสื่อมวลชนผลกระทบของการแพร่กระจายของภาษาความหลากหลายของภาษาการแพร่กระจายของภาษาทำให้เกิดความหลากหลายทางภาษาในแต่ละพื้นที่ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญการสูญเสียภาษาในขณะเดียวกันการเผยแพร่ของภาษาก็อาจนำไปสู่การสูญเสียภาษาพื้นเมืองเนื่องจากภาษาที่ใหญ่กว่าและมีอำนาจมากกว่าอาจเข้ามาแทนที่การสร้างภาษาใหม่การผสมผสานทางภาษาทำให้เกิดภาษาใหม่เช่นภาษาครีโอซึ่งเป็นภาษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างภาษาของผู้พิชิตและภาษาของชนพื้นเมืองการสร้างอัตลักษณ์ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์การใช้ภาษาจึงเป็นการแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองการแพร่กระจายของภาษาเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนและมีผลกระทบต่อสังคมในหลายมิติการศึกษาการแพร่กระจายของภาษาจะช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษาวัฒนธรรมอำนาจตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางภาษาเพื่อความมั่นคงทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

0: 3นาทีกับ SDGs
1: มนุษย์กับความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างเคยสังเกตหรือไม่ว่ามนุษย์เราไม่มีใครเหมือนกัน 100% แม้แต่คนที่เป็นฝาแฝดกันแต่ละคนมีความแตกต่างกันไม่มากก็น้อยซึ่งความแตกต่างนี้คือสิ่งที่เรียกว่าความหลากหลายของมนุษย์เป็นลักษณะเฉพาะบุคคลมีทั้งสิ่งที่มองเห็นเช่นเชื้อชาติสีผิวเพศความพิการและสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นพื้นเพทางการศึกษาความเชื่อทัศนคติหรือประสบการณ์ส่วนการยอมรับความแตกต่างคือสภาพแวดล้อมที่ทำให้มนุษย์ซึ่งมีความแตกต่างกันนั้นรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งได้รับการเคารพโอบรับและมองเห็นคุณค่าในตัวตนเรามาดูตัวอย่างสังคมที่ยอมรับความหลากหลายและเปิดโอกาสให้คนทุกคนที่มีความรู้ความสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ผ่านบุคคลสำคัญระดับโลกกันค่ะคนแรก

0: ชี่ซูนักนายกรัฐมนตรีคนแรกของอังกฤษที่ไม่ใช่คนผิวขาวมีเชื้อสายอินเดียและนับถือศาสนาฮินดูท่ามกลางผู้นับถือศาสนาคริสต์กว่าครึ่งประเทศคนที่2ลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ธทหารผ่านศึกผู้สูญเสียขาทั้งสองข้างระหว่างปฏิบัติหน้าที่สตรีทุพพลภาพคนแรกที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาและคนสุดท้ายออเดรย์ถังรัฐมนตรีกระทรวงดิจิตอลสตรีข้ามเพศคนแรกของไต้หวันผู้มีบทบาทสำคัญทำให้ไต้หวันเป็นหนึ่งในประเทศที่รับมือกับวิกฤตโควิด-19 ได้ดีที่สุดในโลกการยอมรับในตัวตนให้ความสำคัญกับความรู้ความสามารถมากกว่าความแตกต่างจะทำให้เกิดการเปิดกว้างทางความคิดมุมมองที่หลากหลายนำไปสู่การพัฒนาตนเองและสังคมในขณะเดียวกันยังช่วยลดความขัดแย้งลดอัตราการเกิดอาชญากรรมเห็นได้จากสถิติของสิงคโปร์ฟินแลนด์และไอซ์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังนอกจากนี้ยังนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมและโลกร่วมกันก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในฐานะพนักงานกลุ่มบริษัทไอชินและพลเมืองโลกเราทุกคนสามารถช่วยกันสร้างสังคมที่เคารพความหลากหลายของมนุษย์และยอมรับความแตกต่างได้ดังนี้ 1. มองความแตกต่างเป็นเรื่องปกติและเอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่เสมอ 2. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยปราศจากอคติและ 3. ระมัดระวังการใช้คำพูดและการกระทำใดๆที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้อื่นเรากลุ่มบริษัทไอชินมุ่งมั่นสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าโดยความรับผิดชอบของเราสู่สังคมแห่งความยั่งยืน
1: การเกิดขึ้นของปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาษาปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกว่า AI ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านภาษาการพัฒนาเทคโนโลยี AI สำหรับภาษาหรือที่เรียกว่า Natural Language Processing นั้นได้ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจตีความการสร้างภาษาได้เหมือนมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้ถูกนำเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาและแปลภาษาอัตโนมัติและสร้างเนื้อหาการวิเคราะห์ความรู้สึกในภาษาซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ภาษาการเกิดขึ้นของ National Language Processing จุดเริ่มต้นการศึกษาเกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่20โดยมีเป้าหมายในการสร้างเครื่องจักรที่สามารถแปลภาษาได้การพัฒนาในช่วงศตวรรษที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาวิธีการและเทคนิคต่างๆเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลภาษาได้ดียิ่งขึ้นเช่นการวิเคราะห์วากยสัมพันธ์การวิเคราะห์ความหมายการเรียนรู้เชิงลึกปัจจัยขับเคลื่อนการเพิ่มของปริมาณข้อมูลดิจิทัลพลังการข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่สูงขึ้นและการพัฒนาอัลกอริทึมใหม่เป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนให้ NLP ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วผลกระทบของ NLP Natural Language Processingต่อสังคมการสื่อสารช่วยให้เราสามารถสื่อสารข้ามภาษาวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการแปลภาษาอัตโนมัติการสร้างแชทบอทที่สามารถสนทนากับมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติการค้นหาข้อมูลเครื่องมือค้นหาสามารถเข้าใจความหมายของคำค้นหาได้ดียิ่งขึ้นทำให้เราสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการอย่างแม่นยำและรวดเร็วการวิเคราะห์ข้อมูล NLP ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อความได้เช่นข้อความในโซเชียลมีเดียการวิจารณ์สินค้าซึ่งมีประโยชน์ในการทำความเข้าใจความคิดเห็นของผู้คนการสร้างเนื้อหาNLP สามารถใช้การสร้างเนื้อหาต่างๆได้เช่นบทความข่าวโฆษณาและบทกวีตัวอย่างการประยุกต์ใช้

0: NLP Natural Language Processing ผู้ช่วยเสมือนส่วนตัวเช่น Siri Google Translate ซึ่งสามารถตอบคำถามตั้งเตือนและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆได้การแปลภาษา Google Translate Google Translate เป็นตัวอย่างของเครื่องมือแปลภาษาอัตโนมัติที่ให้บริการฟรีการวิเคราะห์ความรู้สึกใช้ในการวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการการสร้างแชทบอทที่ใช้ในการให้บริการลูกค้าอัตโนมัติความท้าทายและอนาคตของ NLP Natural Language Processing การซับซ้อนของภาษาธรรมชาติมีความซับซ้อนและมีหลายมิติทำให้การพัฒนา NLP เป็นเรื่องที่ท้าทายความหมายที่ซ่อนเร้นคอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถเข้าใจความหมายที่ซ่อนเร้นในภาษาได้อย่างสมบูรณ์เช่นการใช้คำพ้องของความหมายการเปรียบเทียบการใช้สำนวนความเป็นส่วนตัวการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาษาอาจเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้คนอนาคตของ NLP การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง NLP จะคงพัฒนาต่อไปอย่างรวดเร็วโดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น AI Machine Learning และ Deep Learning มาประยุกต์ใช้การประยุกต์ใช้ให้หลากหลายตามสาขาจะถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขาเช่นการแพทย์กฎหมายและการศึกษาการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ NLP จะช่วยให้มนุษย์สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นการเกิดขึ้นของ NLP เป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี AI และมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างมาก NLP ช่วยให้เราสามารถสื่อสารค้นหาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้ว่ายังคงมีความท้าทายอยู่บ้างแต่ NLP มีศักยภาพในการพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งและจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมในอนาคต
1: เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนับว่า AI เนี่ยมันคือบัสเวิร์ดอย่างแท้จริง AI มันเก่งและโคตรเจ๋งขนาดที่สร้างภาษาของตัวเองจนโดน Facebook ปิดแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือพวกเราแค่กล่าวกันไปเองวันนี้มาลองรู้จักกับ AI กันดูใน10นาทีเรื่องที่ definition ครั้งหนึ่งครับจอห์นแมคคาร์ทีรู้จักกันในนามของบิดาแห่ง AI ให้นิยามไว้ว่ามันคือวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมในการทำให้เครื่องจักรเนี่ยฉลาด IBM เรียกเครื่องจักรอะไรก็ตามที่ดูฉลาดว่า AI จะเห็นว่าคำนิยามค่อนข้างกว้างและตามนิยามนี้เนี่ย if else ก็สามารถพูดได้ว่าเป็น AI เช่นเดียวกันสิ่งนี้เราเรียกกันว่า symbolic AI หรือ good old fashion AI ที่เป็น AI ในยุคเริ่มแรกที่สร้างจาก if else คณิตศาสตร์และอัลกอริทึมแต่มันไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมได้และนั่นคือสิ่งที่ machine learning เข้ามาช่วย machine learning คือศาสตร์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ซึ่งหลายๆครั้งความหมายนี้เนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจผิดความหมายที่แท้จริงของมันก็คือจากคอมพิวเตอร์ที่เราเอาแค่ input เนี่ยเข้าไป process อะไรบางอย่างแล้วได้ output กับกันเราinput แล้ว output เนี่ยมาเข้าอัลกอริทึมอะไรบางอย่างเพื่อที่จะสร้าง rule หรือ process ตรงกลางให้โดยอัลกอริทึมของ machine learning เนี่ยจะแบ่งตามการเรียนรู้ของมันเป็น3อย่างครับนั่นก็คือ1 supervised learningSupervised Learning คือการเรียนรู้ที่โมเดลเนี่ยมีมนุษย์คอยบอกว่า input ที่ใส่ไปคืออะไรและจะออกมาเป็น output อะไรอันที่2 Unsupervised Learning โมเดลที่สามารถเรียนรู้ได้โดยที่ไม่ต้องมีใครไปบอกผลลัพธ์มันและสุดท้ายคือ Reinforcement Learning คือการเรียนรู้ที่ให้ AI เนี่ยมันไปลองผิดลองถูกเองอย่างที่พวกเราเคยเห็นก็คือ AI Dota AlphaGo หรืออย่างช่องดีๆที่เคยใช้ก็อย่างเช่น TechCast กดซับเดี๋ยวนี้ทีนี้เรามาดูที่พื้นฐานที่สุดก่อนนั่นก็คือ supervised learning ซึ่งใช้กันเยอะที่สุดนะว่าเป็น 99% เลยก็ว่าได้โดยตัวอย่างที่ง่ายที่สุดและครอบคลุมที่สุดนั่นก็คือ linear equation ซึ่งมันก็คือคณิตศาสตร์ตอนม.5ที่พวกเราเรียนกันลองคิดภาพว่าผมบอกคุณว่า1คุณต้องตอบว่า2ผมบอกว่า2คุณตอบว่า3ทีนี้ถ้าผมบอกว่า4คุณต้องตอบว่า5ซึ่งไม่ว่าผมจะพูดอะไรเนี่ยก็แค่บวก1เข้าไปถูกป่ะและนี่แหละคือสมการเชิงเส้นที่มีสูตรว่า y เท่ากับ wx + bโดย x เนี่ยก็คือข้อมูลที่ผมบอกคุณส่วน y คือคำตอบดังนั้นจะเหลืออีก2ตัวแปรครับนั่นก็คือ w และ b โดย w และ b เนี่ยจะมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าพารามิเตอร์สิ่งที่ linear regression ต้องทำเนี่ยก็คือการหา w กับ b ที่ดีที่สุดโดยการวัดผลว่าจะหาพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดได้เนี่ยเราต้องหาจาก cost function cost function คือฟังก์ชันที่จะวัดความแม่นยำของโมเดล อย่างที่ linear regression ใช้เนี่ยก็คือ square error cost function ความหมายของมันก็คือถ้าเกิดว่าเส้นเราเรียงเหมือน data ค่ายิ่งน้อยแต่ถ้าต่างมากค่าก็จะยิ่งเยอะแต่ถ้าเราลองแทนค่า w แล้วพลอตค่าในกราฟจะพบว่ามันเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าจุดต่ำสุดคือจุดที่ดีที่สุดนั่นเองแต่จะหาอันที่ดีที่สุดได้ไงเพราะว่าค่ามีเป็นล้านกว่าจะหาได้เนี่ยคงตายก่อนมันเลยมีวิธีการนึงครับที่ชื่อว่า gradient descent gradient descent บอกว่าถ้าไม่รู้ก็ลองไหลไปตามความชันกราฟดูดิเดี๋ยวก็ไปอยู่ที่จุดต่ำสุดเองอะแล้วจะหาความชันยังไงอะถ้าเกิดเราไม่ค่าก่อนนะและนี่แหละครับคือเมจิกของคณิตศาสตร์พอเราแค่หา derivative ของ cost functionค่าที่เราจะได้ก็คือความชันทันทีแล้วเราก็ค่อยอัปเดตค่าไปตามความชันส่วนจะขยับค่าไปมากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องเซตเองซึ่งค่านี้เราเรียกกันว่า learning rate ถ้าค่าเยอะมันอาจจะเลยจุดต่ำสุดและก็ไม่ลงไปจุดต่ำสุดเลยก็ได้ถ้าค่าน้อยเราก็จะเทรนมันนานมากที่เหลือเราก็แค่อัปเดตวนไปเรื่อยๆจนโมเดลเนี่ยมันอยู่ที่จุดต่ำสุดและดีใจด้วยครับตอนนี้คุณเข้าใจคอนเซปต์ของ machine learning แล้วเดี๋ยวแล้วถ้าเกิด data มันไม่ได้เป็นเส้นตรงอ่ะมันเป็นเส้นโค้งทีนี้เราก็จะเห็นว่าสมการเส้นตรงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตามเส้นโค้งได้ถูกไหมเราก็ต้องเปลี่ยนสมการครับให้กลายเป็นสมการ2ตัวแปรหรือสมการยกกำลังซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ data เลยจะเห็นว่า machine learning เนี่ยไม่สามารถที่จะยัด data แล้วได้โมเดลที่ดีนะแต่เราต้องรู้ถึงความสัมพันธ์ของ data และรู้ว่าต้องใช้โมเดลแบบไหนถึงจะ work หรือถ้าเกิด linear ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้มันก็ยังมีอีกหลากหลายโมเดลให้ใช้ครับเช่น naive bayes ที่ใช้ความเป็นไปได้แทน decision tree k-nearest neighbor และอีกมากมายการเรียนรู้ในแบบถัดมาครับนั่นก็คือ unsupervised learning อย่างที่บอกว่าโมเดลเนี่ยสามารถที่จะหาคำตอบด้วยตัวเองความหมายที่ดีที่สุดก็คือมันเป็นอัลกอริทึมที่ให้เราใส่แค่ input ก็พอแล้วอะตัวอย่างเช่นเรามี data อยู่2กลุ่มเราบอกว่าอยากให้มันแบ่งกลุ่มให้หน่อยเราก็เลยโยนหิน2อันเข้าไปและหิน2ก้อนเนี้ยมันจะพยายามเข้าหากลุ่ม data ที่เกาะกลุ่มกันมากที่สุดและอย่างที่บอกว่าโมเดลเนี่ยมันไม่รู้ว่า data แต่ละชุดเนี่ยมันคืออะไรมันก็จะบอกแค่ว่าอ่ะก้อนเนี้ยชุดนี้เรียกว่า1ชุดนี้เรียกว่า2ที่เหลือเราก็ต้องไปดูเองว่าอ๋อ data กลุ่มนี้เรียกว่าส้ม data อันเนี้ยคือ appleจะเห็นว่าเราไม่ต้องบอกมันว่าอันไหนส้มอันไหนแอปเปิ้ลแต่มันสามารถแบ่งกลุ่มได้สิ่งนี้เรียกว่าคลัสเตอร์ลิงหรือการแบ่งกลุ่มด้วยเคมีครับการรู้ในแบบถัดมาคือ reinforcement learning ซึ่งหลายๆคนมักจะ hype กับเรื่องนี้มากก็คือ AI ที่สามารถเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกได้เหมือนกับเด็กทารกเลยโดยไอเดียก็คือเราสร้าง environment จำลองให้มันแล้วก็โยนโมเดลเนี่ยเข้าไปมั่วสุมอยู่ในนั้นโดย environment เนี่ยจะมีหน้าที่ให้ข้อมูลต่างๆกับโมเดลและถึงจะบอกว่ามันเป็นการลองผิดลองถูกแต่จริงๆแล้วโมเดลเนี่ยไม่ได้ลองครับมันสุ่มแล้วเราก็เอาสิ่งที่มันทำเนี่ยไปบอก environment ก็จะบอกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันดีไม่ดีถ้าดีก็จะให้ reward จากนั้นเราก็จะเอา reward เนี่ยมาสอนมันโดยให้ input เนี่ยไปเป็นข้อมูลจากที่ environment ให้มาและ output เนี่ยก็คือ reward ที่ได้เอ๊ะคุณมะนี่มัน supervised learning ไม่ใช่หรอใช่ครับจริงๆแล้วมันค่อนข้างจะเหมือนกันเลยแต่ที่ต่างกันก็คือสูตรที่ใช้ในการสอนกับการใช้ environment เนี่ยมาสร้าง dataเหมาะกับงานที่เราไม่สามารถหา data ได้อย่างเช่นแขนหุ่นยนต์ที่เราต้องจำลองในโปรแกรมก่อนแล้วค่อยเอาไปใช้จริงตอนนี้ทุกคนเนี่ยรู้ประเภทการเรียนรู้ครบแล้วแล้วก็ถึงเวลาอัลกอริทึมที่เด่นที่สุดแห่งยุคอย่าง deep learning แค่พูดโก้แค่มองก็เท่เพราะอัลกอริทึมนี้เนี่ยมันทำให้เกิดความว้าวมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็น chat GPT DRAWE SolarAl อันนี้ไม่น่าใช่แต่ว่าสิ่งนี้มันคืออะไร Deep Learning เรามีอีกชื่อหนึ่งครับนั่นก็คือ Neural Network Neural Network คือหนึ่งใน Machine Learning Algorithm ที่พยายามเรียนแบบสมองด้วยการจำลองเซลล์นูรอนโดยมันเป็นหนึ่งในการเรียนรู้แบบ Supervised Learning และด้วยความที่มันสามารถ Stack เป็นเลเยอร์หลายๆชั้นได้เลยเรียกกันว่า Deep Neural Network และเปลี่ยนชื่อไปเป็น Deep Learning ในปี2005ทีนี้มาลองดูวิธีการทำงานกันลองคิดภาพว่าเรามีเซลล์อันหนึ่งหน้าที่ของเซลล์อันนี้คือการรับกระแสประสาทเข้ามาจากหลายๆเซลล์และกระจายออกไปที่เซลล์อื่นๆเซลล์หรือโนดหนึ่งอันเนี่ยก็คือจะมีอินพุตและเอาท์พุตได้หลายอันโดยเราจะต่อกันเป็นเลเยอร์ระหว่างโนดจะมีเส้นที่ต่อกันโดยจะเก็บเป็นค่าตัวแปรครับโดยค่านี้เนี่ยก็คือพารามิเตอร์หรือเวทนอกจากนี้แต่ละโนดเนี่ยก็จะเก็บค่าตัวแปรอย่างนึงครับนั่นก็คือ bias แล้วก็สามารถคำนวณได้ตามสูตรนี้เฮ้ยคุณป่ะนี่มันเหมือนกับ linear regression เลยไม่ใช่หรอแต่มันเป็น linear regression ที่คำนวณเป็นเวกเตอร์แล้วส่งเอาท์พุตไปคำนวณต่อเป็นเลเยอร์เลเยอร์ซึ่งมันจะพบว่ายิ่ง deep learning ได้ data มากขึ้นโมเดลใหญ่ขึ้น performance จะยิ่งดีขึ้นตามแต่ข้อเสียของมันเลยก็คือด้วยความที่พารามิเตอร์เป็นล้านต่อกันมั่วเนี่ยผลลัพธ์ที่เราได้ออกมาเนี่ยมันแทบจะอธิบายอะไรไม่ได้เลยอะว่ามันผิดตรงไหนหรือตัวแปรไหนเลยมักจะมอง deep learning เป็น black box กันนอกจากนี้เนี่ย machine learning ยิ่งพารามิเตอร์มันยิ่งช่วยให้โมเดลเข้าหาหรือ fit กับ data ได้ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถปล่อยให้โมเดลเนี่ยเรียนต่อไปได้เรื่อยๆนะกราฟอันซ้ายสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นเนี่ยมันไม่เข้ากับ data เลยเราเรียกปัญหานี้ว่า under fit หรือก็คือโมเดลเนี่ยยังเรียนรู้ไม่พอและอันสุดท้ายคือโมเดลที่ fit กับ data แบบสุดๆเรียกได้ว่าทำนายทุกอย่างที่เคยเห็นได้หมดแต่พอเอาไปใช้จริงกับทำนายผิดยับๆ สิ่งนี้เราเรียกว่า overfitting ซึ่งเกิดจากพารามิเตอร์ที่เยอะเ

เกินไปหรือเทรนนานเกินไปเพื่อแก้ปัญหานี้เนี่ยในการเทรนก็มักจะมีการ split data ออกเป็น3อย่างคือ training set ไว้สำหรับเทรน validation set เป็น data ที่โมเดลไม่เคยเห็นเอาไว้เช็คประสิทธิภาพตอนเทรน test set เอาไว้เช็คประสิทธิภาพตอน final model

0: ความคูลของ Deep Learning ยังไม่จบเพียงแค่นี้ฮะเพราะ Deep Learning มันคูลในระดับ Architecture ด้วยอย่างเช่นแกนโมเดลที่จะเอาโมเดล Deep Learning 2อันเนี่ยมาแข่งกันสร้างภาพอีกอันนึงตรวจภาพทำให้โมเดลเนี่ยสามารถที่จะสร้างภาพที่ดีได้ Encoder Decoder Input เป็นภาพ Output ออกเป็นภาพเดิมแต่โมเดลเนี่ยมีขนาดจากใหญ่มาเล็กและเล็กไปใหญ่เพราะว่า Encoder จะทำหน้าที่ Encode ภาพให้กลายเป็นเวกเตอร์และขยายกลับขึ้นไปด้วย Decoder ซึ่งโมเดลเนี้ยสามารถทำให้เกิดการ Denoise เสียงได้หรือ Denoise ภาพก็ได้ซึ่งเรื่องราวของ Deep Learning เนี่ยยังมีอีกเยอะที่พูดไม่หมดนอกจากนี้เนี่ยเปเปอร์ใหม่ๆก็ยังพ่นออกมาตลอดเวลาแทบจะทุกวันและประสิทธิภาพก็มากขึ้นเรื่อยๆจนหลายๆอย่างเกินระดับมนุษย์ไปแล้วหรือว่าพวกเรากำลังจะไปสู่ AGI หรือ Artificial General Intelligence ถ้าอ้างอิงตาม IBM มันคือประเภท AI ในอุดมคติที่ว่า AI ตัวเดียวที่ทำงานได้หลายอย่างทำได้ดีเหมือนสัตว์และมนุษย์โดยประเภทของ AI ในอุดมคติเนี่ยเรามีทั้งหมด3อันครับนั่นก็คือ1 Weak AI หรือ Narrow AI ก็คือ AI ที่เราใช้กันในปัจจุบันทำได้แค่งานเดียวจะพ่นเทคก็พ่นเทคอย่างเดียวจะรับแค่ภาพก็รับแค่ภาพอย่างเดียว2คือ Strong AI หรือ AGI AI นี้จะรับมาเป็นภาพรับมาเป็นเทคและจะพ่นออกเป็นเทคหรือเป็นภาพคือทำได้หมดในโมเดลเดียวและทำได้ดีกว่ามนุษย์3 Super AI คือ AI ที่เก่งระดับมนุษย์มี Self Awareness และตระหนักรู้ซึ่งเรายังไม่ใกล้เคียงกับสิ่งนี้เลยเรียกได้ว่าเป็นความฝันสูงสุดที่ส่งต่อกันมาอีกทีแล้วกันและไม่ว่าจะชอบหรือไม่ปัจจุบัน AI ก็เข้ามาแล้วเหมือนกับไฟฟ้าที่ช็อตคนได้เหมือนกับมีดที่แทงคุณได้ถ้าคุณไม่กดซับกดเดี๋ยวนี้เหมือนกับเทคโนโลยีที่ผ่านๆมา AI ก็สามารถนำไปทำเรื่องไม่ดีได้เช่นกันดังนั้นเรื่อง AI คงไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องของจริยธรรมหรือ ethic ในการสร้าง AI ethic จะมีทั้งหมด5เสาหลักครับนั่นก็คือ transparency ต้องบอกว่า AI เนี่ยตัดสินใจยังไง data เนี่ยเอามาจากไหน fairness คือ AI ที่ไม่ bias จะไป bias กับสีผิวคนไม่ได้จะ bias กับเพศไม่ได้ privacyก็คือเรื่องของ personal data เราต้องเป็นคนควบคุมเหมือนเดิม accountability คือ dev เนี่ยต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของ system อันสุดท้าย sustainability มันคือเรื่องความยั่งยืนอย่างเช่นเทรนเนี่ยใช้พลังงานเยอะแค่ไหนใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่าไหร่ ethic พวกนี้นะครับจะเป็นแนวทางที่ทำให้ AI เนี่ยพัฒนาไปในแนวทางที่ดีในอนาคตโลกเราจะไปสู่จุดจบแบบ terminator หรือไปสู่เสรีภาพที่ AI ทำงานแทนและเอาเวลาไปใช้ชีวิตก็ขึ้นอยู่กับอนาคตและนี่คือพื้นฐาน AI ที่ผมคิดว่าควรรู้ใน10นาทีถ้าเกิดมีพี่ๆหรือเพื่อนๆที่คิดว่ามีจุดสำคัญที่ผมข้ามไปหรืออธิบายผิดเนี่ยผมฝากมาร์กเวลาและคอมเมนต์อธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับเพื่อให้คนทั่วไปเนี่ยจะสามารถเข้าใจ AI ได้ถูกต้องและดีขึ้นฮะโดยคอนเทนต์นี้เนี่ยผมหวังว่าจะช่วยปูพื้นฐานความรู้ AI ให้กับทุกคนได้ครับพอหลังจากนี้ช่องเราจะลงลึก AI กันเดี๋ยวนะนั่นปุ่มเขียนว่าติดตามเหรอกดเดี๋ยวนี้หรือไม่อย่างนั้นผมจะส่งน้อง AI ไปขยี้
1: นวัตกรรมทางภาษาในยุคดิจิทัลดุกดิจิทัลได้ปฏิวัติแง่คิดของชีวิตมนุษย์รวมถึงการใช้ภาษาการสื่อสารและการเรียนรู้ภาษาไม่เพียงแค่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารแต่ยังเป็นตัวขับเคลื่อนวัฒนธรรมและสังคมเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาภาษาและการสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆซึ่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกอย่างกว้างขวางบทความนี้จะกล่าวถึงนวัตกรรมทางภาษาในยุคดิจิทัลที่น่าสนใจและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมการเกิดขึ้นของภาษาใหม่และภาษาเฉพาะกลุ่มภาษาแสดงและอิโมจิภาษาออนไลน์และโซเชียลมีเดียได้สร้างภาษาแสดงและอิโมจิใหม่ๆขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมและความสนใจของกลุ่มคนรุ่นใหม่ภาษาเหล่านี้ช่วยการสื่อสารมีความรวดเร็วและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นภาษาเฉพาะทางภาษาเฉพาะทางแต่ละภาษาแต่ละสาขาอาชีพและกลุ่มความสนใจได้พัฒนาภาษาเฉพาะตัวของตนเช่นภาษาในวงการเกมภาษาในวงการเทคโนโลยีหรือภาษาในวงการแพทย์ภาษาเหล่านี้ช่วยการสื่อสารภายในกลุ่มมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเครื่องมือแปลภาษาอัตโนมัติการพัฒนาอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้ทำให้เครื่องมือแปลภาษาอัตโนมัติมีความแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผู้คนสามารถสื่อสารข้ามภาษาได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นผลกระทบต่อการเรียนภาษาเครื่องมือการแปลภาษาจะช่วยให้ผู้เรียนภาษาต่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆได้ง่ายขึ้นท่านผู้ฟังคะการพึ่งพาเครื่องมือแปลภาษาอัตโนมัติมากเกินไปอาจส่งผลต่อทักษะการใช้ภาษาจริง

0: เรียนรู้ภาษาออนไลน์ความหลากหลายของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษาออนไลน์มีมากมายให้เราเลือกใช้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนภาษาได้ตรงตามความสนใจและความสะดวกของตนเองการเรียนรู้ส่วนตัวการเรียนรู้ภาษาออนไลน์ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ในเวลาและสถานที่ที่ต้องการโดยไม่ต้องเข้าเรียนในห้องเรียนปัญหาและความท้าทายการสูญเสียความหลากหลายทางภาษาที่ใช้กันน้อยอาจสูญหายไปเนื่องจากผู้พูดภาษานั้นหันไปใช้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากกว่าความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการเรียนรู้และการใช้ภาษาการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาดข้อมูลที่แปลโดยเครื่องมือภาษาอัตโนมัติอาจมีความผิดพลาดทำให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิดความขัดแย้งได้นวัตกรรมทางภาษาในยุคดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงวิธีการในการสื่อสารการเรียนรู้อย่างสิ้นเชิงเทคโนโลยีได้เปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการเรียนรู้และการใช้ภาษาแต่ขณะเดียวกันก่อให้เกิดปัญหาและความท้าทายใหม่ๆเช่นกันเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันต้องรักษาความหลากหลายทางภาษาและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอย่างต่อเนื่อง
1: เด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันแต่ยุคดิจิทัลแบบนี้หน้าที่10อย่างอาจจะไม่พอซะแล้วต้อง10บวก8
2: เด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน1นับถือศาสนา2รักษาธรรมเนียม
3: ในยุคดิจิทัลแบบนี้เนี่ย10อย่างพอไหม
2: คิดว่าน่าจะยังไม่พอครับ
4: พอไหมเอ๊ะ
5: พอไหม
6: จะพอป่ะ
7: พอไหมคะ
8: คิดว่าพอนะคะ
9: 10หน้าที่ถ้าเป็นยุคนี้คิดว่าอาจจะไม่พ
10: อ
9: มันมีอะไรที่แบบมันล้ำเข้ามาเยอะมากเลยตอนนี้
1: สวัสดีค่ะพบกันใน Digital Thailand กับเอิ้นปานระพีเพื่อรู้ทันยุคดิจิทัลเพราะเราทุกคนอยู่ในยุคดิจิทัลกันแล้วนะคะหลายๆคนได้ยินเพลงนี้กันมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะนี่ก็คือเพลงหน้าที่เด็กหรือที่หลายคนเรียกกันติดปากว่าเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีได้ยินกันมานานนะคะซึ่งเพลงนี้ก็จะช่วยให้เด็กๆได้เติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพนั่นเองแต่เมื่อเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลหลายๆอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปมากไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ต้องมาเรียนรู้กันใหม่กับการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลค่ะหลายๆอย่างก็ถือเป็นเรื่องใหม่หน้าที่เด็ก10ประการก็ชักจะไม่เพียงพอซะแล้วนะคะและเรื่องนี้ก็กำลังเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันมากบนโลกออนไลน์กับความเป็นพลเมืองดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลซิติเซนชิพเพื่อให้เราใช้ชีวิตกันอยู่บนโลกดิจิทัลได้อย่างมีความสุขไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ความเป็นพลเมืองดิจิทัลหรือดิจิทัลซิติเซนชิพก็คือพลเมืองผู้ใช้งานสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าใจบรรทัดฐานของการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมและมีความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารในยุคดิจิทัลนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะเพราะทุกวันนี้บนโลกโซเชียลก็มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายมีทั้งเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงอย่างข่าวปลอมต่างๆที่เอิญก็เคยเตือนกันอยู่เรื่อยๆการหลอกลวงบนโลกออนไลน์หรือการแสดงความคิดเห็นต่างๆบนโลกโซเชียลที่หลายๆคนโพสต์ข้อความต่างๆระบายความในใจกันสุดพลังแต่ลืมนึกไปว่าข้อความที่เราโพสต์ไปนั้นอาจจะไปทำให้ทั้งตัวเองและคนอื่นเสียหายและท้ายสุดตัวเรานี่แหละค่ะที่จะเดือดร้อนแล้วเราในฐานะพลเมืองดิจิทัลจะต้องทำยังไงล่ะมาค่ะเอิ้นมี8ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลมาฝากกันและนี่ก็คือทักษะ8ด้านในการเป็นพลเมืองดิจิทัลจากหนังสือของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนเรื่องความฉลาดทางดิจิทัลนะคะข้อแรกทักษะการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตัวเองหรือ Digital Citizen Identity พูดให้เข้าใจกันแบบง่ายๆก็คือการรักษาภาพลักษณ์ในโลกออนไลน์ของเราในแง่บวกทั้งความคิดความรู้สึกและการกระทำนั่นเองค่ะแต่ก็ต้องให้สอดคล้องกับชีวิตจริงในโลกจริงของเราด้วยนะคะอย่าไปโพสต์อะไรในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราเพื่อสร้างภาพเกินจริงเพราะอาจมีปัญหาตามมาก็ได้อย่างเช่นเหตุการณ์แบบนี้เป็นต้นค่ะ
11: แหมอีโอในโลกออนไลน์นี่ช่างเลิศหรูและดูดีซะจริงๆเลยนะ
12: โพสต์แต่ละทีนี่คนอิจฉากันทั้งโซเชียลกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนมาดูเบื้องหลังการถ่ายทำซะหน่อย

0: ล่ะสร้างภาพเกินจริงซะจนเดือดร้อนเลยแบบนี้ไม่ผ่านนะครับ
1: เห็นไหมคะการพยายามจะเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วตัวเองไม่ได้เป็นไม่ได้สร้างความสุขเลยจริงไหมคะเพราะตัวเราก็รู้อยู่แก่ใจดังนั้นการจะรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตัวเราควรทำอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงของชีวิตเราดีที่สุดนะคะ
0: แบบนี้แหละใช่เลยเอาไปเลย 3,000
1: ทักษะที่2ทักษะในการบริหารเวลาหน้าจอหรือว่า Screen Time Managementก็คือความสามารถในการบริหารเวลาให้เกิดความสมดุลระหว่างเวลาบนโลกออนไลน์กับเวลาในโลกจริงแหมมีปัญหานี้กันอยู่ใช่ไหมคะลองคิดดูสิคะสมัยก่อนตอนที่เรายังไม่มีสมาร์ทโฟนเวลาทานข้าวกับครอบครัวหรือทานข้าวกับเพื่อนฝูงเราก็จะนั่งล้อมวงแล้วก็คุยกันอย่างสนุกสนานอยู่ที่โต๊ะอาหารแบบจริงๆจังๆใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวเนี้ย
2: บรรยากาศในปัจจุบันก็จะต่างกับบรรยากาศสมัยก่อนพอหลังๆเมื่อมีโทรศัพท์รู้สึกว่าไม่สนใจคนที่อยู่รอบข้างครับจะมัวติดกับสื่อสมาร์ทโฟนที่อยู่ตรงหน้าเรามากกว่า
3: คือตอนนี้เหมือนแบบก็ใช้เครื่องมือสื่อสารขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกอาจจะห่างไกลกัน
1: เรามีสมาร์ทโฟนทำให้เกิดสังคมก้มหน้าแม้อยู่ใกล้กันแต่ก็เหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันซะแล้วทำให้หลายๆครอบครัวแทบจะไม่พูดคุยกันเลยความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ลดน้อยลงซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้อีกด้วยค่ะดังนั้นก็ต้องจัดสรรเวลาหน้าจอกันให้ดีๆนะคะไซเบอร์บูลลี่หรือว่าการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์เป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่ควรจะมองข้ามนะคะมาดูวิธีเอาตัวรอดกันถ้าหากว่าเกิดไซเบอร์บูลลี่ขึ้นกับเราว่าจะต้องทำยังไงกับทักษะที่3ทักษะที่3การรับมือการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์หรือว่าไซเบอร์บูลลี่แมเนจเมนต์ก็คือความสามารถในการรับรู้และรับมือกับการคุกคามข่มขู่บนโลกไซเบอร์ได้อย่างชาญฉลาดค่ะในยุคนี้เราก็มักจะเห็นข่าวการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์กันอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะซึ่งบางกรณีคนที่ไม่เข้าใจวิธีการรับมือในเรื่องนี้ก็อาจจะตอบโต้ด้วยวิธีการที่รุนแรงทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ชีวิตเลยก็มีค่ะซึ่งวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือก็คือการที่เราไม่ตอบโต้เลยไม่ให้ความสนใจหรือถ้าจำเป็นต้องตอบโต้ก็ไม่ทำด้วยอารมณ์หรือว่าไม่ใช้วิธีการที่รุนแรงนะคะถึงแม้ว่าการบูลลี่นั้นจะร้ายแรงแค่ไหนแต่ก็ควรตอบโต้อย่างมีสติด้วยวิธีที่เหมาะสมค่ะหรือถ้าสุดจะทนทำแบบนี้ค่ะกดรีพอร์ตรายงานหรือว่าบล็อกยูเซอร์นั้นไปเลยแต่ถ้ามันรุนแรงมากเกินกว่าจะควบคุมได้ก็รวบรวมหลักฐานแล้วเข้าแจ้งความไปเลยค่ะเพราะการแกล้งกันบนโลกไซเบอร์ปัจจุบันนี้นับว่าเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากๆหลายประเทศก็ได้ยกประเด็นนี้เป็นวาระแห่งชาติกันเลยนะคะฉะนั้นใจเขาใจเราไม่บูลลี่ใส่กันนะคะ
4: ครั้งนึงเนี่ยผมเคยพบกับนักแสดงคนหนึ่งซึ่งอายุห่างกันประมาณ8ปีก็ทำให้เกิดกระแสบูลลี่ว่าพบกันสร้างกระแสหรือเปล่าต้องการเจ๊ดันหรือเปล่าก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่าเราก็เครียดบ้างนอนไม่หลับบ้างวิธีแรกที่ผมทำเนี่ยก็คือบล็อกข้อความนั้นไป2ก็คือด่าครับฟีดแบ็กกลับมายิ่งหนักกว่าเดิมเขายิ่งเปลี่ยนเฟซคุณบล็อกเข้ามาใหม่บ้างละตอบคำถามกับเราแบบเสียงหายบ้างแหละเราก็เลยต้องมาคุยกันระหว่างผมกับฝ่ายหญิงนะว่าเราสองคนควรทำยังไงกันดีเราก็ได้ข้อตกลงว่า1เราต้องนิ่งก่อนพูดจากับเขาดีๆสุดท้ายก็คือพยายามที่สุดด้วยการกระทำมากกว่า
1: ทักษะที่4ทักษะในการรักษาความปลอดภัยของตนเองบนโลกไซเบอร์หรือว่าไซเบอร์ซีเคียวริตี้แมเนจเมนต์ก็คือความสามารถในการที่เราจะป้องกันข้อมูลของเราให้ปลอดภัยได้แล้วก็ป้องกันการถูกโจรกรรมหรือการถูกโจมตีทางไซเบอร์ค่ะขอยกตัวอย่างเรื่องง่ายๆใกล้ๆตัวที่หลายคนมองข้ามก็คือการตั้งพาสเวิร์ดให้ปลอดภัยไม่ให้ถูกแฮกง่ายๆหรือว่าคาดเดาได้ง่ายๆมาดูกันหน่อยว่ารหัสผ่านพาสเวิร์ดของเรานั้นอยู่ในกลุ่มรหัสผ่านยอดแย่หรือเปล่านะนี่ค่ะถ้าคนไหนตั้งพาสเวิร์ดแบบนี้อยู่ก็ให้รีบไปเปลี่ยนเลยนะคะเพราะพาสเวิร์ดเหล่านี้ง่ายเกินไปแล้วก็อาจจะถูกแฮ็กได้ง่ายๆเลยค่ะและยิ่งบางคนนอกจากจะตั้งพาสเวิร์ดให้คาดเดาได้ง่ายแล้วยังใช้พาสเวิร์ดชุดเดียวกันอันเนี้ยยิ่งไม่ควรทำเลยนะคะและนอกจากเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ยังต้องรักษาความเป็นส่วนตัวบนโลกโซเชียลด้วยนะคะหลายๆคนคิดว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นพื้นที่ส่วนตัวอยากจะพูดอะไรไปก็ได้แต่จริงๆแล้วอะโลกมันไม่ได้สวยขนาดนั้นทักษะที่5ทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือ privacy management ก็คือการมีดุลพินิจในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัวรู้จักปกป้องความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์ทั้งของตนเองและผู้อื่นรู้เท่าทันกลลวงทางอินเทอร์เน็ตและกลลวงทางไซเบอร์ค่ะในโลกจริงเราทุกคนก็มักจะมีพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ต้องการเปิดเผยให้คนทั่วไปรู้จริงไหมล่ะคะในโลกออนไลน์เราก็ควรรักษาความเป็นส่วนตัวของเราให้ดีเหมือนกับในโลกชีวิตจริงด้วยแต่ว่าหลายคนกลับไปเปิดเผยตัวเองมากเกินไปบนโลกออนไลน์บางคนคิดว่าโซเชียลของตัว

0: เองคือพื้นที่ส่วนตัวจะโพสต์อะไรก็ได้และหลายคนก็มักจะโพสต์ทุกเรื่องในชีวิตทั้งสุขเศร้าเหงาและรักรายงานความเป็นไปของชีวิตตลอดเวลาจึงไม่ใช่แค่คนรอบข้างคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานเท่านั้นที่เห็นนะคะแต่ว่าคนที่เราไม่รู้จักหรือกลุ่มมิจฉาชีพก็เห็นเช่นเดียวกันโดยเฉพาะคนที่เหงายิ่งต้องระวังเลยค่ะคืนไปโพสต์ว่าเหงาจังอยู่บ้านคนเดียวแถมใส่โลเคชั่นบ้านไว้ด้วยแบบนี้ระวังโจรจะมาเยี่ยมถึงบ้านนะคะแถมการโพสต์ทุกอย่างก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาศึกษาชีวิตของเราและก็หาโอกาสเข้ามาสร้างความวุ่นวายให้กับชีวิตเราในที่สุดค่ะบนโลกโซเชียลความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าข้อมูลไหนถูกต้องข้อมูลไหนไม่เป็นจริงสำคัญมากนะคะและนี่ก็คือทักษะการเป็นพลเมืองดิจิตอลข้อที่6การคิดวิเคราะห์ที่มีวิจารณญาณที่ดีหรือ critical thinking ค่ะก็คือความสามารถในการแยกแยะระหว่างข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิดข้อมูลที่มีเนื้อหาเป็นประโยชน์และข้อมูลที่มีเนื้อหาอันตรายและก็เข้าใจรูปแบบการหลอกลวงต่างๆในโลกไซเบอร์อย่างเช่นข่าวปลอมเว็บปลอมหรือภาพตัดต่อเป็นต้นค่ะเชื่อไหมล่ะคะว่าคนที่เราเห็นกันใน Facebook หรือตามโซเชียลมีเดียต่างๆคนคนนั้นอาจจะไม่มีตัวตนอยู่จริงเลยก็ได้อาจจะเป็นแค่ตัวปลอมหรือว่าเอารูปใครก็ไม่ทราบมาทำเป็นรูปโปรไฟล์แล้วก็สวมรอยเกิดการหลอกลวงแบบนี้เป็นข่าวกันมานักต่อนักแล้วนะคะดังนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยและข่าวหรือข้อความที่แชร์กันบนโซเชียลบางครั้งเราก็ไม่ควรที่จะเชื่อเลยในทันทีควรที่จะตรวจสอบที่มาที่ไปของข่าวนั้นกันก่อนเพราะอาจจะเป็นข่าวปลอมก็ได้ส่วนวิธีเช็คข่าวจริงหรือปลอมเราก็เคยพูดถึงกันไปแล้วในตอนก่อนๆ นะคะลองไปดูกันได้ที่ YouTube IT24HIS ค่ะทราบกันหรือเปล่าคะว่าข้อมูลที่เราโพสต์ลงไปบนโลกออนไลน์แล้วมันจะคงอยู่ตลอดไปแล้วก็อาจจะตามมาหลอกหลอนเราได้ในภายหลังดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์กับทักษะที่7ทักษะที่7การบริหารจัดการข้อมูลที่ผู้ใช้งานมีการทิ้งไว้บนโลกออนไลน์หรือ Digital Footprint ก็คือความสามารถในการเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลว่าจะหลงเหลือร่องรอยข้อมูลทิ้งไว้เสมอรวมไปถึงเข้าใจผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อการดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบค่ะอันเนี้ยหลายๆคนอาจจะไม่เคยนึกถึงนะคะว่าสิ่งที่เราเคยโพสต์หรือว่าแชร์ไว้ในยุคดิจิทัลมันจะยังคงอยู่ตลอดไปเพราะทุกคนก็สามารถนำสิ่งที่เราโพสต์หรือแชร์ไปแชร์ต่อในโลกออนไลน์ภายในเวลาอันรวดเร็วนะสิคะโดยที่เราก็ไม่สามารถปิดตามลบได้ด้วยซึ่งร่องรอยทางดิจิทัลนี้ก็อาจจะส่งผลทำลายชีวิตเราทำลายอนาคตเราได้เลยอย่างเช่นเรื่องการสมัครงานหรือการทำงานค่ะเพราะปัจจุบันนี้หลายๆบริษัทก่อนจะรับใครเข้าทำงานเขาก็ไปลองดูพฤติกรรมของคนคนนั้นทางโซเชียลกันก่อนเพื่อจะได้รู้จักตัวตนของผู้สมัครงานมากขึ้นเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซึ่งผู้โพสต์เปิดเป็นสาธารณะก็แปลว่าใครๆก็เข้าถึงได้จริงไหมล่ะคะนี่ก็คือร่องรอยทางดิจิทัลอย่างหนึ่งหรือแม้แต่พนักงานที่เอาความลับบริษัทไปเปิดเผยทำให้บริษัทเกิดความเสียหายก็อาจถูกทับโทษหรือถูกไล่ออกก็ได้เห็นไหมล่ะคะว่าร่องรอยทางดิจิทัลมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลมากเลยทีเดียวดังนั้นคิดให้ดีก่อนจะทิ้งร่องรอยอะไรลงไปในโลกออนไลน์นะคะ
1: พนักงานเคยมีที่แบบโพสอะไรที่ไม่เหมาะสมบ้างหรือเปล่า
2: เราก็เคยเจอสำหรับพนักงานที่โพสเราไม่เหมาะสมเนี่ยเราก็เชิญเขามาคุยจริงๆปัจจุบันนะมันสำคัญฮะมันต้องควรระวังจะโพสอะไรเนี่ยควรต้องระวังเป็นอย่างยิ่งฮะเพราะว่ามันก็จะติดตัวเราไปตลอดมันมองได้ถึงในส่วนของทัศนคติมันมองได้ในหลายๆอย่าง
0: และก็มาถึงข้อสุดท้ายมาที่เรื่องดีๆกันบ้างค่ะความเห็นอกเห็นใจกันบนโลกออนไลน์ซึ่งเราก็มีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะและเนี่ยล่ะค่ะก็จะทำให้โลกออนไลน์ของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นกับทักษะพลเมืองดิจิทัลข้อที่8ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมหรือดิจิทัลเอมพาธีก็คือมีความเห็นอกเห็นใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นบนโลกออนไลน์มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้างทั้งในโลกออนไลน์และชีวิตจริงและเป็นกระบอกเสียงให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยค่ะทำให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขบนโลกดิจิทัลซึ่งในยุคที่โลกไร้พรมแดนการเห็นอกเห็นใจกันก็ไม่ได้จำกัดระยะทางตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะคะอย่างเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าที่ออสเตรเลียที่มีคนแชร์ความรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงความเห็นอกเห็นใจมีการระดมทุนจากองค์กรต่างๆเพื่อขอรับบริจาคผ่านโลกโซเชียลและก็ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการรวมพลังกันของคนบนโลกโซเชียลเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะ เห็นไหมล่ะคะในยุคดิจิทัลเด็กเอ๋ยเด็กดีกับหน้าที่10อย่างไม่พอซะแล้วต้อง10บวก8ซึ่งก็คือการเพิ่ม8ทักษะพลเมืองดิจิทัลเข้ามานั่นเองแล้วก็ไม่ใช่แค่เด็กหรอกนะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เราก็เข้ามาสู่ยุคดิจิทัลในเวลาพอๆกันเนี่ยล่ะค่ะการเรียนรู้แล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของทักษะพลเมืองดิจิทัลก็เลยเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว
3: ้อนาคตของการเรียนรู้ภาษาการเรียนรู้แบบผสมผสานการเรียนรู้ภาษาในอนาคตจะเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและการเรียนรู้กับครูผู้สอนในห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้การเรียนรู้ภาษาเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ตลอดชีวิตไม่จำกัดอายุหรือสถานที่การเรียนรู้ที่เป็นส่วนตัวการเรียนรู้ภาษาจะเน้นความเป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยเทคโนโลยีจะสามารถปรับเนื้อหาและวิธีการสอนให้เหมาะสมต่อความต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคลได้ภาษาเป็นทักษะที่จำเป็นในอนาคตภาษาเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตในสังคมโลกที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นยุคดิจิทัลได้ปฏิวัติวงการการเรียนรู้ภาษาอย่างสิ้นเชิงนวัตกรรมทางภาษาที่หลากหลายได้เปิดโอกาสให้ผู้คนทั่วโลกสามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างง่ายและสะดวกสบายมากขึ้นอนาคตการเรียนรู้ภาษาจะมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้แบบผสมผสานการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้ที่เป็นส่วนตัวเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้คนบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ภาษาได้สำเร็จท่านผู้ฟังคะบทสรุปนะคะยุคดิจิทัลได้ปฏิวัติวงการการเรียนรู้ภาษาอย่างสิ้นเชิงนวัตกรรมทางภาษาที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ผู้คนทั่วโลกสามารถเรียนรู้ภาษาได้ง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอนาคตการเรียนรู้ภาษาจะมุ่งเน้นไปทางการเรียนรู้แบบผสมผสานการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้ที่เป็นส่วนตัวเทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้คนบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ภาษาได้สำเร็จยุคดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงบทบาทของภาษาอย่างสิ้นเชิงนวัตกรรมทางภาษาที่เกิดขึ้นในยุคนี้ได้สร้างโอกาสใหม่ๆและความท้าทายใหม่ๆให้กับสังคมการปรับตัวและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาภาษาและสังคมของเราได้อย่างเต็มที่ค่ะท่านผู้ฟังคะในชั่วโมงต่อไปเราจะกลับมาพบกันอีกนะคะในชั่วโมงที่7นะคะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะและกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านยมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพการสร้างอาชีพในศตวรรษที่21นะคะเหมาะสำหรับเยาวชนไทยทุกคนนะคะสามารถหาความรู้ได้จากรายการของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะตามที่นัดหมายไว้นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วังอ่อนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนำเสนองานสรรสร้างงานประดิษฐ์ตอนที่6นะคะจะทำพานพุ่มเป็นพานพุ่มที่ทำจากผ้าเทปนะคะก็จะมีพานพุ่มนะคะเบอร์4นะคะถ้าซื้อพานพุ่มขนาดระดับนี้เป็นเบอร์4เบอร์4แต่ต้องซื้อมีซื้อฐานอีกต่างหากนะคะราคาย่อมเยาว์สามารถจะซื้อได้ทั่วไปตามร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนก็มีนะคะท่านจะหาซื้อได้เด็กๆก็หาซื้อได้ตามต่างจังหวัดเนี่ยนะคะก็มีนะคะก็จะมานำมาทำพานพุ่มรูปทรงจะเป็นรูปทรงนี้นะคะมีหลายแบบเบอร์5เบอร์แล้วแต่เลือกจะเลือกใช้ที่การที่เลือกเบอร์4นั้นเพราะว่าเวลาประมาณ45นาทีถึง50นาทีในการดำเนินรายการนะคะอาจารย์บังออนจะดำเนินรายการประมาณเวลานี้นะคะของทางรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะก็ต้องเตรียมไว้มีพานนะคะพานแล้วก็ต้องมีฐานรองนะคะฐานรองเดี๋ยวเช่นอันนี้เราต้องมาใช้มีดนะคะเจียนออกนะคะนะคะแต่ทำมาแล้ว ส่วนหนึ่งนะคะสำเร็จมาแล้วเนี่ยนะคะเราจะนี่นะคะเนี่ยเจียนมาเป็นรูปแบบนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะต้องเวลาเป็นส่วนนี้ใช่ไหมคะกลมก็ต้องมาเฉือนออกเฉือนให้มาเป็นเท่ากับพานได้อย่างนี้พานอยู่บนนี้ไม่ใช่นะคะจะต้องมีพานอันนี้ก็วางลงไปนะคะได้นะคะเนี่ยนะคะก็จะได้ผ่านนี้แล้วนะคะโฟมนะคะจากนั้นอุปกรณ์ก็จะมีกรรไกรปักคีบนะคะที่จะต้องใช้ไม้บรรทัดอีกเช่นกันบางครั้งเนี่ยบางไม้บรรทัดบางครั้งจะใช้หรือไม่ใช้แล้วแต่ต้องมีการวัดถ้าเบื่อบางแบบเนี่ยจะต้องมีการวัดที่จะต้องมีรูปของการทำพานพุ่มนี่จะต้องมีสัดส่วนที่จะต้องมีแบ่งครึ่งอะไรเงี้ยนะคะไม้บรรทัดแบ่งครึ่งส่วนอะไรอย่างเงี้ยที่จะต้องทำลายแต่ทำถ้าเผื่อทำผ้าเทปเนี่ยนะคะที่มีดิ้นเงินเนี่ยนะคะเราไม่ทำลายคือลายผ้าไม่ใช่ลายโทรศัพท์นะคะลายผ้านะคะลายลวดลายที่บนพานพุ่มนะคะกรรไกรดอกไม้ที่จะทำเป็นฐานรองหรือจะใช้ดอกอะไรก็ได้นะคะดอกที่มันสีขาวๆให้เหมาะสมกับพานกับพุ่มนะคะแล้วก็กาวนี่ต้องใช้นะคะกาวสำคัญคือกาวนี้กาวปืนนะคะปืนกาวปืนนะคะนะคะไม้แหลมต้องใช้ทีนี้การใช้นะคะการใช้ก็จะต้องสอดเข้าไปในแท่งกาวแท่งพลาสติกนะคะพลาสติกนะคะสอดเข้าไปให้ถึงในส่วนของปืนนะคะเพื่อที่เวลายิงแล้วจะได้สะดวกถ้าเผื่อไม่ถึงส่วนในปืนเนี่ยมันยิงค่อนข้างลำบากกาวไม่ค่อยจะออกเนี่ยนะออกน้ำของกาวเนี่ยมันก็จะออกมาที่พร้อมที่จะใช้งานนะคะไม้แหลมนี่ต้องใช้นะคะไม้แหลมนี่เราไว้เวลาตกแต่งส่วนต่างๆของเนี่ยนะคะที่เวลาบางทีส่วนต่างเนี่ยเรามันหลบไปจะแนะนำนิดนึงว่าการทำพานพุ่มที่เป็นที่เราไม่ใช้เข็มหมุดนะคะเราจะต้องทากาวลงไปบนสายของเนี่ยนะคะบนนี้นะคะถึงจะติดกับกาวได้ไม่ใช่ทากาวแล้วไปติดบนพานพุ่มนะคะกาวกับความร้อนนะคะพุ่มจะละลายนะคะ
เสียเลยนะคะใช้ไม่ได้เลยนะคะเนี่ยนะคะเราก็ต้องทำต่อไปนะคะจะเริ่มการทำนะคะเราก็ต้องทำจุดไว้ก่อนนะคะที่จะเพื่อที่จะจับง่ายสะดวกเทปกาวเราถัดทำเวลาถ้าเปิดถวายพระเนี่ยนะคะเรามีพุ่มเงินพุ่มทองได้อีกเช่นกันนะคะอันนี้เป็นพุ่มเงินนะคะพุ่มทองแต่เดี๋ยวจะทำหลังรายการเพื่อที่จะไปถวายพระเพื่อเป็นพุทธบูชาแล้วงานนี้เราอาจจะทำที่เวลาขึ้นบ้านใหม่อะไรนี่โอกาสที่ต่อไปเดี๋ยวจะอธิบายท้ายๆแล้วกันนะคะเนี่ยนะคะท้ายๆแล้วกันปิดไปแล้วนะคะขอโทษลืมไปนิดนึงนะคะเวลาทำงานจะต้องเราจะต้องทากาวนะคะก่อนให้มีความร้อนค่อนข้างจะคลายตัวนิดนึงนะคะนี่นะคะมีพุ่มเงินพุ่มทองลักษณะดิ้นเงินแบบนี้ก็มีนะคะเราก็จะทำผู้สาธิตก็จะทำหลังจากรายการนี้ก็จะทำเป็นพุ่มทองอีกนะคะ

ถ้ากล่าวส่วนล่างของส่วนของดิ้นนะคะดิ้นเงินนะคะ

เราไม่กล้าตัดตัดเดี๋ยวจะมีรอยต่อของการสัมพันธ์พุ่มนะคะพุ่มจะมีรอยต่อเพราะว่าดิ้นเทปพวกนี้เวลาตัดแล้วมันจะลุ่ยง่ายนะคะกระจายเร็วด้วยตัดปุ๊บเนี่ยไปเลย

เราค่อยๆพลิกนะคะเนี่ยนะคะทากาวต้องระวังนิดนึงอย่าให้กาวไปความร้อนไปโดนกับผมมากๆมันก็จะละลายได้นะคะนี่

นะคะค่อยค่อยอย่าดึงมากดึงมากแล้วมันจะขาดได้นะคะงานพวกนี้เป็นงานประดิษฐ์ก็จะต้องเป็นมีความใจเย็นเล็กน้อยนะคะเป็นการฝึกสมาธิด้วยนะคะเด็กๆสามารถทำได้นะคะไม่ยากเกินไปนะคะเด็กๆที่เคยชมรายการเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าของอาจารย์บางอ่อนนี่จะนำมางานที่มันสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะให้เด็กทำได้โดยไม่ยากเลยนะคะเนี่ยต้องทานะคะแล้วให้เย็นนิดหนึ่งให้ความร้อนมันคลายนิดหนึ่งนะคะ

ต้องการโกมาลองอันนี้คือใบลานนะคะเนี่ยนะคะใบลานที่เขามาทำกับหมากค่ะกับหมากของจังหวัดอุทัยธานีนะคะเขาทำเป็นจานเดี๋ยวนี้เอากราบอะไรมาทำก็สวยดีเหมือนกันนะคะทุกวันสองวันชมรายการแต่ไม่ใช่กับหมากอันนี้กับหมาก

ค่อยค่อยเย็นใจเย็นเย็นนะคะควรระวังมากที่สุดคือความร้อนของกาวนะคะจะไปโดนกับโฟมแล้วจะละลายนะคะละลายรูปทรงจะเสียเลยนะคะเนี่ยก็ยังติดไม่ได้คอยนิดนึงนะคะนะคะค่อยๆ

ทากาวนะคะไปเรื่อยๆแล้วก็ทากาวไปเนี่ยนะคะยาวอย่าให้ยาวเกินไปมันจะแห้งได้นะคะความกว้างประมาณไม่ถึงคืบประมาณ5นิ้วนะคะเนี่ยนะคะ

คะเนี่ยเกือบจะได้ครึ่งหนึ่งของพุ่มแล้วนะเนี่ยจนจะได้ครึ่งหนึ่งของพุ่มแล้วนะคะคล้ายกันจับจีบเหมือนกันนะคะ

คากาวนะคะส่วนล่างของเทปนะคะเทปประกอบดิ้นเงินนะคะคล้ายกับการจับจีบเหมือนกันนะคะคอยให้เย็นนิดนึง

มันจะมีเศษกาวนิดๆที่มันหล่นอยู่นะคะมันต้องมีเศษเพราะว่าส่วนที่มันเหลือเนี่ยเราต้องปาดออกมานะคะเป็นส่วนที่ทำให้มันหนานะคะ

ผู้สาธิตจะเผลอลืมไปชอบจะไปติดกาวตรงทากาวตรงส่วนของโฟมนะคะนี่ไงคะคนขายเขาก็ฉลาดนะมีรอยต่อของดิ้นเงินแต่ต้องต่อให้ตรงนะคะต่อได้แล้วค่ะมีรอยต่อนิดนึง

ตรวจใกล้เสร็จแล้วนะคะเนี่ยเหลืออีกส่วนหนึ่ง1 2 3 4ประมาณอีกส่วนหนึ่งนะคะ

ค่อยๆทากาวนะคะเนี่ยกาวก็เริ่มหมดอีกแล้วพอเริ่มกาวนี่จะเริ่มหมดเนี่ยมันจะยิงไม่ค่อยออกนะคะมันเพราะว่ามันต้องพยายามใส่เข้าไปใหม่นะคะยิงไม่ค่อยออกล่ะรอนิดหนึ่งให้กาวมันคลายตัวจากความร้อนนะคะเนี่ย

เราต้องดูด้วยนะคะต้องพยายามตกไอ้ตัวมือเนี่ยแตะกดลงไปบางทีเนี่ยกาวมันจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะคะกาวอาจจะไม่ติดได้เหมือนกันนะคะ

ต้องหาที่วางไม่งั้นมันจะกลิ้งไปกลิ้งมานะคะหมุนไปหมุนมาพอดีกับได้เนี่ยนะคะที่เป็นที่รองกลับมาเขาจะมีเครื่องกาบหมากนี่เขาจะมีเครื่องทำจานนะมีเครื่องใส่กาบหมากลงไปแล้วก็กดเครื่องมันก็จะเป็นรอยรูปจานขึ้นมาเหมือนกับทั่วไปที่เขาทำจานเขามันมีตัวแม่ตัวเครื่องพิมพ์นะคะ

ทาสักเอาเวลาว่าเอากดไปเนี่ยประมาณ2-3รอบรอบเดียวมันจะไม่ค่อยกาวไม่ค่อยได้นะคะรอบเดียวกาวจะไม่ค่อยติดแล้วก็รอให้มันคลายความร้อนนิดหนึ่งนะคะเห็นนะคะหนึ่งนะคะสองสามสามคือละลายอีกทีหนึ่งคอยความร้อนให้คลายนิดนึงนะนะคะก็แตะไปสองที่สามนี่เราจะละลายให้มันเกลี่ยให้มันเท่ากันแล้วก็รอให้มันคลายได้ความร้อนนะคะแล้วก็แตะลงไป

59นะคะ1 2แล้วก็เกลีย3นะคะเกลียคอยให้มันเย็นนิดหนึ่งนะคะนะคะกดลงไป

ก็เสร็จแล้วทีนี้เราก็ต้องให้ถึงจบให้มันไปถึงฐานล่างนะคะเนี่ยนะคะส่วนของท้ายโฟมเนี่ยนะคะก็จะต้องมีอยู่ถึงส่วนล่างของโคนพุ่มนะคะเนี่ยโคนพุ่มก็ต้องมีเว้นอีกนิดนึงนะคะ

ขึ้นจะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวทำฐานเพื่อประกอบพาวางพานวางพุ่มบนฐานนะคะ

เรียบร้อยนะคะเราก็ตัดออกนะคะกันไกลเหล็กจะคมกว่าทีนี้ส่วนที่ตัดแล้วมันเนี่ยมันก็จะลุ่ยง่ายนะคะเราก็ต้องย้ำนิดทากาวให้มันอยู่ถ้าเผื่อเขาขายนี่เขาจะติดเทปไว้นะคะติดเทปก่อนตัดก่อนติดเทปแล้วก็แล้วแต่นะคะเราก็ต้องนี่นะคะทากาวมันจะได้อยู่นะคะทีนี้เรื่องของยอดพุ่มนะคะเนี่ยมันจะมีส่วนที่เนี่ยนะคะนะยอดพุ่มแล้วก็

อาจจะใช้อันนี้ก็ได้นะคะลองนะคะไม่ต้องดอกไม้นะคะลองไปแต่ต้องติดกาวของบนนี้บนแถบนี้นะคะ

จากนั้นวนไปอีกวนเนี่ยนะฮะวนทาไปตรงนี้ได้เลยนะคะไว้โดนโฟมนะคะ

้องมีผ้าปากกวาดเงี้ยนะคะเราไม่ใช้โฟมนะคะเวลานั่นเราจะล็อกด้วยตัวนี้นะคะ

เนี่ยนะคะนะคะผ่านทุ่งดิ้นเงินนะคะนะคะเราเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะจะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือหรือจะเป็นของขวัญก็ได้นะคะท่านผู้ชมสามารถทำเองได้ไม่ยากเลยนะคะท่านผู้ชมไปหาดิ้นที่มันสวยงามแต่ต้องมีเทคนิคในการทำเท่านั้นเองนะคะเนี่ยตอนแรกจะเป็นดอกไม้วางทีนี้พอเอิญว่าเห็นมันเป็นดอกเป็นลายที่สวยงามแล้วก็ทำเป็นฐานได้เลยนะคะแต่ต้องหาพานให้เข้ากับอันนี้ต้องเป็นพานเงินนะคะถ้าเผื่อพานเงินก็พานเงินพานทองก็พานทองนะนี้บังเอิญมีพานคู่พุ่มเงินพุ่มทองได้อีกนะคะนี่หลังจากรายการนี้ก็ต้องไปทำพุ่มทองอีกนะคะประโยชน์นะคะเราก็อย่างที่พูดผู้จ่าอาทิตย์พูดไปแล้วนะคะว่ากล่าวไปแล้วว่าจะต้องเป็นการไปให้เป็นของขวัญก็ได้แล้วไปกราบไหว้นำไปกราบไหว้เพื่อเป็นพุทธบูชากับเคารพกับสิ่งศักดิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านที่เรานับถือนะคะหรือจะให้เป็นของขวัญที่คนขึ้นบ้านใหม่ทำบุญบ้านเลี้ยงพระนะคะได้เป็นเพื่อเป็นมงคลนะของเป็นมงคลนะคะของสูงเป็นมงคลเพราะฉะนั้นเวลาทำงานพวกนี้ต้องละเอียดอ่อนนะคะสะอาดสะอ้านทำจะด้วยใจรักจริงๆนะคะถึงจะได้งานที่ดีแล้วเป็นการฝึกสมาธิได้อย่างดีและสร้างผลงานเป็นเม็ดเงินได้อีกนะคะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของดีวีเท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับนำเสนอรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับให้กับท่านผู้ชมนักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับโดยที่ภาคการศึกษาที่2/2567นี้นะครับได้นำเสนอรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับเนื้อหาของรายการวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมด้วยกันครับรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับนำเสนอความรู้นะครับเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงข้อมูลพื้นฐานนะครับข้อควรระมัดระวังต่างๆนะครับสำหรับบุคคลที่จะเดินทางไปใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยที่เป้าหมายหลักของเรานะครับก็คือคนที่จะไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นในระยะเวลายาวนานนะครับอย่างเช่นนักศึกษานะครับคนที่จะเดินทางไปเรียนต่อนะครับหรือว่าคนที่จะเดินทางไปประกอบอาชีพทำงานต่างๆที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคนที่จะเดินทางไปแบบระยะสั้นนะครับคือเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับไปฝึกอบรมระยะสั้นนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้ด้วยกันได้นะครับแล้วก็น่าจะได้รับข้อมูลนะครับที่เป็นประโยชน์ที่จะสามารถเอาไปใช้นะครับในการอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคำภาษาญี่ปุ่นนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับหมวดการจราจรและขนส่งมวลชนนะครับการจราจรและก็การขนส่งมวลชนของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนับว่าเป็นอะไรที่ทันสมัยนะครับแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมีความตรงต่อเวลานะครับการจราจรการขนส่งมวลชนของญี่ปุ่นนั้นนะครับเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับว่าเป็นระบบนะครับการขนส่งมวลชนการเดินทางที่ทันสมัยนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆนะครับรวมไปถึงบริการนะครับที่น่าประทับใจนะครับอันที่เป็นที่พูดกันถึงบ่อยๆก็คือเรื่องของการตรงต่อเวลาของรถไฟนะครับรวมไปถึงรถเมล์นะครับรถบัสที่วิ่งในเมืองต่างๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าไฟนะครับก็มีหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟนะครับขบวนธรรมดานะครับที่เราเรียกว่าฟุซูเดนชะนะครับมีรถเร็วนะครับคิวโคหรือว่ารถด่วนนะครับอย่างเช่นภาษาญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าทกคิวนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็มีความเร็วนะครับในการเดินทางก็แตกต่างกันไปหลายคนคงรู้จักชินคันเซ็นใช่ไหมครับรถด่วนพิเศษครับหัวกระสุนนะครับที่สวยงามนะครับมีหลากหลายรุ่นเลยนะครับแล้วก็บริการที่อยู่ในชินคันเซ็นนั้นเนี่ยก็ทันสมัยแล้วก็น่าประทับใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในรถไฟชินคันเซ็นเองหรือว่าอะไรต่างๆครับอีกอันนึงที่น่าประทับใจมากๆไม่แพ้กับรถไฟนะครับที่วิ่งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็คือรถเมล์นะครับรถบัสเนี่ยนะครับตรงเวลานะครับตรงเวลามากนะครับถ้าเราดูที่ป้ายที่เขียนไว้ที่ตรงป้ายรถเมล์นะครับตารางเวลาที่เขียนไว้ที่ตรงป้ายรถเมล์นะครับว่ารถเมล์สายนี้นะครับสมมุติว่าสาย15เนี่ยนะครับจะต้องผ่านที่ป้ายรถเมล์เนี่ยนะครับเขาก็จะกำหนดไว้เลยว่าจะผ่านเวลากี่โมงกี่นาทีนะครับถ้าเขาเขียนไว้11:05เนี่ยนะครับรถเมล์ก็จะมาตรงเวลานะครับ11:05อาจจะมีช้าหรือเร็วบ้างนะครับแต่ว่าไม่เกิน5นาทีแน่นะครับบวกลบไม่เกิน5นาทีแน่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เคยเห็นคนที่ยืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์เป็นระยะเวลายาวนานเลยนะครับเนื่องจากว่าเขารู้ว่ารถเมล์จะมาสายไหนนะครับที่เขาจะนั่งเนี่ยมันจะมาถึงเวลากี่โมงบ้างนะครับโดยทั่วไปแล้วคนญี่ปุ่นก็จะเดินนะครับมารอรถเมล์นะครับมารอขึ้นรถเมล์นะครับก่อนที่รถเมล์จะมาไม่กี่นาทีนะครับเนื่องจากว่ารถเมล์ตรงเวลามากเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเวลานะครับในการที่จะเดินทางมาขึ้นรถเมล์หรือว่าในการจะสัญจรที่จะไปที่ไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นไปอย่างสามารถที่จะล็อกเวลาได้นะครับกำหนดเวลาอย่างชัดเจนได้นะครับด้วยขนส่งมวลชนของประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่อย่างไรก็ตามด้วยความตรงต่อเวลานะครับรวมไปถึงความทันสมัยต่างๆเนี่ยมันก็

แลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงนะครับค่ารถเมล์หรือว่าค่ารถไฟในประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับค่าพาหนะค่าเดินทางเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากทีเดียวนะครับยังไม่ต้องพูดถึงแท็กซี่นะครับแท็กซี่นี่แพงอยู่แล้วนะครับค่ารถไฟค่ารถเมล์เนี่ยนะครับราคาที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วค่อนข้างจะสูงมากนะครับค่อนข้างจะสูงมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นการคมนาคมขนส่งนะครับที่ทันสมัยแล้วก็มีความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูงนะครับคำภาษาญี่ปุ่นหมวดการจราจรและขนส่งมวลชนนั้นเนี่ยนะครับคำว่าการจราจรนะครับแล้วก็ขนส่งมวลชนนั้นเนี่ยนะครับในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้คำว่าอะไรบ้างนะครับเราลองมาดูด้วยกันนะครับมีคำที่มีความหมายคล้ายๆกันอยู่นะครับ2-3 คำนะครับที่อยากจะนำเสนอในสไลด์แผ่นแรกนี้นะครับคำแรกก็คือคำว่าโคซูรุรุครับโคซูรุรุโคซูรุรุนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราจะแปลตรงตัวเนี่ยนะครับมันจะมีความหมายว่ากฎครับระเบียบนะครับในการขนส่งมวลชนหรือว่าในการจราจรนะครับคำว่าโคซูนั้นเนี่ยนะครับก็จะแปลว่าการเดินทางครับการขนส่งการจราจรต่างๆเนี่ยนะครับและคำว่าลู่ลุครับก็จะแปลว่ากฎหรือว่าระเบียบกฎหมายก็ได้นะครับหรือข้อต้องปฏิบัติต่างๆก็ได้นะครับเอาคำสองคำมาผสมกันนะครับคำว่าโคซูที่แปลว่าการเดินทางการจราจรนะครับมาผสมกับคำว่าลู่ลุที่แปลว่ากฎหรือว่าระเบียบหรือกฎหมายนะครับโคซูลู่ลุก็เลยมีความหมายว่าระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนหรือว่าระเบียบปฏิบัติกฎครับที่เกี่ยวข้องกับการจราจรครับอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่าโคซูคีคันครับโคซูคีคันครับโคซูก็คือโคซูเดียวกับเมื่อสักครู่นี้นะครับที่แปลว่าการเดินทางการคมนาคมการจราจรการขนส่งอะไรต่างๆคำว่าคีคันนะครับแปลว่าองค์กรครับหรือหน่วยงานครับโคซูคีคันนะครับพอมารวมกันก็เป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่งการจราจรครับก็ได้แก่บริษัทครับเอกชนหรือว่ารัฐวิสาหกิจนะครับที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟนะครับเกี่ยวกับรถเมล์เกี่ยวกับรถแท็กซี่หรือว่าเรือหรือว่าเครื่องบินต่างๆนะครับที่ใช้ครับในการเดินทางคมนาคมในประเทศญี่ปุ่นทั้งหลายนะครับโคซูรุรุครับกับคำว่าโคซูคิคันครับอันนี้เป็น2คำแรกนะครับที่อยากจะนำเสนอนะครับถ้าเราจะพูดครับถึงกฎระเบียบการจราจรนะครับในภาษาญี่ปุ่นเราจะใช้คำนี้นะครับโคซูรุรุครับแต่ถ้าเราจะพูดถึงระบบครับการคมนาคมนะครับเราก็จะใช้ในภาษาญี่ปุ่นเราก็จะใช้คำว่าโคซูคิคันครับโคซูคิคันทีนี้เกี่ยวกับกฎจราจรของญี่ปุ่นนะครับเกี่ยวกับโคซูรุรุของญี่ปุ่นนะครับก็มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นกฎจราจรหรือว่ากฎบนท้องถนนของประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่างเช่นรถจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับคนจะอยู่ทางด้านขวาอะไรเงี้ยนะครับการเดินข้ามถนนนะครับต้องเดินข้ามถนนในบริเวณที่กำหนดนะครับอย่างเช่นทางม้าลายนะครับหรือว่าในสะพานลอยนะครับการทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับสัญลักษณ์นะครับแล้วก็สัญญาณนะครับจราจรต่างๆนะครับเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนนะครับคือใครก็ตามนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่ขับรถเท่านั้นนะครับที่ประเทศไทยเราจะให้ความรู้นะครับแล้วก็เคร่งครัดเข้มงวดนะครับกับเกี่ยวกับเรื่องของกฎจราจรเนี่ยนะครับกับบุคคลที่ต้องการจะใช้รถใช้ถนนใช่ไหมครับก็คือถ้าเกิดว่าเราจะขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเราจะขับรถยนต์อะไรเงี้ยนะครับเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกฎจราจรแล้วก็ต้องสอบใบขับขี่ซะก่อนนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะคนที่จะขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าคนที่จะขับรถครับประชาชนนะครับตั้งแต่เป็นเยาวชนเลยนะครับทุกคนจะถูกปลูกฝังครับให้เข้าใจให้รับรู้เกี่ยวกับโคซูรุรุเกี่ยวกับกฎจราจรทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ท้องถนนเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นที่สำหรับคนที่ขับรถหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะครับคนที่เดินถนนเดินเท้าเนี่ยนะครับก็มีโอกาสจะต้องข้ามถนนก็มีโอกาสที่จะต้องปั่นจักรยานหรือก็มีโอกาสที่ต้องเดินบนฟุตบาทนะครับจึงจำเป็นจะต้องรู้กฎจราจรด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับจึงปลูกฝังนะครับความรู้นะครับแล้วก็วิธีป

ฏิบัตินะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับกับบุคคลทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะแก่คนที่จะสอบใบขับขี่เท่านั้นนะครับมาดูคำศัพท์พื้นฐานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจราจรนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรไปด้วยนะครับก็คือเริ่มจากคำแรกนะครับตะกี้เจอไปแล้วนะครับโคซูครับโคซูครับถ้าดูตัวอักษรคันจิแล้วอาจจะถ้ายังอ่านตัวอักษรคันจิไม่ได้ก็ลองดูตัวอักษรโรมันจิที่เขียนกำกับไว้ที่อยู่ในวงเล็บนะครับคำนี้ออกเสียงช้าๆชัดๆนะครับถ้าออกเสียงช้าๆชัดๆนะครับก็จะออกเสียงโคอุซืออุครับตรงโคอุเนี่ยนะครับเขาจะออกเสียงยาวนะครับเป็นโคครับโคอุโคอุโคอุโคอุออกเสียงเร็วๆนะครับโคอุโคอุโคอุออกเสียงโคแล้วตรงซืออุซืออุซืออุเนี่ยก็ออกเสียงเร็วเหมือนกันครับก็กลายเป็นเสียงยาวซืออุซืออุซืออุซือครับเพราะฉะนั้นคำนี้นะครับถ้าออกเสียงช้าๆโคอุซูครับโคอุซูครับแต่ว่าไม่ต้องออกเสียงชัดขนาดนั้นก็ได้นะครับเวลาเราพูดภาษาญี่ปุ่นเราก็พูดเร็วๆใช่ไหมครับโคซูโคซูครับคำนี้นะครับจะมีความหมายว่าการจราจรการเดินทางครับการคมนาคมครับมีคำว่าโดโรครับออกเสียงช้าๆจะออกเสียงว่าโดโรโดโรครับโดอุนะครับตรงโดอุตัวเนี้ยออกเสียงเร็วครับออกเสียงว่าโดครับออกเสียงยาวไปเลยนะครับโดอุโดอุโดอุโดครับแล้วตัวโลนั้นออกเสียงสั้นนะครับโดโลโดโลครับแปลว่าถนนนะครับหลายคนที่เคยเรียนชมรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานนะครับไปด้วยกันเนี่ยนะครับนักศึกษานักเรียนนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมที่เคยดูวิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเนี่ยครับอาจจะเคยคุ้นเคยกับคำว่าถนนคำอื่นนะครับคือคำว่ามิจิครับมิจิมิจินั้นก็แปลว่าถนนทางเช่นเดียวกันครับวันนี้นำเสนออีกคำหนึ่งนะครับโดโรครับก็เป็นถนนครับเราใช้กับถนนเส้นใหญ่ๆนะครับที่มีการคมนาคมด้วยพาหนะหลากหลายแบบนะครับภาษาญี่ปุ่นคำว่าถนนเส้นใหญ่ๆหรือว่าถนนที่มีการคมนาคมโดยพาหนะหลายๆแบบเนี่ยนะครับก็มักจะใช้คำว่าโดโรครับโดโรเวลาเราเดินบนท้องถนนนะครับเราก็จะเจอสัญญาณไฟจราจรครับจะเป็นสัญญาณไฟจราจรสำหรับคนขับรถนะครับให้หยุดให้เดินรถหรือว่าเป็นสัญญาณไฟจราจรสำหรับคนที่เดินเท้านะครับให้หยุดให้ข้ามถนนอะไรต่างๆนะครับสัญญาณไฟจราจรเหล่านี้นะครับในภาษาญี่ปุ่นก็จะออกเสียงว่าชินโกะครับออกเสียงช้าๆเป็นชิอุโกอุครับแต่ตรงชิอุเนี่ยนะครับก็จะออกเสียงเร็วนะครับออกเสียงยาวไปเลยชินครับและตัวโกกับอุเนี่ยถ้าออกเสียงช้าๆออกเสียงโกอุโกอุเนี่ยนะครับแต่ว่าออกเสียงยาวออกเสียงเร็วออกเสียงยาวไปเลยโกอุโกอุโกครับชินโกครับอันนี้ก็จะแปลว่าสัญญาณไฟจราจรครับตัวโกอุที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับถ้าเราออกเสียงช้าๆมันจะออกเสียงโกอุนะครับแต่ว่าพอเราออกเสียงคำว่าชินข้างหน้าไปแล้วเนี่ยนะครับตัวโกข้างหลังเนี่ยนะครับบางทีมันทำให้การออกเสียงมันเนี่ยมันแผ่วลงบางครั้งเราจะได้ยินคนญี่ปุ่นออกเสียงเร็วๆนะครับออกเสียงเป็นชินโกครับไม่ได้เป็นเสียงตัวโกคล้ายๆกอไก่ในภาษาไทยเราแต่จะได้ยินเป็นเสียงตัวโงครับเป็นเสียงคล้ายๆงองูในภาษาไทยเราไปนะครับถ้าออกเสียงช้าๆชัดๆแน่นอนออกเสียงเป็นเสียงกอไก่ได้ชินโกครับแต่ถ้าออกเสียงเร็วส่วนมากจะเสียงมันจะแผ่วไปมันจะออกเสียงกลายเป็นชิงโกครับชิงโกครับที่แปลว่าสัญญาณไฟจราจรนะครับมีคำว่าเทชิครับเทชิที่แปลว่าหยุดครับอย่างเช่นถ้ามันเป็นชิงโกเทชิครับก็เป็นสัญญาณไฟจราจรให้หยุดอะไรเงี้ยนะครับเทชิแปลว่าหยุดครับถ้าไปรวมกับคำว่าชิงโกข้างบนครับก็เป็นสัญญาณไฟจราจรที่ให้หยุดจะเป็นรถหยุดครับหรือเป็นคนหยุดก็แล้วแต่ครับคำนี้ก็น่าสนใจนะครับคำนี้ก็จริงๆแล้วถ้าจะว่าไปก็ควรจะต้องจำไว้เนื่องจากว่าเป็นคำสำคัญอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเทชิ

ครับเพราะว่าบางครั้งนะครับเราก็อาจจะเดินโดยที่เหม่อลอยหรือว่าไม่มีสตินะครับแล้วไฟแดงนะครับที่เราควรจะต้องหยุดครับแล้วก็รอจนกว่ารถจะหยุดแล้วเราค่อยข้ามถนนนั้นเนี่ยครับเราก็อาจจะลืมนะครับเหม่อลอยก็เลยอาจจะเดินไปโดยที่ไม่ได้หยุดเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีใครที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับเขาตะโกนเตือนเรานะครับเทชิครับก็ขอให้เข้าใจว่าแปลว่าหยุดนะครับเราก็จะต้องหยุดนะครับดูซ้ายดูขวาแล้วก็รีบกลับมาในตำแหน่งที่ปลอดภัยนะครับต่อไปนะครับมีคำว่าเซนชินครับเซนชินเซนชินนะครับโรมันจิสะกดด้วยตัว Z นะครับออกเสียงว่าเซนนะครับเซนแล้วก็มีตัวชินนะครับคำว่าเซนชินนั้นนะครับก็จะมีความหมายว่าไปข้างหน้าครับเดินไปข้างหน้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าครับหรือว่าขับเคลื่อนไปข้างหน้าก็ได้นะครับพอสัญญาณไฟเป็นไฟแดงนะครับเราก็ต้องเทชิครับเทชิพอสัญญาณไฟเป็นไฟเขียวนะครับเราก็เซนชินครับเราก็ค่อยมูฟไปข้างหน้าเคลื่อนไปข้างหน้าต่อครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือรถก็ตามครับก็อันนี้ก็เป็นสัญญาณที่มันเป็นสากลนะครับทุกประเทศก็เหมือนกันครับแดงหยุดครับเทชิเขียวไปข้างหน้านะครับเซนชินครับมีคำที่น่าสนใจอีก2คำนะครับในสไลด์แผ่นนี้ซาเซสึครับซาเซสึซาเซสึครับก็จะมีความหมายว่าเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายถ้าเราจะทำให้คำนี้เป็นคำกริยานะครับซาเซสึเนี่ยคำที่อยู่บนสไลด์เนี่ยเป็นคำนามครับการเลี้ยวซ้ายครับแต่ถ้าเกิดเราจะทำให้เป็นคำกริยานะครับเราทำง่ายๆก็คือเติมชิมัสไปข้างหลังซาเซซึชิมัสครับก็แปลว่าเลี้ยวซ้ายถ้าจะทำให้เป็นคำกริยาเชิงขอร้องนะครับอย่างเช่นเราจะบอกรถแท็กซี่นะครับกรุณาเลี้ยวทางซ้ายอย่างเงี้ยครับหรือจะบอกเพื่อนชาวญี่ปุ่นของเราที่ขับรถให้เราเนี่ยนะครับว่าให้เขาเลี้ยวทางซ้ายเราก็ใส่สำนวนนะครับหรือรูปประโยคชิเตกุดาไซเข้าไปข้างหลังซาเซซึชิเตกุดาไซครับซาเซซึชิเตกุดาไซก็จะแปลว่าการุณาเลี้ยวไปทางซ้ายครับถ้าจะบอกว่าให้การุณาเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับตรงสัญญาณไฟจราจรก็ใช้คำว่าสัญญาณไฟจราจรที่อยู่ด้านบนนะครับที่ตะกี้เราออกเสียงไปชิงโกครับชิงโกโอซาเซซึชิเตกุดาไซครับชิงโกโอซาเซซึชิเตกุดาไซครับชิงโกแปลว่าสัญญาณไฟจราจรครับใส่คำช่วยโอครับคำช่วยแสดงสถานที่นะครับที่เกิดกริยาเคลื่อนที่ผ่านนะครับชิงโกโอแล้วก็ซาเซสึตามด้วยชิเตกุดาไซนะครับเป็นการขอร้องกรุณาเลี้ยวไปทางซ้ายตรงสัญญาณไฟจราจรครับหรือถ้ากรุณาเลี้ยวไปทางขวาตรงสัญญาณไฟจราจรก็ชิงโกโออุเซสึชิเตกุดาไซนะครับอุเซสึเป็นคำนามแปลว่าเลี้ยวขวานะครับทำให้เป็นกริยาโดยการเติมคำว่าชิมัสเข้าไปนะครับซาเซสอุเซสึชิมัสครับเลี้ยวขวาอุเซสึชิเตกุดาไซก็กรุณาเลี้ยวไปทางขวาครับอันนี้ก็เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างๆครับแบบคร่าวๆง่ายๆนะครับคำนี้น่าสนใจที่สุดสำคัญที่สุดนะครับที่ควรจะต้องรู้เป็นลำดับแรกนะครับก็คือคำว่าโคซูก่อนครับการจราจรครับในวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องเนื่องจากว่าก็เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเราไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นหรือเราไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเราคงต้องเดินทางแน่นอนใช่ไหมครับจากที่พักของเราไปจุดหมายปลายทางต่างๆไปสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าไปที่โรงเรียนที่มหาลัยหรือที่ทำงานของเราอะไรเงี้ยนะครับยังไงเราก็ต้องเดินทางครับเพราะฉะนั้นมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจราจรแน่นอน 100% อยู่แล้วนะครับคำว่าการจราจรคือโคซูนะครับส่วนถ้าถามว่าคำไหนที่เพื่อความปลอดภัยนะครับคำว่าเทชิครับที่แปลว่าหยุดเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นคำที่ควรจะรู้ควรจะจำได้นะครับเป็นลำดับแรกๆนะครับลองไปดูคำอื่นๆดูนะครับมีคำว่าโชคุชินครับโชคุชินครับโชคชินนะครับถ้าออกเสียงช้าๆโชคุชินครับแต่ออกเสียงเร็วๆนะครับบางทีเสียงพยัญชนะคุเนี่ยนะครับพอออกเสียงเร็วๆแล้วเสียงหายไปนะครับเสียงหายไปครึ่งนึงครับเหลือเสียงครึ่งนึงอยู่ในลำคอชกครับ

ชกชินครับก็เลยได้ยินเสียงคุไม่ค่อยชัดนักครับชกชินแต่จริงๆถ้าออกเสียงชัดๆก็ชกชินครับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมลองออกเสียงเร็วๆดูสิครับพยัญชนะเสียงคุเนี่ยนะครับเวลาออกเสียงเร็วเสียงมันจะหายไปครับเสียงมันจะเบาลงเหลือเสียงคุอยู่แค่ในลำคอครับชกชินครับชกชินแปลว่าไปตรงครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าจะทำให้เป็นรูปประโยคขอร้องนะครับรูปประโยคเชิงขอร้องก็เติมคำว่าสเต็กกูดาไซเข้าไปข้างหลังชกชินสเต็กกูดาไซครับมาสักครู่นี้ถ้าเลี้ยวซ้ายครับซาเซสึสเต็กกูดาไซครับซาเซสึสเต็กกูดาไซถ้าเลี้ยวขวาอุเซซึสเต็กกูดาไซครับอุเซซึสเต็กกูดาไซถ้าให้ไปตรงนะครับก็ชกชินสเต็กกูดาไซครับชกชินสเต็กกูดาไซเติมคำว่าเติมรูปประโยคสเต็กกูดาไซเข้าไปข้างหลังครับก็จะเป็นรูปประโยคขอร้องไปนะครับคำต่อไปนะครับถัดลงมามีคำว่าจูชะครับจูชะจูชะแปลว่าจอดรถครับจอดรถตอนที่เราเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นด้วยกันนะครับเราเคยเรียนคำว่าจูชะโจครับจูชะโจจูชาโจแปลว่าที่จอดรถครับพื้นที่สำหรับจอดรถครับจูชาเฉยๆนะครับแปลว่าการจอดรถครับเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเราต้องจะทำให้เป็นประโยคขอร้องครับช่วยจอดรถหน่อยกรุณาจอดรถหน่อยครับเราก็เติมสำนวนรูปประโยคสเต็กกูดาไซเข้าไปข้างหลังครับจูชาสเต็กกูดาไซจูชาสเต็กกูดาไซครับก็จะแปลว่ากรุณาจอดรถครับจูชะสเต็กกูดาไซครับต่อไปนะครับมีคำว่าโซคุโดโซคุโดครับโซคุโดนั้นแปลว่าความเร็วหรือสปีดครับความเร็วหรือสปีดครับคันจิตัวโซคุนะครับเราเคยเรียนตอนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นด้วยกันนะครับมาจากคันจิฮายายนะครับคำที่เราใช้เป็นคันจิที่เราใช้เขียนคำศัพท์คำว่าฮายายที่แปลว่าเร็วนะครับส่วนคำว่าโดนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีความหมายว่าระดับนะครับเลเวลนะครับเพราะฉะนั้นโซคุโดก็แปลว่าระดับของความเร็วนะครับหรือสปีดนั่นเองครับเซเกนโซคุโดถัดลงมาข้างล่างนะครับเพิ่มคำว่าเซเกนเข้าไปข้างหน้านะครับโซคุโดคำเดียวกับที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแปลว่าความเร็วระดับความเร็วนะครับเพิ่มคำว่าเซเกนเข้าไปข้างหน้านะครับคำว่าเกนนั้นนะครับก็จะแปลว่าที่กำหนดที่จำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเซเกนโซคุโดนะครับก็เลยแปลว่าความเร็วจำกัดครับความเร็วจำกัดครับกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นความเร็วจำกัด40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภาษาญี่ปุ่นเขาก็จะใช้คำว่าจิโซคุยงจูกิโลเมตรครับเติมคำว่าจิโซคุเข้าไปข้างหน้าครับจิที่เป็นตัวโมงนะครับตัวนาฬิกาจิและโซคุก็คือตัวโซคุโนโซคุโดตัวเนี้ยโซคุโดโนโซคุตัวเนี้ยนะครับตัวเร็วเนี่ยนะครับจิโซคุแปลว่าความเร็วต่อ1ชั่วโมงครับจิโซคุแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับย่งจูกิโลเมตรต่อรูอย่างเช่น40กิโลเมตร60กิโลเมตรก็ลกุจูกิโลเมตรต่อรูอะไรเงี้ยนะครับเป็นแบบนั้นคำที่น่าสนใจต่อไปคินชิครับคินชิแปลว่าห้ามครับแปลว่าห้ามคำนี้นะครับถ้าไปผสมกับคำไหนก็ตามนะครับก็จะแปลว่าห้ามทำแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นย้อนกลับไปดูคำแรกนะครับของสไลด์แผ่นนี้นะครับชกคู่ชินชกชินครับออกเสียงช้าๆชกคู่ชินออกเสียงเร็วๆชกชินที่แปลว่าไปตรงครับแล้วเราเอาคำว่าคินฉีที่แปลว่าห้ามเนี่ยครับไปบวกไว้ข้างหลังไปประสมวางไว้ด้านหลังชกชินคินฉีครับชกชินคินฉีก็จะแปลว่าห้ามไปตรงครับห้ามไปตรงเป็นต้นนะครับคำว่าคินฉีนะครับทั้งคันจิทั้งเสียงนะครับคำนี้เป็นอีกคำหนึ่งที่ควรจะต้องทราบนะครับควรจะต้องรู้นะครับแปลว่าห้ามนะครับห้ามอะไรก็ขึ้นอยู่กับคันจิหรือคำที่อยู่ข้างหน้ามันคืออะไรเอาใหม่อีกคำหนึ่งนะครับอย่างเช่น

ทินฉิที่แปลว่าห้ามคำนี้ลองเอาไปประสมรวมกับคำว่าจือชะที่แปลว่าจอดรถคำที่สองของสไลด์นะครับรวมกันผสมกันกลายเป็นจือชะคินฉิจือชะที่แปลว่าจอดรถคินฉิที่แปลว่าห้ามครับผสมรวมกันแล้วจะแปลว่าห้ามจอดรถครับห้ามจอดรถเนี่ยเป็นต้นนะครับย้อนกลับไปที่สไลด์แผ่นเดิมเมื่อสักครู่นี้นะครับเลี้ยวซ้ายสะเซสึครับสะเซสึถ้าห้ามเลี้ยวซ้ายก็เอาสะเซสึมาแล้วก็รวมกับตัวนี้บวกกับตัวนี้นะครับสะเซสึคินชิสะเซสึคินชิครับห้ามเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอุเซสึครับห้ามเลี้ยวขวาอุเซสึคินชิอุเซสึคินชิครับนี่เป็นต้นนะครับนี่คือคำว่าห้ามในภาษาญี่ปุ่นแล้วก็วิธีใช้มันครับเอาไปผสมกับคำไหนเอาไปวางไว้ข้างหลังด้านหลังคำไหนก็จะแปลว่าห้ามทำสิ่งนั้นๆนะครับห้ามทำอะไรก็ขึ้นอยู่กับคำที่อยู่ข้างหน้ามันคืออะไรถ้าคำที่อยู่ข้างหน้ามันคือไปตรงก็แปลว่าห้ามไปตรงฉกชินคินชิถ้าคำข้างหน้ามันแปลว่าจอดรถก็แปลว่าห้ามจอดรถจูชาคินชิเป็นต้นครับอีกคำหนึ่งถัดมานะครับเมื่อกี้เราก็เจอนะครับจุยจุยครับออกเสียงช้าช้าช้าช้าจุยครับออกเสียงเร็วจุยจุยแปลว่าระมัดระวังครับระวังครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปข้อควรระมัดระวังในการช้อปปิ้งในการซื้อของนะครับก็มีคำนี้นะครับช้อปปิ้งกุโนจุยครับระวังครับหรือข้อควรระมัดระวังในการอะไรสักอย่างหนึ่งครับคำว่าจูอิแปลว่าระวังหรือข้อควรระวังก็ได้นะครับต่อไปเคซาซึเคซาซึครับเคซาซึแปลว่าตำรวจครับตำรวจครับออกเสียงช้าๆนะครับจะออกเสียงว่าเคอิซาซึครับแต่ตรงเคอิเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะออกเสียงยาวเร็วไปเลยนะครับเคอิเคอิเคอิเคครับเคเคเคซาซึเคซาซึครับแปลว่าตำรวจครับก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจจราจรนะจริงๆเคซาซึเป็นตำรวจทุกแบบนะครับแต่ว่าหมายรวมถึงตำรวจจราจรด้วยนะครับแล้วก็เป็นตำรวจลาดตระเวนนะครับเป็นแพทโรโพลิสต่างๆนะครับที่เราก็จะมีโอกาสได้เห็นครับทั่วๆไปครับอันนี้ก็เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับโคซูนะครับการจราจรนะครับโคซูรูรุนะครับกฎจราจรนะครับไปดูต่ออีกสักหน่อยนึงนะครับลองดูคำที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณจราจรสักหน่อยนะครับสัญญาณจราจรนะครับตะกี้ย้อนกลับไปนะครับสัญญาณไฟจราจรนะครับสัญญาณไฟจราจรเราใช้คำว่าชิงโกชิงโกครับแต่ถ้าเกิดเราจะชี้เฉพาะลงไปนะครับว่าเป็นสัญญาณสัญญาณไฟจราจรที่เป็นสีไฟสีแดงนะครับเราก็จะเพิ่มคำว่าสีแดงเข้าไปข้างหน้าคำว่าชิงโกนะครับคำว่าสีแดงก็คือคำว่าอาคาอาคาชิงโกครับไฟแดงครับอาคาชิงโกครับแบบนี้ต้องหยุดใช่ไหมครับเทชิซูรุเทชิชิมัสเทชิชิเตกุดาไซครับเนาะถ้าเป็นสัญญาณไฟสีแดงเนี้ยนะครับต้องหยุดครับฉกชินคินชิครับห้ามมูฟไปข้างหน้าห้ามเคลื่อนไปข้างหน้าเด็ดขาดครับถ้าเป็นอาคาชิงโกครับถ้าเป็นไฟสีเขียวครับภาษาญี่ปุ่นเขาจะใช้อาโอชิงโกครับอาโอนี่เป็นสีน้ำเงินสีฟ้าหรือสีเขียวก็ได้นะครับกรณีผู้สัญญาณไฟจราจรนะครับไฟสีเขียวเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าอาโอชิงโกครับอาโอชิงโกอันนี้คือฉกชินไปข้างหน้าได้ครับฉกชินก็คือเคลื่อนไปข้างหน้าได้ครับไฟเหลืองบ้างครับไฟเหลืองบ้างคิโรชิงโกคิโรชิงโกครับชิงโกแปลว่าสัญญาณ

ไฟจราจรคำว่าคิโรแปลว่าสีเหลืองนะครับออกเสียงช้าๆชัดๆจะออกเสียงว่าคิอิโรคิอิโรแต่ตรงคิอิเนี่ยคนญี่ปุ่นออกเสียงยาวครับออกเสียงเร็วคิอิคิอิคิคิคิโรครับแปลว่าสีเหลืองคิโรชิงโกไฟจราจรที่เป็นไฟสีเหลืองครับไฟสีเหลืองคือไฟที่ให้เตรียมเหยียบเบรกหยุดครับให้เตรียมที่จะเหยียบแบรกเห็นไฟสีเหลืองปุ๊บต้องเตรียมหยุดนะครับเตรียมเหยียบเบรกแล้วหยุดครับคำต่อไปนะครับโฮโคชะโฮโคชะครับตัวโฮครับแล้วตัวโคอุครับโคอุโคอุโคอุออกเสียงเร็วนะครับออกเสียงยาวโคครับโคอุโคอุโคอุโคอุครับโคโฮโคชะโฮโคชะครับแปลว่าคนเดินเท้าครับคนเดินริมถนนนะครับคนที่เดินบนฟุตบาทคนที่เดินข้ามทางม้าลายนะครับเดินข้ามสะพานลอยต่างๆเนี่ยนะครับเป็นโฮโคชะครับเป็นคนเดินทางเดินเท้าต่อให้ไม่ได้เนี่ยครับไม่ได้ขับขี่พาหนะอะไรก็ตามแต่ว่าเรามีความจำเป็นจะต้องใช้ถนนนะครับเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องรู้กฎระเบียบนะครับถ้าดูเด็กที่อยู่ในรูปภาพในอิลัสโตที่อยู่ในสไลด์นะครับก็เนี่ยรู้ต้องเรียนมาว่าไฟเขียวถึงจะเดินได้นะครับไฟเขียวตรงทางม้าลายเนี่ยนะครับเป็นไฟที่อนุญาตให้คนเดินข้ามถนนได้นะครับไฟแดงข้ามไม่ได้ไฟแดงต้องยืนหยุดแล้วก็เวลาข้ามถนนต้องมีสติครับต้องระมัดระวังตัวครับต้องให้สัญญาณให้คนขับถนนให้คนขับรถเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนครับเขาก็จะชูมือครับข้างขวาเขาเนี่ยสูงขึ้นครับเดินข้ามถนนไปครับแล้วก็พอข้ามไปเสร็จหลายๆคนคงเคยเห็นในคลิปในอะไรต่างๆครับเกี่ยวกับการคมนาคมการจราจรของคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับพอข้ามถนนไปแล้วถ้าเป็นเด็กๆ เนี่ยเขาก็จะถูกสอนมาว่าให้หันไปโค้งขอบคุณครับให้กับคนที่จอดหยุดให้กับเราข้ามถนนด้วยเนี่ยครับเขาอยู่กันด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแบบนี้นะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันคนขับรถก็ให้เกียรติครับกับคนที่เดินถนนนะครับส่วนคนที่เดินถนนก็ให้เกียรติคนที่ขับรถครับเราไม่ได้เห็นว่าขับรถแล้วรวยครับขับรถคันใหญ่ๆสวยๆแล้วเป็นคนรวยมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่มีเงินซื้อรถครับคนไม่มีเงินซื้อรถเดินเท้าต้องระวังตัวเองครับคนที่ขับรถรวยมีสิทธิ์ขับรถได้ตามใจชอบอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นครับที่ญี่ปุ่นนั้นทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันแล้วก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอีกพาหนะหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือจิเตนชะครับจิเตนชะจักรยานครับออกเสียงช้าช้าชัดชัดจะออกเสียงว่าจิเตนชะครับตรงบริเวณคำว่าเตนเนี่ยนะครับออกเสียงเร็วนะครับก็ออกเสียงว่าเตนเตนจิเตนชะครับจิเตนชะแปลว่ารถจักรยานครับอันนี้ก็เป็นอีกพาหนะหนึ่งนะครับที่คนญี่ปุ่นใช้กันเยอะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วชาวต่างชาติที่ไปเรียนหนังสือหรือว่าไปทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ใช้กันเยอะด้วยเหมือนกันนะครับบางทีที่พักอาศัยของเราอยู่ไกลจากสถานีรถไฟหรือว่าป้ายรถเมล์นะครับเราก็ปั่นจักรยานนะครับคนญี่ปุ่นเองเขาก็ปั่นนะครับคนต่างชาติเองก็ปั่นจักรยานแล้วก็เอามาจอดไว้ที่ตรงใกล้ๆกับตรงลานจอดรถจักรยานที่สถานีรถไฟนะครับแล้วก็นั่งรถไฟต่อไปทำงานไปเรียนหนังสืออะไรเงี้ยนะครับหรือไม่ก็ปั่นจักรยานมาจอดไว้ที่ใกล้ๆกับที่จอดรถจักรยานใกล้ๆกับป้ายรถเมย์ไงครับแล้วก็นั่งรถเมย์ไปเรียนหนังสือไปทำงานต่อพอเรียนเสร็จทำงานเสร็จก็กลับมานั่งรถเมย์กลับมาแล้วก็เอาจักรยานกลับบ้านไปอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นวิธีปฏิบัติของเขาเพราะว่าค่าเดินทางบางทีรถเมย์รถไฟเขาก็มีทั่วประเทศก็จริงแต่ว่ามันก็อาจจะไกลจากที่พักใช่ไหมครับแล้วก็เดินก็อาจจะใช้เวลาปั่นจักรยานเร็วกว่าอะไรเงี้ยนะครับคนญี่ปุ่นก็ชอบที่จะปั่นจักรยานกันมากนะครับคนต่างชาติที่ไปอยู่ที่นู้นก็ใช้จักรยานจิเตนชะเนี่ยกันค่อนข้างมากทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นอีกธรรมเนียมปฏิบัติหนึ่งที่น่าสนใจครับประเทศไทยเราคนปั่นจักรยานก็ค่อนข้างจะน้อยใช่ไหมครับเนื่องจาก

ว่าถนนหนทางเราก็อาจจะไม่เรียบร้อยเหมือนกับที่ประเทศญี่ปุ่นนักเป็นหลุมเป็นบ่อขึ้นลงๆใช่ไหมครับก็อาจจะลำบากนิดนึงเรื่องของการเคารพกฎจราจรที่ประเทศไทยเราก็อาจจะยังไม่ค่อยเคร่งครัดมากนักสักเท่าไหร่ครับบางทีเราก็จะเจอรถสวนเลนมา

ครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็น้อยด้วยนะครับบางทีถ้ามันไม่ไกลเหลือบากกว่าแรงนักเนี่ยนะครับชาวต่างชาติที่เดินทางไปเรียนหนังสือหรือไปทำงานที่ญี่ปุ่นก็ถ้าปั่นจักรยานพอได้เนี่ยก็เลือกที่จะปั่นจักรยานมากกว่าที่จะนั่งรถเมย์นะครับหรือว่านั่งรถไฟนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นว่ารถเมย์รถไฟก็ทันสมัยนะครับสะดวกสบายแต่ราคาก็สูงมากนะครับโดยเฉพาะเมืองบางเมืองที่เป็นเมืองที่ขึ้นภูเขามีเนินสูงๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นโอิตะนะครับเมืองเบปปุที่จังหวัดโอิตะเนี่ยครับก็มีเนินเขาภูเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะมหาลัยบางมหาลัยก็ตั้งอยู่บนภูเขาเนี่ยนะครับเท่าที่สังเกตดูเนี่ยก็เห็นว่าค่ารถเมล์ก็แพงมากเลยนะครับทำไมถึงแพงเคยคุยกับผู้ประกอบการที่ทำเกี่ยวกับรถเมล์ในเมืองโอิตะในเมืองเบปปุจังหวัดโอิตะเนี่ยนะครับมีโอกาสได้คุยเนื่องจากว่าเขามาขอข้อมูลนักศึกษาชาวต่างชาติที่ใช้บริการรถเมย์ว่ารถเมย์ควรจะปรับปรุงอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับเสียงสะท้อนมาบอกว่ารถเมย์แพงมากเลยทำไมค่ารถเมย์แพงผู้ประกอบการบอกว่าอ๋อที่แพงเป็นเพราะว่ารถเมย์ต้องขึ้นภูเขาครับพอขึ้นเนินขึ้นภูเขาเนี่ยใช้พลังงานเชื้อเพลิงมากราคาก็เลยแพงครับแบบนี้ก็มีด้วยเหมือนกันนะครับเทียบไม่ได้เลยกับบ้านเราบ้านเราเนี่ยอาจจะลำบากไปสักหน่อยนึงในเรื่องของความทันสมัยหรือความใหม่ของรถเนี่ยนะครับแต่ว่าค่ารถเมล์บ้านเราก็ค่อนข้างจะถูกครับค่อนข้างจะถูกกว่าเมื่อเทียบกับที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับของเราถูกแต่ว่าเราก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าของที่ประเทศญี่ปุ่นสะดวกสบายมากแต่ราคาค่อนข้างแพงครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาต่างชาติหรือว่าคนทำงานส่วนมากก็จะเลือกที่จะไม่ใช้บริการของการคมนาคมของญี่ปุ่นนะครับถึงแม้ว่าจะสะดวกสบายก็ตามแต่มันแพงอ่ะก็ปั่นจักรยานนะครับทีนี้ปั่นจักรยานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องปฏิบัติตามกฎเหมือนกันนะครับอย่างเช่นต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับถ้าไม่สวมหมวกกันน็อกก็ไม่ควรปั่นนะครับตามกฎจริงๆแล้วเนี่ยควรต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับในการปั่นจักรยานนะครับไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะครับจักรยานก็ต้องสวมหมวกกันน็อกด้วยแล้วก็ยังมีรายละเอียดปีกย่อยอะไรต่างๆที่จะต้องรู้ด้วยในการปั่นจักรยานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจคือถ้าเป็นจักรยานบ้านเราฟรีสไตล์มากใช่ไหมครับไม่ค่อยมีกฎมีระเบียบอะไรมากมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าโดยทางในทางปฏิบัติแล้วเราไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญสักเท่าไหร่หนึ่งนะครับในการขี่จักรยานนะครับประโยคตัวอย่างที่น่าสนใจต่อไปนะครับมีคำว่าโทมาเละครับตะกี้เราเจอคำว่าเทชิที่แปลว่าหยุดนะครับอีกคำหนึ่งที่แปลว่าหยุดเหมือนกันนะครับและดูจะเป็นภาษาพูดมากกว่าครับก็คือมาเละคำนี้เป็นคำรูปคำสั่งเลยนะครับหยุดเดี๋ยวนี้นะจงหยุดอะไรเงี้ยนะครับเป็นคำที่ใช้พูดก็ได้นะครับแล้วก็เป็นคำที่ใช้เขียนเป็นข้อความนะครับสั่งให้หยุดนะครับถ้าเราเห็นป้ายนะครับที่มีข้อความนะครับที่เขียนโทมาเละแบบนี้นะครับแปลว่าต้องหยุดครับต้องหยุดหยุดเพื่ออะไรหยุดเพื่อที่จะมองซ้ายมองขวามองซ้ายนะครับระมัดระวังครับก่อนแล้วค่อยฉกชินต่อไปค่อยเคลื่อนขับเคลื่อนไปข้างหน้าต่อไปครับอย่างไรก็ต้องหยุดก่อนตรงบริเวณไหนบ้างที่มักจะเห็นป้ายแบบนี้บริเวณทางแยกครับบริเวณทางข้ามรางรถไฟครับบริเวณเหล่านี้จะเห็นป้ายแบบนี้นะครับโทมาเละเตือนไม่ว่าจะเป็นเขียนแปะเขียนเป็นรอยพิมพ์ตรงพื้นถนนนะครับหรือเป็นป้ายที่เด่นชัดนะครับที่อยู่ข้างถนนข้างทางเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ป้ายตรงนี้ป้ายแบบนี้นะครับถ้าไม่หยุดครับก็เสียค่าปรับเลยครับก็เสียค่าปรับเลยนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นนั้นแพทโรลเยอะมากนะครับตำรวจจราจรที่คอยเข้มงวดนะครับเยอะมากเลยนะครับคือเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราเนาะมนุษย์เราก็พร้อมที่เราจะเอาความสะดวกเข้าว่าอะไรเงี้ยนะครับประเทศคนญี่ปุ่นเขาก็มีเหมือนกันครับเขาก็มีคนที่คอยที่อยากจะลักไก่อยู่เหมือนกันก็คือถึงจุดที่ต้องหยุดไม่หยุดอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากเนี้ยเขารู้ธรรมชาติของมนุษย์ลักษณะแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกฎระเบียบเนี่ยก็เลยต้องเคร่งครัดเข้มงวดครับพอตำรวจเข้มงวดประชาชนก็กลัวนะครับ

ครับก็ไม่กล้ามีใครที่จะฝ่าฝืนกฎระเบียบซะเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดว่าตำรวจไม่เข้มงวดแน่นอนครับคนที่อยากจะลักไก่เขาก็จะรู้ว่าตำรวจไม่เข้มงวดเขาก็จะลักไก่ไปแต่ที่ญี่ปุ่นจะไม่มีลักษณะแบบนั้นแน่ครับที่ญี่ปุ่นนั้นตำรวจครับปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองจริงๆครับบางทีอยู่ตรงลืมไหนไม่รู้เลยนะครับหลบอยู่เนี่ยนะครับพอปฏิบัติผิดการจราจรนิดนึงนะครับผิดกฎจราจรนิดนึงเนี่ยตำรวจเปิดไซเรนนะมาเลยนะครับทางท่านที่ตะกี้มองไม่เห็นเลยไปหลบอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับไม่ใช่เฉพาะแค่คนขับรถหรือพาหนะต่างๆเท่านั้นนะครับคนข้ามถนนเนี่ยนะครับชาวต่างชาติเนี่ยเจอบ่อยมากแล้วเราชินกับการข้ามตรงไหนก็ได้อะนะครับเราไม่เห็นเราเห็นว่าไม่มีรถเนี่ยครับเราข้ามเลยอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องไปถึงทางม้าลายหรือว่าไม่ไปถึงที่สะพานลอยอันนี้โดนมากับตัวเลยนะครับกับกลุ่มนักศึกษาชาวต่างชาติเนี่ยนะครับเห็นไม่มีรถไม่มีใครเลยงั้นข้ามเถอะข้ามพอข้ามปุ๊บเสียงโทรโข่งดังมาแต่ไกลเลยนะครับโดนดุเลยนะครับข้ามถนนตรงไม่ใช่ทางข้ามอันตรายมากนะอะไรเงี้ยนะครับโดนตำหนิเลยนะครับดีไม่โดนจับขึ้นโรงพักไปด้วยนะเพราะฉะนั้นที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยตำรวจทำงานอย่างเคร่งครัดเข้มงวดมากๆแล้วก็ตำรวจมีค่อนข้างเยอะมากพอสมควรนะครับอันเนื่องมาจากว่าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับธรรมชาติของมนุษย์อะพร้อมที่จะแหกกฎอะนะครับดังนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษากฎระเบียบเนี่ยต้องทำงานอย่างเคร่งครัดนะครับสังคมญี่ปุ่นเลยเป็นสังคมที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยเนื่องจากว่าผู้ปฏิบัติผู้รักษากฎเจ้าหน้าที่รักษากฎของเขาค่อนข้างจะเคร่งครัดครับประชาชนก็เลยกลัวนะครับอโนซาเซสึคินฉิเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับคำว่าคินฉิแปลว่าห้ามถ้าไปผสมกับคำไหนก็ตามนะครับมันจะแปลว่าห้ามทำสิ่งนั้นๆอย่างเช่นไปคำว่าคินฉิที่แปลว่าห้ามไปประสบกับคำว่าสัตเซสึที่แปลว่าเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะแปลเลี้ยวซ้ายนะครับโสคุโดเซเกนยงกิโลเมตรุนะครับโสคุโดเซเกนยงจูกิโลเมตรุโสคุโดเซเกนแปลว่าจำกัดความเร็วนะครับจำกัดความเร็วเท่าไหร่นะครับก็เป็นตัวเลขครับแล้วก็เป็นหน่วยนะครับระยะทางกิโลเมตรุใส่ลงไปนะครับอย่างเช่นจำกัดความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรครับก็พูดว่าโสคุโดเซเกนยงจูกิโลเมตรหรือโสคุโดเซเกนยงจูกิโลนี่ก็ได้นะครับเป็นแบบนี้โคโนซากิคาบุการิครับคำว่าโคโนซากิแปลว่าข้างหน้าคาบุแปลว่าทางโค้งครับอาริแปลว่ามีคาบุการิแปลว่ามีโค้งครับถ้าเห็นป้ายนะครับลักษณะแบบนี้ครับหรือข้อความลักษณะแบบนี้ป้ายจะเป็นป้ายแบบไหนป้ายจะเป็นป้ายแบบที่อยู่ทางด้านล่างของหน้าจอนะครับด้านล่างซ้ายมือนะครับเป็นตัวอักษรโค้งอย่างเงี้ยนะครับลูกศรโค้งไปอย่างเงี้ยแปลว่าโคโนซากิคาบุระคาบุอาริครับโคโนซากิคาบุอาริข้างหน้าจะมีโค้งนะให้ชะลอความเร็วหน่อยแล้วก็ระมัดระวังหน่อยนะครับถ้าห้ามเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นป้ายที่อยู่ทางด้านบนสไลด์นะครับด้านบนด้านขวาเนี่ยครับซาเซสึคินฉิบางทีไม่มีตัวอักษรครับก็เป็นป้ายเฉยๆครับพูดถึงเรื่องมากคือเรื่องของฮิโอชิคิสัญลักษณ์พวกนี้นะครับก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับจะว่าไปแล้วนะครับบางครั้งสัญลักษณ์พวกนี้นะครับก็ทำมาเพื่อให้เราตระหนักครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็เพื่อนร่วมทางครับของเราประโยคอีกประโยคนึงข้างล่างสุดนะครับโคโควาจูชาคินชิเดสโคโควาจูชาคินชิเดสเจอคินชิอีกแล้วคินชิที่แปลว่าห้ามนะครับจูชาแปลว่าจอดรถที่นี่ห้ามจอดรถครับโคโควาจูชาคินชิเดสครับถ้ามีภาษาอังกฤษ no parking เนี่ยนะครับก็เข้าใจง่ายนะครับแต่บางทีไม่มีนะครับมีแต่ภาษาญี่ปุ่นครับแต่ถ้าเกิดว่าเห็นเป็นสัญลักษณ์รถยนต์มอเตอร์ไซค์รถจักรยานอะไรต่างๆแล้วเป็นรูปขีดอย่างนี้ไว้นะครับขีดค่าขีดทะแยงแบบนี้นะครับก็คือห้ามจอดรถห้ามจอดมอเตอร์ไซค์ห้ามจอดรถจักรยานในบริเวณนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังครับอันนี้เป็นมาร์คคูต่างๆนะครับเยอะแยะเลยนะครับน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับโคโคนิโทเมไนเดะนะครับหรืออย่างเช่นอโนชินนิวคินชิครับห้ามเข้าไปข้างในห้ามเดินรถเข้าไปข้างใน

ไรอะไรเงี้ยนะครับรวมไปถึงป้ายเขตชุมชนนะครับที่มีคนเดินถนนอยู่เนี่ยต้องระมัดระวังอะไรเงี้ยนะครับมีเยอะมากเลยนะครับที่น่าสนใจถ้ามีเวลาในโอกาสต่อไปนะครับก็จะหยิบมาแล้วก็ลองมาดูกันทีละอันว่าเป็นอะไรนะครับภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอะไรนะครับมีเยอะมากเลยจริงๆแต่ว่าอันที่น่าสนใจอันหนึ่งนะครับก็คือสัญลักษณ์ที่เห็นอยู่ด้านบนสไลด์แผ่นเนี่ยนะครับที่เป็นรูปคนเดินเนี่ยนะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าบริเวณใกล้ๆเนี่ยนะครับบริเวณเนี้ยนะครับบริเวณที่มีสัญลักษณ์แบบนี้ปรากฏอยู่เป็นเขตชุมชนที่มีคนข้ามถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมีคนข้ามถนนเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นป้ายลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยต้องลดความเร็วลงนะครับประมาณไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่มันมีโอกาสที่มันจะมีคนข้ามถนนแบบที่ไม่ระมัดระวังด้วยนะครับขับเร็วเกินไปแล้วก็เวลาที่ยกตัวอย่างเด็กเนี่ยนะครับบางทีเขาก็เล่นกันแล้วเขาก็หลุดออกมาจากฟุตบาทเนี่ยครับลงมาตรงถนนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราขับเร็วเกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยโอกาสที่จะเบรกมันก็น้อยใช่ไหมครับโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมันก็สูงขึ้นแต่ถ้าเกิดเราขับด้วยความเร็วที่มันน้อยเนี่ยโอกาสเกิดอุบัติเหตุที่มันรุนแรงมันก็จะน้อยลงตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ที่เห็นอยู่ในรูปภาพด้านบนเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ต้องระมัดระวังจริงๆถ้าเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยชะลอไว้ก่อนเลยนะครับอย่าลืมว่าในญี่ปุ่นนั้นมีเด็กนะครับแล้วที่สำคัญตอนนี้มีคนแก่นะครับเยอะด้วยนะครับซึ่งคนแก่เนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยบางทีท่านก็เมื่อลอยๆอ่ะนะครับบางทีท่านก็เดินหลุดออกมาจากฟุตบาทลงมาตรงถนนเนี่ยนะครับก็อาจจะถ้าเราขับเร็วเกินไปก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับมีคำหนึ่งนะครับที่อยากจะให้เรียนรู้นะครับก็คือคำว่าโคซูจิโคะนะครับอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับเป็นคำว่าโคซูนะครับแล้วบวกกับคำว่าจิโคะที่แปลว่าอุบัติเหตุนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับมีประโยคนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขอความช่วยเหลือนะครับเวลาที่เกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นทัสเคเตะที่แปลว่าช่วยด้วยนะครับมีเคซาซูโอยอนเดกุดาไซนะครับช่วยเรียกตำรวจให้หน่อยนะครับคิวคิวชาโอยอนเดกุดาไซช่วยเรียกรถพยาบาลให้หน่อยนะครับหรือว่าการตะโกนขอความช่วยเหลือเมื่อมีอุบัติเหตุนะครับอย่างเช่นจิโคเดสครับเกิดอุบัติเหตุครับช่วยด้วยนะครับประโยคเหล่านี้นะครับเป็นประโยคที่น่าจะต้องจดจำไว้นะครับเนื่องจากว่าเราก็ไม่อยากจะเจออุบัติเหตุหรอกนะครับแต่ว่าเผื่อมีอุบัติเหตุนะครับอาจจะไม่ใช่เราอาจจะเป็นคนอื่นนะครับแล้วเราเป็นคนที่มีสตินะครับต้องขอความช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยก็จะได้สามารถขอความช่วยเหลือได้นะครับคุรุมากะโควาริมาชิตะนะครับรถเสียครับครับฮิโตกะเคกาโอชิเตมัสมีคนได้รับบาดเจ็บครับครับหรือไม่ก็มิจิกะฟุซากาเรติมาสึถนนตัดครับถนนขาดครับถนนถูกกีดขวางครับโคโคเดสที่นี่ครับสุโคชิมัตเตกุดาไซรอสักครู่นะครับนี่เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นประโยคที่น่าจะจดจำไว้นะครับโดซูเรบะอิเดสกะครับผมควรทำอย่างไรดีครับเคซาซูโชวะโดโคเดสกะสถานีตำรวจอยู่ที่ไหนครับบิโออินวะโดโคเดสกะโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนครับหรือโคโนมิจิวะโทเรมาสกาถนนเส้นนี้ผ่านได้ไหมครับนี่เป็นต้นนะครับอันนี้ล้วนแต่เป็นประโยคที่ครับมีความจำเป็นนะครับอาจจะมีโอกาสได้ใช้นะครับในการขอความช่วยเหลือนะครับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะครับมีคำสองคำนะครับที่อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ในวันนี้นะครับก็คือคำที่หนึ่งโคเรชาจิโคนะครับอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยผู้สูงอายุอย่างที่เราทราบนะครับปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนเยอะมากท่านเหล่านั้นเนี่ยได้รับใบขับขี่ตลอดชีพนะครับแต่ศักยภาพของท่านเนี่ยไม่เหมาะจะขับรถแล้วแต่ท่านก็ยังไม่ค่อยทราบนะครับคือคนอายุเยอะท่านก็ไม่รู้ว่าสมรรถนะทางการขับรถท่านลดลงแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ยังฝืนขับรถอยู่นะครับบางครั้งก็เลยเกิดอุบัติเหตุที่น่าตกใจบนท้องถนนครับเป็นข่าวให้เห็นได้เห็นบ่อยๆมากเลยนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับรัฐบาลญี่ปุ่นก็พยายามที่จะเชิญชวนให้ผู้สูงอายุเนี่ยเอาใบขับขี่ตลอดชีพในมาคืนนะครับแต่ว่าหลายคนที่บ้านอยู่ไกลๆจากสถานีรถไฟหรือว่าป้ายรถเมล์เนี่ยเขาก็ไม่สะดวกนะครับเขาก็ยังต้องขับรถอยู่เพราะฉะนั้น

เราก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะครับดูซ้ายดูขวานิดนึงถ้าเกิดเจอคนสูงอายุขับรถเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องหลบให้ไกลนะครับมีอีกคำหนึ่งนะครับไกโคคุจินเคนชูเซจิโคะครับอุบัติถนนโดยที่เกิดจากการเกิดจากผู้ฝึกงานชาวต่างชาติเป็นคนทำครับมีเยอะมากเลยนะครับคนต่างชาติที่ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ปั่นจักรยานโดยฟังเพลงไปด้วยนะครับก้มดูโทรศัพท์มือถือไปด้วยนะครับเกิดอุบัติเหตุกับทั้งตัวเองนะครับกับทั้งคนอื่นนะครับรวมไปถึงคนที่นิสัยไม่ดีนะครับดื่มเหล้าแล้วขับรถเนี่ยนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเยอะแยะมากมายเนี่ยก็มีข่าวให้เห็นบ่อยๆเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถจะแก้ไขได้มันเป็นเรื่องร้ายแรงเนี่ยนะครับก็จะทำให้เสียโอกาสเสียอนาคตได้นะครับอันนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านที่นักเรียนนักศึกษานะครับรวมถึงท่านผู้ชมนะครับที่จะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากเราต้องใช้การคมนาคมขนส่งอยู่แล้วเราต้องรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องเหล่านี้ให้มากทีเดียวนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาที่นำมาฝากให้เรียนในวันนี้นะครับครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับรวมถึงความรู้ภาษาญี่ปุ่นนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจราจรนะครับเป็นเรื่องเยอะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวนะครับถ้าในโอกาสหน้านะครับมีโอกาสจะนำข้อมูลนะครับในส่วนต่างๆนะครับมาสรุปแล้วก็นำเสนอให้กับนักเรียนนักศึกษาท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยตาการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DCกระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้ง

การหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: สวัสดีครับอาจารย์กิตติพัฒน์อายุสุขครับ
1: อริสางามสุขศรีค่ะพบกับรายการนะคะการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อใช้ในครัวเรือนนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะ
0: ครับ
1: วันนี้นะคะเราจะมาทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานค่ะอาจารย์
0: ใช่ครับก็ในวันนี้ก็มีสูตรที่เราใช้ล้างจานกันโดยในครัวเรือนนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมก็ส่วนใหญ่ก็ซื้อกันเนา
1: ะ
0: ซื้อกันสะดวกในการซื้อกันแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดมันก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรสำหรับที่เราจะมาผลิตกันเองกวนกันเองนะครับแล้วจริงๆแล้วก็พวกน้ำยาล้างจานเนี่ยก็สามารถเอาพวกสมุนไพรหรือว่าพืชในท้องถิ่นของเราที่ยอมมาใช้อย่างเช่นมะกรูดหรือว่าสมุน

0: ไพรอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในชุมชนของเราอย่างเช่นมะเฟืองมะกรูดหรือสมุนไพรอะไรที่สะดวกที่เรามีอยู่ในชุมชนอยู่แล้วสามารถเอามาทำเป็นน้ำยาล้างจานได
1: ้นะคะซึ่งสูตรน้ำยาล้างจานสูตรนี้นะคะอาจารย์ก
0: ็
1: คือเป็นสูตรที่ต้นทุนถูกมากนะคะแล้วก็วัตถุดิบในการทำเนี่ยค่ะสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดได้เลยนะคะซึ่งก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยค่ะลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะได้ดีเลยนะคะอาจารย
0: ์ครับส่วนใหญ่อาจารย์เคยใช้น้ำยาล้างจานที่เป็นแนวธรรมชาติไหมครับ
1: เคยค่ะอาจารย์ก็จะเป็นการนำพวกสมุนไพรนะคะมาเป็นส่วนผสมก็จะมีพวกตัวมะกรูดนะคะมีตะไคร้นะคะจานมะเฟืองเหล่านี้นะคะ
0: ส่วนใหญ่มาคิดว่ามะกรูดเองเนี่ยเขาก็เป็นสมุนไพรที่ในช่วยในเรื่องของทําความสะอาดล้างไขมันได้ดีนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ตัวมะกรูดเนี่ยค่ะจานมันจะช่วยดับกลิ่นคาวนะคะได้ดีด้วยนะคะก็เลยนิยมนำมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานนะคะ
0: แต่จริงๆแล้วก็ควรจะเอามาทำเป็นน้ำเขาเรียกเป็นอะไรก็เป็นเกี่ยวเอ็มไซด์ก่อนไหมอาจารย
1: ์
0: ถึงจะเอามาทำเป็นน้ำยาล้างจาน
1: อ๋อก็คือสามารถต้มนะคะเอามะกรูดนะคะอาจารย์เอามะกรูดสดเนี่ยค่ะหั่นเป็นสี่ซีกนะคะแล้วก็นำมาต้มเสร็จแล้วก็กรองผ่านผ้าดิบนะคะแล้วก็กรองผ่านกระดาษกรองชาแล้วก็เอาน้ำตัวนั้นนะคะมาใช้เป็นส่วนผสมในสูตรได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องเอาไปทำเป็นน้ำหมักก่อนนะคะอาจารย
0: ์ครับผมเคยอาจารย์เคยเห็นไหมที่เขาทำเป็นน้ำยาล้างจานหรือว่าน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาล้างในกลุ่มที่เขาเอาผงขี้เถ้าจากต้นไม้เอามาทำน้ำยาล้างจานเคยเจอไหมครับ
1: ยังไม่เคยเจอค่ะอาจารย
0: ์ผมก็เคยเห็นมีชุมชนของผู้ใหญ่เขาหน่อยนึงอายุเยอะหน่อยก็ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของเอาขี้เถ้าเนี่ยขี้เถ้ามาเอามาหมักกับน้ำก็แฝงให้ตกตะกอนก็คือเอามาเอาละลายกับน้ำธรรมดาแหละแล้วก็แฝงให้ตกตะกอนให้เขาตกตะกอนคือแฝงก็คือการคนไปเรื่อยๆกวนไปเรื่อยๆแต่ขี้เถ้านะต้องเป็นขี้เถ้าที่หนึ่งไม่ใช่เป็นขี้เถ้าที่เป็นเอาไปย่างปลาย่างที่มีอะไรก็เรียกมีน้ำมันจากสัตว์ไม่ได
1: ้
0: อย่างเป็นขี้เถ้าที่เป็นขี้เถ้าธรรมชาติอย่างเช่นเอาไปย่างกล้วยอะไรพวกนี้ที่ไม่มีน้ำมันนะถ้าเป็นน้ำมันปลาน้ำมันสัตว์ไม่ได
1: ้
0: ก็คือเป็นขี้เถ้าที่อาจจะไปเผาถ่านก็ได้อะไรเป็นขี้เถ้าที่บริสุทธิ์เอาขี้เถ้านั้นก็มาแฝงกับน้ำหรือว่ากวนกับน้ำให้เป็นเขาสังเกตจากการกวนไปเรื่อยๆกวนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำขี้เถ้ามันจะลื่นๆพอลื่นนะครับพอลื่นได้ที่แล้วมันเหมือนกับมันจะมีฟองขึ้นมาเองนะครับอันนั้นคือเป็นพอได้ฟองมาแล้วได้เป็นน้ำขี้เถ้าเสร็จก็จะเอาพวกสมุนไพรที่เป็นกลุ่มที่เรียนไปตะกี้ก็คือเป็นสมุนไพรในเป็นกรดเปรี้ยว
1: ค่ะ
0: เป็นกรดเปรี้ยวกรดที่ล้างไขมันได้ดีนะครับอย่างเช่นมะกรูดหรือเป็นมะนาวหรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าหน่อกล้วยหน่อกล้วยที่เอามาหมักเป็นเอ็มไซด์แล้วให้เป็นเปรี้ยวๆแล้วคือเป็นเปรี้ยวเป็นกรดเปรี้ยวแล้วหรือไม่ก็เป็นมะเฟืองหรือว่าเป็นผลไม้เปรี้ยวๆที่อาจจะใช้เอาไปขายไม่หมดหรือว่าอาจจะสับปะรดก็ได้หรือว่าเปลือกสับปะรดก็ได
1: ้
0: ที่เราคิดว่ามันเป็นตัวที่แบบมันเกินจากที่เราต้องไปทิ้งแล้วอ่
1: ะ
0: กรดเปรี้ยวเหล่านี้มันพอเอามาหมักอาจจะเอามาครับเป็นลักษณะเป็นเอ็มไซด์เป็นกรดเปรี้ยวก่อนแล้วมาเติมกับไอตัวพอได้เป็นเอ็มไซด์เป็นกรดเปรี้ยวแล้วก็มาเติมกับผงไอน้ำขี้เถ้าที่บอกเนี่ยมันก็ได้เป็นลักษณะเป็นเอามาล้างจานเอามาซักผ้าเอามาทำความสะอาดอะไรได้หมดก็คือเป็นนั้นแล้วในกรณีที่ทำลักษณะแบบนี้เสร็จอาจจะมาเพิ่มเติมในเรื่องของหัวแชมพูหรือว่าสบู่เหลว N70 เข้าไปหรืออาจจะแต่งกลิ่นเข้าไปอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้คือเป็นสูตรที่คนก็มาใช้แล้วลดต้นทุนมากกว่าเราไปใช้พวกหัวแชมพูที่เป็น N70 100% แล้วก็มันค่อนข้างจะแบบก็เรียกว่าอ่อนโยนต่อในเรื่องของผิว

0: แล้วก็ดีกับสิ่งแวดล้อมในเรื่องของน้ำต่างๆอย่างเราใช้กับในห้องน้ำปกติถ้าเราใช้น้ำยาล้างน้ำยาที่เป็นฆ่าเชื้อน้ำยาที่เป็นพวกที่แรงๆน
1: ะ
0: เราก็ไม่ได้บอกชื่อเขาว่าเป็นอะไรที่แรงๆที่แบบเป็นกัดกร่อนแรงๆเนี่ยพอหลังจากเราล้างแล้วสักระยะมันก็จะมีกลิ่นจากข้างล่างเหม็นขึ้นมาบางทีจุลินทรีย์ตัวที่ดีมันก็มีใช่ไหมครับอาจารย
1: ์
0: ตัวที่ไม่ดีก็มีทีนี้เราก็ไปฆ่าจุลินทรีย์ที่มันตัวดีไปด้วยตัวไม่ดีไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือหอมช่วงแรกพอทิ้งไว้สักระยะมันก็เหม็นหนักขึ้นเหม็นหนักก็ทำให้น้ำบางครั้งน้ำที่อยู่ในท่อน้ำอะไรก็เหม็นขึ้นมาหมดเลยบางครั้งเราก็ไม่รู้บางทีสารบางตัวมันก็เลยทำลายมลภาวะตรงนั้นไปสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีรวมกันหมดทีนี้พอเราใช้เอนไซม์ถ้าเราทำเป็นลักษณะที่อาจารย์พูดตะกี้ก็คือทำเป็นหนึ่งต้องมีเอนไซม์ด้วย2มีอาจจะมีขี้เถ้ามีที่บอกไปคือแล้วก็ทำเอนไซม์ผสมขี้เถ้าหรืออาจจะมีหัวแชมพูเข้ามาหน่อยนึงเพื่อให้มันมีฟองเยอะขึ้น
1: ค่ะ
0: อันตัวนี้ก็จะทำให้1ลดต้นทุนลงไป
1: ค่ะ
0: แต่เราใช้หัวแชมพูอย่างในสูตรนี้วันนี้เราใช้หัวแชมพู
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลักๆแต่ถ้าเพิ่มในสูตรที่เป็นน้ำขี้เถ้าลงไปก็ยิ่งดีขึ้นผมว่านะครับแต่วันนี้เราก็เป็นสูตรที่ยังไม่มีน้ำขี้เถ้านะ
1: คร
0: ับอาจารย์จะมีเพิ่มเติมในสูตรอื่นไหมที่คิดว่ามันจะให้คนที่ได้รับฟังเขาจะได้มีการเพิ่มเติมในสูตรได้
1: อ๋ออย่างเช่นสูตรนี้นะคะเป็นน้ำยาล้างจานนะคะอาจารย์ถ้าคนไหนที่แบบผิวบอบบางนะคะการล้างจานมันก็อาจจะทำให้มือของเราเนี่ยค่ะแห้งได้นะคะฉะนั้นเราอาจจะเติมนะคะพวกน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะลงไปได้นะคะอาจารย์เพื่อให้มือเราเนี่ยค่ะไม่แห้งนะคะแล้วก็ไม่ลอกเป็นขุยนะคะอาจารย์นะคะส่วนจะเติมยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูในสูตรอีกทีนึงนะคะอาจารย์ทีนี้เนี่ยค่ะอาจารย์สูตรน้ำยาล้างจานสูตรนี้ค่ะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยค่ะลองนำไปทำใช้นะคะเพราะว่าตัวน้ำยาล้างจานเนี่ยค่ะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทุกครัวเรือนนะคะแล้วก็ใช้ทุกวันด้วยซึ่งถ้าเราทำเองเนี่ยค่ะอาจารย์มันจะช่วยประหยัดรายจ่ายในครอบครัวของเราได้เยอะมากๆเลยนะคะยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะอาจารย์อะไรที่เราประหยัดได้เราก็ต้องประหยัด
0: ใช่ครับสิ่งที่ถูกต้องเลยคือในภาวะการจ่ายสูงมากตอนนี้เดินไปตรงไหนก็ฟักเงินมาเงินร้อยเดียวแทบจะมองไม่เห็นค่าไปแล้วสิ่งที่เราต้องประหยัดได้ก็ต้องประหยัดนะครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งเราทำครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์เราอาจจะทำทีละ10ลิตรทำทีละ20ลิตรเนี่ยค่ะอาจารย์เราก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้ทั้งปีเลยซึ่งสูตรนี้ค่ะอาจารย์พอทำเสร็จแล้วนะคะก็สามารถเก็บทิ้งไว้ได้ถึง2ปีเลยนะคะอาจารย์
0: ได้ถึง2ปีเลยเนาะ
1: นะคะซึ่งถ้าพูดถึงต้นทุนนะคะอาจารย์สูตรนี้ถ้าเราซื้อวัตถุดิบมาทำเองเนี่ยค่ะลิตรนึงเนี่ยค่ะอาจารย์ต้นทุนจะไม่เกิน13บาท13ถึง15บาทซึ่งถือว่าถูกมากนะคะ
0: แต่ก็พูดถึงก็สูตรน้ำยาล้างจานก็มีหลากหลายน
1: ะ
0: ทีนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะเพิ่มเติมในเรื่องของจะไปลดต้นทุนเพิ่มอีกก็ได้ถ้าเกิดว่าเพราะว่าสิ่งพวกนี้เหมือนกับว่าเราพอล้างแล้วก็เหมือนกับเราทิ้งไปในน้ำไปครับ
1: ซึ่งสูตรนี้นะคะอาจารย์ส่วนผสมเนี่ยค่ะก็คือที่เราใส่เข้าไปเนี่ยค่ะเป็นตัวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็ในสูตรนี้นะคะนอกจากจะล้างจานได้แล้วนะคะมันก็ยังช่วยในเรื่องของถนอมมือด้วยนะคะแล้วก็สูตรนี้นะคะฟองเยอะนะคะใช้แค่นิดเดียวนะคะไม่ต้องไปเทเยอะ
0: ตอนนี้ตัดปัญหาคนที่แบบผิวเป็นลอกน
1: ะ
0: บางคนแพ้ขนาดที่แบบผิวลอกแล้วก็แสบก็ไม่อยากล้างจานเลย
1: ใช่ซึ่งสูตรนี้ค่ะเราใส่ตัวที่ช่วยถนอมมือเข้าไปด้วยนะคะ
0: โอ้ดีมากเลย
1: นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวนี้ค่ะช่วยขจัดคราบมันที่ติดนะคะตามช้อนตามจานอะไรเราแบบนี้
0: ค
1: ่ะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจานมีเราใส่ตัวขจัดคราบไขมันลงไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสูตรน้ำยาล้างจานอีกสูตรหนึ่งนะคะที่ต้นทุนถูกแล้วก็มีประสิทธิภาพดีนะคะอาจารย์ทีนี้นะคะอาจารย์เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์นะคะอาจารย์ที่เราใช้ในการทำน้ำยาล้างจานนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยค่ะอาจารย์ก็คือมีไม่มากนะคะอาจารย์ก็มีเราจะใช้นะคะกระมังสแตนเลสค่ะ2ใบ

0: ครับ
1: นะคะถ้าท่านผู้ชมไม่มีก็ใช้เป็นกะละมังพลาสติกก็ได้แต่ว่าต้องเป็นกะละมังพลาสติกที
0: ่
1: มีคุณภาพนะคะไม่บางจนเกินไปนะคะอาจารย์เอาพลาสติกที่แบบหนาๆนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตะกร้อค่ะอาจารย์อันนี้เป็นตะกร้อสแตนเลสนะคะแล้วก็มีไม้พายซิลิโคนนะคะแนะนำว่าให้ใช้เป็นไม้พายซิลิโคนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นไม้พายไม้เนี่ยค่ะมันมีพวกเชื้อรานะคะอยู่ในนั้นแล้วก็อาจจะมีเสี้ยนของไม้เนี่ยค่ะนะคะหลุดออกมามันก็จะไปเจือปนที่ผลิตภัณฑ์ของเราได้นะคะ
0: แต่จริงๆถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้ได้แต่แนะนำให้เป็นไม้พายที่เป็นไม้ที่เป็นไม้สีขาวๆและเนื้อแน่นก็เรียกไม้เนื้อแข็งก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าก็พยายามเลือกไม้ที่เป็นไม้สีขาว
1: ค
0: ือไม่ใช่ไม้สีดำๆสีน้ำตาลแบบสีก็จะหลุดออกมาเพรา
1: ะ
0: เกิดจากการกัดกร่อนของพวกสารเคมีบางตัวที่มันไปกัดกร่อนได้ครับ
1: ค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นช้อนสแตนเลสนะคะ
0: ไว้ตักตวง
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วก็จะมีในส่วนของแอลกอฮอล์ 70% แล้วก็ทิชชู่นะคะ
0: ที่นี้
1: นะคะอาจารย์ก่อนที่เราจะนำพวกอุปกรณ์มาใช้ได้นะคะเราต้องผ่านการฆ่าเชื้อค่ะด้วยแอลกอฮอล์ 70% ก่อนนะคะวิธีการก็คือเราจะเอาแอลกอฮอล์ 70% เนี่ยค่ะใส่ในขวดสเปรย์นะคะแล้วก็ฉีดพ่นนะคะอุปกรณ์ด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะแล้วเราก็ใช้ทิชชู่แผ่นหนาๆนะคะเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะซึ่งเราจะทำแบบนี้ค่ะอาจารย์กับอุปกรณ์ทุกชิ้นเลยนะคะก่อนที่จะนำมาใช้งานแล้วก็ถ้าเราทำขายนะคะตัวแพคเกจิ้งของเราเนี่ยค่ะเราก็ต้อง
0: ทำความสะอาด
1: ด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์อันนี้เป็นในส่วนของอุปกรณ
0: ์จริงๆเราก็ทำความสะอาดมาแล้วนะครับ
1: ใช่อันนี้เราทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูในส่วนของส่วนผสมในการทำน้ำยาล้างจานนะคะตัวแรกนะคะน้ำสะอาดนะคะน้ำสะอาดนะคะก็คือแนะนำให้ใช้เป็นน้ำดื่มบรรจุขวดนะคะอาจารย์อย่าใช้น้ำแร่น้ำประปาน้ำมาดานะคะซึ่งน้ำเหล่านี้อาจจะตกตะกอนได้ฉันก็คือแนะนำให้เราใช้เป็นน้ำดื่มบรรจุขวดหรือถ้าเราทำใช้เองนะคะอาจารย์เราใช้น้ำกรองที่เราดื่มนี่ก็ได้นะคะปริมาณนะคะ 78.80 กรัม
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือ SLS นะคะ SLS เนี่ยค่ะมันมีแบบผงแล้วก็มีแบบน้ำนะคะอาจารย์ตัว SLS เนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวที่เพิ่มฟองแล้วก็เป็นสารชำระล้าง
0: ตัวนี้ใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ค่ะซึ่งวันนี้เราใช้เป็นแบบน้ำเพราะว่าแบบน้ำเนี่ยค่ะมันจะละลายได้ง่าย
0: ใช่แล้วก็มันค่อนข้างจะแบบการกัดกร่อนจะน้อยกว่าแบบผง
1: นะคะปริมาณที่ใช้นะคะ 1.50 กรัมก็คือใช้แค่นิดเดียวนะคะซึ่งสูตรนี้ค่ะเราจะแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนอันนี้ก็คือเป็นส่วนผสมส่วนที่1นะคะต่อมาค่ะส่วนผสมส่วนที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วย N70นะคะ N70 ตัวนี้นะคะก็เป็นสารชำระล้างนะคะที่นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์ชำระล้างไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำยาทำความสะอาดต่างๆนะคะแชมพูสบู่เหลวเหล่านี้ก็ใช้ตัว N70 นะคะว่า N70 ค่อนข้างจะราคาถูกแล้วก็ไม่ค่อยระคายเคืองเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: นะคะปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่7กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือผงข้นหรือว่าเกลือนั่นเองนะคะอาจารย์ซึ่งเกลือที่เราใช้เนี่ยค่ะจะเป็นเกลือเคมีนะคะก็คือตัวโซเดียมคลอไรด์นะคะปริมาณที่ใช้นะคะ 2.50 กรัมตัวเกลือนี่เราใส่เพื่ออะไรก็คือเพื่อ1นะคะปรับความข้น2ก็คือเพื่อช่วยละลายตัว N70 ค่ะอาจารย์ซึ่ง N70 เนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าเราเอามาผสมกับน้ำนะคะแล้วละลายเนี่ยN70 เนี่ยค่ะมันจะลายยากนะคะแต่ถ้าเรามีเกลือเป็นส่วนผสมด้วยนะคะมันก็จะช่วยให้ N70 เนี่ยค่ะละลาย
0: ได้ง่ายแต่ว่า N เกลือเนี่ยหรือว่าผงข้นเนี่ยถ้าใช้มากเกินไปก็ทำให้เหลวนะครับ
1: ใช่ค่ะ คือปริมาณนะคะอย่างถ้าแบบว่ากลัวแบบว่าไออะไรนะคะต้นทุนแล้วใส่เกลือเยอะๆเนี่ยค่ะไม่ได้นะคะต้องใส่ตามสูตรเพราะว่าเกลือนะคะถ้าใส่มากเกินไปนะคะอาจารย์มันจะเหลวพอเหลวเสร็จแล้วนะคะมันก็ไม่มีฟองซ
0: ึ่
1: งใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องได้ทิ้งไปนะคะฉันก็คือใช้ปริมาณตามสูตรก็คืออยู่ที่ 2.50 กรัมนะคะ
0: ก็วิธีการแก้ก็คือต้องไปเพิ่มหัวจำพู
1: ใช
0: ่ใช่ถ้าเกิดอย่าทิ้งนะครับถ้าเกิดว่าเหลวเกินไปก็เราต้องไปเพิ่มหัวจำพูใหม่ก็สามารถปรับมาใช้ได้
1: แล้วก็

0: ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือตัวลาสเฮดเฮด2เฮดนะคะตัวนี้เป็นตัวขจัดคราบไขมันค่ะอาจารย์นะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะพอเราเทนะคะลงตามท่อระบายน้ำตามอะไรแบบนี้ค่ะตามน้ำตามพื้นอะไรเนี้ยมันก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
1: แบบนี้ก็เป็นตัวถ้าพูดว่าเป็นตัวหนึ่งที่ไปทำมันไม่มีมลภาวะในมันทำให้สารเคมีตัวอื่นกลับเป็นตัวดีไปด้วยใช่ไหมครับ
0: ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวในส่วนของตัวขจัดคราบ
1: ขจัดคราบ
0: ค่ะนะคะตัวลาเทนิส2เฮดเนี่ยค่ะอาจารย์ใช้อยู่ที่8กรัมนะคะซึ่งในส่วนของน้ำยาล้างจานเนี่ยค่ะก็คือเราจำเป็นที่จะต้องใส่ตัวขจัดคราบไขมันลงไปด้วยเพราะว่าคราบไขมันที่เกิดจากการที่เราแบบปรุงอาหารอะไรแบบนี้
1: จริงๆแล้วลาในลาตัวลาตัวนี้ลา S2S เนี่ยมันเป็นตัวเดียวกับไอ F24 นะมันใกล้เคียงไหม F24 รู้สึกจะเป็นตัวเดียวกันที่เอามาใช้กับน้ำยาล้างจานมันคือการชื่อกันค้าก็อาจจะเรียกไม่เหมือนก
0: ัน ใช่ค่ะอาจจะคือตัวลาเทนิส2เฮดเนี่ยค่ะก็คือมันเป็นตัวที่แล้วแต่ว่าชื่อการค้านะคะของแต่ละตัวทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่ามันเป็นตัวเดียวกันไหมเราจะต้องไปดูที่ชื่อวิทยาศาสตร์
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: แต่บางส่วนใหญ่ก็ผมเคยสังเกตเคยเห็นอยู่ในสูตรมี F24 มันเป็น
0: ซึ่งร้านอื่นอาจจะตั้งชื่อเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่มั่นใจก็คือว่ามันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าก็คือให้ไปดูที่ชื่อวิทยาศาสตร์นะคะส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือส่วนที่3นะคะส่วนที่3นะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวโคคาไมโดโพพิลบิวเทนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่สกัดมาจากน้ำมันมะพร้าว
1: ตัวให้ฟองที่นุ่มนวล
0: ใช่ตัวนี้นะคะเป็นตัวให้ฟองที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็เด็กก็สามารถใช้ได้นะคะตัวนี้ก็มักจะไปเป็นส่วนผสมในแชมพูในสบู่เหลวนะคะที่ใช้กับเด็กนะคะก็ไม่เกิดการแพ้การระคายเคืองแล้วก็ถ้ามาใส่ในตัวน้ำยาล้างจานนะคะจานก็จะช่วยถนอมมือด้วยก็คือไม่ทำให้มือของเราเนี่ยค่ะแห้งตึงลอกนะคะจานปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่1กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือไกลแดนนะคะจานไกลแดนตัวนี้คืออะไรก็คือสารกันเสียนะคะสารกันเสียตัวนี้ค่ะสามารถช่วยอะไรนะคะ
1: อายุยืดอายุใช้งานของโปรดักต์
0: ค
1: ่
0: ะตัวนี้ค่ะจะครอบคลุมเชื้อได้กว้างนะคะจานไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อยีสต์เชื้อแบคทีเรียนะคะก็จะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ของเราค่ะอยู่ได้นาน2ปีนะคะจานตัวไกลแดนเนี่ยค่ะไกลแดนสารกันเสียมันมีหลายตัวนะคะที่เราใช้ไกลแดนเพราะว่าตัวนี้ราคาถูกนะคะแล้วก็คุมเชื้อได้กว้างนะคะแล้วก็ถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยค่ะก็จะไม่เกิดการระคายเคืองซึ่งในสูตรนะคะเราใช้อยู่ที่ 0.5 กรัมใช้แค่นิดเดียวนะคะเพราะว่าส่วนผสมในสูตรของเราไม่เยอะนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะก็คือน้ำหอมนะคะอันนี้เราก็แต่งกลิ่นด้วยวันนี้เราใส่เป็นกลิ่นมะนาว
1: กลิ่นมะนาว
0: จาน
1: 0จุด
0: กลิ่นมะนาวเนี่ยค่ะเราใส่อยู่ที่ 0.5 กรัมซึ่งถ้าเราไม่อยากใส่กลิ่นมะนาวก็ใส่เป็นกลิ่นอย่างอื่นก็ได้นะคะจานกลิ่นสตรอเบอรี่อะไรแบบนี้ก็ได
1: ้
0: กลิ่นแอปเปิ้ลกลิ่นดอกไม้อะไรได้หมดเลยนะคะตามความชื่นชอบของเราได้เลย
1: ตามด้วยสีใช่ไหมคร
0: ับ แล้วก็ตัวต่อมานะคะก็คือสีนะคะอาจารย์ทีนี้สีเนี่ยค่ะมันมี2แบบมันมีสีละลายในน้ำแล้วก็ละลายในน้ำมันนะคะซึ่งสูตรนี้ค่ะส่วนผสมของเขานะคะเป็นตัวที่ละลายในน้ำทั้งหมดเลยฉะนั้นนะคะแล้วก็ต้องใช้สีละลายในน้ำเท่านั้นถ้าเราใช้สีละลายในน้ำมันใช่ไหมคะมันจะเกิดอะไรขึ้น1สีมันจะไม่ละลาย2ผลิตภัณฑ์มันจะขุ่นนะคะฉะนั้นเวลาที่เราจะใส่สีในผลิตภัณฑ์เราต้องดูด้วยว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยค่ะเป็นน้ำหรือน้ำมันนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นพวกน้ำมันนวดตัวใช่ไหมคะอาจารย์ส่วนผสมมันเป็นน้ำมันหมดเลยเราก็ใช้สีละลายในน้ำมันนะคะแล้วก็อย่างเช่นถ้าเป็นพวกครีมเซรั่มโลชั่นซึ่งในสูตรเนี่ยค่ะมันมีส่วนผสมทั้งที่เป็นน้ำด้วยน้ำมันด้วยอันนี้เราสามารถใช้สีละลายในน้ำก็ได้ละลายในน้ำมันก็ได้
1: ใช่ครับจริงๆแล้วในสูตรนี้ก็คือเป็นสูตรที่เป็นได้มาตรฐานอยู่แล้วที่ตั้งสูตรมาแล้วก็ใช้ทำเป็นน้ำยาล้างจานอยู่แล้วทีนี้บางคนเนี่ยอาจารย์อาจบอกอาจารย์ทำไมมีกลิ่นมะนาวมีกลิ่นมะนาวแล้วไม่มีส่วนประกอบของมะนาวเหรอถ้าอาจารย์เอามะนาวใส่ได้ไหมก็บอกถ้าจะใส่มะนาวสมมติว่าเราอยากจะใส่ เรามีสมมติที่บ้านเราเนี่ยเราบีบมะนาวใช้น้ำมะนาวอยู่เลยหมายถึงว่าเอามะนาวเนี่ยไปทำเป็นสมมติน้ำมะนาวหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าไปทำอาหารก็ได
0: ้
1: ทีนี้มันมีเปลือกเหลืออยู่ในเปลือกตรงนั้นแหละเราสามารถเอามาต้มกับน้ำในขั้นตอนที่หนึ่งครับก็สามารถเอามาทำเป็นมาเสริมในน้ำได้ไหมอาจารย
0: ์ได้ค่ะแต่ว่านะคะมันจะมีข้อจำกัดตรงนี้ค่ะอาจารย์สมุนไพรนะคะที่มีฤทธิ์เป็นกรดเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์ไม่เราบีบน้ำออกไปแล้วเหลือแต่กลิ่นแล้วไหมเหลือแต่เปลือกแล้วตรงนั้นอาจจะได้นะอาจารย
0: ์ได้แต่ว่าไม่ควรที่จะใส่เยอะเพราะว่าถ
1: ้
0: ามันมีความเป็นกรดนะคะอาจารย์มันจะมีผลต่อฟองในสูตรฟองจะลดลงแล้วก็ตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ก็จะเหลว
1: เราต้องปรับใส่เองเนาะตามอะไรว่าตามปริมาณเราต้องทดสอบดูเพราะว่า
0: ใส่ได้แต่ว่าอย่าใส่เยอะ
1: ใช่พอใส่เยอะบางทีถ้ากดเปรี้ยวมากๆมันก็กัดผิวเราอีกนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ในปริมาณพอดีก็อย่างเปลือกมะนาวเนี่ยมันก็ช่วยดับกลิ่นได้น
0: ะ
1: แล้วก็ทำให้ถนอมมือด้วยนะครับเพราะว่ามันถ้าเป็นแก้เปลือกนะไม่ใช่ว่าน้ำมันนะก็บีบน้ำออกหมดแล้วที่อาจารย์พูดเนี่ยเปรียบเสมือนบีบน้ำออกหมดแล้วเรามาต้มกับ
0: เอาแต่น้ำมันหอมระเหย
1: ก็คือเอาน้ำในสูตรเนี่ยสมมติว่ามีน้ำอยู่เนี่ยในสูตรนี้78เราก็มาต้มแบบน้ำมะนาวมาต้มกับเปลือกมะนาวแล้วก็เอาน้ำตรงนั้นเอามาทำมาแทนน้ำสะอาดอันนั้นก็ใช้ได้อยู่นะผม
0: ได้ค่ะ
1: ก็คือเป็นการอะแดปต์ใส่กัน
0: นะคะทีนี้ในส่วนของสีนะคะสีเราก็ใช้เป็นสีอะไรก็ได้นะคะจะแต่งเป็นสีเหลืองก็ได้สีชมพูก็ได้สีเขียวก็ได้นะคะตามความชอบได้เลยนะคะทีนี้นะคะสูตรที่ให้ท่านผู้ชมไปเนี่ยค่ะมันจะเป็นสูตรปริมาณ100กรัมนะคะทีนี้ถ้าท่านผู้ชมต้องการทำปริมาณที่เยอะขึ้นนะคะอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะทำ2กิโลนะคะอาจารย์เราก็คูณด้วย20ก็คือเอา20มาคูณปริมาณของส่วนผสมแต่ละตัวนะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักออกมานะคะโดยใช้ตาชั่งดิจิตอลทศนิยมอย่างน้อย2ตำแหน่งซึ่งเหล่านี้ค่ะเราก็ชั่งมาให้เรียบร้อยแล้วหน่วยในการชั่งก็คือใช้หน่วยเป็นกรัมนะคะไม่ว่าวัตถุดิบตัวนั้นจะเป็นผงหรือว่าเป็นของเหลวก็คือให้ใช้หน่วยเป็นกรั
1: ม
0: นะคะเพราะว่าหน่วยของ ml กับหน่วยของกรัมเนี่ยมันไม่เท่ากันอย่างเช่นเป็นแบบผงเราชั่งแต่ว่าเป็นแบบของเหลวเราตวงเนี่ยปริมาณมันจะคลาดเคลื่อนอาจจะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะอาจจะเหลวหรือว่าข้นจนเกินไป
1: นั่นในกรณีที่แบบเราทำเป็นกรัมนี่หมายถึงทำสูตรขึ้นมานะครับหลังจากที่เราได้ทำสูตรได้ที่แล้วเราอาจจะทำเป็นจำนวนเป็นกิโลเราก็ต้องใช
0: ้
1: ตาชั่งที่เป็นกิโลหรือว่าจำนวนตาชั่งที่เหมาะสมกับไอ้วัตถุดิบที่เราจะมาชั่งนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะทีนี้นะคะอาจารย์ลำดับต่อมานะคะเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการทำ
1: ครับผม
0: นะคะวิธีการทำนะคะก็คือ
1: เ
0: ราจะนำส่วนที่1นะคะใส่ลงในกระมังสแตนเลสใบที่1
1: ครับผม
0: ส่วนที่1นะคะก็จะประกอบไปด้วย
1: น้ำ
0: สะอาดนะคะ
1: ส่วนที่2ก็คือ
0: ตัวที่2นะคะตัวที่2ที่อยู่ในส่วนที่1ก็คือ SLS น้ำ
1: ก็เอาน้ำผสมกันเลยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ค่ะติดตัววัตถุดิบที่ติดอยู่ในขวดนะคะแล้วก็เอาน้ำนะคะล้างๆออกมาเพื่อที่วัตถุดิบของเราจะได้ออกมาหมดนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ตะกร้อค่ะคนนะคะไปในทางเดียวกันคนเบาๆนะคะอาจารย
1: ์
0: จนส่วนผสมเนี่ยค่ะเป็นเนื้อเดียวกันตอนนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นริ้วๆอยู่นะคะเพราะว่าตัว SOS น้ำเนี่ยค่ะยังไม่กระจายตัวในน้ำเราก็จะคนเบาๆสาเหตุที่เราคนเบาๆเพราะอะไรก็คือเพราะว่าตัว SOS เนี่ยค่ะมันเป็นตัวเพิ่มฟองถ้าเราคนแรงๆนะคะโหฟองจะฟูฟ่องเลยค่ะเต็มกะละมังเลย
1: คนเบาๆนะครับเพื่อให้ฟองน้อย
0: ตอนนี้นะคะก็เป็นส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เรา
0: ก็จะพักไว้ก่อนค่ะอาจารย
1: ์เรามาเริ่ม
0: ต่อมานะคะเราก็จะนำส่วนที่2นะคะใส่ลงในกะละมังสแตนเลสใบที่2นะคะซึ่งส่วนที่2เนี่ยค่ะก็จะประกอบไปด้วย N70 นะคะ N70 หน้าตาแบบนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นเนื้อครีมสีใสๆ N70 หรือว่าอีกชื่อนึงนะคะก็คือ EMO 270นะคะเป็นตัวเดียวกัน

0: าท่านผู้ชมทำที่บ้านก็อาจจะชั่งใส่ถ้วยแก้วก็ได้นะคะอาจารย์หรือว่ากะละมังสแตนเลสก็ได้นะคะ
1: เดี๋ยวไอ้ตัวตะกร้อมาช่วย
0: แล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นผงข้นนะคะ
1: หรือว่าเกลือนะครับ
0: แล้วก็ตามด้วยนะคะลาเทส2เฮดนะคะ
1: ก็คนให้เข้ากันนะครับ
0: คนให้เข้ากันขั้นตอนนี้ก็ค่อยๆคนเบาๆนะคะคนเบาๆไปในทางเดียวกันจนมีลักษณะเป็นเนื้อครีมสีขาวนะคะถ้าเราคนแรงเนี่ยค่ะฟองมันจะเยอะนะคะทีนี้มันก็ต้องใช้เวลานานนะคะกว่าที่น้ำยาล้างจานของเราจะใสนะคะ
1: คือในกรณีที่ทำเป็นอุตสาหกรรมทำจำนวนเยอะเราก็ต้องมีเครื่องช่วยกวนนะครับ
0: ค่ะ
1: ลักษณะเป็นเหมือนไม้พายนะครับเครื่องกวนก็ลักษณะเป็นเหมือนไม้พายนะครับ
0: เราก็คนไปในทางเดียวกันนะคะคนเบาๆจนมีลักษณะเป็นเนื้อครีมสีขาวที่เนียนๆขึ้นมานะคะอันนี้กวนอีกนิดนึงค่ะจานตรงบริเวณขอบ
1: N70 นะครับผงข้นนะครับนะครับและลาด S2S นะครับกวนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับกวนจนกว่าเนื้อก็จะเป็นเนื้อครีมให้ละลายเป็นเนื้อครีมนะครับ
0: ในส่วนของวิธีการทำนะคะเราก็จะแยกเป็นส่วนๆนะคะแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมนะคะเพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการทำนะคะถ้าแบบว่าท่านผู้ชมแบบว่าใส่ทุกอย่างรวมกันเลยแล้วก็คนเนี่ยค่ะก็คือกว่าที่ส่วนผสมจะเข้ากันเนี่ยค่ะมันจะใช้เวลานานนะ
1: ค
0: ะแล้วก็กว่าที่ฟองจะยุบมันก็ใช้เวลานานอีกนี่เราก็เลยทำเป็นขั้นตอนที่เหมาะสมนะคะมาให้
1: น้ำก็ค่อยเติมลงไปนะครับ
0: ทีนี้นะคะพอตัวส่วนที่2เนี่ยค่ะมีลักษณะเป็นเนื้อครีมสีขาวแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำส่วนผสมที่อยู่ในกะละมังใบที่1เนี่ยค่ะซึ่งก็คือน้ำแล้วก็ SLS นะคะที่เราผสมกันแล้วค่ะค่อยๆเทลงไป
1: อย่าเพิ่งเททีเดียวนะครับค่อยๆเทนะคร
0: ับ ค่อยๆเทแล้วก็คนค่ะให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
1: ถ้าเททีเดียวแล้วเขาจะเข้ากันยาก
0: ใช่ค่ะ

0: นะคะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็ทยอยเติมลงไปอีกวันนี้ปริมาณที่เราทำให้ท่านผู้ชมดูนะคะก็คือปริมาณ1กิโลนะคะก็คือเราก็จะคูณด้วย10นะคะคูณส่วนผสมด้วย10
1: เติมเลยค่ะ

0: ในกรณีนี้ก็เป็นฟองขึ้นมาแล้วเราแก้ไขมาได้ก็ต้องทิ้งครั้งคืนไว้เนา
1: ะ
0: ฟองนี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วในการกระบวนการกวน
1: ค่ะ
0: ทิ้งไม่คืนเดียวก็ยุบแล้วครับ

0: จากนั้นนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมส่วนที่3ทั้งหมดลงไปได้เลยนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยตัวโคคาไมโดโพพิลบิวเทนนะคะตัวนี้ก็จะช่วยถนอมมือนะคะแล้วก็
1: เป็น
0: สารชำระล้างด้วยนะคะ
1: เป็นฟองก็จะละเอียดขึ้น
0: ค่ะแล้วก็แก้นนะคะก็คือสารกันเสียนะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่อยากใส่สารกันเสียก็ได้นะคะแต่อายุในการเก็บก็จะสั้นลงก็อาจจะอยู่ได้ประมาณสัก6เดือนนะคะอาจารย์ถ้าไม่ใส่สารกันเสียแต่ถ้าใส่สารกันเสียก็สามารถอยู่ได้นาน2ปีแล้วก็กลิ่นนะคะวันนี้เราใช้เป็นกลิ่นมะนาวนะคะ
1: บางครั้งกลิ่นนี่ก็สำคัญนะครับใส่กลิ่นก็คือต้องล้อเลียนกับสีนะครับบางทีใส่มะนาวแต่ว่าใส่สีอื่นสีแดงก็ไม่เข้ากัน
0: เราต้องแต่งสีกับกลิ่นให้มันไปในทางเดียวกันอย่างเช่นเราแต่งกลิ่นมะนาวนะคะแล้วก็แต่งสีเหลืองถ้าเราใส่กลิ่นสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ใส่สีชมพู
1: ก็ไม่เข้าอ๋อใช่ใช่ถูกต้องถ้าเราสีเขียวก็ได้
0: ถ้าเราแต่งกลิ่นแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็ใส่สีเขียว
1: ใช่ครับอันนี้เลมอนใช่ไหมครับ
0: ค่ะสีใช้เป็นสีอะไรในน้ำนะคะแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าส่วนผสมจะเป็นเนื้อเดียวกัน
1: แล้วก็ทิ้งค้างคืนไว้ยุบตัวนะครับ
0: พอส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะจะสังเกตว่ามันจะมีฟองขึ้นมานะคะซึ่งนะคะวิธีการก็คือเราจะต้องใช้แรปพลาสติกนี่ค่ะอาจารย์แรปแล้วก็ทิ้งไว้1คืนนะคะพอผ่านไป1คืนนะคะมันก็จะใสนะคะน้ำยาล้างจานเราจะใสเลยแล้วก็ฟองก็จะยุบไปนะคะแต่ถ้าเราทำน้อยนะคะอาจารย์อย่างเช่นเราทำ1กิโล2กิโลเนี่ยค่ะก็แป๊บเดียวประมาณสัก30นาทีเนี่ยค่ะอาจารย์น้ำยาล้างจานของเราก็ใสแล้วก็ฟองยุบแล้วนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งตอนที่เราทำเสร็จใหม่ๆเนี่ยค่ะก็คือมันจะยังขุ่นอยู่นะคะอาจารย์ซึ่งเกิดจากการที่มันมีฟองนะคะอยู่ในตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเอ๊ะทำไมน้ำยาล้างจานเรามันไม่ใสเหมือนตามที่ขายตามท้องตลาดนะคะ
1: ค
0: ือจะต้องรอให้ฟองยุบก่อนนะคะ
1: รอเช็ดตัวก่อน
0: ใช่ค่ะแล้วน้ำยาล้างจานของเราก็จะใสเหมือนกับที่มีวางขายตามท้องตลาด
1: ใช่ครับรอให้เช็ดตัวแล้วให้สารต่างๆประสานเป็นเนื้อเดียวกันก่อนสักหนึ่งคืนนะครับถึงจะได้เอามาใช้กันในช่วงที่ยังฟองยังไม่ยุบตัวเราก็ยังอย่าเพิ่งบรรจุใส่ขวดนะ
0: เนื้อของตัวน้ำยาล้างจานสูตรนี้ของเรานะคะก็คือจะเป็นเนื้อที่พอดีเลยนะคะก็คือจะไม่ข้นแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไป
1: เหมาะกับล้างจานพอดีเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วกลิ่นก็หอม
0: กลิ่นหอมนะคะ
1: มะนาวอาจารย์เรื่องสีที่เอามาใส่ก็คือใช้สีเกรดประมาณไหนครับ
0: สีนะคะก็ใช้เป็นสีละลายในน้ำนะคะเป็นสีผสมอาหารนะคะอาจารย์ก็อัตราส่วนในการผสมนะคะก็คือใช้ผงสีละลายในน้ำ1กรัมแล้วก็ใช้น้ำสะอาด100กรัมนะคะเทรวมกันแล้วก็คนจนสีละลายนะคะเราก็จะได้สีละลายในน้ำเหมือนเมื่อกี้นี้ นะคะอาจารย์ใช่ค่ะแล้วเราก็ชั่งปริมาณตามสูตร
1: แบบนี้เขาจะละลายหมดเนาะ
0: ใช่ค่ะถ้าเราแบบว่า
1: เอามาเทใส่เลย
0: เอาผงสีนะคะมา
1: เทใส
0: ่เลยเนี่ยค่ะสีมันจะยังเป็นจุดๆอยู่นะคะ
1: ไม่ละลายในสารเคม
0: ีไม่ดีนะคะ
1: บางคนบอกเอาอาจารย์เอามาเทใส่ในหัวแชมพูเลยได้ไหมไม่ได้นะครับ
0: หรือจะแบบนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์เราก็อาจจะชั่งผงสีนะคะแล้วก็เอาแบ่งน้ำในสูตรเนี่ยค่ะมาลายก็ได
1: ้ครับแบบนั้นน่าจะเวิร์กนะครับแต่ไม่แนะนำให้เอามาผงสีมาใส่ในหัวแชมพูแบบนี้
0: เพราะว่ามันมีส่วนผสมตัวอื่นอยู่ด้วยแล้วสีก็จะ
1: ไม่
0: ดีใช่แทบจะไม่ละลายเลยนะ
1: แล้วทำให้สีก็แยกเป็นเม็ดๆอยู่ในเนื้อของน้ำยาล้างจานนะครับ
0: ทีนี้ในส่วนของ

0: วุ้นสีใสๆ
1: เอามาปั่น
0: จากนั้นก็นำไปปั่นปั่นโดยที่ไม่ต้องเติมน้ำเข้าไปนะคะปั่นจนได้มาเป็นของเหลวนะคะแล้วเราก็กรองผ่านผ้าดิบนะคะแล้วก็อาจจะกรองผ่านสำลีอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาน้ำตรงนั้นนะคะมาเป็นส่วนผสมในสูตรอาจจะลดน้ำลงนะคะซ
1: ึ่ง
0: น้ำเราใช้อยู่ที่ 78.80 กรัมใช่ไหมคะ
1: เอาไปแต่น้ำ
0: เราอาจจะใส่น้ำว่านหางจระเข้เข้าไป10กรัมนะคะแล้วก็ลดปริมาณ
1: น
0: ้ำลงนะคะใส่เพิ่มเท่าไหร่นะคะลดน้ำลงเท่านั้นนะคะแต่ว่าไม่แนะนำว่าให้ใช้น้ำว่านหางจระเข้แทนน้ำไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีตัวที่ไปละลาย
1: สารตัวอื่น
0: สารตัวอื่นในสูตรนะคะ
1: เพราะว่าหนังจระเข้ไม่สามารถไปทำร้ายลายพวกสารตัวอื่นบางที
0: ใช่ค่ะนะคะตัวน้ำยาล้างจานของเราก็จะเป็นน้ำยาล้างจานที่ผสานคุณค่าจากสารสกัดว่านหางจระเข้นะคะก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะก็จะเหมาะมากๆเลยนะคะกับคนที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งผิวบอบบางนะคะ
1: แบบนี้ก็กลุ่มผู้บริโภคที่ใช้น้ำยาล้างจานที่มีปัญหาเรื่องผิวลอกแพ้พวกน้ำยาล้างจานก็ต้องหันมาผลิตใช้กันเองแล้วนะครับ ใช่ไหมครับ เพราะว่าถ้าผลิตใช้กันเองแล้วก็ได้เป็นของดีเลือกสมุนไพรที่จะใส่ได้ด้วยนะครับ
0: ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาบรรจุใส่ขวดนะคะอาจารย์บิ๊กเกอร์ถ้าท่านผู้ชมทำเองที่บ้านนะคะก็คือต้องใช้แรปพลาสติกพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ใช้แรปพลาสติกแรปนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ก่อนให้ฟองมันยุบก่อนให้มันใสก่อนนะคะแล้วก็ค่อยบรรจุลงในขวดนะคะเพราะว่าถ้าเราบรรจุทั้งที่ยังแบบมีฟองอยู่นะคะอาจารย์พอฟองยุบปริมาณอาจจะหายไปนะคะอย่างเช่นเรากอกเต็มขวดพอฟองยุบก็อาจจะเหลือแค่คอขวดอะไรแบบนี้
1: ใช่ครับต้องมากอกใหม่อีกรอบนึงสวยนะครับพออยู่ในขวดแล้วสวย
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้ก็ยังมีฟองอยู่
0: ก็ยังมีฟองอยู่เนื่องด้วยเวลาเรามีจำกัดนะคะก็จะกรอกให้ท่านผู้ชมดูก็อาจจะยังมีฟองอยู
1: ่ก็อย่าไปตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเผื่อผม
0: แล้วก็บรรจุนะคะใส่ขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะคะอยู่ได้นาน2ปีนะคะ

0: เราทำใช้เองก็ได้นะคะอาจารย์หรือว่าทำไปถวายนะคะตามวัดก็ได้นะคะหรือตามสถานที่ต่างๆนะคะที่เขาใช้น้ำยาล้างจานนะคะอาจารย
1: ์จริงๆก็ไปล้างมือได้ถนอมมือได้ขนาดนี้ถนอมผิวได้ขนาดนี้ก็สามารถเอาไปใช้ล้างมือก็ได้แต่เวลาล้างจานก็มันก็ล้างมือไปในตัวอยู่แล้วมันก็ถ้าเกิดมันไม่กัดมือก็สามารถล้างมือได้ด้วย

เนี่ยค่ะถ้าเราใช้ไม้พายซีโคนใช่ไหมคะก็จะช่วยแบบปาดนะคะให้ออกมาให้หมดเลยนะคะจะได้แบบไม่ติดภาชนะ

0: วันนี้เราทำปริมาณ1 กิโลนะคะก็จะได้หลายขวดเลยนะคะ
1: ดูแล้วก็ถ้าเอาสูตรไป
0: 1 กิโลนี้ก็ใช้ได้เกือบ2 เดือนเลยนะคะอาจารย์
1: ลองไปทำดูนะครับ

0: อย่างน้อยก็ได้ฝึกฝนนะครับได้ใช้เองนะครับได้ใช้ของที่เราทำด้วยตัวเองพอทำได้แล้วถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปทำขายในชุมชนนะครับหรือว่าเอาไปแจกจ่ายก็ดีนะครับ
1: ค่ะซึ่งถ้าเราต้องการทำขายนะคะเราก็ต้องไปยื่นจดแจ้งสูตรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปขอคำแนะนำนะคะกับทางถ้าเป็นต่างจังหวัดก็เข้าไปขอคำแนะนำที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะของแต่ละจังหวัดนะคะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นส่วนกลางก็อะไรนะคะอาจารย์
0: สาธารณสุขจังหวัด
1: อย.นะคะ
0: อย.คตม.ที่จังหวัดนนท์นะครับ
1: ค่ะ
0: จังหวัดนนท์
1: กระทรวงสาธารณ
0: สุข
1: นะคะแล้วก็ไปขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะว่าเราจะทำน้ำยาล้างจานขายเนี่ยค่ะจะต้องมีขั้นตอนอะไรยังไงนะคะซึ่งสูตรนี้เราก็สามารถใช้ทำขายได้เลยนะคะเราก็ใช้สูตรนี้ได้เลยแต่ว่าในส่วนของขั้นตอนนะคะแล้วก็ต้องไปสอบถามเจ้าหน้าที่ทีนึง
0: ใช่ครับแต่จริงๆแล้วลองทำใช้กันดูนะครับต้องลองฝึกตัวเองดูก่อนทำดูก่อนอาซื้อผิดพลาดอาซื้อสารต่างๆมาหัดทำดูก่อน
1: ค่ะซึ่งวัตถุดิบนะคะจานที่ใช้ในการทำน้ำยาล้างจานนะคะก็คือมีขายตามท้องตลาดอยู่แล้วนะคะเราแค่พิมพ์ชื่อใน Google เนี่ยค่ะมันก็มีราคานะคะมีแหล่งซื้อขึ้นมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทุกวันนี้ก็สะดวกสบายนะคะจานเราก็สั่งออนไลน์ได้เลยก็มาส่งถึงหน้าบ้านได้เลย
0: ดีนะยุคมันเปลี่ยนไปแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆถือว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเวลาเราจะทำผิดพันธุ์อะไรเนี่ยมันสะดวกมากนะครับเดี๋ยวนี้สั่งออนไลน์ได้ซึ่งเมื่อสัก2ปีก่อนยังไม่มีนะครับ
1: ค่ะ
0: 2ปีก่อนยังไม่มีในเรื่องของจะทำผิดพันธุ์สักตัวเนี่ยก็ต้องโหวิ่งไปหาตามในตัวเมืองหลักๆ
1: แ
0: ต่ตอนนี้ก็อยู่ที่เมืองไหนอยู่ในบนภูเขาก็สามารถถ้ามีโทรศัพท์ก็นั่งจิ้มอย่างเดียวจิ้มๆก็ส่งถึงบ้านแล้ว
1: ค่ะนะคะทีนี้นะคะอาจารย์ถ้าต้องการแบบลดต้นทุนลงไปอีกนะคะก็ไกลแดนนะคะที่เป็นสารกันเสียก็ตัดออกก็ได้แต่ว่าก็อายุในการเก็บก็อยู่ได้ประมาณ6เดือน
0: ได้เองนะครับ
1: นะคะซึ่งตัวนี้ก็สามารถตัดออกได้นะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าถ้าเราทำน้อยก็คือปริมาณระยะเวลา6เดือนเนี่ยก็คือเราก็ใช้หมดแล้วนะคะ
0: ก็ถือว่าเป็นในกรณีทำเป็นจำนวนเยอะๆนะครับเราก็พูดถึงเราก็ต้องดูปริมาณว่าเราจะทำเราจะทำกัน
1: ถ้าเราต้องการทำสต็อกไว้เยอะๆนะคะทำไว้ใช้เราก็อาจจะต้องใส่สารกันเสีย
0: ต้องใช้สารกันเสีย
1: เพื่อให้อายุในการเก็บเนี่ยค่ะมันนานขึ้น
0: ใช่ถ้าเราทำเล็กๆน้อยๆ1กิโล2กิโล3กิโล
1: ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้
0: ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ในกรณีทำเยอะจริงๆเนี่ยควรจะใส่
1: ค่ะ
0: ใส่ไว้เพราะว่าอย่างน้อยมันก็ยืดอายุของproduct นี้ได้แล้วก็เราทำพวกนี้เราก็ต้องมีแพคเกจจิ้งใส่ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้อายุการใช้งานของเขานะครับยาวนานขึ้นก็คือมีฝามีตัวปิดให้เรียบร้อยสะดวกในการใช้บีบการบีบถ้าเราปากภาชนะใหญ่เกินไปก็เวลาเทก็สิ้นเปลืองนะครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ควรจะมีฉลากนะครับฉลากให้ชัดเจนในการที่จะเอามาทำเป็นว่าต้องบอกว่านี่คืออะไรอย่างบอกต้องมีน้ำยาล้างจานแต่บางคนคิดว่าเป็นแชมพูกลัวสวยๆเป็นแชมพูเอาไปสระผมซะอีกมันก็ไม่เหมาะกับก็เรียกไม่เหมาะไม่ถูกกับการใช้งาน
1: ต้องมีป้ายชี้บ่งนะคะให้ละเอียดเลยนะคะในส่วนของชื่อผลิตภัณฑ์แล้วก็อาจจะบอกในส่วนของวันที่ผลิตแล้วก็วันหมดอายุด้วยนะคะ
0: การเก็บไว้ในที่ที่เราควรจะเก็บบางคนบอกเอาไปวางอยู่ใกล้ๆกับไอ้แชมพูสระผมไม่ใช่นะครับต้องวางน้ำยาล้างจานควรจะอยู่ในครัวหรือว่าอยู่ในส่วนที่เป็นที่ถูกที่ควร
1: ก็แล้วก็อย่าเอาไปวางกับที่ใกล้ของกินนะคะเพราะว่าดูมันก็เหมือนน้ำหวานอยู่นะคะอาจารย์
0: ถึงต้องบอก
1: เหมือนน้ำสับปะรดนะคะ
0: จำเป็นต้อง
1: ถ้าเด็กๆก็แบบจะเผลอทานเข้าไปได้นะคะ
0: ครับ
1: ก็ต้องเก็บให้ถูกที่นะคะ
0: แพ็กเกจจิ้งส่วนใหญ่น้ำยาล้างจานก็จะไม่เป็นขวดที่เป็นโลหะนะครับคือเป็นขวดที่เป็นพลาสติกที่เป็นขวด PE ใช่ไหมครับส่วนใหญ่เรียกเป็นขวด PE แต่ถ้าเป็นโลหะแล้วก็จะมีการกัดกร่อนในเรื่องของโลหะอย่างเช่นอลูมิเนียมไม่ได้เป็นที่เป็นอะไรอลูมิเนียมแล้วก็เป็นสังกะสีอะไรพวกนี้จะไม่ได้เป็นเหล็กก็ไม่ได
1: ้
0: ก็คือจะต้องเป็นพลาสติกนะครับ
1: แล้วก็อีกอย่าง

0: หนึ่งนะคะอาจารย์อันนี้นะคะแนะนำก็คือพอเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ควรจะทิ้งไว้ในภาชนะที่เป็นสแตนเลสเนี่ยค่ะนำไว้นาน
1: เพราะคนจะกัดกร่อนใช่ไหม
0: เพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้นานนะคะอาจารย์จะเริ่มมีคราบสนิม
1: ตะลุ
0: ขึ้นมาน
1: ะ
0: คะเพราะว่าตัวสารชำระลายค่ะไปกัดก่อน
1: ใช่อาจจะตะลุก็ได้
0: นะคะก็คือแค่เราแค่ทิ้งไว้แค่ให้ฟองยุบแล้วก็บรรจุใส่แพคเกจจิ้งของเรา
1: ในกรณีที่เราไม่มีเราใส่ในภาชนะพลาสติกในกรณีที่เราทำถูกไหมในกับในกระมังสแตนเลสแต่ในกรณีเราทำเสร็จแล้วเรามาเก็บไว้ในภาชนะที่เป็นพลาสติกเป็นถัง
0: ได้นะคะก็คือใช่ค่ะถ้าเราทำในปริมาณเยอะๆแล้วฟองมันเยอะเราจำเป็นจะต้องทิ้งไว้หลายคืนเพื่อให้ฟองมันยุบเนี่ยค่ะอาจารย์ก็ให้เปลี่ยนถ่านเปลี่ยนถ่ายนะคะไปใส่ในถังพลาสติกที่เป็นถังสีขาวอะค่ะที่หนาๆเป็นเกจดีๆค่ะจาก
1: แบบ
0: นั้นก็ได้แล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงจิ้งจกหนูหรือว่าอะไรค่ะตกลงไป
1: แล้วป้องกันการกัดกร่อนนะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นในส่วนของเทคนิคเพราะว่านี้ก็คือเราทำแล้วเราเจอปัญหานะคะแล้วก็เอามาบอกให้ท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าพอมันเกิดเป็นสนิมขึ้นมานะคะคราบสนิมตรงนี้ก็อาจจะไปปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ของเราได้
1: อาจารย์ครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ช่วยทวนสูตรอีกนิดได้ไหมครับ
0: ทีนี้นะคะเดี๋ยวขอทวนสูตรอีกรอบหนึ่งนะคะสูตรการทำน้ำยาล้างจานนะคะการทำน้ำยาล้างจานเนี่ยค่ะเราจะแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1ก็จะประกอบไปด้วยน้ำสะอาดนะคะก็ใช้อยู่ที่ 78.80 กรัมนะคะแล้วก็มี SLS แบบน้ำนะคะ1.50 กรัมนะคะแล้วก็ส่วนที่2นะคะก็จะมี N70 ค่ะ7กรัมนะคะผงข้นนะคะหรือว่าก็คือเกลือนั่นเองนะคะใช้อยู่ที่ 2.50 กรัมนะคะแล้วก็จะมีตัวลาสเฮด2เฮดนะคะตัวนี้เป็นสารขจัดคราบไขมันนะคะใช้อยู่ที่8กรัมค่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็คือส่วนผสมส่วนที่3ค่ะก็จะประกอบไปด้วยนะคะตัวโคคามิโดโพพิลบิวเทนนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยถนอมมือแล้วก็เป็นตัวสารชำระล้างตัวหนึ่งที่อ่อนโยนปลอดภัยไม่เกิดการระคายเคืองนะคะก็คือใช้อยู่ที่1กรัมแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือไกลแดนนะคะนี่เป็นสารกันเสียนะคะก็ใช้อยู่ที่0.5 กรัมนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของน้ำหอมนะคะน้ำหอมก็คือเราสามารถแต่งกลิ่นอะไรก็ได้นะคะตามใจชอบได้เลยนะคะใช้อยู่ที่ 0.5 กรัมนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือสีนะคะสีที่ใช้นะคะก็เป็นสีละลายในน้ำนะคะใช้อยู่ที่ 0.2 กรัมนะคะแต่ถ้าเราต้องการเพิ่มสีก็ได้นะคะเพิ่มเท่าไหร่ก็ลดน้ำลงเท่านั้นนะคะแต่ว่าอย่าแต่งสีเข้มเพราะว่าจะดูน่ากลัวมันจะไม่น่าใช้นะคะปริมาณนี้ก็คือน่าจะโอเคแล้วนะคะอาจารย
1: ์เริ่มยุบแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้การหลักการทำก็คือนะครับก็ส่วนประกอบก็คือมีส่วนประกอบอะไรบ้างอาจารย์ก็มีส่วนประกอบที่เรามาทำในขั้นตอนแรกก็คือมีอะไรบ้างนะครับ
0: ส่วนวิ
1: ที่ครับ
0: ค่ะนะคะ
1: ครับ
0: นะคะตอนนี้นะคะก็จะสังเกตได้ว่านะคะอาจารย์ในส่วนของน้ำยาล้างจานของเรานะคะนะคะฟองเริ่มยุบแล้วนะคะก็จะเริ่มใสขึ้นนะคะอย่างเห็นได้ชัดเลย
1: ครับ
0: นะคะ
1: เราต้องคือจริงๆแล้วก่อนที่เราจะเอามาบรรจุเป็นขวดแบบนี้ก็คือฟองยุบก่อน
0: ใช่ฟองยุบก่อน
1: ก็เริ่มยุบลงแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะนะคะ
1: ก็ถือว่าอยู่ร้อยเซตตัวจนยุบตัวนะครับ
0: นะ
1: แต่จริงๆก็สามารถใช้ได้แล้ว
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะ
1: ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับคือจริงๆแล้วก็หวังว่าคนที่ได้ดูรายการวันนี้ก็น่าจะเอาไปลองไปทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าทำแล้วใช้แล้วก็ดีคิดว่าใช้แล้วก็มันเป็นสูตรที่มันนุ่มนวลกับมือมันไม่ลอกมันแตกต่างจากตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดก็ลองเอามาทำใช้เองหรือว่าแจกเพื่อนๆดูก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันดีนะครับพอมันดีแล้วมันรู้สึกว่าน่าจะลองทำขายก็ถ้าคิดว่าจะทำขายก็ยื่นสูตรไปจดแจ้งหรือว่าไปทำให้ถูกต้องตามกฎหมายในท้องถิ่นที่นั่นหรือว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพก็อาจจะไปที่กระทรวงสาธารณสุขในที่ ตึกอย.เนาะ
0: ค่ะ
1: นะครับก็ไปทำให้ถูกต้อง

0: แต่ในข้อนี้ถ้าทำบ้านธรรมดาปกติเราก็อาจจะทำไว้ใช้เองแบบนี้ไม่ต้องไปยืนที่ไหนหรอกก็ยืนกับคนที่บ้านช่วยกันทำแล้วกันก็ลองทำกันดูนะครับหวังว่าคนที่ได้รับชมวันนี้นะครับน่าจะนำสูตรดีๆเนี่ยครับเอาไปนำไปทำลองผลิตดูนะครับลองทำกันดูอาจจะทำครั้งแรกอาจจะทำผิดถูกบ้างอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรคนเราต้องต่อสู้ต้องมันทำบ่อยๆทำบ่อยๆเดี๋ยวก็ได้ของที่ดีนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับสูตรน้ำยาล้างจานที่ได้สอนในวันนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ลองไปทำดูนะครับผมอาจารย์กิตติพัฒน์และก็อาจารย
1: ์อริสาค่ะ
0: นะครับก็หวังว่าน่าจะวันนี้ก็ถึงเวลาพอสมควรแล้วนะอาจจะพบกันใหม่ในเทปหน้านะหรือว่าเจอกันในหลักสูตรใหม่นะครับ
1: คร
0: ับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับ

0: อีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
2: ้
0: น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการดิจิทัลอินดีเอ็นการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันในตอนที่6นะคะชื่อตอนก็คือ AI ช่วยในการเรียนรู้ส่วนบุคคลตอนที่6อาจารย์กุ้งจะพาทุกท่านนะคะมารู้จักกับ AI ผู้ช่วยการเรียนรู้แล้วก็การทำงานเชิงลึกนะคะอาจารย์กุ้งจะพาทุกท่านให้มารู้จักกับโน้ตบุ๊ก LM นะคะก็คือชื่อใหม่นะคะของโน้ตบุ๊ก LM หรือว่า Language Model นะคะเป็นแพลตฟอร์มของค่าย Google นะคะที่ออกแบบมาเพื่อเป็น AI ผู้ช่วยการเรียนรู้และการทำงานเชิงลึกเฉพาะด้านนะคะด้านไหนด้านการอ่านนะคะการวิเคราะห์แล้วก็สรุปข้อมูลจากเอกสารที่ผู้ใช้งานเนี่ยได้อัปโหลดนะคะเพื่อให้โมเดลทำการอ่านวิเคราะห์แล้วก็สรุปข้อมูลให้กับเราทีนี้แล้วโน้ตบุ๊ก LM คืออะไรโน้ตบุ๊ก LM เป็นเครื่องมือผสานระหว่างความสามารถของ AI language model นะคะกับการจัดการความรู้ส่วนบุคคลนะโดยการอัปโหลดเอกสารยกตัวอย่างเช

ไฟล์ PDF นะคะ Google Doc นะคะหรือว่าโน้ตบันทึกต่างๆเนี่ยจากนั้น AI จะอ่านเอกสารเหล่านั้นแล้วก็ตอบคำถามหรือว่าสรุปเนื้อหามาให้เรานะคะเสมือนเราจะมีผู้ช่วยในการช่วยสรุปนะคะหรือว่าสนทนาโต้ตอบกันนะคะเกี่ยวกับท็อปิกเนื้อหาในเอกสารที่เราได้อัปโหลดเข้าไปในระบบนะคะโน้ตบุ๊ก LM ทำอะไรได้บ้างนะคะความสามารถของโน้ตบุ๊ก LM คือสามารถวิเคราะห์เอกสารเฉพาะเนี่ยให้กับเราได้นะคะโดยที่ AI เนี่ยจะทำการอ้างอิงข้อมูลเฉพาะเลยนะคะจากไฟล์เอกสารที่เราเนี่ยอัพเข้าไปในระบบนะคะคือเราก็เหมือนสนทนากันในหัวข้อเดียวกันคืออ้างอิงจากไฟล์ที่ใส่เข้าไปในระบบนะคะสามารถตอบถามตอบแบบอิงเนื้อหาได้นะคะสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในเอกสารได้เช่นสรุปแนวคิดในบทที่3หรือว่าสรุปหัวข้อนี้สรุปหน้านี้นะคะทำการเปรียบเทียบนะคะหัวข้อนี้กับหัวข้อนี้ที่อยู่ในเอกสารก็สามารถทำได้นะคะสรุปเอกสารอัตโนมัตินะคะสรุปบทความนะคะสรุปหรือว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วเชื่อมโยงแนวคิดนะคะวิเคราะห์เชิงลึกเช่นการเปรียบเทียบแนวคิดในเอกสารหลายชิ้นนะคะตรงนี้โน้ตบุ๊ก LM ก็สามารถทำได้รวมถึงกระทั่งการจัดหมวดหมู่โน้ตหรือบันทึกนะคะสร้างโน้ตบุ๊กแยกเป็นหมวดหมู่หรือว่าเป็นโครงการแล้วโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะคะเหมาะกับนักศึกษานะที่จะให้เทคโนโลยี AI เนี่ยช่วยในการสรุปเนื้อหาตำราบทเรียนให้นะคะเพื่อจะได้ใช้อ่านทบทวนนะคะหรือว่าเพื่อที่จะได้สนทนาในหัวข้อของตำราเอกสารที่เรายังไม่เข้าใจนะคะโดยมี AI นะมาช่วยขยายความเข้าใจหรืออธิบายเพิ่มให้กับเรานะคะตรงนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะนักวิจัยสามารถใช้ในการเปรียบเทียบบทความทางวิชาการนะคะหรือว่านักเขียนบรรณาธิการเนี่ยสามารถใช้ในการวางโครงงานเขียนนะคะวางโครงร่างในการเขียนหนังสือเขียนตำราก็ได้นะคะส่วนผู้จัดการโครงการนะคะสามารถใช้ในการรวบรวมและสื่อสารเอกสารของโครงการแล้วโน้ตบุ๊ก LM สามารถช่วยธุรกิจได้อย่างไรบ้างนะคะตัวอย่างการใช้งานโน้ตบุ๊ก LM ในธุรกิจเนาะ1ไฟล์บริหารเนี่ยสามารถงานจากแต่ละแผนกเนี่ยแล้วก็อัปโหลดนะคะเอารายงานเข้าไปในระบบเนาะแล้วก็ถามว่าเดือนนี้มีปัญหาด้านใดบ้างนะคะโดยให้โน้ตบุ๊ก LM เนี่ยทำการตอบสิ่งที่เราสอบถามไปแต่ว่าเราต้องอัปโหลดรายงานเข้าไปในระบบก่อนนะคะยกตัวอย่างที่2ทีมขายนะคะก็คืออัปโหลดเอกสารข้อเสนอให้ AI ช่วยสรุปพิชสำหรับลูกค้านะคะด้านที่3ด้าน HR นะคะก็คือใช้ AI อ่านคู่มือพนักงานทั้งหมดนะคะแล้วถามคำถามเช่นนโยบายการลาคลอดของบริษัทคืออะไรนะคะยกตัวอย่างด้านที่4นะฝ่ายกฎหมายนะคะก็คือให้ AI ช่วยอ่านร่างสัญญาและเน้นจุดที่ควรตรวจสอบเป็นพิเศษนะคะตรงนี้จริงๆมีมากกว่านี้แล้วก็ใช้งานได้ในทุกแผนกนะคะทุกส่วนงานในองค์กรเลยนะคะเพราะว่า AI เป็นเครื่องมือนะคะที่มาสนับสนุนให้การทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพสรุปนะคะโน้ตบุ๊ก LM คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ช่วยให้ธุรกิจเนี่ยสามารถจัดการกับข้อมูลจำนวนมากนะคะหลายไฟล์หลายร้อยหน้าเนี่ยจัดการได้ในเวลาอันรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยเฉพาะเมื่อต้องการทำงานกับเอกสารจำนวนมากและต้องใช้เวลาในการอ่านวิเคราะห์หรือสรุปเราก็ให้เทคโนโลยีตรงเนี้ยมาช่วยเราในส่วนของเวิร์กช็อปนะคะอาจารย์กุ้งก็จะพาทุกคนมาทดลองใช้งานเริ่มต้นใช้งานแพลตฟอร์มโน้ตบุ๊ก LMเพื่องานธุรกิจกันนะคะก่อนอื่นให้ทุกคนเข้า Google นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อแพลตฟอร์มเนาะตามที่เห็นที่หน้าจอนะคะ Notebook LM นะคะเสร็จแล้วก็กด Enter ให้คลิกลิงก์นะคะลิงก์ที่มีสังเกตสัญลักษณ์โลโก้นะคะตามรูปภาพที่เห็นเลยนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นลิงก์ไปใช้แพลตฟอร์มนะคะ Notebook LMพอคลิกลิงก์แล้วก็จะมาสู่หน้าถัดไปคือหน้านี้นะคะเราก็คลิกที่ Try Notebook LM นะคะที่ลูกศรสีแดงๆนะคะที่อาจารย์กุ้งชี้ไว้ให้

ากนั้นก็ล็อกอินนะคะด้วยอีเมล Gmail นะคะหลังจากนั้นก็จะได้หน้าการทำงานเริ่มต้นการทำงานนะคะเดี๋ยวมาอธิบายในส่วนของพื้นที่สำหรับเริ่มต้นการทำงานกันก่อนนะคะว่าอะไรใช้งานอย่างไรบ้างนะคะส่วนแรกนะคะเป็นส่วนที่เป็นพื้นที่แสดงข้อมูลนะคะก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดนะคะโน้ตบุ๊กของฉันโน้ตบุ๊กที่แนะนำนะคะตรงนี้ก็คือเป็นหมวดหมู่ที่โน้ตบุ๊ก LM แบ่งไว้ให้ทีนี้การแสดงผลถ้าเห็นตามตัวอย่างที่หน้าจอเนี่ยเป็นการแสดงผลแบบตารางนะคะถ้าจะให้เวลาเราใช้งานไปนานๆเนี่ยข้อมูลเราก็จะเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำแนะนำนะคะให้เลือกการรูปแบบการแสดงผลเนี่ยเป็นแบบรายการนะคะถ้าเราคลิกเปลี่ยนที่วงกลมสีเขียวเนี่ยจากตารางที่เราเห็นก็จะเป็นรายการนะคะทำให้ประหยัดพื้นที่ทีนี้มาดูในส่วนที่เป็นหมวดหมู่นะคะมีอะไรบ้างมีทั้งหมดนะคะโน้ตบุ๊กของฉันโน้ตบุ๊กที่แนะนำมาดูในส่วนของโน้ตบุ๊กของฉันตรงหมายเลขหนึ่งกันก่อนนะคะโน้ตบุ๊กของฉันก็คือสมุดโน้ตที่เรานะคะสร้างขึ้นเองนะคะแล้วก็ทำอะไรได้บ้างสามารถอัปโหลดไฟล์ PDF นะคะไฟล์ Google Docs นะคะลิงก์เว็บไซต์ไฟล์วิดีโอลิงก์ YouTube หรือว่า copy ข้อความมาก็ได้นะคะเพื่อให้ AI เนี่ยช่วยในการวิเคราะห์สรุปแล้วก็โต้ตอบสนทนากับเรานะคะภายใต้ข้อมูลที่เราใส่เข้าไปเนี่ยก็ได้นะคะสามารถเพิ่มแก้ไขลบแหล่งข้อมูลได้นะคะจดบันทึกส่วนตัวหรือว่าเก็บเอที่สำคัญไว้อ้างอิงในอนาคตได้เหมาะสำหรับกรณีที่ต้องการสรุปเอกสารเฉพาะนะคะงานทางด้านการศึกษางานวิจัยงานเตรียมสอบสามารถจัดเรียงหัวข้อได้เองด้วยนะช่วยให้ควบคุมแล้วก็ปรับแต่งเนื้อหาได้อย่างอิสระเช่นขยายย่อสรุปเนื้อหาสร้างแบบฝึกหัดวิเคราะห์เนื้อหาหลายแหล่งเนี่ยได้ในเวลารวดเร็วนะคะตรงนี้ก็คือการใช้งานในส่วนของโน้ตบุ๊กที่เป็นหมายเลขหนึ่งนะคะก็คือโน้ตบุ๊กของฉันทีนี้ในส่วนที่เป็นหมายเลข2นะคะส่วนที่เป็นโน้ตบุ๊กแนะนำก็คือส่วนที่โน้ตบุ๊กนะคะที่ทีมงาน Google เนี่ยหรือคอมมูนิตี้สร้างเอาไว้ให้เราไปดูข้อมูลเช่นโน้ตคู่มือนะคะสรุปหัวข้อความรู้เทคนิคหรือว่าไฟล์ช่วยในการเรียนในวิชาต่างๆเนี่ยบางกรณีนะคะโน้ตบุ๊กก็จะเปิดสาธารณะเพื่อใช้เรียนรู้หรือว่าสร้างแรงบันดาลใจผู้ใช้สามารถดูพิเคทนะคะหรือว่าก๊อปปี้ทำสำเนาเนี่ยมาใช้ได้โดยต่อยอดกับข้อมูลของตัวเองนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ครอบคลุมในทุกมิติหากเราไม่มีเอกสารส่วนตัวมากพอเนี่ยก็อยากสำรวจรูปแบบไอเดียใหม่ๆก็สามารถเลือกโน้ตบุ๊กนะคะที่แนะนำและนำมาปรับใช้เพิ่มเติมเนื้อหาของตัวเองแล้วก็ปรับแต่งสไตล์ได้ตามที่ต้องการนะคะเหมาะสำหรับผู้ใช้เมื่อใหม่หรือว่าผู้ใช้ที่อยากดูตัวอย่างวิธีการนำ AI ไปใช้กับไฟล์จริงนะคะตรงนี้ก็คือถ้าสรุปสั้นๆง่ายๆก็คือส่วนที่เป็นโน้ตบุ๊กของฉันก็คือเป็นส่วนที่เรานะคะอัปโหลดไฟล์สิ่งที่เราต้องการจะสนทนาพูดคุยหรือให้ AI บริหารจัดการเนี่ยก็คือจะอยู่ในพาร์ทโน้ตบุ๊กของฉันส่วนโน้ตบุ๊กแนะนำก็คือเป็นทางคอมมูนิตี้เนี่ยเตรียมข้อมูลมีข้อมูลเอาไว้นะคะเผื่อให้เรานำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตก็คือกดเข้าไปดูได้เลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดใครต้องการจะตั้งค่าภาษาไทยนะคะก็คลิกที่รูปฟันเฟืองเนาะตั้งค่านะคะเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาหาสัญลักษณ์รูปโลกแล้วกันนะคะสัญลักษณ์รูปโลกแล้วก็เลือกภาษาที่สะดวกนะคะที่เราต้องการจะใช้งานบางคนต้องการภาษาอังกฤษก็เลือกภาษาอังกฤษใครต้องการเมนูภาษาไทยก็เลือกเป็นภาษาไทยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มสร้างโน้ตบุ๊กใหม่นะคะก็คือเป็นพื้นที่สำหรับเอาไว้สื่อสารนะคะกับ AI นะจากไฟล์ที่เราใส่เข้าไปนะคะเมื่อเราคลิกเริ่มสร้างโน้ตบุ๊กใหม่ใช่ไหมคะก็จะได้หน้านี้นะคะหน้านี้เดี๋ยวอาจารย์กุ้งอธิบายนิดนึงนะคะหน้านี้ก็คือมีไว้สำหรับอัปโหลดแหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูลที่จะให้ AI เนี่ยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลให้เรานะคะแล้วเราก็จะทำการสื่อสารพูดคุยสนทนากันภายใต้
ข้อมูลที่เราใส่เข้าไปในระบบนะคะตรงนี้ก็คืออัปโหลดแหล่งข้อมูลโดยตรงโดยการลากและวางนะคะหรือว่าคลิกเลือกไฟล์เพื่ออัปโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์รองรับ PDF นะคะ .tex นะMarkdown แล้วก็ MP3 นะคะในส่วนที่เป็นลิงก์อัปโหลดแหล่งข้อมูลโดยตรงจากคอมพิวเตอร์ของเรานะคะทีนี้แต่ถ้าเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราโดยตรงเรามาเลือกในส่วนที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะทีนี้ในส่วนของ B นะคะ B เมื่อสักครู่นี้คืออัปโหลดโดยตรงเป็นส่วนของ A แล้วกันนะคะอันนี้ B คือเชื่อมกับ Google Drive นะคะหมายความว่าข้อมูลเราอ่ะอาจจะเป็น PDF หรือไฟล์ต่างๆนะคะที่ใช้ในการทำงานเนี่ยรวมไว้ใน Google Drive ให้เรียบร้อยใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็เลือกไฟล์จาก Google Drive นะคะของเราเนี่ยมาให้โน้ตบุ๊ก LM นะคะเข้าไปวิเคราะห์ข้อมูลนะสามารถเชื่อมต่อกับ Google แล้วก็ Google Slide นะคะจริงๆแล้วน่าจะได้ทั้ง Google Sheet นะคะที่เป็นแอปพลิเคชันของ Google เนี่ยน่าจะได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ใน Google Drive เนี่ย Google Form ก็อยู่ใน Google Drive ด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถลองได้หรือจะเลือกเป็น Google Doc Google Slide ตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นอื่นๆน่ะก็เตรียมไฟล์ไว้ใน Google Drive ให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็คือส่วนของ Google Drive นะเดี๋ยวไปดูส่วนต่อไปC นะคะเพิ่มลิงก์หมายความว่าแหล่งข้อมูลที่เราต้องการให้โน้ตบุ๊ก LM เนี่ยเข้าไปวิเคราะห์ให้เราใช่ไหมคะเป็นลิงก์เว็บไซต์ลิงก์ YouTube นะคะลิงก์ต่างๆเนี่ยต้องการให้เขาเข้าไปดูข้อมูลในลิงก์ไหนนะคะเราก็ copy ลิงก์นะคะนำมาวางไว้ที่ช่องลิงก์นะคะต่อไปส่วน D นะคะ D ก็คือส่วนที่สร้างจากข้อความหมายความว่าเราทำการ copy ข้อความนะคะที่เราต้องการจะนำมาให้ notebook LM เนี่ยทำการวิเคราะห์ให้เรานะคะ copy มาแล้วก็นำข้อความมาวางที่ช่องวางข้อความนะคะตรงนี้ก็เป็นแหล่งที่เรา input data เข้าไปนะถ้าพูดง่ายๆ input ข้อมูลเนี่ยเข้าไปให้ notebook LM นะคะได้ทำการศึกษาวิเคราะห์นะคะ data จากที่เรา input เข้าไปให้นะคะหลังจากนั้นนะคะเรามาดูด้านบนเนี่ยจะมีแท็บหรือว่าฟีเจอร์นะคะที่เขียนว่าสำรวจแหล่งข้อมูลนะคะสำรวจแหล่งข้อมูลตรงนี้ก็คือหมายความว่าปุ่มสำรวจแหล่งข้อมูลเนี่ยใช้สำหรับค้นหาแล้วก็จัดการแหล่งข้อมูลที่เราเคยอัปโหลดไว้ในโน้ตบุ๊กนี้แล้วนะคะระบบจะแสดงคำอธิบายเกี่ยวกับความเหมาะสมของแหล่งข้อมูลเช่นแผนการตลาดเนื้อหาการอ่านในหลักสูตรนะคะบันทึกการวิจัยเนี่ยเป็นต้นโดยข้อมูลจะถูกจัดหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนนะคะหมวดหมู่ก็คือถ้าใครสังเกตจะเป็นหมวดหมู่ที่แบ่งตามส่วนที่อยู่ด้านล่างนะคะเช่น Google Drive นะคะลิงก์หรือว่าข้อความนะคะตรงนี้ก็คือเป็นหมวดหมู่แสดงว่าภายใต้หมวดหมู่ก็จะเป็นสิ่งที่เรา input เข้าไปนะคะเพื่อให้ Notebook LM เนี่ยได้วิเคราะห์ข้อมูลทีนี้ประโยชน์ของโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยก็คือทำให้ AI นะคะในแพลตฟอร์มโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยตอบโจทย์งานเอกสารนะคะงานเอกสารนะยกตัวอย่างเช่นคู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยตรงเนี้ยอาจารย์กุ้งเห็นประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเราซื้อสินค้าอะไรมาสักอย่างนึงเนี่ยบางทีคู่มือเนี่ยอาจจะเป็นไม่ใช่ภาษาไทยเนาะอาจจะเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะหรือภาษาไทยก็แล้วแต่สังเกตว่าถ้าเป็นคู่มือเนี่ยฟอนต์จะเล็กมากๆนะคะทีเนี้ยเราก็สามารถใช้ไฟล์เหล่านั้นเนี่ยนำมาให้ notebook LM เนี่ยวิเคราะห์นะคะแล้วเราอยากจะถามอะไรนะคะเช่นขั้นตอนการประกอบเราอาจจะเห็นข้อมูลไม่ชัดยกตัวอย่างนะเราอาจจะถามจากไฟล์ที่เราอัปโหลดให้ notebook LM เนี่ยได้ทำการวิเคราะห์ก่อนนะคะเราก็จะเป็นการสนทนากับ AI ละทีนี้เราอยากรู้อะไรที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่เราอัปโหลดเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถพูดคุยนะคะสื่อสารได้ตลอดเวลานะคะตอบโจทย์งานเอกสารงานวิจัยสรุปบทเรียนนะคะหรือประชุมได้โดยตรงตามเนื้อหาจริงก็จะเป็นการพูดคุยกันในท็อปิกนะคะสำหรับ Data ที่เราอินพุตเข้าไปนะคะสะดวกในการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งนะไฟล์ลิงก์หรือข้อความที่วิเคราะห์ในที่เดียวนะคะรองรับไฟล์และลิงก์หลากหลายรูปแบบเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงเลยนะคะสรุปได้ว่าเพียงเราเลือกทีนี้คำแนะนำก็คือเป็น
เรื่องไปนะคะสมมติว่าเราจะคุยประเด็นนี้ก่อนเราก็เอาไฟล์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยอัปโหลดเข้าไปก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ notebook LM เนี่ยทำการวิเคราะห์แล้วก็สื่อกับเรานะคะเป็น topic ไปนะคะคือเป็นหัวข้อประเด็นไปนะคะในเรื่องเดียวกับในเอกสารนะคะหมายความว่าตั้งต้นเนี่ยผู้ใช้งานเนี่ยก็ต้องทำการคัดกรองก่อนนะคะแล้วก็แยกเรื่องที่จะสนทนานะคะอย่าเอาตัวเอกสารที่อินพุตเข้าไปเนี่ยปะปนกันนะคะก็คือพยายามแยกเป็นประเด็นนะคะแยกเป็นเรื่องท็อปปิกไปนะคะเพื่อจะเกิดความสะดวกนะคะสำหรับให้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สรุปรวมถึงการสร้างเนื้อหาให้เราได้ในเวลาที่รวดเร็วนะคะประหยัดเวลาเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวแล้วก็การทำงานสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตรงนี้คือประโยชน์นะคะทีนี้มาดูอีกนิดนึงนะคะในส่วนของหน้าตานะการใช้งานโน้ตบุ๊ก LM นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตาของการใช้งานใช่ไหมคะที่ด้านบนซ้ายมือเนี่ยก็จะมีแหล่งข้อมูลนะคะแหล่งข้อมูลทีนี้แหล่งข้อมูลจะมีแหล่งข้อมูลที่เราเพิ่มเข้าไปได้แล้วก็สำรวจนะคะเพิ่มเนี่ยความหมายของเพิ่มก็คือเราเอาไฟล์เพิ่มเข้าไปนะคะคล้ายๆแมนนวลนะคือจากเรานั่นแหละนะคะอัพเข้าไปนะคะส่วนสำรวจเนี่ยก็คือจะเป็นฟีเจอร์นะคะสำหรับค้นหาข้อมูลนะคะก็คือตรงตามชื่อเลยก็คือสำรวจระบบจะให้ระบุหัวข้อหรือคีย์เวิร์ดนะคะที่ต้องการค้นหาข้อมูลเช่นชื่อเรื่องแนวคิดคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะคะโน้ตบุ๊กเอาเองจะทำการดึงและแนะนำแหล่งข้อมูลจากเว็บนะคะหน้าเว็บไซต์ PDF หรือเอกสารอื่นๆนะคะบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยมาให้เรานะคะสามารถเลือกนำแหล่งข้อมูลเหล่านี้นะคะเข้าเป็นแหล่งข้อมูลในโน้ตบุ๊กของเราได้ทันทีนะคะเช่นเดียวกับการอัปโหลดไฟล์นั่นเองสะดวกสำหรับผู้ที่ยังไม่มีไฟล์หรือว่าแหล่งข้อมูลนะแสดงว่าถ้าเรายังไม่ได้เตรียมไฟล์ PDF ไฟล์ Wordไฟล์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับเรื่องที่เราต้องการจะให้โน้ตบุ๊ก LM วิเคราะห์ให้เนี่ยเราก็มาเลือกใช้ฟังก์ชันสำรวจเนาะแล้วเราก็ใส่คีย์เวิร์ดไปนะคะใส่ชื่อเรื่องแนวคิดคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะตัวระบบก็จะทำการค้นหาข้อมูลมาให้เราพอค้นหาข้อมูลมาให้เราเสร็จแล้วนะคะข้อมูลเหล่านั้นก็จะรวมไปอยู่ในแหล่งข้อมูลเนี่ยค่ะที่เราคล้ายๆกับที่เราอัปโหลดเข้าไปเองมาดูตรงส่วนที่2นะคะตรงนี้ก็คือส่วนแชทนะคะแชทก็คือส่วนพูดคุยสอบถาม AI เนาะเมื่อสเต็ปนะเราต้องมาฝั่งซ้ายก่อนนะคะฝั่งซ้ายคือขั้นตอนที่1นะคะก็คือเพิ่มข้อมูลหรือว่าให้ข้อมูลกับAI ก่อนนะคะว่าจะคุยกันเรื่องอะไรประเด็นอะไรหัวข้ออะไรนะคะเกี่ยวกับอะไรก็คือฝั่งซ้ายเนาะคือแหล่งข้อมูลที่เขาจะดึงมาสำหรับสนทนากับเรานะคะส่วนตรงกลางนะคะเราทำการพูดคุยในประเด็นที่อยู่ในแหล่งข้อมูลนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะพูดคุยกันแล้วพร้อมทั้งเพิ่มแหล่งที่มาเพิ่มเติมได้นะคะก็คือสามารถคลิกแล้วก็เลือกไฟล์ได้นะคะส่วนของแชทเนี่ยจะเป็นเพิ่มไฟล์ได้แล้วก็พิมพ์สนทนานะคะจะมี2ส่วนนะคะที่ใช้งาน AI จะดึงเนื้อหาเฉพาะแหล่งข้อมูลที่เลือกมาให้คำตอบอย่างรวดเร็วนะคะพร้อมอ้างอิงแหล่งที่มาจุดเด่นของแชทคือไม่ต้องค้นเองทุกไฟล์นะคะ AI จะตอบเราแบบจากไฟล์ที่เราอัปโหลดเข้าไปนะคะถ้าพูดง่ายๆนะตรงนี้นะคะทีนี้มาดูในส่วนที่3นะคะขวามือก็คือ Studio นะก็คือเป็นฟีเจอร์สร้างสรรค์โดย AI นะคะเลือกฟีเจอร์อื่นๆเช่นสรุปแบบเสียงนะคะตรงนี้ก็จะเห็นหลายๆท่านเนาะนิยมนำไปทำ Podcast นะคะโดยอัปโหลดไฟล์ PDF เข้าไปไฟล์หนังสือไฟล์ตำรานะคะแล้วก็ให้ Notebook LM เนี่ยสรุปออกมาเป็นไฟล์เสียงนะคะ AI ก็จะสร้างOverview เนี่ยจากไฟล์ที่เรา input เข้าไปนะคะให้เราสามารถสร้างภาพรวมแบบเร็วได้นะคะภาพรวมแบบเร็วแล้วก็ภาพรวมแบบวิดีโอด้วยความรวดเร็วนะคะหรือกระทั่งสรุปความคิดเป็นแบบ mind map นะคะก็คือแผนผังความคิดนะคะตรงนี้ก็สามารถทำได้ด้วยเวลาที่รวดเร็วรวมถึงการร่างบทความเขียนสคริปต์สร้างรายงานนะคะคือส่วนนี้เราต้องการจะให้เขา
output แสดงผลลัพธ์ออกมาเนี่ยในรูปแบบไหนนะคะเราก็เลือกลองคลิกดูนะคะแล้วก็ลองเล่นดูได้ทีนี้จันกุ้งสรุปอีกทีนึงนะคะ1เราต้องมาจัดการในส่วนด้านซ้ายก่อนก็คือด้านแหล่งข้อมูลใช่ไหมคะโดยการให้ข้อมูลกับแพลตฟอร์มก่อนนะคะว่าเกี่ยวกับประเด็นอะไรใส่ไฟล์ไปนะคะหรือว่าใส่หัวข้อใส่ท็อปิกไปนะคะเพื่อที่จะมีแหล่งข้อมูลในการใช้สำหรับสนทนานะคะสนทนาคือส่วนที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะพอสนทนากันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาท์พุตออกมานะคะในรูปแบบของ Studio มี4หมวดหมู่ด้วยกันนะคะเป็นแบบเสียงไม้

่พอดแคสต์นะคะหรือว่าเป็นแบบวิดีโอหรือว่าเป็นแบบ mind map นะคะหรือว่าเป็นลักษณะของรีพอร์ตนะคะเราก็คลิกเลือกรูปแบบที่เราต้องการสรุปเป็นวิธีการใช้งานนะคะเหมือนที่อาจารย์กุ้งพูดไปเลยนะคะก็คือเพิ่มแหล่งข้อมูลก่อนนะคะพิมพ์ข้อความสนทนาแล้วก็ซีขวาก็คือเลือกเอาท์พุตที่ต้องการเนาะโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยเหมาะสำหรับการนำไฟล์ลิงก์ข้อมูลจากหลากหลายแหล่งเนี่ยมาช่วยให้ AI สรุปวิเคราะห์ถามตอบหรือว่าสร้างสรรค์เนื้อหาแบบอัตโนมัตินะคะตรงนี้มีประโยชน์มากเลยทีเดียวในเรื่องของการลดเวลาการอ่านลดเวลาการค้นหาหรือว่าการจดโน้ตด้วยตัวเองนะคะรองรับรูปแบบการทำงานในทุกมิตินะคะถ้าอาจารย์กุ้งมองเนี่ยรวมกระทั่งในเรื่องของงานวิชาการงานประชุมงานเอกสารงานธุรกิจนะคะได้หมดเลยทีนี้เดี๋ยวเราไปลองเวิร์กช็อปกันนะคะก่อนอื่นเข้า Google นะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์โน้ตบุ๊กนะโน้ตบุ๊ก LM นะคะตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่ทันนะคะก็ดูจากสไลด์ก่อนหน้านะคะที่อาจารย์กุ้งเล่าให้ฟังทีละสไลด์เลยนะคะโน้ตบุ๊ก LM นะคะกด Enter เนาะแล้วก็กดที่ลิงก์แรกนะคะสังเกตสัญลักษณ์นะคะตรงนี้สัญลักษณ์โลโก้สีดำคลิกเข้าไปเลยพอมาหน้านี้แล้วคลิกใช้โน้ตบุ๊ก LM นะคะล็อกอินด้วยอีเมล Gmail นะคะอีเมลตรงนี้คือส่วนของการแสดงผลนะคะมีเป็นแบบ table กับ list นะ list ก็คือเป็นรายการลงไปตรงนี้นะคะจะทำให้เห็นข้อมูลได้ครอบคลุมเสร็จแล้วฝั่งซ้ายมือโน้ตบุ๊กของฉันนะคะโน้ตบุ๊กที่แนะนำโน้ตบุ๊กของฉันคือส่วนที่เราสร้างขึ้นมานะคะส่วนโน้ตบุ๊กแนะนำก็คือส่วนที่ทีมงานหรือว่าคอมมูนิตี้เนี่ยเตรียมข้อมูลเอาไว้ให้เราใช้งานนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเราในอนาคตนะตรงนี้คืออาจารย์กุ้งไม่ได้สร้างขึ้นมานะคะในส่วนที่แนะนำเนี่ยเป็นส่วนที่คอมมูนิตี้สร้างไว้นะคะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่1ของ50บริษัทชั้นนำโอ้ตรงนี้ดีมากเลยเผื่อใครจะต้องการข้อมูลนะคะมาทำประกอบการตัดสินใจนะคะเป็นข้อมูลทั้งหมดนี้คือโน้ตบุ๊กที่แนะนำให้เรานะคะส่วนที่เราใช้งานจะอยู่ส่วนนี้ทีนี้เราจะเริ่มต้นสร้างนะคะเราก็มาคลิกที่สร้างใหม่นะคะถ้าใครจะตั้งค่าก็กดรูปฟันเฟืองเนาะสร้างใหม่พอเรากดสร้างใหม่ตรงนี้หน้าตาคุ้นๆที่อาจารย์กุ้งแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือถ้าจะใส่ไฟล์ที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็กดที่อัปโหลดแหล่งข้อมูลนะคะหรือไฟล์ข้อมูลอยู่ในไดรฟ์เราก็เลือกตรงนี้นะลิงก์ก็คือ copy link มานะคะมาใส่นะคะตามประเภทลิงก์นะหรือจะเอาข้อความมาวางก็คือกดคัดลอกข้อความที่คัดลอกทีนี้อาจารย์กุ้งตัวอย่างเนาะสมมติว่าไฟล์ PDF ละกันอาจารย์กุ้งมี PDF อยู่ PDF อาจารย์กุ้งนะคะสมมติว่าเป็นไฟล์ที่อาจารย์กุ้งโหลดลงมานะคะเป็นเปเปอร์นะคะเป็นเปเปอร์สมมติว่าเอาสัก5เปเปอร์เนาะเราก็กดเลือกนะคะคลิกเลือกไฟล์นะคะตรงนี้ฝั่งซ้ายก็คือจะโชว์ข้อมูลนะคะที่เราเลือกเพิ่มเข้ามาเห็นไหมตรงนี้เราเพิ่มเองจะเพิ่มอีกไหมถ้าจะเพิ่มอีกก็คือกดปุ่มเพิ่มนะคะสมมติว่าอาจารย์กุ้งก็ควรจะสนทนาหน่อยไหมนะคะสนทนาก็คือพิมพ์ตรงนี้เลยพอดีเปเปอร์ที่อัปโหลดเข้าไปเนี่ยเป็นเปเปอร์เกี่ยวกับงานวิจัยนะคะพอดีเป็นอาจารย์กุ้งกำลังเก็บข้อมูลอยู่พอดีแต่ถ้าผู้ที่เข้ามาดูเนี่ยค่ะก็อัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานตัวเองนะคะถ้าไม่มีสมมติว่าไม่มีไม่ได้เตรียมไว้อย่างที่ตะกี้พูดไปแล้วเนาะว่าให้กดที่ฟังก์ชันสำรวจเนาะแล้วเราก็ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปนะคะทาง AI นะคะทางโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยเขาก็จะเซิร์ชข้อมูลนะคะที่อยู่ในคีย์เวิร์ดที่เราสำรวจนะคะมานำเสนอให้กับเราข้อมูลที่เขาเซิร์ชมาให้เราอะค่ะเราเลือกข้อมูลนะคะที่เราจะนำมาใช้งานการเลือกข้อมูลที่จะนำมาใช้งานเนี่ยข้อมูลที่เราเลือกก็จะไปอยู่รวมในแหล่งข้อมูลนะคะเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะตรงนี้ในส่วนของแชทเนี่ยอาจารย์กุ้งบอก AI ว่าสรุปงานวิจัย5เรื่องนะคะเพราะว่าอาจารย์กุ้งอัปโหลดมา5ไฟล์ใช่ไหมคะเขาก็จะเล่าเลยนะคะพร้อมมีอ้างอิงจากไหนจากไฟล์ที่เราใส่เข้าไปตรงนี้นะคะตรงนี้มี5เรื่องนะคะสมมติเขาบอกมาเลยนะคะว่าเขาอ่านจริงนะคะงานวิจัย5เรื่องเนี่ยเกี่ยวกับแทมนะคะแทมโมเดลนะคะเขาก็จะเล่ามานะคะสมมติว่าจันกุ้งบอกว่าขอเป็นภาษาไทยนะคะ

สรุปต่อหนึ่งเรื่องนะคะยกตัวอย่างหนึ่งเรื่องที่เขาอ่านมาเนี่ยค่ะจากไฟล์ที่มีหลายหน้านะคะเขาก็จะบอกตั้งแต่วัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะ methodology นะคะสรุปการวิจัยนะคะแล้วก็ข้อเสนอแนะในอนาคตทีนี้กำลังสาธิตให้ดูว่าสิ่งที่ได้เนี่ยถึงแม้ว่าจะได้เป็นภาษาอังกฤษนะคะยกตัวอย่างแต่ว่างานที่เราจะนำข้อมูลไปใช้เนี่ยจะเป็นภาษาไทยเราก็แจ้งไปนะคะว่าแจ้งไปว่าขอเป็นภาษาไทยสังเกตว่าการสนทนากับ AI นะคะก็จะอยู่ภายใต้งานที่ข้อมูลที่เราอัปโหลดเข้าไปนะคะก็คือพูดคุยกันมันก็จะอยู่ใน5ไฟล์เนี้ยที่เกี่ยวข้องกันนะคะเขาก็จะให้มาโอ้ตรงนี้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการสรุปวิเคราะห์สรุปด้วยความรวดเร็วนะคะใช้โน้ตบุ๊ก LM นะคะได้ไม่ใช่แค่ตัวอย่างงานวิจัยนะนี้คือสาธิตเป็นตัวอย่างนะคะจริงๆเราได้ทุกอย่างเลยนะคะสำหรับผู้ประกอบการต้องการดูรายงานเปรียบเทียบนะคะ5ปีย้อนหลังสมมุติว่ามีสัก100ไฟล์อย่างเงี้ยเราก็เลือกมานะคะแล้วก็ให้สื่อสารกับ AI นะคะ AI ช่วยเราสรุปในการช่วยวิเคราะห์อย่างเงี้ยค่ะก็คือจะใช้เวลาด้วยความรวดเร็วสังเกตว่าจันกุ้งใส่ไป5ไฟล์ใช่มั้ยคะแล้วก็บอกเขาว่าให้ขอสรุปใช่มั้ยคะสรุปงานวิจัย5เรื่องเนี่ยใช้เวลาน่าจะไม่ถึงนาทีนะคะก็ได้มาแล้วแต่ถ้าเราอ่านเองเนี่ยก็คือจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยนะเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจนะคะข้อมูลนะคะตรงนี้เขาก็แปลได้สละสลวยแล้วก็มีอ้างอิงเห็นไหมเขาจะมีอ้างอิงคือเขาจะบอกว่าฉันไม่ได้มั่วมานะจ๊ะฉันเอามาจากไฟล์เหล่านี้นะจ๊ะไฟล์6คือมี7ด้วยนะคะอันนี้คืออ้างอิงนะต้องกดเข้าไปดูนะคะทีนี้มีคำถามไกด์ไลน์ให้อีกนะคะว่าจะถามไหมว่าแทมคืออะไรนะคะมุกคืออะไรนะคะ ODDE คืออะไรสิ่งที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะก็เป็นคีย์เวิร์ดที่อยู่ในเปเปอร์งานวิจัยนะคะที่อาจารย์กุ้งเลือกเข้าไปนะคะเป็นแหล่งข้อมูลทีนี้มาดูฝั่งขวามือนะคะฝั่งขวามือสมมติว่าต้องการผลลัพธ์แบบเสียง AI จะใช้ข้อมูลนะคะในส่วนของแชทเนี่ยมาแสดงผลลัพธ์นะคะตามประเภทที่เราเลือกนะคะตอนนี้จันกุ้งเลือกเป็นภาพรวมแบบเสียงนะซึ่งหลายท่านนิยมนำไปทำพอดแคสต์นะคะแต่ตอนนี้กำลังอาจารย์กุ้งกำลังรอดูผลลัพธ์ว่าเสียงที่ได้เนี่ยได้ทั้ง2ภาษาเลยหรือไม่นะคะกำลังรอประมวลผลอยู่นะนะคะนี่คือเดี๋ยวจะเห็นตัวอย่างของพอดแคสต์นะคะพอดแคสต์มีปรับแต่งได้ด้วยนะคะถ้าต้องการปรับแต่งก็คือกด3จุดแล้วก็เลือกปรับแต่งตรงนี้คือกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเข้าไปนะคะเช่นต้องการเสียงที่สั้นหรือยาวนะคะแล้วก็ใส่พร้อมนะคะเพื่อกำหนดข้อมูลเข้าไปนะคะให้ AI รู้แล้วก็กดสร้างนะคะทีนี้อาจารย์กุ้งขอกดแบบ mind map นะสาธิตให้ดูนะคะแสดงว่าถ้าประเภทแรกกำลังทำงานอยู่นะคะเราสามารถเลือกประเภทที่2ต่อเนื่องเลยนะคะอาจารย์กุ้งลองเลือก4แบบเลยก็กันเนาะวิดีโอนะคะแล้วก็เอกรายงานเนี่ยขอเป็นประเภทคู่มือการเรียนรู้แล้วกันเลือก4ประเภทเลยนะเดี๋ยวเรามารอดูผลลัพธ์กันเอา mind map เสร็จแล้วนะคะ mind map เสร็จแล้วขอกดดูก่อนนะคะตรงนี้คือสิ่งที่ได้จาก mind map นะคะแล้วก็กดเข้าไปอีกโอ้เป็น mind map ที่ว้าวมากๆเลย

ไมปตรงนี้เป็นการสรุปมาจากเปเปอร์นะคะหรือว่าแหล่งข้อมูลใช้คำว่าแหล่งข้อมูลที่เราอินพุตเข้าไปดีกว่านะคะตัวอย่างนะคะมีตัวอย่างเอาพุตที่เสร็จก่อนนะก็คือไมแมปลองเซฟเกิดอะไรขึ้นไหมคะไม่เกิดนะคะอาจารย์กุ้งเซฟถูกไหมอ๋อมาแล้วมาแล้วเซฟได้นะคะตะกี้อาจารย์กุ้งกดเซฟแล้วนะดาวน์โหลดลงมานะคะเสร็จแล้วแบ็กนะคะแบ็กต่อไปอะไรเสร็จแล้วอีกสังเกตว่าถ้าเป็นสื่อมัลติมีเดียนะคะเช่นวิดีโอกับพอดแคสต์ที่เป็นเสียงอ่ะจะใช้เวลานะคะยังไม่เสร็จเลยแต่ถ้าเป็นไมแมปกับตัวรายงานหรือว่ารีพอร์ตนะคะที่อาจารย์กุ้งเลือกเป็นคู่มือเนี่ยเสร็จแล้วนะคะจะรวดเร็วมากๆเลย

0: ในส่วนเอาพูดตะกี้ที่อาจารย์กุ้งพูดว่าจะมาจากในส่วนของแชทใช่ไหมคะแต่ทีนี้ลองดูผลลัพธ์แล้วน่าจะมาจากเปเปอร์นะคะหรือแหล่งข้อมูลที่นำเข้าด้วยนะคะมาประกอบกันนะคะเพราะว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะคะในส่วนที่เลือกไว้ว่าเป็นคู่มือนะคะก็จะได้ study guide เนี่ยเป็นคู่มือแล้วก็พูดถึงตัวคีย์เวิร์ดนะคะในเปเปอร์นั่นก็คือ TAM นะคะ Technology Accept Acceptance Model นะคะก็คือ TAM แล้วก็เล่าไปอีกนะคะตรงนี้ใช้เวลาทำด้วยเวลาไม่กี่วินาทีนะคะรวดเร็วมากๆเลยแล้วก็ได้คู่มือออกมานะคะตรงนี้ตามประเภทที่เราเลือกถ้าเราไม่ต้องการเราก็กดถังขยะสมมุติว่าลบเนาะแล้วเลือกอีกนะคะเป็นตะกี้อาจารย์กุ้งเลือกคู่มือใช่ไหมคะอันนี้ลองเลือกทำลายสังเกตว่าวิดีโอกับอันนี้วิดีโอเนาะวิดีโอกับเสียงยังเสียงมาแล้วเสียงเสร็จแล้วนะคะถ้าเสร็จแล้วจะไม่หมุนแล้วนะถ้าทำงานอยู่ก็คือจะหมุนนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่ให้เราสังเกตเนาะเอามาฟังเสียงก่อน
1: Okay, let's unpack this. We've got this incredibly rich set of sources on open, distance, and digital education. ODE, let's call it that for short.
2: Yeah, ODE works.
1: Think of this as your personal shortcut, really, to getting well informed about this field. It's fascinating, always changing.
2: Absolutely.
1: Our mission today, to kind of pull out the most important nuggets, you know, from where ODE started, which is surprising, right up to the latest trends.
2: It's definitely a complex area, so starting with the terms might be good.
1: Yeah, let's do that.
2: When we say open education, we're really talking about accessibility.
0: มีให้ดาวน์โหลดนะคะขอลองกดดาวน์โหลดจะเป็นการสนทนาการเกี่ยวกับข้อมูลที่เราอัปโหลดเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการเข้าร่วมนะคะเดี๋ยวลองกด
2: reaching learners who maybe don't fit the traditional
0: hello everyone
2: this is where you get things like OER open educational resources
1: right
2: and MOs massive open online courses andIt's all tied up with technology and like international connections. Whoa, did someone just break the fourth wall? Let's hear it. Well, hello there. So glad you could join us today.
1: Welcome. We're just diving into the fascinating world of open, distance, and digital education.
2: We were just about to talk about how all these terms, open, distance, and digital, connect.
1: Yeah, and how it all ties in with technology and international.
0: ก็ในส่วนของเสียงนะคะจะเป็นการสนทนาการเกี่ยวกับเปเปอร์จันกุ้งที่อัพโหลดเข้าไปนะคะเราก็เข้าไปร่วมสนทนาด้วยได้นะคะนี้จะเป็น AI นะคะสนทนาการนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับไปดูที่ยังไม่เสร็จเลยคือวิดีโอนะคะวิดีโอ3แบบแรกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ตรงนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะการสาธิตการใช้งานแพลตฟอร์มที่มีประโยชน์กับชีวิตเรามากๆเลยนะคะในทุกมิติเลยเราจะเอาไปใช้ทำงานอะไรนะคะก็สามารถทำได้นะอันนี้นะคือหน้าตาของโน้ตบุ๊ก LM นะคะแล้วสุดท้ายถ้าเราต้องการจะแชร์นะคะให้ทีมของเรานะคะหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยโดยที่ไม่เปิดเป็นสาธารณะใช่ไหมคะสิทธิ์จะมีจำกัดกับสาธารณะนะคะแต่เราต้องการจะให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยมารู้ข้อมูลนะคะที่เรากำลังจะทำงานร่วมกันเนี่ยเราก็เพิ่มนะคะเพิ่มอีเมล account เข้าไปตรงนี้เนาะแล้วก็กดเผยแพร่ก็คือให้เฉพาะคนที่มีอีเมลเนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลได้แล้วก็คัดลอกลิงก์เนี่ยนำไปให้เขานะคะใช้งานได้นะคะตรงณเวลานี้นะคะตรงนี้เราสามารถย่อขยายเมนูฝั่งขวามือได้นะคะตรงนี้ก็คือวิดีโอเนี่ยก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งก็สาธิตให้ดูเนาะซึ่งประทับใจมากๆนะคะสำหรับแพลตฟอร์มนี้นะคะเราจะสนทนาอะไรอีกเราก็สามารถสนทนาต่อไปเรื่อยๆได้นะคะในประเด็นนะคะที่เรานำข้อมูลเนี่ยเข้าไปนะคะให้ AI ทำการวิเคราะห์แล้วก็สรุปมาให้เรานะคะตรงนี้ถ้าเกิดทำงานอยู่ยังมีสัญลักษณ์หมุนๆแบบนี้นะคะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by อาจารย์กุ้งแล้วพบกันในตอนที่7 AI สร้างสื่อดิจิทัลสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสกิลพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาล

ื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราก็จะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: มหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับ
4: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
3: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
3: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ปะ
3: ไม่น่าได้
2: เอ้าไหนว่าเชิญ

0: ก็ใช
1: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
2: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
3: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
1: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
3: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
1: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะ
1: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
0: เฮ้ยไม่คุย
1: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
4: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
0: เฮ้ย
1: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
0: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
0: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
0: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนอ่ะพี
0: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
0: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
0: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
5: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
6: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
7: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: สวัสดีครับผมอาจารย์เจเดตอื้อโดม
1: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผล
0: ครับเราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ครับผม
0: วันนี้มาพบกับเราในหลักสูตรผิดพันธ์ทำความสะอาดผิวกายและผิวหน้านะครับ
1: ครับผม
0: นะฮะตอนนี้เป็นตอนที่2
1: ตอนที่2
0: ตอนที่แล้วเราสอนเรื่องเกี่ยวกับพวกสบู่เหลวกับเจลอาบน้ำ
1: สบู่เหลวกับเจลใช่ครับ
0: วันนี้เราก็จะมาวันนี้เราก็มาเคยที่เคยแบบเคยเป็นเบสของเราเลยก็คือเป็นหลักหนักของการทำความสะอาดผิวแหละตัวหน้าผิวผิวกายแล้วก็คือสบู่ธรรมชาติเลยคนก็เรียกร้องมา
1: อันเนี้ยใช้คำว่าธรรมชาติได
0: ้สบู่ธรรมชาติเลยนะฮะก็คือวันนี้เราทำอะไรนะสบู่ก้อนผิวธนาคาร
1: ใช่ครับสบู่ธนาคาร
0: ธนาคารก็คนอยากจะได้อะไรที่ยุคนี้เขาต้องชอบอะไรที่เป็นสมุนไพร
1: ใช่ใช่ครับ
0: ก็สบู่อย่างที่บอกเราคุยกันเนี่ยสบู่เนี่ยเราก็อาจจะต้องมาให้ความรู้นักศึกษาหรือประชาชนที่ดูว่าสบู่เนี่ยถามว่าทุกวันนี้เราทำสบู่เนี่ยสบู่มันเป็นคืออะไรสบู่ก็คือเป็นผิดพันธ์ชำระล้าง
1: ใช่ครับ
0: สบู่เป็นผิดพันธ์ชำระล้างนะ
1: ครับ
0: บางคนบอกเอ๊ะสบู่ใช้อะไรนะเคย
1: มาร์กหน้าม
0: าร์กหน้าสบู่ไม่ชำระล้างนะครับเพราะฉะนั้นสบู่ให้ชำระล้างก็คือทำความสะอาดผิว
1: ใช่หลักๆของเขาคือทำความสะอาดผิว
0: ครับผม
1: นะครับ
0: คราวนี้สบู่เนี่ยจริงๆในท้องตลาดก็มีสบู่หลายแบบ
1: เยอะใช่ครับ
0: ก็จะมีสบู่กิซาลีนสบู่เหลวสบู่ที่ว่าซินเด็กหรือสบู่ที่เป็นเคมีนะ
1: ฮะ
0: หรือสบู่น้ำมันสบู่น้ำมันก็คือสบู่ธรรมชาตินะสบู่ธรรมชาติเนี่ยคือต้องบอกว่าสบู่ธรรมชาติคือเขาสามารถเกิดธรรมดาตามธรรมชาติได
1: ้
0: คือเกิดจากน้ำมันนะผสมตัวกับตัวด่างหรือโซดาไฟนะฮะแล้วก็ทำปฏิกิริยาเรียกว่าสปูนิเคชันแล้วกลายเป็นสบู่

0: นะครับจริงๆเนี่ยถ้าสมมติเราตั้งสูตรสบู่เนี่ยให้มีความคงตัวเนี่ยให้สัดส่วนของน้ำของน้ำมันแล้วก็ด่างเนี่ยพอดีกันเนี่ยภายใน 6-8 ชั่วโมงเนี่ยเขาจะเซตตัวเป็นสบู
1: ่ใช่
0: นะฮะไม่ต้องทิ้งเอาไว้นานก็คือ 6-8 ชั่วโมงเราสามารถวัดค่า pH ได้นะครับคราวนี้ในสบู่น้ำมันเนี่ยอาจารย์ตั้งแต่เราทำขึ้นมาเนี่ยคือต้องบอกว่าคุณสมบัติของสบู่เรามีสบู่ก้อนหนึ่งเนี่ยคุณสมบัติของสบู่เนี่ยมีอะไรบ้างก็คือสบู่ก้อนนี่คือความแข็งของก้อน
1: ใช่ความแข็ง
0: ฟองจะมากฟองจะมากฟองจะน้อยฟองจะเป็นลูกโป่งนะฮะหรือการชำระล้างก็คือการขัด
1: ทำความสะอาด
0: ทำความสะอาดผิวหรือว่าจะบำรุงผิวเนี่ยขึ้นอยู่กับน้ำมันเลย
1: ใช่
0: ถ้าเราไม่เติมแต่งอะไรลงไปนะถ้าเราไม่ได้ใส่สารสำคัญแบบสารที่เพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยหลักๆเนี่ยสบู่ประสิทธิภาพของสบู่ขึ้นอยู่กับน้ำมันนะฮะหนึ่งก็คือความแข็งฟองมากฟองน้อยนะครับขึ้นอยู่กับน้ำมันที่เราใช
1: ้
0: นะครับแล้วในการทำสบู่เนี่ยก็คือต้องบอกว่าในการทำสบู่น้ำมันเนี่ยถ้าเราเรียนกันลึกๆเนี่ยมันจะต้องมีน้ำมันหลักน้ำมันรองน้ำมันหลักก็คือก็ต้องเป็นตัวน้ำมันที่ทำให้สบู่มีเป็นก้อนแข็ง
1: ใช่ครับ
0: ตัวน้ำมันรองเนี่ยเป็นตัวน้ำมันที่
1: ทำให้บำรุงผิว
0: บำรุงผิวในสัดส่วนของสบู่ก้อนนะฮะคือจะต้องมีน้ำมันหลักเนี่ยอย่างน้อย40-50% ขึ้นไป
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นคุณไม่คุณก้อนสบู่คุณจะไม่แข็งนะครับก็ให้ต้องให้รู้พื้นฐานตรงนี้ก่อนว่าสบู่น้ำมันก็คือเป็นสบู่ธรรมชาตินะครับ
1: ครับ
0: คราวนี้ตัวที่สองก็คือโซดาไฟ
1: ใช่
0: นะฮะโซดาไฟก็คือเป็นสารที่ทำปฏิกิริยาเป็นด่างคือการที่จะเกิดปฏิกิริยาได้ก็คือต้องเป็นด่างคราวนี้ถึงบอกว่าบางทีสบู่ที่เกิดจากโซดาไฟเนี่ยเอ๊ะมันอันตรายไหมอาจารย์ว่ามันอันตรายไหม
1: นะครับไม่ครับ
0: คืออย่างที่บอกว่าพอมันเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นสบู่แล้วเนี่ยมันจะไม่มีโซดาไฟเหลืออยู
1: ่ใช่
0: ถูกไหม
1: เปลี่ยนโครงสร้างหมดแล้ว
0: ใช่เพราะโซดาไฟเนี่ยเขาจะมีค่า pH อยู่ที่ประมาณ14
1: ใช่ครับ
0: ในขณะที่เราทำสบู่เสร็จแล้วเนี่ยค่า pH จะต้องไม่เกิน10สบู่ที่ดีนะฮะสบู่ที่ดีเนี่ยจะมีค่า pH อยู่ประมาณ8-10
1: ใช่
0: สบู่เนี่ยจะมีความเป็นด่างอ่อนๆนะคือ8-10สบู่จะไม่เป็นกรดนะฮะถ้าเป็นสบู่ธรรมชาติจะไม่มีทางเป็นกรดที่เราเห็นตามท้องตลาดเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นสบู่ AHA เนี่ยเป็นไปไม่ได้สบู่ธรรมชาติเขาจะต้องมีความเป็นด่างนะครับ
1: อะไรที่อะไรก็ตามที่ใส่ลงไปเขาจะโดนหักล้างหมดนะครับ
0: ใช่
1: อาจารย์อะไรก็ตามที่เป็นกรดเมื่อเราใส่ลงไปในสบู่ธรรมชาติพวกนี้เมื่อเซตตัวกลายมาเป็นสบู่แล้วเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นด่างนะครับค่า AHA ไม่
0: ม
1: ีอยู่ในนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อย
0: ๆ
1: นะครับ
0: คราวนี้วันนี้ที่เราจะทำเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าเราทำสบู่ธนาคาร
1: ใช่ครับ
0: ธนาคารเนี่ยสมมติว่าคือ
1: โอ้โหสรรพคุณ
0: ก็คือหนึ่งก็คือบำรุงผิวหลักๆคนใส่ธนาคารเนี่ยก็ต้องการผิวขาวแหละ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะอย่างแป้งธนาคารของพม่าเนี่ยก็พ่อก็ผิวขาวเพราะฉะนั้นคนก็ต้องมองว่าทำสบู่แล้วผิวต้องขาวต้องบอกว่าจริงๆแล้วสบู่เนี่ยถ้าเรามองกันง่ายๆเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของการขัดผิวหรือสครับผิวนี่แหละแต่ผิดพันสบู่เนี่ยระหว่างเราอาบน้ำเนี่ยเราอาบน้ำแค่15 นาทีสารสำคัญน่ะไม่สามารถซึมไปแล้วก็ไปทำให้ผิวขาวได้ดั่งใจอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: คืออย่างที่น้องๆหรือใครท่านผู้ชมเคยดูตามที่บ้านเนี่ย
1: โฆษณาเลย
0: ที่บอกว่าขัดผิวปุ๊บขาวผ่องเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะฮะคือต้องบอกเลยว่าสบู่แท้จริงไม่สามารถทำได้อย่างนั้น
1: ใช่ครับ
0: ถ้าทำสบู่สามารถขัดผิวคุณเนี่ยแล้ว
1: ขาวขนาดนั้น
0: อ่ะบอกได้เลยว่าเป็นสบู่อันตราย
1: ใช่ครับ
0: เขาอาจจะต้องใส่สารที่กัดผิวอย่างรุนแรงถูกไหมฮะอาจารย์เพราะผิวอาจารย์สีเนี้ยประมาณเนี้ยขัดปุ๊บขาวชั่วไม่มีทางไม่มีเครื่องสำอางตัวไหนที่สามารถทำให้ผิวคุณขาวได้ภายใน15 นาทีคือถ้าจะขาวขึ้นจากเครื่องสำอางจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลา 7-15 วันอาจจะต้องเป็นในรูปของครีมที่ทาบำรุงไปมันไม่มีผิดพันธุ์ไหนที่ขัดผิวแล้ว15 วันเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราทำสบู่ธนาคารเนี่ยเราจะหวังผลว่าขัดปุ๊บขาวผ่องเป็นยองใยเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้อันนี้เราพูดเรื่องจริงแต่เราใส่ก็คือให้เป็นตัวสครับทำให้เหมือนกับผิวชั้นนอกเราเนี่ยที่เป็นขี้ใครหรือว่าเป็นด่างดำเนี่ยค่อยๆจางขึ้นแต่คงไม่ได้ขาวเหมือนอย่างโฆษณาที่เราเคยเห็นไม่มีสบู่ที่ไหนทำได้จริงๆนะครับไม่มีภายในวันเดียวถ้าทำได้เนี่ยต้องมองต้องคิดถึงความอันตรายไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเรามาสอนทำวันนี้ก็ต้องให้ผู้ชมเข้าใจว่าเรา

0: ทําสบู่ขึ้นมาสักก้อนนึงทําใช้เองทําเรียนจากเราเนี่ยทําใช้เองได้เลยง่ายๆมีการเทสหรือค่า pH ว่าปลอดภัยก็ใช้ได
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าท่านทําจําหน่ายจ่ายแจกก็ต้องไปศึกษาเรื่องการขออย.ให้ถูกต้อง
1: สถานที่จดแจ้งนะครับสถานที่ในการทำ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับก็คือต้องไปขอสถานที่จดแจ้งให้เรียบร้อยนะฮะก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าทําสบู่อย่างน้อยก็ต้องมีห้องเก็บผลิตภัณฑ์กับห้องผลิตห้องผสมนะฮะโดยที่ทั้งสองห้องเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับกินอยู่หลับนอนหรือมีห้องสุขามาอยู่ในตัวห้องผลิตหรือห้องเก็บวัตถุดิบไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องมีคนผ่านไปผ่านมาถ้าท่านมีปุ๊บท่านสามารถเห็นแบบปันไปขอที่หน่วยงานสสจประจำจังหวัดนะฮะหน่วยงานเครื่องสำอางอย.เครื่องสำอางได้เลยนะฮะเพื่อขอในการผลิตแต่ต้องมีความรู้ในการผลิตก่อนนะครับ
1: ใช่ครับอันนี้คือสำคัญ
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าบางท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะดูเรามาหลายเทปจนทำเก่งแล้ว
0: ทำเก่งแล้ว
1: นะคะ
0: แต่เราก็จะเน้นตลอดนะฮะเราก็จะพยายามเพิ่มเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยคือถ้าฟังเราบ่อยๆเนี่ยท่านก็จะจำได้ว่ามีเกร็ดบางคนอาจจะลืมไปแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะอาจจะลืมไปแล้วนะครับ
1: ทำเก่งและอยากขาย
0: ใช่
1: นะครับก็ต้องไปศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องสำอางนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็คือปักค่อนข้างที่จะหนัก
0: คือเราไม่สามารถโฆษณาเกินจริงได้ว่าสบู่ทำให้ผิวขาวเนี่ยไม่ได้นะครับประมาณ
1: สบู่รักษาผิว
0: ไม่ได้รักษาไม่ได้
1: สบู่รักษาสิว
0: สบู่ไม่มีหน้าที่รักษาผิวนะฮะนะครับมีแต่ว่าช่วยทำให้นู่นนี่นั่นฮะช่วย
1: บำรุง
0: ช่วยบำรุงนะฮะ
1: ลดละกันใช้คำว่าลด
0: แบคทีเรียเนี่ยได้แต่ไปฆ่าแบคทีเรียไม่ได้นะครับประมาณนั้นนะครับ
1: มันจะกลายเป็นโฆษณาเกินจริ
0: งใช่นะครับก็ต้องระวังนิดนึงในการทำให้ถูกต้องนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับก็วันนี้สบู่นานาคาของเราจะใช้อะไรบ้างครับ
1: นะครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อน
0: อุปกรณ์ก่อน
1: นะครับเพราะว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยทุกตัวเนี่ยเราอาจจะต้องขยายความเพิ่มน
0: ิ
1: ดนึง
0: ครับผม
1: นะครับน้ำมันมาจากไหนอะไรมายังไงด่างทำยังไงผงสมุนไพรกงกินเนี่ยเราต้องขยายความให้ท่านผู้ชมสักเล็กน้อยนะครับแต่เรามาดู
0: อุปกรณ์ก่อน
1: นะครับอุปกรณ์ในการทำก่อนนะครับซึ่งสบู่เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วต้องเป็นด่างใช่ไหมครับ
0: ต้องเป็นด่าง
1: เราจะต้องใช้หม้อสแตนเลสแท้ 100% นะครับหม้อสแตนเลสในที่เนี้ยก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยแต่เน้นนะครับต้องเป็นหม้อสแตนเลส
0: ครับแต่จริงๆถ้าแนะนำนะในการตีสบู่แบบเล็กๆน้อยๆเนี้ยเป็นหม้อสูงๆจะดีเพราะว่าถ้าสูงกว้างเนี้ยในการปั่นเนี่ยมันทำให้รอบในการปั่นเนี่ยไม่เป็นวงรอบต่อไปทำให้การเซตตัวของสบู่เนี่ยดีขึ้นมากกว่าหม้อที่สูงกว้างนะครับ
1: อย่างที่เราสาธิตวันนี้เราก็เป็นหม้อสแตนเลสแท้นะครับก็คือมันจะไม่ร่อน
0: นะ
1: ครับไม่ร่อนหรือว่าไม่มีอะไร
0: มีการกัดก่อนได้
1: ใช่ครับเขาก็จะทนกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรดเป็นด่างนะครับตัวต่อไปก็คือไม้พายสแตนเลส
0: ไม้พายสแตนเลสหรือ ไม้พายซิลิโคน
1: ไม้พายซิลิโคน
0: คือถ้าเราทำบัตรใหญ่แล้วจะใช้ซิลิไม้ตัวสแตนเลสนะแต่ถ้าทำบัตรเล็กๆเนี่ยเราจะใช้ซิลิโคน
1: นะครับถ้าทำเล็กๆอย่างเงี้ยใช้ไม้พายซิลิโคนนะครับเกรดดีนิดนึงนะครับเกรดที่สามารถทนกด
0: ทนความร้อนได้
1: ทนความร้อนสูงได้ราคาอาจจะสูงนิดนึงนะครับแต่จะอยู่กับเราได้ค่อนข้างที่จะนานเลย
0: นะไม่ถูกกัดก่อน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็สีไม่โดนกดกันสีจะไม่จางนะสีก็จะสดใสตลอดนะครับ
1: เขาทนกดทนด่างทนความร้อนสูงค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับอ่ะแล้วก็ช้อนสแตนเลส
0: ช้อนสแตนเลสนะครับ
1: นะครับช้อนสแตนเลสนะครับก็ที่เราใช้ทานนู่นนี่นั่นทั่วไปแหละตามครัวเรือนนะครับแต่แยกกันนะครับต้องแยกกันโดยสิ้นเชิงนะครับอุปกรณ์ที่ทำเครื่องสำอางก็อุปกรณ์ที่ทำเครื่องสำอางอุปกรณ์ที
0: ่เราจะไม่เอามาปนกัน
1: ใช่อะไรที่เราใช้สำหรับการรับประทานต่างๆแยกกันโดยสิ้นเชิงห้ามนะครับห้ามเอามาใช้ห้ามเอามาใช้ร่วมกันเด็ดขาดนะครับอ่ะตัวต่อไปนะครับก็คืออ
0: ันนี้เป็นตัวสําคัญตัวหนึ่ง
1: เครื่องช่วยผสมแล้วกันมันเอาจริงๆมันก็เป็นเครื่องตีไข่
0: เครื่องปั่นผสมอาหาร
1: ใช่มันเป็นเครื่องตีไข่
0: คือเราต้องใช้ลักษณะแบบนี้เนี่ยเพื่อต้องการการปั่นรอบสูงนิดนึงคือถ้าสมัยก่อนในการทําสบู่เนี่ยเราจะทําผงสบู่แล้วเราใช้มือกวนเนี่ยถ้าถามว่าเราใช้มือกวนเนี่ยจะใช้เวลาอย่างน้อย45นาทีขึ้นไป
1: มันก็นาน
0: แล้วในการเซตตัวเนี่ยจะไม่ค่อยคงตัวด้วย
1: ใช่
0: นะฮะจะเกิดช้ามากคราวนี้ถ้าเราใช้เครื่องปั่นเนี่ยจากที่เราต้องใช้เวลาเนี่ยถึง45นาทีเนี่ยเราใช้ไม่ถึง5นาที10นาที
1: ใช่ครับ
0: ก็จะเสร็จ แล้วการเซตตัวของสบู่เนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยเพราะเราใช้เครื่องปั่นความเร็วสูงเนี่ยในการช่วยในการปั่น
1: ใช่ครับคือว่ารอบมันนิ่งนะครับรอบมันนิ่งนะครับแล้วก็มันสามารถกระจายสารสำคัญมันกระจายได้
0: ดี
1: กว่าเราใช้มือ
0: ใช่
1: นะครับแต่ถามว่าใช้มือได้ไหมใช้มือได้
0: ใช้ได้นะแต่เวลามันต่างกันหลายเท่าเหมือนกันนะครับ
1: นะครับใช้มือได้นะครับ
0: ถ้าใช้เนี่ยปกติต้องใช้ตัวที่คือไม่ตีแรงเกินไปบางทีตีแล้วกระจายเลยนี่ก็ไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: มีปั่นรอบนิดนึงต้องเรียกตัวที่ปั่นรอบนิ่ง
1: ๆเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวที่มันวัดเยอะๆวัดสูงๆนะครับอาจารย์เราใช้ตัววัดน้อยๆก็ได
0: ้
1: ราคาถูกๆหลักร้อยนะครับเราก็สามารถทำสบู่ธรรมชาติได้เลย
0: ไม่ต้องแรงนะครับไม่ต้องแรง
1: เราไม่จำเป็นต้องไปซื้อเครื่องหลักพัน
0: ครับ
1: นะครับเราใช้120วัตต์160วัตต์ประมาณนี้เราก็สามารถทำสบู่ธรรมชาติได้แล้วนะครับซึ่งสำคัญมากอันเนี้ยใช้คำว่าสำคัญมากละกันในการทำสบู่ธรรมชาตินะครับเพราะว่ามันช่วยในการผสมของเราค่อนข้างที่จะ 100% เลยถ้ามีเครื่องพวกเนี้ยการผสมจะค่อนข้าง 100% เลยแต่ถ้าเราใช้มือการผสมอาจจะเหลือแค่ 60% 70%
0: แล้วก็จะใช้เวลาในการเซตตัวนานนะ
1: ครับผมแล้วก็อาจจะไม่เนียนเหมือนกับเราใช้เครื่องพวกนี้นะครับเราก็หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปได้เลย
0: ครับ
1: นะครับอ่ะตัวต่อไป
0: สั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตก็ได้สมัยนี้นะครับใช่ครับอาจาร
1: ย์ตัวต่อไปเลยคือตัวโมสบู่
0: ตัวโมสบู่นะครับ
1: นะครับโมสบู่ในที่เนี้ยเราต้องขยายความขึ้นนิดนึงนะครับถ้าในรูปแบบของสบู่น้ำมันเราจะใช้เป็นโมอย่างนี้นะครับอาจารย
0: ์เป็นโมซิลิโคน
1: ใช่เป็นโมซิลิโคนที่เป็นบล็อกอย่างนี้เลยนะ
0: บล็อกอย่าง
1: น
0: ี
1: ้นะครับในการทำสบู่ธรรมชาตินะเราจะไม่ใช้โมที่เป็นลูกล่างต่างๆ
0: ที่เคยเห็นแบบบางคนเคยเห็นเป็นโมดอกไม้โมการ์ตูนคือถ้าทำสบู่ซิลิโคนเนี่ยที่เป็นสบู่เขาเรียกว่ามิลแอนด์พัวคือหลอมแล้วเทละลายเนี่ย
1: ค
0: ุณสามารถตักก็เทลงพิมพ์ได้
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้สบู่ที่เป็นสบู่แบบเป็นหลอบเนี้ยคุณไม่สามารถเททีละโมทีละโมคือเขาจะแข็งก่อนพอแข็งแล้วคุณไม่สามารถแก้ไขเลยได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณควรจะเลือกสบู่แบบนี้ถ้าเกิดคุณต้องการสบู่แบบนี้แล้วต้องการขึ้นรูปคุณอาจต้องไปทำตัวตาปั๊ม
1: ถั่วอันนั้นก็จะ
0: อีกครั้ง
1: อีกสกิลหนึ่งข
0: ึ้นไป
1: นะครับก็คือโมอย่างเงี้ยจะอยู่ในรูปแบบของสบู
0: ่
1: น้ำมันนะครับแต่ถ้าเป็นรูปเป็นร่างต่างๆนั่นน่ะจะอยู่ในสบู่กีซาลีน
0: นะครับ
1: นะครับอันนี้ต้องแยกกัน
0: เพราะกีซาลีนเนี่ยพอคุณเทไปเนี่ยเกิดเขาแข็งคุณสามารถไปใช้ในการตุ๋นเพื่อจะหลอมเข้ามาเทใหม่ได้
1: ใช่ครับผม
0: ต้องอธิบายเรื่องโมอีกนิดนึงบางคนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยในการทำพวกสบู่แฮนด์เมดเนี่ยแล้วผู้ทำเนี่ยไปใช้โมไม้
1: ใช่ครับ
0: คือโมไม้เน
1: ี่ยโมไม้
0: ก็คือถามว่าใช้ได้ไหมก็คืออาจจะต้องไปใช้กระดาษรองเพราะว่าต้องการที่ป้องกันการที่ตัวสบู่ไปติดไม้
1: ใช่ครับ
0: แต่พอทำเนี่ยบางคนเคยเจอปัญหาคือพอทิ้งเอาไว้เนี่ยสบู่หน้าแตก
1: ใช่หัวมันจะแตก
0: ก็จะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นต้องบอกนิดนึงว่าพอเป็นโมไม้เนี่ยคือสบู่เนี่ยเมื่อเราตีเขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเกิดความร้อนในการที่เขาเซตตัวนะเขาเกิดความร้อนพอเกิดความร้อนเนี่ยโมไม้หรือโมหนาๆเนี่ยเขาไม่สามารถระบายความร้อนได้เนี่ยเขาจะระบายออกมาที่หน้าทำให้หน้าแตก
1: ใช่
0: ขณะที่ซิลิโคนเนี่ยเขาสามารถระบายความร้อนได้
1: ใช่
0: ก็คือจะทำให้หน้าเรียบก็จะมีข้อดีนะครับ
1: แล้ว
0: สมัยนี้
1: ทุกวันนี้ใช่ทุกวันนี้เขาก็ใช้โมแบบนี้
0: เราสามารถหาได้ง่ายนะครับ
1: อันเนี้ยก็คือตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปเลยนะครับหาซื้อได้เลยนะครับตามแอปต่างๆก็ม
0: ี
1: นะครับหาง่ายแล้วทุกวันเนี้ย
0: คือปัญหาผนาหน้าแตกก็จะน้อยลงแต่เมื่อก่อนเนี่ยคือจะใช้โมไม้นะฮะถ้าเคยจะเจอปัญหาหน้าแตกซึ่งไม่เข้าใจว่าจะแก้ปัญหายังไงนะครับ
1: นะครับเนี่ยอุปกรณ์ก็มีประมาณนี
0: ้ครับผม
1: นะครับแล้วเนี่ยสบู่ที่เรานำมาสาธิตเนี่ยเขาจะอยู่ในรูปแบบของสบู่คูโปรเซสนะครับอ่ะตรงนี้นิดนึงครับอาจารย์สบู่เนี่ยมันก็จะมีหลายรูปแบบใช่ไหมครับอย่างเช่นวันเนี้ยเราทำอยู่ในรูปแบบCP คูโปรเซสนะครับมันก็จะมีสบู่ในรูปแบบต่างๆด้วย
0: คือในการทำสบู่แฮนด์เมดหรือว่าทำสบู่น้ำมันเนี่ย
1: ครับ
0: เดิมเนี่ยมันจะมี2 อย่างที่เขานิยมกันเนาะก
1: ็
0: คือเขาเรียกว่า HP กับสบู่ CP HP ก็คือ Hot Process บางคนอาจจะไม่เข้าใจคูโปรเซสทำไมเราทำคูทำไมไม่ทำฮอตคือถ้าสมัยก่อนเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยในการทำสบู่สมัยก่อนเนี่ยมันเริ่มมาจากทางเมืองนอกเป็นคนทำแล้วอุณหภูมิเขาเนี่ยเขาจะหนาวคือตัวน้ำมันมะพร้าวเนี่ย น้ำมันหลักน้ำมันหลักส่วนใหญ่ในการทำสบู่เนี่ยเมื่อโดนอุณหภูมิที่ต่ำกว่า20แล้วเนี่ยเขาจะเป็นไข
1: ่ใช่
0: นะครับคือก็เลยต้องเอาน้ำมันไปอุ่นให้

0: แล้วจริงๆแล้วเนี่ยในการผสมตัวดับไฟข้างล่างเนี่ยตัวดับไฟร้อนนะฮะก็คือต้องทำน้ำมันอ่ะให้ร้อนไปเท่ากับอุณหภูมิของตัวดับไฟ
1: ใช่ครับ
0: การทำโฮปโปรเซสเนี่ยเมื่อเดี๋ยวอาจารย์พิชาจะอธิบายเรื่องการผสมตัวน้ำ
1: ตั
0: วดับไฟครั้งตอนที่เราผสมตัวดับไฟเนี่ยมันร้อนนะฮะร้อนถึง90องศาเขาจะทิ้งตัวโซดาไฟเนี่ยให้ลงมาถึงประมาณสัก 60-70 องศานะครับแล้วก็ตุ๋นน้ำมันเนี่ยขึ้นไปถึง 50-60 ให้น้ำมันกับโซดาไฟเนี่ยเท่ากันแล้วค่อยเทตัวโซดาไฟลงไปในน้ำม
1: ัน
0: ถ้าความร้อน2ถ้าอุณหภูมิของน้ำมันกับโซดาไฟไม่เท่ากันเนี่ยคุณเทโซดาไฟลงไปในน้ำมันเนี่ยแบบนั้นเสียเลย
1: แยกชั้นทันที
0: แต่เราทำเราเข้าใจว่าถ้าเราทำสบู่เนี่ยอุณหภูมิที่เหมาะสมนั่นก็คืออุณหภูมิประมาณสัก30กว่าขึ้นไปคืออุณหภูมิอุณหภูมิห้องของประเทศไทยเนี่ยซึ่งน้ำมันที่เป็นน้ำมันหลักเนี่ยไม่เป็นไขอยู่แล้ว
1: ไม่เป็นครับ
0: น้ำมันมะพร้าวเนี่ยอุณหภูมิที่35เป็น35องศาเนี่ยเราสามารถผสมตัวโซดาไฟทำให้เย็นไว้ก่อนทำให้อุณหภูมิห้องไว้ก่อนแล้วเทลงนะปุ๊บแล้วใช้วิธีใช้เครื่องปั่นเนี่ยก็จะได้สบู่ที่มีเนื้อที่ออกมาดีนะครับในขณะที่ถ้าเป็นสบู่ที่กวนด้วยความร้อนเนี่ยเนื้อจะมีลักษณะของอาจจะต้องเนื้ออาจจะมีออกเป็นเจลมากเกินไป
1: ใช่
0: ไม่ได้เป็นเนื้อสบู่ที่
1: มันจะไม่ค่อยเนียน
0: ไม่ค่อยเนียนนะครับ
1: ใช่ครับมันจะไม่ค่อย
0: แต่ว่าถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้นะครับคือถ้าเราทำเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็จะแนะนำในการทำที่เป็นคูลโปรเซสมากกว่าถ้าทำสบู่จำนวนเยอะ
1: ๆก็เหมือนกับว่าบ้านเราเนาะ
0: ครับ
1: ด้วยอากาศบ้านเราเนี่ยมันเหมาะกับทำในรูปแบบ CP มากกว่านะครับเพราะว่าน้ำมันมันไม่เป็นไข
0: ไม่เป็นไข
1: นะครับแต่ต่างประเทศเขาเนี่ยอุณหภูมิลบ5อย่างเง
0: ี้
1: ยศูนย์องศาเนี่ย
0: หลักๆคือเขาต้องการให้อุณหภูมิของน้ำมันกับด่างเนี่ยคืออยู่ที่อุณหภูมิเดียวกันนะถึงจะผสมกันได้ไม่จำเป็นต้องไปสูงเท่ากันที่80 90องศาแล้วจะเซตตัวดีไม่ใช่เราใช้ในการปั่นในการทำให้เข้าสบู่น้ำมันเนี่ยเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นแล้วเขาจะเซตตัวร้อนขึ้นมาเอง
1: ใช่
0: นะครับไม่จำเป็นต้องใช้อุณหภูมิจากความร้อนจากไฟแล้วในการทำคูลโปรเซสเนี่ยก็จะมีความง่ายในการทำก็คือไม่มีความร้อนมาเกี่ยวข้อง
1: ใช่แล้วไม่ต้องไปตุ่น
0: ไม่ต้องมานั่งวัดอุณหภูม
1: ิใช่
0: นะฮะไม่ต้องวัดอุณหภูมิของหม้อน้ำมันกับหม้อน้ำให้เสียเวลาน
1: ะครับ
0: โอเค
1: นะครับอย่าง
0: เดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะคร
1: ับ ใช่ครับอย่างเช่นเนี่ยเดี๋ยวอันนี้มีตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูเห็นไหมครับอาจารย์ในห้องส่งเนี่ยอุณหภูมิมันเย็นเนี่ยครับน้ำมันมาเล็ดในปาล์มเราน้ำมันมะพร้าวของเราเนี่ย
0: เรามาปั่นเริ่มเป็นไข่จะให้มันกระจายตัว
1: คร
0: ับ
1: อันเนี้ยถ้าสมมติในกรณีน้ำมันเมล็ดในปาล์มเป็นไข่นะครับให้ท่านผู้ชมเอาไปตากแดดก่อน
0: ไปตากแดดหรือว่าไปตุ๋น
1: ใช่เอาไปตากแดดหรือเอาไปผ่านความร้อนก่อน
0: สักนิดนึง
1: ให้เขากลับมาเป็นของเหลว
0: ครับ
1: นะครับแล้วเราค่อยเอามาผสม
0: เอามาใช้นะครับ
1: นะครับเราจะไม่แนะนำให้เอาแบบไข่แบบเนี้ยมาทำสบู่ธรรมชาติ
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าม
0: ันจะทำให้การผสมกันไม่ดี
1: ใช่ครับการผสมมันจะยากขึ้น
0: ครับ
1: นะครับอุปกรณ์เราเสร็จแล้วเรียบร้อย
0: ครับขั้นตอนทำความสะอาดภาชนะเพิ่มนิดนึงนะครับ
1: ก็ขั้นตอนต่อไปก็คือการทำความสะอาดภาชนะนะครับเราก็สอนทุกเทป
0: ครับ
1: เราก็สาธิตทุกเทปนะครับเราก็ใช้กระดาษเช็ดชู่กับแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไปนะครับในการทำความสะอาดนะครับแล้วก็ทำความสะอาดภาชนะของเราก่อนนะครับทุกชิ้นนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเชื้อต่างๆที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเสียได้นะครับนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่สูตรเราเลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: ในสูตรนี้ก็คือเป็นสบู่ธนาคารนะ
1: ใช่
0: ตัวมีก็คือเรามีน้ำมันเมล็ดตีปาล์มนะ
1: ใช่ครับ
0: น้ำมันเมล็ดตีปาล์มเนี่ยก็คือน้ำมันในส่วนที่เป็นแก่นปาล์ม
1: เม็ดปาล์ม
0: ลูกปาล์มฮะไม่ใช่น้ำมันปาล์มนะน้ำมันเมล็ดตีปาล์มนะฮะเม็ดแก่นปาล์มคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวน้ำมันเมล็ดตีปาล์มเนี่ยเราสามารถใช้สลับเปลี่ยนกับน้ำมันมะพร้าวได
1: ้
0: แต่ทุกวันนี้น้ำมันมะพร้าวราคาสูงเราก็จะมาใช้น้ำมันเมล็ดตีปาล์มแทนนะซึ่งเมล็ดตีปาล์มเนี่ยเขาจะมีกรดไขมันภายในใกล้เคียงไม่เหมือนกับน้ำมันมะพร้าว 100% นะแต่ใกล้เคียงนะฮะก็สามารถเอามาทำสบู่ได้ทุกวันนี้ถ้าเราใช้น้ำมันมะพร้าวทำสบู่โดยตรงเลยเนี่ยราคาจะสูงมากนะฮะนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นใช้เมล็ดตีปาล์มซึ่งมีความใกล้เคียงนะครับ
1: ใช่เราเปลี่ยนเลย
0: ใช่ครับ
1: เปลี่ยนนะครับจากน้ำมันมะพร้าวกลายเอามาเป็นน้ำมันเมล็ดในปาล์มแทน

0: ถ้ามันไม่ได้ต
1: น
0: าม
1: ะคร
0: หร
1: ั
0: ื
1: บ
0: อน้ำมะพร้าวเนี่ยเมื่อเขาทำเอามาทำสบู่เนี่ยมันให้สบู่ที่มีลักษณะของเนื้อ
1: ก้อนแข็ง
0: ก้อ
1: ฟ
0: น
1: อง
0: แ
1: เ
0: ข
1: ป็น
0: ็
1: ล
0: ง
1: ูกโป่ง
0: มีความแข็งนะฟองเป็นลูกโป่งแล้วออกเป็นเก้าก้อนขาวขาวออกมีวาวาววาวาวหน่อยมีวาวาวนะก้อนขาวให้ฟองเป็นลูกโป่งนะครับ
1: ครับก็
0: เป็นน้ำมันหลักตัวนึง
1: ใช่ถ้าถามว่าคล้ายเหมือนกับน้ำมันมะพร้าวไหมในการทำสบู่
0: ครับ
1: คุณโอ๋ก็ใกล้เคียงกันนะคะ
0: ใกล้เคียงฮะใกล้เคียง
1: นะครับใช่ใกล้เคียง
0: ถามว่าเหมือน100%ไหมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ
1: าจจะไม่ร้อย
0: คือเขามีกรดไขมันที่ต่างกันคือเหมือนมีทุกตัวแต่ปริมาณอาจจะไม่เท่ากันทุกตัวนะ
1: ใช่ครับ
0: มะพร้าวอาจจะแข็งมากกว่านิดนึงนะครับประมาณนั้น
1: หรือว่าเอาจริงๆให้มันแยกเนี่ยผมว่าแยกไม่ออก
0: แยกไม่ออกนะครับ
1: ว่าก้อนไหนน้ำมันมะพร้าวก้อนไหนน้ำมันเมล็ดไอ้ปลามันค่อนข้างที่จะเหมือนกันเลยนะครับซึ่งประหยัดต้นทุนได้ค่อนข้างเยอะนะครับน้ำมันเมล็ดในปาล์มนะครับอันนี้คือน้ำมันเมล็ดในปาล์ม
0: ก็คือเราใช้เป็นน้ำมันหลักนะฮะ
1: ใช่
0: ตัวที่สองคือน้ำมันปาล์มคือในการทำสูตรเนี่ยทางเราเนี่ยจะนิยมใช้น้ำมันหลักสองตัว
1: ใช่
0: คือน้ำมันปาล์มกับเมล็ดในปาล์ม
1: ครับ
0: ซึ่งสองตัวเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันนิดนึงคือเมล็ดในปาล์มเนี่ยเขาจะให้ฟองเป็นลูกโป่ง
1: ครับ
0: ในขณะที่น้ำมันปาล์มเนี่ยเขาให้ฟองเป็นครีม
1: ครับ
0: มีฟองเยอะแต่ฟองจะไม่เป็นบับเบิ้ลฟองเป็น
1: เม็ดละเอียด
0: เป็นเม็ดละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าในน้ำมันหลักเรามีในสบู่เนี่ยเรามีน้ำมันสองตัวเนี่ยฟองเราก็จะดูทั้งเป็นลูกโป่งกับหนาหนารวมกันอยู่ทำให้ดูสบู่ฟองเยอะ
1: ใช่ครับทำให้ฟองมันละเอียดทำให้มันนุ่มฟองมันนุ่มขึ้น
0: คนเราเนี่ยจะชอบสบู่ฟองเยอะๆนะฮะเราก็จะใส่น้ำมันทั้งสองตัวนะครับถ้าเราใส่น้ำมันปาล์มตัวเดียวก็จะฟองแบบเป็นแฟบๆไป
1: ใช่ครับมันไม่มีฟอง
0: ไม่มีฟอง
1: นะครับ
0: น้ำมันปาล์มก็จะเป็นน้ำมันที่บำรุงผิวเป็นน้ำมันหลักตัวหนึ่ง
1: ครับ
0: ตัวในสูตรนี้เรามีน้ำมันบำรุงผิวโดยที่เราใช้น้ำมันลำข้าว
1: ครับ
0: โดยที่น้ำมันลำข้าวเนี่ยคือมีวิตามินอีสูงนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวน้ำมันที่เพิ่มประสิทธิภาพของการบำรุงผิวจากน้ำมันลำข้าวนะครับตัวนี้เราใช้น้ำมันลำข้าวที่20กรัมน้ำมันปาล์มก็20กรัมนะครับตัวที่3ก็คือตัวโซดาไฟหรือตัวด่างนะฮะตัวโซเดียมไดออกไซด์นะครับตัวที่3ตัวที่5ก็คือตัวน้ำ
1: ครับ
0: ใช้ที่10กรัมโซดาไฟที่น้ำ20กรัมโซดาไฟที่10กรัมอาจารย์พิชาติอธิบายนี่อันนี้คือน้ำกับโซดาไฟที่เราผสมกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์พิชาติอธิบายเรื่องการผสม
1: คือในที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือทางเราผสมมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเขาก็จะค่อนข้างที่จะเหมือนน้ำเปล่าเลยนะครับก็คือใสเหมือนกันเลยนะครับแต่ระหว่างที่เราผสมเนี่ยนะครับขั้นตอนที่เราผสมเนี่ยเราจะต้องมีภาชนะ2ภาชนะ
0: ครับ
1: นะครับภาชนะในที่เนี้ยนะครับต้องมีข้อห้ามด้วยก
0: ็
1: คือภาชนะที่เป็นพลาสติกธรรมดาเนี่ยไม่ให้ใช้
0: ครับ
1: นะครับอะไรก็ตามที่เป็นพลาสติกเกรดต่ำเนี่ยไม่ให้ใช้นะครับอันนี้ห้ามนำมาใช้ละลายโซดาไฟเด็ดขาดนะครับสิ่งที่เราจะใช้ละลายโซดาไฟก็คือหม้อสแตนเลส
0: แบบนี้หม้อสแตนเลส
1: นะครับหม้อสแตนเลสเราสามารถใช้ได
0: ้ครับ
1: นะครับแก้วแบบเนี้ยเราสามารถใช้ได
0: ้แก้วทนความร้อน
1: ใช่นะครับแต่ทุกวันเนี้ยเขาจะมีพลาสติกที่ทนกรดทนด่างทนความร้อนสูง
0: พลาสติกในเกรดเคมี
1: ใช่ครับ
0: เครื่องสำอางที่ทนกรดทนด่างได้สูงทนความร้อนด้วย
1: นะครับ
0: ก็สามารถใช้ได้นะคร
1: ับ ใช่นะครับเป็นพลาสติกเหมือนกันแต่เป็นพลาสติกค่อนข้างที่จะแข็งแรง
0: นะฮะทนการกัดก่อน
1: ใช่ครับเราก็สามารถใช้แบบนั้นได
0: ้
1: หรือว่าเราหาไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยครับหม้อสแตนเลสหม้อสแตนเลสหรือว่าแก้วพวกเนี้ยเราก็สามารถนำมาละลายโซดาไฟได
0: ้
1: นะครับแต่ห้ามอันเนี้ยต้องเน้นนิดนึงนะครับห้ามเอาพลาสติกเกรดต่ำมาละลายโซดาไฟเด็ดขาด
0: หรือหม้อหรืออลูมิเนียมก็ไม่ได
1: ้อะไรก็ตามที่มันเคลือบอ่ะไม่แนะนำ
0: ครับอลูมิเนียมก็ไม่ได้นะ
1: เพราะว่าขั้นตอนการละลายโซดาไฟเนี่ยหนึ่งเลยมันมีอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอาจารย์แล้วก็การละลายโซดาไฟเนี่ยเป็นด่างที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับภาชนะที่เราใส่เนี่ยจะต้องทนหรือว่าถูกกับเขา
0: ครับ
1: นะครับอ
0: ันนี้เราใช้โซดาไฟถึง 50% นะเราจะมีโซดาไฟ10กรัมต่อน้ํา20กรัมเนี่ยเป็นโซดาไฟ 50% ของน้ํานะครับ
1: นะครับ
0: คือค่า pH เนี่ยเท่ากับ14นะครับ
1: ใช่นะครับก็คือขั้นตอนการผสมเราจะมีหม้อสแตนเลส2ใบนะครับใบนึงใส่น้ำ
0: คือจะมีหม้อ2ใบนะฮะหม้อ1ใส่น้ำ
1: ใบนึงใส่น้ำใบนึงใส่โซดาไฟ
0: น้ำมีสูตรที่เราเตรียมไว้นะฮะ
1: ใช่คร
0: ั
1: บ
0: ผม
1: นะครับวิธีการละลายคือเราจะค่อยๆเทโซดาไฟลงน้ำ

0: แล้วก็คน
1: คือเราต้องค่อยๆตักโซดาไฟลงในน้ำ
0: ใช่แล้วก็คน
1: ตักแล้วก็คนตักแล้วก็คนนะครับ
0: ค่อยๆตักโซดาไฟลงน้ำแล้วก็คนตักแล้วก็คนจนหมดนะครับระหว่างที่ผสมโซดาไฟนะครับอุณหภูมิจะสูงถึง80องศาถึง90องศา
1: ต้องเข้าใจว่าระหว่างที่เราผสมเนี่ยอุณหภูมิของน้ำจะร้อนขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่ค่ะ
1: 80ถึง90องศาร้อนเกือบเท่าน้ำเดือดนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอย่างนึงคือต้องอธิบายอีกครั้งนึงเลยว่าให้ค่อยๆตักโซดาไฟทีละแบบทีละช้อนเนาะ
0: ใช่
1: ทีละช้อน
0: ค่อยๆตักแล้ว
1: ไม่แนะนำให้เอาโซดาไฟทั้งหมดเทพั่วลงไป
0: ครับ
1: หรือในทางกลับกันเอาหม้อโซดาไฟแล้วจับน้ำเทใส่ไปเงี้ยไม่แนะนำนะฮะไม่แนะนำแบบนี้นะฮะ
0: ค่อยๆตักโซดาไฟลงน้ำแล้วก็คนนะครับระหว่างที่เราผสมโซดาไฟเขาจะเป็นสีขาวขุ่น
1: เป็นสีขาวขุ่นนะฮะ
0: เราไม่ต้องตกใจเราทิ้งไว้ 3-5 ชั่วโมงนะครับมันก็จะกลายเป็นอุณหภูมิปกติแบบนี้
1: ก็จะใสนะฮะ
0: ใช่เขาจะกลับมาใสของเขาเองนะครับแล้วอุณหภูมิเขาก็จะหายไปด้วยนะครับเป็นอุณหภูมิปกติ
1: แล้วต้องบอกอีกนิดนึงบางคนบอกว่าเอาโซดาไฟเนี่ยตักใส่ลงในน้ำแล้วทิ้งไว้โดยไม่ต้องคนได้ไหมไม่ได้นะฮะถ้าคุณไม่คนโซดาไฟจะตกผลึกแข็งอยู่ข้างล่าง
0: ใช่มันจะเกาะตัวกันเป็นก้อนเลย
1: เป็นก้อน
0: แล้วมันจะทำให้ละลายยาก
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นระหว่างที่เราเทโซดาไฟลงไปควรจะคนให้โซดาไฟกระจายตัวนะ
0: ครับแล้วถ้าท่านผู้ชมเพิ่งมาดูเราเป็นครั้งแรกนะครับหนึ่งเลยอุปกรณ์ป้องกันในการละลายโซดาไฟมีแมส
1: ก์
0: มีถุงมือ
1: คุณจะใส่แมสก์ใส่ถุงมือนะ
0: นะครับทางที่ดีถ้าเป็นมือใหม่ใส่ถุงแขนด้วยก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าการละลายโซดาไฟเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะอันตราย
1: ถ้ามีการกระเด็น
0: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเราไม่ป้องกันเนี่ยเมื่อมันมาสัมผัสตัวเราหรือสัมผัสผิวเราเนี่ยมันจะเกิดการระคายเคืองนะครับ
1: ถ้ามีแว่นใส่กันตาด้วยก็ดีนะครับป้องกันกระเด็นนะอันนี
0: ้
1: เป็นขั้นตอนสำคัญนะแล้วก็ควรผสมโซดาไฟในที่โล่งแจ
0: ้
1: งตอนระหว่างผสมเนี่ยเขาจะมีไอระเหยออกมา
0: ใช่ครับ
1: ควรผสมในที่โล่งแจ้งไม่ควรจะห้องทึบ
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: แล้วก็ปิดมิดชิดเลยนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างฉุนนิดนึงในการละลายโซดาไฟนะครับผมแล้วก็จะค่อนข้างอันตรายนิดนึงในการละลายครับเราเป็นมือใหม่เราก็หาอะไรปิดให้มันมิดชิดนะครับถ้าในกรณีโซดาไฟกระเด็นโดนตัวเราต้องรีบไปล้างออกทันทีนะครับห้ามโอ้ยก็แค่โซดาไฟกระเด็นร้อนๆเองทิ้งไว้ไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่ได้นะครับต้องรีบไปล้างออกทันท
1: ีจะพองได้นะคร
0: ับ ใช่ครับมันระคายเคืองคือว่าพองแน่นอนนะครับบางคนก็หนังลอกเลยเพราะว่ามันเป็นด่างที่ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับแต่เราอย่าเอาไปรวมกับการทำสบู่นะเฮ้ยทำไมอาจารย์บอกว่าโซดาไฟมันอันตรายแล้วมันไปอยู่ในสบู่มันไม่อันตรายหรอนะครับถ้าดูเราตั้งแต่แรกอาจารย์จะบอกว่าเมื่อสัดส่วนทุกส่วนรวมกัน
1: เป็นสบู่แล้ว
0: ใช่มันไม่ใช่โซดาไฟนะครับมันจะกลายเป็นสบู่ก้อนหนึ่งอันนี้ก็คือมีส่วนผสมของโซดาไฟแต่ไม่ใช่โซดาไฟนะครับอันนี้คือจับได้แล้วมันโครงสร้างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วโครงสร้างทางเคมีมันเปลี่ยนไปหมดแล้ว
1: คือไม่มีโซดาไฟตกค้างถ้าพูดง่ายๆนะครับ
0: ใช่ครับผมแต่ต้องทำตามขั้นตอนที่เราสอนเนี่ยทำตามขั้นตอนที่เราสอน
1: แล้วโซดาไฟเนี่ยเราสามารถผสมไว้ล่วงหน้าได้ง่ายๆเลยไว้ล่วงหน้าได้นะครับ
0: โอ้โซดาไฟเนี่ยสามารถผสมไว้ล่วงหน้าได้เป็นอาทิตย์ถึง2อาทิตย์เลยนะครับอาจารย์แต่ไม่แนะนำให้ใส่ภาชนะที่มันโปร่งแสงแบบนี้นะครับอันเนี้ยมันอยู่ในรูปแบบของการสาธิตของการสอน
1: คือเราจะมาใช้เลยตรงนี้เราจะมาใช้เลย
0: ใช่ครับอันเนี้ยคือเราอยากให้ท่านผู้ชมมาเห็นว่าหน้าตาของวัตถุดิบที่เรานำมาเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าในกรณีท่านผู้ชมทำอยู่ที่บ้านไม่แนะนำให้ใส่ภาชนะที่มันเป็นใสโปร่งใสแบบนี
1: ้
0: นะครับควรใส่ภาชนะที่มันทึบแสงนะครับ
1: แล้วถ้ามีการผสมโซดาไฟอะไรเงี้ยควรจะใส่ในภาชนะที่แตกต่างแล้วก็แยกต่างหากแล้วติดป้ายบ่งชี้ให้ชัดเจนว่าเป็นอะไรอาจจะอยู่ในไกลเด็กเล็กนะครับประมาณนั้นนะครับ
0: ห้ามมาเก็บในบริเวณของรับประทานเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอันตรายมากนะครับควรมีป้ายชี้บ่งติดให้ชัดเจนว่าคือน้ำโซดาไฟสำหรับทำสบู
1: ่
0: นะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนการละลายโซดาไฟเพราะว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งเหมือนกันที่เราจะต้องเน้นบ่อยนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นขั้นตอน
1: สำคัญ
0: ใช่เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะอันตรายถ้าเราไม่ระวังมันก็เกิดอันตรายได
1: ้ครับ
0: นะครับอ่ะตัวต่อไป
1: คือธนาคารผม
0: ใช่โอ้โหธนาคารเนี่ยถ้าไปหาข้อมูลเนี่ยสรรพคุณเนี่ย เยอะแยะมาก
1: ก็คือเป็นผงก็คือเอาธนาคารมาบดเนาะ

0: นี้ในการใส่บางคนบอกว่าเนี่ยนอกจากใส่เป็นผงเนี่ยเราใส่เลยในสบู่ได้บ้างเราควรจะใส่สักเท่าไหร
1: ่โอ้ใส่ไม่เกิน 1%
0: ก็คืออย่างที่บอกว่าบางคนบอกว่าเราทำสบู่เนี่ยเราอยากจะใส่นู่นนี่นั่นเยอะ
1: ๆครับ
0: อาจารย์ต้องบอกแบบนี้ในการใส่ผงสมุนไพรเนี่ยเราใส่ที่ประมาณ 0.5%
1: ไม่เกิน 1%
0: จุดไม่เกิน1
1: ใช่
0: คือถ้าคุณใส่ผงเนี่ย 1% เนี่ยก็จะคือทำให้กลิ่นหืนละ
1: ใช่แ
0: ล้วก็มีความเข้มข้นเกินไปถ
1: ้
0: าเป็นผงเนี่ยใส่ 0.5-0.6-0.7% พอแล้วนะฮะทำให้มีความสวยงามพอแล้วนะฮะแล้วก็ได้ประสิทธิภาพพอสมควรแล้วไม่ควรจะใส่ไปเยอะๆบางคนแบบทำหรือว่าม
1: ีเยอะไงบ้านมีเยอะ
0: หรือถ้าจะทำแบบเป็นสครับก็คือจะบดหยาบแล้วก็ใส่ก็คือไม่ควรเกิน 1% แต่ว่าถ้าบดหยาบใส่เนี่ยควรจะเช็คก่อนว่าเม็ดสครับนั้นน่ะ
1: มัน
0: บาดผิวไหมนะครับหรือบางคนเนี่ยอยากจะได้สมุนไพรมาแล้วก็เอาต้มใส่เนี่ยต้องบอกว่าสมุนไพรที่เอามาใช้ในการทำสบู่เนี่ยต้องไม่มีฤทธิ์เป็นกรด
1: ใช่ครับ
0: นะครับคุณไม่สามารถเอาน้ำมะนาวมาใส่ในสบู่ได้หรือว่าม
1: ะนาว
0: น้ำ
1: มะขามเปียกอะไรพวกนี
0: ้คือมีฤทธิ์เป็นกรดเขาจะมาหักล้างกับด่างนะ
1: ครับ
0: อย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: นะครับถ้าอยากใส่จริงๆแนะนำให้เป็นสารสกัดไปเลย
0: เป็นสารสกัดไปนะครับ
1: ซึ่ง
0: ตัดฤทธิ์ความเป็นกรดเป็นด่างหรือว่ามีความเป็นกรดอยู่เล็กน้อยหรือใส
1: ่
0: ปริมาณที่น้อยมากก็ได้นะครับ
1: นะครับเพราะว่าสบู่เนี่ยหลักๆเลยเหมือนที่อาจารย์บอกไปเมื่อต้นเทปอะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ชำระล้างใช้แล้วล้างออกนะครับหลักๆของสบู่เลยคือชำระล้าง
0: ชำระล้าง
1: นะครับแล้ว
0: ทำความสะอาดผิว
1: แล้วหลักๆเลยเราต้องบอกไว้ตรงนี้คือสบู่ใช้ละลายกับน้ำแล้วน้ำมันไม่ซึมเข้าผิวเราใช่ไหมครับอาจารย์สารสำคัญอะมันจะเข้าไปในผิวเราอะค่อนข้างที่จะน้อยมาก
0: น้อยมากนะเพราะฉะนั้นคือถ้าอยู่ในสบู่เนี่ยประโยชน์ก็คือช่วยมีการสครับเล็กน้อยนะฮะไม่ได้มาใช้อย่างธนาคารเราใส่เข้าไปเนี่ยไม่ได้ประโยชน์จากธนาคารเต็มๆในการทำให้ผิวขาวถ้าไปอยู่ในรูปของครีมหรืออยู่ในรูปของผงพอกหน้าเนี่ยจะดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็คือเอาจริงๆเลยใส่ผลิตสมุนไพรพวกนี้ก็คือเหมือนเป็นการโฆษณ
0: า
1: การโฆษณาด้วยแล้วก็อาจทำให้สบู่ของเราเนี่ยสครับเดี๋ยวนั้นเลยอาบน้ำไปแล้วเกิดสครับอย่างเงี้ยครับก็คือมันจะเห็นผลนับเดี๋ยวนั้นเลยนะครับแต่ในกรณีถ้าเรามีสารสกัดอะไรที่มันแพงๆนะครับอาจารย์ไม่แนะนำนะไม่แนะนำให้เอามาใส่ในสบู่ในปริมาณที่มันเยอะ
0: ๆมันจะเสียประโยชน์
1: ใช่ครับเพราะว่ามันอยู่ในรูปแบบของสบู่เนี่ยมันเห็นผลค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับเราเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าจะเอาไปใส่ครีมบำรุงเอาไปใส่อะไรพวกนั้นมันจะเห็นผลมากกว่านะครับแล้วเรื่องสบู่เนี่ยเราเอามาทำให้มันกลิ่นหอมเอามาทำให้มันฟองเยอะน่าใช้อย่างนั้นดีกว่านะครับ
0: อันนี้ตัวสุดท้ายก็คือจะเป็นน้ำหอมอันนี้เข้าใจทีตัวนะน้ำหอมเราใส่แค่1กรัมนะฮะในสูตร
1: น้ำหอมในรูปแบบของเครื่องสำอางเหมือนกันนะก็คือ FO ฟาแกนออยล์นะครับถ้าในรูปแบบของ EO หรือ Essential Oil เนี่ยต้องเป็นพืชที่มันสามารถผลิตในบ้านเราได้เยอะจริงๆมันถึงจะราคาถูก
0: คือน้ำหอมเนี่ยที่เอามาใช้ในทางเครื่องสำอางเนี่ยจะมี2อย่างก็คือ FO กับ EO
1: ครับ
0: EO ก็คือ Essential
1: Oil
0: Essential Oil ต้องบอกว่าเป็นน้ำหอมที่เขาสกัดจากพืชตัวนั้นจริงๆเช่นessential oil ของดอกกุหลาบเนี่ยก
1: ็
0: คือต้องเอาดอกกุหลาบมาเป็นตันๆเลยแล้วมาสกัดกลิ่นน้ำมันหอมระเหยซึ่งคิดดูกุหลาบก็แพงอยู่แล้วเอามาสกัดก็ราคาแพง
1: ครับ
0: น้ำมันหอมระเหยจากพวกกฤษณาอะไรเงี้ยก็จะแพงนะฮะหรือว่าถ้าถูกๆของบ้านเราก็พวกตะไคร้หอมเนี่ยอาจจะถูกหน่อยนะ
1: ใช่คร
0: ับ ก็คือหรือว่ากลิ่นมะนาวจากต้นมะนาวเนี่ยอาจจะถูกเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ย essential oil ก็คือเป็นน้ำมันหอมระเหยจากพืชตัวนั้นจริงๆนะครับคราวนี้อีกอย่างก็คือตัว FO ก็คือฟาแกนออยฟาแกนออยเนี่ยคือเป็นกลิ่นที่เขาเอาเคมี
1: เค
0: ม
1: ีของกลิ่นเนี่ย
0: สังเคราะห์เช่นว่าในกลิ่นของส้มในกลิ่นของมะนาวเนี่ยมันมีเคมีอะไรอยู
1: ่
0: เขาก็ไปดึงเคมีตัวนั้นน่ะเอามาสังเคราะห์เป็นกลิ่นแล้วก็เบรนมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นในการสร้างโดยเคมีพันเนี่ยมันก็จะราคาถูกกว่าแล้วมันก็จะมีความหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านเนี่ยไม่ได้ต้องเป็นเนเชอรัล 100% ก็อาจจะใส่เป็น FO เพราะเปอร์เซ็นต์ในการใส่กลิ่นเนี่ยเราใส่อยู่ไม่เกิน 2% นะฮะบางทีใส่ EO บางอย่างไปราคาแพงแล้วน้ำมันหอมระเหยที่มาจากพืชบางตัวเนี่ยก็จะมีผลต่อการทำปฏิกิริยาของสบู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับ
1: นะครับอันนี้คือเรื่องกลิ่นนะครับไม่จำเป็นต้องไปใช้กลิ่นราคาแพงนะครับเป็นแบบโอ้โหเอสเซนเชียลออยล์กลิ่นโลละเป็นหมื่นอะไรประมาณนั้นเราใช้โลแค่ไม่ถึง1,500-1,600อย่างเงี้ย
0: เพราะกลิ่นนี้เป็นต้นทุนหลักต้นทุนในการทำสบู่นะครับอาจารย์
1: นะครับเราก็ใช้กลิ่นที่มันอยู่ในรูปแบบของฟาแกนออยล์ก็พอนะครับซึ่งกลิ่นเนี่ยตามท้องตลาดก็

0: เนี่ยก็ใส่ไม่เกิน 1%
1: ไม่เกิน 1% แต่สูงสุดในกลิ่นคือใส่ไม่เกิน 2%
0: ใช่นะครับเพราะว่าสบู่สมุนไพรพวกเนี้ยถ้าอยู่ในรูปแบบของสมุนไพรเนี่ยเราใส่สมุนไพรแบบเป็นผงใช่มั้ยครับเขาจะเห็นคุณสมบัติเขาจะเป็นสครับเดี๋ยวนั้นเลยแต่เขาก็มีข้อเสียนะครับอาจารย
1: ์กลิ่นของสมุนไพร
0: ใช่กลิ่นของสมุนไพรเนี่ยมันจะมาหักล้างกับกลิ่น
1: เนี่ยอาจจะทำให้กลิ่นแบบจากหอมๆอาจจะเป็นหืนๆได้นะฮะก็ต้องคิดดูให้ดูว่าจะใส่ยังไงนะครับ
0: นะครับถ้าเราจะเน้นสครับเลยเราก็ต้องอธิบายคนที่เอาไปใช้ด้วยว่ากลิ่นอาจจะลักษณะเป็นแบบนี้นะเพราะว่าเขามีกลิ่นของผงสมุนไพรนะครับหรือว่าเราจะให้กลิ่นมันชูเราก็ต้องไปลด
1: ตัวสมุนไพรลง
0: ใช่ครับ
1: ครับบางคนก็แบบใส่เข้าไปเยอะๆโดยที่ไม่รู้ปัญหาไม่เกิดขึ้น
0: ใช่ครับบางคนมีเยอะไงมีเยอะอยากใส่เยอะอยากให้สบู่มันดีๆ
1: ใช่แล้วบางทีใส่กลิ่นบางกลิ่นไปก็ทำให้สีสบู่เหลืองสบู่เปลี่ยนนะฮะ
0: แล้วที่หลักๆเลยนะครับอาจารย์สีของสบู่เราจะเปลี่ยนไปตามผงสมุนไพรที่เราใช้
1: ใช่ครับ
0: นะครับอันนี้ข้อควรระวังนะครับสำหรับการใส่ผงสมุนไพรนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ซีเรียสแต่เราชอบธนาคาจริงๆเปลี่ยนจากผงสมุนไพรเป็นสารสกัดได
1: ้
0: อันนั้นน่ะจะไม่มีปัญหาเลย
1: ทำให้การใส่สารได้ง่ายนิด
0: ขึ้นทำให้กลิ่นเนี่ยมันปกติขึ้นมาเลยนะครับแต่แค่มันตัดสครับทิ้งไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเราอยากใส่สครับเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่ากลิ่นของเราอ่ะมันอาจจะ
1: เป็นธรรมชาติเป็นตามธรรมชาติของกลิ่นของสมุนไพรตัวนั้น
0: ใช่ครับผมแต่ถ้าเราชอบสครับเราก็ไม่เป็นไรใส่ลงไปได้แต่อย่าใส่เกิน 1% ก็พอนะครับ
1: ขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่ม
0: นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มการผสมเลย
1: ครับเราก็จะเอาน้ำมันขั้นตอนแรกนะครับ
0: ขั้นตอนการผสมนะครับเราก็คือเราจะนำน้ำมันทุกตัวนะครับอาจารย์นำน้ำมันทุกตัวลงในภาชนะเลย
1: ครับอันนี้เราเริ่มจากน้ำมันเมล็ดในปาล์มนะฮะ
0: นะครับ
1: เทลงในภาชนะนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเอาน้ำมันทุกตัวเทลงในภาชนะรวมกัน
0: เอ๊ะน้ำมันที่ใช้แล้วได้ไหมน้ำมันแบบทอดไก่แล้วมันเหลือ
1: ไม่ได้ครับมีกลิ่น
0: ใช่ไหม
1: มันก็จะมีกลิ่น
0: ไม่ได้นะ
1: ไม่ได้นะครับ
0: ต้องใช้น้ำมันใหม่เท่านั้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: อันนี้ที่สองก็เป็นน้ำมันปาล์มเนาะครับผมที่จะช่วยเพิ่มเป็นน้ำมันหลัก
0: เท่ากับว่าในสบู่ธนาคาของเราก่อนเนี่ยจะมีสรรพคุณทั้งหมด3ชนิด
1: ครับ
0: นะครับก็คือฟองเป็นลูกโป่ง
1: ฟองเป
0: ็
1: นครีม
0: แล
1: ้
0: วก็ความอ่อนโยนด้วย
1: ความอ่อนโยนบำรุงผิวจากวิตามินอีจากน้ำมันลำข้าวนะครับ
0: เอาจริงๆน้ำมันพวกนี้นะครับมันก็คือน้ำมันที่เรานำมากินกัน
1: ใช่ก็คือเป็นเกรดอาหารเอามาทำได้
0: ใช่เป็นเกรดอาหาร
1: ครับ
0: นั่นแหละครับที่เราหาซื้อได้ทั่วไปเลย
1: ครับ
0: นะครับอ่ะเรานำน้ำมันทุกตัวนะครับลงในภาชนะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วเราก็นำผงสมุนไพรนะครับนำผงสมุนไพร
1: ใส่ลงไป
0: มาใส่ลงไปได้เลยนะครับแล้วเราก็ใช้เครื่องช่วยผสมตัวนี้
1: เครื่องปั่นผสมนะ
0: ฮะ
1: ป
0: ั
1: ่นเพื่อให้น้ำมันทุกตัวผสมกันแล้วก็ให้ตัว
0: เนี่ยครับ
1: สมุนไพร
0: ใช่
1: กระจายตัวลงไป
0: ใช่ครับข้อดีของเครื่องผสมตัวเนี้ยมันจะทำให้ผงสมุนไพรเราอะกระจายได้ทั่วน้ำมัน
1: จะเนียนจะกระจายจนเนียนนะฮะ
0: นะครับ
1: ถ้าตอนนี้เราจะกวนนานเท่าไหร่ก็ได้นะฮะคือไม่มีผลอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ตัวโซดาไฟลงไป
0: ใช่ครับเราก็ผสมไปเรื่อยๆนะครับผสมไปจนสังเกตได้ด้วยตาเปล่าแล้วว่าผงสมุนไพรมันกระจาย
1: ตัวน้ำมันได้ยัง
0: ใช่ครับถ้ามันยังเป็นก้อนๆอยู่เราก็กวนไปเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับ
1: ตอนนี้ถ้าเราจะยกหัวตีขึ้นลงได้ไหม
0: ไม่ได้นะครับการที่เราผสมอย่างเงี้ยเราห้ามยกหัวตีขึ้นลง
1: เพราะอะไรครับ
0: เพราะว่ามันจะทำให้สบู่ของเราเกิดฟอง
1: คือถ้ายกมันแล้วกดลงไปอีกทีเนี่ยม
0: ัน
1: ก็จะกดตัวฟองลงไป
0: ใช่มันดึงฟองลงไปในเนื้อน้ำมันด้วยนะครับแล้วเมื่อสบู่เซตตัวน
1: ่
0: ะไอ้ฟองที่มันอยู่
1: ในก้อน
0: มันจะกลายเป็นจุดๆเม็ดๆติดหรือว่าเป็นรูเป็นหลุม
1: เพราะฉะนั้นคือไม
0: ่
1: ระหว่างที่เรากวนเนี่ยเราไม่ควรจะยกหัวตีขึ้นมา
0: ใช่ครับเนี่ยครับถ้าเรามีเครื่องช่วยผสมเนี่ยเห็นไหมครับจะไม่เกิน2นาท
1: ี
0: เนี่ยครับการกระจายตัวเดี๋ยวผมเอาออกให้ดูเนี่ยครับการกระจายตัวของผงสมุนไพรก็จะค่อนข้างที่จะ 100% เลย
1: ก็จะเนียนละ
0: ใช่
1: ไม่เห็นผง
0: ใช่ครับมันจะเนียนเลยนะครับอ่ะแล้วเราก
1: ็ใส่กลิ่นลงไป
0: ใส่กลิ่นลงไป
1: นะ
0: นะครับใส่กลิ่นลงไปแล้วเราก็ช่วยเขาผสมอีกนิดนึงเพราะว่ากลิ่นมันเป็นอออยู่แล้วนะครับอาจารย์ นะครับ
1: ให้กลิ่นกระจายตัวลงไปในน้ำมันให้หมด

0: นะฮะในนี้เราก็จะมีผงสมุนไพรรวมกับกลิ่นแล้วก็ตัวน้ำมันนะครับ
1: นะครับอันนี้คือใส่ทุกตัวลง
0: ใส่ทุกตัวลงไป
1: ลงไปหมดแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือโซดาไฟ
0: ใส่โซดาไฟลงไป
1: นะครับขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับแต่โซดาไฟที่เอามาใส่เราจะต้องให้มันเป็นอุณหภูมิปกติก่อน
0: คืออุณหภูมิของโซดาไฟกับน้ำมันเนี่ยต้องเป็นอุณหภูมิเดียวกันก็คือโซดาไฟเย็นลงมาแล้วนะฮะก็คือเป็นณอุณหภูมิห้องถ้าเรียกง่ายๆคืออุณหภูมิห้องนะครับ
1: เราต้องทิ้งไว้ก่อน 3-5 ชั่วโมงให้เขาเป็นอุณหภูมิปกตินะครับเราค่อยนำมาใช้นะครับเราก็เทลงไปได้เลย
0: เราจะไม่เอาโซดาไฟที่ผสมมาร้อนๆเทลงไปนะครับ
1: ใช่ครับถ้าสมมติในกรณีโซดาไฟมันยังมีอุณหภูมิอยู่เราจะต้องทิ้งทิ้งไว้ให้จนเป็นอุณหภูมิปกติเลยนะครับอาจารย์
0: คือทิ้งโซดาไฟให้เย็นลงอ่ะให้มาเป็นอุณหภูมิห้อง
1: ใช่ครับ
0: อันนี้สังเกตเมื่อเราใส่โซดาไฟไปปุ๊บ
1: แล้วเราก็ผสมปกติเลยการกวนในการกวนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกวนแรงอาจารย์เนี่ยครับเรากวนไปเรื่อยๆแบบเนี้ย
0: ครับ
1: เพราะว่าเครื่องพวกนี้มันเป็นเครื่องช่วยผสมอยู่แล้วนะครับเนี่ยเราก็กวนไปเรื่อยๆ
0: เนี่ยครับเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นสีขาวขึ้น
1: นะครับใช่เนี่ย
0: ก็คือจะมีการมีปฏิกิริยาเกิดขึ้น
1: ใช่ครับเรากวนไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้ววิธีการสังเกตว่าเนื้อสบู่ได้หรือไม่ได้นะครับเราเอาเนื้อนมข้นอาจารย
0: ์สังเกตดูว่ามีเนื้อเป็นลักษณะของนมข้นเลี่ยงนะนมข้นหวานนะ
1: ใช่ครับเขาจะเนื้อคล้ายๆนมข้น
0: ประมาณนมข้นนะ
1: ใช่ครับแล้วเราก็เทลงพิมพ์นะครับเนี่ยอันเนี้ยเราจะใช้เวลาในการผสมเนี่ยไม่เกิน5นาทีแน่นอนเพราะว่าเรามีเครื่องช่วยผสมนะครับอาจารย์
0: คือถ้าเรากวนด้วยมือเนี่ยจะนาน
1: ใช่อันเนี้ยเครื่องช่วยผสมเนี่ยในการผสมเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยไม่เกิน5นาที
0: ไม่เกิน5นาที
1: นะครับอันเนี้ยสำหรับมีเครื่อง
0: ตอนในการทำสูตรที่1อันนี้คือเราทำสูตร1กิโลนะสูตร1กิโลก็คือโมล1กิโล
1: ใช่เดี๋ยว
0: ช่วงถ้าเราไปกวนแบบใหญ่ๆได้อาจจะนานขึ้นกว่านี้นิดนึง
1: ใช่ครับในการผสมเนี่ยขึ้นอยู่กับสกิลของแต่ละท่านด้วยนะครับถ้าบางท่านผสมเก่งๆแล้วเขาก็จะเทเขาจะตีทีหนึ่ง3โม2โมขึ้นอยู่กับความเก่งของแต่ละท่านด้วยนะครับ
0: ตีพร้อมๆกันเลย
1: ใช่นะครับ
0: ก็คือใส่ประมาณสัก3เท่า3เท่าก็เทลง3โมเลย
1: ใช่ครับเนี่ยครับเห็นไหมครับลักษณะเนี่ยครับเขาจะหนืดคล้ายๆนมข้น
0: จะเริ่มหนืดขึ้นมาแล้วนะครับ
1: เนี่ยครับเขาจะหนืดคล้ายๆนมข้นเลยนะครับแล้วเราก็เทลงพิมพ์ได้เลย
0: ที่เขาว่าทำสบู่แล้วมีการเทสเนี่ยคำว่าเทสก็คือพอเรากวนเนี่ยมันจะเห็นรอยของการล่องรอยการกวน
1: เราก็เทลงพิมพ์ได้เลย
0: นะฮะอันนี้ก็จะเหมือนนมข้นนะฮะก็คือเราไม่ได้ใส่สีนะฮะอันนี้จะเป็นสีของธนาคารเลย
1: ใช่เป็นสีของธรรมชาติของธนาคารเลย
0: ในอย่างที่ว่าเนี่ยมีการขูดแล้วมันจะมีรอยเทส
1: แล้วเราก็ตีลงไปนิดนึงนะครับอันเนี้ยสบู่เนี่ยจะต้องทิ้งไว้3-5ชั่วโมง
0: 3-5ชั่วโมง
1: ใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็นำมาใช้ได้เลย
0: คือภายใน3-5ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะร้อนขึ้นแล้วก็จะเริ่มเซฟตัวนะฮะเซฟตัวก็ได้เป็นสบู่ธนาคารอาจารย์โชว์ดูจะเป็นอย่างนี้เราทำไว้ล่วงหน้าที่เสร็จแล้วอ
1: ันนี้คือทำไว้ให้
0: เสร็จแล้ว
1: ก่อนมันเซฟตัวหน้าตามันก็จะเป็นลักษณะ
0: สีก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับ
1: ใช่ครับผมครับมันก็จะเห็นของสครับเนี่ยสครับธนาคาร
0: เม็ดสครับของธนาคาร
1: ใช่
0: ถ้าเราจะวัดค่า pH เนาะ
1: นะครับในการวัดค่า pH นะครับเรานำสบู่ที่เซตตัวแล้วนะครับแบ่งเข้ามา
0: คือบางคนงงว่าจะวัดสบู่ค่า pH สบู่ยังไงนะครับ
1: เอาก้อนที่ผสมเสร็จหรือว่าเซตตัวแล้วเรียบร้อยเน
0: ี่
1: ยนะครับเอามาเนี่ยตัดเขาออกมานิดนึงครับอาจารย์เนี่ยคอเข้ามานิดนึงเนี่ยครับแล้วก็นำมาผสมกับน้ำ
0: มาละลายน้ำ
1: นะครับแล้วก็กวนนิดนึง
0: ให้ละลายในน้ำนะฮะ
1: ใช่ครับให้กวนให้สบู่เขาละลาย
0: ครับ
1: เล็กน้อยนะครับ
0: แล้วก็เอาตัวค่ากระดับค่า pH เนี่ยเมื่อสบู่ละลายลงในน้ำแล้วนะฮะ
1: เนี่ยครับประมาณนี
0: ้กระดับค่า pH เนี่ยจุ่มลงไปนะครับ
1: ประมาณนี้นะครับแล้วก็วัดได้เลยนะครับแถบสีเนี่ยก็จะขึ้นแล้วก็ดูที่ตัวเลขเลยว่าม
0: ันจะดูว่าสบู่เนี่ยจะมีค่า pH อยู่ประมาณ8ถึงฮะ
1: 8ถึง10แน่นอน
0: 8ถึง9เนี่ยประมาณนี้
1: 8ใช่ครับ
0: คราวนี้ถ้าเราดูสบู่ที่ยังไม่เสร็จนะอันนี้เราให้ผู้ชมและนักศึกษาดูถ้าเราเอาน
1: ะครับถ้าสมมุติในกรณีสบู่ที่ยังไม่เสร็จใช่มั้ยครับ

0: ไม่เสร็จ
1: เราก็จะต้องมีภาชนะน้ำอีกหนึ่งภาชนะนะครับแล้วก็
0: สมมติเราอันนี้เลยก็ได้
1: ใช่แล้วก็ตักเนี่ยตักที่เราเพิ่งผสมเสร็จเนี่ยครับเนี่ยแล้วก็ตักลงไปผสมนะครับ
0: คือสบู่ตรงนี้ยังใช้ไม่ได้นะห้ามเอามือไปถูกนะฮะ
1: ใช่อ่ะแล้วเราลองวัดดู
0: ยังไม่เป็นสบู่นะ
1: เนี่ยครับค่า pH จะค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้เซตตัว 100% เนี่ยครับจะกระโดดมาประมาณ10อัพ10
0: ประมาณเนี่ย12ตัวนี้อยู่ที่12เนี่ยในขณะที่สบู่ที่เสร็จแล้วเนี่ยค่า pH อยู่ที่ประมาณ 8-9 เนี่ยเท
1: ีย
0: บกันดูเห็นไหมฮะให้นักศึกษาดูนะครับ
1: อันนี้
0: 12
1: อันนี้ก็สำคัญ
0: คือถ้าเรามาอยู่บนนี้ก็คือสบู่ก็มีความปลอดภัยแต่สบู่ตัวนี้ยังไม่เสร็จนะฮะต้องทิ้งไว้ประมาณ6-8 ชั่วโมง
1: ใช่6-8 ชั่วโมงหรือว่า1คืน
0: ใน1คืนก็ได
1: ้นะครับทางที่ดีคือ1คืนน่ะจะ 100% ที่สุดเลยนะครับ
0: โอเค
1: เซตตัวกลายเป็นก้อนแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็นำมาตัด
0: นี่
1: อาจารย์อันนี้เดี๋ยวเอามาโชว์ท่านผู้ชมนิดนึงนะครับอันเนี้ยมันเป็นเครื่องสไลด์สบู
0: ่สไลด์สบู่แบบมือนะแบบใช้มือ
1: เนี่ยครับอันเนี้ยมันเป็นเครื่องตัดสบู่นะครับก็คือไอ้ตัวไอ้เนี่ยครับตรงเนี้ยเขาจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้
0: มันเป็นการวัด
1: เนี่ยครับ
0: วัดขนาดสบู่
1: ใช่อันเนี้ยเขาจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกแล้วก็ล็อกได
0: ้ครับ
1: นะครับเนี่ยเลื่อนเข้าเลื่อนออกแล้วก็ล็อกได
0: ้
1: นะครับวิธีการตัดก็คือแกะสบู่เนี่ยออกมาจากพิมพ์
0: ครับ
1: แกะสบู่ออกมาจากพิมพ์นะครับแล้วก็แค่วัดให้ขนาดตามที่เราต้องการเนี่ยครับแล้วก็กดลงมาแบบนี้เลยเนี่ยครับอาจารย์มันก็จะได้สบู
0: ่ตัดด้วยลวดสบู่นะ
1: ใช่ครับเนี่ยครับแค่นี้เลย
0: อันนี้คือทำแบบแพนเมคนะก็จะมีเครื่องแบบนี้ตัด
1: เนี่ยครับเนี่ยแค่นี้มันก็จะได้สบู่ตามที่เราต้องการแล้วนะครับหาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปเลยนะครับไม่แพงนะครับหลักร้อยนะครับแต่ถ้าทำใช้เองไม่ซีเรียสมีดเลยใช่ไหมครับ
0: ใช้มีดตัดก็ได้ถ้าตัดก้อนไม่เท่ากันก็ใช้ได้
1: ไม่เป็นไรไงเราทำใช้เองไงใช่ไหมครับเราก็หาอะไรก็ได้ที่มันคมนิดนึงนะครับเอามาสไลด์เลยเป็นก้อนออกมาตามนี้เลยนะครับหรือว่าถ้าเราทำจนเก่งและเราเริ่มที่จะทำเอาไปให้เขาทดลองใช้ใช่ไหมครับอาจารย์เราก็ซื้อเครื่องแบบนี้มาเนี่ยครับไอตัวตัดเนี่ยมาเพื่อที่จะให้สบู่ของเรามันน่าใช้ยิ่งขึ้นนะครับการตัดมันการเนี่ยครับมันก็จะดู
0: เรียบร้อยกว่า
1: ก็มันก็จะดูเรียบร้อยกว่าที่เราไปใช้มือในการตัดนะครับเพราะว่าใช้มือในการตัดน่ะยังไงก็ไม่ตรง
0: ครับก็วันนี้ในหลักสูตรการทำผิดพัน
1: สบู่ธนาคาร
0: ชะละล้างนะตัวและผิวกายในสูตรที่2สบู่ธนาคารเราก็ได้สาธิตแล้วก็ทำให้ดูนะในเทอมนี้เดี๋ยวเราจะเหลืออีก2ตอนนะในกระบวนการทำสบู่ก้อนนะครับก็โปรดติดตามเราสองคนนะครับวันนี้ขอลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิบดาเหนือถึง20องศา28ลิบดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
2: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กแพนชั่นวาล์วแล้วก็มีอีวอลเวเลเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
2: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
1: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
2: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมป์คลิปแอมป์หรือแคลมมิเตอร์

0: เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltageปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์เกตนะแมนิโฟลด์เกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการเดินทางของลูกชิ้นค่ะโดยอาจารย์ดวงกมลตั้งสถิตพรสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงนะคะโดยเรามาถึงตอนที่6กันแล้วนะคะซึ่งขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะว่าทำไมลูกชิ้นจะต้องมาพูดถึงในเรื่องของมาตรฐานของการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะโดยอยากจะกล่าวนำนิดนึงว่าถ้าเรามีมาตรฐานที่ดีตั้งแต่ต้นน้ำนะคะปลายน้ำหรือปลายทางที่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาถ้ามาตรฐานดีปลายทางก็จะดีด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็จะทราบอยู่แล้วว่าลูกชิ้นนะคะเป็นอาหารที่นิยมกันไปทั่วโลกเลยไม่ใช่ในแค่เอเชียเราอย่างเดียวจากบทต้นๆที่กล่าวมานะคะและยังมีวัตถุประสงค์ในการถนอมอาหารด้วยนะคะซึ่งลูกชิ้นนี้สามารถทั้งเป็นทั้งอาหารหลักแล้วก็เป็นทั้งอาหารทานเล่นได้นะคะนิยมในผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยนะคะโดยสามารถทำได้จากเนื้อสัตว์หลากหลายประเภทนะคะโดยในที่นี้เขาจะขอกล่าวในเรื่องของมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงนะคะว่าควรจะมีมาตรฐานอะไรบ้างนะคะอย่างน้อยเป็นความรู้เบื้องต้นนะคะสำหรับท่านผู้ชมนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เอาไปปรับใช้ในการทำงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะอันที่6นะคะมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงนะคะก็จะขอแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะเพื่อที่ให้เข้าใจง่ายนะคะอาจจะไม่ได้เจาะลึกลงไปในทุกๆสัตว์ทุกประเภทนะคะก็จะเป็นมาตรฐานของสัตว์บกนะคะก็คืออย่างเช่นหมูวัวแพะไก่ต่างๆนะคะเป็ดที่เราทานอยู่นะคะแล้วก็มาตรฐานของสัตว์น้ำนะคะสัตว์น้ำก็จะมีปลากุ้งหอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะขอแบ่งเป็น2ประเภทเพื่อให้ง่ายต่อการฟังต่อการเข้าใจนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะในตอนที่6ค่ะมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงค่ะในประเทศไทยนะคะก็จะให้ความสำคัญของมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างมากนะคะซึ่งจะส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีคุณภาพนะคะมีความปลอดภัยนะคะจนถึงมือผู้บริโภคนะคะโดยเป็นหลักทางสากลอยู่